0: และของเล่นสุดซ่าในวันนี้นั่นก็คือแมงมุมไต่ราวอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: หลอดดูดน้ำ
2: จานกระดาษ
1: ที่เย็บกระดาษ
2: ไม้พรม
1: กันไกร
2: จานสีผู้กัน
1: กระดาษกาวย่น
3: สี
1: รู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำแมงมุมไต่ราวกันเลยขั้นตอนแรกเนี่ยพี่ข้าวตูรู้เลยว่าปวานีชอบมากเลยก็คือ
2: ทาสี
1: ถูกต้องแมงมุมของเราจะทาสีดำอ่ะปวานเทสีดำลงไปเลยช่องใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเราจะใช้จานกระดาษแบบนี้ละค่ะแล้วเราก็จะทาสีดำให้รอบจานกระดาษเลยมา

0: ทั่วๆเลยครับ
1: ตอนนี้ของประวันยังไม่แห้งเลยเดี๋ยวเด็กๆ ก็ต้องรอให้สีเนี่ยมันแห้งก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดกัน
0: ประวันมีวิธี
1: ประวันทำเลยระวังนะเดี๋ยวมันเละนะโอเคสีแห้งเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ข้าวตุ๊กก็จะตัดขอบนอกของจานกระดาษออกตัดเฉพาะขอบออกมาก่อนนะคะตัดโค้งไปตามแนวของขอบเลยประวันค่อยๆหมุนครับค่อยๆหมุนต้องตัดทีละนิดนึงแล้วประวันก็หมุนไปโอเคอ่ะต้องตัดทีละนิดเดียวถ้าเกิดตัดยาวไปเนี่ยมันจะไม่โค้งแล้วก็ค่อยๆหมุนจานกระดาษนะโอเคเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นแบบไหนครับ
0: เ
1: บสนี่จะได้แบบนี้คราวนี้ที่เราจะตัดนะคะแบ่งครึ่งมันจะเป็นจานแบบนี้ใช่ไหมประวันต้องตัดนี้แล้วก็ตัดแบบนี้นะตัดแบ่งครึ่งแล้วก็ตัดแบ่งอีกหนึ่งครั้งตอนนี้จะได้4ชิ้นได้4ขาแต่ว่าแมงมุมมีกี่ขาคะประวันแมงมุมมี8ขาเพราะฉะนั้นนะคะก็จะเอา1ชิ้นเล็กๆแบบนี้มาตัดครึ่งแบบนี้ครับแต่อันนี้ต้องตัดโค้งเหมือนกันนะตัดโค้งๆไปเลยอย่างนี้
0: ตรงกลางเลย
1: ใช่ครับแต่ตัดแบ่งครึ่งตรงกลางขาอันนี้มันใหญ่ไปพี่แมงมุมเขาไม่ได้ขาใหญ่ขนาดนี้เขาต้องขาเดียวเรียวมีทั้งหมด8ขามี4อันจะทำให้เป็น8ก็มาแบ่งครึ่งแบบนี้ก็จะได้8อัน
0: แล้วพี่เขาตูจะเอาพวกนี้มาทำยังไงนะครับ
1: ตัวนี้ใช่ไหมคะตรงกลางเนี่ยพี่เขาตูจะมาทำเป็นตัวของแมงมุมนะแล้วต้องวาดตัวก่อนพี่ตูจะวาดเหมือนเป็นเลข8คลิกด้านหลังแล้วก็เริ่มเอาดินสอวาดก่อนแล้วก็ค่อยตัดเดี๋ยวพี่ตูจะเริ่มวาดให้ดูวาดวงกลมวงใหญ่ๆ1วงแล้วก็วงกลมวงเล็กๆอีก1วงด้านบนนั่นแหละครับถูกต้องนี่วาดออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะมีวงกลมใหญ่ๆแล้วก็มีวงกลมเล็กๆข้างบนซ้อนมาโอเคเรามาเริ่มตัดกันดีกว่าประวันตัดสวยๆนะแต่พี่แมงมุมของประวันจะเบี้ยวนะหลังจากนั้นพี่ก็จะตัดตามแนวที่ได้วาดไว้เลยค่ะ

0: คค่ะได้ตัวแบบนี้แบบไหนครับ
1: แบบนี
0: ้ของพี่ประวันหัวเล็กนิดเดียวเองแล้วก็ได้ขาด้วยเนี่ยประวันดูขาของพี่ประวันสิ
1: เยอะจัง
0: นี่ได้ขาแบบนี้มี8ขาเดี๋ยวเรามาประกอบกันตัวแมงมุมแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะติดและพี่ก็จะใช้ที่เย็บกระดาษแบบนี้นะคะประกอบตัวแล้วก็ขาของแมงมุมเข้าด้วยกันด้านแรกก็เสร็จแล้ว4ขาแล้วก็อีก1ด้านประวานกดได้แล้วได้แล้วอีกขานึงครับชุบมาเดี๋ยวเข้าไปข้างในครับเข้าไปข้างใน
1: ลองด้วย
0: โอเคนี่ผลงานประวานได้แล้ว4ขาไปเย็บต่อโชว์ซิได้เป็น

0: แมงมุมตัวใหญ่ขนาดนี้เลยมี8ขาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไหมพรมไหมพรมสีอะไรดีครับของประวาน
1: ชมพู
0: ชมพูไปโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำขนที่หน้าอกของแมงมุมนะนี่ประวานใช้2สีแบบนี้2เส้นแบบนี้เอานิ้วขึ้นมา4นิ้วแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้2สีค่อยๆพันรอบๆนิ้วมาค่อยๆพันนะคะไม่ต้องพันแน่นมากเรียบร้อยแล้วก็ตัดจะได้แบบนี้ไอพี่จะตัดไหมพรมเส้นเล็กๆอีกหนึ่งเส้นมัดเอาไว้ตรงกลางมัดไว้แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นพี่ก็จะใช้กรรไกรตัดส่วนที่ติดกันอยู่แบบนี้ออกบางทีเด็กๆเนี่ยเขาอาจจะตัดแล้วมันสั้นๆยาวๆไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็มาค่อยแต่งๆได้โอเคแล้วเราก็มาวางหนูประวานลองวางไปครับแผ่นี้ก็จะได้แบบนี้2ตัวแบบนี้นะคะโอเคคราวนี้จะมาทำให้มันไต่ราวได้คลิกด้านหลังออกมาใช้หลอดตัดเป็นส่วนเล็กๆนี่ได้2อันแบบนี้ประวานโชว์สิครับนี่ได้2อันแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาต้องมาติดอยู่ด้านหลังของแมงมุมนี่ติดด้านหลังแบบนี้ตัดหลอดเสร็จเรียบร้อยแล้วทาบไว้ด้านหลังแบบนี้ใช้กระดาษกาวยึดหลอดให้อยู่ติดกับตัวของแมงมุมแปะเลยครับแปะ
1: โม
0: อีกอันครับคราวนี้จะใช้ไหมพรมดึงออกมาเพื่อสามารถเราจะได้เล่นได้ตัวนี้ต้องดึงให้ยาวหน่อยนะคะได้ความยาวที่เหมาะสมก็ตัดหาปลายทั้งสองด้านใช้ปลายไหมพรมใส่เข้าไปในหลอดแบบนี้ค่อยๆใส่เข้าไปให้ปลายอีกด้านทะลุออกมาแล้วก็มัดเป็นปมค่ะต้องมัดปมใหญ่นิดนึงนะเพื่อที่จะได้ไม่ลอดออกไปจากหลอดถ้าขั้นตอนนี้ยากเกินไปน้องๆ อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยก็ได้นะคะโอเคได้ตัวแมงมุมแบบนี้แล้วนะประวาน
1: ค่ะ
0: แล้วเรามาทำตากันแต่เดี๋ยวพี่ข้าวตูจะวาดตาของพี่ข้าวตูเลยใช้สีขาวแบบนี้นะคะจิ้มสีขาวมานิดนึงจิ้มลงไปตรงกลางตรงตาแบบนี้ประวานเสร็จยังครับได้ตายัง
1: วาดแม็ก
0: มาไหนดูซิไหนดูของประวานสิครับมีตาแมงมุมยังเอ่ยนี่น้องประวานก็มีตาของแมงมุมแล้วแล้วก็มาติดขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันแล้วนี่แล้วเราก็ติดขั้นตอนสุดท้ายติดขนลงไปใช้กาวติดลงไปอ่ะ
1: ไหนกาว
0: กาวอยู่ไหนนะของเรามาเรามาเล่นกันดีกว่าประวาน
1: ครับเราต้องดึงนี
0: ่โอ้ของประวานขึ้นลาไปแล้วนี่ของพี่ตูบ้างดึงโอ้
2: และนอกจากเราจะประดิษฐ์เป็นรูปแมงมุมแล้วยังทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆได้อีกเพียบเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าแมงกระพุนหรือว่าพี่ลิงน้อยจอมซนตัวนี้
0: หลังจากลองเล่นแมงมุมไต่ราวไปแล้วเดี๋ยวเรามาวัดพลังกันเลยประวานหมุน

0: ไหนดูซิวันนี้ได้กี่ดาวคะ
1: 1 2 3ได้แค่3
0: วันนี้ได้3ดาวแล้ว3ดาวนี้จะช่วยพัฒนาการด้านใดบ้างเดี๋ยวเราไปถามจากคุณหมอแก้วตากันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะโอ้โห
0: วันนี้ตะวันได้ไป3ดาว
2: 3ดาวเลย
0: เก่งมากๆวันนี้ได้ไปด้านสติปัญญาด้านร่างกายแล้วก็ด้านสังคมให้คุณหมออธิบายในข่าววันนี้ได้3ดาว
2: ค่ะก็กิจกรรมศิลปะนะคะอย่างที่เราทราบก็จะได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือการใช้มือติดแปะใช้กรรไกรต่างๆนะคะแล้วก็ด้านสังคมก็คือมีพี่เข้าตูเข้ามาร่วมทำกิจกรรมด้วยแล้วก็ในด้านสติปัญญาก็จะเป็นพื้นฐานในเรื่องของการมีส

0: มาธิจดจ่อในการทำงานนะคะเพราะจริงๆเด็กวัยนี้พอเราอาจจะเริ่มใส่ความหลากหลายของกิจกรรมเพิ่มขึ้นตัวอย่างเช่นว่ามีการเอากิจกรรมศิลปธรรมเป็นเกม
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอยากได้ดาวด้านอารมณ์ด้วยเนี่ยต้องเสริมกิจกรรมแบบไหนล่ะคะอาจารย
0: ์ค่ะก็จริงๆในเรื่องอารมณ์ในเด็กอนุบาลนะคะอารมณ์ในเด็กอนุบาลมีหลากหลายมากนะคะแล้วก็จริงๆอารมณ์ที่เป็นเรื่องยากสำหรับเด็กก็คืออารมณ์ที่ท้าทายเล่นกับเพื่อนแพ้ชนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเด็กบางคนจะยังไม่ผ่านอารมณ์นี้เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยแพ้ไม่ได้อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นจริงๆเวลาที่เราทำกิจกรรมศิลปะเนี่ยมันก็มีประโยชน์พอเราใช้เข้ามาเป็นเกมเพิ่มขึ้นเอามาเล่นกับเพื่อนด้วยเนี่ยมันก็จะได้ครบเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของอารมณ์ที่ท้าทายขึ้นแล้วก็ยากขึ้นค่ะ
1: อืมค่ะอาจารย์คะอยากให้เสริมเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้ในเด็กวัยอนุบาลหน่อยค่ะเราจะมีทางส่งเสริมเขายังไงบ้างคะ
0: หลักง่ายๆเนี่ยหมอจะใช้หลัก3ลอลิงอย่างแรกนะให้เด็กเล่นเยอะๆค่ะเล่นก็มีทั้งเล่นคนเดียวแล้วก็เล่นกับเพื่อนเล่นคนเดียวเด็กก็อาจจะอยากเคยเห็นเด็กก็เอาตุ๊กตามาอุ้มมากอดหรือว่าเด็กก็อาจจะจินตนาการห่มผ้าให้น้องพาน้องไปอาบน้ำพวกนี้มันก็จะได้ในเรื่องของความคิดจินตนาการของเขาเองหรือว่าเด็กผู้ชายอาจจะเล่นต่อบล็อกเขาก็จะจินตนาการสร้างเป็นปราสาทแล้วก็ทำเป็นสะพานอะไรต่างๆนะคะก็เล่นกับเพื่อนพอเขามีทักษะพวกนี้เขาเอามาเล่นกับเพื่อนปุ๊บเขาก็จะรู้สึกสนุกกับการเล่นกับเพื่อนแล้วก็จะได้ในเรื่องของทักษะสังคมไปด้วยฉะนั้นการเล่นนะคะก็จะได้ทุกอย่างที่เป็นพัฒนาการของเด็กนะคะอันที่สองจริงๆเด็กเนี่ยเรียนรู้จากการเรียนแบบในคนในครอบครัวฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากให้ลูกเก่งไม่ต้องอะไรมากค่ะเราอ่านหนังสือทุกวันหรือเปล่าถ้าเราอ่านหนังสือทุกวันลูกเห็นทุกวันลูกเขาก็จะเรียนแบบในเรื่องของการอ่านหนังสือหรือว่าเราอยากให้ลูกเป็นคนที่มีน้ำใจแบ่งปันให้คนอื่นเวลาที่เราเดินไปข้างทางเราเห็นคุณยายขายของเราอาจจะชวนลูกเข้าไปช่วยซื้ออุดหนุนคุณยายพวกนี้ค่ะที่เราสอดแทรกเข้าไปเนี่ยมันจะค่อยๆซึมซับเข้าไปงั้นจริงๆเด็กเนี่ยเรียนรู้จากการเรียนแบบในชีวิตประจำวันนะคะอันนี้ก็คือ2ลอลิงแล้ว
1: ลอสุดท้ายก็คือ
0: ลองสุดท้ายนะคะก็คือลงมือทำค่ะติดกระดุมเองใส่รองเท้าเองหรือว่าช่วยทำงานบ้านก็ได้เวลาที่เขาเจออุปสรรคอะไรอะค่ะสมมติว่าเขาเล่นของเล่นลากรถมาเฮ้ยติดไม่ต้องรีบเข้าไปช่วยค่ะดูซิไอ้ลูกเราจะลงมือทำยังไงดูซิเด็กจะแก้ปัญหายังไงก็ทั้งหมดนี้ค่ะให้ลูกลงมือทำเยอะๆก็เป็น3ลอลิงนะคะเล่น
1: เรียนแบบแล้วก็ลงมือทำ
0: แค่นี้ค่ะเด็กอนุบาลรับรองเก่งเลยค่ะ
1: โอ้โหวันนี้เรียกว่า คุณพ่อคุณแม่ต้องได้ประโยชน์จาก3ลอของเราไม่ว่าจะเป็นเล่นเรียนแบบแล้วก็ลงมือทำแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาไปประดิษฐ์เกมจับคู่อุปกรณ์ประกอบไปด้วย
3: กระดาษสีค่ะกระดาษร้อยปอนด์กล่องกระดาษหรือว่าลังกระดาษล็อตคัตเตอร์ผักกาดขาวกล่องกระดาษกาวจานสีลูกแก้วไม้บรรทัดกรรไกรดินสอปาวานวันนี้ยากไหมครับ
4: ไม่ยากครับถ้าปาวานทำได้เพื่อนๆก็ต้องทำได
3: ้โอเคเพราะว่าถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
4: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
3: ์ไว้สัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย
5: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
3: ์สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้อยู่กับพี่ข้าวตูและน้อง
4: น้าวาน
3: เราจะมาประดิษฐ์ของเล่นจากของสิ่งนึงค่ะนั่นก็คือ
4: กระดาษ
3: ลังแบบนี้แล้วเรามาดูกันสิว่าเราจะทำกระดาษแบบนี้ไปประดิษฐ์ของเล่นอะไรกัน
6: วันนี้เราจะมาประดิษฐ์ของเล่นที่ทำจากลังกระดาษที่ทั้งสนุกและก็ได้ฝึกสมองทดสอบความจำกับเกมจับคู่อุปกรณ์จะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
4: หนอด
3: ก้าว
4: กระดาษสีพวกกันจานสี
3: ไม้บรรทัด
4: กันไดกระดาษขาว
3: กระดาษร้อยปอน
4: ลูกแก้ว
3: เดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยวันนี้เราจะมาทำเกมจับคู่กันประวานจับคู่ภาพเริ่มจากที่เมื่อกี้ใช่ไหมกระดาษลังแบบนี้ค่ะก็หากระดาษลังมากระดาษร้อยปอนแล้วก็กระดาษสีทั้งหมดเนี่ยเราจะมาตัดเป็นแผ่นๆขนาด4คูณ4นิ้วนี่ขนาดนี้คือ4คูณ4นิ้วพอตัดออกมาแล้วนะประวานจะได้เป็นแบบนี้นี่โดยเกมจับคู่ภาพของเราเนี่ยภาพของเราเนี่ยจะเกิดจากเทคนิคของศิลปะและประวาน

0: จะเป็นการพับสีการเป่าสีการใช้แม่พิมพ์จากธรรมชาติเช่นใบไม้แล้วก็การกลิ้งสีจากลูกแก้วโอเคประวันอยากเริ่มอันไหนก่อนดี
1: ทำสี
0: มาเทใส่จานสีก่อนดีกว่า
1: หมดเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่วันนี้เราจะใช้หลายๆสีเลยแล้วเราจะ

ันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากันทุกด้านพับด้านไหนก็ได้เหมือนกันนี่ละครับเอาตรงๆนะเราจะป้ายสีไปที่ด้านหนึ่งค่ะแล้วเราก็จะพับเข้าหากันโอเคมาบาวานใช้ผู้กันแต้มสีแต้มแค่ครึ่งเดียวพอนะคะ

0: จแล้ว
1: เสร็จแล้วประวันรองทับดูเอากระดาษทับกันทับรีดลงไปกับพื้นกดรีดเลยรีดเอามือรีดถูรีดให้สีมันกระจายเอาละนะเรามาดูซิว่าเราได้รูปอะไรเอ่ย1 2ในรูปของประวันสิครับนี่ของพี่ข้าตูได้ดอกไม้ของประวันในรูปอะไรครับ
0: ของประวันได้หุ่นยนต
1: ์ได้หุ่นยนต์โอ้โหประวันสวยมากเลยและนี่ก็คือเทคนิคแรกนั่นก็คือการใช้กระดาษทับสีนั่นเองเรามาดูเทคนิคต่อไปกันค่ะต่อไปเราจะมาทำการ
0: เป่าสี
1: ภาพต่อไปค่ะเราจะมาทำการเป่าสีพี่เราจะวาดหน้าตามีจมูกแล้วก็มีปากใหญ่ๆแบบนี้เลย

นี้แล้วนะคะพี่จะมาเป่าสีหยดน้ำลงมาใส่น้ำเพิ่มแล้วก็ป้ายไปแบบนี้แล้วก็ใช้หลอดเป่า

0: ป้องชิมหน่อย
1: โอ้ยนี่ของวาวาน่ารักจังเลยอ่ะดูดิ
2: โอเคไหนดูสิ
0: สวย
2: ของวาวาสวยมากชอบไหมครับอันนี
0: ้
2: ชอบเลยนี่ก็คือเทคนิคของการเป่าสีนั่นเองอ่ะปลายวางรอให้แห้งเทคนิคต่อไปเรามาทำการปั๊มแม่พิมพ์กันแม่พิมพ์ที่เราจะใช้วันนี้เป็นแม่พิมพ์จากธรรมชาติค่ะวันนี้เราใช
0: ้ผักกาดขาว
2: ถูกต้องผักกาดขาวแล้วพี่ข้าวตูจะต้องตัดให้ก่อนนะผักกาดขาวใช้คัตเตอร์หรือว่าใช้มีดก็ได้นะคะตัดแต่งซะหน่อยนึงได้แบบนี้แล้วพี่ข้าวตูจะใช้สีส้มทาลงไปทาให้ทั่วๆเลยนะทาเยอะๆนิดนึงพิมพ์จะแต้มสีเหลืองลงไปตรงกลางอีกนิดนึงค่ะหลังจากนั้นก็พิมพ์ลงไปเลยกดให้แน่นเข้าใจภาพแบบนี้โอเคอ่ะปั๊มได้อ่ะปั๊มได้แล้วครับเดี๋ยวสีมันแห้งเดี๋ยวสีมันแห้งน่าจะติดแล้วมั้งไหนดูสิครับโอ้โหอย่างนี้เรียกว่าดอกกุหลาบนี่ของประวันนี่แหละของพี่ตูเป็นอันนี้ดูของประวันสิครับนี่อันนี้ก็คือการปั๊มแม่พิมพ์จากธรรมชาติอ่าไปวางไว้มาถึงเทคนิคสุดท้ายแล้วครับประวันวันนี้เราจะมากลิ้งสีกันจะต้องใช้กระดาษ100 ปอนด์ติดที่กระดาษลังก่อนได้เป็นแบบนี้กล่องสัก1 กล่องมามีลูกแก้ววางกระดาษลงไปในกล่องเดี๋ยวเราจะทำการกลิ้งสีกันค่ะหยอดลงไปจุ่มจุ่มจุ่มจุ่มจุ่มอ่ะหยิบขึ้นมาคราวนี้ประวันกลิ้งเลย
0: โอ้ยเป็นสีรุ้งเลยเอาเอานี่เสร็จแล้ว
2: ไหนดูสิครับระวังนะแต่มือเลอะเราก็ทำครบทั้ง4เทคนิคแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการทับสีเป่าสีแล้วก็ทำแม่พิมพ์แล้วก็กลิ้งสีโอเคคราวนี้เราจะเอาภาพของเราเนี่ยมาติดบนกระดาษ

0: ัง
1: ภาคเก้าลงไปภาคเก้าปิดภาพลงไปนี่พี่ตุ๊กก็จะติดภาพต่างๆลงไปที่กระดาษลังแต่ละลังนี่อันนี้ติดเสร็จแล้วเราก็ไปวางไว
2: ้นี่ของปอวานอันนี้ของปอวานก็ต้องทำเอง
0: ใช่ใช้กาวนิดเดียวพอนะครับ
1: เดี๋ยวมันซึมออกมาข้างนอกหลังจากติดกระดาษที่เป็นภาพวาดแบบเป็นภาพแบบนี้แล้วนะคะไว้ที่กระดาษลังแล้วเนี่ยคลิกอีกด้านหนึ่งเราก็จะติดกระดาษสีลงไปมาปอวานครับแล้วในสีเทคนิคเนี่ยปอวานชอบเทคนิคไหนที่สุดหรอ
2: เป่าสีครับ
1: ทำไมชอบเป่าสีอะครับ
2: สนุกครับ
1: สนุกใช่ไหมที่เห็นปอวานเป่าใหญ่เลย
2: ครับ
1: โอเคเราก็ติดกระดาษให้เรียบร้อยก่อนมือรูดด้วยให้กระดาษแนบกัน
2: เสร็จแล้ว
1: โอเคเสร็จแล้ว
2: ก็เอามาไว้ตรงนี
1: ้โอเคเสร็จแล้วกับการทำเทคนิคสีต่างๆค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปลองเล่นเกมจับคู่ภาพกัน
3: จาก4เทคนิคนี้แล้วยังมีเทคนิคอื่นๆอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพตัดแปะเป็นรูปแตงโมหรือว่าภาพศิลปะจากใบไม
1: ้เสร็จแล้วนะคะเกมจับคู่ภาพของเราคุณหมออยากเริ่มเล่นเกมหรือยังคะประวัน
2: อยาก
1: นะอยากให้คุณหมออธิบายกติกาเลยก่อนค่ะ
4: ค่ะก็เดี๋ยวคุณหมอจะสลับนิดนึงแล้วก็ให้ประวันดู10วินาทีประวันหลับตาด้วยแล้วเดี๋ยวก็ให้ประวันเลือกคู่จับคู่นะคะเดี๋ยวขอสลับนิดนึงนะประวันหลับตาก่อนครับหลับตา
2: โมไม่ขนาดหลับตาก็ยังรู้นะ
1: อันนี้หลับตาก็ยังรู้ด้วย
0: หลับตาก็ยังรู้ด้วยนะเนี่ย
4: ประวันเปิดตาครับให้จำ10วินาที
1: หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจำได้ยังครับหลับตานะ
0: พร้อมยัง
1: พร้อมยังครับ
4: โอเค
1: พร้อมนะ
4: จับคู่ครับดูสิอันไหนคู่เหมือนกัน
1: ไหนอันนี้
4: จำได้ไหมนะ
1: กับอัน
0: โอ้จำได
4: ้ได้หนึ่งคะแนนละเอาเลยดูสิที่เขาดูทำได้ปิดกลับไปเหมือนเดิม
1: อ้าวไม่ถูกตาพี่ข้าวตูใช่ไหม
4: พี่ข้าวตูพี่ข้าวตูเริ่มจำได้
1: แล้วนี่เป็นภาพประเภทเทคนิคสีเดียวกันค่ะ
2: เพราะว่าอันนี้คือโรบอทของประวัน
1: เป็นโรบอทของประวันอันไหนประวัน
4: เย่ตาประวันนะ
1: อันไหนครับ
2: พี่ตูนะคราวนี้ตาพี่ตูน
1: พี่ตาพี่ตูนเมื่อกี้อยู่ตรง
2: พี่ก็เลยได้สองคะแนนนี
1: ่ประวันพี่ใช่ไหมครับ
4: จับประวัน
1: โอ้โห
2: มาได้สองคะแนนเหมือนพี่เขาตูนเลยนะ
4: สองคะแนนเท่ากันแล้ว
1: นะ
2: คะแนนพี่ก็หนูก็ได้3คะแนน
1: โอชนะเหมือนกันเลยวันนี
4: ้เก่งเท่ากันเลย
1: มาลองวัดพลังสิครับวันนี้กิจกรรมของเราได้กี่ดวงหมุนเลย

0: ได้สี่ดวงเลย
1: ได้สี่ดวงเลย
0: ให้คุณหมอติดให้คุณหมอนั่งครับให้คุณหมอติดให้หน่อย
2: โอเคไม่น่าเชื่อว่ากิจกรรมง่ายๆแบบนี้สามารถพัฒนาได้ทั้ง4ด้านเลยค่ะคุณหมออ
3: ย่างแรกในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะก็กิจกรรมศิลปะอย่างที่เราทราบกันแล้วนะคะใช้มือลงมือทำนะคะแล้วก็ในเรื่องของสติปัญญานะคะก็นอกจากน้องประวานจะมีสมาธิจดจ่อในการทำแล้วเนี่ยน้องประวานใช้ความคิดสร้างสรรค์มากเลยตอนที่ทำศิลปะต่างๆเขาก็ออกความคิดว่าจะทำแบบไหนต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอนที่เราเอามาเล่นเกมเอามาเล่นเกมเนี่ยเด็กต้องฝึกในเรื่องของการจำให้ได้ว่าเฮ้ยภาพตรงไหนอยู่ตรงไหนแล้วก็ในเรื่องของความจำก็เป็นพื้นฐานของสติปัญญา

0: นะคะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์สังคมก็ตอนที่มีพี่เข้าตูลงมาเล่นด้วยนะคะแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็ยังเป็นลักษณะแบบพื้นๆง่ายๆนะคะก็พอเด็กเริ่มโตขึ้นเราอาจจะเริ่มทำให้มันยากขึ้นไปกว่านี้นะคะแล้วก็สิ่งที่อาจจะต้องเพิ่มอีกนิดนึงก็คือในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายอันนี้ก็จะขาดไปนิดนึง
1: คุณหมอคะวันนี้คือประวานเนี่ยตั้งใจทำมากแล้วก็ทำผลงานได้ดีมากถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อยากจะชมลูกเนี่ยเราควรจะมีวิธีการชมลูกยังไงบ้างอะคะ
0: จริงๆก็เอาให้เป็นธรรมชาตินะคะเวลาชมอะค่ะก็ถ้าเกิดเอาเป็นกิจกรรมง่ายๆแบบนี้ก็ชมไปอู้เก่งจังเลยสวยจังเลยก็เป็นเหมือนธรรมชาติที่เราคุยกับเด็กอยู่แล้วนะคะแต่ว่าความสำคัญในการชมเนี่ยบางครั้งสิ่งที่เป็นประเด็นมักจะเป็นเรื่องของการเจองานยากบางครั้งเราเผลอไปมองที่ผลลัพธ์ของเนื้องานตัวอย่างเช่นว่าการเขียนหนังสือเนี่ยบางครั้งเด็กอนุบาลเนี่ยเขากล้ามเนื้อมือเขายังไม่ค่อยดีมากเวลาเขาเขียนตัวหนังสือเขาอาจจะเขียนแบบตัวใหญ่เท่าหม้อแกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ เราก็จะไปมองว่าไม่สวยเลยจริงๆแล้วถ้าเรามองให้ละเอียดลงไปอีกนิดนึงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจริงเขาตั้งใจทำนะเขาพยายามที่จะมีสมาธิแล้วก็พยายามทำตามที่เราบอกให้เขาลงมือทำเพราะฉะนั้นการชมที่ดีเนี่ยคือการชมทักษะที่เป็นเบื้องหลังของกิจกรรมนั้นตัวอย่างเช่นว่าวันนี้คุณหมอภูมิใจมากเลยนะประวานตั้งใจทำงานมากหรือว่าประวานมีสมาธิแล้วก็พยายามทำงานให้ดีเด็กอดทนแล้วก็มีความตั้งใจต่างๆค่ะแล้วก็ส่วนในเรื่องของผลลัพธ์ของงานก็อาจจะให้เราเข้าใจว่าพอเด็กทำซ้ำๆไปบ่อยๆแล้วเด็กมีกำลังใจเพราะว่าพอเราชมเขาอย่างเงี้ยปุ๊บเขามีกำลังใจปุ๊บเนี่ยเขาจะอยากทำให้มันดีเองหรือบางครั้งคุณพ่อคุณแม่ไปเปรียบเทียบลูกกับคนอื่นเนี่ยดูซิเพื่อนอ่ะเขาเรียนหนังสือเก่งเรามันไม่ได้เรื่องคำพูดเชิงลบพวกนี้ค่ะเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองแย่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่พูดกับเขาเนี่ยสิ่งนี้มันจะฝังอยู่ในตัวเขาแล้วก็จริงๆถ้าเรามองเด็กจริงๆเนี่ยเขาจะมีข้อดีเยอะมากแต่บางครั้งเราก็จะไปมองอะไรเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะคะเพราะนั้นก็หมอคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อาจจะปรับอะไรไม่ได้เลยในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็ขอให้ปรับในเรื่องของการใช้ภาษากับลูกว่าการใช้คำพูดเชิงบวกแล้วก็การอย่าใช้คำพูดเปรียบเทียบหรือคำพูดในเชิงลบที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าบางครั้งรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีคุณค่าอะไรตรงนี้ค่ะมันจะฝังแล้วก็มันจะอยู่กับเขาไปตลอดแล้วก็มันจะลบออกยากมาก
1: ค่ะก็เริ่มปลูกฝังสิ่งดีๆกับเขาตั้งแต่เขายังเด็กๆแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปประดิษฐ์เกมปากระป๋องอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: กระป๋องค่ะลูกบอลหรือว่าลูกเทนนิสสีพวกกันดินสอสีเมจิกจานสีวันนี้สนุกไหมครับ
3: สนุก
1: สนุกมากๆเลยนะคะและนี่นะคะก็จะชวนให้น้องๆเพื่อนๆเนี่ยทำแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปมาอวดพวกเราในรายการด้วย
3: ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
1: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
3: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
1: สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศ

ศาสนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่49อุปาทานตอนที่2
1: ทำไมกันกับเด็กหัวเม่นนั้นยังไม่ออกมาสักทีเนี่ย
2: นั่นสิหรือว่าจะถูกอุปาทานจับขังไปแล้ว
1: โอ๊ยทำไมข้าต้องอยู่ล่างสุดด้วยหายใจไม่ออกแล้ว
3: กลับมาเจอกันพร้อมหน้าอีกแล้วนะแขกผู้มีเกียรติของข้า
4: คราวนี้จะมาไหมไหนอีกล่ะอุปาทาน
3: อย่าเสียมารยาทกับเจ้าของบ้านสิข้าแค่จะชวนพวกเจ้ามาเล่นเกมทายปัญหา
5: ทายปัญหาเหรอดีข้าชอบข้าอยากเล่นข้าอยากเล่น
2: นี่มันของถนัดของข้าเลยนี
3: ่ของถนัดเลยเหรอดีงั้นข้าจะให้จดทำหน้าที่อื่นแทน
2: ฮึ่มทำอะไรนะปล่อยข้าปล่อยข้าหน่อยปล่อยข้าหน่าปล่อยข้า
4: เจ้าปาน
5: ได้ขึ้นไปที่สูงสูงด้วย
1: เจ้าจะแกล้งอะไรพวกเราเนี่ยอุปาทาน
3: ก็แค่ส่วนหนึ่งในกติกาของเกมทิฏฐุปาทานเท่านั้นแหละนะเกม3คำถามทิฏฐุปาทานจะเริ่มต้นณบัดนี้เฮ้ยคำถามแรกบุญบาปไม่มีจริงดีชั่วอยู่ที่คนอื่นตัดสินใช่หรือไม่ใช่
2: ไม่ใช่เอ้ย
3: ใครจะตอบเป็นคนแรก
1: แย่ yeah, แล้วเจ้าปันไม่อยู่จะตอบถูกไหมเนี่ย
5: ข้ารู้บุญบาปไม่มีจริง
1: เฮ้ย
4: เข็มทอง
1: เจ้ารู้ได้ไงว่าบุญบาปไม่มีจริง
5: อ้าวก็ข้าเคยเห็นมานี่นาคนทำดีแต่ต้องอยู่อย่างลำบากคนทำชั่วอยู่สุขสบายถ้าบุญบาปมีจริงคนทำดีก็ต้องได้ดีสุขสบายคนทำชั่วก็ต้องลำบากแทนสิ
3: เข็มทองนี่พูดจามีเหตุผลอยู่นะจะยืนยันคำตอบหรือยัง
2: ไม่อย่านะ
1: ยังข้าไม่เห็นด้วยข้าเชื่อว่าบุญบาปมีจริงแต่ที่ยังไม่เห็นว่าได้รับผลดีชั่วเพราะยังไม่ถึงเวลาต่างหาก
4: ข้าเห็นด้วยกับศิลาก็เหมือนปลูกต้นไม้จะได้ออกดอกทันทีมันทำไม่ได้หรอก
5: ไม่จริงยังไงข้าก็ไม่เชื่อความคิดข้าสิถูก
1: ข้าก็ถูกเหมือนกัน
5: ข้าถูกกว่าข้าถูกกว่า
3: เถียงกันอีกสนุกดีข้าชอบ
2: โอ้ยพอแล้วอย่ารัดแน่นข้าหายใจไม่ออก
3: นี่เป็นกติกาของเกมยิ่งเพื่อนเจ้ายึดในความเห็นของตัวเองมากเท่าไหร่เจ้าก็จะถูกหนวดหมึกยึดไว้แน่นขึ้นเรื่อย
2: ๆไม่นะศิลาหยุดเถียงกันได้แล้วถ้าไม่อยากให้ข้าขาดใจอยู่บนนี้โอ้เฮ้ย
1: เว้ยเจ้าปันก็ได้ไม่เถียงกันแล้ว
2: เกือบไม่รอดนะ
1: ข้าว่าคำถามนี้ต้องให้ท่านอาจารย์อโมหะมาช่วยแล้วล่ะถ้าพวกเรามัวแต่เถียงกันเองยึดในความเห็นของตัวเองคงไม่จบแน
4: ่แต่ว่าตัวช่วยจากท่านอาจารย์มีจำกัดนะถ้าใช้บ่อยแบบนี้มีหวังหมดเร็วแน
1: ่จะจริงด้วยแล้วจะทำไงดีล่ะ
5: โอ้ยชักช้าอยู่นั่นแหละนิ่งแน่ขอตัวช่วยด่วนเดี๋ยวนี้เลย
1: เว้ยเข็มทอง
6: พวกเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะเหลืออีกเพียง3ครั้งเท่านั้น

0: ว้าวตัวช่วยมาแล้ว
1: บุญบาปและการให้ผลของการกระทำดีชั่วนั้นมีอยู่จริงเพียงแต่การให้ผลดีร้ายนั้นไม่ทันใจเราต้องใช้เวลาเราจึงคิดว่าบุญบาปไม่มีอยู่จริง
0: แล้วทำไมถึงไม่ให้ผลเร็วๆหน่อยล่ะ
1: เพราะมันขึ้นกับสถานการณ์4อย่างอย่างแรกคติคือที่ไปถ้าคนทำดีไปอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีมีแต่คนชั่วรายล้อมความดีที่ทำไว้ก็ไม่ได้ถูกส่งเสริมให้เห็นผลได้เร็วอย่างที่สองอัตภาพคือความสมบูรณ์ของร่างกายถ้าคนขยันทำงานเกิดล้มป่วยการงานที่ควรจะให้ผลดีก็เกิดชะงักไปอย่างที่สามการละสมัยถ้าเราอยู่ในยุคที่คนดีปกครองบ้านเมืองคนที่ทำดีก็จะได้รับการยกย่องเจริญก้าวหน้ามากกว่ายุคที่คนชั่วครองเมืองอย่างที่สี่การประกอบกรรมหมายถึงการกระทำในปัจจุบันถ้าปัจจุบันทำความดีไว้มากแม้อดีตจะเคยทำผิดพลาดมาผลร้ายก็อาจยังไม่เกิดหรือเกิดแต่เบาลงเพราะมีความดีในปัจจุบันช่วยเอาไว
2: ้อ๋ออย่างนี้เอง
1: เจ้าใช้ตัวช่วยไปสองครั้งแล้วนะข้าไปละ
3: เอาท่านอาจารย์โหไปซะแล้ว
4: งั้นคำถามข้อแรกคงได้คำตอบแล้วนะเข็มทอง
0: ใช่แล้วคำตอบคือบุญบาปมีจริง
5: เบาๆหน่อยก็ไม่ได้เจ็บชะมัด
3: น้อยเกมยังไม่จบยังเหลืออีก2คำถามคำถามข้อต่อไปเรื่องดีร้ายในชีวิตเกิดจากโชคดีโชคร้ายทำให้เกิดใช่หรือไม่ใช่
0: ใช่
3: เฮ้ย
0: โบราณบอกว่าถ้าจิ้งจกร้องทักอย่าออกจากบ้านเพราะจะโชคร้ายข้าไม่เชื่อแอบออกมาโหยเดินตกท่อเลย
4: นั่นไม่ใช่เพราะโชคร้ายสักหน่อยเจ้าเดินไม่ระวังเองต่างหากละเข็มทอง
0: ไม่ใช่สักหน่อยแต่จริงด้วยข้ามัวแต่เดินมองผีเสื้อสวยๆเลยไม่เห็นท่า
5: เห็นไหมล่ะเรื่องดีหรือร้ายที่เจอก็เกิดจากเหตุทั้งนั้นแหละผลดีเกิดจากเหตุที่ดีผลไม่ดีก็เกิดจากเหตุที่ไม่ดีไม่ใช่เพราะโชค
0: มีเหตุผล
3: งั้นข้อนี้ทุกคนเห็นตรงกันโชคดีโชคร้ายไม่มีมีแต่ผลจากเหตุดีร้ายที่ทำไว้เท่านั้นสุดท้ายพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่
6: ไม่ใช่
7: เฮ้ยแม่เงียบ
5: ๆน้อยแบบนี้จะแกล้งกันเหรอ
3: ข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ข้อนี้ข้าไม่ให้พวกเจ้าตอบแต่จะให้คนที่เหมาะสมตอบแทนเด็กคนนี้ละเหมาะสมที่สุด
2: ตะน้อย
8: ศิลากันเจ้าปันเจอกันอีกแล้วดีใจจังเลย
3: เจ้าเด็กนี่ประวัติบอกไว้ว่าเกเรเป็นที่หนึ่งแถมไม่รักพ่อแม่ไม่เคยเชื่อฟังอะไรเลยข้อนี้พวกเจ้าเสร็จแน่ตะน้อยเจ้าช่วยตอบไปดังๆสิว่าพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่โอ้ยตอบดีๆนะตาน้อย
8: ไม่ใช่
3: เจ้ยไม่ใช่ได้ยังไงเจ้าคิดให้ดีๆนะพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาเพื่อสืบเชื้อสายเท่านั้นเขาทำให้เราเกิดมาเองก็ต้องเป็นฝ่ายดูแลเราเองไม่ต้องมีบุญคุณหรือตอบแทนอะไรกันสักหน่อย
8: ไม่จริงเลยถ้าพ่อแม่ไม่รักเราแล้วจะปล่อยให้เราเกิดมาเลี้ยงเรามาจนโตให้ลำบากทำไมล่ะพ่อแม่ทำให้เราขนาดนี้เราก็ต้องรักต้องตอบแทนบุญคุณถึงจะถูก
2: เฮ้ย
9: ตาน้อยสุดยอด
8: ตาน้อยซะอย่าง
3: น้อย
5: คราวนี้จะอุปาทาน
8: ฮะ
2: ช่วยด้วย
3: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
10: แย่แล้วเจ้าปันถูก

0: จับตัวไปศิลาและกันจะช่วยเจ้าปันได้อย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป
1: ในตอนต่อไปเจ้าปันถูกจับไปเข้าร่วมพิธีกรรมประหลาดหลอกให้ยึดถือความเชื่องมงายแย่แล้วพวกศิลาจะมาช่วยทันไหมเนี่ยต้องติดตามชมกันนะครับ

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: เซฟตี้โฟร์โอ้ปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA
3: ไม่เป็นไรนะครับ
0: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เซฟตี้โฟร์โอ้ปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA
4: โรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้นะคะก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินอาหารหรือการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมทีนี้อาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ก็คือลักษณะของอึที่มีความผิดปกติไปเรามาดูลักษณะของอึที่ปกติกันก่อนอึที่ปกติของหนูแกสบี้นะคะก็จะเป็นลักษณะเรียวยาวของอึนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของการติดกันของเม็ดก้อนอึทีนี้ถ้ามีลักษณะที่ผิดไปจากนี้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะคล้ายในส่วนของยาสีฟันเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ไม่เท่ากันหรือออกมาเป็นก้อนที่มันมีขนาดใหญ่มากเกินไปทั้งหมดถือว่าเป็นความผิดปกติถ้าเราเจอความผิดปกติเราแนะนำให้พาไปพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดนะคะหากเราพาไปพบสัตวแพทย์ช้าสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือหนูอาจจะขาดสารอาหารท้ายที่สุดอาจจะทำให้หนูเสียชีวิตได้โรคอีกโรคนึงที่จะสามารถส่งต่อได้ในหนูแกสบี้และในคนก็คือภาวะของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องจากว่าแกสบี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่จะมีความสามารถในการติดโรคพิษสุนัขบ้าได้เมื่อเป็นแล้วไม่มีทางรักษาแนะนำให้มีการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งพาไปพบสัตวแพทย์เป็นประจำนะคะทุกๆ 3-4 เดือนเวลาที่เราพาเขาไปหมอแนะนำให้มีการเก็บอุจจาระของเขาไปด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะของอึหรือส่วนประกอบที่อยู่ในอึมันจะสามารถบอกคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงของเราได้โรคต่อมาที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้ก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจในเรื่องของโรคทางเดินหายใจอาการที่เราจะสามารถสังเกตได้บางตัวนะคะก็คือเริ่มด้วยที่อาการจามก่อนบางทีเราจะไม่สามารถสังเกตได้ว่าน้ำมูกจะออกมาทางจมูกนะคะแต่ลักษณะของน้ำมูกอาจจะอยู่ที่บริเวณที่ฝ่าเท้าเวลาที่เราจะสามารถสังเกตได้เวลาที่เราเล่นกับเขานะคะเราแนะนำให้ดูในตำแหน่งของจมูกว่ามีลักษณะของน้ำมูกหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีลักษณะน้ำมูกที่จมูกที่บริเวณรอบตามีไหมมีน้ำตามีคราบน้ำตาหรือเปล่านะคะหรือในตำแหน่งของบริเวณข้างขาด้านหน้าทั้งสองฝั่งนะคะดูว่ามีลักษณะของคราบอะไรที่มันผิดปกติไหมนะคะปัจจัยโน้มน้าวที่จะทำให้เกิดปัญหาของโรคทางเดินหายใจในหนูแกสบี้ก็คือการเลี้ยงในตำแหน่งที่ชื้นเกินไปร้อนเกินไปนะคะตำแหน่งของการวางกรงของหนูแกสบี้เองควรจะต้องวางในตำแหน่งที่ไม่อับไม่ร้อนไม่ชื้นง่ายๆก็คือเมื่อเราอยู่ในห้องนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้อย่างสบายแกสบี้จะสามารถปรับตัวทนกับความเย็นได้มากกว่าอากาศที่ร้อนเพราะฉะนั้น

หากเราเลือกในตำแหน่งที่ได้ถูกต้องและเหมาะสมมันก็จะช่วยในการลดโอกาสของการเกิดโรคทางเดินหายใจตามมาได้ปัญหาอย่างอื่นที่เราจะสามารถพบเจอได้ในสัตว์กลุ่มนี้ต่อไปก็คือเป็นปัญหาในเรื่องของการท้องเสียส่วนมากเกิดจากปัญหาปนเปื้อนของเชื้อโรคอาจจะปนมาในอาหารในผักสดหรือในน้ำเชื้อโรคที่มักจะก่อโรคในสัตว์กลุ่มนี้ส่วนมากจะเป็นเชื้อโรคที่เราเรียกกันว่าเชื้อโปรโตซัวนะคะหรือเราเรียกกันง่ายๆว่าเชื้อบิดท้ายที่สุดก็จะท้องเสียพอท้องเสียก็จะมีการขับเชื้อโรคทิ้งออกมาตัวไหนที่เขาได้ปริมาณของยาในปริมาณที่มากเพียงพออาการของการท้องเสียอาจจะกลับมาเป็นปกติได้แบบนี้ถือว่าเป็นความน่ากลัวของโรคนะคะเนื่องจากว่าเจ้าของบางคนอาจจะละเลยไปว่าโอเควันนี้หายแล้วนะคะท้ายที่สุดอาจจะทำให้มีการเก็บกักเชื้อโรคอยู่ในกรงเขาก็จะกลับมาติดโรคได้ใหม่นะคะทีนี้เขาก็จะแสดงอาการของโรคกลับขึ้นมาใหม่ถ้าเรารู้ไม่ทันหรือเราพาหมอไม่ทันอาจจะทำให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียขาดน้ำและเสียชีวิตได้ในที่สุด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่

0: กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้รับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง
3: Hehehehe

0: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแกนแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: ขอโทษค่ะ
2: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
2: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
3: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
2: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
3: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
2: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
3: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
2: ก็ดูแลทั่วๆไปนะไปนะ
4: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
3: แย่แล้วนั่นมันของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ
4: ่
3: ะ
4: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในรงรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
3: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้ไหนเขาบอกดูแลทั่วไปไงเล่า
5: ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: ให้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
3: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
4: ฉันไปด้วย
5: ไปด้วย
6: ไปด้วย
7: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
8: แยะเล่นมือกันหน่อยเล่นมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วพวกเรา
9: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
9: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
3: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
9: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
3: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยเดี๋ยวจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
9: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
10: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Teamทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
11: สวัสดีครับ
12: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
13: สวัสดีจ้า
14: สวัสดีครับ
12: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
15: เมค่ะ
16: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
17: สวัสดีครับ
12: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
3: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
17: พายุหมุนเขตร้อน
9: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
17: งวงช้างงวงช้าง
12: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
9: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
0: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
17: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบ

0: ผ่นดินทรุดหิมะถล่มโอ้โห DLTV ตอบไม่ทันอัดเลยครับ
1: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
1: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
2: มีค่ะ
1: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มหนึ่งเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
3: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเนี่ย
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดและก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ้ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
3: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อย

0: เวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
1: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
2: ข้อมูลดีๆอัดแน่นเนี่ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที่ DLTV ใช่แล้วที่www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
1: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอะ DLTV
2: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยเนี่ย
3: ค่ะ
4: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
2: ครับ
1: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
2: เย้

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
2: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
4: SAFเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับSAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF

ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocessed Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่

0: ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการฟิชเชอร์โทรปเพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืนพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศ

0: จัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
2: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
3: แซงตีโฟโอ้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: Good morning, class. Good morning, teacher and students who are watching on the LTV now. Welcome to our English class with me. My name's Kunat Trai Reung Sak. You can call me Teacher Palm. สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางด้วยนะครับพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องอะไรมาติดตามกันเลยครับนักเรียนต้นทางครับลองดูที่หน้าจอสิครับเห็นไหมครับว่ามีรูปคน2คนกำลังทำอะไรกันครับไหนลองเดาดู
1: ท
0: ัก
1: ทาย
0: ทักทายกันใช่ไหมครับนักเรียนเห็นแค่ชื่อหัวข้อก็พอจะรู้แล้วใช่ไหมครับเรามาออกเสียงกันอย่างถูกต้องดีกว่า Nice to meet you

0: Again, please. Nice to meet you.
1: Nice to meet you.
0: ใครคุ้นๆกับประโยคนี้บ้างเอ่ยที่ไหนครับที่ไหนเอ่ยที่โรงเรียนได้คุยกับเพื่อนๆใช่ไหมครับถูกต้องแล้วแล้วอีกอย่างนึงที่เชิญจะถามว่าการใช้ประโยค nice to meet you เราจะใช้กันในสถานการณ์ไหนครับเจอกันทำความรู้จักกันทำความรู้จักกันด้วยไม่ใช่ไหมครับเรามาดูกันดีกว่าว่าความหมายของประโยคนี้คืออะไรเด็กๆครับ nice to meet you เนี่ยมันมีความหมายว่ายินดีที่ได้รู้จักนั่นเองเอาไว้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่แบบนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเมื่อนักเรียนเรียนเรื่อง nice to meet you ในวันนี้แล้วนักเรียนจะทราบอะไรได้บ้างสิ่งที่นักเรียนจะได้รับรู้ในคาบนี้นะครับก็คือได้เข้าใจสำนวนการพูดทักทายนะครับแล้วก็ได้ทำความรู้จักได้อย่างเหมาะสมเลยและก็ถูกต้องตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาเลยนะครับและอย่างหนึ่งเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกได้ว่าวันนี้เด็กๆรู้สึกอย่างไรนักเรียนสามารถบอกได้ว่าเพื่อนบอกกับเพื่อนว่าเรารู้สึกอย่างไรในวันนี้ได้นะครับเด็กๆจะได้เรียนรู้กันแล้วก็ได้ถามตอบเกี่ยวกับความรู้สึกของเราและก็ของเพื่อนด้วยนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าบทสนทนาของวันนี้มีว่าอะไรบ้างเด็กๆดูบนหน้าจอได้เลยครับ look at the board ดูที่ประโยคแรกเด็กๆลองออกเสียงให้ที่เชื่อปางฟังก่อนสิครับว่ามันออกเสียงว่าอย่างไรนะเก่งมากเลยขณะที่ทิชชู่ปาล์มยังไม่ได้ออกเสียงให้ฟังนะเก่งนะครับเรามาดูกันนะครับว่าประโยคแรกที่นักเรียนเห็นอยู่นี้เขาออกเสียงว่าอย่างไร Hello my name is Palm What's your name ใครลองเดาได้บ้างครับว่าประโยคนี้มีความหมายว่ายังไงเป็นการทักทายก่อนใช่ไหมครับแล้วก็นักเรียนดูประโยคที่ตรงนี้ครับ My name isเขาบอกอะไรครับฉันชื่อว่าปาล์มแล้วก็ประโยคที่สองครับ What's your name เป็นประโยคคำถามถามว่าคุณชื่ออะไรเรามาดูกันต่อ My name is จุดๆตรงนี้เราจะใส่อะไรครับตรงนี้เขาจะใส่อะไรครับชื่อของผู้ตอบใช่ไหมครับมีคนถามก็ต้องมีคนตอบต่อไปนี่มาแล้วครับประโยคนี้ Nice to meet you
1: Nice to meet
0: you ทิชปามพูดว่าอะไรครับ
1: Nice to meet you
0: ยินดีที่ได้รู้จักนะครับแล้วก็ประโยคต่อไป Nice to meet you too Nice to meet you too เนี่ยเราจะใช้ในการตอบกลับว่ายินดีที่ได้รู้จักเช่นกันนั่นเองครับเรามาดู conversation ในวันนี้ดีกว่าครับเราจะมาออกเสียงกันพร้อมกันกับทีเชอร์พร้อมไหมครับครับผม Hello my name is Palm What's your name เอาเลยครับเด็กๆลองออกเสียงดู
1: Hello my name is teacher Palm What's your name
0: แล้วมาดูประโยคต่อไป My name isเด็กออกเสียงได้เลยครับประโยคต่อไป
1: nice,
0: แล้วก็
1: nice,
0: คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางร่วมกันฝึกประโยคนี้ด้วยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูว่าบทสนทนานี้มีใครบ้างระหว่างเด็กๆดูรูปผู้ชายสิครับเขาชื่ออะไรเอ่ยทีมแล้วก็มีใครอีกครับซูซานระหว่าง2คนนี้เขามาทำความรู้จักกันนะครับเรามาออกเสียงพร้อมกันเลยดีกว่าครับ 3 2 1 Hello my name is Tim What's your name My name is Susan
1: Nice to meet you Nice to meet you
0: โอเคเก่งมากๆเลยครับเด็กๆเด็กๆพอจะจำประโยคนี้ได้หรือเปล่าทั้งหมดนี้ถ้าทีเชอร์ให้ทำกิจกรรมจับคู่ซ้อมสนทนาจะสามารถจำประโยคนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาดูที่หน้าจอไปเรื่อยๆกันนะครับเด็กๆดูตรงนี้

0: ก่อนเดี๋ยวทีเชอร์จะให้นักเรียนเป็นบอยแล้วกันเดี๋ยวทีเชอร์เป็นเกิร์ลที่จะตอบเองเด็กๆถามทีเชอร์หน่อยครับว่าด้วยประโยคนี้ครับบอกชื่อตัวเองได้เลยWhat's your name ใช่ไหมครับถามทีเชอร์แล้วนะทีเชอร์ก็ตอบว่า My name is Palm Nice to meet you too แบบนี้นั่นเองครับตอนนี้เดี๋ยวทีเชอร์จะให้นักเรียนจับคู่กันดีกว่าจับคู่เพื่อที่จะทำการฝึกซ้อมบทสนทนานี้แล้วเดี๋ยวทีเชอร์จะสุ่มออกมาพูดหน้าชั้นเรียนนะครับเด็กๆสามารถลุกจะขึ้นไปหาคู่ตัวเองได้เลยครับตอนนี้ฝึกได้เลยฝึกได้เลยนักเรียนคนไหนต้องการความช่วยเหลือให้ทีเชอร์ช่วยบอกประโยคยกมือได้เลยนะครับใช่ครับเร็วๆลองดูลองฝึกดูจับพูดได้แล้วเริ่มฝึกกันเลยครับด้วยรูปประโยคนี้ครับลองลูกลองจับพูดกันนั่นไงลูกไข่มุกไปหาเพื่อนลองดูลูกค่ะลอง Hello my name isบอกชื่อตัวเองก่อนลูก Hello my name is Methan ถามเพื่อนกลับว่า What's your name My name is แล้วหนูก็พูดประโยคนี้ Nice to meet you Nice to meet you too โอเคสลับกันได้หรือยังครับคู่นี้ต้องตอบชื่อก่อนลูก My name is โอเคเด็กๆครับ Time is up หมดเวลาฝึกซ้อมแล้วกลับที่ก่อนลูกกลับที่ก่อนเด็กๆครับที่ช่วยขออาสาสมัครหนึ่งคู่ออกมาพูดหน่อยเอาที่พร้อมออกมาได้เลยหยิบไมค์มาเลยครับคู่ต้นกล้าก่อนก็ได้ครับนี่พร้อมนะใครจะเริ่มก่อนเด็กๆดูที่กล้องไปเริ่มเลยนะเรามาฟังเพื่อนดีกว่าว่าเพื่อนจะพูดถูกหรือเปล่านะเดี๋ยวทีเชอร์ฟังด้วยเริ่มเลยครับ
1: ไม่เปิดไหม
0: พูดได้เลยลูกพูดได้เลยครับ
2: Hello my name is Thanapat What's your name Nice to meet you
0: เก๋มาตบมือให้เพื่อนหน่อยครับขออีกหนึ่งคู่มาเลยมาสองคนนี้มาไม่เป็นไรเดี๋ยวมีหลายกิจกรรมเลยครับเด็กๆมาพร้อมนะครับพร้อมนะใช้ไม่เดียวก็ได้ลูกอะไรครับ
3: Hello my name is Yuparat What's your name
4: My name is

0: Yes, Winda Horn.
1: Nice to meet you.
0: Nice to meet you too.
2: ปรบมือ clap your hand. เอาไปวางเด็กๆครับเราก็จะได้เรียนรู้ได้ฝึกสอนการสนทนาทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูกันดีกว่า A class ready พร้อมหรือยังครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันเมื่อสักครู่นี้ต้นคาบทีเชอร์บอกว่าจะมีการถามความรู้สึก feeling ใช่ไหมครับว่าวันนี้เพื่อนรู้สึกอย่างไรเราจะมาเรียนรู้กันดีกว่าไหนเด็กๆหันมาดูทีเชอร์ก่อนเร็วทีเชอร์จะสอนประโยคนี้ครับเดี๋ยวทีเชอร์จะลองอ่านประโยคนี้ให้นักเรียนฟังก่อนนะครับว่าทีเชอร์และให้นักเรียนตอบว่าทีเชอร์หมายถึงอะไร How do you feel today? How do you feel today? ความรู้สึกนะครับเราถามว่าตอนวันเนี้ยคุณรู้สึกอย่างไรเรามาเรียนรู้กันดีกว่าเรามาเด็กๆลองบอกทีเชอร์หน่อยครับว่าเด็กๆรู้ว่าความรู้สึกอย่างไรบ้าง
3: Happy
2: Happy รู้สึกอย่างไรครับ Cold Sleepy มีอะไรอีกไหมครับSleepy. Anything else? Cold. ร้อนเหรอครับเราจะมาเรียนรู้กันดีกว่าครับเด็กๆListen carefully and repeat after me. What do you see in this picture? What do you see in this picture? เด็กๆเห็นรูปผู้ชายเขากำลังเป็นยังไงครับ
3: Happy.
2: Happy เหรอใช่หรือเปล่าเรามาดูกันดีกว่าVery good เด็กๆออกเสียงเลยครับ louder please very good next มาดูกันต่อรูปนี้เขาเป็นไงครับเขาเป็นอะไรเอ่ย
4: ไม
2: ่
4: สบาย
2: ไม่สบายใช่ไหมความรู้สึกของเขาก็คือ sick sick ตามภาพเลยครับนักเรียนเห็นภาพไหมว่าภาพนี้เขารู้สึกยังไงรู้สึกไม่สบายใช่ไหมรู้สึกป่วยใช่ไหมครับเราจะใช้คำว่า sick แทนความรู้สึกนี้นะครับต่อไปดูที่รูป
3: hungry.
2: ตอนนี้ใคร hungry บ้าง โอเคออกเสียงพร้อมกันครับเด็กๆ hungry มาแล้วครับตอนนี้ใครรู้สึกแบบนี้บ้างใครรู้สึกแบบนี้บ้างโอเค very good cold ออกเสียงพร้อมกันครับ coldต่อไปเด็กๆครับดูคำต่อไปได้เลยดูคำนี้ไหนลองทำท่าให้ดูหน่อยอันนี้หลับจริงแล้วเอาแค่รู้สึกใครรู้สึกง่วงบ้างง่วงลองทำท่ารู้สึกง่วงหน่อยหาวใช่ไหมเรามาดูกันใช่หรือเปล่าออกเสียงพร้อมกันครับ sleepy
3: sleepy
2: ต่อไปครับอันนี้ลองเดาดูว่าเขารู้สึกยังไงถูกต้อง very good scared
3: scared
2: รู้สึกกลัวออกเสียงพร้อมกันใหม่ครับ scared next ต่อไปเลยใช่หรือเปล่านะถูกต้องแล้วครับ sad
3: sad
2: มีความหมายว่ายังไงเอ่ยเศร้าใช่ไหมครับต่อไปถูกต้องครับเพื่อนบอกว่าเหนื่อยเขารู้สึกเหนื่อยออกเสียงพร้อมกันนะที่เชื่อจะสอนให้ tired
3: tired
2: รู้สึกยังไงครับความรู้สึกสุดท้ายเหนื่อยที่เชื่อจะลองสุ่มถามถ้าที่เชื่อรู้สึกเหนื่อยต้องพูดคำว่าอะไรครับ
3: tired
2: very good ถ้าทีเชอร์รู้สึกหิวล่ะครับ
3: hungry
2: ถ้าทีเชอร์รู้สึกมีความสุข
3: happy
2: ต่อไปถ้ารู้สึกถ้าทีเชอร์รู้สึก cold very good เก่งมากๆเลยนะครับเด็กๆเรามาออกเสียงพร้อมกันดีกว่าว่าคำทุกคำออกเสียงว่าอย่างไรทีเชอร์จะไม่บอกนะทีเชอร์จะชี้อย่างเดียวนะครับโอเค 3 2

0: One. Very good. สุดท้ายแล้วครับ scared โอเค very good เก่งมากๆเลยครับเด็กๆครับนี่คือคำถามที่ทีเชอร์จะถามเด็กๆว่า how do you feel today เด็กๆจะตอบด้วยรูปประโยคไหนเรามาเรียนรู้กันต่อเลยนะครับวิธีการตอบนะครับถ้านักเรียนได้ยินทีเชอร์ถามว่า how do you feel today เด็กๆจะต้องตอบด้วยประโยคนี้ครับI feel และก็ตามด้วยความรู้สึกที่เราเรียนเมื่อสักครู่นี้ยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวทีเชอร์จะกดคำศัพท์ขึ้นมานะครับให้เด็กๆออกเสียงนะครับเด็กๆครับ How do you feel today เด็กๆจะตอบว่า I feel และก็ตามด้วยความรู้สึกนั้นนะลองดูคำแรกครับตอบเต็มประโยคครับเด็กๆ I feel happyI feel tired. I feel cold. I feel sad. เก่งมากๆเลยครับต่อไปเรามาดูกันต่อฝึกเลย How do you feel today? ตอบเต็มประโยคครับ I feel happyเด็กๆเป็นผู้ถามให้ทีเชอร์หน่อยดีกว่าเด็กๆออกเสียงพร้อมกันครับ 3, 2, 1 How do you feel today? อีกรอบครับ How do you feel today? I feel happy อันนี้เดี๋ยวทีเชอร์ตอบต่อไปที่นักเรียนถามทีเชอร์อีกรอบหนึ่งครับ 1, 2, 3Again, please.
1: How do you feel today?
0: I feel cold. ตอนนี้ใครรู้สึกหนาวบ้างท่านเด็กๆรู้สึกหนาวเด็กๆจะพูดประโยคว่าอะไรครับ
1: I feel cold.
0: Very good. เก่งมากๆเลยครับเด็กๆตอนนี้เป็นกิจกรรมการฝึกสนทนาอีกแล้วครับเด็กๆจะได้ฝึกสนทนาโดยจับคู่แต่ครั้งนี้เด็กๆครับดูที่ข้อ1 Find your pair คือเด็กๆหาคู่ของตัวเองนะครับข้อที่2คือ Ask their feeling ถามถึงความรู้สึกของเขาคนนั้นจากนั้นเด็กๆเปลี่ยนคู่ทีเชอร์จะกำหนดให้5คู่ดีกว่าเปลี่ยนไป5รอบเปลี่ยน5คนเด็กๆจะต้องถามความรู้สึกของเพื่อนให้ได้5คนโดยใช้ประโยคไหนครับเด็กๆโดยใช้ประโยคไหนนะตรงนี
1: ้
0: เก่งมากๆแล้วคนที่ตอบก็จะตอบ I feel แล้วก็ตามด้วยความรู้สึกนั้นๆตอนนี้ให้นักเรียนลุกขึ้นจับคู่ถามแล้วก็เปลี่ยนคู่ได้เลยกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกสนทนากันฝากถึงคุณครูปลายทางทุกคนนะครับให้จับคู่ให้นักเรียนได้มีคู่และจากนั้นให้นักเรียนได้เปลี่ยนคู่โดยใช้ประโยค How do you feel today เริ่มได้เลยครับเริ่มถามได้เลยลูกเด็กๆครับดูที่หน้าจอได้เลยนะครับ feelHow do you feel today? I feel เด็กๆถามแล้วสามารถเปลี่ยนคู่ได้เลยครับถามคนใหม่ให้คนได้ครบ5คนเลยไหนทีเชอร์จะเดินดูแล้วนะว่ามีคนถามกันหรือเปล่า

0: เริ่มไหนถามให้ทีเชอร์ดูหน่อย How do you feel today?
1: I feel
0: sleepy. I feel sleepy. ถามเพื่อนกลับบ้าง How do you feel today?มาดูคู่นี้กันบ้างไหนลองฝึกให้ทีเชอร์ดูหน่อยถามเลย I feel ของใครครับเริ่มเลย How do you feel today ถามเพื่อน I feel โอเคถามเพื่อนกลับบ้างเด็กๆได้กี่คนแล้วเดี๋ยวทีเชอร์จะตรวจนะโอเคเก่งมาก3คนละ5แล้วเหรอเอาให้ได้5คนโอเคเปลี่ยนคู่ได้เลยครับมาฝึกให้ทีเชอร์ดูหน่อยพร้อมยังเริ่มเลยโอเคถามเพื่อนกลับบ้างโอเคฝึกกันต่อเลยเด็กๆ time is up กลับที่ได้ back to your seat 5 4 3ใครยังไม่ถึงที่2 1เข้าที่กันทุกคนแล้วเด็กๆหันมามองทีเชอร์หน่อยครับโอเคครับเด็กๆได้ฝึกกิจกรรมการพูดถามเพื่อนได้ครบ5คนไหมเอ่ยโอเคเดี๋ยวทีเชอร์ให้กันบ้านกลับไปถามเพื่อนให้ครบนะโอเคเก่งมากครับผมเด็กๆครับตอนนี้เราจะเข้าสู่การทำกิจกรรมในแบบฝึกหัดแล้วนะครับเด็กๆหยิบขึ้นมาได้เลยครับนักเรียนเปิดใบงานที่2เรื่อง How do you feel today นะครับเด็กๆดูนะครับว่าทีเชอร์จะให้ทำอะไรใครลองเดาได้บ้างลืมเหรอครับเด็กๆครับดูที่หน้าจอก่อนดูที่หน้าจอนะครับว่าทีเชอร์จะให้ทำอะไรเด็กๆเปิดมาหน้าที่3ครับผมและเด็กๆ ดูนะครับว่ารูปแต่ละรูปนั้นเขารู้สึกอย่างไรและให้นักเรียนเขียนตามที่นักเรียนเห็นในรูปภาพมาดูกันดีกว่าเด็กๆ ดูที่หน้าจอก่อนก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นข้อที่1นะครับเด็กๆ เห็นรูปอะไรครับ What do you see in this pictureI feel hungry เขารู้สึกหิวใช่ไหมครับเด็กๆก็จะเขียนว่า I feel hungry เขียนด้วยตัวบรรจงแต่เขียนให้ตัวบรรจงแล้วก็สวยงามนะครับแล้วก็ดูที่ข้อ2ยังไม่มีตัวอย่างให้เด็กๆจะเริ่มต้นด้วยอะไรครับ I feel แล้วก็ตามด้วยความรู้สึกนี้ความรู้สึกอะไรเอ่ย Cold แบบนี้นั่นเองครับไปเรื่อยๆเดี๋ยวทีเชอร์จะเปิดคำศัพท์ไว้ให้เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกนะครับเริ่มเลยครับตอนนี้ให้นักเรียนลงมือทำใบงานที่2ได้เลยครับดูที่รูปภาพได้ครับสมุดขึ้นมาได้เลยลูกสมุดขึ้นมาได้ไหมไม่ใช่เอาใหญ่ๆเลยเปิดที่หน้า3

Ah, qué mal. เด็กๆเร่งมือนะครับเรามีอีกหนึ่งใบงานนะครับเด็กๆโอเคเก่งมากเลยหน้าต่อไปลองทำดูตามความรู้สึกเลยดูพยายามดูเดี๋ยวรอทิชเชอร์ก่อนก็ได้ครับเด็กๆใครเสร็จแล้วบ้างครับ Have you finished โอเคนักเรียนหันมาฟังทิชเชอร์ก่อนครับเดี๋ยวเราจะมีใบงานที่2นะของวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าทิชเชอร์จะให้ทำอะไรใครเสร็จแล้วบ้างตอนนี้งั้นทิชเชอร์ตรวจได้เลยนะเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาตรวจคำตอบกันเลยนะครับว่าคำตอบนั้นถูกต้องหรือไม่ถ้านักเรียนเขียนได้ถูกต้องนักเรียนให้คะแนนตัวเองได้เลยครับ1คะแนนพร้อมหรือยังครับเดี๋ยวทีเชอร์จะเฉลยและเด็กๆออกเสียงนะพร้อมไหมโอเค Number 1ก่อนเลยครับ I feel Number 2 I feel cold ตรวจได้เลยตัวคำตอบได้เลยครับตรวจด้วยถูกหรือเปล่าต่อไปNumber 3 I feel tired รูปนี้เป็นรูปเขาทำงานเหนื่อยนะครับไหนใครถูกบ้างข้อนี้เก่งมากเรามาดูกันต่อข้อที่4เป็นรูปอะไรครับเขาเศร้าไหมอกหักใช่ไหมเนี่ยเขาเศร้าเขาเสียใจนะเด็กๆครับข้อนี้จึงออกเสียงว่า I feel sadใบงานนี้นะครับมีไม่มากนักเรียนต้องทำให้เสร็จนะตรวจคำตอบใครได้4คะแนนบ้างครับ3โอเคโอเคเก่งมากๆเลยต่อไปเด็กๆครับเรามาทำกิจกรรมต่อไปกันดีกว่านักเรียนเปิดไปหน้าที่4ได้เลยใบงานที่3นะครับเรื่อง Hello My Name Is เด็กๆครับจำได้ไหมครับที่เราลองฝึกสนทนากันไปเมื่อสักครู่นี้เป็นบทสนทนาแบบนี้เลย Hello My Name Is เรามาดูกันดีกว่าครับว่าทีเชอร์จะให้ทำอะไรเด็กๆเปิดมาแล้วนะครับนักเรียนจะเห็นเรื่องของ Jack and Jill Jack and Jill เขาทำความรู้จักกันเด็กๆดูที่ประโยคนี้ที่แจ็คพูดว่าอะไรครับต้นกล้าตอบถูกใช่ไหม Hello จุดแจ็คเป็นคนพูดตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเติมอะไรชื่อตัวเองหรือชื่อแจ็คถูกต้องแล้วตรงนี้เป็นจิลตอบแล้วมาดูกันดีกว่าว่าทีเชอร์มีคำไหนมาให้บ้างเด็กๆดูคำในกรอบรูปมีอะไรบ้างครับในรูปนี้คำว่าอะไรครับ Nice Jackmeet jill เด็กๆเลือกคำเหล่านี้ลงไปตอบในช่องว่างเพื่อเติมให้สมบูรณ์นะครับบทสนทนานี้มีใครสงสัยไหมเอ่ยไม่มีแสดงว่าเด็กๆเข้าใจคำสั่งของทีเชอร์นะพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับเด็กๆครับทีเชอร์ขอฝากหน่อยเวลาเราจะเขียนชื่อคนนะครับเราจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะแบบนี้เลยตัวพิมพ์ใหญ่อย่างเช่นคำว่าแจ็คตัวนี้เราจะขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ทุกครั้งนะครับ

ใช่เลย

ถามทีเชอร์ก็ได้ครับอ่ะทำอย่างครับถูกต้องต่อไปต้องตรงนี้เขียนตัวนี้เขียนคำนี้ทีเชอร์สังเกตเห็นว่ามีคนตอบเลือกมาตอบแล้วเด็กเพื่อนจะกากบาทออกเพื่อที่จะได้ไม่สับสนเนาะคนที่เสร็จแล้วตรวจคำตอบนะครับตรวจสอบความถูกต้องนะ

โอเคถูกต้องแล้วต่อไปเลือกเลยอันไหนที่หนูใช้แล้วหนูขีดออกได้เลยครับคำไหนที่เด็กๆใช้แล้วขีดออกได้เลยนะครับเพื่อจะได้เป็นสับสนฮะNice to จุดๆๆ you เลือกมาเลยเอาคำไหนดีเก่งมากครับ Nice to จุดๆๆ you Nice to อะไรครับอันไหนที่ใช้แล้วหนูขีดออกก่อนครับขีดแล้วถูกต้องแสดงว่าคำนี้หนูใช้ไปแล้วหนูจะมาเติมอีกไม่ได้เข้าใจไหมครับผม Nice to ใช่แล้วเสร็จไหมครับโอเคเดี๋ยวเราจะตรวจคำตอบกันเหมือนเดิมเดี๋ยวรอเพื่อนที่ยังไม่เสร็จก่อนสักครู่เดียวตอนนี้เดี๋ยวทีเชอร์จะให้เด็กๆเป็นนักสืบดูซิว่าเพื่อนคนไหนยังไม่เสร็จบ้างบอกหน่อยเขาไม่ได้รอเขากำลังคิดอยู่เหลือคำไหนก็เอามาเติมได้เลยครับเก่งมากเสร็จไหมอันนี้เขียนต่อเลยระหว่างที่รอเพื่อนนะครับเด็กๆครับคนไหนที่ยังทำใบงานครั้งที่แล้วยังไม่เสร็จกลับไปทำได้นะระหว่างรอ

0: อะไรนะครับโอเคเสร็จหมดทุกคนไหมใครเสร็จแล้วกดไลค์หน่อยใครเสร็จแล้วกดไลค์หน่อยเสร็จหมดทุกคนแล้วโอเคครับพร้อมที่จะตรวจคำตอบกันแล้วนะเรามาเริ่มกันเลยนะมาพร้อมหรือยังครับพร้อมจะให้คะแนนตัวเองหรือยังยังมีคนไม่พร้อมเลยที่เชื่อเห็นอยู่เดี๋ยวที่เชื่อจะนับ3 2 1เริ่มเลยครับข้อนี้ต้องตอบว่า Hello my name is Jack ครับเพราะว่ามันเป็นการบอกชื่อตัวเองนะครับแจ็คจะบอกชื่อตัวเองก่อนต่อไปถามต่อว่าอะไรครับ What's your name จิลบอกว่า My name is Jill เด็กๆครับแจ็คจะตอบว่าไงนะ Nice to meet you จิลก็บอกว่า Nice to meet you too แบบนี้นั่นเองเด็กๆตรวจคำตอบให้เรียบร้อยก่อนครับรวมคะแนนได้เลยนะครับเด็กๆใครตรวจเสร็จแล้วครับโอเคครับเอามือลงเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนการเรียนรู้กันนะครับเด็กๆตอนนี้ให้เด็กๆเก็บแบบฝึกหัดลงไปได้เลยครับEverybody look at teacher เรามาดูกันนะครับว่าสรุปบทเรียนในวันนี้เป็นอย่างไรนักเรียนครับวันนี้เราได้เรียนความรู้สึกอะไรไปบ้างHappy Again please Sick ทำท่าไปด้วยดีกว่าHungryNext Sleepy อะไรครับคำนี้ Scared Scared คืออะไรครับ Scared รู้สึกกลัวนะครับอันนี้ล่ะครับอันนี้ล่ะครับเสียงไม่ดังเลยที่เชิญก็จะไม่เปลี่ยนTired Again please Tired รู้สึกอะไรครับเหนื่อยที่เชิญเข้าใจวันนี้เด็กๆรู้สึกเหนื่อยแล้วต่อไปเดี๋ยวทีเชอร์จะขออาสาสมัครหนึ่งคนมานี่เลยออกมาหน้าห้องหน่อยเอาเซอร์กิตออกมาก่อนเซอร์กิตต้นกล้านั่งก่อนเซอร์กิตออกมาเอามาเลยทั้งคู่เลยเดี๋ยวถามกันเองเลยเด็กๆครับเรามาเชียร์คู่นี้กันดีกว่าด้วยเราเรียนกันเรื่องความรู้สึกนะครับให้เด็กๆถามเขานะว่าเพื่อนเนี่ยรู้สึกอย่างไรโดยใช้ประโยคไหน
1: จำไม่ได
0: ้ไม่เป็นไรทีเชอร์มีให้ตัวช่วยให้ถือไว้ตัวนี้ไม่มีเดี๋ยวทีเชอร์บอกเอง How do you feel today
2: How do you feel today
0: เลือกเลยลูกเอาตามความรู้สึกของตัวเองวันนี้
2: I feel Felipe.
0: อีกรอบครับ
2: How do you feel today? I feel sleepy.
0: โอเคถามกลับบ้างสกิดถามต้องกล้ากลับบ้าง How do you feel today? How do you feel today?
2: How do you feel today? I feel cold.
0: I feel cold. โอเคตบมือให้เพื่อนนอนเก่งมากๆเลยเด็กๆครับอีกหนึ่งรอบ No no no เราจะมาทำสำรวจกันว่าเด็กๆเนี่ยประเมินตนเองหน่อยว่าเราเรียนเรื่องความรู้สึกของวันนี้แล้วนักเรียนได้เรียนรู้อะไรได้บ้างเอาแบบฝึกหัดเปิดไปหน้าที่5ขึ้นมาได้เลยครับเพื่อที่จะสรุปบทเรียนไงเปิดไปหน้าที่5เพราะว่าทีเชอร์อยากรู้ว่าเด็กๆประเมินตนเองกันแล้วว่าเด็กๆเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้มากแค่ไหนเพื่อที่เชอร์จะนำไปพัฒนานะครับเด็กๆดูครับแบบประเมินตนเองใครเปิดแล้วบ้างแบบประเมินตนเองกันนักเรียนดูนะครับว่าสิ่งที่ฉันทำได้ในกรอบสี่เหลี่ยมเดี๋ยวทีเชอร์จะอ่านไปทีละข้อถ้านักเรียนรู้สึกว่าฉันทำได้ดีมากๆในครั้งนี้เด็กๆจะใช้ดินสอระบายไปที่ดวงดาว3ดวงถ้าเด็กๆรู้สึกว่าหนูพอทำได้ค่ะให้เพียงแค่ให้ระบายเพียงแค่2ดวงแต่ถ้ารู้สึกว่าหนูยังทำไม่ดีเลยระบายดวงดาวไปที่1ดวงในแต่ละข้อเรามาทำกันพร้อมกันนะครับข้อที่1เขาบอกว่าพูดทักทายและกล่าวลาได้อย่างเหมาะสมพูดทักทายในคาบที่แล้วที่เราเรียนกันไปทักทายแล้วก็กล่าวลานักเรียนเรียนรู้แล้วว่านักเรียนทำได้ดีไหมถ้าทำได้ดีก็ระบายไปเลย3ดาวถ้าพอทำได้บ้างก็จะระบายไป2ดาวและในช่องสุดท้ายนะครับสิ่งที่ฉันจะตั้งใจทำให้ดีขึ้นนักเรียนเขียนถูกได้เลยว่าหนูอยากจะตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นสัญญากับทีเชอร์เลยว่าหนูจะทำให้ดีขึ้นต่อไปข้อที่2เอาข้อที่2นะครับบอกความรู้สึกของบุคคลโดยใช้คำคุณศัพท์ก็คือคำที่เราเรียนกันไปเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับ feeling นะครับเด็กๆบอกความรู้สึกของตัวเองได้ไหมแล้วก็บอกความรู้สึกว่าเพื่อนคนนี้เขารู้สึกอย่างไรได้หรือไม่ถ้าเด็กๆทำได้ดีเด็กๆก็ระบายไปเลยครับคาบหน้าเด็กๆเตรียมสีมาได้เลยนะเดี๋ยวจะให้ระบายสีตอนนี้ใครมีสีก็หยิบมาระบายได้เลยนะดวงดาวไม่เป็นไรดิสอก็ได้ครับต่อไปข้อที่3ฟังนะครับถามตอบเกี่ยวกับความรู้สึกของบุคคลได้สามารถถามตอบโดยใช้ประโยค How do you feel today ได้หรือไม่เด็กๆระบายไปเลยครับติ๊กถูกได้เลยครับแล้วข้อสุดท้ายนะครับเด็กๆข้อสุดท้ายเขาบอกว่ามีเจตคติที่ดีหมายความว่าเด็กๆเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับทิชปาล์มแล้วรู้สึกมีความสุขรู้สึกแฮปปี้เด็กๆระบายไปเลยครับเต็มเลยข้อที่4ถ้าเมทันมีความสุขในวิชาภาษาอังกฤษเมทันระบายสีไปเลย1ล้านดาวเลยเหรอครับเติมดาวไปด้วยเหรอโอเคเก่งมากๆเลยครับเด็กๆวันนี้เด็กๆตั้งใจเรียนกันอย่างเรียนตั้งใจเรียนกันทุกคนเลยใครเสร็จแล้วบ้างครับเสร็จแล้วคนที่เสร็จแล้วนะครับเก็บแบบฝึกหัดลงไปในกระเป๋าได้เลยครับเอาไว้ใต้โต๊ะก่อนก็ได้เก็บแล้วนั่งให้เรียบร้อยก่อนครับเด็กๆเอาไว้ใต้โต๊ะก่อนก็ได้ครับต้นกล้าเตรียมตัวนะ

อ่ะเก็บได้แล้วครับเด็กๆหมดเวลาแล้ววันคาบหน้าครับเดี๋ยวเรามาเจอกัน

พร้อมหรือยังครับเด็กๆครับครั้งหน้าเราจะมาเรียนกันในเรื่องอะไรเรามาดูกันนะครั้งหน้าเราจะเรียนกันเรื่อง all about me เป็นเรื่องเกี่ยวกับของตัวฉันเองนี่แหละครับต้นกล้าพร้อมแล้วบอกเพื่อนได้เลยครับI hope you enjoy our lesson and got a lot of knowledge. See you later. Bye. เด็กๆบ๊ายบาย

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานสื่อให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของภารกิจการดูแลตู้ปลากันนะคะโดยที่เราจะแบ่งออกเป็นภารกิจประจำวันประจำสัปดาห์แล้วก็ประจำเดือนนะคะในภารกิจแรกของเราก็คือประจำวันสิ่งที่เราควรจะต้องสังเกตในการเลี้ยงปลาว่าเขามีพฤติกรรมการกินอาหารเป็นยังไงการว่ายน้ำเป็นอย่างไรมีอาการว่ายที่ปกติดีไหมปลาบางตัวถ้ามีอาการป่วยหรือว่าติดปรสิตภายนอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของว่ายเอาลำตัวถูข้างขอบบ่อภาวะของปลาเกิดอาการคันเกิดขึ้นนะคะนอกจากดูที่ตัวปลาแล้วก็จะต้องดูเรื่องของการกินอาหารของปลาเพราะว่าการที่

เราให้อาหารเหลือมันก็จะทำให้เกิดของเสียที่หมักหมมอยู่ในตู้ปลาดังนั้นเนี่ยถ้ามีอาหารที่มันเหลืออยู่ในตู้ปลาเราก็ควรที่จะต้องมีการตักอาหารปลานั้นออกแต่จริงๆแล้วถ้าให้อาหารที่ถูกต้องก็คือให้อาหารในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็น้องปลาทานหมดเนี่ยค่ะจะดีกว่าที่จะต้องมาตักอาหารเหลือทุกๆวันนะคะอีกอย่างนึงถ้าในตู้ปลามีต้นไม้น้ำอยู่ในตู้ปลาสิ่งที่เราจะต้องสังเกตก็คือเรื่องของการเจริญเติบโตของต้นไม้น้ำด้วยถ้าต้นไม้น้ำหลุดหรือว่าใบเหี่ยวเน่าเกิดขึ้นนะคะก็ควรจะต้องเอาออกด้วยเพราะนั่นก็คือของเสียที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมของปลาเหมือนกันที่สำคัญจะต้องดูเรื่องของปั๊มน้ำหรือว่าหัวทรายตัวให้ออกซิเจนของปลาด้วยนะคะว่าติดดีไหมเพราะว่าถ้าหัวทรายดับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปลาอาจจะขาดออกซิเจนได้ในกรณีที่เลี้ยงปลาหนาแน่นนะคะระบบการกรองน้ำเหมาะสมหรือว่ากรองน้ำได้โอเคดีหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องดูประจำวันนะคะต่อไปภารกิจประจำสัปดาห์นะคะอันดับแรกก็คือเรื่องของการซักทำความสะอาดระบบการกรองกายภาพควรจะต้องมีการซักทำความสะอาดทุกสัปดาห์นะคะใยกรองใหม่ที่เปลี่ยนเข้าไปใส่ตู้ปลาทุกครั้งก็จะมีผลกับเรื่องของสารเคมีที่แช่ลงไปอยู่ในน้ำดังนั้นเราสามารถซักทำความสะอาดแล้วก็ใช้ใยกรองเก่าได้นะคะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกครั้งการซักทำความสะอาดก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ผงซักฟอกแค่ซักด้วยน้ำธรรมดาก็พอแล้วอะค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็นำกลับไปใส่ใหม่ในตู้ประจำสัปดาห์ที่ต้องเช็คอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของไฟเรื่องของปั๊มมีความผิดปกติไหมน้ำเข้ามากน้อยแค่ไหนระบบหัวจ่ายออกซิเจนตัวนี้ค่ะว่ามันมีความแรงและถ้าในตู้ปลานั้นพืชน้ำอยู่ในตู้ปลาสิ่งที่จะต้องดูเรื่องของแร่ธาตุวิตามินหรือว่าสารอาหารที่ให้ว่ามันมีความเหมาะสมหรือเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชน้ำที่อยู่ในตู้นั้นด้วยหรือเปล่าต่อไปภารกิจประจำเดือนนะคะสิ่งที่จะต้องดูกันก็คือเรื่องของการกองนะคะขอยกตัวอย่างเป็นอันนี้นะคะจะเห็นได้ชัดเจนมากกว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการกองเคมีค่ะคาร์บอนแล้วก็ซีโอไลท์ซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยจะช่วยจัดการเรื่องของคุณภาพน้ำดังนั้นเวลาพวกนี้ถูกซับของเสียทั้งเดือนแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเปลี่ยนตัวกองทางเคมีใหม่นะคะส่วนกองที่เป็นชีวภาพแบบนี้ไม่ต้องทำความสะอาดนะคะเพราะว่าของเสียที่อยู่ในน้ำมันใช้เวลานานกว่าจุลินทรีย์พวกนี้จะเซตตัวถ้าเกิดเราซักหรือว่าล้างทำความสะอาดวัสดุพวกนี้ค่ะมันเท่ากับว่าน้ำในตู้ปลาเราต้องใช้เวลานิดนึงในการที่จะเซตตัวกลับมาเหมือนเดิมดังนั้นก็แกะออกมาแล้วก็แช่ลงในน้ำปกติได้เลยค่ะตัววัสดุการกรองเคมีตัวเดิมเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะโดยที่แช่ในน้ำเกลือที่เข้มข้นนะคะทิ้งไว้ประมาณสัก 2-3 วันนะคะก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นการรีชาร์จประจุให้เกิดมีการถ่ายเทของเสียออกไปจากกองเคมีนี้นะคะเราก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปเมื่อประกอบกลับไปแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้กับตู้ปลาได้เหมือนเดิมนะคะและสิ่งที่ขาดไม่ได้กับภารกิจรายเดือนอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการเปลี่ยนน้ำค่ะโดยปกติแล้วคนจะเปลี่ยนน้ำอย่างน้อย 50% ของตู้ปลาเพราะว่าการเปลี่ยนน้ำทั้งตู้เลยจะทำให้น้องปลาเกิดภาวะเครียดตามมาดังนั้นการเปลี่ยนถ่ายน้ำที่ถูกต้องก็คือควรจะเปลี่ยนถ่ายน้ำทีละน้อยๆค่อยๆลดระดับน้ำลงเรื่อยๆจนถึงประมาณ 50% แล้วก็ค่อยๆใส่น้ำเติมเข้าไปอีกอย่างนึงที่ต้องพูดถึงก็คือน้ำที่ใช้ในการเปลี่ยนควรจะต้องไม่มีคลอรีนถ้าเราแพลนว่าเราจะเปลี่ยนน้ำในสัปดาห์นี้เราควรจะต้องรองน้ำทิ้งไว้เพื่อที่จะทำให้มีการระเหยของคลอรีนออกไปก่อนที่จะนำมาเปลี่ยนใส่น้องเขานะคะนี่แหละค่ะคือภารกิจประจำวันประจำสัปดาห์แล้วก็ประจำเดือนสำหรับผู้เลี้ยงปลาที่ใส่ใจแล้วก็สนใจสุขภาพของปลานะคะ

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้ฟอร์โอ
3: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:04 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่น่ารักของคุณครูกันทุกๆคนนะครับทั้งเด็กปลายทางและเด็กต้นทางด้วยนะครับเด็กเอ๋ยเด็กน้อยของคุณครูมีใครได้กลับไปทบทวนความรู้เรื่องเด็กเอ๋ยเด็กน้อยกันมาบ้างไหมเด็กๆต้นทางและปลายทางยกมือให้ชื่นใจนะครับมีใครได้กลับไปอ่านมาบ้างไหมเอ่ยตอบตามความเป็นจริงเลยบางคนก็ไม่อ่านแต่ยกมือแสดงว่ามีความซื่อสัตย์ไหมเนี่ยไม่ซื่อสัตย์เอามือลงได้ครับบางคนก็ไม่ได้อ่านมาแต่ยกมือแล้วแสดงว่ากลัวคุณครูดุใช่ไหมกลัวคุณครูจะไม่ชมก็เลยยกมือไว้ก่อนแสดงว่าคนที่เป็นนิสัยแบบนี้แสดงว่าเป็นเด็กที่ซื่อสัตย์ไหมลูกไม่ซื่อสัตย์ดังนั้นถ้าเราอ่านเราก็บอกว่าเราอ่านถ้าเราไม่อ่านเราก็ยอมรับความจริงว่าเราไม่ได้อ่านแล้วครั้งถัดไปเราค่อยกลับไปอ่านหนังสือนะครับซึ่งหนังสือที่คุณครูการสั่งให้เด็กๆอ่านก็คือหนังสือที่มีชื่อว่าอะไรลูกวรรณคดีลำนำเด็กๆปลายทางก็ตอบว่าวรรณคดีลำนำครับวรรณคดีลำนำค่ะครูการแล้วอยู่ในบทที่เท่าไหร่เอ่ยบทที่3ชื่อบทว่าอะไรเด็กเอ๋ยเด็กน้อยใช่ไหมครับเด็กเอ๋ยเด็กน้อยและแน่นอนเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เรียนไปแล้วในเรื่องของความหมายกับคำชั่วโมงนี้ครูกันก็มีคำถามมาถามเด็กๆอีกว่าเพราะเหตุใดเราจึงต้องเรียนเรื่องบทอาขยานเด็กน้อยและเรื่องเด็กเอ๋ยเด็กน้อยให้ข้อคิดกับเราใหญ่ใครตอบได้ยกมือตอบคุณครูกันหน่อยใครตอบได้ไหมเอ่ยตอนนี้ดาวเริ่มทำงานดาวเริ่มทำงานเด็กๆปลายทางยกมือตอบคุณครูของหนูๆได้เลยนะครับว่าเพราะเหตุใดเราจึงต้องเรียนเรื่องบทอักขยานเด็กน้อยด้วยแล้วก็เรื่องเด็กเอ๋ยเด็กน้อยให้ข้อคิดกับเราอย่างไรเด็กชายสุดที่รักจะตอบครับยืนตอบ
1: เพื่อให้เราอ่านออกครับ
0: เพื่อให้เราอ่านออกโอเคได้แล้วเรื่องเด็กน้อยเรื่องเด็กเอ๋ยเด็กน้อยให้ข้อคิดกับเราอย่างไรข้อคิดเราเป็นเด็กเราต้องอ่านหนังสือเราจะได้อ่านออก
1: เด็กดีให้เป็นเด็กดี
0: ให้เป็นเด็กดีให้รู้ที่ของเด็กปรบมือให้สุดที่รักหน่อยครับนี่สุดที่รักทุกชั่วโมงเลยเพื่อนๆไปทางบอกผมเห็นแต่สุดที่รักครับคุณครูกันหนูก็เห็นแต่สุดที่รักแล้วคนอื่นมีชื่ออื่นอีกบ้างไหมเด็กต้นทางนะมีบ้างไหมมีเดี๋ยวเด็กๆต้องช่วยกันขยันตอบนะครับเราก็จะได้ดาวทุกคนถูกต้องเพื่อนบอกว่าเราต้องเรียนเรื่องเด็กเอ๋ยเด็กน้อยเพราะว่าเราจะต้องรู้หน้าที่ของเด็กหน้าที่ของเด็กคือการตั้งใจเรียนหนังสือถ้าเราตั้งใจเรียนหนังสืออ่านหนังสือบ่อยๆเราจะอ่านหนังสือออกไหมลูกอ่านหนังสือออกแน่นอนถ้าเราอ่านหนังสือออกเราก็จะต้องอ่านหนังสือได้ทุกเล่มที่เป็นภาษาไทยทุกวิชาและถ้าเราอ่านภาษาไทยคล่องแล้วเราก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นวิชาภาษาอื่นๆได้เช่นภาษาอังกฤษภาษาจีนเราก็จะสามารถเรียนรู้ได้ซึ่งได้จากบทอักขยานเด็กน้อยที่ให้ข้อคิดกับเราว่าเราต้องหมั่นทำหน้าที่ของเราให้ดีนั่นคือการตั้งใจเรียนนั่นเองนะครับดังนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้เราต้องศึกษาเกี่ยวกับอะไรบ้างข้อที่1ก็คือเด็กๆจะต้องบอกความหมายของบทอักขยานได้ข้อที่2ก็คืออ่านบทอักขยานเรื่องเด็กน้อยได้นะครับข้อที่3ใครกลับไปท่องจำมาบ้างคุณครูกันบอกไว้เมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาว่าต้องกลับไปท่องจำบทอักขยานเรื่องเด็กน้อยได้และข้อที่4เด็กๆต้องเห็นความสำคัญของบทอักขยานเด็กน้อยใช่ไหมครับบทเด็กน้อยก็รูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ที่เราได้อ่านได้ท่องไปใครกลับไปท่องมาบ้างครับต้นทางและปลายทางยกมือให้คุณครูกันได้ชื่นใจหน่อยโอ้โหมีไม่ถึง 50% นะครับมีถึงครึ่งห้องเด็กปลายทางคุณครูรู้ว่าก็มีบางคนที่ยังไม่ได้กลับไปท่องใช่ไหมครับไม่เป็นไรดังนั้นวันนี้เราต้องกลับไปท่องนะครับกลับไปท่องท่องได้ยังไม่สำคัญเท่ารู้ความหมายของบทอาขยานบทนี้ว่าเขาให้ข้อคิดอะไรกับเราบ้างนะครับดังนั้นวันนี้มาอ่านบทอักขยานเรื่องเด็กน้อยตามครูกันดีกว่าเน้นย้ำว่าอ่านตามนะครับอ่านตามครูกันจะอ่านนำก่อนเด็กๆทุกคนก็อ่านตามอันนี้ให้ทุกคนอ่านตามได้เลยออกเสียงได้เลยรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะครับให้อ่านตามครูกันได้ตอนนี้นั่งตัวตรงตามองมาที่หน้าจอโทรทัศน์พร้อมไหมพร้อมแล้วนะเด็กๆปลายทางหวังว่าจะพร้อมทุกคนนะครับอ่านตามครูกันเด็กน้อย
2: เด
0: ็
2: กเอ
0: ๋
2: ยเด
0: ็
2: กน
0: ้
2: อย
0: ค ความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษา
2: ความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษา
0: ขออีกรอบนะครับเด็กปลายทางและต้นทางอย่าลืมเราเรียนภาษาไทยรอเรือเราต้องรัวลิ้นใช่ไหมครับความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาไม่ใช่ความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาเปลี่ยนเป็นเสียงอื่นไปหมดใช่ไหมเอาใหม่นะตั้งใจเด็กปลายทางด้วยนะครับบางคนก็อ่านได้ชัดเจนแล้วเยี่ยมมากแต่บางคนก็ยังไม่ชัดนะครับเอาใหม่เด็กเอ๋ยเด็กน้อย
2: เด็กเอ๋ยเด็กน้อย
0: ความรู้เรายังด้อย
2: เร
0: ่
2: งศ
0: ึ
2: กษา
0: เมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชา
2: เมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชา
0: เป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตน
2: เป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตน
0: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิด

0: เกิดผล
1: จงภาคเพียรใจเถิดจะเกิดผล
0: ถึงลำบากตรากตรำก็จำทน
1: ถึงลำบากตรากตรำก็จำทน
0: เกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ่ยปรบมือให้กับตัวเองหน่อยครับทั้งต้นทางและปลายทางชื่นใจมากนะครับชื่นใจมากครูกันก็ชื่นใจมากที่คุณครูกันให้คำแนะนำไปว่าเวลาอ่านรอเรือต้องรุบรอเรือรู้เร่งชัดเจนชัดเจนบางคนก็ยังทำไม่ได้เดี๋ยวเรามาฝึกกันได้อะพอก่อนตอนนี้โอเอาแล้วน้ำลายกระเด็นมาข้างหน้าแล้วโอ้ยเปียกมาแล้วหน้าครูเปียกมาแล้วนะเดี๋ยวเราไปฝึกกันได้บางคนทำได้แล้วก็ขอให้ทำต่อไปนะครับมีสติเวลาอ่านทุกครั้งมีสติจะได้ออกเสียงได้ชัดรวมถึงคำควบกล้ำด้วยตรากตรำบางคนก็ยังออกไม่ได้ไหนพูดซิตรากตรำตรากตรำบางคนก็อ่านได้บางคนก็ยังอ่านไม่ได้คำควบกล้ำลอลิงได้ไหมควบกล้ำลอลิงก็อ่านได้ชัดเจนดีนะครับเมื่อสักครู่เด็กๆปลายทางด้วยทำได้ดีมากๆเมื่อสักครู่ที่เราอ่านเราเรียกว่าการอ่านบทอักขยานแบบธรรมดาเด็กๆเคยฟังการอ่านบทอักขยานแบบทำนองสนอไหมเคยเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูก็เปิดให้ฟังแล้วชั่วโมงนี้มาฟังกันอีกรอบนึงดีไหมครับดีนะแล้วเราจะไปฟังบทอักขยานเรื่องเด็กน้อยนะครับโดยผู้ขับร้องก็คือคุณครูเกตวลีมลิโชติหรือคุณครูมิงนั่นเองนะครับไปฟังกันเลย

0: เป็นอย่างไรบ้างครับไพเราะไหมไพเราะเด็กปลายทางไพเราะไหมครับไพเราะใช่ไหมครับแบบนี้เราเรียกว่าการอ่านบทอักขยานแบบทำนองสนองเมื่อสักครู่นี้เด็กๆต้นทางมีคนอ่านตามได้ด้วยแบบทำนองสนอแล้วก็มีแววว่าจะเสียงไพเราะแบบนี้น่าจะชวนไปอยู่ชุมนุมเพลงไทยในวรรณคดีกับครูกันและครูมิ้งดีไหมดีเนาะนะครับเดี๋ยวเวลาเปิดชุมนุมเด็กๆอย่าลืมมานะครับเด็กๆปลายทางด้วยถ้าสนใจก็ไปหาคุณครูภาษาไทยของหนูแล้วบอกว่าคุณครูครับคุณครูคะฝึกหนูหน่อยค่ะหนูอยากจะท่องอาขยานแบบทำนองสนอได้ไพเราะเหมือนกับครูมิ้งแบบนี้ก็สามารถฝึกได้ถ้าเก่งมีแววเดี๋ยวจะพาไปแข่งด้วยพาไปแข่งด้วยใครสนใจบ้างยกมือสิโอ้โหสุภาพบุรุษก็ท่องได้เยี่ยมมากนะสนใจเอามือลงได้เลยครับโอเคเด็กปลายทางก็สนใจหลายคนเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเวลาเรามีแข่งขันต่างๆหรือว่ามีโชว์มีประกวดมีกิจกรรมต่างๆวันภาษาไทยเนี่ยเด็กๆของเราจะได้แสดงความสามารถกันไหมนะครับดังนั้นวันนี้ที่เราท่องไปที่เราฟังที่เราอ่านครูการบอกว่าอ่านได้ท่องได้ยังไม่เท่าเรารู้ความหมายดังนั้นเด็กๆรู้ไหมว่าความหมายของบทอักขยานเด็กน้อยเขามีความหมายว่าอะไรนะเด็กๆรู้ไหมเอ่ยไม่รู้หรอเมื่อชั่วโมงที่แล้วคุณครูกันก็ได้พูดไปแล้วจากบทนี้รู้บางคำยังไงลูกความหมายของทั้งบทนะไม่ใช่ของบางคำลูกของทั้งบทเนี่ยบทนี้ทั้งบทกำลังจะบอกอะไรเรากำลังจะสอนอะไรเราจับไม้แล้วลูกใครจะตอบเร็วๆดาวจะทำงานอีกแล้วดาวจะทำงานอีกแล้วเด็กๆปลายทางตอบคุณครูของหนูได้เลยยืนลูกยืนเรียบร้อยสอนให้เราตั้งใจเรียนอ่ะได้ไหม
1: ได้
0: ไหมลูกอ่ะอีกหนึ่ง

0: รอบบทนี้ให้อะไรกับเราครับเด็ก
1: ๆสอนให้เราตั้งใจเรียนครับ
0: สอนให้เราตั้งใจเรียนโอเคก็ถูกต้องนะครับบทนี้สอนอะไรเราอีกสุดที่รักกับต้นกล้าห้องนี้มีแค่2ชื่อนี้ละมั้ง
1: สอนให้เราอ่านออก
0: สอนให้เราอ่านออกเราต้องอ่านหนังสือขยันมันอ่านหนังสือเราจะอ่านออกตอบถูกบ้างเข้าเค้ามั่งเข้าคําครูก็ช่วยอีกตลอดเวลาหนูลูกณัฐธิพรณัฐธิพรบทนี้กําลังจะบอกอะไรเรากําลังจะสอนอะไรเรา
1: สอนให้เราอ่านภาษาไทยเยอะ
0: ๆสอนให้เราอ่านภาษาไทยเยอะๆก็ได้เนาะแต่ระหว่างตอบนี่เล็งมาที่ดาวก่อนเลยสอนให้เราให้มั้ยวะให้มั้ยวะให้มั้ยให้ให้ตอบโต๊ะ4โต๊ะ5โต๊ะ4โต๊ะ5ไม่เอาข้างหน้าแล้วโต๊ะ4โต๊ะ5บ้างกลุ่ม4กลุ่ม5ขอกลุ่มละ1คนกลุ่ม4
2: ไม่ใครตอบ
0: อย่าให้ต้องใช้ระบบสุ่มเพราะระบบสุ่มมันจะเสียววาบที่สันหลังใช่มั้ยจะเอาระบบสมัครใจหรือระบบสุ่มจ๊ะสมัครใจก่อนเด็กห้องนี้เก่งจะตายอ้าวกลุ่ม4ใครจะตอบจากบทขยานบทนี้ให้อะไรกับเราได้อีก
3: เล่นมีหลายคําตอบมาก
0: ไม่งั้นไม่ได้เล่นเกมนะนี่เกมรออยู่นะเนี่ย
4: เกมรอเราเป
0: ็
4: น
0: นะกลุ่ม5ลูก
5: ใช่มั้ยเดี๋ยวรอสักคร
0: ู่นะครูบังคับเลยแล้วกันหนูเลยลูกคนสวยจับไม้เลยเด็กๆปลายทางตอบคุณครูของหนูนะครับว่าบทอัคยานบทนี้เนี่ยให้ข้อคิดหรือเขาต้องการจะสื่อสารอะไรกับเราต้องการจะบอกอะไรกับเราลูกหนูตอบว่า
1: ได้วิชาค่ะ
0: ได้วิชายังไงลูกอธิบายให้เพื่อนๆฟังหน่อยได้วิชาอย่างไรได้วิชาอย่างไรเพื่อนในกลุ่มช่วยกันลูกช่วยกันเราต้องช่วยกันระดมสมองช่วยกันได้วิชาอย่างไรเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาไปทำอะไรลูก
1: ไปทำในชีวิตประจำค่ะ
0: ไปทำอะไรในชีวิตลูกไปประกอบ
1: อาชีพ
0: ผมเพื่อนหน่อยอุ้ยครูก็ใจให้จะเป็นลมไปด้วยเก่งลูกอันหนึ่งดาวนี่แบบนี้เห็นไหมครูดุไหมเนี่ยไม่ดุเลยแต่ถ้าดื้อเมื่อไหร่จะเจอแน่กลุ่ม 5หนึ่งคนเร็วเกมรออยู่กลุ่ม 5 หนึ่งคนอีกเยอะแยะเลยเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับเราได้ประโยชน์หลายสถานประการเรียนยังไงอีกถึงลำบากตรากตรำก็จำทนน่ะไปถึงอะไรลูกให้เขาคิดอะไรกับเราเอากลุ่ม5ต้องใช้ระบบสุ่มหรือระบบชี้กลุ่ม5
6: บังคับ
0: เริ่มแล้วนะเอาสุภาพบุรุษคนนี
7: ้
0: สแตมจับไมค์เลยลูกเอาชาแนลเด็กชายหอยทากเอาเลยชาแนลเร็วๆลูกน่ารักจะตายเนาะยังไงลูกให้เขาคิดอะไรกับเราหรือเขาต้องการจะบอกอะไรเราถึงการเรียนเนี่ยถึงลำบากตรากตรำเราก็จำทนเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ่ยคิดว่าเขาบอกอะไรเราการเรียนของเราเนี่ยมันถึงแม้ว่ามันจะลำบากถึงแม้ว่ามันจะต้องอดทนแต่เราก็ต้องพยายามทำไปเรื่อยๆเอาไมค์ใกล้ๆปากลูก
1: การเรียน
0: ยังไงลูกการเรียนมันต้อง
1: ศึกษา
0: ต้องศึกษายังไงลูกศึกษาอ่านหนังสือตั้งใจมันต้องไงลูก
1: ตั้งใจอ่านหนังสืออ
0: ่านหนังสือยังไงลูกอ่านหนังสือยังไงด้วยตรากตรำก็จำทนน่ะตรากตรำไปในกลุ่มช่วยกันตรากตรำก็จำทน
8: ขยัน
0: เน่ฝากดาวไว้เพื่อนหน่อยนะอ่านในนัดมาเอาช่วยกันทั้งห้องช่วยกันทั้งห้องนะครับโอ้เหงื่อแตกเลยเยี่ยมมากเด็กปลายทางก็ตอบคุณครูของนักเรียนได้ยอดเยี่ยมมากครับเอาปรบมือให้กับตัวเองหน่อยลูกกล้าแสดงออกดีมากยอดเยี่ยมดังนั้นรางวัลของเด็กที่ช่วยกันเด็กดีทั้งปลายทางและต้นทางช่วยกันคุณครูกันก็มีกิจกรรมมาให้ทำชื่อกิจกรรมว่ากิจกรรมเติมฉันนะครับกิจกรรมเติมฉันกิจกรรมของเราเป็นอย่างไรมาดูวิธีการทำกิจกรรมกันครับคุณครูกันก็จะมีวิธีการทำกิจกรรมว่าให้เด็กๆช่วยกันเติมคำที่หายไปจากบทอาขยานเด็กน้อยและข้อที่2ครูจะเปลี่ยนตำแหน่งคำที่เติมไปเรื่อยๆแต่ก่อนอื่นคุณครูกันต้องการ อาสาสมัครไม่อาสาสมัครเดี๋ยวมันจะวุ่นวายเอาตามดวงบุญวาสนาที่ทำกันมาครูจะสุ่มทั้งหมด13คนส่วนเด็กปลายทางเด็กปลายทางให้นั่งดูนะครับนั่งดูแล้วช่วยกันตอบคุณครูของนักเรียนดังๆส่วนเด็กต้นทางเดี๋ยวจะเป็นตัวแทนของเด็กๆทุกคนเด็กๆปลายทางทุกคนมาทำกิจกรรมนี้นะครับเอาละครับเด็กๆเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่าคุณครูก็ยกตัวอย่างเนื้อเพลงมาให้อามายทรงอย่างรู้ได้ยังไงเก่งกันไปแล้วนะเด็กปลายทางก็ตอบได้เหรอเนี่ยแซดอย่างบอยเธอไม่อินกับทรงอย่างแบดอย่างบอยเธอไม่เก็บค่าลิขสิทธิ์เลยนะครับนักร้องที่อยู่ไม่โดนหลอกร้องเพี้ยนขนาดนี้นะนะครูก็เพี้ยนเพราะเธอร้องเพราะครูอีกอ่ะแล้วครูก็จะมีตัวเลือกมาให้มีคำว่าแบดคำว่ารักคำว่าผู้ชายเด็กก็เติมไปทีละวรรคเลยทรงอย่างจุดๆๆๆๆทรงอย่างอะไรลูกเด็กปลายทางจำได้ไหมแบดก็คลิกคำว่าแบดแซดอย่างบ่อยเธอไม่อินกับผู้ชายแบดบอยทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยเธอไม่รักฉันก็คงต้องปล่อยคำว่าแบบนี้ถ้าตอบถูกก็จะได้ไปคนละ1ดาวแบบนี้เป็นต้นแต่ว่ามันใช่เนื้อเพลงไหมเนี่ยมันไม่ใช่เนื้อเพลงที่เราจะทำกันนะเราเป็นบทอคยานเรื่องเด็กน้อยนะครับดังนั้นครูการขอซุ่มเด็กๆมา13คนเริ่มเลยเป็นที่13ออกมา13มายืนรอเลขที่3ออกมามายืนรอข้างหน้ายืนตรงนี้ยืนมาข้างๆเลยยืนข้างต่อไป17ออกมา26ออกมา26 26 26ยี่หกไม่มาเปลี่ยน27ต่อไป17ไปแล้ว24 22 26ไปแล้วใช่ไหมโอ้โหตรงกลางพอดีเลยแม่นเลยขนาดนี้ลูก24
4: ไปแล้ว
0: มัน3ไปแล้วระบบครูรวนมั้ยเนี่ยลูก22
4: ไปแล้ว
0: บ้าไปแล้วโอ้แล้วบ้าไปแล้ว513ไปยัง20 12อย่าเพิ่งได้อีกคนแล้ว1 2 3 4 5อ่ะยืนดีๆลูกบังกระดานทำไมยืนเรียงไว้หนูมาแถว2มาแถว2มาแถว2รอแถว2เลยโอเคซุ่มต่ออย่าโดนจอนะ12
4: กูร
0: ั
4: ก
0: 12
4: เหรอ
0: 4 2 15สิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าย ี่สิบเท่าไหร่แล้วลูกกี่คนครูขอนับนะจำนวน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 13ครบแล้วไอ้เด็กในห้องนั่งลงเด็กๆอ่ะ13คนนี้13คนนี้มายืนฝั่งละ7คนมาตรงนี้ก่อนอยู่ซ้ายขวาเลยยืนไว้ตรงนี้1 2 3ด้านหน้า4 5อีก2คน
4: 2คน
0: 2 4 6 7ครบแล้วไปครูนับผิดครูตกคณิตศาสตร์หรือเปล่าอ่ะ1 2 3อย่าบังเพื่อนนะ4 5ตัวเล็กอยู่ข้างหน้าตัวเล็กอยู่ข้างหน้าผู้ชายตัวเล็กอยู่ข้างหน้าลูกอ่ะโอเคเข้ามาทางวันพร้อมไหมเด็กๆในห้องก็ไม่ต้องเสียใจปลายทางก็ไม่ต้องเสียใจนะครับช่วยตัวแทนของเราทั้ง13คนนี้เด็กๆพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมเอ่ยหูเอามือจับหูตาจมูก

0: หูหูตาจมูกจับให้ถูกจมูกตาหูหูตาจมูกจับให้ถูกจมูกตาหูจับไมค์จับให้ฉันดูจับไมค์จับให้ฉันดูจมูกตาหูจับหูตาจมูกจมูกตาหูจับหูตาจมูกพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วโอเคมีสติมีสติมีสติมีสติคนแรกใครจะออกยกมือขึ้นคนแรกใครจะมายกมือเลยได้หมดใครจะออกก่อนคนแรกเดินออกมาเลยคนแรกเลือกมาเลยไปหนูมาเลยลูกพร้อมนะนี่คือคนแรกของเราบทจุดจุดจุดจุดเด็กน้อยตัวเลือกคือบทอาขยานหรือบทละครจิ้มข้อที่ถูกต้องเลือกเลยถูกต้องนั่งที่ได้เด็กปลายทางก็ตอบถูกง่ายมากบอกแล้วคนแรกๆที่ออกมาใครเป็นอาสาสมัครคนแรกออกมาทุกคนจะได้ข้อง่ายต่อไปเด็กปลายทางครับตั้งใจดูตั้งใจดูจุดจุดจุดจุดเอ๋ยเด็กน้อยเด็กเอ๋ยเด็กน้อยหรือผู้ใหญ่เอ๋ยเด็กน้อยมาจิมตัวเลือกที่ว่าถูกเด็กหรือผู้ใหญ่อีกทีนึงจิมเบาจิมเบาๆนะเดี๋ยวของพังถูกต้องเยี่ยมมากเด็กปลายทางก็เยี่ยมมากเลยนะครับต่อไปคนต่อไปใครใครใครใครจะออกมายืนจุดจุดจุดจุดจุดความรักเรายังหรือความรู้เรายังเด็กหนูตอบว่าอะไรลูกความรู้นะหนูครูขอไม้หน่อยให้ครูถือความรักหรือความรู้ครับหันไปทางนู้นให้ตอบให้เพื่อนๆได้ยินด้วยความรักหรือความรู้
1: ความรู้ค่ะ
0: ความรู้ถูกต้องหนึ่งดาวต่อไปใครผมก่อนฝั่งนี้ไม่วิ่งมาเลยฝั่งนี้ไม่วิ่งมาเลยเรายังจุดจุดจุดจุดด้อยเร่งศึกษาหรือความรู้เรายังน้อยเร่งศึกษาผมตอบว่าอะไรครับ
2: ด้อยครับ
0: อะไรนะครับ
2: ด้อย
0: ตอบให้เพื่อนเราได้ยินด้วย
2: ด้อยคร
0: ับ ด้อยครับด้อยพี่ชัดชัดชัดชัด
2: ด้อยคร
0: ับ ด้อยนะยอดเยี่ยมมากรับไปหนึ่งดาวไปต่อไปหนูมาเลยเนี่ยเยี่ยมมากพร้อมหนูชื่อเล่นชื่อว่าอะไรคะแนะนำให้เพื่อนเรารู้จักหน่อยเร็ว
3: ลูกปัดค่ะ
0: ลูกปัดค่ะพร้อมไหมนะลูกปัดเมื่อจุดจุดจุดจุดใหญ่เราจะได้มีวิชาเมื่อเกิดใหญ่หรือเมื่อเติบใหญ่หนูตอบก่อนหนูตอบก่อนตอบให้เพื่อนเราได้ยินก่อน
3: เติบ
0: หันหน้าหากล้องลูก
3: เติบค่ะ
0: เมื่อเรา
3: เติบ
0: มารยาทของผู้อะไรผู้ฟังผู้ฟังใช่ไหมเมื่อเราเมื
3: ่
0: อ
3: เติบ
0: เติบจิ้มเติบใช่ไม่ใช่ถูกต้องเยี่ยมมากหนึ่งดาวหนูไม่เอาดาวหรอลูกครูปลาขึ้นฟ้านะฮะน่ะต่อไปมาเลยจ้าโอหนูเดี๋ยวเพื่อนไปทางเราไม่รู้จักหนูชื่ออะไรลูกบอกเพื่อนหน่อยหนูชื่ออะไรคะ
4: จ้าโอ
0: จ้าโอนะคะจ้าโอเป็นความรักหาเลี้ยงหรือเป็นเครื่องหาเลี้ยงหนูตอบก่อนหันหน้าหากล้องแล้วตอบก่อนลูกหนูจะตอบว่าเป็น
4: เครื่องค่ะ
0: เครื่องจิ้มสีเครื่องถูกต้องหนึ่งดาวคราวนี้หาเลี้ยงอะไรสำหรับตนผมมาก่อนผมชื่ออะไรครับ
4: เซอร์กิต
0: ครับอะไรนะครับ
4: เซอร์กิต
0: ครับเซอร์กิตแล้วไม่มีหางเสียงเลยเซอร์กิตเฉยๆหรือเซอร์กิตครับ
4: เซอร์กิตครับ
0: พูดเพราะๆทำหน้าหวานๆรอๆเราชมเพื่อนหน่อยเซอร์กิตครับหากล้องหากล้อง
4: เซอร์กิตครับ
0: เซอร์กิตครับเซอร์กิตสุดหล่อนะครับหาเลี้ยงอะไรระหว่างหาเลี้ยงชีพกับหาเลี้ยงชีวิตสำหรับตนเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนหรือเครื่องหาเลี้ยงชีวิตชีพถูกต้องโอ้ยเมื่อกี้มือสั่นด้วยเหมือนจะสุเสียงเสียงเสียวว่าจะผิดเยี่ยมมากต่อไปครับใครจะมาหนูเราชื่ออะไรลูกชื่ออะไร
5: สเนลครับ
0: สเนลครับได้อะไรลูกหันหน้าหากระดานได้จุดจุดจุดจุดจุดหลายได้ประโยชน์หรือว่าได้ประโยชน์ตอบว่าอะไร
5: ได้ประโยชน
0: ์ได้ประโยชน์จิ้มดูซิใช่ไหมถูกต้องเด็กๆปลาย

0: ทางก็ตอบช่วยเพื่อนด้วยไม่เอาดาวก็จะส่งไปขึ้นฟ้าอุ้มมานู่นกับฟ้าหลายอะไรลูกต่อไปชื่ออะไรคะคนสวย
1: ชื่อบีมค่ะ
0: อะไรนะคะ
1: บีมค่ะ
0: ชื่อบีมค่ะได้ประโยชน์หลายอะไรระหว่างหลายสถานกับหลายประการหลายอะไรคะ
1: หลายสถาน
0: หลายสถานใช่ไหมนะตอบซิหลายสถานจิ้มไปเลยถูกต้องได้ประโยชน์หลายสถานเพราะอะไรลูกเพราะการเรียนจงใครต่อมาชื่ออะไรคะคนสวย
2: คะ
0: บอกชื่อกับเพื่อนๆเราด้วย
3: เมทันค่ะ
0: งูมองหากล้องยิ้มสวยๆ
3: เมทันค่ะ
0: ชื่อเมทันเมทันจงอะไรลูกระหว่างจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลหรือจงขยันไปเถิดจะเกิดผลหนูตอบว่าหนูตอบว่าอะไรลูกอะไรนะ
3: ภาคเพียร
0: ภาคเพียรอ่ะคลิกซิภาคเพียรโอเคทีเดียวภาคเพียรเอาไม่ดาวไม่เอาแล้วลูกเราจะไปดาวแล้วเก่งมากเก่งมากโอเคเก่งมากต่อไปยืนรอเลยถึงลำบากจุดๆๆๆก็จำทนถึงลำบากตรากตรำหรือถึงลำบากประโยคบอกชื่อหน่อยหนูชื่ออะไรเพื่อนได้รู้จักเราด้วย
3: ข้าวตูค่ะ
0: ชื่อข้าวตูค่ะถึงอะไรลูกหนูจะตอบว่าถึงลำบาก
3: ตรากตรำ
0: ตรากตรำอาจิมสีชัยไหมนะถูกต้องตรากตรำรับไปหนึ่งดาวเกิดเป็นต่อไปใครเกิดเป็นจุดๆๆๆตอนนี้ชื่อน้ำหนาวรู้แล้วนะเพื่อนรู้แล้วตอบบ่อยเกิดเป็นอะไรลูกเกิดเป็นคนหรือเกิดเป็นประการตอบว่า
4: คนค่ะ
0: คนอาจิมสีใช่ไหมคำว่าคนถูกต้องเกิดเป็นคนคนสุดท้ายควรหมั่นชื่ออะไรคะ
5: ยาย่าค่ะ
0: ยาย่านะยาย่าคนสวยเกิดเป็นอะไรควรหมั่นอะไรควรหมั่นขยันเอ่ยหรือควรหมั่นภาคเพียรเอ่ยตอบว่าขยันอ่ะจิมสิขยันโอเคถูกต้องครบทุกคนอัปรมให้กับตัวเองหน่อยครับทั้งเด็กๆต้นทางและปลายทางทุกคนเด็กๆปลายทางก็บอกว่าง่ายมากง่ายมากโอเคง่ายมากใช่ไหมครับเด็กๆบอกว่าง่ายมากเด็กๆต้นทางคิดว่าง่ายไหมลูก
6: ง
0: ่
6: าย
0: ง่ายไหมลูกง่ายไหมเอ่ย
6: ง
0: ่ายไหมครับ
6: ง่ายครับ
0: ง่ายไหมครับ
6: ง่ายคร
0: ับเด็กๆจ๋า
6: จ๋า
0: เด็กๆจ๋า
6: จ
0: ๋
6: า
0: หูเด็กๆปลายทางด้วยทำพร้อมกันเลยหูจับหูตาไม่ต้องร้องครูร้องเองจมูกตาหูหูตาจมูกตาหูหูตาจมูกตาหูจับไม้จับให้ฉันดูจับไม้จับให้ฉันดูจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกหูตาจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูหูตาจมูกจับให้จมูกตาหูจับไม้จับให้ฉันดูจับไม้จับให้ฉันดูจับจมูกตาหูจับหูจมูกตาหูจับหูจมูกเออบางคนอย่างนี้เลยอ๋อจับว่าไม่ทันใช่ไหมเร็วใช่ไหมยิ้มอย่างนี้ใช่ไหมจับไปเลยใช่ไหมเห็นแล้วเมื่อกี้อย่างนี้เลยโถเอ้ยพร้อมฟังไหมเด็กปลายทางพร้อมไหมเด็กพร้อมไหมครับต้นทางพร้อมไหมเดี๋ยวว่าผมครูกระเซิงหมดแล้วไม่เป็นไรลูกมีสติแล้วใช่ไหมมีแล้วไหมครับมีสติแล้วใช่ไหมครับเด็กปลายทางด้วยใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วเราจะมาอ่านคำที่เราเล่นกิจกรรมเมื่อสักครู่อ่านเองเก่งจังเด็กอ่านเองได้หรือไม
6: ่
0: ได้แล้วเด็กปลายทางอ่านได้หรือไม่ได้แล้วงั้นอ่านพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วคำแรก
6: ขย
0: ัน
6: ความร
0: ู
6: ้
0: ด้อยเด็ก
6: เติบใหญ
0: ่คน
6: เคร
0: ื่อง
6: สถาน
0: ชีพ
6: ประโยชน
0: ์

0: ตรากตรำมีคนบอกครวนด้วยนะนี่ควรลูกรอเรือตัวนี้ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดไม่ใช่พยัญชนะต้นไม่ต้องไปรัวลิ้นมันควรได้เลยอ่านไหม
1: ควร
0: ควรยามาครับต่อไป
1: ม
0: ัน มัน
1: ขย
0: ัน ภาคเพียรเมื่อเราอ่านแล้วเราก็ต้องรู้คำอ่านด้วยมาดูคำอ่านกันอ่านอีกหนึ่งรอบอาขยานอ่านว่าอาขยานเสียงดังฟังชัดกว่านี้แล้วก็ต้องนั่งหลังตรงนั่งให้เรียบร้อยเด็กๆปลายทางด้วยนะครับตอนนี้มองมาที่หน้าจอโทรทัศน์พร้อมกับนักเรียนต้นทางแล้วอ่านคำอ่านอีกหนึ่งรอบตามครูกันความรู้อ่านว่าความรู
1: ้
0: ด้อยอ่านว่าด้อย
1: ด้อยอ่านว่าด้อย
0: เด็กอ่านว่าเด็ก
1: เด็กอ่านว่าเด
0: ็
1: ก
0: เติบใหญ่อ่านว่าเติบใหญ
1: ่เติบใหญ่อ่านว่าเติบใหญ
0: ่คนอ่านว่าคน
1: คนอ่านว่าคน
0: เครื่องอ่านว่าเครื่อง
1: เครื่องอ่านว่าเครื่อง
0: สถานอ่านว่าสถานชีพอ่านว่าชีพ
1: ชีพอ่านว่าชีพ
0: ประโยชน์อ่านว่าประโยชน
1: ์ประโยชน์อ่านว่าประโยชน
0: ์ตรากตรำอ่านว่าตรากตรำ
1: ตรากตรำอ่านว่าตรากตรำ
0: ควรอ่านว่าควร
1: ควรอ่านว่าควร
0: มันอ่านว่ามันขยันอ่านว่าขยัน
1: ขยันอ่านว่าขยัน
0: ภาคเพียรอ่านว่าภาคเพียร
1: ภาคเพียรอ่านว่าภาคเพียร
0: ปรบมือกับตัวเองหน่อยครับทั้งต้นทางและปลายทางนักเรียนทุกคนเก่งมากแต่เก่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องอ่านแล้วจำจำแล้วเดี๋ยววันหลังจะให้เขียนตามคำบอกนะใครได้คะแนนเต็มเยอะๆเด็กๆปลายทางด้วยนะครับคุณครูปลายทางของเด็กก็จะให้เด็กๆเขียนตามคำบอกจากคำเหล่านี้แหละใครเขียนได้เต็มบอกครูกันจะส่งรางวัลไปให้เลยต้นทางก็ต้องกลับไปอ่านด้วยดังนั้นเมื่ออ่านแล้วเล่นทำกิจกรรมแล้วได้ลองเติมคำแล้วก็ถึงหน้าที่ของเด็กๆที่จะต้องทำใบงานที่3เรื่องเติมคำจากบทอาขยานเด็กน้อยง่ายๆถ้าใครตั้งใจทำกิจกรรมเมื่อสักครู่ก็จะสามารถเติมคำได้แน่นอนโดยเด็กๆจะต้องทำกิจกรรมในชุดกิจกรรมนักเรียนเล่มสีเขียววิชาภาษาไทยนะครับหน้าที่12โดยมีบทบาทของคุณครูและนักเรียนดังนี้ครับคุณครูให้คำแนะนำช่วยเหลือนักเรียนเพิ่มเติมหากนักเรียนสงสัยหรือไม่เข้าใจตรงไหนนะครับและระหว่างการทำงานคุณครูช่วยตรวจสอบการเขียนของนักเรียนด้วยเพราะนักเรียนเขียนไม่มีหัวตัวไม่เท่ากันเขียนผิดแล้วไม่ยอมลบเขียนทับไปเลยแบบนี้ถือว่าไม่มีมารยาทในการเขียนวันนี้ฝึกเขียนใหม่นักเรียนทุกคนทั้งปลายทางและต้นทางเขียนให้สวยนะครับทำงานด้วยความสะอาดและนักเรียนต้องไม่รบกวนสมาธิผู้อื่นนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับหน้าที่12ลูกและทุกครั้งเวลาทำงานด้านล่างอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นและเลขที่ชื่อมีคำนำหน้าชื่อด้วยนะลูกเด็กหญิงเด็กชายลงมือทำ

ใครอยากตกแต่งเดี๋ยวครูการเดินแจกสีให้แต่ทำงานให้เสร็จก่อนทำงานให้เสร็จก่อนนะเขียนให้เสร็จทำให้เสร็จเขียนให้เสร็จก่อน

0: นั่นแหละมันมีตัวเลือกมาให้ไงลูก
1: เฉลยตั้งแต่ข้อ1
0: มีตัวเลือกมาให
1: ้เฉลยตั้งแต่ข้อ1
0: ถ้ามีสีไม้ใช้สีไม้ได้ใครมีสีไม้หยิบสีไม้ขึ้นมาใช้ได้เลยก็ใช้สีไม้ก็ได้ลูกใช้สีไม้ก็ได้ตอนนี้เขียนให้เสร็จก่อนดีกว่าเนาะคะแนนเราไม่ได้อยู่ที่การตกแต่งเนาะอยู่ที่การ

มีตัวเลือกมาให้เห็นไหมลูกเขียนอย่าให้ผิดเลยเดี๋ยวใครลายมือสวยๆเดี๋ยวไปโชว์หน้าห้องเป็นตัวอย่างนี่เขียนหัวกลมดีมากเลยเนี่ยสวยเลยคราวนี้แต่เขียนเส้นให้คมอีกนิดนึง

0: าเลือกถ้าใครอ่านไม่ออกก็คือไม่ได้ไงแต่ถ้าใครอ่านออกแสดงว่าทำได้อยู่แล้วเพื่อนบอกว่าเปิดไปดูอีกหน้านึงก็ได้แล้วแสดงว่าไม่ได้ฉลาดเขาเรียกว่าเป็นคนไม่มีความอะไรคุณธรรมจริยธรรมคือความอะไรความซื่อสัตย์เราต้องซื่อสัตย์กับตนเองซื่อสัตย์กับเพื่อนและซื่อสัตย์กับคุณครูใช่ไหม
1: ม
0: ัน
1: คนละเรื่องคนละเรื่อง
0: โอ้นี่ลายมือสวยยุภารัตน์ลายมือสวยนะหนูเขียนตัวเอียงไปนะต้นกล้าตัวมันโน้มไปทางขวาเขียนให้ตัวมันตรงเพราะว่าหนูนั่งเบี้ยวเนี่ยใช่เลยปรับเก้าอี้ใหม่ขยับเก้าอี้ไปนิดนึงให้นั่งได้สบายเก้าอี้ไม่ใช่โต๊ะรู้จักเก้าอี้ไหมอ่ะจับโต๊ะใหญ่เลยตายแล้วครูสอนไปเด็กจำว่าโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะครูควรลาออกใช่ไหมปรับเก้าอี้เข้าไปใหม่ลูกให้นั่งได้ดีกว่านี้ตัวจะได้ไม่เบี้ยวโอเคไม่เป็นไรแล้วลูกเด็กๆจะได้สนใจเรียนกับครูไงได้ดูผมเอาทำกลุ่มนี้โอ้กลุ่มนี้จะเสร็จแล้วเขียนไม่ต้องมือจับคอได้เลยลูกเขียนดีๆนั่งหลังตรงนั่นแหละคันนี้แม้กระทั่งนั่งเขียนก็ยังหล่อเลยเห็นไหมไม่ต้องเขินหรอกแม่หนูแล้วก็เขียนลายมือสวยได้อีกอันเนี้ยลายมือหนูวันไปลูกไม่โทรวันยุกยังเขียนเป็นอะไรเด็กสะบัดวันเนี้ยต้องมีหัวด้วยนะอ่าความคมของตัวหนังสือโค้งอยากให้ชัดอันนี้เขียนวัดเห็นไหมลูกหางมันวัดวัดเขียนให้ช้าแบบนี้เราจะเนี่ยเป็นตัวอย่างได้เลยสวยมากไม่นอนแล้วจะลูกนั่งหลังตรงถ้ามันเมื่อยก็ขยับก็มีประมาณเสร็จหรือยังเขียนชื่อยังนี่ไงเจอแล้วคนไม่เขียนชื่อเจอแล้ว

0: ถือไว้ดีๆถือแบบจับคู่เวลาหมดเวลาแล้วครับนักเรียนของคุณครูกันทั้งปลายทางและต้นทางตอนนี้วางดินสอแล้วก็มองมาที่หน้าจอโทรทัศน์เด็กๆต้นทางก็มองมาที่คุณครูกันครับจำได้ไหมเอ่ยกติกาของเราเมื่อครูบอกว่าหมดเวลาก็ให้วางดินสอครูมีเวลาทำให้ไหมมีครูมีเวลาทำให้อีกดังนั้นหยุดก่อนครับตอนนี้ปลายทางด้วยหยุดทำได้แล้วนะครับแล้วหันมาฟังคุณครูวันนี้คุณครูกันก็มากับเพื่อนด้วยอีกหนึ่งคนใช่ไหมครับแบบนี้แสดงว่าอะไรเด็กหญิงยุภารัตใช่ไหมลูกก็ไม่ใช่เด็กหญิงอะไรนะลูก
1: วร
0: ันนัทวรันนัทเหตุผลที่ครูต้องพาเพื่อนมาเพราะว่าอะไรดูครับนี่เขียนสวยมากเขียนหัวกลมตัวเท่ากันมีการเว้นช่องไฟได้อย่างถูกต้องและสวยงามนะครับถูกต้องเยี่ยมมากปรบมือกับเพื่อนหน่อยเยี่ยมมากครับป้ายขอให้เขียนสวยแบบนี้ตลอดไปและคนอื่นไม่ใช่ว่าเราจะเขียนสวยไม่ได้ทั้งต้นทางและปลายทางทุกคนเขียนสวยได้แต่อยู่ที่การฝึกฝนฝึกบ่อยๆเขียนบ่อยๆแล้วก็จะเขียนได้สวยแน่นอนครับดังนั้นเมื่อเสร็จแล้วบางคนใครยังไม่เสร็จบ้างยกมือมีไม่เอ่ยใครยังไม่เสร็จบ้างส่วนน้อยเด็กๆส่วนใหญ่ก็จะเสร็จแล้วทั้งต้นทางและปลายทางเรามาดูเฉลยกันดีกว่าเด็กๆอ่านพร้อมกันอ่านเองเก่งจังทั้งต้นทางและปลายทางถ้าพร้อมแล้วมองมาที่หน้าจอโทรทัศน์พร้อมแล้วเริ่มครับอ่านตั้งแต่บรรทัดบนสุดเอาไหมเด็กๆปลายทางพร้อมเด็กต้นทางพร้อมเริ่ม

0: ต่อไปบางคนตอบถูกทุกข้อเลยบางคนก็ผิดเพียง 1-2 ข้อเท่านั้นปรุงให้กับตัวเองหน่อยครับทางต้นทางและปลายทางยอดเยี่ยมเยี่ยมยอดมากๆเลยนะครับและแน่นอนนักเรียนคิดว่าบทอัคคยานเด็กน้อยให้ข้อคิดอะไรกับเราเด็กๆปลายทางและต้นทางตอบครูกันหน่อยครับบทอัคคยานบทนี้ให้ข้อคิดอะไรกับเราบ้างน้ำหนาวจับไมค์เลยลูกแล้วยืนขึ้นตอบให้เพื่อนๆปลายทางได้ยินด้วย
1: ทำให้เราอ่านหนังสือภาษาไทยออกค่ะ
0: ทำให้เราอ่านหนังสือภาษาไทยออกแล้ววิชาอื่นล่ะลูกอ่านออกไหม
1: อ่านออกค่ะ
0: อ่านออกทุกวิชาไหมลูกทุกวิชาเลยผมให้ต้นหนาวหน่อยต้นหนาวน้ำหนาว
2: ผมอยากตอบ
0: ผมอยากตอบผมตอบสิลูกให้เขาคิดอะไรกับเราอีกลูก
3: ถึงแม้เราจะลำบากแต่เราก็ต้องเรียน
0: ถึงแม้ว่าเราจะลำบากแต่เราก็ต้องเรียนโอ้โหปรบมือให้หน่อยลูกแสดงว่าเห็นความสำคัญกับการเรียนใช่ไหมครับถึงว่าเราลำบากเด็กๆรู้ว่าความรู้ที่เราจะได้สามารถทำให้เราหลุดพ้นจากความยากลำบากได้เราก็ต้องเรียนเมื่อเรียนแล้วมีความรู้เราไปประกอบอาชีพเราก็จะมีกินมีใช้เราจะไม่ลำบากอีกต่อไปใช่ไหมเยี่ยมยอดมากเลยครับกล้าเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับคุณครูขอไว้ตอบนอกเวลากันดีกว่านะครับไว้ตอบนอกเวลากันดีกว่าเด็กๆปลายทางก็ยังคงตอบคุณครูของหนูได้อีกนะครับยังตอบ

คุณครูของหนูได้อีกนะครับแต่วันนี้ห้องเรียนต้นทางของเราหมดเวลาแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าก่อนที่จะหมดเวลาคุณครูก็ต้องบอกสิ่งที่คุณครูปลายทางและเด็กๆจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปมีอะไรบ้างนะครับ1ก็คือบทอาขยานวิชาหนาเจ้านะครับใบงานที่

องค์ที่1ครับเปลี่ยนบทอาขยานกันบ้างจากบทอาขยานเรื่องเด็กน้อยเป็นบทอาขยานเรื่องวิชาหนาเจ้าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรให้กลับไปอ่านในหนังสือวรรณคดีลำนำมาล่วงหน้าต่อจากตอนที่ครูกันได้อ่านจบไปแล้วมันจะมีตอนหลังต่ออีกก็กลับไปอ่านไปทบทวนมานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเรียนในชั่วโมงถัดไปเกี่ยวกับเรื่องบทอาขยานวิชาหนาเจ้าสำหรับวันนี้ขอให้นักเรียนต้นทางทุกคนและนักเรียนปลายทางทุกคนรวมถึงคุณครูนะครับโชคดีสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เต็มตีโต้ต
3: ำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย
6: เอาล่ะฮะวันนี้เรามาเจาะลึกกันถึงเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้ากันเลยดีกว่านะฮะเป็นชิ้นๆไปเลยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเวลาที่อยู่ในบ้านเนี่ยมันก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลากหลายใช่ไหมไม่รู้จะดูชิ้นไหนดีวันนี้เรายกชิ้นใหญ่ๆมาดูกันเรามาเริ่มจากชิ้นใหญ่ที่เล็กสุดในนั้นก่อนแล้วกัน
7: ชิ้นใหญ่ที่เล็กสุด
6: ที่บอกว่าใหญ่ไม่ใช่เรื่องของขนาดแต่เป็นเรื่องของ
8: อันตราย
6: อันตรายก่อนอื่นสวัสดีพี่แน่ก่อน
9: สวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
6: ผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าจาก PEA ครับอยู่กับเราตลอดเลยนะฮะเครื่องนี้สำคัญตรงที่ว่าอันตราย
7: อ
6: ันตรายยังไงเวลาไฟฟ้าอยู่กับน้ำแล้วก็มาสัมผัสตัวอันตรายไหมล่ะ
11: อันตราย
6: เกิดรั่วเกิดอะไรขึ้นมาเต้นอยู่ในห้องน้ำคนเดียวสนุกแค่เลยเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องอุ่นมันยังไงพ
11: ี่ก็ต้องเท้าความก่อนนะร่างกายคนเราจะมีความต้านทานประมาณ 200,000 ถึง 500,000 โอห์มยิ่งความต้านทานสูงเรายิ่งกันไฟได้เยอะ
6: ใช
11: ่หลักการง่ายๆเลยแต่ถ้าโดนน้ำเมื่อไหร่หรือเปียกตัวเหงื่อเมื่อไหร่เนี่ยจะเหลือแค่พันโอห์ม
6: มันกระจอกเยอะเลยนะ
11: ใช่จากหลักแสนเลยครับ
6: กระจอกเยอะเลย
11: จากหลักแสนจะเหลือแค่พันทำไมถึงมีข่าวทำไมถึงมีคำพูดว่าตัวเปียกอย่าถอดปลั๊กหรือใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
6: เ
11: ออนี่คือผลครับว่าทำไมอ
7: ันตรายมากจริงๆ
11: ทีนี้ปุ๊บพอเราเห็นเครื่องทำน้ำอุ่นครับสังเกตไหมมันเขียนว่าควรติดตั้งสายดิน
6: เออ
11: เพราะนี่ฮะ
7: อันตรายถึงชี
11: วิตควรติดตั้งสายดิน
6: เฮ้ยโอ้โหเป๊ะเลยใช่ใช่ติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์ติดเงิน
11: จริงๆครับแล้วเขารู้ได้ไงว่าติดตั้งหรือยังล่ะ
6: ครับ
11: มันมีปุ่มเทสอยู
6: ่อ๋ออ
11: ๋อทุกเครื่องแอร์ปุ่มเทส
6: กดแตะนะกดแตะนะ
11: กดปุ๊บแล้วมันดีดแปลว่าใช้งานได
6: ้เฮ้ยผมกดเล่นตลอดเลย
11: นั่นแหละตอนนั้นถ้ามันดีดไปปุ๊บแล้วอย่าลืมเก็บกลับด้วยนะ
6: เอาลืม
11: ตัวดีดนะต้องเก็บกลับด้วยนะเพราะได้รู้ว่ามันเทสใช้งานแล้ว
6: ต้องเก็บกลับด้วย
11: แล้วใช้งานเราทุกการใช้งานเทสทุกครั้งก็ยังดี
6: กดเทสหน่อย
11: ครับผม
6: อันนี้ชิ้นแรกเรื่องอันตรายแล้วก็มีปุ่มกดเทสอย่าลืมกดเทสกันแล้วก็อย่าลืมกดกลับด้วยจะได้ใช้งานได้ต่อไป
11: ใช่ครับผม
6: โอเคชิ้นแรกคือเครื่องทำน้ำอุ่นชิ้นที่สองเราอยากพูดถึงตู้เย็นตู้เย็นนี่ก็เป็นตัวนึงที่รู้สึกว่าโอ้โหมันดูน่าจะเปลืองไฟมันนะ
11: คือจริงๆตู้เย็นหลักการจริงไม่ค่อยเปลืองไฟเท่าไหร่คร
6: ับ
11: อ๋อ
6: เหรอ
11: แต่ที่เราเปลืองไฟบ่อยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะความลังเลของเราวันนี้จะกินอะไรดีนะเปิดบ่อยๆเนี่ยคือตู้เย็นเนี่ยมันถูกตั้งมาคือว่าเนี่ยตอนนี้เราต้องการอุณหภูมิสมมติ10องศาเลย
6: 10องศาเลย
11: 10องศาเลยถ้าเราเปิดบ่อยอุณหภูมิภายนอกเข้าไปอุณหภูมิข้างในก็ร้อน
6: เกิดการผันผวนทั้งระบบเกิดขึ้น
11: เครื่องคอมเพรสเซอร์ของตู้เย็นเนี่ยก็ต้องทำงาน
6: เพื่อปรับอุณหภูม
11: ิถูกต้องเพื่อความเย็นกลับเข้ามา
6: โอเค
11: เนี่ยแล้วเราเปิดบ่อยก็เปลืองไฟ
6: อ๋อการพยายามเอาอุณหภูมิกลับมาให้คงที่นี่แหละ
11: ใช
6: ่ไม่เสียพลังงาน
11: ถูกต้อง
7: คือปิดค้างไว้เฉยๆนี่ก็คือแทบจะไม่ได้
11: แทบจะไม่
6: ปล่อยครับ
7: เปิดมันก็
11: สังเกตถ้าเรามีสัญลักษณ์เบอร์5ครับ
6: ไ
11: ม่เขียนชัดเจนว่าประมาณ300กว่าวัตต์เองครับไม่เยอะเลย
6: ท่านจะมีต่อปีแล้วต่อปีกี่บาท
11: ใช่ถูกต้องครับนั่นคือเปิดไว้เฉยเลยแช่ไว้เฉยคุณไม่ต้องเสียเลยก็เท่านั้น
6: แต่มันไม่มีใครใช้ตู้เย็นแล้วปิดไว้ตลอดกาลแล้วฮะ
7: มันต้อง
6: เก็บอะไรมาทับประทานบ้าง
11: ใช่ครับอันนี้ก็ถูกต้องครับผม
6: เพราะฉะนั้นการเปิดแต่ละครั้งก็อยากให้จะวางแผนการเปิดให้ดี
7: วางแผนการเปิด
6: เฮ้ย

0: เว้ย
1: จะหยิบอะไรบ้าง
2: จริงครับไม่จับใครได้จริงๆนะ
0: ตู้เย็นเนี่ยเวลาวางเนี่ยควรจะวางยังไง
2: คือตู้เย็นสมัยเนี้ยคืออย่าชิดผนังเลยอย่าชิดผนังเลย
0: บางคนอุ้ยมันเกะกะไม่เฉยดันที่ผนังกัน
2: แล้วถ้าปลอดโปร่งยิ่งดีเพราะการระบายอากาศของตัวอย่างที่บอกครับว่าถ้าอุณหภูมิมันไม่ถึงเนี่ยตัวพัดลมหรือตัวระบายอากาศมันจะดันออกมาถ้ามันอยู่ในอบเกินไปเนี่ยมันก็ระบายได้น้อยเหมือนเราอยู่ที่พี่โล่งครับเราปลอดโปร่งไหมแต่ถ้าเราดูแคบๆอ่ะมันก็ความร้อนก็อยู่สะสมตรงนั้นแหละมันก็ระบายออกไม่หมด
0: ระบายออกไม่ได้
2: ใช่มันก็ยิ่งเปลืองไฟหนัก
0: เลยทำให้รอบๆมันร้อนอ่ะ
2: ใช่
1: แสงที่เขาระบายคือมันอยู่ข้างหลัง
2: ใช่ครับข้างหลังครับถูกต้อง
1: มันก็เลยต้องมีสเปซ
0: เ
1: ยอะให้มันได้ออก
2: เวลาเราแกะตู้เย็นเนี่ยในกล่องจะเขียนชัดเจนเลยว่าให้อย่าให้ชิดผนังเกินไป
0: มันเท่าไหร่นะ10-20 เซน
2: ประมาณ20 เซน
0: จำได้ว่า20 เซนคือที่ออฟเซต20 เซนทุกด้านจะดี
2: ใช่ครับ
0: แล้วข้างๆด้วยเพราะข้างก็
1: ไม่ค่อยมีใครทำ
2: ใช่
0: คือวางชิ้นดีกว่าพื้นที่อะไรเงี้ยเป็นเรื่องการทำงานที่มันจะได้ประสิทธิผลมากขึ้นนะ
2: ความปลอดภัยหลายอย่างด้วยครับตอนนี้ครับผม
0: ไปดูแอร์กันดีกว่า
2: ฮะ
0: แอร์นี่มันมีฟังก์ชันยังไงทำงานยังไงฮะ
2: คือแอร์เนี่ยหลักการง่ายๆคือมันพยายามปรับอุณหภูมิที่เราตั้งไว
0: ้
2: ในสมมติเราอยู่ในห้องเราตั้ง25องศา
0: เราอยากให้อุณหภูมิ25 องศา
2: แอร์ก็จะทำการดูดลมออกไปดูดลมร้อนออกไปที่เขาว่าคอมเพรสเซอร์ที่เราอยู่ที่ระเบียงครับน
0: ั่
2: นคือพัดลม
0: คอยร้อนนะ
2: คอยร้อนคือดูดลมในห้องออกไปแล้วเครื่องที่ความเย็นของตัวแอร์จะเป่าลมเย็น
0: คอยเย็นเป่าลมเย
2: ็
0: น
2: ออกมาถ้าอุณหภูมิถึง25 องศาตัวคอมเพรสเซอร์จะหยุด
1: ค่ะ
0: อ๋อท่านเงียบ
2: ใช่เวลาเราซื้อแอร์มันเขียนชัดเจนว่าอ่ะ7,500 วัตต์
0: หร
2: ือ7,000 วัตต์ละกันมันจะเขียนชัดเจนแปลว่าอะไร1,000 วัตต์เนี่ยใช้งานต่อเนื่อง1 ชั่วโมงคิดค่าไฟ1 หน่วย
0: แล้ว7,000 วัตต์ก็
2: ประมาณ7 หน่วยต่อชั่วโมง
0: เปิดชั่วโมงก็7 หน่วย
2: แต่เขาว่าชั่วโมงเนี่ยคอมเพรสเซอร์ไม่ได้เดินตลอดเวลา
0: อ๋อใช
2: ่มันเดินประมาณสัก10 นาที
0: ก็หยุดเพราะว่าอุณหภูมิในห้องได้แล้ว
2: ก็หยุด
0: ถ้าอุณหภูมิมันเสียไปอ
2: ี
0: กเกิดกระทุ้งอ
2: ี
0: ก
2: ก็เดินมาทีนี้เรามันมีความสงสัยที่ว่าเฮ้ยทำไมใช้ไฟเดือนนี้กับเดือนที่แล้ว
0: มันค่าไฟ
2: ไม่เท่ากัน
0: ทำไม
2: เพราะอุณหภูมิภายนอกที่อยู่รอบห้องนะครับบางครั้งอาจจะเปิดหน้าต่างก็ได
1: ้
2: หน้าต่างปุ๊บแดดร้อนไหมเห็นไหมครับ
0: คือมันอยู่ที่อุณหภูมิตั้งต้นของห้องเท่าไหร่
2: ใช่ไหมครับถูกต้อง
0: แล้วจริงทิศของการวางห้องนั้นมีผลไหม
2: มี
0: เพราะว่าผนังด้านทิศใต้ที่ด้านทิศตะวันตกโดนรับแดดทั้งวัน
2: ถูกต้องครับ
0: กว่าแอร์จะรีดอุณหภูมิในผนังออกไป
2: คอมเพรสเซอร์ก็เดินตลอดเวลา
0: โอ้โหทำงานหนักเลยนั่นเองผมว่าทำไมถึงได้เย็นช้า
2: ใช่
0: แอร์เนี่ยต้องติดตั้งยังไงติดหน้าต่างไหมฮะ
2: คือจริงๆอ่ะจริงตัวแอร์เนี่ยติดตั้งที่เราสะดวกจริงๆนะแต่ถ้าใกล้ตัวที่เราวางคอมเพรสเซอร์ครับจะประหยัดในการติดตั้งมากกว่าผมบอกแบบนี้เพราะท่อน้ำในการลำเลียงหรือตัวระบายน้ำออกไปเนี่ยที่เราเห็นเวลาเปิดแอร์แล้วน้ำหยดเนี่ยนั่นคือระบายคอยเย็นออกไป
0: มันต
2: ันใช่ครับนั่นแหละครับนี่ผลว่าเราต้องอยู่ใกล้มากสุดเพื่อประหยัดในการติดตั้งและค่าใช้จ่ายหลายๆอย่าง
0: ครับ
2: จริงๆอ่ะสำคัญที่สุดนะถ้าบ้านคุณหรือพื้นที่อยู่อาศัยคุณมีร่มไม้นะประหยัดไฟได้เยอะเลย
0: อันนี้
2: ชัดเจนเลยนะครับ
0: มันช่วยกรองแสงแดด
2: ใช่มันร่มมีร่มใช่ครับผม
0: เทแสงไป
2: ใช่ครับนี่สำคัญเลย
0: คร
2: ับผม
0: อันนี้ก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าหลักสามชิ้น
2: ใช่ครับผม
0: ค่าไฟที่มันค่าไฟของประเทศเราเนี่ยเขาคิดยังไงพี่
2: คือหลักการค่าไฟอ่ะไปคิดเหมือนอัตราก้าวหน้าผมเปรียบเทียบง่ายๆกันเป็นโลกกลมๆแล้วกันเช่นว่าสมมติว่า1-50 หน่วยคิด2 บาท
0: โอเค
2: 51 หน่วยถึง 100 หน่วยคิด3 บาท
0: แพงขึ้น
2: แพงขึ้นทีนี้ปุ๊บถ้าสมมติว่าคุณใช้ไฟไป70 หน่วยล่ะคิดยังไงคิด50 หน่วยแรกอ่ะ2 บาท
0: 2 บาท
2: ที่คุณเกินมาค
0: ือ20
2: ประมาณ20 หน่วยไอ้19 หน่วยนั่นแหละคิด3 บาท
0: ก็
2: คือว่าอะไร
0: ยิ่งใช้เยอะยิ่งแพง
2: ถูกต้อง
1: แต่เขาคิดแค่ส่วนที่เกินมา
2: ที่เกินมา
1: ส่วนที่ไม่เกินคิดราคาเท่าเดิมไป
2: ถ้าสมมติว่าสมมติ300 หน่วยขึ้นไปก็คิดเท่านี้เลยเรทนี้เลย
0: เข้าใจแล้ว
2: ไม่ใช่บอกว่าคุณใช้ไฟ700 หน่วยคุณจะเสียเรทหมดเลยไอ้แรกๆคุณเสียค่าบันไดแหละหลังๆมาที่คุณเกินคุณต้องคิดเรท
0: ขั้นบันไดคุณ
2: ขั้นบันได
0: คุณผู้ชมเข้าใจไหม
2: ภาษีเหมือนภาษีครับภาษีอัตราก้าวหน้ายิ่งใช้สูงคุณก็ยิ่งจ่ายค่าไฟแพง
0: เพราะฉะนั้นก็มันก็แปลว่าประหยัดเถอะ
1: ประหยัดก็ดีก็ประหยัดไปหลายอย่างเลยนะ
0: ตัวคูณด้วยนะตัวคูณน้อยลงอะไรเงี้ยก็
1: เปลืองทีก็เปลืองกันเป็นแบบทวีคูณ
2: แบบ
1: ปุ๊บๆอย่าง
0: น
1: ี้เลย
0: เพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราก็ได้บอกวิธีการประหยัดไฟในเบื้องต้นทางกายภาพเนาะวันนี้ก็เต็มอิ่มเลยเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะทุกชิ้นที่หลักในบ้านเรานะฮะทั้งเรื่องการติดตั้งตำแหน่งการติดตั้งการทำงานต่างๆรวมถึงเรื่องของค่าไฟด้วย
2: ใช่ครับ
0: ฮะ คิดไว้สักหน่อยก็ดีว่าค่าไฟแพงมากนะฮะแล้วก็
1: จริงเดือน
0: จริง
1: เดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือแบบตกใจอ่ะ
0: ดีอ่ะ
1: อากาศมันร้อนด้วยแหละ
0: ถูกต้องถูกต้องอย่างที่พี่นายบอกเลยนะ
1: ประหยัดได้ก็ประหยัดนะ
0: ทำตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจาก PA ดีที่สุดนะฮะขอบคุณพี่นายมากนะฮะ
3: ขอบคุณ
1: ค่ะ
3: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับไม่ว่าปัญหาเล็กปัญหาใหญ่นะฮะสามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยนะครับปัญหาที่ส่งเข้ามากรุณาส่งรูปมาด้วยนะครับจะได้เห็นได้ชัดเจนแล้วก็แก้ได้ถูกจุดนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงถึง10โมงครึ่งทางอมรินทร์ TV HD ช่องสายของหัวเราะอะไรวะ
1: เรียบร้อยจังเลยวันนี
3: ้เขาเรียบร้อยมาก
1: นั่งเรียบร้อยแล
3: ้
1: วเร
3: ีย
1: บร้อย
3: วันนี้ผมน้องน้ำทิพย์รายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดี

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกะค่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะซึ่งคาบก่อนหน้านี้นะคะนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับหลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและการเขียนในรูปกระจายนักเรียนก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะส่วนในชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบค่ะการเปรียบเทียบก็จะมีมากกว่าน้อยกว่าแล้วก็มีเท่ากับใช่ไหมคะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะได้เรียนรู้การในเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนนับ2จำนวนไม่เกิน 100,000 ที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากันดูจากกิจกรรมแรกกันค่ะค่ะซึ่งกิจกรรมแรกนะคะนักเรียนสังเกตภาพสินค้าของคุณครูค่ะสินค้าของคุณครูมีอะไรบ้างคะมีหมวกแล้วก็มีอะไรอีก
1: พวงก
0: ุ
1: ญแจ
0: หมวกราคาเท่าไรคะ159บาทและพวงกุญแจราคา99บาทคุณครูถามว่าสินค้าใดมีราคามากกว่า
1: หม
0: วกมีราคามากกว่านักเรียนทราบได้อย่างไรทำไมหมวกถึงมีราคามากกว่าคะ159มากกว่า99นักเรียนคะนักเรียนมีแนวคิดอย่างไรที่จะพิจารณาว่าจำนวนใดมากกว่าอะไรนะคะดูจากหลักบางคนบอกว่าดูจากหลัก159มีกี่หลักคะ
1: 3
0: หลัก99มีกี่หลักคะ
1: 2
0: หลักนั่นเองนะคะ

0: 3หลักก็เป็นจำนวนนับที่มากกว่า2หลักนักเรียนก็เลยตอบ159มากกว่า99ราคาของหมวกมากกว่าราคาของพวงกุญแจใช่ไหมคะคุณครูก็มีแนวคิดที่แตกต่างนะคะมานำเสนออีกหนึ่งแนวคิดซึ่งเป็นแนวคิดแรกเลยนะคะนักเรียนแนวคิดที่1เป็นการเปรียบเทียบจำนวนโดยเทียบกับ100มีใครคลิปแบบไหมคะ159เกิน100ไปหรือยังเกินไปแล้วแต่99เกิน100ได้ยังคะ
1: yeah.
0: ยังไม่เกิน99น้อยกว่า100แต่159มากกว่า100ดังนั้น159จึงมากกว่า99คุณครูใช้แนวคิดแบบนี้ได้ไหมคะ
1: yeah.
0: ได้เหมือนกันแล้วอย่างที่นักเรียนนำเสนอแนวคิดของคุณครูมานะคะก็จะตรงกับแนวคิดนี้เลยคือใช้ตารางหลักเลขโดยพิจารณาจากตารางหลักเลขแบบนี้159เลขโดดที่อยู่หลักร้อยคือเลขอะไรคะ
1: 11
0: เลข1เลขโดดที่อยู่ในหลัก10คือ
1: 5
0: เลข5และเลขโดดที่อยู่ในหลักหน่วยก็คือเลข
1: 9
0: ต่อมา99เลขโดดที่อยู่ในหลักร้อยมีไหมคะ
1: ม
0: ไม่มีเลขโดดที่อยู่ในหลัก10คือ
1: 9
0: และเลขโดดที่อยู่ในหลักหน่วยก็คือ
1: 9
0: การเปรียบเทียบจำนวนโดยใช้ตารางหลักเลขเราก็สามารถพิจารณาได้159มี1อยู่ในหลัก100มีค่าเท่าไหร
1: ่
0: 100แต่ว่า99ตัวเลขที่อยู่ทางซ้ายสุดก็คือเลข9อยู่ในหลักอะไรคะ
1: หล
0: ัก10มีค่าเท่าไหร่
1: 90
0: 100เป็นยังไงกว่า90คะ100มากกว่า90ก็สามารถสรุปได้ว่า159มากกว่า99นั่นเองเหมือนที่นักเรียนพูดมานะคะเราสามารถใช้แนวคิดที่แตกต่างกันในการวิเคราะห์ในการดูว่าจำนวนใดมากกว่าได้นะคะดังนั้นเราก็สามารถสรุปได้ว่า159มากกว่า99หรือถ้าเราพูดอีกแบบนึงเราจะพูด99มาก่อน
1: เราน้อยกว่
0: าถ้าเราพูด99ก่อนเราก็จะต้องพูดว่า99น้อยกว่า159นั่นเองใช่ไหมคะนักเรียนคะถ้าคุณครูไม่ใช้เป็นตัวหนังสือแบบนี้คุณครูอยากเขียนเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่านักเรียนยังพอจำได้ไหมคะว่าเครื่องหมายมากกว่าเขียนอย่างไรนักเรียนลองเขียนกลางอากาศให้คุณครูดูสิคะเครื่องหมายมากกว่าเครื่องหมายมากกว่าเราจะหันปากอ้าไปทางไหนคะทางซ้ายนั่นเองนะคะเพราะว่าทางซ้ายมากกว่าเราก็จะหันปากอ้าไปทางที่มากกว่าแล้วเครื่องหมายน้อยกว่าล่ะคะถ้าคุณครูจะพูดว่า99น้อยกว่า159คุณครูจะเขียนเครื่องหมายน้อยกว่าเขียนอย่างไรเขียนกลางอากาศให้คุณครูดูหน่อยค่ะปึ๊บนะคะ99น้อยกว่า159เครื่องหมายน้อยกว่าก็คือจะหันแหลมๆนี้ไปทางซ้ายนั่นเองนะคะเครื่องหมายน้อยกว่าซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะเรียนเรื่องการเปรียบเทียบหลังจากที่นักเรียนเรียนเรื่องนี้ไปแล้วนักเรียนจะสามารถทำอะไรได้บ้างคะจากจุดประสงค์การเรียนรู้แบบนี้เลยนะคะข้อที่1นักเรียนสามารถเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากันได้นะคะแล้วสามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้ตามนะคะมีเหตุผลในการสนับสนุนหรือโต้แย้งแนวคิดได้อย่างสมเหตุสมผลเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ค่ะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบจำนวนถัดไปเลยนะคะจะเป็นจำนวนเกี่ยวกับอะไรนะคะตัวอย่างต่อไปของคุณครูจะเป็นตัวอย่างเรื่องร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งหนึ่งค่ะขายเครื่องใช้ไฟฟ้าในเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนได้ดังนี้นะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดแรกคืออะไรคะ
1: ต
0: ู้
1: เย
0: ็นขายได้เท่าไหร่ลูก
1: 7,490
0: เครื่องต่อไปอะไรคะ
1: เคร
0: ื่
1: องซ
0: ัก
1: ผ้า
0: ขายไปได้เท่าไหร่คะ
1: 32,492
0: เครื่องและสุดท้ายเครื่องปรับอากาศขายไปได้เท่าไหร่คะ
1: 1
0: อะไรคะ
1: 100,000
0: เลยนะคะเครื่องปรับอากาศขายไปได้100,000เครื่องเลยนะคะซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้า2ชนิด ที่ตนเองอยากได้เลือกมา2ชนิดนะคะแล้วนำจำนวนเดี๋ยวฟังก่อนนะคะแล้วนำจำนวนที่ขายได้มาเปรียบเทียบกันโดยให้นักเรียนเขียนเปรียบเทียบลงในสมุดเขียนว่าอย่างไรสมมุตินักเรียนเปรียบเทียบตู้เย็นกับเครื่องซักผ้านักเรียนก็เขียนว่าขายตู้เย็นได้มากกว่าหรือน้อยกว่าเครื่องซักผ้าเขียนไว้ในสมุดนะคะแล้วเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ด้วยว่า 7,490 มากกว่าหรือน้อยกว่า 32,492 นักเรียนเข้าใจกติกาไหมคะนักเรียนต้องทำ2อย่างอย่างที่1ที่นักเรียนต้องเขียนคือเขียนว่าอะไรคะตู้เย็นขายได้มากกว่าหรือน้อยกว่าเครื่องซักผ้าบรรทัดที่1ต่อไปบรรทัดที่2นักเรียนก็เปรียบเทียบจำนวน 7,490 มากกว่าหรือน้อยกว่า 32,492 ถ้าหากว่านักเรียนเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้า2ชนิดนี้หรือถ้านักเรียนอยากเลือก2ชนิดไหนให้นักเรียนสามารถเลือกได้ด้วยตัวเองเลยเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะคุณครูจะให้นักเรียนลงมือทำได้โดยที่คุณครูปลายทางให้คำแนะนำเพิ่มเติมเมื่อนักเรียนสอบถามด้วยนะคะระหว่างที่ทำงานคุณครูตรวจสอบความถูกต้องของผลงานของนักเรียนด้วยค่ะหากนักเรียนคนใดไม่เข้าใจนะคะยกมือสอบถามคุณครูได้และใช้ถ้อยคำที่สุภาพขอให้นักเรียนทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและไม่รบกวนสมาธิของผู้อื่นนะคะนักเรียนนำสมุดขึ้นมาแล้วเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นักเรียนต้องการเปรียบเทียบได้เลยค่ะเลือกมา2ชนิดนะคะ

0: ตอนนี้หลายคนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนเปรียบเทียบนักเรียนเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถ้าเลือกเรียบร้อยแล้วนั่งตัวตรงแล้วมาดูเฉลยกันใครเลือกตู้เย็นกับเครื่องซักผ้ายกมือขึ้นใครเลือกตู้เย็นกับเครื่องซักผ้ายกมือขึ้นเดี๋ยวเรามาเฉลยกันว่าตู้เย็นกับเครื่องซักผ้านะคะตู้เย็นขายได้มากกว่าหรือน้อยกว่าเครื่องซักผ้านักเรียนมาดูกันค่ะตู้เย็นกับเครื่องซักผ้าเวลาเราเปรียบเทียบตู้เย็นขายได้เท่าไหร่คะ 7,490 เครื่องเครื่องซักผ้าล่ะ 32,492 เครื่องขายตู้เย็นได้มากกว่าหรือน้อยกว่าเครื่องซักผ้าคะขายได้มากกว่าหรือน้อยกว่าคะน้อยกว่าเพราะอะไรเพราะอะไรคะถ้าเราใช้ตารางหลักเลขตู้เย็นนะคะเลขโดดที่อยู่ในหลักหมื่นมีไหมคะไม่มีแสดงว่าราคาตู้เย็นถึง 10,000 ไหมลูกไม่ถึง 10,000 นะคะมีเลข7อยู่ในหลักมีเลข7อยู่ในหลักพันเลข4อยู่ในหลักเลข4อยู่ในหลักร้อยนะคะเลข9อยู่ในหลัก10และหลักหน่วยเป็นเลขอะไรคะเลข0ต่อไปเครื่องซักผ้า 32,492 เครื่องเลขโดดที่อยู่ในหลักหมื่นคือเลข3เลขโดดที่อยู่ในหลักพันคือเลข2เลขโดดที่อยู่ในหลักร้อยคือเลข4เลขโดดที่อยู่ในหลัก10คือเลข9และเลขโดดที่อยู่ในหลักหน่วยคือเลข2ตอนนี้นักเรียนมาพิจารณาตารางหลักเลขนี้นักเรียนเห็นชัดขึ้นไหมคะว่าเครื่องซักผ้าหรือว่าตู้เย็นที่ขายได้มากกว่ากันถ้าเป็นตู้เย็นเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดคือเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดของตู้เย็นคือเลขอะไรคะเลข7อยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับ 7,000 เลขโดดที่อยู่ในทางซ้ายสุดของเครื่องซักผ้าคือเลข3อยู่ในหลักหมื่นมีค่า 30,000 เพราะฉะนั้น 7,000 น้อยกว่า 30,000 เพราะฉะนั้นตู้เย็นก็ขายได้จำนวนน้อยกว่าเครื่องซักผ้านั่นเองเวลาเขียนเด็กๆเขียนสรุป 7,490 น้อยกว่า 32,492 ถ้าคุณครูอยากจะพูดจำนวนของเครื่องซักผ้าก่อนคุณครูจะต้องบอก 32,492 เป็นยังไงคะถ้าคุณครูพูดจำนวนของเครื่องซักผ้าก่อน 32,492มากกว่าถ้าเราจะพูด 32,492 ก่อนเราก็ต้องพูดว่ามากกว่า 7,490 ซึ่งสามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายน้อยกว่าได้ดังนี้แล้วก็สามารถเขียนเป็นเครื่องหมายมากกว่าได้ดังนี้นายยกมือให้คุณครูดูอีกครั้งนึงสิคะใครเลือกตู้เย็นกับเครื่องซักผ้ายกมือนักเรียนตรวจสอบของตนเองนะคะขายตู้เย็นได้น้อยกว่าเครื่องซักผ้าหรือเปล่าแล้วเขียนลงไปทันไหมคะถ้าทันเขียนเครื่องหมายถูกไว้เลยแสดงว่ากิจกรรมนี้นักเรียนทำถูกต้องไปแล้ว1ข้อนะคะต่อไปนักเรียนเลือกอะไรกันบ้างคะตู้เย็นกับเครื่องปรับอากาศตู้เย็นกับเครื่องปรับอากาศนะคะนักเรียนเปรียบเทียบได้อย่างไรนักเรียนใช้วิธีอะไรในการเปรียบเทียบคะนักเรียนใช้วิธีอะไรเปรียบเทียบใครเลือกตู้เย็นกับเครื่องปรับอากาศบ้างยกมือขึ้นมีหลายคนเลยนะคะแล้วนักเรียนใช้วิธีอะไรในการเปรียบเทียบคะนักเรียนดูจากดูจากตัวเลขนะคะดูจากหลักของเลขใช่ไหมคะเครื่องปรับอากาศมีถึง 100,000 ถ้าคุณครูใช้ตารางหลักเลขตารางหลักเลขของคุณครูก็ต้องมีหลักแสนด้วยตู้เย็นเป็นจำนวนกี่หลักคะนักเรียน4เป็นจำนวนกี่หลักคะ4หลักเพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่หลักพันหลักแรกคือหลักพัน490แบบนี้ใช่ไหมคะถ้าเป็นหลักแสน เลข1อยู่ในหลักอะไรคะหลักแสนเลข1เราก็ต้องเขียนตั้งแต่หลักแสนเลยหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลัก10แล้วก็หลักหน่วยก็เป็นเลข0แบบดังนั้นเราสรุปได้หรือยังคะว่าขายตู้เย็นหรือเครื่องปรับอากาศได้มากกว่าขายเครื่องปรับอากาศได้มากกว่าดังนั้นนักเรียนดูสรุปของตนเองนะคะ7,490 น้อยกว่า 100,000 นะคะหรือถ้าเราจะพูดอีกแบบนึงเราต้องพูดว่ายังไงคะหรือ 100,000
1: มากกว
0: ่า 100,000 มากกว่า 7,490นั่นเองนะคะหรือถ้าเราเขียนเป็นสัญลักษณ์ก็จะเขียนแบบนี้นายยกมือให้คุณครูดูอีกครั้งสิคะใครเลือกตู้เย็นกับเครื่องปรับอากาศที่ตัวเองเขียนคำตอบมานั้นถูกต้องไหมคะร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งนี้ขายตู้เย็นได้จำนวนน้อยกว่าเครื่องปรับอากาศหรือถ้าใครตอบว่าขายเครื่องปรับอากาศได้จำนวนมากกว่าตู้เย็นได้ไหมคะได้ไหมถ้าหนูเอาเครื่องปรับอากาศขึ้นก่อนแล้วบอกว่ามากกว่าจำนวนตู้เย็นได้ไหมคะก็ได้เช่นเดียวกันสุดท้ายใครเลือกสุดท้ายเลือกอะไรนะ
2: เคร
0: ื่
2: องซ
0: ัก
2: ผ้าก
0: ับเครื่องซักผ้ากับเครื่องปรับอากาศไหนใครเลือกเครื่องซักผ้ากับเครื่องปรับอากาศคะเปรียบเทียบได้ยังไงเอ่ยห้องต้นทางของเรามีเลือกแค่คนเดียวนะคะแล้วห้องเรียนปลายทางนะคะมีใครเลือกเครื่องซักผ้ากับเครื่องปรับอากาศบ้างยกมือหน่อยค่ะและเปรียบเทียบได้อย่างไรคะเครื่องซักผ้าขายได้จำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่าเครื่องปรับอากาศคะขายได้น้อยกว่านั่นเองนะคะถ้านักเรียนดูจากตารางหลักเลขเราก็จะได้ว่าเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดของ 32,492 เนี่ยคือเลข3อยู่ในหลัก 10,000 มีค่าเท่ากับ 30,000 แต่ว่าเครื่องปรับอากาศเมื่อสักครู่นี้เราดูกันแล้วใช่ไหมคะ 100,000 เลขโดดทางซ้ายสุดอยู่ในหลักแสนมีค่า 100,000 ซึ่ง 30,000 น้อยกว่า 100,000 เพราะฉะนั้นเครื่องซักผ้านะคะก็ขายได้จำนวนน้อยกว่าเครื่องปรับอากาศนั่นเองเดี๋ยวนักเรียนตรวจสอบสัญลักษณ์ด้วยนะคะเวลาเราสรุปนะคะ32,492 น้อยกว่า 100,000 นะคะหรือถ้าเราพูดอีกอย่างนึงเราพูดว่า 100,000 ก่อนต้องเป็นหรืออะไรคะ 100,000 เป็นยังไงลูก
2: มากกว
0: ่า100,000 มากกว่า 32,492 ยากหรือง่ายไม่ยากนะคะถ้าจำนวนหลักต่างกันเราก็พิจารณาที่จำนวนหลักได้เลยใช่ไหมคะถ้าจำนวนหลักมากกว่าจะมีค่าเป็นยังไงคะถ้าจำนวนหลักมากกว่าจะมีค่าม
2: าก
0: กว่าจำนวนไหนที่จำนวนหลักน้อยกว่าก็จะมีค่าน้อยกว่านั่นเองนะคะเราก็สรุปได้ว่าร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งนี้ขายเครื่องซักผ้าได้จำนวนน้อยกว่าเครื่องปรับอากาศนั่นเองค่ะต่อไปคุณครูมีกิจกรรมสินค้าดีสมราคาซึ่งเป็นกิจกรรมใหม่ดังนั้นให้นักเรียนขีดเส้นใต้ขั้นคำตอบของนักเรียนเมื่อสักครู่ไว้ค่ะใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นใต้ขั้นคำตอบของเมื่อสักครู่ไว้นะคะขีดเส้นใต้ขั้นไว้เลยค่ะต่อไปนะคะกิจกรรมสินค้าดีสมราคาคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรนักเรียนดูค่ะคุณครูมีสินค้ามาให้นักเรียน2ชนิดเป็นสินค้าชนิดเดียวกันนะคะแตกต่างกันหายมาดูภาพเร็วภาพแรกเป็นภาพของอะไรคะตู้เย็นใช่ไหมคะภาพที่2เป็นภาพของตู้เย็นเหมือนกันเลยแล้วตู้เย็น2อันนี้นะคะตู้เย็น2เครื่องนี้แตกต่างกันอย่างไร
2: ขนาดเครื่องใหญ่กว่า
0: ขนาดใช่ไหมคะเครื่องนี้เครื่องใหญ่กว่าเครื่องนี้เครื่องเล็กกว่าแล้วก็เขามีคุณสมบัติที่แตกต่างกันอันนี้ถ้าเรากระหายน้ำเราสามารถมากดดื่มได้เลยแต่ถ้าอันนี้นะคะถ้าเราหิวน้ำเราต้องเปิดมามีช่องแช่แข็งด้วยทั้งสองนะคะเดี๋ยวเรามาดูราคากัน ราคาของตู้เย็นเครื่องนี้ราคาเท่าไหร่คะห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบต่อไปตู้เย็นชนิด B ราคา 9,290 ตู้เย็นนะคะ2เครื่องนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรให้นักเรียนนะคะเปรียบเทียบราคาตู้เย็นทั้ง2แล้วตัดสินใจว่าจะซื้อตู้เย็นเครื่องใดเพราะเหตุใดอันดับแรกนะคะนักเรียนมาเปรียบเทียบกันก่อนตู้เย็นชนิด A ราคา 59,990 บาทตู้เย็นชนิด B ราคา 9,290 บาทนะคะ 9,290 บาทตู้เย็นชนิด A หรือชนิด B ที่มีราคามากกว่ากันคะตู้เย็นชนิด A ราคามากกว่าตู้เย็นชนิดB ใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะเลือกซื้อตู้เย็นชนิด A หรือชนิด B ถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะเลือกซื้อตู้เย็นชนิด A หรือชนิด B ไหนใครเลือกซื้อชนิด A ใครเลือกซื้อชนิด B เดี๋ยวให้คนเลือกซื้อชนิด A ก่อนใครจะตอบเหตุผลกับคุณครูดีคะว่าทำไมถึงเลือกซื้อตู้เย็นชนิด Aอ่ะให้น้ำหนาวใช่ไหมลูกอ่ะน้ำหนาวตอบคำถามคุณครูหน่อยค่ะว่าทำไมน้ำหนาวถึงเลือกซื้อชนิด A คะเพราะว่าอะไร
1: เพราะว่ามันมีคุณภาพดีกว่าค่ะ
0: น้ำหนาวบอกว่าเลือกซื้อตู้เย็นชนิด A เพราะว่ามีคุณภาพดีกว่าถึงแม้ว่าราคาเขาจะเป็นยังไงคะราคาเขาจะแพงราคาเขาจะมากกว่าน้ำหนาวก็เลือกซื้อชนิด A เพราะว่าคุณภาพดีกว่าใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าเราเลือกซื้อสินค้าจริงๆนักเรียนต้องไปดูด้วยนะคะว่าคุณภาพดีกว่าจริงหรือไม่นะคะแล้วก็เรานะคะใช้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนเราก็เลือกซื้อเฉพาะที่เราจำเป็นใช่ไหมคะไหนใครเลือกซื้อตู้เย็นชนิด B เดี๋ยวให้จิรศักดิ์ใช่ไหมลูกเดี๋ยวให้จิรศักดิ์ตอบคำถามนะคะบอกเหตุผลว่าทำไมเลือกซื้อตู้เย็นชนิด B คะ
3: ราคาถูกกว่าครับ
0: เพราะว่าราคาถูกกว่านะคะจิรศักดิ์อาจจะมีความจำเป็นไม่มากเท่าไหร่ที่จะต้องซื้อสินค้าชนิด B ชนิด A ใช่ไหมคะเราก็เลยเลือกซื้อแค่ชนิด B พอถ้าเราอยากกินน้ำอยากดื่มน้ำเย็นเราก็สามารถเปิดตู้เย็นได้ใช่ไหมคะนักเรียนเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมต่อไปด้วยโดยกิจกรรมต่อไปนี้นะคะจะตรวจสอบความเข้าใจรายบุคคลของนักเรียนให้นักเรียนนะคะเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนนี้โดยเขียนเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงในช่องว่างให้นักเรียนเขียนข้อ1ลงในสมุดของตนเองแล้วลอกโจทย์ข้อนี้ลงไปแล้วก็เขียนเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงในช่องว่างค่ะใครเข้าใจคำสั่งแล้วยกมือขึ้นค่ะใครไม่เข้าใจยกมือขึ้นนักเรียนต้องเขียนโจทย์นี้ไหมคะเขียนโจทย์ด้วยนะคะแล้วเราก็เขียนเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าลงไปในช่องว่างพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลงมือทำได้เลยนะคะหากนักเรียนไม่เข้าใจยกมือสอบถามคุณครูได้แล้วก็ใช้ถ้อยคำที่สุภาพในการสอบถามด้วยนะคะทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและไม่รบกวนสมาธิของผู้อื่นค่ะฝากคุณครูปลายทางให้คำแนะนำเพิ่มเติมเมื่อนักเรียนสอบถามและระหว่างนักเรียนทำงานนะคะคุณครูตรวจสอบความถูกต้องของผลงานของนักเรียนด้วยนะคะนักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะ

เขียนจำนวนนี้เลยที่1แล้วก็เขียนโจทย์แล้วเขียนเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงในช่องสี่เหลี่ยม

ได้เลยลูกมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ

0: คนปรบมือ5ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งตอนนี้คุณครูเห็นว่าทุกคนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันโดยให้เพื่อนที่คุณครูเห็นว่าทำเสร็จก่อนใครเลยออกมาเฉลยใครอยากออกมาเฉลยยกมือขึ้นเดี๋ยวให้เชฟค่ะเชฟออกมาเฉลยเลยนะคะเขียนเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับยังครูถือสมุดให้ค่ะเขียนเครื่องหมายให้คุณครูตรงนี้เลยเดี๋ยวนักเรียนดูนะคะว่าเชฟเขียนเครื่องหมายถูกต้องหรือไม่เชฟอย่าให้มือโดนลงเขียนยาวๆนะคะตอนนี้เชฟเขียนเครื่องหมายถูกต้องแล้วนะคะเชฟอ่านที่ตัวเองตอบเลยค่ะ 8,495 เชฟพูดใจใหม่เลย
1: 8,495 น้อยกว่า 80,495
0: เชฟตอบถูกต้องไหมคะและคำตอบของเชฟก็ถูกต้องนักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกของตนเองได้เลยถ้าใครทำถูกต้องนะคะปรบมือให้เชฟหน่อยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะนักเรียนเราจะมาสรุปบทเรียนกันนะคะสรุปบทเรียนก่อนที่เรานะคะจะทำแบบฝึกหัดการเดี๋ยวเรามาสรุปวิธีการเปรียบเทียบกันก่อนค่ะการเปรียบเทียบจำนวนนับ2จำนวนนะคะที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากันนักเรียนพิจารณาจากตรง

ตัวเลขที่อยู่ทางซ้ายมือสุดใช่ไหมคะถ้าค่าของเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายมือสุดมากกว่าแสดงว่าจำนวนนั้นเป็นยังไงคะมากกว่านั่นเองนะคะถ้าจำนวนใดที่มีค่าของเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดเนี่ยมากกว่าก็จะมากกว่านะคะแล้วมีอีกบางคนนะคะไม่ได้สังเกตที่ค่าแต่ก็คือเป็นเรื่องเดียวกันเขาสังเกตที่จำนวนหลักเลยจำนวนใดที่มีจำนวนหลักมากกว่าจะมีค่าเป็นยังไงคะก็จะมีค่ามากกว่านั่นเองนะคะในการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนที่จำนวนหลักไม่เท่ากันนะคะถ้าจำนวนใดที่ค่าของเลขโดดในหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดมากกว่าก็จะมีค่ามากกว่าหรือถ้าเราพิจารณาที่จำนวนหลักนะคะจำนวนที่มีหลักมากกว่าก็จะมีค่ามากกว่านั่นเองมากกว่าจำนวนที่มีหลักน้อยกว่านั่นเองนะคะต่อไปค่ะจะเป็นแบบฝึกหัดแบบฝึกหัด 1.5 นักเรียนนำชุดกิจกรรมขึ้นมาค่ะนำชุดกิจกรรมขึ้นมาเลยนะคะแล้วเปิดไปที่แบบฝึกหัด 1.5 ค่ะนักเรียนปลายทางเปิดไปที่แบบฝึกหัดที่ 1.5 นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด 1.5 ข้อที่ 1และข้อที่ 2ค่ะนักเรียนลงมือทำได้เลยแบบฝึกหัดข้อที่ 1และข้อที่ 2นะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะลงมือทำได้เลยค่ะข้อที่ 1และข้อที่ 2

เสร็จแล้วใช่ไหมนักเรียนใครที่เสร็จแล้วนักเรียนทำข้อ3ต่อได้เลยนะคะ

กว่าหรือน้อยกว่า 6,000 กันเลยเสร็จแล้วใช่ไหมคะอันนี้เหลือข้อ3หนูทำต่อได้เลยนะลูกอันนี้หนูเขียนไว้บรรทัด2เหรอคะคืออย่าหนูอย่าหลงนะอันนี้เป็นตัวแรกหนูมาเขียนไว้บรรทัด2แบบเนี้ยหนูต้องดูให้ดีๆว่าจำนวนไหนจำนวนไหนนะคะเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมคะทั้ง3ข้อเลยอาหารเดี๋ยวเราจะทำข้อนี้กันต่อแต่ว่าหนูรอก่อนนะตอนนี้นักเรียนหลายคนนะคะทำเสร็จแล้วใครเสร็จแล้วยกมือค่ะถึงข้อที่2ยกมือใครเสร็จถึงข้อที่3แล้วคะยกมือเลยส่วนมากก็ทำเสร็จกันหมดแล้วนะคะเดี๋ยวนักเรียนพลิกไปดูหน้าถัดไปค่ะตอนนี้ใครที่ทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวส่งให้คุณครูตรวจสอบทีหลังนะคะแต่ว่าตอนนี้พลิกไปดูข้อที่2นักเรียนสังเกตข้อที่2ค่ะข้อที่2นะคะ 11,050เป็นจำนวนนักเรียนดูข้อที่2ข้อ1ย่อยนะคะเป็นจำนวนเป็นจำนวนให้นักเรียนเขียนต่อไปว่าเป็นจำนวนกี่หลัก11,050เป็นจำนวนกี่หลักคะ5หลักหรือว่า4หลักกี่หลักคะ5หลักนักเรียนก็เขียน5หลักไปเลยแล้วเขาเว้นว่างไว้แล้วเขียนคำว่าในหลักใช่ไหมคะนักเรียนในหลักนี้นักเรียนดูจำนวนที่อยู่ทางซ้ายสุดจำนวน เลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดคือเลขอะไรทางซ้ายสุดคือหลักหมื่นใช่ไหมคะคือเลขอะไรนี่ค่ะเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดในหลักหมื่นคือเลข1เพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนเป็น1ในหลักนักเรียนเขียนเลยค่ะเอาไว้เป็นตัวอย่างเมื่อนักเรียนนำกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะ1ในหลักอะไรคะหลักหมื่นมีค่า1หมื่นใช่ไหมคะต่อไปบรรทัดที่2 9,898 เป็นจำนวนจำนวนกี่หลักคะ 9,898 เป็นจำนวนกี่หลัก4หลักเพราะฉะนั้นช่องว่างช่องแรกนักเรียนก็จะเขียนว่า4หลักและช่องว่างก่อนคำว่าในหลักเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดคือเลขอะไรคะเลข9เราก็จะเขียนว่า9ในหลักนั่นเองเขียนเลข9ในหลัก9อยู่ในหลักอะไรคะ9อยู่ในหลัก1,000นักเรียนก็จะเขียน1,000เขียนชื่อหลักนะคะมีค่าเท่าไหร่มีค่ามีค่า 9,000 นักเรียนก็เขียน 9,000 จากนั้นนักเรียนก็เปรียบเทียบข้อ1เอาไว้เป็นตัวอย่างให้กับข้อที่2และข้อที่3นะคะนักเรียนทำได้ไหมคะทำได้นะเข้าใจขั้นตอนและวิธีการทำนะคะส่วนข้อที่3ใหญ่นั้นมีทั้งหมด6ข้อให้นักเรียนเปรียบเทียบทำได้ไหมคะไหนใครที่ทำได้โดยที่ไม่ต้องสอบถามผู้ปกครองเลยยกมือขึ้นเก่งมากค่ะขอให้นักเรียนทำและนำมาส่งคุณครูในวันถัดไปนะคะถ้าเข้าใจดีแล้วเดี๋ยวเรานะคะมาดูว่าชั่วโมงถัดไปเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องอะไรนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องการเปรียบเทียบจำนวนนับ2จำนวนที่ไม่เกิน 100,000 ที่มีจำนวนหลักเท่ากันในวันนี้นะคะเป็นจำนวนหลักไม่เท่ากันเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้การเปรียบเทียบของจำนวนนับ2จำนวนที่มีหลักเท่ากันนั่นเองสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือบัตรภาพสินค้าหลักลูกคิดตารางหลักเลขและวงล้อตัวเลขค่ะใบกิจกรรม 1.3 นะคะแล้วก็แบบฝึ

1.6 ค่ะครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้รายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย
2: วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของภัยพิบัติกันเลยนะหรือว่าภัยพิบัติที่มันจะเกิดขึ้นจากเกี่ยวกับบ้านเราได้เนี่ยคือเราเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเนี่ยคือมันมีกี่อย่างครับพี่นะครับ
3: ก็หลักๆที่เราเห็นชัดเจนนะครับก็พายุฝนบ้านเราเป็นเมืองร้อนชื้นครับยังไงก็มีพายุ
2: ถูกต้อง
3: พายุปุ๊บเกิดอะไรขึ้นน้ำท่วมต
2: ่อ
3: หลักๆที่เราจะเจอคือน้ำท่วม
2: ครับ
3: ที่ถ้าเราเจอจริงๆนะครับคือน้ำท่วม
2: ครับ
3: น้ำท่วมเนี่ยประเด็นหลายอย่างคือไฟฟ้าลัดวงจรโดนไฟดูดหลายอย่างนะครับตรงนี้
2: โอ้ใช่บอกแล้วไฟปัญหาไฟฟ้ากับน้ำนี่เป็นของคู่กันแต่ว่าพายุฝนปกติฟ้าผ่าอะไรเงี้ยไฟฟ้าดับเรามีวิธีการแก้ไขหรือว่าดูแลตัวเองให้ปลอดภัย
4: หรือระมัดระวังดูยังไงว่าเรามีโอกาสเสี่ยงจะโดนแบบว่าฟ้าเปรี้ยงลงมาทั้งวันอย่างเง
3: ี้ยคือหลักการง่ายๆที่เราเห็นชัดเจนคือต้องมีเสาล่อฟ้าเสาล่อฟ้าเนี่ยมันจะครอบคลุมรัศมีประมาณ30องศารอบตัว
2: ยิ่งเสาลูกค้าถึงว่ามีบ้านอยู่แล้วตั้งเสาบนหลังคาม
3: ันจะคุมบ้าน
2: มันจะเป็นโคน
3: 30องศาก
2: รวยเงี้ยรอบบ้านครอบไว้อย่างเง
3: ี้
2: ย
3: แล้วบ้านบางหลังเนี่ยอยู่ใต้ตึกสูงหรือใกล้ๆตึกสูงก็ไม่ต้องทำเพราะเสาตึกสูงเขาคุม
2: ได้โคนนั้นได้โคนใหญ่กว่า
3: ไม่ช่วยใช่อันนี้ก็ดีอย่างนึง
2: แต่ตั้งอยู่กลางทุ่งเลย
3: ก็ต้องควรมีเสาล่อฟ้า
2: แต่มีต้นไม้ใหญ่ข้าง
3: ๆถึงแม้ต้นไม้ใหญ่ต้องวันนึงถ้าเกิดมันผ่าต้นไม้แล้วปุ๊บอีกวันอีกรอบนึง
2: ต้นไม้ก็ล้มมาโดนบ้านเราปัง
3: เดี๋ยวเราจะผ่าบ้านเราต่อก็ได
2: ้
3: นี่ต่างจังหวัดเนี่ยบอกว่าเฮ้ยอย่าไปเปิดทีวีอย่าไปตอนฝนตกหนักนะ
2: เดี๋ยวฟ้าผ่าทีวีนะ
3: คือต้องเรียกว่าสมัยก่อนระบบกราวที่เราคุยกับสายดินนะครับยังไม่มีพอขนาดนี
2: ้บางวันก็ไม่มีเลย
3: ใช่บางที่มีเสาล่อฟ้าเนี่ยเรามีกราวดีขึ้นเนี่ยไฟฟ้ามันลงกราวแต่ถ้าเกิดโอเคงดได้ก็ดีก็ประหยัดไฟไปด้วย
4: แล้วคำถามคาใจอันนี้สงสัยส่วนตัว
2: ครับ
4: แม่ชอบบอกว่า อยู่บนรถเนี่ยถ้าฝนตกเนี่ยโหเล่นมือถือไม่ได้เลยปิดมือถือ
2: ทำไมอ่ะ
4: เดี๋ยวฟ้าผ่า
2: ฟ้าผ่าใคร
4: ผ่าเราม
2: ือถือแค่ละ
4: ต้องบอก
2: พี่แดกถามเลย
4: ผ่าเราม
2: ือถือแค่ละ
4: ถ้าหนูตอบแม่ว่าไงคะ
3: คือจริงๆเนี่ยทั้งผมเลยนะตัวผมเอง
2: ครับผม
3: เคยเทสโดยการเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยไปแก้สายไฟแรงสูงเลยอันนี้ระบบ 115,000 โวลต์อ่ะนะก็มีปัญหาอะไร
2: ไม่ผ่าเนาะ
3: ไม่ผ่า
2: ไม่ช็อต
3: ไม่อะไรเลยและหลักการคือถ้าอยู่บนรถเนี่ยไม่ต้องกลัวฟ้าผ่าเลย
2: ครับ
3: เพราะเคยได้ยินคำว่าหลักการกงฟาราเดย์มั้ยครับกงฟาราเดย์
2: กงฟาราเดย
3: ์รอบตัวจะมีเหล็กอยู
2: ่ครับ
3: ปล่อยไฟฟ้าปุ๊บๆมารอบตัวเราอยู่ทั้งในกลาง
2: ไม่มีอะไร
3: หลักการเดียวกันครับพอรถเป็นโครงเหล็กและอย่างสำคัญคือรถเราเคลื่อนที่ตลอดเวลาฟ้าผ่าไม่ได้เคลื่อนที่นะฟ้าผ่าแต่เกิดฟ้าผ่าเฉพาะต้นไม้อยู่กับที
2: ่คือมันไม่เหมือนในหนังนะ
3: มัน
2: ไม่
3: ใช่แบบวิ่งตุ้มตุ้มตาม
2: ไม่ใช่
3: ฟ้าผ่าจะหาจุดที่สูงที่สุดแล้วหาตรงลงกราวที่ดีที่สุด
2: ครับ
3: นั่นแหละครับ
2: ก็คือฟ้าควรจะเลือกตึกข้างๆมากกว่ารถแหละ
3: ใช่หรือต้นไม้สูง
2: ครับ
3: ถ้านอกจากว่าเราอยู่กลางทุ่งนาเลยจอดคันเดียวโดๆเลยถึงแม้ฟ้าผ่าก็อย่างบอกมันก็ให้ลงกราวลงพื้นดินยางระเบิดนี่ถูกต้องแต่เราไม่เป็นไรเพราะเราอยู่ในโซลที่รถ
2: ครับ
3: ผม
2: เพราะฉะนั้นคุณแม่ครับนี่มันส่วนตัวมากเลยนะเว้ยนี่คือการทวงคืนสิทธิในการเล่นมือถือระหว่างฝนตกในรถเหรอ
4: พูดแล้วก็ไม่เชื่อหรอกด้วยนะ
2: โอเคเอาเป็นว่าไม่เป็นไรปลอดภัยนะครับก็หลักการตามนี้คือเข้าใจแล้วพายุฝนไม่ยอมหยุดนะตกไปเรื่อยๆน้ำท่วมโอ้โหน้ำท่วมเมื่อกี้คุยไปแล้วน้ำท่วมมีผลอะไรกับระบบไฟฟ้าบ้าง
3: คืออันดับแรกคืออย่างที่บอกน้ำเป็นตัวนำไฟฟ้า
2: ใช่
3: ถ้าสมมติว่าเราน้ำท่วมปลั๊กไฟสวิตช์ไฟคิดว่าตรงนั้นจะรั่วไหม
2: รั่ว
3: ก็ต้องรั่ว
2: แน่นอน
3: อันตราย
2: เ
3: ราควรอันดับแรกคือบ้านไหนที่บ้านที่ไหนที่มีสวิตช์เรียกเบรกเกอร์เก่าๆครับเขาไม่ได้แยกชั้นก็ต้องปิดให้หมดแต่ถ้าบ้านไหน

0: เอ๊ะถ้าไม่อยู่เลยก็คนปิดให้หมด
1: ใช
0: ่แต่ให้ก็ต้องอยู่ชั้น2ก็ต้องปิดชั้น1ปิดสวิตช์ให้หมด
2: ส่วนใหญ่เบเกอร์มันแยกลูก
0: แยกเค้าเรียกแยกชั้นแยกชั้นแยกอุปกรณ์ได้เดี๋ยวนี้ด
1: ี
0: กว่าเลยครับผมแต่ความจริงก็ไม่ควรอยู่เนาะอันนี้ต้องการคือถ้านํา
2: เรา
0: ก็ใช่อ
2: ัน
0: น
2: ี้
0: เข้าใจ
2: ชาวบ้าน
0: แต่ว่าชาวบ้าน
2: ครับโอเคก็คือโดยหลักการแล้วตั้งแต่เริ่มทำบ้าน
0: อ
2: ่ะก็ควรจะแยกให้เรียบร้อยนะ
0: ถูกต้องครับ
2: ตัวเบเกอร์เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณก็จะมีความลำบากในเรื่องไม่คาดฝันแล้วเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นจำเป็นที่ต้องแยกชั้นแยกต้องดูแค่ชั้นเดียวอีกชั้นหนึ่งต้องตัดไฟทิ้งมันจะได้ทำได
3: ้แล้วนี่ถามอีกนิดนึงในกรณีที่อย่างน้ำมันท่วมเนี่ยมันไม่ได้ท่วมแค่บ้านเราถูกไหมมันท่วมไปมันเชื่อมไปทั้งหมดแล้วเราสับแล้วรู้ไงบ้านข้างๆสับไม่สับคือจะรู้ได้ไงว่าสับแล้วแล้วน้ำข้างล่างนี่มันยังอันตรายอยู่ไหมหรือว่า
0: ร
3: ่วมไหมหรือ
0: จะพูดตรงว่า
3: ข้างนอกหรออะไรเงี้ย
0: เป็นสิ่งที่พูดตรงว่าต้องตอบยากนะเพราะว่าไฟฟ้าเราไม่เห็น
2: ถูก
0: แล้วไม่เลือกดูด้วยทีนี้ปุ๊บถามว่าถ้าเราจำเป็นต้องออกไปข้างนอกจริงๆเนี่ย
2: ครับ
0: เกาะกลางไม่มีคนเดินเลย
2: คือพื้นที่สาธารณะเนี่ยยังคงต้องมีไฟอยู่
0: มีไฟอยู
2: ่อ
0: ย่างพวกเกาะกลางถนนเนี่ยจะมีโคมไฟสาธารณะถูกต้องไหมครับ
2: ใช่จ้ะ
0: โคมไฟสาธารณะก็มีสายไฟอยู
2: ่
0: เราไม่รู้ว่าดับหรือไม่ดับ
2: สมมติไม่ดับทำไงอ่ะ
0: ก็ห้ามเข้าใกล้ไงครับ
2: เห็
0: นไหมครับ
2: ไฟเยอะไหมฮะ
0: เยอะครับเยอะ
2: เยอะด้วย
0: คือไฟเยอะไม่เยอะเนี่ยสำคัญเลยไหมครับแค่นิดหน่อยคุณก็ตายละ
1: เออจริงด้วย
0: อย่าไม่ต้องไฟเยอะหรอกแค่ไฟ
2: ต้องรอเยอะมากเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ก็ตายละ
3: ได้ไม่เยอะอีก
0: ใช่มันไม่ใช่ไฟแบตเตอรี่เล็กมันเป็นไฟที่เราใช้ภายในบ้าน
2: ครับ
0: ไฟถนนก็อันตรายไฟถนนนะครับที่เราเห็นเนี่ยก็คือสำคัญคือไฟถนนเนี่ยมีไฟอยู่ต่อหรือใต้ดิน
2: ครับ
0: อันนี้อันตราย
2: ครับ
0: แล้วก็ไฟข้างทางก็จะมีไฟเสาไฟฟ้าเราเห็นอยู
2: ่
0: ก็มีไฟอยู
3: ่
0: หลักการง่ายเลยถ้าน้ำท่วมจริงอ่ะรถไม่เดินอยู่แล้วเราเดินกลางถนนเลยแต่จริงๆก็ไม่ควรเดินไปไหนอยู่แล้วครับตรงนี้น้ำท่วม
2: ไม่แล้วเวลามันรั่วไงหลักการอ่ะ
0: รั่วคือรั่วแล้วมันแผ่ไปตามตัวน้ำไหมครับ
2: ก็เป็นมันรั่ว
0: รอบๆรอบ
2: ๆข้างเลย
0: รัศมีประมาณไม่เกิน5เมตรหรอกครับแต่สุดท้ายอยู่ที่ความแรงของแรงดันไฟฟ้าตรงนั้นด้วย
2: นั่นน่ะดิ
0: ม
2: ันคุมไม่ได้เป็นวงกลมเพอร์เฟกต์ขนาดน
0: ั้
2: น
0: ใช่เราก็พูดไม่ได้ครับตรงนี้เพราะเราไม่รู้ว่าณตอนนั้นเหตุการณ์ตอนนั้นน่ะรั่วเท่าไหร่กี่โวลต์กี่แอมเราบอกไม่ได
2: ้
0: ครับผมแต่จริงๆที่สุดคือก็ไม่ควรออกไปไหน
2: ใช
0: ่ครับผมดี
2: เพราะแน่นอนเลยว่าถ้าโดนแล้วตาย
0: ตาย
2: ฮะ
0: เพราะอยู่ในน้ำด้วยไปไหนไม่ได้
2: ใช่ไม่ใช่แค่เปียกอันนี้จุ่มเลย
0: จุ่มเลย
2: อ
0: ันนี้คือจุ่มอยู่ในนั้นเลยแล้วพร้อมกับที่เขาบอกสมัยก่อนที่เขาว่าช็อตปลาใช่ไหมครับก็นั่นแหละครับหลักการเดียวกัน
3: โดน
0: ไม้ที่โดนปลา
2: ครับ
0: มันแผ่ไปทางน้ำ
2: เมื่อกี้ที่พี่ทีมงานเล่าให้ฟังนอกกล้องนะฮะอันนี้เสริมนะฮะคือผมว่าอยากให้ฟังไว้เพราะผมว่ามันร้ายแรงที่คุณคิดอ่ะคือแม้แต่ทีมงานเองนั่งเรือไปตรวจสอบอ่ะเรือทำจากอะไรนะฮะ
0: เรือจากทำโลหะครับผม
2: เรือเป็นโลหะนะฮะนั่งผ่านมาเนี่ยเรือละลายฮะ
0: โดนดูดนะครับผมตรงน
2: ี้โดนดูดนะฮะ
0: ใช่ครับ
2: คือโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคุณ
0: ใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจำเป็นจริงๆเดินกลางถนนตรงเส้นกลางเลยอย่างที่บอกเพราะว่ามันจะห่างไกลจากทุกอย่างฝาท่อก็ไม่มี
0: ไม่มี
2: เขาไม่วางฝาท่อกลางถนนแน่ๆ
0: ใช่
2: ฮะแล้วก็ไกลจากตัวแหล่งกำเนิดไฟด้วยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ระวังไว้ด้วยนะฮะด้วยความปรารถนาดีจากช่างประจำบ้านและก็ PEA ด้วยนะฮะ
1: ขอบคุณพี่แดงมากนะฮะที่มาให้ความรู้เราครับขอบคุณครับ
2: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะปัญหาเล็กปัญหาใหญ่สามารถส่งมาได้นะฮะรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยใครอยากให้เราทำงาน DIY แบบไหนงานยังไงรูปหน้าตาแบบไหนส่งเข้ามาครับเราจะมาพิจารณาแล้วก็นำมาเป็นคอนเทนต์รายการของเราอย่างแน่นอนนะฮะผมคุณบาสและรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:10 น.

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้าย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: ว้าว
1: รออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเร็วสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
0: ยยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ 1-0 แล้วครับ
4: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
3: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
3: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
3: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
3: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบนี้เลย

0: แต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
1: ออ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
0: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
1: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงยุคงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
0: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
0: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
1: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
3: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งเบาเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
0: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
4: พายุงวงช้าง
5: ทุกคนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็ว
1: เฮ้ย
0: พ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
6: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
1: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียบปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
3: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
7: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
6: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
1: พายุงวงช้างไปแล้วแต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
6: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
3: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเนี่ยเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
1: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
8: ดีแล้วเหมือนกัน
1: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
9: เย้
10: ดูได้ความรู้เยอะเลย
11: ดีมากแล้ว
0: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
6: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลย

0: ขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
1: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
2: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
4: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
5: เฮ้ยน่ากลัว

อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนําเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จําลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกําลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์ฟันแท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์เลยนะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEVยานยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: Easy Galaxy Pet Care วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการพาน้องหมาของเราออกไปเที่ยวนอกบ้านวัตถุประสงค์ของการพาออกไปก็อาจจะเช่นพาน้องหมาไปออกกำลังกายลดความเครียดที่จะต้องอยู่แต่ในห้องเป็นเวลานานๆหรือว่าเราอาจจะพาเขาออกไปเที่ยวไปเจอกับเพื่อนฝูงของเขานอกบ้านก็ได้นะคะเราจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างสิ่งสำคัญเลยนะคะสายรัดอกหรือว่าปลอกคอจะใช้แบบไหนก็ได้ทีนี้ถ้าเป็นน้องหมาพันเล็กๆนะคะเราก็อาจจะเลือกใช้ตัวที่เป็นสายรัดอกเนื่องจากว่าถ้าใช้เป็นสายรัดคอเวลาหมาดึงเนี่ยมันก็จะไปกดตรงหลอดลมแล้วมันตัวก็จะไอเสียงคอกแคกคอกแคกนอกจากสายรัดอกแล้วก็ปลอกคอแล้วนะคะสิ่งสำคัญอื่นๆก็คือป้ายชื่อของเขาป้ายชื่อควรจะมีรายละเอียดของเจ้าของแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ด้วยเนื่องจากว่าเราอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นมาได้น้องหมาอาจจะหลุดจากเราไปนะคะอย่างน้อยเนี่ยคนที่พบก็จะตามหาแล้วก็ส่งน้องหมาคืนกลับมาให้เราสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือสายจูงนะคะหลายๆท่านเนี่ยปล่อยน้องหมาออกไปให้วิ่งเล่นตามเราเราก็เจอบ่อยๆที่บางตัวตกใจนะคะวิ่งหนีจากเจ้าของแม้จะเป็นหมาที่เชื่อฟังคำสั่งดีแล้วก็ตามเนี่ยบางตัวตกใจเสียงแตรตกใจหมาตัวอื่นเนี่ยเขาวิ่งออกไปกลางถนนแล้วก็เจอรถชนนะคะหรือวิ่งหลุดหายไปจากเจ้าของเพราะฉะนั้นสำคัญมากเลยนะคะกับการที่จะต้องมีสายจูงให้กับสุนัขของเราทีนี้อย่างอื่นนะคะที่จะเอามาใช้ในการที่จะพาหมาเราออกไปเที่ยวข้างนอกบ้านนั่นก็คือเวลาที่หมาของเราเนี่ยออกไปข้างนอกแล้วเขาขับถ่ายนะคะเราก็ต้องเก็บสิ่งขับถ่ายนั้นๆด้วยคนที่เขาไม่ได้เลี้ยงหมาเนี่ยเขาก็จะได้ไม่รังเกียจสุนัขของเราเราใช้อะไรได้บ้างนะคะถุงเก็บอุจจาระแล้วก็อาจจะใช้ง่ายๆเลยใช้ถุงก๊อบแก๊บแบบนี้ก็ได้นะคะเอาติดไปด้วยทุกครั้งที่เราพาหมาออกไปข้างนอกบ้านแล้วก็เวลาเขาอึเราก็เก็บแล้วก็ผูกถุงซะก็อีกอย่างนึงนะคะก็คือน้ำนะคะน้ำเนี่ยใช้อะไรได้บ้างใช้เวลาที่เขาไปขับถ่ายฉี่อยู่ข้างนอกบ้านแล้วเราก็เอาน้ำราดนะคะมันก็จะสามารถช่วยลดกลิ่นได้อีกอย่างนึงก็คือว่าน้ำเนี่ยก็คือมีไว้ให้สำหรับสุนัขของเรากินด้วยจะได้ให้หมาของเราที่กำลังวิ่งมาเหนื่อยๆเนี่ยได้กินน้ำเวลาที่เราพาจูงออกไปนอกบ้านช่วงที่ดีก็คือช่วงที่ไม่ร้อนจนเกินไปอย่างเช่นช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นไปแล้วนะคะแล้วสำคัญมากเลยสำหรับหมาพันธุ์ที่หน้าสั้นเนี่ยเขาก็จะเหนื่อยง่ายแล้วหายใจไม่ทันเพราะฉะนั้นถ้าเราออกไปวิ่งตอนแดดร้อนๆเนี่ยเสี่ยงมากเลยที่จะเกิดปัญหาลมแดดแต่ก็ไม่ใช่ว่าแค่หมาพันเล็กๆหรือหน้าสั้นเท่านั้นนะคะที่จะเป็นลมแดดได้หมาตัวใหญ่ๆเองก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดเป็นลมแดดได้เช่นกันเวลาที่เราพาหมาของเราเนี่ยออกไปเจอกับคนแปลกหน้าหรือเจอกับสุนัขตัวอื่นเราก็ต้องดูด้วยว่าหมาเราเนี่ยเป็นหมาที่ชอบสังคมหรือเปล่าถ้าสมมติว่าออกไปแล้วเนี่ยเขากระดิกหางดีใจที่เจอกับหมาตัวอื่นหรือดีใจที่เจอกับคนเราก็ปล่อยให้เขาไปเล่นได้แต่ถ้าเรารู้ว่าหมาของเราเนี่ยเป็นหมาที่ขี้กลัวเวลาเจอคนปุ๊บวิ่งมาซ่อนหลังเราเลยเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าหมาของเราเนี่ยเขาค่อนข้างกลัวนะคะอย่าเพิ่งเข้าหาทันทีอาจจะต้องรอให้หมาของเราเนี่ยคุ้นกับเขาก่อนส่วนเวลาที่เราเจอหมาของคนอื่นบ้างล่ะคะจะทำยังไงอย่าลืมต้องถามเขาก่อนว่าเราสามารถที่จะเล่นกับหมาของเขาได้ไหมนะคะเพราะว่าไม่ใช่ตัวที่จะเป็นมิตรสิ่งที่เราจะทำเวลาเข้าหาหมาอย่าเดินเข้าไปหาแล้วก้มแล้วก็ลูบหัวเลยนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างน่ากลัวสำหรับหมาที่เขาไม่รู้จักเรามันจะมีความรู้สึกเหมือนถูกคุกคามได้เราเข้าหาหมาทางด้านข้างนะคะอาจจะนั่งลงให้อยู่ในระดับเดียวกันกับหมาเวลาที่ลูบนะคะอย่าเพิ่งไปลูบหัวนะคะลูบตรงอกก่อนหรือลูบทางด้านข้างลำตัวก็จะช่วยทำให้เขาไม่รู้สึกว่าหวาดกลัวมากนักเราควรจะพาหมาของเราเนี่ยออกไปเดินออกกำลังกายนานแค่ไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับชนิดกับสายพันธุ์ของหมาของเราถ้าเกิดว่าเขาเป็นตัวเล็กๆนะคะก็อาจจะวิ่งไม่นานเท่าไหร่นักแต่ถ้าเป็นตัวพันธุ์ใหญ่ๆหรือเป็นพันธุ์ที่ใช้พลังงานเยอะๆยกตัวอย่างเช่นไซบีเรียนหรือว่าโกลเด้นรีทรีฟเวอร์เนี่ยเขาวิ่งกันได้ค่อนข้างนานสังเกตดูว่าหมาของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาหอบมากๆแล้วนะคะก็ควรที่จะต้องหยุดนะคะอย่าพยายามฝืนให้หมาของเราเนี่ยวิ่งหรือเดินต่อไปสำหรับการพาสุนัขเดินทางไปที่ไกลๆนะคะการเตรียมตัวก็ไม่ต่างกับการพาไปเที่ยวที่ใกล้ๆบ้านอาจจะมีเสริมขึ้นมาก็คือการใช้กระเป๋าเดินทางนะคะสำหรับใส่น้องหมาไว้เวลาที่เรานั่งอยู่ในรถก็จะมีความปลอดภัยมากกว่าที่เขาเดินไปเดินมาฝึกตอนแรกเนี่ยเราอาจจะแค่ว่าเอาเขาเข้าไปอยู่แล้วก็ให้รางวัลนะคะแล้วก็ปล่อยเขาเข้าออกได้ตามสะดวกจนเขาเริ่มชินแล้วเหมือนเป็นที่นอนของเขาเราก็ควรที่จะเตรียมทั้งน้ำทั้งอาหารอุปกรณ์การให้อาหารของเขาให้พร้อม เช็คดูว่าสถานที่ที่เราจะพาเขาไปนั้นเนี่ยยินดีต้อนรับสุนัขหรือเปล่าเมื่อเราพาสุนัขของเราไปออกกำลังกายหรือไปเที่ยวมาแล้วนะคะเมื่อกลับมาถึงบ้านเราก็ควรจะเช็คดูตามร่างกายตามตัวของเขานะคะว่ามีเห็บมีหมัดสิ่งแปลกปลอมเป็นกิ่งไม้อะไรที่ติดมากับผิวหนังติดมากับขนหรือเปล่านะคะก็จัดการเอาออกถ้าเท้าเลอะเทอะก็ควรที่จะล้างเท้าด้วยนะคะก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการเตรียมตัวง่ายๆนะคะในการที่จะพาน้องหมาของเราไปออกกำลังกายใกล้บ้านหรือว่าพาออกไปเที่ยวไกลๆบ้านค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบมือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเว

20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเริ่มที่การยกระดับมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเข้มงวดครับหลังองค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินระหว่างประเทศโดยกำชับให้ทุกด่านนั้นควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศแล้วก็คัดกรองผู้จะเดินทางจากในพื้นที่เสี่ยงนะครับแต่ว่าที่ผ่านมานั้นก็ยังไม่พบผู้ต้องสงสัยหรือว่าติดเชื้อในประเทศไทยแต่อย่างใดสำหรับประเทศไทยครับอยู่ในระยะเฝ้าระวังและก็เตรียมความพร้อมหน่วยงานด้านต่างๆโดยมีการเฝ้าระวังที่สนามบินโรงพยาบาลทั่วประเทศรวมถึงห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจเชื้อแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าตั้งแต่ต้นปี2569ไม่มีรายงานผู้ป่วยที่สงสัยนะครับและก็ยืนยันการติดเชื้อการระบาดโรคของอีโบลาส่วนใหญ่อยู่ในแอฟริกาและเป็นการยากที่จะมีการแพร่เชื้อจากประเทศในแอฟริกาได้เพราะว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่นั้นอาการหนักมากไม่สามารถเดินทางได้เลยประเด็นการยกระดับการควบคุมโรคหลังจากองค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินระหว่างประเทศแต่ว่ายังไม่สามารถแพร่กระจายไปได้ทั่วโลกสำหรับในประเทศไทยนั้นอยู่ในระยะเฝ้าระวังและก็เตรียมความพร้อมหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
1: อันไหนพี่ปอง
2: นี่ทางกระทรวงสาธารณสุขเองนะคะเราการประกาศว่าตัวอีโบลานะคืออีโบลาเป็นโรคติดต่ออันตรายอยู่แล้วมีอยู่แล้วนะคะในประกาศของกระทรวงสาธารณสุขของไทยแต่ว่าการที่เราประกาศว่าเป็นเขตติดโรคจะทำให้เราสามารถมีมาตรการในการควบคุมป้องกันการระบาดได้เข้มข้นยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่โชว์อยู่นี้นะคะซึ่งเมื่อวันที่20พฤษภาคมนะคะก็คือได้มีการประกาศให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรนะคะกรณีโรคไวรัสอีโบลานะคะจะมีที่2ประเทศนะคะคือที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะคะและที่สาธารณรัฐยูกันดานะคะซึ่งประกาศเมื่อ20ก็จะมีผลimplement นะคะปฏิบัติจริงก็คือ21พฤษภาคมซึ่งคือเมื่อวานนะคะตั้งแต่การคัดกรองนะคะผู้เดินทางเข้าออกประเทศอย่างเข้มงวดนะคะรวมถึงคนไทยที่ไปและเดินทางกลับมาด้วยนะคะใน2ประเทศดังกล่าวนะคะและต้องมีการเฝ้าระวังที่สนามบินและเฝ้าระวังที่สถานพยาบาลทั่วประเทศด้วยนะคะ

0: มีทีมสอบสวนควบคุมโรคนะคะพร้อมตอบโต้ทันทีแล้วก็ห้องปฏิบัติการนะคะเราก็สามารถที่จะตรวจหาในเรื่องของเชื้อไวรัสอีโบลาได้
1: ส่วนแนวทางการเฝ้าระวังและการสอบสวนโรคนะคะจะมีการติดตามอาการต่อเนื่องจนครบคือ21วันค่ะสำหรับผู้ที่มีประวัติเสี่ยงโดยเฉพาะที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการรายงานการระบาดของโรคอย่างเช่นดีอาร์คองโกและยูกันดารวมถึงในประเทศแอฟริกาและมีประวัติสัมผัสโดยตรงกับสัตว์จำพวกค้างคาวหรือว่าลิงที่มาจากพื้นที่เกิดโรคส่วนการรายงานกรณีพบผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาจะต้องมีการรายงานให้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภายใน3ชั่วโมงค่ะไปดูเรื่องของมาตรการในการป้องกันกันบ้างโดยเฉพาะที่บริเวณสนามบินนะคะนายแพทย์โรมบุญทองผู้อำนวยการกองด่านโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคกล่าวถึงมาตรการการคัดกรองสำหรับผู้ที่เดินทางจากคองโกและยูกันดาที่เป็นแหล่งระบาดของโรคโดยจะต้องกรอกประวัติการเดินทางและสุขภาพก่อนเข้าประเทศเมื่อมาถึงประเทศไทยก็จะต้องผ่านการตรวจวัดไข้จากเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคหากพบความเสี่ยงสูงจะถูกส่งตัวเข้ากักกันโรคในโรงพยาบาลทันทีเช่นเดียวกับผู้ที่เดินทางทั่วไปที่มาจากเขตติดโรคก็จะมีเจ้าหน้าที่ทีมสืบสวนโรคจากทางกระทรวงสาธารณสุขคอยเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิด
2: เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคนะครับจะเป็นคนประเมินนะครับสถานะสุขภาพของผู้เดินทางเหล่านั้นครับถ้าเกิดว่าผู้เดินทางเหล่านั้นมีอาการเจ็บป่วยนะครับเราจะต้องส่งผู้ป่วยและผู้เดินทางเหล่านั้นนะครับออกจากช่องทางไปยังโรงพยาบาลที่กำหนดทันทีนะครับเพื่อความปลอดภัยแต่ถ้าผู้เดินทางคนนั้นมีความเสี่ยงสูงมากนะครับเช่นเป็นผู้สัมผัสของผู้ป่วยอีโบลานะครับหรือว่าได้รับรายงานจากองค์การโลกมาว่าเป็นผู้สัมผัสที่จะต้องได้รับการกักกันนะครับเราจะต้องส่งจากสนามบินหรือช่องทางเข้าประเทศทันทีนะครับส่วนผู้เดินทางทั่วไปนะครับที่มาจากเขตติดโรคนะครับเราก็จะมีการให้สุดท้ายสุดนะครับเมื่อเข้าประเทศแล้วทีมสาธารณสุขในประเทศจะต้องไปติดตามนะครับว่าอยู่แห่งไหนนะครับแล้วก็มีการเช็คอุณหภูมินะครับร่างกายนะครับทุกวันรวมทั้งส่งรายงานมายังกรมควบคุมโรคนะครับเพื่อทราบสถานการณ์ถัดไปนะครับอันนี้เป็นมาตรการอินโฟกราฟิกทั่วไปที่เราแจ้งไปยังประชาชนไปแล้วนะครับเริ่มจากผู้เดินทางจากสองประเทศนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงนะครับกรมควบคุมโรคอาจจะประกาศเขตติดโรคเพิ่มได้นะครับหรือกรณีที่สถานการณ์ควบคุมได้แล้วเราอาจจะประกาศยกเลิกนะครับวันนี้ก็เป็นไปตามข้อกฎหมายนะครับ
3: สำหรับสถานการณ์เมื่อวานนะครับมีผู้ที่เดินทางมาจากยูกันดา4คนครับคองโก1คน5คนเป็นชาวยูกันดา3คนไทย1คนและฟิลิปปินส์1คนโดยปลายทางของทั้ง5อยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งก็จะมีการลดเฝ้าระวังนะครับให้ต้องมีการให้เฝ้าระวังก่อนการเดินทางออกนอกประเทศไทยด้วยทั้งนี้ข้อมูลของเขตโรคติดต่อโรคอีโบลาที่ช่องทางเข้าออกประเทศระหว่างวันที่29เมษายนถึง18พฤษภาคมนั้นพบมีผู้เดินทางทั้งหมด126คนโดยเป็นชาวยูกันดาร้อยละ 78.6 ส่วนที่เหลือเป็นประเทศอื่นๆครับ
1: ย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับกรณีมาตรการการป้องกันโรคอีโบลานะคะในภาคการบินหลังจากที่ดีอาร์คองโกและยูกันดาถูกประกาศเป็นเขตติดต่อโรคอันตรายนะคะโดยทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมีการประสานสายการบินให้คุมเข้มคัดกรองผู้โดยสารและสนับสนุนข้อมูลติดตามโรคอย่างใกล้ชิดค่ะทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอีโบลาในระบบการบินพลเรือนหากมีความจำเป็นจะต้องเดินทางในพื้นที่เสี่ยงขอให้ลงทะเบียนข้อมูลผ่านระบบไทยเฮลพาสโดยชาวต่างชาติค่ะจะต้องกรอกข้อมูลในระบบ Thailand Digital Arrival Card ตามข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ในการติดตามแล้วก็เฝ้าระวังโรคอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
3: สำหรับสายการบินที่มีเส้นทางเชื่อมต่อกับพื้นที่เสี่ยงกับได้ประสานให้ดำเนินมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวดใน3ด้านด้วยกันได้แก่อย่างแรกคือการประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลแก่ผู้โดยสารเกี่ยวกับมาตรการด้านสาธารณสุขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ก่อนเดินการเดินทางประการที่2ครับก็คือการคัดกรองผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางรวมถึงตรวจสอบการลงทะเบียนข้อมูลที่เกี่ยวข้องและดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขทันทีหากพบผู้โดยสารมีอาการต้อง

0: สงสัยและมาตรการสุดท้ายครับก็คือการสนับสนุนข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคเช่นข้อมูลที่นั่งข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสารเพื่อใช้ในการติดตามและเฝ้าระวังโรคอย่างทันท่วงที
1: ไปดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่าดีอาร์คองโกนะคะล่าสุดก็มีรายงานพบผู้ติดเชื้อได้รับการยืนยันอีก1คนค่ะซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ชนบทใกล้กับเมืองบูคาวูเมืองเอกของจังหวัดคิวูใต้ซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางการระบาดในจังหวัดอิตูรีหลายร้อยกิโลเมตรทั้งนี้การพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอีโบลาที่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าได้แพร่กระจายมานานราว2เดือนในจังหวัดอิตูรีก่อนที่จะถูกตรวจพบเมื่อสัปดาห์ก่อนขณะที่ข้อมูลจากทางกระทรวงสาธารณสุขดีอาร์คองโกระบุนะคะว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาครั้งใหม่นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตซึ่งได้รับการยืนยันแล้ว6คนจากจำนวน160คนที่เข้าข่ายต้องสงสัยรวมทั้งยังมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีก671คนในจำนวนนี้ค่ะ67คนได้รับการตรวจยืนยันแล้วนอกจากนี้ยังพบผู้ติดเชื้อ2คนในยูกันดาเพื่อนบ้านของดีอาร์คองโกซึ่งทางการยูกันดาได้ประกาศระงับเที่ยวบินไปยังดีอาร์คองโกจะมีผลบังคับภายใน48ชั่วโมงข้างหน้าก
0: ลับมาที่บ้านเรากลับไปดูเหตุเพลิงไหม้เมื่อคืนนี้นะครับเป็นเหตุเพลิงไหม้ลูฟท็อปบาร์บนดาดฟ้าชั้น7ของโรงแรม JA Plus Hotel ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีครับผู้เข้าพักต้องอพยพออกจากตัวอาคารอย่างโกลาหลเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเมืองพัทยาก็ระดมกำลังเข้าดับไฟและสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้พบผู้บาดเจ็บ4คนสาเหตุนั้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวครับเกิดขึ้นในช่วงเวลา 21:30 นาทีเจ้าหน้าที่ได้ระดมรถดับเพลิงกว่า10คันควบคุมต้นเพลิงที่อยู่บริเวณชั้นดาดฟ้าซึ่งเป็นว่ายน้ำห้องอาหารและรูฟท็อปบาร์เพลิงได้ลุกลามและก็สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างในบริเวณชั้นบนสุดรวมถึงการลามลงมาบางส่วนของที่ชั้น7ด้วยภายหลังควบคุมเพลิงได้เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบทุกชั้นและก็เคาะห้องพักทุกห้องเพื่อค้นหาผู้ที่ติดค้างยืนยันไม่พบผู้ตกค้างภายในอาคารเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม4คนทั้งหมดถูกนำส่งโรงพยาบาลในพื้นที่และอยู่ในความดูแลของแพทย์จากการสอบถามทราบว่าโรงแรมดังกล่าวนั้นมีห้องพักทั้งหมด173ห้องในคืนเกิดเหตุมีนักท่องเที่ยวเข้าพักกว่า120ห้องส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติรวมกว่า240คนได้รับการยืนยันแล้วนะครับว่าปลอดภัยทั้งหมดแม้บางส่วนจะยังอยู่ในการที่ตกใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ได้สั่งระงับการใช้อาคารชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยและประสานจัดหาที่พักชั่วคราวให้กับผู้ประสบภัยตามโรงแรมต่างๆในพื้นที่เมืองพัทยาเบื้องต้นสาเหตุของเพลิงไหม้อาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณชั้นดาดฟ้าแต่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้าตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงกันอีกครั้งทั้งนี้ฝ่ายปกครองตำรวจและผู้บริหารโรงแรมได้ร่วมประชุมสรุปสถานการณ์พร้อมยืนยันว่าจะดูแลทรัพย์สินของลูกค้ารวมถึงดำเนินการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด
1: ตำรวจเร่งคลี่คลายคดีรถไฟชนกับรถเมย์นะคะซึ่งในขณะนี้ก็แจ้งข้อหาแล้ว3คนทั้งคนขับรถไฟคนขับรถเมย์รวมถึงพนักงานคุมไม้กั้นค่ะพร้อมกับเร่งตรวจระเบียบการรถไฟประกอบสำนวนก่อนที่จะพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มแล้ววันนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะก็เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะหามาตรการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟทั้ง58จุดตัดทั่วกรุงเทพเพื่อลดอุบัติเหตุระหว่างรถยนต์และรถไฟค่ะพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อหารือแล้วก็กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาหลังเกิดเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางโดยมีหน่วยงานด้านความมั่นคงคมนาคมการขนส่งเข้าร่วมประชุมรวมถึงสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ที่มีจุดตัดทางรถไฟรวม28สถานีตำรวจนครบาลครอบคลุมใน58จุดตัดทั่วกรุงเทพ
0: ไปดูกันนะครับว่ามีแต่ละจุดตัดนั้นอยู่ในพื้นที่การดูแลของนครบาลไหนกันบ้างนะครับ58จุดในกรุงเทพก็อยู่ที่กองบังคับการตำรวจนครบาล1มีจุดตัดทางรถไฟรวม14จุดกองบังคับการตำรวจนครบาล2มี15จุดกองบังคับการตำรวจนครบาล3มี3 มี4จุดนะครับกองบังคับการตำรวจนครบาล4มี3จุดกองบังคับการตำรวจนครบาล5มี7จุดกองบังคับการตำรวจนครบาล7มี6จุดนะครับกองบังคับการตำรวจนครบาล8มี2จุดและกองบังคับการตำรวจนครบาล9มีจุดตัดทางรถไฟรวมทั้งสิ้น7จุดทั้งนี้ครับ

0: มีเพียงพื้นที่ของกองบังคับการตำรวจนครบาล6เท่านั้นที่ไม่มีจุดตัดทางรถไฟซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำไปใช้ในการเตรียมวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจะนำจุดตัดทั้ง58จุดนี้ไปวิเคราะห์เพื่อวางมาตรการในความปลอดภัยเชิงรุกต่อทั้งเป็นการวางทั้งระยะสั้นระยะกลางและก็ระยะยาวครับเพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่างรถยนต์และรถไฟอย่างยั่งยืนต่อไป
1: ส่วนความคืบหน้าของคดีนี้ค่ะทางพลตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1นะคะเปิดเผยบอกว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหารวม3คนได้แก่พนักงานขับรถไฟคนขับรถเมล์แล้วก็พนักงานกั้นทางรถไฟในข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสส่วนกรณีพบสารเสพติดในร่างกายพนักงานขับรถไฟในขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมข้อกฎหมายและระเบียบของการรถไฟเพื่อพิจารณาประกอบว่าการเสพดังกล่าวนั้นเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ซึ่งหากเข้าข่ายความผิดก็จะพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมโดยสารเนี่ยเป็นกัญชานะคะขณะที่กรณีรถเมล์แล้วก็รถคันอื่นที่จอดคร่อมอยู่บนรางรถไฟประเด็นดังกล่าวเนี่ยอยู่ระหว่างการหารือค่ะของทางคณะพนักงานสอบสวนโดยจะต้องเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำในฐานะพยานเพื่อพิจารณาว่าการขับรถเข้าไปจอดบนรางนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดหรือไม่หากพบว่ามีความผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมาย
0: ด้านกระทรวงคมนาคมก็ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีรถไฟชนรถเมล์ครับเพื่อถอดบทเรียนที่เกิดขึ้นและคาดว่าจะสรุปรายละเอียดต่างๆได้ภายใน15วันและเสนอผลสอบสวนข้อเท็จจริงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในการแถลงข่าวนะครับที่ประชุมก็มีการเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิด4มุมด้วยกันเพื่อแสดงให้เห็นถึงลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งฝั่งของรถเมล์จุดตัดทางรถไฟและสภาพการจราจรโดยรอบโดยข้อมูลจากการตรวจสอบของภาพกล้องวงจรปิดครับ
2: ก็ทั้ง4กล้องนี้นะครับก็เอามาซ้อนกันในเวลาเดียวกันนะครับเพื่อจะได้เห็นเหตุการณ์ทั้ง4มุมในเวลาที่เกิดขึ้นครับถ้าเราเห็นนะครับรถเกิดเหตุ206ที่อยู่ซ้ายล่างนะครับอันนี้คือมาจอดคล่อมที่รางรถไฟณเวลานี้นะครับตรงนี้คือเจ้าหน้าที่ก็ตีธงแดงกล้องมุมขวาล่างนะครับ
0: ซึ่งจับภาพของวงจรปิดแสดงให้เห็นนะครับว่าเจ้าหน้าที่กั้นถนนนั้นพยายามกดปุ่มเพื่อให้ไม้กั้นนั้นลงมาแต่ว่าไม่สามารถปิดได้เนื่องจากมีรถยนต์กีดขวางอยู่จากนั้นเจ้าหน้าที่กลับได้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งเตือนแล้วก็โบกธงแดงเพื่อส่งสัญญาณให้ขบวนรถไฟหยุดแต่ว่ารถไฟนั้นวิ่งเข้าสู่จุดตัดแล้วก็ชนเข้ากับรถเมย์ที่ติดค้างอยู่ที่บริเวณรางพอดีครับ
1: โดยนายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยนะคะว่าณขณะนี้ได้เร่งถอดบทเรียนเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงแล้วก็นำไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหารวมถึงป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในอนาคตโดยจะเริ่มประชุมร่วมกับทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลกทม.ในช่วงของต้นเดือนมิถุนายนนี้มีกรอบเวลาในการดำเนินการคือ30วันและจะมีการร้อยเรียงข้อเท็จจริงแจ้งให้กับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทราบภายใน15วัน
2: สิ่งที่เราได้ข้อเท็จจริงวันนี้หลังจากนี้เนี่ยทางตัวนครบาลเองทางกทม.เองแล้วก็คมนาคมเองก็จะมีประชุมภายในวัน2วันนี้เพื่อหามาตรการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ในอนาคตนะครับส่วนของตัวกระทรวงเองก็คงต้องเอาเหตุการณ์ทั้งหมดมาร่วมกันถอดบทเรียนเพื่อนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไปนะครับซึ่งตามคำสั่งก็คือภายใน30วันแต่เราก็ไม่รอให้ครบ30วันครับเราจะทำให้เร็วที่สุดนะครับ
0: ขณะที่ข้อเท็จจริงของไทม์ไลน์ในเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะครับจากการตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดบริเวณซุ้มพนักงานควบคุมเครื่องกั้นและเวลาอ้างอิงจาก CCTV ข้อมูลของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็พบครับว่าเวลา 15:33 นรถโดยสารประจำทางผ่านเครื่องกั้นทางรถไฟ 15:33 รถโดยสารประจำทางหยุดคล่อมบริเวณทางรถไฟ 15:33 สัญญาณเตือนเครื่องกั้นทำงาน 15:33 ห่างกันประมาณ12วินาทีพนักงานกั้นถนนพยายามกดปุ่มบังคับให้เครื่องกั้นแต่ว่ามันไม่สามารถลงมาได้นะครับเนื่องจากมีรถกีดขวางอยู่ 15:34 ห่างกัน4วินะครับ4วินาทีเนี่ยพนักงานกั้นใช้วิทยุ

สื่อสารครับ15:34ถึง15:35ห่างกันมาอีก57วินาทีพนักงานกั้นโบกธงแดงครับเพื่อให้สัญญาณหยุดรถขบวนรถไฟแล้วก็15:35ขบวนรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางที่

0: มาดูอีกหนึ่งประเด็นที่ตอนนี้ผู้บริโภคอย่างเราๆหรือว่าพี่น้องประชาชนที่ซื้อรถไปแล้วอาจจะเกิดปัญหานะคะอย่างกรณีของรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อวอลโว่รุ่น EX 30เนี่ยที่มีปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่แล้วก็เสี่ยงไฟไหม้ก็สร้างความวิตกกังวลให้แก่ผู้ใช้รถแล้วก็ประชาชนในวงกว้างเรื่องนี้ทางกระทรวงคมนาคมมีการสั่งการให้กับทางกรมการขนส่งทางบกนะคะเร่งตรวจสอบในเบื้องต้นโดยมีการสั่งระงับจดทะเบียนรถใหม่จนกว่าจะแก้ไขให้ปลอดภัยขณะที่สคบค่ะก็จะเป็นตัวกลางในการนัดหารือแนวทางแก้ปัญหาทางบริษัทเนี่ยก็จะมีการเยียวยาก็คือเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับลูกค้าแต่ยังไม่ซื้อรถคืนค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบจัดการประชุมหารือมาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยทางตัวแทนของบริษัทวอลโว่คาร์ประเทศไทยจำกัดชี้แจงบอกว่าได้ยุติการจัดจำหน่ายรถทั้งหมดไปแล้วส่วนรถ 1,668 คันที่มีการขายไปทางบริษัทมีมาตรการเยียวยาด้วยการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับลูกค้าโดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปและจะดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้งหมดทุกคันได้ภายในเดือนสิงหาคมแต่ทางบริษัทยังไม่มีมาตรการรับซื้อรถคืนค่ะเรื่องนี้ทางลูกค้าของวอลโว่ก็ยังไม่พอใจเพราะต้องการให้รับซื้อรถคืนมากกว่าขณะที่สคบก็มีมติเตรียมฟ้องแพ่งบริษัทวอลโว่เพื่อเรียกค่าเสียหายและบังคับคืนเงินให้กับผู้บริโภครวมทั้งจะขยายผลพิจารณาว่ามีการโฆษณาเกินจริงหรือไม่หากพบความผิดก็จะดำเนินคดีทางอาญาต่อไปขณะเดียวกันค่ะนายธิติพัฒน์ไทยจงรักโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยทางนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีการมอบหมายให้ทางกรมการขนส่งทางบกค่ะไปตรวจสอบอย่างเร่งด่วนในฐานะที่กำกับดูแลด้านความปลอดภัยของตัวรถที่นำมาใช้งานบนท้องถนนในเบื้องต้นก็ได้มีการทบทวนผลการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและแบตเตอรี่ของรถรุ่นดังกล่าวและระงับการจดทะเบียนรถใหม่สำหรับรถยนต์รุ่นดังกล่าวโดยทันทีจนกว่าข้อบกพร่องดังกล่าวนั้นจะได้รับการแก้ไขและผ่านการทดสอบจนปลอดภัยรวมทั้งมีการระงับการใช้หนังสือรับรองแบบรถซึ่งก็จะส่งผลให้รถยนต์รุ่นดังกล่าวที่ผลิตหรือว่านำเข้ามาใหม่ในอนาคตจะไม่สามารถนำมาดำเนินการจดทะเบียนรถใหม่ได้จนกว่าจะแก้ไขได้เสร็จสิ้นค่ะ
1: กรมการปกครองก็เปิดปฏิบัติการปิดเกมปักน้ำกับบุกทลายบ่อนพนันลอยฟ้าภายในอาคารโรงแรมเก่าในพื้นที่ของอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการก็จับนักพนันแล้วก็เจ้ามือเนี่ยรวมกว่า63รายพบในบัญชีมีเงินหมุนเวียนสูงถึง43ล้านบาทต่อวันภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับคือปฏิบัติการจู่โจมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนนะครับกว่า70นายเข้าตรวจค้นในอาคาร4ชั้นของโรงแรมแห่งหนึ่งหลังได้รับแจ้งเบาะแสจากประชาชนว่ามีการลักลอบเปิดเป็นบ่อนการพนันลอยฟ้าเจ้าหน้าที่เลยส่งสายลับเข้าไปแฝงตัวในบ่อนก่อนส่งสัญญาณให้ชุดปฏิบัติการเข้าจู่โจมจับกุมพบภายในมีการลักลอบการเล่นการพนันประเภทไฮโลและทัวร์โดยมีเงินหมุนเวียนหลักแสนถึงหลักล้านบาทต่อโต๊ะและนักพนันบางส่วนพยายามวิ่งหลบหนีหรือว่าไปซ่อนตัวภายในห้องพักแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมตัวได้ไว้ทั้งหมดครับจากการตรวจค้นสามารถจับกลุ่มเจ้ามือและก็นักพนันรวม63รายพร้อมกับยึดทั้งเงินสดแล้วก็ชิปแทนเงินสดและอุปกรณ์นั้นรวมมูลค่ากว่า6ล้านบาทนอกจากนี้ยังพบบัญชีบันทึกเงินหมุนเวียนภายในบ่อนเนี่ยกว่า43ล้านบาทต่อวันรวมไปถึงอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนภายในสำนักงานของโรงแรมเมืองต้นนั้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาลักลอบจัดให้มีการเล่นการพนันโดยผิดกฎหมายก่อนนำตัวส่งผู้ต้องหาครับพร้อมกับของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.พระสมุทรเจดีย์ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
0: ตำรวจไซเบอร์ค่ะได้เตือนภัยมิจฉาชีพที่เปิดเพจหลอกขายแพ็กเกจท่องเที่ยวนะคะโดยจะมีการใช้โปรโมชั่นราคาถูกเพื่อที่จะจูงใจเหยื่อพร้อมกับเร่งรัดในการโอนเงินย้ำ3วิธีในการตรวจสอบไม่ให้ตกเป็นเหยื่อค่ะกองบัญชาการตำรวจสอบสวนสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบช.ส.อ.ท.นะคะเตือนภัยมิจฉาชีพ เปิดเพจปลอมโฆษณาขายแพ็กเกจท่องเที่ยวมีโปรโมชั่นราคาถูกกว่าผิดปกติพร้อมข้อความอย่างเช่นโปรไฟไหม้หรือว่าโปรด่วนค่ะเพื่อที่จะจูงใจให้เหยื่อรีบเข้ามาติดต่อก่อนที่จะเร่งรัดให้โอนเงินตำรวจไซเบอร์เตือนประชาชนนะคะหากพบพฤติกรรมดังกล่าวให้ระวังเพราะอาจจะเป็นมิจฉาชีพพร้อมกับมีคำแนะนำ3 วิธีค่ะตรวจสอบ

0: เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
1: เราจะต้องเช็คที่ใบอนุญาตประกอบกิจการค่ะหรือใบอนุญาตประกอบกิจการทัวร์นั่นเองค่ะว่าเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการจริงหรือไม่ค่ะและอันดับที่2เลยคือเราต้องเช็คที่เลขบัญชีธนาคารค่ะว่าเป็นเลขบัญชี

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง

0: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแกนแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: ขอโทษค่ะ
2: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
2: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
3: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
2: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
3: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
2: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
3: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
2: ก็ดูแลทั่วไปนะไปนะ

0: นะอ้าวนั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
1: ฮะแย่แล้วนั่นเป็นของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในรงรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
1: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้ในเขาบอกดูแลทั่วไปไงเล่าในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: ไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูศิปกรศรีพรมทองในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เอาละครับวันนี้เรามาเจอกันเด็กๆพร้อมไหมครับ
1: พร้อมค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆกดไลค์ให้ตัวเองหน่อยยอดเยี่ยมมากนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูที่สไลด์กันเลยมาดูที่หัวข้อของเรากันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาครับแก้ปัญหาอย่างไรแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะและต้องมีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยนะครับต่อไปคุณครูมีสถานการณ์ครับสถานการณ์ของคุณครูก็คือให้เด็กๆร่วมกันคิดนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับมาดูสถานการณ์กันมีของ2สิ่งหล่นอยู่ที่พื้นห้องใต้โต๊ะของ A และ B ประกอบด้วยอะไรครับ
1: ยาง
0: ลบและกล่องดินสอนะครับซึ่งจะคาดว่าเป็นของ A และ B คนละ1ชิ้นนักเรียนคิดว่าสิ่งของที่หล่นอยู่นั้นเป็นของใครถ้าคุณครูบอกสถานการณ์แบบนี้เด็กๆจะเดาได้ไหมเดาได้ไหมครับพอเดาได้ไหมน่าจะยังพอเดาไม่ได้เพราะว่าอะไรครับจริงๆต้องมีข้อมูลด้วยครับอย่างที่บอกไปเราจะต้องมีข้อมูลก่อนเราถึงจะตอบปัญหาได้นะครับนักเรียนปลายทางนะครับดูข้อมูลเบื้องต้นพร้อมกันข้อที่1ครับ A ไม่มียางลบคิดเลยนะครับ A ไม่มียางลบ2ครับB ไม่ชอบใช้กล่องดินสอเพราะทำให้กระเป๋ามันหนักฟังข้อมูลเบื้องต้นอีกครั้งหนึ่ง A ไม่มียางลบส่วน B ไม่ชอบใช้กล่องดินสอ

0: เพราะทำให้กระเป๋าหนักมาดูคำถามครับสิ่งของที่หล่นอยู่นั้นเป็นของใครเพราะเหตุใดครับเอาละครับตอนนี้คุณครูให้เด็กๆคิดนะครับคุณครูได้แจกกระดาษ A4 ไปแล้วตามกลุ่มนะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับต้องรบกวนคุณครูที่อยู่ปลายทางแจกกระดาษ A4 นะครับหรือจะให้เด็กๆเนี่ยได้ทำลงในสมุดก็ได้นะครับเอาละนำกระดาษที่คุณครูแจกขึ้นมาเลยครับแล้วช่วยกันคิดเขียนคำตอบลงไปเลยคำถามก็คือสิ่งของที่หล่นอยู่นั้นเป็นของใครและเพราะเหตุใดเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนเด็กๆแต่ละกลุ่มออกมาตอบคำถามด้วยนะครับคุณครูจะไปทวนสถานการณ์ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับมีของสองสิ่งหล่นอยู่ที่พื้นห้องมีของสองสิ่งหล่นอยู่ที่พื้นห้องของ A และ B ครับประกอบไปด้วยยางลบและกล่องดินสอนะครับโดยมีข้อมูลก็คือ A ไม่มียางลบครับ A ไม่มียางลบ B ไม่ชอบใช้กล่องดินสอเพราะทำให้กระเป๋าหนักอย่างที่คุณครูได้บอกคำถามไปก็คือสิ่งของที่หล่นอยู่นั้นเป็นของใครเด็กๆจะต้องบอกว่าสิ่งของที่หล่นก็คือยางลบเด็กเป็นของใครครับและกล่องดินสอเป็นของใครครับเขียนตอบเลยครับเด็กๆเขียนตอบลงไปในกระดาษ A4 ได้เลยเด็กๆเขียนก่อนเลยครับยางลบกับกล่องดินสออย่างลบเป็นของใครเอ่ยลองเขียนไปซิของ A หรือ B เขียนเลยลูกเขียนลงไปเลยเขียนผิดเขียนถูกไม่เป็นไรครับยางลบเป็นของใครเพราะเหตุใดด้วยนะขอเหตุผลด้วยนักเรียนไปทางทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับเขียนเลยครับยางลบเป็นของใครและกล่องดินสอเป็นของใครด้วยครับเขียนไปเลยลูกเขียนได้เลยครับเขียนไปเลยครับเขียนไปเลยว่าถูกต้องช่วยกันคิดในกลุ่มครับอย่างกลุ่มนี้ยอดเยี่ยมมากนะครับกลุ่มนี้ช่วยกันคิดครับเหมือนคุณครูจะแจกให้อีกหนึ่งใบไม่ใช่ลูกใช่ไหมเอาขึ้นมาเลยลูก
1: หนูผ
0: ั
1: ดก
0: ัน
1: เข
0: ีย
1: น
0: เอาขึ้นมาเลยเขียนหนึ่งคนเขียนหนึ่งคนพอครับเขียนหนึ่งคนแล้วก็ที่เหลือช่วยกันคิดนะครับเขียนเลยครับกล่องดินสอเป็นของใครพอเด็กๆได้คำตอบแล้วเนี่ยคุณครูจะขอเหตุผลด้วยนะครับคุณครูจะขอเหตุผลด้วยนะครับเด็กๆเขียนคำตอบลงไปในกระดาษที่คุณครูแจกให้นะครับแล้วเดี๋ยวจะให้เด็กๆออกมานำเสนอด้วยขอเหตุผลด้วยนะครับขอเหตุผลด้วยเพราะอะไรถึงยางลบเป็นของคนนี้หรือยางลบเป็นของคนนั้นนะครับเด็กๆใส่คำตอบและเขียนเหตุผลลงไปนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับสำหรับเด็กๆปลายทางก็ต้องรบกวนคุณครูที่อยู่ปลายทางหรือควบคุมอยู่เนี่ยแนะนำให้กับเด็กๆด้วยครับใส่เหตุผลเลยนะลูกทั้งกล่องดินสอแล้วก็ยางลบนะครับเด็กๆอาจจะช่วยกันคุณครูแจกไปกลุ่มละ2ใบใช่ไหมกลุ่มใบแรกอาจจะเป็นดินสออีกใบหนึ่งเป็นยางลบก็ได้ลูกอันนี้เป็นยางลบแบ่งกันลูกอันนี้เป็นอะไรลูกเป็นยางลบแบ่งกันก็ได้ลูกหรือจะเขียนทั้ง2อย่างก็ได้ลูกอันนี้ทีนี้ถ้าอันนี้เขียนแล้วก็เขียนกล่องดินสอด้วยเลยลูกที่ก่อนหนึ่งสอบด้วยเลยคุณครูจะให้เวลาอีกประมาณ

าณสักหนึ่งนาทีนะครับอีกสักหนึ่งนาทีเขียนตอบลงไปครับคุณครูอยากจะให้เด็กๆได้ฝึกเขียนด้วยเด็กๆช่วยกันคิดได้เลยครับช่วยกันคิดนะครับเขียนเก่งมากเลยสิ่งสำคัญเลยก็คืออย่าลืมใส่เหตุผลลงไปนะครับอย่าลืมใส่เหตุผลลงไป

0: คุณครูขอถามนิดนึงครับใครได้คำตอบของยางลบแล้วบ้างกลุ่มไหนยกมือใครได้คำตอบของยางลบแล้วบ้างกลุ่มไหนมากมือลงครับใครได้คำตอบของกล่องดินสอแล้วบ้างครับยกมือครับโอ้ยอดเยี่ยมมากครับถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนเลยแล้วกันครับกิจกรรมเราจะได้ต่อกันเลยนะครับคุณครูขอตัวแทนคำตอบของอย่างลบก่อนแล้วกันครับมาครับขอ1คนนำคำตอบที่เด็กๆเขียนลงไปออกมานำเสนอหน้าห้องเลยครับ
1: อย่างลบเป็นของ B เพราะ A ไม่มีอย่างลบกล่องดินสอเป็นของ A เพราะ A ไม่มียางลบ
0: โอ้ยอดเยี่ยมมากครับปรบมือหน่อยนิดนึงปรบมือให้กับเพื่อนๆนิดนึงครับยอดเยี่ยมมากเอาล่ะเดี๋ยวครูจะทวนคำตอบที่เพื่อนๆเราตอบออกมาก่อนนะครับคำตอบของกลุ่มที่เท่าไหร่เนี่ยมีชื่อกลุ่มไหมกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2ก็คือเพื่อนกลุ่ม2เนี่ยตอบมาว่ายางลบเป็นของ B เพราะ A ไม่มียางลบเอ๊ะถูกหรือเปล่าใครให้เหตุผลแบบนี้บ้างเอ่ย2นะครับกล่องดินสอเป็นของ A เพราะ A ไม่มียางลบเอ๊ะทำไมเหตุผลเหมือนกันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูแนวคำตอบนะครับต่อไปครับขออีก1กลุ่มครับน่าจะเป็นกลุ่มนี้เนาะกลุ่ม1มาเลยครับขอเหตุผลของกล่องดินสอครับคำตอบของกล่องดินสอและเหตุผลด้วยกลุ่ม1อยู่นี่ขออภัยครับนี่เป็นกลุ่มอะไรนะกลุ่ม3มาเลยครับกลุ่ม3ลุกเลยให้เด็กๆกลุ่ม3นำเสนอคำตอบของกล่องดินสอครับเชิญครับ
1: A มีกล่องดินสอเพราะ A เอ้ยเพราะ A ไม่มียางลบ
0: A มีกล่องดินสอเพราะ A ไม่มียางลบถูกหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวค่อยไปดูแนวคำตอบขอเสียงปรบมือด้วยครับยอดเยี่ยมมากครับผมทั้ง2กลุ่มยอดเยี่ยมมากต่อไปเรามาดูแนวคำตอบว่าสิ่งที่เพื่อนๆแต่ละกลุ่มออกมาตอบเนี่ยจะตอบได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับมาดูกันครับข้อมูลเบื้องต้นมาดูข้อมูลเบื้องต้น 1A ไม่มียางลบ 2B ไม่ชอบใช้กล่องดินสอเพราะทำให้กระเป๋าหนักฉะนั้นแนวคำตอบของครูก็คืออย่างลบเป็นของใครครับ B. เป็นของ B เพราะว่า B. เพราะอะไรครับ
2: A
0: เพราะว่า A ไม่มียางลบนะครับและคำตอบที่2ก็คือกล่องดินสอเป็นของ A เพราะว่า B ไม่ชอบใช้กล่องดินสอเพราะว่าทำให้กระเป๋าหนักเด็กๆอาจจะสับสนนิดนึงนะครับคำตอบของอย่างลบเนี่ยจะง่ายนิดนึงนะครับเพราะว่าแน่นอนบอกอยู่แล้วว่า A เนี่ยไม่มียางลบใช่ไหมครับส่วนคำตอบของกล่องดินสอจะเป็นของ A เพราะอะไรครับเพราะว่า B เนี่ยไม่ใช้กล่องดินสอใช่ไหมครับนี่ก็คือการใช้เหตุผลจากอะไรครับ

0: จากข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วนั่นเองนะครับอ้าวเก่งมากดีๆปรบมือให้กับตัวเองด้วยทางต้นทางและปลายทางเลยยอดเยี่ยมมากไปดูกันต่อเลยครับต่อไปเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะครับหลังจากที่คุณครูได้นำเข้าสู่บทเรียนเป็นที่เรียบร้อยมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้อยู่ในหน่วยที่1เรื่องอะไรครับการแก้ปัญหาครับการแก้ปัญหาจะมีอยู่ทั้งหมด2ข้อนะครับนั่นก็คือเด็กๆจะต้องระบุข้อมูลและเงื่อนไขของปัญหาและลงมือแก้ปัญหาโดยใช้ข้อมูลและเงื่อนไขที่กำหนดได้อย่างที่คุณครูได้นำเข้าสู่บทเรียนให้กับเด็กๆไปนั่นเองครับต่อไปเป็นสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนก็คือเด็กๆระบุข้อมูลและเงื่อนไขของปัญหาและแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะได้เดี๋ยวเราจะมาค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับในส่วนของการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลหรือเรื่องราวของตรรกะเนี่ยก็จะยังต่อเนื่องไปอยู่ในชั้นป.4 อีกด้วยนะครับต่อไปมาดูใบงานกันบ้างเอาละตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำใบงานกันแล้วเดี๋ยวครูจะมาแนะนำใบงานครับเป็นใบงานที่1เรื่องกระปุกออมสินที่บ้านใครมีบ้างครับยกมือโอ้โหมีทุกคนแน่นอนมือลงครับปลายทางก็ต้องมีแน่นอนนะครับเราจะต้องทำการหยอดกระปุกออมสินเนี่ยเด็กๆออมเงินทุกวันหรือเปล่าเอ่ยหยอดเยี่ยมมากนะครับเด็กปลายทางก็เช่นเดียวกันออมเงินถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ออมเงินทุกวันนะครับเล็กเก็บเล็กเก็บน้อยผสมกันไปเดี๋ยวจะได้เยอะเองนะครับแล้วก็นำไปซื้อสิ่งของที่เราชอบหรือว่าเก็บไว้ในอนาคตก็ได้นะครับมาดูกันครับสำหรับกิจกรรมของปลายทางมาดูคำชี้แจงบทบาทของคุณครูกันก่อนครับคุณครูให้นักเรียนจับคู่เดี๋ยวเด็กๆจะต้องทำงานเป็นคู่นะครับแต่ว่าใช้แบบฝึกของเราที่เรามีนะครับแต่ช่วยกันคิดเป็นคู่นะครับหรือจะจับเป็นกลุ่มหรือตามแล้วแต่ที่เด็กๆปลายทางจะสะดวกนะครับมีกี่คนก็ลองแบ่งลองจับลองจับทำงานกันดูนะครับแสดงวิธีการในการหาคำตอบแจกใบงานให้กับนักเรียนและแนะนำการทำใบงานให้กับนักเรียนด้วยนะครับต่อไปเป็นคำชี้แจงของกิจกรรมนักเรียนนะครับให้นักเรียนศึกษาใบงานและตอบคำถามลงไปในใบงานครับมาดูสถานการณ์กันดีกว่านะครับสถานการณ์ของเราอ้าวเด็กๆตั้งใจฟังทุกๆวันเบสในนี้มีใครชื่อเบสไหมโอ้มีโบสใช่ไหม
1: ไม
0: ่มีด้วยสถานการณ์ครับทุกๆวันเบสจะนำเงินค่าขนมส่วนหนึ่งมาหยอดใส่กระปุกออมสินโดยเป็นจำนวนเงินเท่าๆกันต่อเนื่องกันทุกวันแต่พบว่ามีอยู่วันหนึ่งที่เบสเนี่ยหยอดเงินใส่กระปุกน้อยกว่าทุกวันให้นักเรียนค้นหาว่าเป็นวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวฟังก่อนและวันนั้นเบสหยอดเงินใส่กระปุกกี่บาทฟังสถานการณ์อีกครั้งครับฟังสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งทุกๆวันครับในทุกๆวันเบสจะนำเงินค่าขนมส่วนหนึ่งมาหยอดใส่กระปุกออมสินเป็นจำนวนเงินเท่าๆกันต่อเนื่องทุกวันครับและพบว่ามีอยู่วันหนึ่งที่เบสหยอดเงินใส่กระปุกน้อยกว่าทุกวันให้นักเรียนค้นหาว่าเป็นวันที่เท่าไรนะครับที่เบสหยอดเงินใส่กระปุกน้อยกว่าทุกวันและวันนั้นเบสหยอดเงินใส่กระปุกกี่บาทนะครับมาดูกันครับวันที่1อ่ะเด็กๆดูพร้อมกันวันที่1เนี่ยเบสหยอดเงินใส่กระปุกกี่บาท30เพราะว่าเบสหยอดเป็นเหรียญอะไรครับเหรียญ5นะครับถ้าเด็กๆดูนะครับอ่ะ30 10 20 30วันที่2กี่บาทครับ40คุณครูชี้ให้เห็นคร่าวๆนะครับ10 20 30 40วันที่3 50มานับพร้อมกันครับ10 20 30 40 50ต่อไปครับวันที่4ครับ

0: 10 20 30 40 50 50 5เอ๊ะแล้วใช่ไหมเอ๊ะแล้วนะครับต่อไปวันที่5ครับ10 20 30 40 50 60 70คำถามก็คือวันที่เบสแบ่งเงินมาหยอดใส่กระปุกออมสินน้อยกว่าทุกวันคือวันที่เท่าไหร่จำนวนกี่บาทเอาละครับตอนนี้ครับให้เด็กๆนะครับนำแบบฝึกขึ้นมาครับนำแบบฝึกขึ้นมาเลยทั้งต้นทางและปลายทางครับนำแบบฝึกขึ้นมาเป็นแบบฝึกชุดกิจกรรมการเรียนรู้ครับชุดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับเด็กหยิบขึ้นมาเลยนะครับเป็นชุดกิจกรรมเล่มนี้นั่นเองแน่นอนครับจะต้องเขียนคำว่าเทคโนโลยีอยู่ทางด้านล่างนะครับและเปิดที่ใบกิจกรรมที่1สำหรับเด็กๆที่อยู่ปลายทางนะครับคุณครูก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับเอาล่ะเด็กๆเปิดขึ้นมาครับเปิดเลยหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยหน้าที่5เด็กๆอย่าลืมกลับไปเขียนชื่อด้วยนะกลับไปเขียนชื่อด้วยให้เด็กๆร่วมกันทำ2คนครับแต่จริงๆแล้วเรามีใบกิจกรรมเนี่ยเป็นเดี่ยวๆอยู่แล้วเนาะเราก็สามารถทำได้เด็กๆตอบคำถามได้เลยครับเขียนลงไปเลยใครไม่มีไม่เป็นไรครับช่วยเพื่อนใครไม่มีช่วยเพื่อนเปิดหน้าที่5เลยลูกเปิดหน้าที่5ลูกใครไม่มีช่วยกันกับเพื่อนครับเพราะว่าคุณครูให้เด็กๆจับคู่นะครับมีเล่มเดียวไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรอ่ะก็ลงมือทำคนเดียวได้นะครับก็เป็นตัวแทนไปเลยลูกเป็นตัวแทนหมู่บ้านได้เลยนะครับตัวแทนกลุ่มตัวแทนกลุ่มนะครับเปิดยังลูกนี่เลยครับช่วยกันทำครับช่วยกันทำช่วยกันครับจริงๆคุณครูให้จับเป็นคู่เนาะบางกลุ่มมีไม่ครบทุกคนไม่เป็นไรครับส่วนใครที่มีครบทุกคนก็ลงมือทำของตัวเองได้เลยครับแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆออกมานำเสนอคำตอบนะครับอย่าลืมนะวันที่เบสแบ่งเงินมาหยอดใส่กระปุกออมสินน้อยกว่าทุกวันแบ่งเงินออกมาน้อยกว่าทุกวันเนี่ยคือวันอะไรคือวันที่เท่าไหร่เด็กต้องดูให้ดีนะครับเด็กใส่ตัวเลขเลยก็ได้ลูกเด็กใส่ตัวเลขเลยก็ได้มาดูซิคิดให้ดีลูกวันแรก30ใช่ไหมลูกวันที่2 40เพิ่มขึ้นกี่บาท
1: 20
0: เพิ่มขึ้น10บาทวันที่3 10 20 30 40 50วันที่3 50เพิ่มขึ้นกี่บาทจากวันที่2 10บาทเหมือนกันส่วนวันที่4วันที่4 55รวมกันทั้งหมดเด็กๆนับรวมกันทั้งหมดนะครับเด็กนับรวมกันทั้งหมดนะครับเป็นวันที่เท่าไหร่กี่บาทจำนวนเงินที่เบสหยอดใส่กระปุกน้อยกว่าทุกวันเนี่ยเด็กๆต้องดูนะครับว่ากี่บาทมาดูซิหนูวันที่เบสแบ่งเงินมาหยอดใส่กระปุกออมสินน้อยกว่าทุกวันคือวันที่เท่าไหร่ลูกแบ่งเงินคือเบสเนี่ยจะหยอดกระปุกทุกวันวันละกี่บาทครับวันละกี่บาทลูกถ้าเด็กๆดูตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5เนี่ย10บาทวันละ10บาทส่วนวันที่มีน้อยก็คือหยอดน้อยเนี่ยคือกี่บาทลูกน้อยเนี่ยคือกี่บาทช่วยกันคิดลูกช่วยกันคิด

ต้องรบกวนคุณครูที่อยู่ปลายทางแนะนำเด็กๆด้วยนะครับ

0: เอาละครับให้เวลาพอสมควรแล้วนะครับมีกลุ่มไหนยังไม่เรียบร้อยบ้างไหมครับมีไหมเอ่ยยังมีอยู่เอาละให้เวลาอีกหนึ่งนาทีครับไม่ยากเลยแค่ใส่ตัวเลขลงไปนะครับ2คำตอบเท่านั้นเองแค่ใส่ตัวเลขลงไป2คำตอบเท่านั้นเองครับเอาละครับหมดเวลาเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบกันดีกว่าก่อนอื่นคุณครูขอตัวแทนครับตัวแทนออกมานำเสนอครับเท่าที่คุณครูดูนะครับก็น่าจะหลายกลุ่มคุณครูขอเป็นตัวแทนของกลุ่มหนึ่งบ้างกลุ่มหนึ่งบ้างครับกลุ่มหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ยังไม่ได้ตอบมาเลยลูกลุกขึ้นมาเลยมาเลยลูกนำแบบฝึกของเพื่อนมาตอบได้เลยครับมาเลยครับน่าชั้นเรียนเลยแล้วเดี๋ยวมีกลุ่มอื่นด้วยนะครับขออีกสักหนึ่งกลุ่มต่อจากนี้เอาละมายืนข้างๆคุณครูเลยคุณครูจะเดี๋ยวเรามาดูว่าเพื่อนจะตอบว่าอย่างไรวันที่เบสคุณครูจะมาดูที่คำถามเลยนะครับคุณครูถือให้นะครับวันที่เบสแบ่งเงินมาหยอดใส่กระปุกออมสินน้อยกว่าทุกวันคือวันที
1: ่วันที่ตีครับ
0: วันที่อะไรนะ
1: ตี
0: วันที่4เด็กๆดูคำตอบพร้อมกันว่าเหมือนหรือเปล่าเป็นจำนวนเงิน
1: 5บาทคร
0: ับ 5บาทจะถูกต้องหรือเปล่ายังไม่ทราบเดี๋ยวมาดูกันปรบมือให้กับเพื่อนก่อนยอดเยี่ยมมาต่อไปครับตัวแทนอีก1กลุ่มกลุ่มนี้กลุ่ม3เมื่อสักครู่นี้เห็นยกมือก่อนเลยมาครับเชิญด้านหน้าเลยลูกสำหรับปลายทางก็ให้คุณครูเนี่ยเรียกนักเรียนออกมานำเสนอหน้าห้องเรียนหรือสุ่มออกมาก็ได้มายืนตรงนี้ลูกยืนตรงนี้ใกล้ๆกันเก่งมากเป็นตัวแทนของกลุ่มที่3นะครับวันที่เบสแบ่งเงินมาหยอดใส่กระปุกออมสินน้อยกว่าทุกวันคือวันที่
2: 4ค่ะ
0: เป็นจำนวนเงิน
2: 5บาท
0: 5บาทจะถูกหรือเปล่านะขอเสียงปรบมือกับเพื่อนก่อนยอดเยี่ยมมากครับกลับไปด้วยเก่งมากเลยนะครับคุณครูพอแล้วลูกเดี๋ยวเวลาเราไม่พอนะครับเอาละมาดูแนวคำตอบของคุณครูกันนะครับจากสถานการณ์อย่างที่คุณครูได้ชี้แจงไปนะครับก็คือทุกๆวันเนี่ยเบสนำเงินค่าขนมส่วนหนึ่งมาหยอดใส่กระปุกออมสินโดยจำนวนเท่าๆกันอย่างต่อเนื่องในทุกวันแต่พบว่ามีอยู่วันหนึ่งที่เบสหยอดเงินใส่กระปุกน้อยกว่าทุกวันคำถามก็คือให้นักเรียนค้นหาว่าเป็นวันที่เท่าไหร่เมื่อสักครู่นี้เพื่อนๆเราตอบมาเป็นวันที่เท่าไหร่ครับเป็นวันที่4และ

วันนั้นเบสหยอดเงินใส่กระปุกกี่บาทครับ5บาทเอ๊ะทำไมถึงเป็นแบบนั้นแน่นอนครับคำตอบก็คือวันที่4เก่งมากปอบเบอร์โอ้โหยอดเยี่ยมและจำนวนเงินก็คือ5บาทปอบเบอร์เก่งมากเลยทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะใครมีคำตอบอื่นไหมที่ไม่ใช่แบบนี้ใครตอบวันอื่นบ้างไหมมีไหมครับมีใครตอบวันที่หนึ่งไหมมีเหมือนกันใช่ไหมครับเหตุผลเพราะอะไรเอ่ยเหตุผลเพราะอะไรครับไม่รู้ไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายข้อที่คุณครูเฉลยก่อนนะครับสำหรับวันที่เบสแบ่งเงินมาหยอดใส่กระปุกออมสินน้อยกว่าทุกวันคือวันที่4เพราะว่าวันที่1เบสหยอดกี่บาทนะ30วันที่2 40ฉะนั้นจากวันที่1กับวันที่2เนี่ยเพิ่มขึ้นกี่บาทครับ10บาทโอ้วันนี้เราบูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์ด้วยเนาะวันที่3กี่บาทครับ50บาทก็เพิ่มขึ้นอีกกี่บาทครับ10บาทฉะนั้นในทุกวันเบสจะต้องหยอดเงิน10บาทเก่งมากวันที่1หยอดมา10บาทเพิ่มขึ้นจาก30นะครับเป็น40วันที่2หยอดเงินอีก10บาทนะครับจากเท่าไหร่นะ40เป็น50ส่วนวันที่4ในกระปุกมีเงินกี่บาทครับ55เอาละแสดงว่าเบสวันที่3เนี่ยหยอดเงินให้กับวันที่4กี่บาทครับ5บาทอ้าวเห็นคำตอบแล้วใช่ไหมซึ่งน้อยกว่าทุกวันใช่ไหมครับปกติเราจะต้องต้อง10บาทใช่ครับคำตอบในวันที่4เนี่ยจะต้องเป็น60บาทแต่ว่าทีนี้นะครับเบสเนี่ยเขาหยอดน้อยกว่า5บาทไงครับส่วนในวันที่5กี่บาทนะกี่บาทครับ70ใช่ไหมครับ10 20 30 40 50 60 70แสดงว่าเขาหยอดเพิ่มให้ครบแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นวันที่5เนี่ยจะเป็น70บาทนี่เด็กๆเข้าใจถึงเหตุผลแล้วหรือยังเอ่ยจากข้อมูลที่เรามีเราก็สามารถที่จะนำมาตอบคำถามได้แล้วนั่นเองนะครับเอาล่ะครับกิจกรรมของคุณครูเนี่ยยังไม่จบแค่ใบงานใบที่1ครับยังมีอีก1ใบสนุกสนานแน่นอนมาดูกันใบงานที่2เรื่องซูโดกุภาพใครเคยเล่นเกมนี้บ้างมีไหมเด็กๆไปทางเดี๋ยวเรามาเล่นเกมสนุกสนุกแบบนี้กันจากใบงานที่2ครับก่อนอื่นมาดูกิจกรรมของปลายทางกันก่อนสำหรับกิจกรรมปลายทางของคุณครูครับให้คุณครูแจกใบงานหรือใช้แบบฝึกนะครับหรือใช้แบบฝึกหรือสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV เลยและแนะนำการทำใบงานให้กับนักเรียนนะครับนี่คือบทบาทของคุณครูต่อไปเป็นบทบาทของนักเรียนหรือกิจกรรมของนักเรียนก็คือให้นักเรียนเนี่ยศึกษาใบงานจากคุณครูคุณครูจะมาแนะนำใบงานจากนั้นให้เด็กๆตอบคำถามลงไปในใบงานนะครับมาดูกิจกรรมของเราเด็กๆสามารถเปิดไปหน้าต่อไปได้เลยครับเป็นหน้ารู้สึกจะเป็นหน้าที่6หรือเปล่านะครับนะครับน่าจะเคยได้เรียนกันมาบ้างแล้วใช่ไหมมาดูกันครับให้นักเรียนวาดรูปที่หายไปลงในช่องว่างโดยภาพแนวตั้งและแนวนอนต้องเป็นยังไงครับไม่ซ้ำกันไม่ซ้ำกันคุณครูมีรูปตัวอย่างนะครับรูปตัวอย่างสีแดงเป็นรูปอะไรครับสามเหลี่ยมสีเขียวเป็นสี่เหลี่ยมสีเหลืองเป็นดาวและสีม่วงวงกลมฉะนั้นเด็กๆเดาได้ไหมครับว่าถ้าไม่ซ้ำกันในแนวนอนต้องไม่ซ้ำกันแนวนอนและแนวตั้งต้องไม่ซ้ำกันฉะนั้นเด็กๆเดาได้ไหมว่าช่องว่างตรงนี้จะต้องเป็นวงกลมแน่ๆใช่ไหมครับและด้านล่างตรงนี้ต้องเป็นวงกลมเช่นเดียวกันเอาละครับเดี๋ยวครูจะให้เวลาเด็กๆได้ลงมือปฏิบัติกันประมาณสัก5นาทีพอไหมพอไหมครับประมาณ5นาทีพอไหมครับเอาละไปลงมือทำใบงานกันเลยครับ

เด็กๆไม่ต้องระบายสีก็ได้นะครับเดี๋ยวจะทำให้กิจกรรมเราไม่เสร็จภายในชั่วโมงครับให้เด็กๆเขียนวาดรูปลงไปเลยครับช่วยกันครับจริงๆแล้วเป็นกิจกรรมเดี่ยวนะครับจริงๆแล้วเป็นกิจกรรมเดี่ยวแต่ว่าเราสามารถช่วยกันได้ครับช่วยกันได้โอ้นี่มีใบบรรทัดวงกลมพอดีเลยยอดเยี่ยมเลยแนวตั้งเนี่ยเราใส่ไว้ก่อนเลยข้างบนใช่ไหมข้างบนต้องเป็นวงกลมแน่นอนด้านข้างต้องเป็นวงกลมแน่นอนนะครับสำหรับเด็กๆที่อยู่ปลายทางนะครับก็สามารถที่จะวาดรูปแล้วก็อาจจะระบายสีลงไปด้วยเลยก็ได้ถ้ามีเวลานะครับถ้าใครลงมือปฏิบัติทำใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้ามีเวลาระบายสีลงไปด้วยได้นะครับใครมีสีสามารถนำสีเนี่ยระบายลงไปด้วยได้เลยช่วยกันคิดลูกช่วยกันคิดช่วยกันคิดกันช่วยกันคิดนะครับอย่าลืมนะครับทั้งแนวตั้งและแนวนอนต้องเป็นยังไงไม่ซ้ำกันนะครับต้องไม่ซ้ำกันเด็กๆช่วยกันคิดหาวิธีได้เลย

ทำใบงานเรียบร้อยแล้วสามารถที่จะลงสีระบายสีลงไปด้วยได้นะครับช่วยกันคิดดีแล้วครับยอดเยี่ยมมากอย่าลืมนะครับว่าแนวตั้งและแนวนอนต้องไม่ซ้ำกันครับแนวตั้งและแนวนอนก็ไม่ซ้ำกัน

ใช่หรือเปล่าเอาลองดูใช่ไหมตัวนี้สุดท้ายต้องเป็นรูปอะไรลูกที่ไม่ซ้ำกันยอดเยี่ยม

0: ตอนนี้จะมีเวลานะครับใครที่มีสีสามารถลงสีได้เลยทางต้นทางและปลายทางนะครับสามารถลงสีได้เลยไม่เป็นไรลูกให้ดูว่าเป็นรูปดาวก็เก่งมากมีใครมีสีไหมสีมาลงสีได้มาลงสีได้ลูกสบายสุดสำหรับเด็กๆที่ไม่ได้นำมานะครับหรือปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับไม่ได้นำมาหรือไม่ได้ร่วมกันทำในชั่วโมงอย่าลืมกลับไปทำที่บ้านด้วยนะครับในสัปดาห์หน้าเราก็จะต้องนำใบงานของเราเนี่ยมาส่งคุณครูด้วยนะครับคุณให้เวลาเนี่ยกลับไปทำในส่วนที่เหลือด้วยนะครับมีใครที่ยังไม่เรียบร้อยบ้างครับมีใครที่ยังไม่เรียบร้อยไม่รวมระบายสีนะลูกระบายสีที่หลังได้แต่ยังมีใครที่ยังไม่เรียบร้อยบ้างยกมือไม่มีนะครับส่วนใหญ่ก็จะทำไปงานกันเรียบร้อยแล้วต้นทางและปลายทางล่ะเรียบร้อยแล้วหรือยังถ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปร่วมกันเฉลยกันดีกว่าครับเอาละครับเด็กๆมาดูที่สไลด์พร้อมกันก่อนให้เด็กๆดูนะครับคุณครูจะมีแนวคำตอบ2แนวคำตอบซึ่งไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าคำตอบของเด็กๆเนี่ยจะไปตรงกับแนวคำตอบที่1หรือแนวคำตอบที่2นะครับมาดูกันครับให้นักเรียนวาดรูปที่หายไปมาดูวิธีที่1ครับหรือแนวคำตอบที่1กันนะให้นักเรียนวาดรูปที่หายไปลงในช่องว่างโดยภาพแนวตั้งและแนวนอนเนี่ยจะต้องไม่ซ้ำกันอ่ะเดี๋ยวเราไล่กันตั้งแต่ด้านบนลงไปเลยนะครับมาเด็กๆตอบพร้อมกันครับรูปแรกเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมดาววงกลมได้แล้วซ้ำกันไหมไม่ซ้ำกันต่อไปมาแนวนี้กันบ้างครับแนวตั้งนะครับแน่นอนรูปแรกจะต้องเป็นวงกลมต่อไปคิดว่าเป็นอะไรครับต่อไปสี่เหลี่ยมต่อไปรูปดาวผิดไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมีวิธีที่2เด็กๆคำตอบอาจจะไปซ้ำอาจจะไปเหมือนกับวิธีที่2ก็ได้เด็กๆปลายทางก็ดูคำตอบไปพร้อมกันเลยนะครับต่อไปครับรูปแรกเป็นดาววงกลมสามเหลี่ยมรูปที่ไม่ซ้ำคือสี่เหลี่ยมยอดเยี่ยมมากต่อไปครับสุดท้ายด้านล่างสี่เหลี่ยมตอบดีๆตอบดีๆนี่ดูข้างบนเป็นหลักดูข้างบนเป็นหลักเป็นรูปดูข้างบนเป็นหลักด้วยเป็นรูปต่อไปวงกลมและสุดท้ายเป็นสามเหลี่ยมใครตรงวิธีที่หนึ่งยกมือใครตรงกับวิธีที่1ยกมือเยี่ยมมากที่เหลือน่าจะตรงกับวิธีที่2มาดูกันครับมือลงครับยอดเยี่ยมมากวิธีที่2มาดูกันครับสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมดาวและ
1: วงกลม
0: ตรงนี้ต้องเหมือนกันแน่นอนครับต่อไปวงกลมดาวสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเริ่มมีการเปลี่ยนนะครับเริ่มมีคนที่เหมือนแล้วเนาะต่อไปเป็นดาววงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมด้านล่างเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมและดาวใครเหมือนกับวิธีที่สองยกมือโอ้โหที่เหลือใช่ไหมที่เหลือจะเหมือนกับวิธีที่2แน่นอนครับคำตอบมันมีแค่2วิธีเอามือลงครับเก่งมากเด็กๆยอดเยี่ยมปรบมือกับตัวเองด้วยยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากเอาละครับวันนี้เรามีมาฝากกัน2ใบงานนะครับลำดับต่อไปนะครับมาถึงช่วงท้ายชั่วโมงกันแล้วครับแน่นอนเด็กๆจะต้องมาทำการสรุป วันนี้เราสรุปนะครับเราจะสรุปอย่างไรเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้ตัวแทนเด็กๆนะครับออกมาร่วมกันสรุปนะครับจากกิจกรรมที่เราทำกันในวันนี้นะครับมาดูบทบาทของคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางกันก่อนนะครับสำหรับคำที่แจ้งบทบาทของคุณครูปลายทางนะครับคุณครูให้ตัวแทนนักเรียนสรุปจากนั้นคุณครูอธิบายร่วมกันอภิปรายกับเด็กๆนะครับและสรุปผลร่วมกันอีกครั้งหนึ่งด้วยคำที่แจ้งของกิจกรรมนักเรียนครับให้ตัวแทนนักเรียนสรุปจากกิจกรรมและทำแบบประเมินตนเองในข้อที่1กับข้อที่2นะครับแบบประเมินตนเองเนี่ยเราจะไปทำนอกเหนือจากชั่วโมงนะครับหรือเราจะไปทำในช่วงเวลานอกเหนือจากการเรียนเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันเวลานะครับเอาละครับเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนสรุปสัก2คนมาเลยลูกมาจากกิจกรรมในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวขอด้านนี้ก่อนมาตัวแทนของกลุ่ม2มาเลยครับด้านหน้าเลยครับเด็กสรุปเลยครับวันนี้เราเรียนรู้กันจากเรื่องอะไรและมีการแก้ปัญหาอย่างไรตอบเลยครับตอบตามที่นักเรียนเข้าใจเลยครับในวันนี้เราเรียนอะไรกันเราเรียนการแก้ปัญหาใช่ไหมครับครับเราจะต้องใช้อะไรในการแก้ปัญหาลูกเราจะต้องมีอะไรลูกมีอะไรครับมีข้อมูลใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มีข้อมูลเราแก้ปัญหาโดยการใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่และจะต้องทำการแก้ปัญหาแบบยังไงแบบเป็นอะไรลูกแบบ
1: ทางการค่ะแบบเป็นระบบ
0: แบบเป็นระบบยอดเยี่ยมมากปรบมือเพื่อนโอ้โหยอดเยี่ยมมากอ่ะขอกลุ่มที่เหลือบ้างได้ไหมอันนี้กลุ่มหนึ่งเนาะกลุ่มหนึ่งกลุ่ม2กลุ่ม3ขอตัวแทนกลุ่ม4หน่อยกลุ่ม4ตรงนี้1 2 3 4 5มากลุ่ม4พร้อมมั้ยครับพร้อมไหมไม่บังคับลูกไม่บังคับพร้อมมั้ยถ้าไม่พร้อมขอตัวแทนกลุ่ม5มีมั้ยตัวแทนกลุ่ม5 1คนลูก1คนมาเลยลูกสรุปตามที่เด็กๆ เข้าใจเลย1คนครับขออีก1คนครับมีไหมหรือใครพร้อมที่จะช่วยเพื่อนอ่ะมาเลยดินี่ตัวแทนของหมู่บ้านกลุ่ม3นะมา
2: ต
0: ั
2: วแทนหมู่บ้าน
0: วันนี้เราทำการแก้ปัญหาใช่ไหมครับโดยใช้อะไรบ้างลูกโดยใช้เด็กสรุปเลยเราทำการแก้ปัญหาใช่ไหมครับตอบว่าใช่หรือไม่ใช
1: ่ใช
0: ่ใช่ครับเราแก้ปัญหายังไงลูกเราจะต้องมีอะไรในมือก่อนต้องมี
1: โจทย
0: ์ต้องมีโจทย์มีข้อมูลใช่ไหมมาทำการอะไรมีคำถามพอได้คำถามแล้วเนี่ยเราจะต้องนำข้อมูลมาทำอะไรลูก
1: มาตอบ
0: มาใช้ในการแก้ปัญหาแล้วก็ตอบและเราจะต้องแก้ปัญหาแบบเป็นอะไรลูกแบบเป็นเมื่อสักครู่นี้เพื่อนตอบไปแบบเป็นเลยนะแบบเป็น
1: กระบวนการ
0: หรือแบบเป็นระบบใช่ไหมอ่ะโอเคยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนเก่งมากนะครับเอาละครับเด็กก็ตอบออกมาตามที่เด็กเข้าใจเนาะซึ่งบางครั้งเนี่ยเราเข้าใจอาจจะตอบออกมาแบบเป็นทางการหรือเป็นเชิงวิชาการเนี่ยนอกค่อนข้างที่จะลำบากนะครับเพราะว่าอาจจะค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องใหม่ของเราเรื่องของการแก้ปัญหาเชิงตรรกะอะไรในลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาร่วมกันนะครับสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจากกิจกรรมนี้นะครับเราสรุปได้ว่าอย่างไรอยากจะให้เด็กๆอ่านพร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอ่านครับปัญหาก็เยี่ยมมากนะครับอย่างที่คุณครูบอกไปใช่ไหมครับปัญหาเนี่ยเราสามารถแก้ไขได้ไหมครับแก้ไขได้นะครับถ้าเรามีอะไรอยู่ลูกถ้าเรามีข้อมูลใช่ไหมครับและเงื่อนไขที่กำหนดยกตัวอย่างเช่นข้อมูลที่ว่า B ไม่มีกล่องดินสอหรือว่าที่คุณครูได้แนะนำไปนะครับในขั้นต้นนะครับนี่นะครับเราจะทำการแก้ปัญหาด้วยวิธีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะก็คือเราจะต้องมีข้อมูลในมือแล้วก็ใช้การแก้ปัญหาในลักษณะแบบเป็นการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตรรกะและเราจะต้องทำการแก้ปัญหาอย่างเป็นยอดเยี่ยมมากคำนี้แหละครับที่อยากจะให้เด็กๆนั้นได้เข้าใจถึงเรื่องของการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบนะครับสำหรับแบบประเมินตนเองนะครับเดี๋ยวเด็กๆจะต้องกลับไปทำแบบประเมินตนเองด้วยนะครับในข้อที่1และข้อที่2นะครับซึ่งข้อที่1เนี่ยเราจะต้องสิ่งที่ฉันทำก็คือบอกข้อมูลและเงื่อนไขที่ใช้ในการแก้ปัญหาได้นะครับเราก็ใส่ระดับดาวลงไปว่าเราได้กี่ดาวนะครับสำหรับ3ดาวฉันทำได้ดี2ดาวฉันทำได้บ้าง1ดาวฉันยังทำได้ไม่ดีและระบายสีดาวลงไปตามระดับที่ทำได้และขีดเครื่องหมายถูกสิ่งที่ฉันจะตั้งใจทำให้ดีขึ้นนี่เป็นแบบประเมินตนเองของเด็กๆในนี้มีอยู่ด้วยกัน7ข้อแต่ในชั่วโมงที่1จะเป็นข้อที่1และข้อที่2ข้อที่2ก็คือแก้ปัญหาจากข้อมูลและเงื่อนไขที่กำหนดให้ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเด็กๆจะต้องลองกลับไปประเมินตนเองดูนะครับลำดับต่อ

0: เรื่องไอศกรีมกะทินะครับสำหรับเด็กๆที่อยู่ปลายทางหรือคุณครูปลายทางนะครับก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดนะครับได้จาก www.dltv.ac.th มาเตรียมพร้อมสำหรับชั่วโมงต่อไปได้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆวันนี้ก็ได้สนุกกันนะครับเรื่องของการใช้เหตุผลเชิงตรรกะและมีเกมให้เล่นในเบรกงานด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
1: โอเคทั้งหมดทำฟังไปเลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์อ
1: ยากลุกขาวอย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซมตีโบโฮตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลน์ที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On Grid ลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด

0: Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ
1: สุนัขบ้านต่างกับสุนัขป่านะคะหมาบ้านเนี่ยเขาจะมีคนหรือตัวสุนัขเนี่ยเป็นผู้นำฝูงบางทีเนี่ยเราเข้าใจว่าเราจะต้องเป็นจ่าฝูงเราจะต้องแบบคุมทุกอย่างนะคะหมาจะต้องทำตามเราทุกอย่างเลยพอไม่ทำปุ๊บเราตีเลยซึ่งการที่เราตีเราเตะเราตะคอกหมาไม่ใช่ภาษาหมานะคะเป็นความเชื่อผิดๆของเจ้าของยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติหมอดุน้องเบลบอกน้องเบลหยุดน้องเบลก็งงเพราะว่าไม่รู้ว่าหมอต้องการที่จะให้หยุดอะไรทีนี้เราจะสื่อสารยังไงให้น้องหมาเข้าใจเรานะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขก็คือเราต้องการให้เขาทำอะไรเราก็ให้รางวัลเวลาที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่เราไม่ต้องการนะคะเราก็จะไม่ให้รางวัลในสิ่งที่เขาต้องการอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาแล้วอีกกรณีนึงนะคะเวลาที่เราสื่อสารกับสุนัขเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจเหมือนกับที่เราต้องการสื่อไปกับเขายกตัวอย่างเช่นเวลาที่หมากระโดดใส่เราบางทีเราแต่งตัวสวยมาเลยออกจากบ้านนะคะหมาวิ่งมาเลยค่ะวิ่งมาหาแล้วก็กระโจนใส่เราชุดสวยๆนี่เลอะหมดเลยเราก็เตะน้องหมาเราไปนะคะบางคนเตะบางคนตีบางคนดุใช่ไหมแล้วน้องหมาก็วิ่งกลับมาใหม่เพราะอะไรคะทำไมน้องหมายังทำพฤติกรรมอย่างนั้นอยู่อีกเพราะว่าสิ่งที่น้องหมาต้องการก็คือว่าพอเขาวิ่งมาปุ๊บเนี่ยเราให้ความสนใจเขาไม่ว่าจะในรูปแบบของการดุหรือการตีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงก็คือว่าเวลาน้องหมากระโจนใส่เรานะคะแบบนี้เราก็จะไม่ให้ความสนใจเราก็จะมองไปทางอื่นนะคะแล้วก็ออกคำสั่งให้น้องหมาทำพฤติกรรมที่เราต้องการเช่นน้องเบลนั่งนะคะถ้าเขายังไม่นั่งเราก็รอจนกระทั่งเขานั่งก่อนแล้วเราก็ให้ความสนใจว่าน้องเบลเก่งมากน้องเบลนั่งเก่งมากเลยลูกนะคะเวลาที่เราพาน้องหมาไปหาคุณหมอเนี่ยน้องหมาของเราก็ตัวสั่นมากเลยนะคะหรือบางตัวไปถึงปุ๊บขู่หมอใหญ่เลยนะคะแล้วเจ้าของก็บอกไม่เป็นไรลูกไม่ต้องขู่หมอนะคะแล้วก็ลูบหัวใหญ่เลยเนี่ยเจ้าของเนี่ยต้องการบอกว่าไม่เป็นไรนะคะสิ่งที่เขาจะเข้าใจก็คือว่าอ๋อเจ้าของชมว่าดีแล้วต้องกลัวคุณหมอนะคะหรือว่าดีแล้วต้องขู่คุณหมอต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เวลามาหาคุณหมอแต่ละครั้งบางตัวก็ขู่ตลอดเวลาเลยวิธีที่ดีที่สุดก็คือไม่ปลอบเขานะคะพอเขาเริ่มที่จะหยุดสนใจคุณหมอหรือว่าไม่สั่นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะให้ขนมเป็นรางวัลเขานะคะโอเคน้องเบลเป็นเด็กดีมากไม่ขู่คุณหมอหรือว่าไม่กลัวตัวสั่นกับคุณหมออันนี้คือวิธีการแก้ปัญหากรณีที่เขาทำพฤติกรรมที่เราไม่อยากให้เขาทำแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำถูกต้อง

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภท

ต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Good morning, class. Good morning, teacher and students who are watching on the LTV now. Welcome to our English class with me. My name's Kunat Prairengsak. You can call me Teacher Palm. สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางด้วยนะครับพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องอะไรมาติดตามกันเลยครับนักเรียนต้นทางครับลองดูที่หน้าจอสิครับเห็นไหมครับว่ามีรูปคน2คนกำลังทำอะไรกันครับไหนลองเดาดู
1: ท
0: ัก
1: ทาย
0: ทักทายกันใช่ไหมครับนักเรียนเห็นแค่ชื่อหัวข้อก็พอจะรู้แล้วใช่ไหมครับเรามาออกเสียงกันอย่างถูกต้องดีกว่านะ Nice to meet you
1: Nice to meet you
0: Again please Nice to meet you
1: Nice to meet you
0: ใครคุ้นกับประโยคนี้บ้างเอ่ยที่ไหนครับที่ไหนเอ่ยที่โรงเรียนได้คุยกับเพื่อนๆใช่ไหมครับถูกต้องแล้วแล้วอีกอย่างนึงที่เชื่อจะถามว่าการใช้ประโยค nice to meet you เราจะใช้กันในสถานการณ์ไหนครับเจอกันทำความรู้จักกันทำความรู้จักกันด้วยไม่ใช่ไหมครับเรามาดูกันดีกว่าว่าความหมายของประโยคนี้คืออะไรเด็กๆครับ nice to meet you เนี่ยมันมีความหมายว่ายินดีที่ได้รู้จักนั่นเองเอาไว้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่แบบนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเมื่อนักเรียนเรียนเรื่อง nice to meet you ในวันนี้แล้วนักเรียนจะทราบอะไรได้บ้างสิ่งที่นักเรียนจะได้รับรู้ในคาบนี้นะครับก็คือได้เข้าใจสำนวนการพูดทักทายนะครับแล้วก็ได้ทำความรู้จักได้อย่างเหมาะสมเลยและก็ถูกต้องตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาเลยนะครับและอย่างหนึ่งเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกได้ว่าวันนี้เด็กๆรู้สึกอย่างไรนักเรียนสามารถบอกได้ว่าเพื่อนบอกกับเพื่อนว่าเรารู้สึกอย่างไรในวันนี้ได้นะครับเด็กๆจะได้เรียนรู้กันแล้วก็ได้ถามตอบเกี่ยวกับความรู้สึกของเราแล้วก็ของเพื่อนด้วยนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าบทสนทนาของวันนี้มีว่าอะไรบ้างเด็กๆดูบนหน้าจอได้เลยครับ look at the board ดูที่ประโยคแรกเด็กๆลองออกเสียงให้ที่เชื่อปามฟังก่อนสิครับว่ามันออกเสียงว่าอย่างไรนะเก่งมากเลยขณะที่ทีเชอร์ปาล์มยังไม่ได้ออกเสียงให้ฟังนะเก่งนะครับเรามาดูกันนะครับว่าประโยคแรกที่นักเรียนเห็นอยู่นี้เขาออกเสียงว่าอย่างไร Hello my name is Palm What's your name ใครลองเดาได้บ้างครับว่าประโยคนี้มีความหมายว่ายังไงเป็นการทักทายก่อนใช่ไหมครับแล้วก็นักเรียนดูประโยคที่ตรงนี้ครับ My name isเขาบอกอะไรครับฉันชื่อว่าปาล์มแล้วก็ประโยคที่2ครับ What's your name เป็นประโยคคำถามถามว่าคุณชื่ออะไรเรามาดูกันต่อ My name is จุดๆๆตรงนี้เราจะใส่อะไรครับตรงนี้เขาจะใส่อะไรครับชื่อของผู้ตอบใช่ไหมครับมีคนถามก็ต้องมีคนตอบต่อไปนี่มาแล้วครับประโยคนี้ Nice to meet you
1: Nice to meet you
0: ทิชปามพูดว่าอะไรครับ
1: Nice to meet you
0: ยินดีที่ได้รู้จักนะครับแล้วก็ประโยคต่อไป Nice to meet you too Nice to meet you too เนี่ยเราจะใช้ในการตอบกลับว่ายินดีที่ได้รู้จักเช่นกันนั่นเองครับเรามาดู conversation ในวันนี้ดีกว่าครับเราจะมาออกเสียงกันพร้อมกันกับทีเชอร์พร้อมไหมครับครับผม Hello my name is Palm What's your name อะไรครับเด็กๆลองออกเสียงดู
1: Hello my name is Teacher Palm What's your name
0: แล้วมาดูประโยคต่อไป My name isเรียกออกเสียงได้เลยครับประโยคต่อไป
1: nice,
0: แล้วก็
1: nice,
0: คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางร่วมกันฝึกประโยคนี้ด้วยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าบทสนทนานี้มีใครบ้างระหว่างเด็กๆ ดูรูปผู้ชายเขาชื่ออะไรเอ่ยทีมแล้วก็มีใครอีกครับ ซูซานระหว่าง2คนนี้เขามาทำความรู้จักกันนะครับเรามาออกเสียงพร้อมกันเลยดีกว่าครับ 3 2 1 Hello my name is Tim What's your name My name is Susan
1: Nice to meet you
0: โอเคเก่งมากๆเลยครับเด็กๆเด็กๆพอจะจำประโยคนี้ได้หรือเปล่าทั้งหมดนี้ถ้าทีเชอร์ให้ทำกิจกรรมจับคู่ซ้อมสนทนาจะสามารถจำประโยคนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาดูที่หน้าจอไปเรื่อยๆกันนะครับเด็กๆดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวทีเชอร์จะให้นักเรียนเป็นบอยละกันเดี๋ยวทีเชอร์เป็นเกิร์ลที่จะตอบเองเด็กๆถามทีเชอร์หน่อยครับว่าด้วยประโยคนี้ครับบอกชื่อตัวเองได้เลยWhat's your name ใช่ไหมครับถามทีเชอร์แล้วนะทีเชอร์ก็ตอบว่า My name is Palm Nice to meet you too แบบนี้นั่นเองครับตอนนี้เดี๋ยวทีเชอร์จะให้นักเรียนจับคู่กันดีกว่าจับคู่เพื่อที่จะทำการฝึกซ้อมบทสนทนานี้แล้วเดี๋ยวทีเชอร์จะสุ่มออกมาพูดหน้าชั้นเรียนนะครับเด็กๆสามารถลุกจะขึ้นไปหาคู่ตัวเองได้เลยครับตอนนี้ฝึกได้เลยฝึกได้เลยนักเรียนคนไหนต้องการความช่วยเหลือให้ทีเชอร์ช่วยบอกประโยคยกมือได้เลยนะครับ
2: ใ
0: ช่ครับเร็วๆลองดูลองฝึกดูจับพูดได้แล้วเริ่มฝึกกันเลยครับด้วยรูปประโยคนี้ครับลองลูกลองจับพูดกันนั่นไงลูกไข่มุกไปหาเพื่อนลองดูลูกค่ะลอง Hello my name is บอกชื่อตัวเองก่อนลูก Hello my name is Methan ถามเพื่อนกลับว่า
2: What's your name
0: My name is แล้วหนูก็พูดประโยคนี้ Nice to meet you Nice to meet you too โอเคสลับกันสลับกันได้หรือยังครับคู่นี้ต้องตอบชื่อก่อนลูก My name is เด็กๆครับ Time is up หมดเวลาฝึกซ้อมแล้วกลับที่ก่อนกลับที่ก่อนกลับที่ก่อนลูกกลับที่ก่อนเด็กๆครับที่ช่วยขออาสาสมัคร1คู่ออกมาพูดหน่อยเอาที่พร้อมออกมาได้เลยหยิบไมค์มาเลยครับคู่ต้นกล้าก่อนก็ได้ครับนี่พร้อมนะใครจะเริ่มก่อนเด็กๆดูที่กล้องไปเริ่มเลยนะเรามาฟังเพื่อนดีกว่าว่าเพื่อนจะพูดถูกหรือเปล่านะเดี๋ยวที่เชื่อฟังด้วยเริ่มเลยครับ
3: ไม่เปิดไหม
0: พูดได้เลยลูกพูดได้เลยครับ
4: Hello my name is Thanapath What's your name
5: My name is
4: Nice to meet you.
0: เก๋มากตบมือให้เพื่อนหน่อยครับขออีกหนึ่งคู่มาเลยมาสองคนนี้มามาไม่เป็นไรเดี๋ยวมีหลายกิจกรรมเลยครับเด็กๆมาพร้อมนะครับพร้อมนะใช้ไม้เดียวก็ได้ลูกเอาเลยครับ
4: Hello my name is Yuparat What's your name
5: My name is Windahorn
4: Nice to meet you
5: Nice to meet you too.
0: ปรบมือ clap your hand. เด็กๆครับเราก็จะได้เรียนรู้ได้ฝึกซ้อมการสนทนาทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูกันดีกว่า Class ready พร้อมหรือยังครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันเมื่อสักครู่นี้ต้นคาบทีเชอร์บอกว่าจะมีการถามความรู้สึก feeling ใช่ไหมครับว่าวันนี้เพื่อนรู้สึกอย่างไรเราจะมาเรียนรู้กันดีกว่าไหนเด็กๆหันมาดูทีเชอร์ก่อนเร็วทีเชอร์จะสอนประโยคนี้ครับเดี๋ยวทีเชอร์จะลองอ่านประโยคนี้ให้นักเรียนฟังก่อนนะครับว่าทีเชอร์และให้นักเรียนตอบว่าทีเชอร์หมายถึงอะไร How do you feel todayHow do you feel today? ความรู้สึกนะครับเราถามว่าตอนวันเนี้ยคุณรู้สึกอย่างไรเรามาเรียนรู้กันดีกว่าเรามาเด็กๆลองบอกทีเชอร์หน่อยครับว่าเด็กๆรู้ว่าความรู้สึกอย่างไรบ้าง
6: Happy
0: รู้สึกอย่างไรครับ Cold Sleepy มีอะไรอีกไหมครับ Sleepy Anything elseCold ร้อนเหรอครับเราจะมาเรียนรู้กันดีกว่าครับเด็กๆListen carefully and repeat after me What do you see in this picture? What do you see in this picture? เด็กๆเห็นรูปผู้ชายเขากำลังเป็นไงครับ
6: Happy
0: เหรอใช่หรือเปล่าเรามาดูกันดีกว่า Very good เด็กๆออกเสียงเลยครับ Louder pleaseVery good. Next มาดูกันต่อรูปนี้เขาเป็นทำยังไงครับเขาเป็นอะไรเอ่ย
7: ไม
0: ่
7: สบาย
0: ไม่สบายใช่ไหมความรู้สึกของเขาก็คือ sick ตามภาพเลยครับนักเรียนเห็นภาพไหมว่าภาพนี้เขารู้สึกยังไงรู้สึกไม่สบายใช่ไหมรู้สึกป่วยใช่ไหมครับเราจะใช้คำว่า sick แทนความรู้สึกนี้นะครับต่อไปดูที่รูป ตอนนี้ใครฮังกรีบ้าง โอเคออกเสียงพร้อมกันครับเด็กๆฮังกรีมาแล้วครับตอนนี้ใครรู้สึกแบบนี้บ้างใครรู้สึกแบบนี้บ้างโอเค very good cold ออกเสียงพร้อมกันครับ coldต่อไปเด็กๆครับดูคำต่อไปได้เลยดูคำนี้ไหนลองทำท่าให้ดูหน่อยอันนี้หลับจริงแล้วเอาแค่รู้สึกใครรู้สึกง่วงบ้างง่วงลองทำท่ารู้สึกง่วงหน่อยหาวใช่ไหมเรามาดูกันใช่หรือเปล่าออกเสียงพร้อมกันครับ sleepy sleepy ต่อไปครับอันนี้ลองเดาดูว่าเขารู้สึกยังไงถูกต้อง very good scared รู้สึกกลัวออกเสียงพร้อมกันใหม่ครับ scared next ต่อไปเลยใช่หรือเปล่านะถูกต้องแล้วครับ sadมีความหมายว่ายังไงเอ่ยเศร้าใช่ไหมครับต่อไปถูกต้องครับเพื่อนบอกว่าเหนื่อยเขารู้สึกเหนื่อย ออกเสียงพร้อมกันไหนที่เชื่อจะสอนให้ tired
6: tired
0: รู้สึกยังไงครับความรู้สึกสุดท้าย
7: เหน
0: ื่
7: อย
0: เหนื่อยทีเชอร์จะลองสุ่มถามถ้าทีเชอร์รู้สึกเหนื่อยต้องพูดคำว่าอะไรครับ
6: tired
0: tired very good ถ้าทีเชอร์รู้สึกหิวล่ะครับ
6: hungry
0: ถ้าทีเชอร์รู้สึกมีความสุข
6: happy
0: เย่ต่อไปถ้ารู้สึกถ้าทีเชอร์รู้สึก cold very good เก่งมากๆเลยนะครับเด็กๆเรามาออกเสียงพร้อมกันดีกว่าว่าคำทุกคำออกเสียงว่าอย่างไรทีเชอร์จะไม่บอกนะทีเชอร์จะชี้อย่างเดียวนะครับโอเค 3 2 1

Very good. สุดท้ายแล้วครับ scare โอเค very good เก่งมากๆเลยครับเด็กๆครับนี่คือคำถามที่ทีเชอร์จะถามเด็กๆว่า how do you feel today เด็กๆจะตอบด้วยรูปประโยคไหนเรามาเรียนรู้กันต่อเลยนะครับวิธีการตอบนะครับถ้านักเรียนได้ยินทีเชอร์ถามว่า how do you feel today เด็กๆจะต้องตอบด้วยประโยคนี้ครับ I feel และก็ตามด้วยความรู้สึกที่เราเรียนเมื่อสักครู่นี้ยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวทีเชอร์จะกดคำศัพท์ขึ้นมานะครับให้เด็กๆออกเสียงนะครับเด็กๆครับ How do you feel today เด็กๆจะตอบว่า I feel แล้วก็ตามด้วยความรู้สึกนั้นนะเรามาลองดูคำแรกครับตอบเต็มประโยคครับเด็กๆ I feel tired. I feel cold. I feel sad. เก่งมากๆเลยครับต่อไปเรามาดูกันต่อฝึกเลย How do you feel today? ตอบเต็มประโยคครับ I feel happyเด็กๆ เป็นผู้ถามให้ทีเชอร์หน่อยดีกว่าเด็กๆออกเสียงพร้อมกันครับ 3 2 1 How do you feel today อีกรอบครับ How do you feel today I feel happy อันนี้เดี๋ยวทีเชอร์ตอบต่อไปที่นักเรียนถามทีเชอร์อีกรอบนึงครับ 1 2 3Again, please. I feel cold. ตอนนี้ใครรู้สึกหนาวบ้างท่านเด็กๆรู้สึกหนาวเด็กๆจะพูดประโยคว่าอะไรครับ I feel cold. Very good. เก่งมากๆเลยครับเด็กๆตอนนี้เป็นกิจกรรมการฝึกสนทนาอีกแล้วครับเด็กๆจะได้ฝึกสนทนาโดยจับคู่

้แต่ครั้งนี้เด็กๆครับดูที่ข้อ1 find your pair คือเด็กๆหาคู่ของตัวเองนะครับข้อที่2คือ ask their feeling ถามถึงความรู้สึกของเขาคนนั้นจากนั้นเด็กๆเปลี่ยนคู่ทีเชอร์จะกำหนดให้5คู่ดีกว่าเปลี่ยนไป5รอบเปลี่ยน5คนเด็กๆจะต้องถามความรู้สึกของเพื่อนให้ได้5คนโดยใช้ประโยคไหนครับเด็กๆโดยใช้ประโยคไหนนะตรงนี้เก่งมากๆแล้วคนที่ตอบก็จะตอบ I feel แล้วก็ตามด้วยความรู้สึกนั้นๆตอนนี้ให้นักเรียนลุกขึ้นจับคู่ถามแล้วก็เปลี่ยนคู่ได้เลยกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกสนทนากันฝากถึงคุณครูปลายทางทุกคนนะครับให้จับคู่ให้นักเรียนได้มีคู่และจากนั้นให้นักเรียนได้เปลี่ยนคู่โดยใช้ประโยค How do you feel today เริ่มได้เลยครับเริ่มถามได้เลยลูกเด็กๆครับดูที่หน้าจอได้เลยนะครับFeel How do you feel today? I feel เด็กๆถามแล้วสามารถเปลี่ยนคู่ได้เลยครับถามคนใหม่ให้คนได้ครบ5คนเลยไหนทีเซอร์จะเดินดูแล้วนะว่ามีคนถามกันหรือเปล่าเริ่มไหนถามให้ทีเซอร์ดูหน่อย How do you feel today feel sleepy I feel sleepy ถามเพื่อนกลับบ้าง How do you feel today? มาดูคู่นี้กันบ้างไหนลองฝึกให้ทีเชอร์ดูหน่อยถามเลย I feel ของใครครับเริ่มเลย How do you feel today? ถามเพื่อนI feel happy โอเคถามเพื่อนกลับบ้างเด็กๆได้กี่คนแล้วเดี๋ยวทีเชอร์จะตรวจนะโอเคเก่งมาก3คนละ5แล้วเหรอเอาให้ได้5คนโอเคเปลี่ยนคู่ได้เลยครับมาฝึกให้ทีเชอร์ดูหน่อยพร้อมยังเริ่มเลยโอเคถามเพื่อนกลับบ้าง โอเคฝึกกันต่อเลย เด็กๆ time is up กลับที่ได้ back to your seat 5 4 3ใครยังไม่ถึงที่ 21เข้าที่กันทุกคนแล้วเด็กๆหันมามองทีเชอร์หน่อยครับโอเคครับเด็กๆได้ฝึกกิจกรรมการพูดถามเพื่อนได้ครบ5คนไหมเอ่ยโอเคเดี๋ยวทีเชอร์ให้กันบ้านกลับไปถามเพื่อนให้ครบนะโอเคเก่งมากครับผมเด็กๆครับตอนนี้เราจะเข้าสู่การทำกิจกรรมในแบบฝึกหัดแล้วนะครับเด็กๆหยิบขึ้นมาได้เลยครับนักเรียนเปิดใบงานที่2เรื่อง How do you feel today นะครับเด็กๆดูนะครับว่าทีเชอร์จะให้ทำอะไรใครลองเดาได้บ้างลืมเหรอครับเด็กๆครับดูที่หน้าจอก่อนดูที่หน้าจอนะครับว่าทีเชอร์จะให้ทำอะไรเด็กๆเปิดมาหน้าที่3

ับผมและเด็กๆ ดูนะครับว่ารูปแต่ละรูปนั้นเขารู้สึกอย่างไรและให้นักเรียนเขียนตามที่นักเรียนเห็นในรูปภาพมาดูกันดีกว่าเด็กๆ ดูที่หน้าจอก่อนก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นข้อที่1ข้อที่1นะครับเด็กๆ เห็นรูปอะไรครับ What do you see in this pictureI feel hungry เขารู้สึกหิวใช่ไหมครับเด็กๆก็จะเขียนว่า I feel hungry เขียนด้วยตัวบรรจงเต็มเขียนให้ตัวบรรจงแล้วก็สวยงามนะครับแล้วก็ดูที่ข้อ2ยังไม่มีตัวอย่างให้เด็กๆจะเริ่มต้นด้วยอะไรครับ I feel แล้วก็ตามด้วยความรู้สึกนี้ความรู้สึกอะไรเอ่ย cold แบบนี้นั่นเองครับไปเรื่อยๆเดี๋ยวทีเชอร์จะเปิดคำศัพท์ไว้ให้เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกนะครับเริ่มเลยครับตอนนี้ให้นักเรียนลงมือทำใบงานที่2ได้เลยครับดูที่รูปภาพได้ครับเอาสมุดขึ้นมาได้เลยลูกเอาสมุดขึ้นมาได้ไหมไม่ใช่เอาใหญ่ๆเลยเปิดที่หน้า3เด็กๆเร่งมือนะครับเรามีอีกหนึ่งใบงานนะครับเด็กๆโอเคเก่งมากเลยหน้าต่อไปลองทำดูตามความรู้สึกเลยดูพยายามดูเดี๋ยวรอทีเชอร์ก่อนก็ได้ครับเด็กๆใครเสร็จแล้วบ้างครับ Have you finished โอเคนักเรียนหันมาฟังทีเชอร์ก่อนครับเดี๋ยวเราจะมีใบงานที่2นะของวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าทีเชอร์จะให้ทำอะไรใครเสร็จแล้วบ้างตอนนี้งั้นทีเชอร์ตรวจได้เลยนะเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาตรวจคำตอบกันเลยนะครับว่าคำตอบนั้นถูกต้องหรือไม่ถ้านักเรียนเขียนได้ถูกต้องนักเรียนให้คะแนนตัวเองได้เลยครับ1คะแนนพร้อมหรือยังครับเดี๋ยวทีเชอร์จะเฉลยและเด็กๆออกเสียงนะพร้อมไหมโอเค Number 1ก่อนเลยครับ I feel Number 2 I feel cold ตรวจได้เลยคำตอบได้เลยครับตรวจด้วยถูกหรือเปล่าต่อไปNumber 3 I feel tired รูปนี้เป็นรูปเขาทำงานเหนื่อยนะครับไหนใครถูกบ้างข้อนี้เก่งมากเรามาดูกันต่อข้อที่4เป็นรูปอะไรครับเขาเศร้าไหมอกหักใช่ไหมเนี่ยเขาเศร้าเขาเสียใจนะเด็กๆครับข้อนี้จึงออกเสียงว่า I feel sadใบงานนี้นะครับมีไม่มากนักเรียนต้องทำให้เสร็จนะตรวจคำตอบใครได้4คะแนนบ้างครับ3โอเคโอเคเก่งมากๆเลยต่อไปเด็กๆครับเรามาทำกิจกรรมต่อไปกันดีกว่านักเรียนเปิดไปหน้าที่4ได้เลย
ใบงานที่3นะครับเรื่อง Hello My Name Is เด็กๆครับจำได้ไหมครับที่เราลองฝึกสนทนากันไปเมื่อสักครู่นี้เป็นบทสนทนาแบบนี้เลย Hello My Name Is เรามาดูกันดีกว่าครับว่าที่เชื่อจะให้ทำอะไรเด็กๆเปิดมาแล้วนะครับนักเรียนจะเห็นเรื่อง Jack and Jill Jack and Jill เขาทำความรู้จักกันเด็กๆดูที่ประโยคนี้ที่แจ็คพูดว่าอะไรครับต้นกล้าตอบถูกใช่ไหม Hello จุดๆๆแจ็คเป็นคนพูดตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเติมอะไรชื่อตัวเองหรือชื่อแจ็คถูกต้องแล้วตรงนี้เป็นจิลตอบแล้วมาดูกันดีกว่าว่าทีเชอร์มีคำไหนมาให้บ้างเด็กๆดูคำในกรอบรูปมีอะไรบ้างครับในรูปนี้คำว่าอะไรครับ Nice Jack Meet Jill เด็กๆเลือกคำเหล่านี้ลงไปตอบในช่องว่างเพื่อเติมให้สมบูรณ์นะครับบทสนทนานี้มีใครสงสัยไหมเอ่ยไม่มีแสดงว่าเด็กๆ เข้าใจคำสั่งของทีเชอร์นะพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับเด็กๆครับทีเชอร์ขอฝากหน่อยเวลาเราจะเขียนชื่อคนนะครับเราจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะแบบนี้เลยตัวพิมพ์ใหญ่อย่างเช่นคำว่าแจ็คตัวนี้เราจะขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ทุกครั้งนะครับใช่เลยถามทีเชอร์ก็ได้ครับมาทำอย่างครับถูกต้องต่อไปต้องตรงนี้เขียนตัวนี้เขียนคำนี้ทีเชอร์สังเกตเห็นว่ามีคนตอบเลือกมาตอบแล้วเด็กเพื่อนจะกากบาทออกเพื่อที่จะได้ไม่สับสนเนาะคนที่เสร็จแล้วตรวจคำตอบนะครับตรวจสอบความถูกต้องนะ

0: โอเคถูกต้องแล้วต่อไปเลือกเลยอันไหนที่หนูใช้แล้วหนูขีดออกได้เลยครับคำไหนที่เด็กๆใช้แล้วขีดออกได้เลยนะครับเพื่อจะได้ไม่สับสนฮะNice to จุดๆๆ you เลือกมาเลยเอาคำไหนดีเก่งมากครับ Nice to จุดๆๆ you to อะไรครับอันไหนที่ใช้แล้วหนูขีดออกก่อนครับขีดแล้วถูกต้องแสดงว่าคำนี้หนูใช้ไปแล้วหนูจะมาเติมอีกไม่ได้เข้าใจไหมครับผม Nice to ใช่แล้วเสร็จไหมครับโอเคเดี๋ยวเราจะตรวจคำตอบกันเหมือนเดิมเดี๋ยวรอเพื่อนที่ยังไม่เสร็จก่อนสักครู่เดียวตอนนี้เดี๋ยวทีเชอร์จะให้เด็กๆเป็นนักสืบดูซิว่าเพื่อนคนไหนยังไม่เสร็จบ้างบอกหน่อยเขาไม่ได้ล่อเขากำลังคิดอยู
1: ่ไม่ใช่พูด
0: ไม่ได้เหลือคำไหนก็เอามาเติมได้เลยครับเก่งมากเสร็จไหมอันนี้เขียนต่อเลยระหว่างที่รอเพื่อนนะครับเด็กๆครับคนไหนที่ยังทำใบงานครั้งที่แล้วยังไม่เสร็จกลับไปทำได้นะระหว่างรอ

อะไรนะครับโอเคเสร็จหมดทุกคนไหมใครเสร็จแล้วกดไลค์หน่อยใครเสร็จแล้วกดไลค์หน่อยเสร็จหมดทุกคนแล้วโอเคครับพร้อมที่จะตรวจคำตอบกันแล้วนะเรามาเริ่มกันเลยนะมาพร้อมหรือยังครับพร้อมจะให้คะแนนตัวเองหรือยังยังมีคนไม่พร้อมเลยทีเชอร์เห็นอยู่เดี๋ยวทีเชอร์จะนับ3 2 1เริ่มเลยครับข้อนี้ต้องตอบว่า Hello my name is Jack ครับเพราะว่ามันเป็นการบอกชื่อตัวเองนะครับแจ็คจะบอกชื่อตัวเองก่อนต่อไปถามต่อว่าอะไรครับ What's your name จิลบอกว่า My name is Jill เด็กๆครับแจ็คจะตอบว่าไงนะNice to meet you. จิวก็บอกว่า Nice to meet you too. แบบนี้นั่นเองเด็กๆตรวจคำตอบให้เรียบร้อยก่อนครับรวมคะแนนได้เลยนะครับเด็กๆใช้ตัวเสร็จแล้วครับโอเคครับเอามือลงเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนการเรียนรู้กันนะครับเด็กๆตอนนี้ให้เด็กๆเก็บแบบฝึกหัดลงไปได้เลยครับEverybody look at teacherเรามาดูกันนะครับว่าสรุปบทเรียนในวันนี้เป็นอย่างไรนักเรียนครับวันนี้เราได้เรียนความรู้สึกอะไรไปบ้างแฮปปี้

0: Again, please.
1: Sick.
0: Hungry. ทำท่าไปด้วยดีกว่าอ่ะ Hungry. Next.
1: Cold.
0: Sleepy. อะไรครับคำนี้ scared scared คืออะไรครับ scared รู้สึกกลัวนะครับอันนี้ล่ะครับอันนี้ล่ะครับเสียงไม่ดังเลยทีเชอร์ก็จะไม่เปลี่ยนtired again please tired รู้สึกอะไรครับ
1: เหน
0: ื่
1: อย
0: ที่เชอร์เข้าใจวันนี้เด็กๆรู้สึกเหนื่อยแล้วอ่ะต่อไปเดี๋ยวที่เชอร์จะขออาสาสมัครหนึ่งคนมานี่เลยออกมาหน้าห้องหน่อยเอาเซอร์กิตออกมาก่อนเซอร์กิตต้นกล้านั่งก่อนเซอร์กิตออกมาอ่ะมาเลยทั้งคู่เลยเดี๋ยวถามกันเองเลย
1: เอา
0: เด็กๆครับเรามาเชียร์คู่นี้กันดีกว่าด้วยเราเรียนกันเรื่องความรู้สึกนะครับให้เด็กๆถามเขานะว่าเพื่อนเนี่ยรู้สึกอย่างไรโดยใช้ประโยคไหน
2: จำไม่ได
0: ้ไม่เป็นไรทีเชอร์มีให้ตัวช่วยให้ถือไว้ตัวนี้ไม่มีเดี๋ยวทีเชอร์บอกเอง How do you feel today
2: How do you feel today?
0: เลือกเลยลูกเอาตามความรู้สึกของตัวเองวันนี
2: ้ I feel sleepy.
0: อีกรอบครับ
2: How do you feel today? I feel sleepy.
0: โอเคถามกลับบ้างสกิดถามต้องกล้ากลับบ้าง How do you feel today? How do you feel today?
2: How do you feel todayI feel cold.
0: โอเคตบมือให้เพื่อนนอนเก่งมากๆเลยเด็กๆครับอีกหนึ่งรอบ No เราจะมาทำสำรวจกันว่าเด็กๆเนี่ยประเมินตนเองหน่อยว่าเราเรียนเรื่องความรู้สึกของวันนี้แล้วนักเรียนได้เรียนรู้อะไรได้บ้างเอาแบบฝึกหัดเปิดไปหน้าที่5ขึ้นมาได้เลยครับเพื่อที่จะสรุปบทเรียนไงเปิดไปหน้าที่5เพราะว่าทีเชอร์อยากรู้ว่าเด็กๆประเมินตนเองกันแล้วว่าเด็กๆเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้มากแค่ไหนเพื่อที่เชอร์จะนำไปพัฒนานะครับเด็กๆดูครับแบบประเมินตนเองใครเปิดแล้วบ้างแบบประเมินตนเองกันนักเรียนดูนะครับว่าสิ่งที่ฉันทำได้ในกรอบสี่เหลี่ยมเดี๋ยวทีเชอร์จะอ่านไปทีละข้อถ้านักเรียนรู้สึกว่าฉันทำได้ดีมากๆในครั้งนี้เด็กๆจะใช้ดินสอระบายไปที่ดวงดาว3ดวงถ้าเด็กๆรู้สึกว่าหนูพอทำได้ค่ะให้เพียงแค่ให้ระบายเพียงแค่2ดวงแต่ถ้ารู้สึกว่าหนูยังทำไม่ดีเลยระบายดวงดาวไปที่1ดวงในแต่ละข้อเรามาทำกันพร้อมกันนะครับข้อที่1เขาบอกว่าพูดทักทายและกล่าวลาได้อย่างเหมาะสมพูดทักทายในคาบที่แล้วที่เราเรียนกันไปทักทายแล้วก็กล่าวลานักเรียนเรียนรู้แล้วว่านักเรียนทำได้ดีไหมถ้าทำได้ดีก็ระบายไปเลย3ดาวถ้าพอทำได้บ้างก็จะระบายไป2ดาวและในช่องสุดท้ายนะครับสิ่งที่ฉันจะตั้งใจทำให้ดีขึ้นนักเรียนเขียนถูกได้เลยว่าหนูอยากจะตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นสัญญากับทีเชอร์เลยว่าหนูจะทำให้ดีขึ้นต่อไปข้อที่สองเอาข้อที่สองนะครับบอกความรู้สึกของบุคคลโดยใช้คำคุณศัพท์ก็คือคำที่เราเรียนกันไปเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับ feeling นะครับเด็กๆบอกความรู้สึกของตัวเองได้ไหมแล้วก็บอกความรู้สึกว่าเพื่อนคนนี้เขารู้สึกอย่างไรได้หรือไม่ถ้าเด็กๆทำได้ดีเด็กๆก็ระบายไปเลยครับ

0: คาบหน้าเด็กๆเตรียมสีมาได้เลยนะเดี๋ยวจะให้ระบายสีตอนนี้ใครมีสีก็หยิบมาระบายได้เลยนะดวงดาวไม่เป็นไรดิสอก็ได้ครับต่อไปข้อที่3ฟังนะครับถามตอบเกี่ยวกับความรู้สึกของบุคคลได้สามารถถามตอบโดยใช้ประโยค How do you feel today ได้หรือไม่เด็กๆระบายไปเลยครับติ๊กถูกได้เลยครับแล้วข้อสุดท้ายนะครับเด็กๆข้อสุดท้ายเขาบอกว่ามีเจตคติที่ดีหมายความว่าเด็กๆเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับทิชปาล์มแล้วรู้สึกมีความสุขรู้สึกแฮปปี้เด็กๆระบายไปเลยครับเต็มเลยข้อที่4ถ้าเมทันมีความสุขในวิชาภาษาอังกฤษเมทันระบายสีไปเลย1ล้านดาวเลยเหรอครับเติมดาวไปด้วยเหรอโอเคเก่งมากๆเลยครับเด็กๆวันนี้เด็กๆตั้งใจเรียนกันอย่างเรียนตั้งใจเรียนกันทุกคนเลยใครเสร็จแล้วบ้างครับเสร็จแล้วคนที่เสร็จแล้วนะครับเก็บแบบฝึกหัดลงไปในกระเป๋าได้เลยครับเอาไว้ใต้โต๊ะก่อนก็ได้เก็บแล้วนั่งให้เรียบร้อยก่อนครับเด็กๆเอาไว้ใต้โต๊ะก่อนก็ได้ครับต้นกล้าเตรียมตัวนะเก็บได้แล้วครับเด็กๆหมดเวลาแล้วว ันคาบหน้าครับเดี๋ยวเรามาเจอกันพร้อมแล้วพร้อมแล้วนั่งลงก่อนเดี๋ยวเราจะปิดวิชากันแล้วพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้ว
0: เด็กๆครับครั้งหน้าเราจะมาเรียนกันในเรื่องอะไรเรามาดูกันนะครั้งหน้าเราจะเรียนกันเรื่อง All About Me เป็นเรื่องเกี่ยวกับของตัวฉันเองนี่แหละครับต้นกล้าพร้อมแล้วบอกเพื่อนได้เลยครับI hope you enjoy our lesson and got a lot of knowledge. See you later. Bye. เด็กๆบ๊ายบาย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

จัดอยู่ในประเภทกรีนไฮโดรเจน 3. ไบโอแก๊สไบโอสผ่านกระบวนการดีคอมโพสิชันจัดอยู่ในประเภทไบโอไฮโดรเจนการผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิไรของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอุตภาและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับSAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการฟิชเชอร์โทรปเพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้น

0: แต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เซฟตี้ตัวโอ
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
0: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: น้องๆคาบอาจารย์อยู่ไหมครับ
1: อยู่
2: ค่ะ
0: ขอบใจมากจ้าสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับสวัสดีครับเชิญนั่งก่อนครับ
0: ชื่อนายอนัทพัทรวุฒิสมบูรณ์นะครับชื่อเล่นชื่อโบนัสนะครับเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลนะครับอยู่ที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้งครับอาจารย์ครับผมพอดีมีปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ครับมาเรียนปรึกษาอาจารย์ครับเกษตรกรที่ปลูกชะอมเนี่ยครับเขาประสบปัญหาชะอมเป็นโรครากเน่าคนเน่าครับอาจารย์ครับก็เลยอยากจะมาเรียนปรึกษาอาจารย์ว่าทางสาขาพอจะจัดจำแนกเชื้อชนิดของเชื้อครับได้ไหมครับว่าเป็นเชื้อชนิดไหนเพื่อวางแผนป้องกันกำจัดต่อไปครับ
5: อ๋อตอนนี้เป็นต้นชะอมใช่ไหมครับอ๋อมัน มีปัญหาเรื่องโรคใช่ไหมครับเดี๋ยวคงต้องเป็นอาจารย์ทางด้านพืชเนาะให้คำแนะนำนะครับดร.รัตยาพรครับพอดีมีท่านเกษตรจากอำเภอท่าวุ้งมาเรียนปรึกษาเกี่ยวกับโรคของต้นชะอมครับ
4: อ๋ออันนี้เป็นต้นชะอมที่ขุดมาจากแปลงเกษตรกรเลยใช่ไหมคะ
0: ครับอาจารย
4: ์อ๋อถ้าอย่างนี้นะคะถ้าเกิดปัญหานะคะในเรื่องของเชื้อตรงนี้นะคะขาเรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะก็คืออาจารย์จิรวรรณอาจารย์หนึ่งนะคะจะสามารถวิเคราะห์จำแนกว่าเกิดจากเชื้อสาเหตุอะไรนะคะและอาจารย์เขายังมีงานวิจัยเกี่ยวกับเชื้อจุลินทรีย์ในการควบคุมโรคพืชนะคะซึ่งเป็นวิธีการที่ปลอดภัยสำหรับเกษตรกรแล้วก็ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยด้วยนะคะขอเชิญอาจารย์จิรวรรณหน่อยค่ะ
6: โอเคค่ะไหนพี่ขอดูเรื่องตัวโรคหน่อยโอเคคุณโบนัสขาเนี่ยเห็นชัดเลยนะคะว่ามันเป็นเส้นใยของเชื้อราเนาะดังนั้นเนี่ยเห็นเส้นใยขาวๆกันนะคะตัวอย่างเงี้ยเราสามารถแยกจากจำแนกได้ง่ายมากเลยแล้วตอนนี้ลูกศิษย์ที่ในห้องปฏิบัติการเนี่ยกำลังทำวิจัยเกี่ยวกับการใช้เชื้อราไปโคเดมาเนี่ยในการจัดการพวกเชื้อราของโรคพืชพวกนี้อยู่พอดีเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่พาคุณโบนัสไปดูที่ห้องแลบว่าเด็กๆทำวิจัยแล้วจะช่วยแก้ปัญหาอะไรนี้ได้บ้างนะคะ

0: มาคะเด็กๆสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอ่ะครูพาพี่โบนัสมาค่ะพี่โบนัสกำลังมีปัญหาของเกษตรกรนะคะเขาเป็นมีต้นชะอมเนี่ยเป็นโรครากเน่าครูก็เลยนึกถึงพวกเราที่มีการวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมเชื้อโรคพืชด้วยจุลินทรีย์ไทโคเดอร์มาเราใช่ไหมคะแจ้งอันนี้คืออะไรนะคะลูก
1: ค่ะตอนนี้พวกหนูกำลังทำงานวิจัยเกี่ยวกับเชื้อราไทโคเดอร์มาค่ะในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคในพืชค่ะน่าจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรที่พี่โบนัสนำมาปรึกษานะคะ
0: นี่ไงคะพี่โบนัสนะคะเชื้อราไทโคเดอร์มาพวกนี้โอ้โหวันนี้แจงทำฝีมือได้สวยมากเลยลูกแยกมาจากไหนคะเนี่ย
1: แยกมาจากในดินค่ะเป็นที่พี่ๆแล้วก็พวกหนูแยกมาแล้วก็มาคัดเลือกค่ะหาสายพันธุ์ที่ยับยั้งได้ค่ะ
0: เนี่ยค่ะพี่โบนัสก็คือหลายสายพันธุ์เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากอันนี้ที่เราแยกเชื้อได้เราก็จะเอามาจัดการกับโรคใช่ไหมคะก็จะมาดูว่าเชื้อก่อโรคที่ทำให้เกิดปัญหากับพืชอะตัวไหนบ้างที่เด็กๆกำลังศึกษาพึ่งหนูกำลังศึกษาอะไรอยู่ลูก
2: อ๋ออันนี้จะเป็นเชื้อก่อโรคที่พวกหนูกำลังทดลองอยู่ค่ะก็จะมีเชื้อราโรคแอนแทกโนสโรคใบไหม้ใบจุดสีน้ำตาลโรคกลับใบแห้งโรครากเน่าคนเน่าแล้วก็โรคเหี่ยวค่ะ
0: อ๋อพอดีเลยคุณวนัสโรครากเน่าในชะอมของพวกครูกำลังตามหาเรื่องของเรื่องโรครากเน่าว่าเราจะสามารถจัดการมันได้ไหมถ้าอย่างนั้นผลการศึกษานี่คือดูจาก
3: นำเชื้อราไทโคเดอร์มามาทดลองกับเชื้อราก่อโรคแล้วพบว่าเชื้อราไทโคเดอร์มาค่ะสามารถยับยั้งเชื้อราก่อโ

0: รกได้หลายชนิดเลยค่ะ
1: โอ้เยี่ยมเลยถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าเนี่ยเราก็จะตอบโจทย์ได้แล้วสำหรับเรื่องของการเอาไปให้เกษตรกรใช้เนาะจากเทคนิคนี้ใช่ไหมลูกก็จะบอกได้เลยนะคะอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเราจะเอาไปให้เกษตรกรรู้พวกเราก็จะต้องช่วยกันหน่อยละโดยการเรียนรู้วิธีการผลิตหัวเชื้อการทำเชื้อราไตรโคดาม่าในรูปแบบที่เกษตรกรใช้ได้ง่ายๆนั่นเองค่ะหนูกำลังทำอะไรอยู่คะ
2: พวกหนูกำลังเพาะเลี้ยงเชื้อราไตรโคดาม่าให้เจริญสร้างสปอร์บนวัตถุดิบหลายๆชนิดค่ะอาจารย
1: ์โอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยทำอะไรบ้างอะคะ
3: วัตถุดิบนะคะก็จะมีข้าวสารค่ะข้าวเปลือกแล้วก็ข้าวฟ่างค่ะหนูจะใช้เวลาในการเพาะเลี้ยงนาน7วันค่ะเชื้อก็จะเจริญปกคลุมบนวัตถุดิบเหล่านี้จนเห็นเป็นสีเขียวๆค่ะจะเรียกว่าหัวเชื้อสดค่ะ
1: หัวเชื้อสดแล้วจากการศึกษาของหนูเนี่ยหัวเชื้อสดบนวัตถุดิบไหนที่พี่ลินคิดว่ามันเจริญดีที่สุดคะ
3: หนูคิดว่าเชื้อราไตรโคเดอร์มาสามารถเจริญเติบโตได้ดีทั้ง3วัตถุดิบเลยค่ะ
1: คือลักษณะมันก็จะต้องเป็นลักษณะเขียวของวัตถุดิบพวกนี้ก็คือสร้างสปอร์อย่างที่พี่หลิวพูดใช่ไหมคะตรงนี้เองที่เราจะเอาไปให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์กันเราก็จะเอาตรงนี้แหละลงไปพื้นที่พี่โบนัสก็ไปนัดเกษตรกรไว้แล้วเราจะลงไปพื้นที่กันแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยววันนี้ครูก็จะสอนพวกหนูก่อนแล้วพรุ่งนี้เราก็จะเอาวิธีที่เราได้เรียนรู้วันนี้ค่ะไปสอนกับเกษตรกรในวันพรุ่งนี้ว่าแต่ว่าวันพรุ่งนี้ใครจะไปกับครูบ้างคะโอ้ยน่ารักมากขอบคุณค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวอีกแป๊บนึงครูจะสอนพวกหนูให้เรียนรู้การผลิตกันเนาะโอเคค่ะ
4: ค่ะเด็กๆค่ะตอนนี้ครูก็จะมาสอนพวกหนูให้รู้จักวิธีการผลิตเชื้อสดของเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่พรุ่งนี้เราจะลงพื้นที่ไปสอนกับพวกพี่น้องเกษตรกรกันนะคะและเราก็ต้องรู้ก่อนว่าวัตถุดิบที่เราจะใช้อุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างที่พี่ลินพี่หลิวคุยให้เราฟังไปเมื่อสักครู่น่ะก็จะทราบว่าไตรโคเดอร์มาเนี่ยสามารถเจริญบนวัตถุดิบได้หลายชนิดมากเลยถูกไหมไม่ว่าจะเป็นข้าวสาร
5: ข้าวฟ่าง
4: ข้าวเปลือกแล้วถ้าเป็นหนูคิดว่าน่าจะเลือกใช้อะไรดีคะ
6: ใช้เป็นข้าวสารค่ะเพราะว่าทุกบ้านจะทานข้าวก็เลยจะหาได้ง่ายค่ะ
4: ใช่ทุกบ้านทานข้าวดังนั้นก็จะง่ายกับพวกเราอ่ะครูก็เลยเตรียมข้าวสารมานะคะวิธีการที่เราจะใช้ข้าวสารเนี่ยเราจะใช้ข้าวสารในอัตราส่วน2ส่วนของข้าวสารแล้วก็น้ำเปล่าน้ำสะอาดเนี่ยค่ะ1ส่วนนะคะหุงให้สุกลักษณะการหลังจากที่หุงสุกแล้วอ้าวพอดีเลยเพิ่งเอาเข้ามานะคะมาดูกันข้าวที่หุงสุกหนูอาจจะเดินเข้ามาดูใกล้ๆนะคะครูจะตักให้ดูนะข้าวที่หุงสุกอะค่ะมันก็จะล้วนๆค่ะลักษณะอย่างเงี้ยล้วนๆไม่แฉะเพราะว่าถ้าแฉะไปเนี่ยเชื้อราจะไม่ชอบนะคะโอเคและพอได้ข้าวที่ลักษณะล้วนๆแล้วเราก็จะตักใส่ถุงพลาสติกที่ชาวบ้านหาได้ง่ายๆแหละขนาด8คูณ12นิ้วตักข้าวชั่งไปบนเครื่องชั่ง250กรัมถ้าเป็นชาวบ้านเขาก็จะรู้จักในนามของ2ขีดครึ่งใช่ป่ะเราก็ลองตักตรงนี้ถ้าทัพพีขนาดนี้ค่ะมันก็จะเป็นประมาณ2ทัพพีครึ่งลำดับถัดมาเดี๋ยวครูทำให้ดูเลยคร่าวๆมานี่คือครูหน่อยค่ะตักข้าวประมาณ2ทัพพีพูนๆแนะนำว่าในตอนที่เราจะตักข้าวใส่ถุงเนี่ยขอให้ข้าวกำลังร้อนๆเพราะว่ามันจะทำให้ไอความร้อนเนี่ยบันดันออกไปนอกถุงเชื้อในบรรยากาศมันก็จะไม่ตกลงมามันก็จะทำให้ไม่ปนเปื้อนเชื้อตัวอื่นนะคะโอเคปิดฝาไว้เลยค่ะถ้ามันข้าวร้อนจัดค่ะเราก็จะพับปากถุงอย่างเงี้ยแล้วก็วางไว้ก่อนรอจนอุ่นมือเราทนได้อุ่นๆเชื้อก็จะทนได้สามารถเจริญเติบโตได้นะคะตอนนี้ข้าวมันอุ่นพอดีเราหุงไว้สักระยะหนึ่งแล้วพอข้าวอุ่นอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะใช้เชื้อค่ะเชื้อไตรโคเดอร์มาที่เราเลี้ยงไว้บนวัตถุดิบ ก็อาจจะเป็นตัวข้าวสารเองที่มันเลี้ยงไว้แล้ว7วันมันก็จะร่อนๆล้วนๆอย่างเงี้ยซึ่งเราจะใส่เชื้อลงไปประมาณ 1% เอาพูดง่ายๆสำหรับชาวบ้านก็คือประมาณ1ช้อนชาเนาะแต่ช้อนชามันก็จะไม่สะอาดถูกไหมเราจะทำยังไงณปัจจุบันด้วยสถานการณ์พวกนี้สิ่งที่ชาวบ้านเขามีในเชื้อก็จะเป็นเจลแอลกอฮอล์ก็ได้หรือสเปรย์ก็ได้เราก็จัดการฉีดค่ะฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ไปแล้วก็รอให้มันแห้งนิดนึงมันระเหยอยู่แล้วนะคะแต่ถ้ามันเป็นขวดอย่างเงี้ยเราตักไม่ได้เราก็ใช้เทคนิคในการเหยาะเอาเลยเพื่อให้สะดวกกับชาวบ้านนะคะในห้องแลบเราอะค่ะเราจะใช้เป็นตะเกียงนี้ถูกไหมตะเกียงแอลกอฮอล์แบบจุดแบบนี้ชาวบ้านเขาจะมีไหมคะ
0: ไม่มี
4: ค่ะไม่มีดังนั้นสิ่งที่เราจะทำให้เขาสามารถใช้ได้ง่ายครูก็เลยเอาเป็นแบบแอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์ก้อนอะที่เราหาซื้อได้มันใช้ที่ไหนนะแบบนี้รู้ไหม
0: หม
4: ้อไฟเนาะหม้อไฟตามร้านอาหารดังนั้นมันก็จะง่ายมากๆเลยเดี๋ยวพี่นิดช่วยครูได้ใช่ไหมคะอ้าวลุยเลยค่ะอ้าวหลังจากที่เราจุดไฟแอลกอฮอล์แล้วเนี่ยเราก็ใส่เชื้อลงไปในถุงค่ะประมาณสัก1ช้อนชาใช่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการมัดยางที่บริเวณปลายปากถุงเลยค่ะมัดให้แน่นเลยนะคะตอนนี้แล้วก็จะทำการเขย่าเชื้อให้มันเข้ากันให้เจริญได้รับอาหารก็คือเม็ดข้าวเนี่ยอย่างทั่วถึงหลังจากนี้เชื้อรามันมีความต้องการอยู่อย่างหนึ่งเพื่อการเจริญเติบโตคืออากาศดังนั้นเราต้องให้อากาศภายในถุงกับเชื้อสิ่งที่เราจะทำก็คือเราใช้เข็มหมุดค่ะเข็มหมุดปลายแหลมนะคะแล้วเราก็ฆ่าเชื้อหน่อยเหมือนเดิมค่ะเราก็สเปรย์แอลกอฮอล์ไปนะคะแล้วก็จิ้มไปบริเวณเนี่ยค่ะรอบๆปากถุงใต้ยางวงตัวเนี้ยประมาณ 15-20 รูแบบเนี้ยค่ะนะคะแล้วก็ไปวางบริเวณไหนก็ได้ที่จะต้องไม่มีคนมาขยับขยื่นไม่มีสัตว์และแมลงมารบกวนนะคะไปวางแผ่ข้าวออกนะคะแผ่ข้าวออกแล้วก็ดึงค่ะอากาศก็จะเข้ามาตามรูที่เราเจาะเมื่อกี้เพื่อให้อากาศเชื้อราก็จะเจริญเติบโตดีหลังจากนั้น3วันถัดมาค่ะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เชื้อราจะสร้างเส้นใยสีขาวปกคลุมเม็ดข้าวนะคะอาจจะมีเขียวบ้างแล้วแต่บริเวณใกล้อากาศเขาก็จะเจริญเติบโตดีสร้างสปอร์สีเขียวๆซึ่งสิ่งที่เราต้องการก็คือสปอร์สีเขียวๆนะคะ3วันแล้วเนี่ยเราก็จะจัดการขยำให้เชื้อเนี่ยกระจายทั่วข้าวเลยค่ะให้มันเจริญนะคะเจอเม็ดข้าวทุกเม็ดขยำขยำไปอย่างเบามือทำไมต้องทิ้งไว้3วันเพราะว่าถ้าวันแรกๆแล้วเราไปขยำขยำทุกๆวันเนี่ยเชื้อมันก็เหมือนเด็กอ่อนเส้นใยอ่อนๆมันก็จะตายเราก็รอให้เขาแข็งแรงนิดนึงใช้ระยะเวลาประมาณ3วันเห็นไหมคะขยำแป๊บเดียวก็กระจายทั่วแล้วนะคะแล้วทำเช่นเดิมค่ะวางลักษณะเดิมค่ะดึงให้อากาศเขาขึ้นมาเราก็ทำแบบนี้หลังจากอันนี้3วันใช่ไหมคะ4วันวันพรุ่งนี้ก็มาทำแบบนี้ขยำอีกขยำอีกนะคะแล้วก็แผ่ไว้แล้วก็ดึงให้อากาศเหมือนเดิมค่ะไปเรื่อยๆนะ5วัน7วันจนกระทั่งพอ7วันแล้วถ้าเชื้อเราเอไม่มีเชื้ออื่นปนเปื้อนข้าวทุกเม็ดก็จะกลายเป็นเม็ดเขียวทั่วทั้งหมดเม็ดเขียวๆที่เห็นเขียวๆก็คือสปอร์ซึ่งเราจะนำไปใช้งานค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่พร้อมใช้งานที่มีอายุ7วันหรือถ้าเราเลี้ยงต่อไปก็ใช้ภายใน 7-10 วันก็ได้ค่ะโอเคไหมยากไหม
5: หนูมีคำถามค
4: ่
5: ะ
4: เชิญค่ะ
5: แล้วหัวเชื้อสดแบบนี้ค่ะเราเอาไปใช้กับพืชยังไงคะ
4: อ๋อได้เลยมีวิธีการใช้หลายวิธีมาก แต่สะดวกสุดแล้ว

0: าวบ้านเขานิยมเพื่อให้เขาทำได้ง่ายที่สุดเราก็จะใช้ลักษณะของเชื้อสดเหล่านี้แหละนะคะที่มันเขียวๆเนี่ยเอาไปผสมกับน้ำนะคะ1ถุงเมื่อกี้เราใช้250กรัมถูกไหม1ถุงเนี้ยสามารถผสมไปกับน้ำได้ถึง50ลิตรดังนั้นถ้าเราใช้4ถุงมันคือ1กิโลก็ใช้ได้ทั้งหมดประมาณเนี่ย200ลิตรและใช้กับพื้นที่ถ้าเราไปรดหรือสเปรย์ลงดินนะคะสามารถใช้ได้ถึงประมาณ1ไร่เยอะมากๆเลยนะคะวิธีการผสมน้ำเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าเราก็จะเอา1ถุงผสมน้ำ50ลิตรใช่ไหมคะเราทำไว้เยอะๆๆๆได้เลยประสิทธิภาพที่ดีอีกอย่างนึงครูลืมบอกไปก็คือการใช้เนี่ยเราต้องใช้เวลาตอนเย็นๆนะลูกเพราะว่าเชื้อเนี่ยถ้าเราใช้ลดไปตอนเย็นกลางคืนเม็ดสปอร์เขียวๆเนี่ยมันก็จะงอกเป็นเส้นใยอ่อนๆคือบอบบางถ้าเจอแสงอาทิตย์ในเวลากลางวันมันก็จะตายดังนั้นถ้าลดเวลาเย็นๆเชื้อแทรกลงไปอยู่ในดินมันจะเจริญเป็นเส้นใยอ่อนๆความชื้นตอนกลางคืนก็จะทำให้เชื้อนั้นน่ะค่อยๆโตและแข็งแรงนะคะดังนั้นอย่าลืมว่าการนำไปใช้ต้องใช้เวลาเย็นหรือแดดอ่อนๆนะคะและนอกจากการที่เราไปผสมน้ำแล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปคลุกเมล็ดเอาไปผสมปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกหรือเอาไปหว่านก็ได้ซึ่งรายละเอียดตรงเนี้ยโอ้เยอะมากเลยสามารถใช้ได้ตามความถนัดหรือความที่สะดวกของแต่ละคนครูก็ได้ทำเอกสารไว้แหละนะเอกสารที่สามารถเอาไปอ่านประกอบได้ให้เกษตรกรเอ่ยหรือใครที่สนใจที่จะใช้เนี่ยเอาไปอ่านถึงวิธีการผลิตแบบที่เราเรียนรู้กันไปแล้วก็วิธีการใช้งานด้วยหลากหลายวิธีนะคะก็สามารถใช้ได้ค่ะ
1: อาจารย์ครับผมมีคำถามครับถ้าเราทำเยอะแบบนี้แล้วถ้าเราใช้ไม่หมดเราเก็บได้ไหมครับ
0: โอ้ได้แน่นอนเลยก็คือเนี่ยหนูจะเห็นว่าข้าวมันร่วนแห้งแล้วใช่ไหมคะในระยะเวลา7หรือถึง10วันที่ครูบอกถ้าเราจะเก็บใช้ไม่หมดเนี่ยหนูก็ทำการม้วนข้าวอย่างเงี้ยค่ะนะคะม้วนเลยม้วนให้อากาศออกไปให้หมดเพราะว่าเชื้อต้องการอากาศในการเจริญเติบโตแต่ถ้าเราให้อากาศเขาน้อยเขาก็จะไม่ค่อยโตพอไม่ค่อยโตแต่เขาไม่ตายเราก็เก็บเขาได้ค่ะก็ใช้ลักษณะของยางเนี่ยมัดไว้ค่ะมัดให้แน่นๆแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปเก็บบริเวณช่องผักในตู้เย็นหนูสามารถเก็บไว้ใช้ต่อได้ประมาณอีก2อาทิตย์ภายใน2อาทิตย์ก็เอามาละลายน้ำแล้วก็ไปใช้อย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ไปได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามครูก็ยังขอแนะนำว่าพอผลิตเสร็จเนี่ยอยากให้ใช้เลยเพราะว่าเชื้อมันจะแข็งแรงที่สุดจำนวนสปอร์เยอะแล้วก็ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคก็จะดีที่สุดด้วยเนาะโอเคไหม
1: โอเคครับ
0: โอเคอย่างนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปลงพื้นที่หาก่อนกันโอเคค่ะ

พอดีคุณโบนัสก็ถือต้นชะอมไปให้ดูเหมือนกันแล้วเราก็ทำการวิจัยในเรื่องของโรคชะอมเรื่องโรครากเน่าคนเน่าที่มันเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้นยืนตายแหละค่ะแล้วเราก็เจอสายพันธุ์ตัวที่มันสามารถยับยั้งได้ก็เลยเกิดเหตุการณ์ว่าอยากเอามาให้ความรู้เดี๋ยวลองเอาไปใช้ดูนะคะวันนี้จะสอนการผลิตแล้วก็การใช้ต้นไม้อะไรก็ได้จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับพืชผลนะคะนาข้าวแปลงนาใช้ได้หมดได้แจกเอกสารไปแล้วเดี๋ยวถ้าฟังไม่ทันยังไงเดี๋ยวอ่านในเอกสารคู่มือการผลิตแล้วก็การใช้งานตรงนี้ได้นะคะ

พอเชื้อเจริญเขียวเต็มที่แล้วเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการใช้งานยากไหมคะนี่คือการผลิตค่ะง่ายมากมันสำคัญตรงไหนมันสำคัญตรงที่หัวเชื้อถูกหัวเชื้อเนี่ยในการทดลองในห้องแลบเราใช้ข้าวสารก็ได้ใช้ข้าวเปลือกก็ได้ใช้ข้าวฟ่างก็ได้ที่บ้านมีอะไรใช้แบบนั้นแต่ที่แนะนำเรื่องข้าวสารเพราะทุกบ้านทานอยู่แล้วแล้วหุงข้าวในหม้อหุงข้าวได้อยู่แล้วอย่าลืมนะคะใช้ข้าว2น้ำ1ขอให้ล้วนๆแบบที่เราเห็นอยู่ในมือหลังจาก7วันเราจะได้อะไรคะได้เชื้อไตโคเดอร์มาที่สร้างสปอร์เขียวปี๋แบบนี้ใช่ไหม7วันเปิดปากถุงมา1ถุงละลายน้ำให้ได้50ลิตรแล้วก็เอาไปลดบริเวณโคนต้นนะคะให้แค่พอเปียกชุ่มแล้วก็ใช้น้ำลาดตามให้สปอร์เนี่ยมันฝังลงไปในดินมันไม่โดนแดดฉีดลงดินได้ฉีดบนต้นได้แต่ขอเน้นว่าฉีดตอนเย็น

รอบแรกก็อาจจะเป็นเชื้อราใบไหม้นิดหน่อยครับผมตัวผมเองใช้เป็นเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วแต่ถ้าผสมเชื้อราตัวนี้ก็จะได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นก็ดียิ่งขึ้น

0: อนนั่งก่อนเป็นไงบ้างเนี่ยสบายดีไหมเนี่ยแล้วตอนนี้ทำงานที่ไหนอ๋อ
1: โหถามซะเยอะเลย
0: เอ้าก็ไม่ได้เจอกันนานก็เลยอยากรู้ไปซะหมดเลยนะ
1: สบายดีแล้วโบเป็นไงบ้าง
0: ก็สบายดีนะแล้ววันนี้มาทำอะไรที่มอหรออ
2: ๋อพอดีนะนัดกับอาจารย์เอกไว้ว่าจะมายืมสื่ออุปกรณ์อาจารย์สักหน่อย
0: เราก็นัดกับอาจารย์สามารถไว้เหมือนกันพอดีจะมาขอแนวทางการสอนโดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์หน่อยอะแล้วงานที่รับผิดชอบที่โรงเรียนเยอะปะ
2: ก็ไม่เยอะนะแต่จะมาเรื่อยๆมากกว่าเพราะว่าน้าได้รับผิดชอบงานฝ่ายวิชาการไง
0: จริงปะคือโบเนี่ยก็ได้รับผิดชอบในส่วนของงานวิชาการเหมือนกันคือแบบนะมีหลายเรื่องเลยในส่วนของวิชาการเนี่ยที่โบไม่ค่อยเข้าใจอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดวันไหนว่างๆจะขอโทรไปปรึกษาหน่อยนะ
2: ได้ดิได้ดิเออแล้วเรื่องสอนนะเป็นไงบ้าง
0: พูดถึงเรื่องสอนใช่ไหม
1: ทำไมทำหน้างั้น
0: โคตรเศร้าอะนะคือเด็กอะไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่เราสอนเลยนะล่าสุดเนี่ยเพิ่งสอนไปเรื่องรูปเลขาคณิต2มิติกับ3มิติคือสอนยังไงเนี่ยเด็กก็มองภาพไม่ค่อยออกเลยอะเราก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไง
2: ใช่เรื่องที่โจทย์จะให้รูปเลขาคณิต3มิติมาแล้วก็ให้เขาสังเกตด้านหน้าด้านบนด้านข้างอะไรนั้นปะ
0: เออใช่เรื่องนั้นเลย
2: โอ้โหปัญหาเดียวกันเลยเจอมาสดๆร้อนๆเลยคือแบบนะว่าเรื่องเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ง่ายนะแต่ทำไมเด็กเขาทำไม่ได้ก็ไม่รู้ก็เลยเนี่ยว่าจะมายืมเสืออาจารย์เอ๋ไปสอนสักหน่อย
0: เราก็เหมือนกันว่าจะมาปรึกษาอาจารย์สามารถเนี่ยแหละในส่วนของเรื่องนี้เนาะเผื่ออาจารย์จะมีแนวทางในการสร้างสื่อเทคโนโลยีเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาเรื่องนี้ได
2: ้ไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าเรามาเจอกันที่นี่จะด้วยปัญหาเดียวกันว่ามีคนเขียนบทไว้ให้เราเลยเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ใช่ใช่เลย
3: อาจารย์สวัสดีค่ะ
4: ใครนะช
3: ื่
4: ออะไรนะหน้าตาเป็นคนจังเลย
2: โอ้น้าไงคะอาจารย
0: ์โบไงอาจารย
5: ์น้ากับโบ
0: ใช่ค่ะตอนสมัยเรียนอาจารย์ก็เป็นที่ปรึกษาด้วยนะคะ
5: ที่ปรึกษา
0: ใช่ค่ะ
2: เนี่ยอาจารย์จำหนูไม่ได้แล้วอ
0: ่
2: ะ
0: น่าดีเซ็งดังนะ
5: ล้อเล่นผมไม่จำได้อยู่แล้วยังไงผมก็จำได้น้าไงโบไงที่ปรึกษาไงเราวันนี้มามีเป็นไงกันบ้างสบายดีมั้ยเนี่ย
2: ก็สบายดีค่ะอาจารย
0: ์หนูก็สบายดีค่ะอาจารย์แล้วอาจารย์สบายดีมั้ยคะ
5: สบายดีตามสภาพเลยครับโอเคนั่งคุยกันไปเถอะไม่รบกวนละเดี๋ยวผมไปละ
0: เดี๋ยวแป๊บนึงค่ะอาจารย์คือพวกหนู2คนอะค่ะคือมีเรื่องอยากจะปรึกษาอาจารย์นิดนึงอะค่ะอาจารย์พอมีเวลาสักนิดนึงมั้ยคะ
5: แน่นอนสะดวกแน่นอน
0: คือว่าหนู2คนอะค่ะคือมีปัญหาเรื่องเดียวกันเลยค่ะในเรื่องของการสอนเนาะเกี่ยวกับการมองภาพในเรื่องรูปเลยค่ะคณิต2มิติกับ3มิติค่ะอาจารย์คือแบบว่าสอนเด็กแล้วว่าเด็กก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะคือเด็กก็งง
5: ก็เรื่องนี้หลักๆก็คือเด็กก็ต้องมองภาพให้ออกนั่นแหละถ้ามองภาพได้ก็จบเลย
2: นั่นแหละค่ะอาจารย์นักเรียนทำไม่ได้ค่ะอาจารย
0: ์ใช่ค่ะ
2: อยากจะได้คำแนะนำสักหน่อย
4: มองภาพไม่ได้ก็ไม่จบเนาะ
5: โอเคผมว่าวันนี้จำมงกฎมาจำได้ใช่ไหม
0: อ๋อจำได้ค่ะ
5: เราไปปรึกษาจำเผื่อเขาจะมีแนะนำอะไรพวกเราได้เนาะไปไหม
0: ไปค่ะ
2: งั้นไปกันไปเลยกัน
6: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
7: เป็นไงไม่เจอกันนานเลย
6: ค่ะ
7: มีอะไรว่ามา
0: คือพวกหนู2คนนะคะมีปัญหาในเรื่องของการสอนนักเรียนเกี่ยวกับการมองภาพในเรื่องรูปเลขาคณิต2มิติกับ3มิติค่ะอาจารย์
2: ใช่ค่ะหนูพยายามสอนแล้วค่ะแต่เด็กก็ยังไม่เข้าใจสักทีค่ะอาจารย
7: ์แล้วรู้ได้ไงว่าเขาไม่เข้าใจ
2: ก็คือเขามองภาพไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถเขียนมาให้อยู่ในรูป2มิติได้ค่ะ
7: แล้วได้วิเคราะห์ไหมคะว่าเขาไม่เข้าใจจับตรงไหน
2: ก็คือเขาทำไม่ได้อะค่ะ
0: ใช่ค่ะ
7: อ
0: ๋
7: อ
0: ใช่
7: คือจริงๆมันก็ยากเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นนามธรรมแต่ว่าเราจะต้องทำความเป็นนามธรรมนั้นเนี่ยให้มันเป็นรูปธรรมให้ได้เนาะเดี๋ยวเรามาดู
8: ครูไม่มีสื่อนะครูว่าแค่นี้จำได้ไหม
0: อ๋อ
8: จำได้ค่ะนะก็ของเล่นของครู
9: คือจริงๆมันก็ไม่ใช่อุปกรณ์ที่จะเอามาอันนี้ได้หรอกแต่ว่าอะแดปกันเอาเนาะนะอะแดปกันเอาสมมุติไหนลองสร้าง3มิติให้ครูดูหน่อยสิ
7: เอาแบบไหนดี
9: อย่างนี้ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมแล้วที่บอกว่าเขามองไม่ได้คือถ้าเกิดว่าอันนี้มันเป็นรูปแบบของมิติสัมพันธ์เราจะมองด้านหน้ามองด้านข้างแล้วก็มองด้านบนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสอนเด็กเนี่ยถ ถ้าเรามีสื่อลักษณะแบบนี้แล้วเราจะบอกว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะมองผ่านด้านหน้านะสมมุติว่าด้านหน้าอยู่ตรงนี้ทุกอย่างจะต้องขยับออกมาอยู่ในระนาบเดียวกันในระนาบเดียวกันเพราะฉะนั้น2อันนี้ก็ต้องขยับมาแบบนี้เห็นไหมคะเห็นไหมสองอันนี้ต้องขยับมันเล็กไปหน่อยเนาะแล้วเราก็จะเห็นด้านหน้าเนี่ยถ้าเรามองไปทางด้านหน้าเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมี1 2แล้วก็3เพราะฉะนั้นเขาจะวางวาดรูปได้เลยถูกไหมคะก็เป็นรูปเนี่ยลงยาวลงมาเหมือนกับรูปตัว L อ่ะแค่นี้เองเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสื่ออันเนี้ยให้เขาดูแล้วให้เขาลองขยับว่าออกมาเป็นระนาบเดียวกันแบบนี้นะคะเป็นระนาบเดียวกันก็จบแหละมองด้านหน้าส่วนถ้าเป็นการมองด้านข้างอ่ะขยับกลับไปเล็กมากถ้าเป็นการมองด้านข้างเนี่ยอ่ะสมมุติว่ามองเข้ามาทางหนู2คน
3: ค่ะ
9: ก็ขยับอันนี้เข้ามา
3: ก็มองง่ายขึ้น
9: ใช่มั้ยเนี่ยก็ขยับอันนี้เข้ามาม ันก็จะเห็นเป็นรูปตัว L เหมือนกันใช่ป่ะแค่นี้เองจบแล้วเราถึงบอกว่าถ้าเรามีเครื่องมือที่ดีเนาะโดยเฉพาะเรื่องของรูปทรงทางเลขาคณิตแบบเนี้ยเราไม่สามารถจะอธิบายปากเปล่าหรือเขียนบนกระดานมันก็ได้แค่2มิติใช่มั้ยถ้าเรามีการประยุกต์ใช้เครื่องมือแบบนี้แล้วก็ให้เด็กเขาลองได้ขยับขึ้นขยับลงครูว่าเขาน่าจะเข้าใจมากขึ้นเนาะ
3: ค่ะอาจารย์เพราะว่าบางทีเด็กจินตนาการอย่างเงี้ยก็แบบไม่ค่อยได้
9: ให้เขาได้จำได้แต่ได้ต้องเนาะแล้วมันก็จะมีโปรแกรมสำเร็จรูปนะที่ช่วยแต่นี้ก็คือมันก็ใช้ได้แต่บางโรงเรียนที่เขาไม่พร้อมใช่ไหมอุปกรณ์ไม่พร้อมอย่างเงี้ยเราก็บ้านบ้านนี่แหละที่หาได้ในห้องเรียนเลยสอนเสร็จแล้วเก็บไว้คือกล่องช็อค
3: แล้วก็เอามา
9: แล้วก็กล่องช็อคหรือคือถ้าจะเอาเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้หรือจะเอามาทำให้มันเป็นกล่องเล็กลงแล้วก็เอากระดาษสีเนี่ยแปะมันก็จะได้เห็นว่ากล่องช็อคของเราเป็นสีโน้นสีนั้นสีนี้มันที่เรากระดาษสีติดเพราะว่ามันจะได้สวยงามแล้วก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะเห็นชัดเจนดีกว่าที่เป็นกล่องสีขาวแล้วก็ให้เด็กเนี่ยลองขยับดูแบบนี้พอขยับเสร็จเรียบร้อยให้เขาวาดรูปเป็น2มิติด้วยนะอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ว่าเป็นรูปตัว L นะถูกไหมคะก็ให้เขาวาดรูปเห็นด้านข้างก็เป็นรูปอะไรด้านบนก็เป็นรูปอะไรประมาณนี้น่าจะโอเคไหม
3: โอเคค่ะ
6: โอเคแล้วค่ะอาจารย
9: ์ดีใจเนาะที่กลับมา
6: คิดถึงอาจารย์
3: ร
6: ู้
3: ส
6: ึ
3: ก
6: เลยค่ะ
3: รู้สึกว่าได้ไอเดียดีมากเลยค่ะอาจารย์คืออย่างเราเนี่ยตอนที่สอนไปก็คือสอนวาดบนกระดานทีนี้เด็กก็ไม่เข้าใจจินตนาการ
6: เขาได้แค่มองเฉย
3: ใช่ใช่ค่ะแต่พอถ้าเกิดมีสื่อแบบนี้หนูคิดว่าเด็กน่าจะพอเข้าใจมากขึ้นได้ลองมือจับเน
9: า
3: ะ
9: เพราะวาดบนกระดานเนี่ยมันได้แค่2มิติแต่อย่าลืมว่าอันนี้มันเป็น3มิติแล้วเราจะต้องถอด3มิติออกให้เป็น2มิติให้ได้เขาถึงเรียกว่ามิติสัมพันธ์ไงเอา2มิติกับ3มิติมาเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าครูเนี่ยสามารถที่จะให้นักเรียนเนี่ยเชื่อมโยงตรงนี้ได้มิติสัมพันธ์เกิดแล้วก็สื่อบ้านๆของเรานะก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้เพราะอันนี้จริงๆแล้วมันก็อย่างที่ตอนพวกเราเรียนอะเนาะคืออันนี้มันก็ไม่ใช่สื่ออันนั้นครูเอามาทำเป็นรางบล็อกสอนเรื่องการบวกกับลบแต่เอามาประยุกต์ใช้ได้เนาะมีอะไรอีกไหม
3: ไม่มีแล้ว
6: ตอนนี้นะคะขอบคุณอาจารย์มากนะ
5: คะเป็นไงการมองกฎได้อะไรจำกฎบ้างไหมเอ่ย
3: สำหรับหนูรู้สึกว่าหนูได้ไอเดียจากการมองภาพมากขึ้นค่ะอาจารย์
10: ใช่ค่ะได้แนวคิดในการสอนด้วยค่ะอาจารย
5: ์ดีเลยเนาะ
3: ค่ะ
5: แล้วไปไหนกันต่อเนี่ยเราสองคนเนี่ย
3: หนูว่าหนูจะไปหาอาจารย์สามารถค่ะ
10: หนูก็ว่าจะขึ้นไปหาอาจารย์เอ๋เลยค่ะ
5: เฮ้ยแต่ผมว่าเราสองคนเนี่ยมาเจอกันวันนี้เนาะแถมปัญหาที่เจอเป็นปัญหาเดียวกันด้วยเนี่ยเหมือนเป็นแบบเขาเรียกไงนะผมลิขิตยังไงไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นผมว่าเนี่ยถ้าผมแนะนำนะ เราสองคนเนี่ยควรจะไปหาทั้งอาจารย์สามารถอาจารย์เอนะเผื่อเราจะได้แบบวิธีการทำสื่อติดไม้ติดมือกลับบ้านอะไรอย่างนี
2: ้ดีเลยค่ะอาจารย์งั้นโบเดี๋ยวนะขอขึ้นไปพบอาจารย์สามารถของโบเลยแล้วกัน
3: ได้ดีเดี๋ยวไปด้วยกันนี่แหละ
5: ครับแล้วผมไปด้วยนะ
3: โอเคค่ะ
11: เดี๋ยวเราก็คงจะช่วยกันเนาะอธิบายให้เด็กๆฟัง
3: สวัสดีค่ะอาจารย
11: ์เอาน้ำมาด้วยเหรอ
3: ใช่ค่ะคือพอดีหนูเจอน้าอยู่ที่ซุ้มอะค่ะก็เลยนั่งคุยกันค่ะก็พบว่าเราสองคนนะคะอาจารย์มีปัญหาในเรื่องของการสอนที่เหมือนกันเลยค่ะแล้วก็บังเอิญอาจารย์นุ๊กเดินผ่านมาค่ะอาจารย์ก็เลยได้เล่าปัญหาส่วนนี้ค่ะให้อาจารย์นุ๊กฟังแล้วก็อาจารย์นุ๊กก็เลยพาพวกหนูสองคนอะค่ะไปหาอาจารย์บงกตก็ทำให้หนู2คนนะคะเข้าใจเกี่ยวกับไอเดียการมองภาพมากขึ้นค่ะแล้วก็เลยพากันขึ้นมาหาอาจารย์นี่แหละค่ะเผื่อว่าอาจารย์จะพอมีแนวทางในการสร้างสื่อเทคโนโลยีที่จะทำให้เด็กๆอะค่ะเข้าใจเกี่ยวกับการมองภาพโดยการนำลูกบาศก์มาประกอบกันนะคะ
11: อ๋อก็แสดงว่าไปหาอาจารย์มงกตมาแล้วได้ความรู้เรื่องเนื้อหามาแล้วพอดีเด็กมีปัญหาเรื่องการสอนเรื่องมิติสัมพันธ์การมองภาพเลขาคณิต3มิติคือสอนแล้วเด็กมองไม่ออกนะเพราะฉะนั้น พอมาหาครูก็ต้องเป็นสื่อเทคโนโลยีแล้วล่ะจริงๆสอนเรื่องนี้ใช้สื่อได้หลายประเภททั้งสื่อที่จับต้องได้หรือเป็นสื่อเทคโนโลยีก็ได้นะทีนี้ถ้าจะให้สอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีโรงเรียนเราก็ต้องพร้อมอ่ะ
12: ใช่ต้องมีจอภาพหรือว่าทีวีให้เห็นหรืออาจจะเป็นจอทีวีหรืออาจจะเป็นคอมพิวเตอร์ของครูที่เอาไปใช
3: ้คือที่โรงเรียนหนูค่ะมีเป็นจอสำหรับให้อาจารย์เลยค่ะเพื่อที่จะได้ฉายให้กับเด็กนักเรียน
12: ถ้ามันดีเลยนะพี่มากเพราะว่าบางทีพอมีจอแล้วเด็กเขาสามารถจับต้องได้เนาะเห็นภาพก็จะเห็นภาพมากขึ้น

เด็กสามารถมองจากจอก็ได้คือเด็กไม่จำเป็นต้องมีคอมทุกคนเนาะคือมีคอมพิวเตอร์ของครูแล้วก็แสดงภาพให้เด็กเห็นเด็กอาจจะมามีส่วนร่วมโดยการใช้เมาส์ใช้ขยับภาพขยับอะไรอย่างนี้เองได้โอเคถ้างั้นเดี๋ยวครูจะลองสาธิตเดี๋ยวให้คนนึงไปหาจันอ้อให้จันอ้อช่วยดูกับอีกคนนึงมาหาจันอิ๋วเนาะแล้วเดี๋ยวอาจารย์ชิปช่วยครูความรู้เรื่องมิติสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเนาะเพราะว่าที่เด็กเองจะต้องอาศัยการมองภาพมองให้เห็นมิติต่างๆแต่ว่าก็เป็นเรื่องยากที่พวกเราจะสอนให้เข้าใจใช่ไหมถึงเจอปัญหาเพราะฉะนั้นสอนอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้บรรยายอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีสื่อประกอบการสอนคือเราจะให้เด็กเห็นปัญหาจากกระดาษอย่างเดียวเด็กก็ไม่สามารถมองภาพออกนะครับทีนี้ก็ต้องมีสื่อมาช่วยนะครับที่เรื่องนี้สำคัญอีกอย่างนึงเพราะว่าทางการทดสอบระดับชาติเนี่ยเขาเอามาออกข้อสอบทุกปีเลยเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างข้อสอบนะครับจากเอาข้อสอบที่เขาออกเนี่ยมายกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวจิ๊บลงไปค้นหาสื่อกันชื่อ isometric drawing tool นะครับลองดูนะครับตัวนี้ใช่ตัวนี้เลยตัวแรกเลยนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับก็เป็นเรียกว่าอะไรเครื่องมือช่วยในการสร้างสื่อนะครับชื่อ isometric drawing tool พวกเราสามารถไปค้นใน Google ได้เลยนะครับเขาบอกว่าเขาจะใช้สร้างสื่อในการสอนตั้งแต่ชั้นป.3ขึ้นไปนะครับถึงไฮสคูลนะครับซึ่งก็ใช้ได้ทั้งในเดสก์ท็อปแล้วก็แท็บเล็ตนะครับในแท็บเล็ตก็ใช้ได้พวกเราก็ลองสามารถลองใช้ได้ทีนี้ครูจะยกตัวอย่างโจทย์ข้อนึงก่อนเช่นข้อนี้นะครับนี่เลยข้อสอบทดสอบระดับชาตินะครับโจทย์ถามโจทย์กำหนดให้ว่ามีลูกบาศก์14ลูกนะครับวางเรียงซ้อนกันดังลูกมี2ลูกที่สีต่างกันนะครับคำถามก็คือถ้าเอาลูกที่สีต่างกัน2ลูกนี้ออกภาพที่เกิดจากการมองด้านหน้ากับด้านข้างเนี่ยจะเป็นยังไงเราก็มีตัวเลือกให้ดู yeah. ซึ่งยากมองออกยากมากแล้วเด็กจะต้องยังไงครับเด็กจะต้องจินตนาการว่าใช่เอา2ลูกนี้ออกใช่ไหมแล้วก็มองด้านหน้าเอียงคอไปเหอะหมุนไปนะครับมองด้านข้างจะเป็นยังไงซึ่งเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นเราจะสอนให้เด็กเข้าใจเรื่องนี้ได้ก็ต้องใช้เครื่องมือในการสร้างสื่อตัวนี้นะครับลองดูนะถ้าเกิดจะสร้างลูกบาศก์3มิติก็ใช้เครื่องมือตัวนี้ครับเลือกสีได้นะครับใช้สีอะไรก็ได้นะครับแล้วก็มาสร้างตามแบบตามโจทย์นะครับ1ลูกนะครับ2ลูก3ลูกไล่ไปนะครับถูกมั้ยนะนี่นะครับอันนี้ไม่ถูกนะครับไม่ถูกอันนี้ก็เป็นเครื่องมือลบนะครับโอเคสร้างต่อนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับซึ่ง12ลูกครบแล้วตามนี้ใช่ไหมอีก2ลูกที่สีต่างกันนะครับ2ลูกสีต่างกันก็เลือกสีเอาสีให้มันแตกต่างอย่างชัดเจนเลยนี่และนี่ก็คือลูกบาศก์ทั้งหมด14ลูกใช่ไหม14ลูกมองนะครับภาพที่มองจากอ้อลืมอีกตัวนึงอีกข้างหน้าอีกตัวนึงใช่ผิดไม่ถูกก็ลบออกเปลี่ยนสีเป็นสีเทาสีนี้ตรงนี้ถูกยังถูกแล้วลบออกโอเคโอเค12ลูกนะครับภาพที่มองจากด้านหน้าก็คือมองจากตรงนี้นะครับมองจากด้านข้างก็คือตรงนี้ต้องจินตนาการนะครับตอนนี้เราไม่จินตนาการแล้วเพราะว่าเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้ลบออกเลยนะครับลบอะไรครับลบสีที่ต่างกันเนี่ยออกไปนะครับเริ่มเห็นละว่ามองจากด้านหน้าจะมีกี่ชั้นนะนะครับไม่ใช่แค่นี้ครับเรายังสามารถหมุนนะครับหมุนนี่มองจากด้านหน้าเข้าไปนะครับหรือมองจากด้านข้างมาเนี่ยมองจากด้านข้างนะครับเด็กเองก็สามารถที่จะจินตนาการได้แหละว่าเป็นยังไงนะครับลองให้เด็กคาดการดูซิว่าตรงกับตัวเลือกในข้อไหนนะครับจริงๆแล้วสามารถหมุนได้อีกมากกว่านี้นะครับหมุนได้อีกแต่ตรงเนี้ยเราก็ใช้นะครับนะอันนี้คือภาพด้านข้างเนาะอันนี้คือภาพด้านหน้านะครับตอนนี้เด็กตอบได้แล้วนะครับพวกเราลองดูซิตัวเลือกข้อไหนนะครับนี่ลองดูนะครับตอบในใจก็ได้นะครับแล้วก็มาตรวจสอบคำตอบกันว่าถูกไหมโดยใช้คำสั่ง 2D นะครับเรียบร้อยนี่คือ front มองจากด้านหน้ามองจากด้านข้างด้านบนแล้วก็ map view ก็คือจำนวนชั้นนะครับที่ตอบไว้ในใจเมื่อกี้ถูกไหมนะครับตรงเป๊ะเลยนะครับเพราะนั้นต่อไปเดี๋ยวพวกเราจะลองทำด้วยกันเดี๋ยวครูจะให้ทำข้อหนึ่งนะครับเอาข้อไหนดีข้อนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวพวกเราลองทำกันนะครับเดี๋ยวอาจารย์อ้อช่วยนะดูอาจารย์อิ๋วช่วยโบดูนะครับลองทำข้อนี้เดี๋ยวครูกับอาจารย์จิ๊บจะทำไปพร้อมๆกันนะครับลองดูกันว่า

0: ผลลัพธ์ที่ได้จะเหมือนกันไหมลองดูนะมานะครับ มาอันนี้เป็นแบบนี้นะครับโอ้โหมองยังไงก่อน1ชั้นเราจากข้างในเราจะสร้างจากข้างในเนาะข้างในจะง่ายกว่านะขึ้นมาเป็นอันนี้3ชั้นแล้วก็ออกมาตรงนี้ไม่ใช่ต้องตรงนี้นะครับแล้วก็ถอยหลังอันหนึ่งใช่ไหมต้องตรงนี้ก่อนเดี๋ยวนั้นอ้อได้ยังลบต้องอ้อเนาะไม่ถูกตรงนี้กับตรงนี้โอเคเดี๋ยวครั้งแล้วก็บนนี้ก่อนปึ๊บบนนี้นั่นๆเดี๋ยวนี้ต้องลบปึ๊บลบก่อนนะฮะอันนี้คือข้างบนบนนี้ถูกเนาะแล้วก็ออกมาตรงนี้ถูกไหมถูกแล้วแล้วก็มาข้างหน้าแล้วก็ข้างหน้านี้ไม่ใช่ข้างหน้านี้ลบออกแล้วก็ข้างหน้าอีกชั้นหนึ่งไม่มันเป็นสีมันใช่มันเป็นสีสแตนดาร์ดของมันครบไหม1 2 3 4เอาครบนี่ครบแล้วเหมือนแล้วก็นี่ไงอันนี้2ชั้นนี้ลองดูเหมือนไหมไม่เหมือนเพราะว่าอันนี้เกินต้องอันนี้ต้องมาอยู่ข้างต้องมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหม
1: ใช
0: ่อันนี้3อันนี้3นั้น3ชั้นข้างใน3ชั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องมาอยู่ตรงนี้ต้องมาอยู่ตรงนี้ถูกอันนี้ถูกแล้วนะและตรงข้างหลังนะ2ชั้นหมุนก่อน
1: อือหื
0: ออะไรนะ
1: เหมือนคิดเฉยไว้ในใจแล้วก็จะลอง
0: โอเคปึ๊บมันเหมือนจะเลอะปึ๊บปึ๊บดูก่อนนะปึ๊บอันนี้ข้างหลังถูกครับและตรงไหนไม่มีตรงนี้ไม่มี
1: ตรงนี้
0: ไม่มีตรงนี้ถูกแล้วแล้วก็ข้างบนเนาะข้างบนปึ๊บถูกแล้วปึ๊บเหมือนมั้ยเหมือนมันต่ำลงมะ
1: มันเกินมาชั้นหนึ่งหรือเปล่าพี่ห
0: มาเดี๋ยวเนี่ยถูก
1: สาม
0: ข้างหลังอันนี้ต้องอยู่ข้างหน้าแบบนี้อันนี้ต้องอยู่ข้างหน้าใช่ไหมอันนี้ต้องอยู่ตรงนี้ถูกแล้วนะนี่แล้วอันนี้เกินใช่ไหมอันนี้เกินแล้วก็ต้องมีข้างในนี
1: ้
0: สองชั้นกับพอมองอีกมองยากโอเคอันนี้เกินอันนี้พยายามลบนี้เนี่ยมันเกินตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้แล้วก็ข้างหลังปะอยู่ข้างหลังนี่แล้วก็ข้างบนข้างบนนี้ไม่ใช่นู้นไม่ใช่อันนู้นต้องอันนี้โอเคลบอันนี้และลบอันนี้โอเคแล้วก็ข้างหน้านี้ไม่มีเหมือนแล้ว
1: โอเค
0: นี่นี่มันไม่ขึ้นนะจิ๊บมันเหมือนมันคนละเลเวลอ่ะเนี่ยนะ
1: 2
0: ถูกก็ถูกหมดเลย
1: 2แล้วก็3ตรงนี้ต้องมีอีก1บล็อก
0: เออโอเค
1: ซ้อนนะน่าจะ
0: ครบนี่โอเค2แต่พอดูอย่างเงี้ยดูแล้วไม่เหมือนแต่ดูอย่างเงี้ยเหมือนฮะเพราะนั้นลองมาหมุนดูใน inspect อันนี้ก็เหมือนเนี่ยแต่ทำไมดูแบบเมื่อกี้ไม่เหมือนเนี่ยเหมือนก็เหมือนเป๊ะเลยเหมือนเป๊ะเลยโอเคฮะดูนะปึ๊บโอเคนะครับเพราะนั้นสรุปว่าข้อนี้ตอบข้อ4นะครับถ้าจะเก่งจะคล่องก็ต้องฝึกทำเห็นไหมจะเห็นว่าบางทีเนี่ยภาพ3มิติเนี่ยบางทีกับจอที่2มิติเนี่ยมันมองยากอาจจะต้องฝึกในการมองเราเองเห็นภาพก่อนเนาะแล้วก็ไปฝึกทำบ่อยๆสอนนักเรียนจะได้คล่องเด็กก็จะเห็นภาพถ้ามีโอกาสก็ให้เด็กลองมาจับคลิกเมาส์อย่างที่เราทำเนี่ยลองให้เด็กจับหมุนดูเขาก็จะช่วยให้เขาเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะ
2: ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่สอนให้พวกหนูได้สร้างสื่อประกอบการสอนคิดว่าสื่อเนี้ยจะทำให้เด็กเขาเกิดการเรียนรู้แล้วก็เห็นภาพได้จริงค่ะ
0: ใช่ก็น่าจะทำให้เด็กเรียนเรื่องนี้ได้เข้าใจแล้วก็ต้องสนุกด้วยใช่ไหม พวกเราเองก็

0: ยังสนุกเลยก็มีปัญหาเรื่องอื่นอันไหนก็ลองทักเข้ามาเหมือนเดิมลองนัดกันเข้ามาก็ครูก็ได้เรียนรู้ได้ทบทวนของครูเองด้วย
1: สำหรับหนูนะคะหนูคิดว่าสื่อเนี้ยน่าจะทำให้เด็กๆสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นไปด้วยค่ะแล้วก็ทำให้เด็กเนี้ยสามารถเกิดการเรียนรู้ด้วยค่ะ
0: ชอบตอนหมุนชอบตอนเลือกสีเด็กก็จะมีสลัดในการเรียนเขาก็จะตื่นเต้นแต่ว่ากิจกรรมแบบนี้ต้องใช้เวลาเยอะใช้เวลาเยอะหน่อยให้เวลากับเขาเยอะๆนะเขาจะได้ฝึกทำบ่อยๆนะโอเควันนี้ก็คงพอแค่นี
1: ้ขอบคุณอาจารย์นะคะ
2: จ้า

ัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อกระต่ายนะคะกระต่ายที่สุขภาพดีเราจะดูในส่วนหัวไปจนถึงท้ายลำตัวของสัตว์เองนะคะอันแรกก็คือดูที่ลักษณะของตัวดวงตาของเขาเป็นหลักก่อนนะคะดวงตาจะต้องสะอาดใสนะคะไม่มีขี้ตาและไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหลังจากนั้นดูในส่วนของตัวจมูกเป็นสำคัญจมูกจะต้องสะอาดเหมือนกันไม่มีลักษณะของขี้มูกนะคะหรือไม่มีลักษณะในส่วนของเป็นลักษณะเมือกสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆที่เรามองเห็นขอบหูของกระต่ายจะต้องสะอาดไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคไม่มีคราบลักษณะของสีที่มันผิดปกติเช่นสีแดงสีน้ำตาลหรือเป็นลักษณะของเลือดช่องหูข้างในจะต้องสะอาดนะคะทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันจะต้องมีลักษณะของเป็นลักษณะของกระต่ายตามสายพันธุ์มีทั้งแบบหูตั้งก็มีหูตกก็มีขนาดเล็กก็มีขนาดใหญ่ก็มีนะคะถ้าหน้าไม่มีน้ำมูกเราให้มาดูในส่วนของตัวขาด้านหน้าถ้าขาด้านในไม่มีลักษณะของตัวน้ำมูกหรืออะไรที่มันดูผิดปกติโอเคแสดงว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ได้มีลักษณะของตัวน้ำมูกจริงๆลักษณะของตัวขนก็จะต้องเป็นลักษณะของสีที่มันเนียนเรียบเสมอกันลักษณะของผิวหนังจะต้องไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอุ้มขึ้นมาค่ะดูฝ่าเท้าทั้งหมด4ข้างฝ่าเท้าจะต้องสะอาดขนเต็มก้นของกระต่ายจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีลักษณะของคราบอึถ้ามันมีลักษณะของคราบอึแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการท้องเสียเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพดียังมีเรื่องราวของกระต่ายอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

ค่ะเมื่อเราเอาสุนัขมาเลี้ยงแล้วนะคะเราก็อาจจะเจอพฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้เช่นอาจจะกัดแทะของอาจจะอึฉี่ไม่เป็นที่หรือแม้กระทั่งขุดดินที่สนามหญ้าแสนสวยของเราก็ได้ทีนี้แล้วเราจะแก้ได้ยังไงล่ะคะเวลาที่เขาอึฉี่ไม่เป็นที่ปัญหาเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยการฝึกเราจะสอนเขาอย่างไรก็คือเวลาที่น้องหมาจะต้องไปทำธุระส่วนตัวเนี่ยเช่นเวลาที่เพิ่งตื่นนอนเพิ่งกินข้าวเสร็จนะคะหรือว่าจะเล่นมาสักพักนึงแล้วเนี่ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าจะต้องแบบว่าไปทำธุระแล้วเราก็พาเขาไปยังบริเวณที่เราต้องการให้เขาขับถ่ายพอเขาทำท่าขับถ่ายเนี่ยเราก็อาจจะออกคำสั่งเช่นฉี่นะอึนะนะคะพอเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ชมเขาชมเยอะๆเลยบอกว่าเบลเก่งมากเลยเบลฉี่เป็นที่เป็นทางนี่มาถึงปัญหาที่ขุดดินบ้างนะคะสนามหญ้าที่บ้านเป็นรูเลยอาจจะเป็นเพราะว่า1นะคะเขาเบื่อก็ได้2อาจจะมาจากที่ว่าเขาต้องการที่จะซ่อนกระดูกของแพะเล่นของเขาแบบที่3อาจจะเป็นเนื่องจากว่าเป็นสายพันธุ์ที่ถูกพัฒนามาให้ขุดดินยกตัวอย่างเช่นพันธุ์ดัชชุนซึ่งเขาพัฒนามาให้ขุดรูนะคะแล้วก็ลงไปจับไอ้ตัวสัตว์ที่อยู่ใน

ายที่บริเวณนั้นๆได้เล่นของเล่นหรือซ่อนของเล่นก็ไปซ่อนในกระบะนี้น้องหมาก็จะได้ไปขุดในที่ที่ถูกต้องมาถึงปัญหากัดแทะของบ้างน้องหมาเนี่ยเขากัดแทะของนะคะเหมือนกันกับขุดดินเลยบางตัวทำเนี่ยเพราะว่าเขาเบื่อไม่รู้จะทำอะไรหรือบางตัวนังเป็นน้องหมาที่ฟันกำลังขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกอยากจะกัดแทะนู่นแทะนี่อยู่ตลอดเวลาแล้วอะไรก็ตามที่อยู่ที่พื้นเนี่ยบางทีเขาก็เข้าใจว่าอ๋อมันกัดแทะได้ทีนี้เราจะแก้ปัญหานี้ได้ก็ต้องเก็บค่ะเก็บของที่เราไม่ต้องการให้เขาแทะเป็นที่เป็นทางให้น้องหมาไปแทะได้ไม่ถึงหาของเล่นที่เขาเนี่ยสามารถที่จะกัดแทะได้อย่างเหมาะสมนะคะจะเป็นกระดูกแทะเล่นก็ได้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมตามธรรมชาติของสุนัขแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาพฤติกรรมง่ายๆเมื่อไหร่ที่เราสามารถที่จะฝึกได้และเมื่อไหร่ที่เราจะต้องพาไปหาคุณหมอค่ะ

0: ไบโอโอเย่ตอนเรื่องหวานๆกับวิชาชีวะ
1: ของหวานเนี่ยหลายคนชอบกินครับยิ่งเวลาเหนื่อยๆเนี่ยกินของหวานแล้วมันเป็นยังไง
2: สดชื่น
1: โอ้ยมีแรงใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ทำไมกินของหวานนี่คือแบบเป็นไงฮะ
2: โอ้เครียดแบบเหนื่อยล้าแบบไม่มีความสุขไม่มีแรงมีแรง
1: นั่นก็เพราะว่าในของหวานเนี่ยมีสารเคมีอยู่ชนิดนึงซึ่งร่างกายเราเนี่ยใช้เป็นเชื้อเพลิงฮะมันคือน้ำตาลนั่นเองสิ่งที่ทำให้คนเราอยากกินของหวานก็คือว่าเราอยากได้พลังงานนั่นเอง
2: แล้วไก่กับข้าวเนี่ยมันไม่ให้พลังงานหรอครับ
1: ถามได้ดีครับไก่เนี่ยนะมันเป็นโปรตีนเวลาเรากินโปรตีนเข้าไปส่วนใหญ่เราจะเอาไปใช้สร้างกล้ามเนื้อมั่ง
2: สร้างกล้ามเนื
1: ้อซ่อมแซมนู่นซ่อมแซมนี่หรือเอาไปทำอะไรอย่างอื่นแต่ว่าหน้าที่หลักของโปรตีนจะไม่เกี่ยวกับเรื่องพลังงานหรือกินไขมันไขมันก็ให้พลังงานแต่มันจะให้ช้ากว่าน้ำตาล
2: น้ำตาลคือแบบพอกินไปปุ๊บได้พลังงาน
1: แบบรวดเร็วเลยทีนี้ถามอย่างนึงว่าแล้วแป้งล่ะเวลาเรากินข้าวเนี่ยใช่ไหมข้าวนี่ก็ได้พลังงานเยอะนะถึงแม้มันจะไม่ใช่น้ำตาลแต่ว่าข้าวเป็นสารประเภทที่เขาเรียกว่าแป้งฮะพอเรากินเข้าไปมันถึงค่อยไปย่อยออกมาเป็นน้ำตาลอีกทีนึงถ้าเป็นคนไทยก็ชอบกินข้าวถ้าเป็นฝรั่งก็
2: กินขนมปัง
1: ถ้าเป็นคนฟิลิปปินส์ก
2: ็แล้วถ้าน้ำตาลให้พลังงานเยอะมากแบบนี้นะครับแล้วทำไมเราไม่กินไปมากๆล่ะครับ
1: เพราะว่าถ้าเรากินเข้าไปได้พลังงานไปเยอะๆๆร่างกายมันใช้ไม่หมดนะฮะแล้วร่างกายเราเนี่ยไม่ชอบปล่อยของให้แบบว่าเสียเปล่ามันก็จะเปลี่ยนน้ำตาลเหล่านั้นเนี่ยที่เรากินเกินอะไปเก็บไว้เป็นไขมันฮะเนี่ยอย่างเงี้ยนี่แหละนะฮะหรืออย่างนี้ด้วยใช่ไหมมันจะไปอยู่ตรงไหนอยู่ตรงพุงนี่แหละนะฮะ
2: ทำให้มันอ้วน
1: ใช่มันโอ้โหเรากินน้ำตาลเข้าไปเยอะเกินไปพลังงานเราไม่ได้ใช้มันเหลือเฟือเกินไปเราก็เลยไปเปลี่ยนเก็บเป็นไขมันสมัยก่อนตั้งแต่โบราณมนุษย์ยุคหินเนี่ยคนก็ชอบกินของหวานมาตั้งแต่ยุคนั้นแล้วนะฮะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเราชอบกินของหวานมากๆกินน้ำตาลมากๆมันไม่เป็นไรเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ค่อยมีของหวานให้กินครับเราแค่แบบกินผลไม้อะไรนิดๆหน่อยๆวันนึงนิดเดียวเราก็ไม่อ้วนแต่ทุกวันนี้เรายังชอบกินของหวานอยู่ของหวานเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดฮะ
2: หาที่ไหนก็ได้ตื่นมาเจอปุ๊บกินปั๊บอ้วนปั๊บเลย
1: กินอะไรมั่ง
2: น้ำหวานช็อกโกแลตไอติม
1: รู้แล้วทำไมหุ่นแบบนี้นี่แหละครับทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่ของหวานหาง่ายมากน้ำตาลเราก็เลยมักจะบริโภคเยอะเกินไปกลายเป็นคนอ้วนนะฮะ
2: จากความอ้วนแล้วยังมีอะไรที่ตามมาอีกไหมคะพี่แทน
1: มีครับเวลาเรากินของหวานเสร็จผู้ใหญ่จะบอกว่าต้องไปทำอะไร
2: แปรงฟัน
1: หรือถ้าเกิดบางทีเขาก็เตือนว่าถ้ากินของหวานมากๆระวังจะ
2: ฟันผุแล้วมันเกี่ยวอะไรกับของหวานล่ะครับ
1: ฟันผุเกี่ยวอะไรกับของหวานใช่ไหมครับมันเริ่มจากนี้ฮะเวลาเรากินของหวานๆเข้าไปเนี่ยบางทีมันมีคราบน้ำตาลเนี่ยนะหลงเหลือติดอยู่ตามซอกฟันเราอะแล้วแบคทีเรียเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยของหวานเต็มฟันเลยมากินดีกว่าเราก็ชอบกินของหวานแบคทีเรียในปากเราก็ชอบกินของหวานเหมือนกันแต่ทีเนี้ยน้องเหนือเคยได้ยินคำว่าแมงกินฟันไหม
2: เคยครับ
1: แมงกินฟันเขาบอกว่าเป็นสาเหตุของฟันผุใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: เอาจริงๆอ่ะแมงกินฟันก็คือแบคทีเรียพวกนี้นะมันไม่ได้กินฟันนะมันกินคราบน้ำตาลที่อยู่บนฟันนี่แหละแต่พอมันกินเสร็จแล้วเนี่ยมันก็อึออกมาพวกแบคทีเรียพวกนี้กินน้ำตาลเข้าไปแล้วอึออกมาเป็นกรดฮะซึ่งกรดเหล่านี้แหละที่มันไปกัดกร่อนฟันของเราให้ผุทีนี้เข้าใจหรือยังครับว่าทำไมของหวานถึงทำให้ฟันผุ

0: พราะแบคทีเรียไปกินของหวานบนฟันเราและอื้อออกมากลายเป็นกรดเมื่อกัดฟันเราทำให้เป็นฟันผุครับ
1: ใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันก็คือ
0: แปรงฟันทุกๆวันครับแบบนี
1: ้พอแปรงฟันแล้วก็บนฟันเราก็จะไม่มีน้ำตาลเหลืออยู
0: ่ใช่ค่ะ
1: แบคทีเรียก็ไม่มีอะไรกิน
0: ใช่ครับ
1: มันก็ไม่อึใส่ฟันเรา
0: ใช่ครับแล้วฟันเราก็จะขาววิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง
1: yes เอาละทีนี้รู้ข้อเสียของการกินของหวานมากๆแล้วใช่ไหม
0: ใช่แล้วครับ
1: คราวนี้ยังอยากกินอยู่เปล่า
0: ไม่อยากกินเลยแบบนี้น้องเหนื่อยยังว่าถ้ากินไปมากๆฟันผุอีกแล้วยังมีโอกาสอ้วนอีกโอ้ยไม่อยากกินเลย
1: แต่จริงๆแล้วของหวานเนี่ยก็เช่นเดียวกับหลายๆอย่างนะคือไม่ใช่ว่าห้ามกินเลยแต่แค่กินแล้วต้องมีความพอดีหรือว่ากินแล้วไม่แปรงฟันไม่บ้วนปากอะไรเงี้ยถึงจะค่อยมีปัญหานะครับแต่กินนิดหน่อยพอได้เพราะมันอะไรเพราะมันอร่อย
0: ใช่กินนิดหน่อยก็ได้แต่ของผมนี่แบบ
1: ต้องกินให้แต่พอดีนะฮะ

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโฟโอ
2: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: เฮ้ย
0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: เต็มตีโฟโ
2: อ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
5: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: จำทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 น.แบบนี้ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ในรายการเรื่องเด็ดเอตโลค่ะและช่วงแรกของเรื่องเด็ดเอตโลของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมไปชี้เป้าร้านอาหารอร่อยๆเน้นว่าเป็นร้านเล็กแต่ว่ารสชาตินั้นอร่อยไม่ธรรมดาจริงๆกับช่วงร้านเด็ดเอตโลซึ่งวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชิมของอร่อยที่ไหนนั้นไปชมกันเลยค่ะ
1: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพามากินก๋วยจั๊บยวนร้านหนึ่งนะครับซึ่งเขาบอกว่าเก่าแก่มากกว่า50ปีแล้วซึ่งนอกจากน้ำซุปจะเด็ดแล้วเส้นเพราะว่าเส้นนี่คือไม่เหมือนที่อื่นนะครับนี่คือที่ผู้ได้ข้อมูลมานะเดี๋ยวต้องไปดูกันว่าจะสมคำร่ำลือไหมจะแตกต่างยังไงนะครับกับร้านนี้เลยนะฮะก๋วยจั๊บตาหมีตามผมมาเลยครับตอนนี้นะครับผู้อยู่กับตาหมีนะครับตาหมีสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ที่ขายอยู่นี่คือลูก
2: นี่ลูกสาวคนกลาง
1: ครับ
2: อันนี้ลูกชายคนเล็ก
1: อ๋อแ
2: ล้วก็มีคนโตคนนึง
1: ครับ
2: ยุงเทพ
1: คือส่งไม้ต่อให้ลูกๆแล้ว
2: ลูก2คนลูกมันบอกกับพ่อกับแม่นี่ปลดเกษียณแล้วนั่งกินแล้วก็รออยากรอไปไหนไป
1: อ
2: ัน
1: นี้แปลว่าขายมานานมากนะครับตา
2: พ.ศ.18
1: 2518โหก็เป็นแบบ40-50 ปีได้นะ
2: ครับ
1: ตาไปเอาสูตรมาจากไหนสูตรก๋วยจั๊บยวน
2: สูตรนี้มันสูตรของรุ่นพ่อแม่นะ
1: แล้วเขาเป็นคนยวนเลยไหมครับ
2: คนยวนเหมือนกันครับ
1: ยวนแท
2: ้เออตัวแท้เลย
1: แล้วก็เอาสูตรมา
2: เอาสูตรมาทำเส้นผมจะไม่เหมือนชาวบ้าน
1: เอาเหรอทำไมครับ
2: นุ่มๆแข็งๆน่ะมันไม่เละ
1: ไม่นุ่มไม่แข็งเกินไปกำลังดีแล้วทุกวันนี้สูตรตั้งแต่ปี2518จนถึงวันนี้ยังเหมือนเดิมไหม
2: เหมือนเดิมเห็นกับลูกค้าเขากินบอกคือเขาเหมือนเดิมแต่ละเล่านะคือเขา
1: แปลว่าลูกค้าประจำเพียบเลยใช่ไหมครับ
2: โอ้ลูกค้าประจำเนี่ยผมว่า90%นะ
1: ตาสั่งให้สักชามเอาอะไรดีอ่ะเอาแบบครบๆเลยครบเครื่องเลย
2: รวมเลย
1: ได้งั้นเดี๋ยววันนี้พูดขอสักชามนึงเอาเป็นรวมมิตรนะตานะ
2: ไม่ขอไม่ได้ครับต้องซื
1: ้อซื้อตาสั่งให้หน่อยครับ
2: ซื้อรวมมิตรหนึ่งทาง
1: เน้นเลยนะขอบคุณตามากนะคร
2: ับสวัสดีครับ
1: แข็งแรงนะ
2: ครับผม
1: เดี๋ยวไปกินก๋วยจั๊บยวนกันครับมาเดี๋ยวลองชิมก๋วยจั๊บยวนในตำนานกันดีกว่านะครับว่าที่ตาหมีบอกไว้เนี่ยจริงแค่ไหนนะฮะแต่ตอนนี้หอมมากเลยนะครับในนี้นะครับมีหลากหลายมากเลยตีนไก่หมูสับกระดูกหมูยอเลือดนะฮะและอีกหนึ่งอย่างนะคือปกติกินก๋วยจั๊บยวนก็จะมีแบบปอกไข่ไก่อะไรลงไปได้ใช่ไหมครับแต่ที่นี่ถามแล้วไม่มีฉันมีแต่ไข่นกกระทาแบบนี้นะครับอีกอย่างนึงเนี่ยมาดูเส้นกันหน่อยที่ตาบอกว่าเน้นเหลือเกินนะครับตั้งแต่2518จนมาถึงวันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับรสชาติคงเดิมแล้วก็ยังทำเองอยู่ก่อนอื่นน้ำก่อนคือจะไม่ได้เป็นน้ำใสนะครับจะออกข้นๆหน่อยนะครับมีความเหนียวหนืดนิดนึงแบบนี้เดี๋ยวลองชิมดูนะครับหอมมากเลยอ่ะจะมีความหวานเค็มแบบน้ำซุปกระดูกหมูอ่ะอร่อยมากไม่ต้องปรุงเลยเดี๋ยวพุทธจะลองชิมเส้นก่อนหนึบเหนียวหนึบไม่เละเป็นเส้นก๋วยจั๊บที่แบบหนึบๆเลยนะครับหูตาอร่อยมากเลยเส้นอ่ะสุดยอดเลยอ่ะสมคำร่ำลืออร่อยมากนะครับบางที่มันจะออกเละๆหน่อยมันจะแบบนิ่มไปเลยบ้างหรือไม่ก็บางที่ก็แข็งไปเลยแต่ตรงเนี้ยอยู่ตรงกลางนะครับนุ่มหนึบและหนึ่งอย่างนะตาให้ข้อมูลมาว่าร้านก๋วยจั๊บที่แท้ทรูนะครับอย่าไปมองหาตะเกียบให้ใช้ซ่อมเขาจะมีแค่ช้อนกลางกับซ่อมแค่นี้เลยโบราณแบบนี้นะครับนอกจากนี้นะนี่ดูกากหมูนะครับกากหมูเจียวนะครับสั่งเพิ่มได้ก็เป็นอีกหนึ่งทีเด็ดของทางร้านนะครับสะอาดสะอ้านเจียวเองแล้วก็นี่ปลาต้องโกนะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับตาบอกว่ามาร้านนี้ต้องลองให้ได้นี่พริกนะครับมากากหมูลงไปพอใส่พริกเจียวลงไปนะครับมันได้ความหอมไม่เผ็ดมาก ตัวกากหมูนี่คือทีเด็ดอร่อยมากนะครับกรอบมากไม่เหม็นหืดเลยนะฮะเกี๊ยวใหม่สดทุกวันนี่ตีนไก่เปื่อยๆเลยนะครับถ้าใครเป็นแบบสายแบบว่าชอบแทะดูดๆตีนไก่นี่อันนี้ก็เด็ดเปื่อยมากไม่ต้องออกแรงอะไรมากแค่เอาลิ้นแบบแตะไปโดนส่วนของตีนไก่อ่ะหลุดเลยชอบมากเลยอ่ะดีมากเลยนี่หมูยอนะครับพริกไทยดำชัดมากอร่อยเลยฮะอีกหนึ่งอย่างนะครับกระดูกหมูในน้ำที่อร่อยๆกลมกล่อมเนี่ยก็คือน้ำซุปจากกระดูกหมูนี่แหละนะครับอีกหนึ่งวิธีการกินแบบก๋วยจั๊บยวนที่ถูกต้องนะครับเขาจะเอาเนี่ยปลาท่องโกนะครับแบบนี้เลยวากเส้นขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กินเลยวิธีการกินที่ถูกต้องอร่อยมากตาเดี๋ยวพุ่มแม่อุบลคุณจะมากินก๋วยจั๊บนี่เลยปวดนิ้วโป้งยกนิ้วให้ตาเยอะไปหน่อยตาก็บอกว่ายกจังเลยนิ้วอร่อยมากนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยราคาก็ไม่แพงนะครับอันนี้ผู้สั่งเป็นรวมมิตรไทยนะครับราคา50บาทบวกกับนี่กากหมู10บาทปลาท่องโก2ตัว5บาทวันนี้มื้อเช้าพุก65บาทเท่านั้นเองถ้าคุณผู้ชมมาเนี่ยราคาเริ่มต้นนะครับธรรมดาอยู่ที่40บาทมีแบบเครื่องหลายอย่างให้เราได้เพลิดเพลินไปกับการกินก๋วยจั๊บยวนแน่นอนนะครับถ้าผู้ชมสนใจอยากมาลองชิมมาได้ทุกวันนะครับเปิดทุกวันแต่ว่าถ้าวันไหนปิดเนี่ยทางร้านนะครับเขาก็จะแจ้งไว้ในเพจ Facebook ซึ่งก็จะ Facebook นี่ก็เขียนได้เลยชื่อเขาก๋วยจั๊บตาหมีก็เข้าไปดูก่อนได้ว่าเอ้ยวันนี้เปิดปกติไหมหรือว่าปิดยังไงนะฮะหรือยังไงก็โทรสอบถามก็ได้เดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับหรือถ้าคุณผู้ชมนะฮะมาไม่ถูกสบายมากปักหมุดมาได้เลยนะครับก๋วยจั๊บตาหมีเจอแน่นอนครับผมอร่อยอยากให้มากัน
3: คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าลวดลายที่คุณผู้ชมเห็นทั้งบนหมอนผ้าห่มและเสื้อผ้าลวดลายสวยๆเหล่านี้นะคะเกิดจากการตัดเย็บด้วยมือค่ะ
4: ของเราเนี่ยจะทำมือน่าจะ 97%
3: งานหัตถกรรมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะมีชื่อเรียกว่าผ้าด้นมือค่ะวันนี้เรื่องเด็ดเอตโรนะคะจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักผ้าด้นมือจังหวัดสุพรรณบุรีกันค่ะ
4: สมัยก่อนมันไม่ได้มีเครื่องจักรใช่ไหมคะเขาเย็บผ้าด้วยมือไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นของใช้ก็จะทำด้วยมือผ้าด้นมือคือการเย็บผ้าด้นก็คือวิธีการทำงานใช้ได้ใช้เข็มมีได้กับเข็มแล้วก็เย็บด้วยมือให้มันเกิดลวดลายให้มันเกิดมิติตอนที่ด้นทั้งผืนด้นทั้งลูกแล้วค่ะก็คือด้นตามตะเข็บต่างๆเพื่อให้มันเกิดมิติทำไมไม่ใช้จักรก็ไม่สามารถทำแบบนี้ได้ซึ่ง เดี๋ยวนี้ก็มีจักรสมัยใหม่เริ่มทำได้มากขึ้นแต่มันก็ไม่เหมือนกับงานมือ
3: ผ้าด้นมือนะคะเป็นหัตถกรรมที่ใช้เทคนิคทั้งการด้นสอยแล้วก็ปักจนเกิดเป็นลวดลายที่สวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนใครนะคะแต่ก็เป็นที่ถูกใจสำหรับใครที่ได้เห็นหรือสัมผัสซึ่งแต่ละชิ้นงานนั้นเรียกได้ว่ามีเพียงชิ้นเดียวในโลกเลยค่ะ
4: ผ้าด้นมือก็เหมือนว่ามันมีผืนเดียวชิ้นเดียวดังผ้าแต่ละชิ้นที่เรานำมาทำเนี่ยเราไม่ได้วางเป็นแพทเทิร์นเนาะใช้ความรู้สึกว่าโอ้ตรงนี้มันสวยอย่างผืนที่แล้วเนี่ยดอกนี้อยู่ตรงนี้แล้วสวยแต่อีกผืนนึงออกมาแล้วมันไม่สวยอ่ะพูดว่ามีชิ้นเดียวในโลกก็ได้เนาะเพราะว่าแต่ละชิ้นงานเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันเพราะมันเป็นงานมือมันไม่เหมือนงานที่มันเป็นเครื่องจักรเนาะที่ทุกอย่างตีด้วยไม้บรรทัด
3: ผ้าด้นมือเป็นงานที่มีความประณีตนะคะต้องใช้เวลาแล้วก็ความละเอียดอ่อนในการทำทุกขั้นตอนเลยค่ะซึ่งทุกขั้นตอนนั้นนะคะก็ทำด้วยมือเกือบทั้งหมดเริ่มตั้งแต่การเขียนแบบ เสร็จแล้วก็นำมาวางบนผ้าที่เตรียมไว้เพื่อลอกลวดลายจากนั้นตัดผ้าตามแบบแล้วนำมาสอยค่ะซึ่งถ้าต้องมีการปักลวดลายเพิ่มเติมนะคะก็จะทำหลังจากการสอยก่อนที่จะเขียนลายอีกครั้งเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด้นค่ะ
4: ก็เขียนลายนะคะเพื่อที่จะนำไปด้นค่ะด้นเพื่อให้มันเกิดมิติขึ้นมาเนาะ
3: กระบวนการทำผ้าด้นมือนะคะจะใช้สะดึงขนาดใหญ่ดึงให้ตึงค่ะโดยมีปลอกนิ้วสวมไว้เพื่อช่วยป้องกัน
4: ก็จะมีปลอกนิ้วนะคะมีปลอกนิ้วแล้วก็มีเข็มที่เราต้องใช้จำเป็นต้องใช้
3: และการด้นนะคะก็จะเป็นการด้นเข้าวักซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะของที่นี่ค่ะจะช่วยให้ทำงานสะดวกขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็สามารถกำหนดทิศทางฝีเข็มได้สม่ำเสมอแบบนี้ค่ะ
4: ด้นการด้นของเราคือด้นเข้าหาตัวค่ะไม่ได้ด้นถอยหลังเนาะปักเข็มลงไปนะคะ
2: พอหลังจากที่ด้นแล้วนะคะก็จะถอดสะดึงแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเราจะไปทำประกอบเป็นหมอนนะคะเป็นปลอกหมอนอันนี้คือด้นเสร็จแล้วเราต้องไปนำไปซักแล้วก็มาประกอบเป็นหมอนอีกอันนี้คือใช้จักรละใช้จักรเย็บรอบแล้วก็ติดผ้าข้างหลัง
3: เมื่อด้นเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้จักรในการเก็บขอบผ้าให้เรียบร้อยซึ่งเป็นเพียงขั้นตอนเดียวที่ใช้จักรนะคะและถึงแม้ว่าขั้นตอนต่างๆจะทำด้วยมือแต่ผ้าด้นมือของที่นี่ค่ะก็มีความทนทานแล้วก็แข็งแรงมีอายุการใช้งานนานค่ะ
4: ถ้าเป็นผ้าด้นมือของเราเนี่ยของเรานะของพี่กบเนี่ยพี่กบให้ซักเครื่องได้เลยที่เราใช้เองเนี่ยก็เป็น10ปีนะคะ
3: ผ้าด้นมือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้านหัตถกรรมนะคะที่ไม่เพียงแต่จะเป็นการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาของไทยแล้วแต่ยังมีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างรายได้แล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอีกด้วยค่ะ
4: เมื่อก่อนนี้เราไม่เคยวางขายในเมืองไทยเลยเราส่งออก 100% ช่วงที่เราทำส่งออกตั้งแต่ปี 3-2 เนี่ยคือมีคนเริ่มกลับเข้ามาที่จะอยู่ในพื้นที่อยู่กับลูกอยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็ทำงานพวกนี้ยิ่งเขาได้ทำงานอยู่กับบ้านแล้วก็มีรายได้บางครอบครัวเนี่ยส่งลูกเต้าเรียนได้เลยเกิดความอบอุ่นเข้มแข็งขึ้นในครอบครัว
3: ใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้นะคะใครที่กำลังมองหาของขวัญชิ้นพิเศษที่เป็นตัวแทนความรักความห่วงใยมอบให้กับคนที่เรารักผ้าด้นมือก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจสามารถติดต่อไปได้ที่กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมืออู่ทองค่ะ
4: ผ้าด้นมือก็เป็นสื่อของความรักใช้กันในโอกาสพิเศษก็มันทำจากมือทำจากใจคนที่มอบให้เนาะคนที่ได้รับเนี่ยทำไมถึงรู้สึกพิเศษได้รับชิ้นงานผ้าด้นมือหมายถึงว่าส่งความรักให้กับคนคนนั้น

ผลิตภัณฑ์ของเราวันนี้นะคะมาจากจังหวัดเชียงรายค่ะจากองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นออร์แกนิกล้านนาจากอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะคะที่นี่เนี่ยเขามีการรวมกลุ่มกันเพาะเลี้ยงปลานิลคือด้วยความที่ชุมชนเองเนี่ยทำนาด้วยนะคะแต่ว่าในพื้นที่เนี่ยก็จะทำนาได้ปีละครั้งเพราะฉะนั้นระหว่างนี้เนี่ยก็มีการทำอาชีพเสริมก็คือการเลี้ยงปลานิลแต่ว่าปลานิลของที่นี่เขาจะเป็นปลานิลออร์แกนิกก็คือจะไม่มีการเลี้ยงโดยใช้พวกหัวอาหารหรือว่าใช้ยาแบบปฏิชีวนะแต่ว่าอาหารของปลาเนี่ยก็จะเป็นอาหารจากธรรมชาตินะคะเช่นฟางข้าวซึ่งก็จะเป็นฟางที่ไม่ใช่เกิดจากการเผาด้วยนะคะมีพวกแหนแดงมีพวกย่าในเปียอะไรแบบนี้ซึ่งก็นำมาใช้เป็นอาหารของปลานิล นะคะแล้วก็ทางชุมชนเนี่ยมีการคัดสายพันธุ์ปลากันเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นปลาที่มีการคัดคุณภาพมาแล้วที่สำคัญก็คือตามชื่อของเขาเลยก็คือเป็นปลานิลออร์แกนิกด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเรามีปลานิลมาให้ผู้ชมได้เลือกซื้อกันถึงบ้านแล้วก็ต้องบอกว่าสะดวกสบายสะอาดแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนเพราะว่า1ชุมชนเองเนี่ยเขาจะทำปลามาแบบให้เราเรียบร้อยเลยคือซื้อมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถนำไปทำอาหารได้เลยก็คือเขาจะเลาะก้างมาแล้วขอดตัดหัวอะไรมาคือมาเป็นเนื้อปลาล้วนๆเลยมีให้เลือกหลายแบบนะคะจะเริ่มจากปลานิลที่เป็นตัวมาก่อนนะคะก็คือเขาจะมีการขอดเกล็ดควักไส้ตัดหัวอะไรมาคือได้แต่เนื้อมาล้วนๆเลยนะคะมาแบบนี้แล่เนื้อมาเรียบร้อยแล้วล็อกก้างมาให้ด้วยนะคะเป็นแบบนี้1ตัวน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ 250-300 กรัมนะคะซึ่งที่คุณผู้ชมเห็นนี่นะคะ

็คือพอเราได้มาปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถนำไปทำอาหารได้เลยก็คือจะไปต้มยำก็ได้จะไปทอดหรือว่าจะไปผัดเผ็ดอะไรได้หมดเลยนะคะซึ่งแพ็คนี้นะคะจะอยู่ที่แพ็คละ120บาทนะคะราคาก็จะไม่รวมส่งนะคะมาอีกหนึ่งแบบเป็นปลานิลสดเหมือนกันถามว่าความแตกต่างเนี่ยเป็นยังไงก็คืออันนี้เนี่ยจะเป็นปลานิลที่เขาใช้เทคนิคการรีดเลือดแบบญี่ปุ่นนะคะการทำแบบนี้นะคะก็คือเขาจะรีดเลือดออกทางหางปลาแบบนี้เรียกว่าเทคนิคอิเคจิเมะนะคะคือเทคนิคนี้เนี่ยนะคะนอกจากจะช่วยให้ปลาเนี่ยสดแล้วเนี่ยยังคงความหวานด้วยที่สำคัญก็คือกลิ่นคาวก็จะไม่มีด้วยนะคะราคาก็จะอยู่ที่แพ็คละ160บาทนะคะน้ำหนักตัวปลาเนี่ยก็จะมากขึ้นด้วยจะอยู่ที่ประมาณ350ถึง400กรัมต่อตัวนะคะด้านนี้นะคะจะเป็นปลาที่ตัดแต่งแล้วก็จะใช้เทคนิคการรีดเลือดแบบอิเคจิเมะอย่างที่โนบอกว่าจะเก็บเรื่องของความหวานความสดเอาไว้นะคะอันนี้ทีมงานทอดมาให้เนื้อปลาเนี่ยยังแบบขาวเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวลองชิมนะคะเราไม่ได้เคล้าเกลือไม่ได้ปรุงรสอะไรเพิ่มก็คือแกะซองมาปุ๊บล้างแล้วก็ทอดเนื้อปลานะคะจะบอกว่าสดมากแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวหรือว่ากลิ่นโคลนเลยอันนี้โนว่าชัดเจนเพราะว่าบางทีเนี่ยปลาที่เราซื้อในทั่วไปเงี้ยค่ะบางทีเราอาจจะไปเจอแบบปลานิลที่มันมีกลิ่นโคลนนะแต่ว่าอันนี้คือไม่มีเลยไม่มีกลิ่นโคลนเลยแล้วก็รสชาติคือสดหวานเลยนะคะมาดูแบบแปรรูปกันบ้างนะคะอันนี้เนี่ยทางชุมชนเขามีการทำเป็นปลาแดดเดียวแต่ว่าจะทำเป็น3รสก็คือรสดั้งเดิมก็คือใช้ปลาสดเนี่ยค่ะเคล้าเกลือนิดหน่อยแล้วก็นำไปตากกับแบบที่เป็นเคล้าขมิ้นแล้วก็เป็นมะแขวนนะคะมีทั้งหมด3รูปแบบนี่เหลืองๆแบบนี้จะเป็นปลาเคล้าขมิ้นนะคะนี่เคล้าขมิ้นมาแบบนี้ก็พร้อมทอดพร้อมปรุงก็คือสามารถนำไปทอดได้เลยนะคะแพ็คนี้เนี่ยจะอยู่ที่ชิ้นละ79บาทนะคะเป็นครึ่งตัวนะคะเป็นปลาครึ่งตัวแล้วก็ปรุงรสแดดเดียวมาเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อปลาจะแห้งกว่าปลาสดนิดหนึ่งนะคะส่วนแพ็คนี้นะคะแพ็คนี้จะเป็นมะแขวนจะเห็นว่าจะมีเมล็ดของมะแขวนเนี่ยคลุกเคล้ามาในตัวปลาเลยอันนี้ก็คือแกะแพ็คปุ๊บสามารถนำไปทอดได้เลยเหมือนกันนะคะปรุงรสมาเรียบร้อยแล้วแพ็คละ79บาทเหมือนกันราคาก็จะไม่ลมส่งแล้วก็ด้วยความที่เป็นของสดเนี่ยเวลาส่งเขาก็จะส่งผ่านรถห้องเย็นนะคะมาด้านของน้ำพริกกันบ้างนะคะน้ำพริกนี้เป็นน้ำพริกข่าแต่ว่าไม่ได้มีส่วนผสมของข่าหรือว่าเครื่องสมุนไพรอย่างเดียวแต่ว่าเขามีส่วนผสมของปลานิลด้วยเขาจะใช้เนื้อปลานิลเนี่ยนะคะนำไปต้มสุกเสร็จแล้วเนี่ยนำมายีให้ฟูนำไปทอดแล้วก็มาอบอีกทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อปลาจะมีความแห้งฟูแล้วก็กรอบนะคะสามารถที่จะเก็บได้นานด้วยที่สำคัญเนี่ยตัวทั้งสมุนไพรทั้งปลาที่เลี้ยงเองเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ปลูกในชุมชนหาในชุมชนทั้งหมดเลยนะคะน้ำพริกมีทั้งหมด3รสเช่นกันนะคะมีทั้งขมิ้นตะไคร้แล้วก็มะแขวนนะคะซึ่งแต่ละรสชาตินะคะก็ราคาเท่ากันก็คือกระปุกละ100บาทค่ะเราจะเริ่มจากน้ำพริกข่าคั่วแห้งรสขมิ้นกันก่อนนะคะนี่รสขมิ้นสีเหลืองๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวลองชิมดูเนาะมาที่น้ำพริกข่าคั่วแห้งรสตะไคร้กันบ้างน้ำพริกข่าคั่วแห้งรสมะแขวนน้ำพริกข่าคั่วแห้งทั้ง3รสนะคะไม่ว่าจะเป็นขมิ้นตะไคร้หรือว่ามะแขวนเนื้อสัมผัสเนี่ยเวลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยพวกสมุนไพรเขาจะคั่วมาแบบแห้งๆไม่ถึงกับกรอบมากแต่ว่าเราจะรับรู้ได้ถึงเนื้อปลาที่มีอยู่ในน้ำพริกที่ค่อนข้างเยอะด้วยนะคะจะออกฟูๆนุ่มๆหน่อยซึ่งรสชาติก่อนนะรสชาติน้ำจะมีความเผ็ดไม่เผ็ดมากเผ็ดเค็มแล้วก็หอมกลิ่นข่าพอหอมกลิ่นข่าแล้วเนี่ยนอกเหนือจากนั้นก็คือพอเป็นรสอะไรก็จะหอมกลิ่นนั้นด้วยค่ะอย่างเช่นตะไคร้เนี่ยชัดเลยเวลาเราเคี้ยวเข้าไปปุ๊บอ่ะมันจะมีความได้กลิ่นทั้งข่าทั้งตะไคร้ชัดเจนมากหรือว่าอย่างขมิ้นเองกลิ่นขมิ้นก็ชัดพอมาเป็นมะแขวนกลิ่นมะแขวนก็ค่อนข้างชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่ารสชาติของน้ำพริกโดยรวมเนี่ยเหมือนกันทั้ง3กระปุกแต่ว่าชอบกลิ่นไหนเนี่ยเลือกกลิ่นนั้นทานได้เลยทั้งขมิ้นตะไคร้แล้วก็มะแขวนซึ่งเขาไม่ได้ใส่กลิ่นนะคะเขาใส่เป็นเนื้อของสมุนไพรนั้นๆเลยใครที่ดูแล้วอยากลองสั่งไปทานนะคะก็กระปุกนี้นะคะกระปุกละ100บาทราคาก็ไม่รวมส่งค่ะคุณผู้ชมที่สนใจผลิตภัณฑ์ปลานิลนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลานิลสดหรือว่าปลานิลแดดเดียวที่ปรุงรสมาแล้วมีให้เลือกหลากหลายรสชาติหรือว่าจะเป็นน้ำพริกข่าคั่วแห้งที่มีส่วนผสมของปลานิลมีหลายรสชาติให้เลือกเช่นกันนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดการจัดส่งได้ว่าค่าส่งประมาณเท่าไหร่ยังไงซื้อมากซื้อน้อยลดได้เท่าไหร่ยังไงก็คุยกับทางชุมชนได้เลยนะคะซึ่งก็ติดต่อได้ตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะกับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นออร์แกนิกล้านนาของอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ลูกข้าวอย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซกตีบอกโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับทีเชอร์ดาวสุภารัตน์เชื้อโชตินะคะหรือว่าจะเรียกครูดาวก็ได้ทีเชอร์ดาวก็ได้นะคะวันนี้อยู่กับเด็กๆนะคะที่จะมาทำกิจกรรมในเรื่องต่อได้ไหมต่ออย่างไรแต่วันนี้เป็นภาค2นะคะภาค2ก็คือเราจะใช้สิ่งที่เราเตรียมไว้จากบ้านก็คือกระดาษที่เราตัดมาทำบางอย่างที่สร้างสรรค์ขึ้นวันนี้จะสนุกมากขึ้นนะคะขอบอกเลยว่าเด็กๆจะได้ใช้จินตนาการใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเหมือนเดิมเลยคือเรามีกิจกรรมที่เรียกว่าทำคิดแล้วก็โอเคทำคิดท้าทายวันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องต่อได้ไหมต่ออย่างไรที่เป็นความต่อเนื่องเราจะได้เล่นกับรูปเลขาคณิต บวกกับการทายการเดาแล้วก็การคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะสิ่งที่เราจะต้องทำได้ในวันนี้ก็คือเราจะมาสร้างสรรค์รูปภาพกันค่ะเป็นรูปอะไรทีเชอร์ยังไม่บอกนะวันนี้นะคะเป็นการต่อยอดจากคาบที่แล้วนะคะซึ่งเราจะมาหาวิธีสร้างสรรค์จากรูปเลขาคณิตที่เราตัดไว้นี่แหละนะคะแล้วเราก็ลองดูว่าเมื่อมันมีข้อจำกัดเราจะแก้ปัญหายังไงนะคะแล้วก็เรียบเรียงและสื่อสารวิธีการสร้างภายใต้ข้อจำกัดนั้นให้ได้ด้วยนะคะมีใครเข้าใจคำว่าข้อจำกัดบ้างคะถูกต้องเวลาที่เราได้โจทย์อะไรที่มันมักจะต้องมีเงื่อนไขให้เราทำตามนะคะเงื่อนไขนั้นก็อาจจะมีบางอย่างที่ให้ของไม่ครบหรือว่ามีอุปกรณ์บางอย่างที่ขาดหายไปนี่เรียกว่าข้อจำกัดนะคะมาดูกันซิว่าข้อจำกัดของรูปเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะรูปนี้คือรูปบางคนบอกว่าเม่นบางคนบอกว่าสัตว์ประหลาดนะคะทีเชอร์ว่ามันคล้ายสิงโตอยู่เหมือนกันมีคนเห็นว่ามันเป็นสิงโตไหมมันอาจจะเป็นสิงโตแบบพยายามนะคะเพราะว่ามันมีข้อจำกัดค่ะใช่เขาได้อุปกรณ์มาเท่านี้เองแต่เขาต้องสร้างสิงโตให้ได้อันนี้เรียกว่าข้อจำกัดเนาะทำให้เขาพยายามทำให้มันได้สิงโตหน้าตาแบบนี้นะคะสิงโตมีองค์ประกอบอะไรบ้างถูกต้องสามเหลี่ยมมีสามเหลี่ยมใช่สามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงแผงหลังคอสิงโตแล้วก็มีวงรีวงใหญ่ๆเป็นตัวมีวงรีวงเล็กสีเหลืองด้วยนะคะแล้วตัวเท้าของสิงโตล่ะคะประกอบด้วยวงกลมใหญ่ๆแล้วก็มีวงกลมเล็กๆมีสี่เหลี่ยมไหมคะนี่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะดูซิว่ารูปเหล่านี้ได้ใช้ในสิงโตหรือเปล่าพี่เต้นบอกว่าอันนี้มันเป็นจัตุรัสมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะไม่น่าจะใช่ตรงแขนตรงด้านข้างของสิงโตเพราะฉะนั้นถ้าอันเนี้ยยาวขึ้นอีกนิดนึงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็อาจจะใช้ได้นะคะสิงโตนี้มีข้อจำกัดค่ะตรงที่ว่าเราใช้รูปเลขาคณิตได้จำนวนไม่มากนักนะคะแล้วก็เราจะต้องมาทำสร้างให้มันเป็นสิงโตให้ได้ทีเชอร์มีอุปกรณ์ให้นะคะแจกไปแล้วนะคะนักเรียนทางไกลนะคะสามารถตัดกระดาษในส่วนตัดกระดาษของกิจกรรม B06 ได้นะคะแล้วก็ต่อไปด้วยกันค่ะว่าการที่เราจะลำดับให้ได้ตัวสิงโตหน้าตาแบบนี้เราต้องเรียงอะไรจากล่างขึ้นบนนะคะเริ่มต้นที่สามเหลี่ยมโอเคถูกต้องค่ะลำดับถัดมาวงรีอันใหญ่ๆใช่ค่ะต่อมาเป็นวงรีด้านในหรือว่าจะต่อแขนด้านข้างก่อนก็ได้บางคนบอกว่าต่อเท้าวงกลมก่อนก็ได้นะคะเป็นอยู่ในระนาบเดียวกันเราจะสลับลำดับก็ได้แต่ว่าต่อมาเป็นลำดับ3ก็ได้ค่ะก็คือวงรีด้านข้างหรือว่าเท้าที่เป็นวงกลมใหญ่ส่วนลำดับถัดมาก็คือเป็นระนาบที่อยู่ด้านบนขึ้นไปอีกก็จะเป็นเท้าอันเล็กๆ3ก้อนที่อยู่บนเท้าวงกลมอีกทีนึงนะคะวงกลมอันนี้เป็นลำดับแรกได้ไหมคะอาจจะไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาอยู่ด้านหน้าซึ่งถ้าเราวางเป็นลำดับแรกแล้วเราวางวงรีอันใหญ่ๆทับก็จะไม่เห็นเท้าสิงโตนะคะโอเคเดี๋ยวทีเชอร์จะให้เวลาเราสร้าง
สิงโตจากวิธีการเรียงของเรานะคะนักเรียนทางไกลสามารถตัดกระดาษนะคะระบายสีนะคะแล้วก็ต่อได้เลยนะคะดูซิว่าจะเป็นภาพแบบนี้ได้ยังไงอย่าลืมนะคะว่าให้คำนึงถึงลำดับด้วยพยายามดูว่ารูปภาพเนี้ยอะไรควรเรียงก่อนแล้วก็อะไรเป็นลำดับที่2ที่3นะคะ

0: ็นแล้วก็จะเห็นว่าเขาก็จะได้หน้าตาคล้ายกับตัวจะเรียกสิงโตหรือเม่นดีเป็นสิงโตแล้วกันนะเขาจะได้สิงโตคล้ายแบบนี้เลยภูผาบอกทีเชอร์ได้ไหมคะว่าภูผาต่ออะไรเป็นอย่างแรก
1: สามเหลี่ยม
0: สามเหลี่ยมตามด้วย
1: วงรีอันใหญ่
0: วงรีใหญ่อันที่สองและอันที่สามล่ะคะภูผา
1: วงร
0: ี
1: อ
0: ัน
1: เล
0: ็
1: ก
0: วงรีอันเล็กๆแล้วขั้นที่สี่ล่ะคะแขนทั้งสองข้างแล้วต่อมาล่ะคะเท้าแล้วก็ถัดมาเป็นอุ้งเท้าเล็กๆขอบคุณค่ะถ้าต่อตามลำดับแบบพี่ภูผาก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะโอเคบางคนก็อาจจะมีไม่ครบก็วาดเติมเอาได้แบบนี้นะเราวาดเติมเอาก็ได้เพราะว่าบางทีตัดแล้วแบบมันหายไปนะต่อไปเข้าสู่ท้าทายบ้างละสิ่งที่เราจะมาเล่นกันนะคะก็คือเรามีข้อจำกัดเรามีรูปเลขาคันนี้อยู่ไม่เยอะมากแต่ว่าเราจะต้องสร้างรูปภาพบางอย่างตามเป้าหมายในที่นี้ทีเชอร์คิดไว้ในใจแล้วแหละว่าฉันอยากจะสร้างบ้านที่มีหนึ่งหน้าต่างแล้วก็ประตูแต่ว่าสิ่งที่เรามีในมือมีแค่สามเหลี่ยมแผ่นใหญ่สีเขียวนะคะมีแค่สามเหลี่ยมแผ่นใหญ่สีชมพูนะคะมีวงกลมเล็กๆสีชมพูอยู่2อันนะคะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองซึ่งขนาดไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็มีสามเหลี่ยมทรงเล็กๆนะคะสีชมพู1อันนะคะแล้วก็มีครึ่งวงรีอยู่2อันประกบกันเป็นวงรีนะคะทีเชอร์คิดไว้ในใจแล้วแหละมีภาพร่างมาแล้วว่าอยากจะสร้างบ้านแบบนี้ยังไงนะคะแต่ว่าขออาสาสมัครนิดนึงค่ะมาต่อดูซิว่าจะเหมือนแบบที่ทีเชอร์คิดไว้ในใจไว้หรือเปล่านะคะถ้าพร้อมแล้วขออาสาสมัครด้วยค่ะนักเรียนทางไกลสามารถเล่นไปด้วยได้นะคะอาจจะตัดกระดาษรอไว้นะคะเป็นสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูครึ่งวงรี2อันแล้วก็วงกลมนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นไปด้วยกันค่ะถ้าอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะพี่ณภานะคะจะเป็นตัวแทนนะคะมาลองต่อดูซิจะได้แบบตามที่ทีเชอร์ร่างไว้คร่าวๆหรือเปล่าอย่างแรกนะคะเอาสามเหลี่ยมสีเขียวต่อก่อนเลยค่ะต่อไว้เป็นตัวบ้านวางไว้เป็นอันดับแรกลำดับที่2นะคะใช้ครึ่งวงรี2อันทําเป็นประตูวางไว้เป็นลำดับที่2นะคะแล้วก็เหนือประตูให้วงกลมสีชมพูเป็นหน้าต่างวางไว้อยู่เหนือประตูค่ะขอบคุณพี่มาตาค่ะพี่มาตาเชิญนั่งที่ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะมาดูสิคะว่าได้รูปภาพตามที่ทีเชอร์ตั้งใจไว้หรือเปล่าเฉลยนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เหมือนไหมคะเหมือนค่ะแสดงว่าเราสร้างบ้านตามข้อจำกัดได้นะคะนักเรียนทางไกลสามารถใช้ชีทนี้เล่นกับเพื่อนได้นะคะโดยจับคู่ให้คนหนึ่งลองร่างภาพไว้ในใจแล้วก็ลองบอกลำดับขั้นต่อให้เพื่อนต่อนะคะแล้วการต่อถ้าเพื่อนต่อได้เหมือนก็ให้คะแนนเพื่อนตามดาวได้เลยดาวก็คือให้คะแนนตามหน้ายิ้มชอบมากก็คือเหมือนต้นแบบเลยให้3หน้ายิ้มนะคะถ้าชอบกลางๆก็อาจจะเหลือ2หน้ายิ้มก็ได้ถ้าเขามีหน้าต่างครบอย่างที่เราบอกให้เพื่อนต่อก็ให้หน้ายิ้มเต็มไปเลย3เต็ม3นะคะมีประตูก็3เต็ม3เหมือนกันนะคะสามารถเล่นอย่างนี้ได้ยังมีโจทย์อื่นๆนะคะที่ให้นักเรียนทางไกลเล่นไปด้วยกันได้นะคะอย่างเช่นรูปปลาที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปรูปปลาที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบนะคะว่าเราจะต่อได้ยังไง
2: เมื่อสักครู่นี้นะคะในห้องเรียนต้นทางเราได้ลองสร้างนะคะสร้างภายใต้ข้อจำกัดด้วยใช่ไหมคะตรงที่เราอยากได้บ้านที่มี1หน้าต่างแล้วก็ประตูโดยที่ให้อีกฝั่งนึงนะคะวาดภาพร่างก่อนหรือว่าอาจจะเอาชิ้นส่วนรูปเลขาคณิตที่ตัดไว้ตั้งแต่คาบที่แล้วรวมทั้งคาบนี้ด้วยนะคะลองมาสร้างเป็นบ้านที่มี1หน้าต่างแล้วก็ประตูนะคะว่าได้ยังไงบ้างนะคะต บ้านที่มี1หน้าต่างและประตูนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ปิดไว้ค่ะอย่าให้เพื่อนรู้เลยนะคะอันนี้ทีเชอร์ก็เลยแปะภาพดำไว้คราวนี้คนที่ทำภาพร่างนะคะจะต้องบอกผู้สร้างบ้านหน่อยค่ะว่าลองสร้างตามแบบนี้นะทำยังไงบ้างอย่างแรกเลยให้เอาสีเขียวสามเหลี่ยมสีเขียวมาวางไว้ลำดับที่สองนะคะเอาประตูที่เป็นรูปเครื่องวงรีสีเหลืองมาวางไว้นะคะแล้วก็ข้างบนรูปประตูเครื่องวงกลมสีเหลืองให้มีหน้าต่างสีชมพูนะคะแล้วพอเพื่อนเรานะคะที่ไม่เคยเห็นรูปต้นแบบของเราเลยลองวางแล้วเราลองเฉลยให้เพื่อนดูได้นะคะว่าเขาจะทำได้ตรงใจเราหรือเปล่านะคะจากรูปที่เห็นนะคะจะเห็นว่าเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะก็แสดงว่าเพื่อนเราเนี่ยสามารถต่อบ้านที่มีข้อจำกัดโดยที่เราเป็นคนบอกขั้นตอนว่าวางอะไรเป็นอันดับ1อันดับ2แล้วอันดับ3นะคะแล้วก็บ้านนี้เนี่ยเหมือนบ้านต้นแบบด้วยบ้านเนี่ยมีหน้าต่างครบถ้วนด้วยนะคะหน้าต่างเป็นรูปวงกลมนะคะแล้วก็มีประตูด้วยนะคะก็ครบนะคะถ้าเพื่อนทำได้ครบนะคะเราสามารถระบายหน้ายิ้มนะคะให้ทั้ง3ดาวหรือว่า3หน้ายิ้มได้เลยเนาะนั่นก็หมายความว่าเขาทำได้ครบตามแบบแล้วก็มีข้อจำกัดเช่นมีหน้าต่างและมีประตูครบถ้วนค่ะใครอยากเล่นสนุกด้วยกันนะคะก็เริ่มจากการตัดกระดาษก่อนก็ได้ค่ะถ้าไม่อยากให้การเป็นการเขาเรียกว่าใช้มือวาดนะคะก็ใช้การตัดกระดาษก็ได้ค่ะจะสนุกมากขึ้นเป็นการเพิ่มข้อจำกัดด้วยนะคะเช่นเราจะตัดกระดาษเป็นหลายๆรูปร่างนะคะเพื่อให้เราสามารถนำมาใช้ประกอบรูปภายใต้ข้อจำกัดได้นะคะอันนี้ทีเชอร์ก็ยกตัวอย่างมานะคะก็คือเป็นการตัดกระดาษมาจากคาบที่แล้วด้วยแล้วก็ประกอบกับตัดชิ้นใหม่ด้วยนะคะลองตัดไปด้วยกันก็ได้นะคะเช่นเรามีสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูวงกลมครึ่งวงกลมสีเหลืองตัดครึ่งอันนี้น่าจะเป็นครึ่งวงรีนะคะขอโทษทีครึ่งวงรีสีเหลืองนะคะมีสี่เหลี่ยมที่เป็นเชฟสีน้ำตาลนะคะสี่เหลี่ยมที่ขนาดใหญ่หน่อยผืนผ้านะคะที่เป็นสีส้มวงรีขนาดใหญ่สีเหลืองวงกลมสีเหลืองนะคะแล้วก็วงกลมขนาดเล็กสีเหลืองอีก3อ่ะจริงๆแล้วถ้าจะเห็นรูปพวกนี้ก็จะเห็นว่าคุ้นๆมาจากการทำรูปช้างคราวที่แล้วหรือเปล่าหรือว่ารูปสิงโตเมื่อตอนที่เราตัดเมื่อต้นคาบหรือเปล่านะคะเอามา reuse ได้นะคะจะได้ไม่เปลืองเวลาตัดกระดาษนะคะแต่ว่าใครจะเริ่มตัดใหม่ก็ได้นะคะถ้ามีกระดาษหลักสีก็จะยิ่งดีค่ะเวลาเรียกชื่อรูปร่างก็จะได้เรียกประกบสีไปด้วยนะคะเช่นสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูเป็นต้นนะคะสามเหลี่ยมสีชมพูตัดไว้2อันก็ได้นะคะเผื่อได้ใช้ให้หลากหลายขึ้นนะคะแต่ละห้องเรียนสามารถเตรียมรูปเลขาคณิตนะคะใส่ซองไว้ให้นักเรียนทุกคนได้นะคะเพื่อความรวดเร็วในเรื่องของการจัดการเวลานะคะหรือว่าจะตัดไปด้วยกันก็ย่อมได้นะคะคิดว่านักเรียนน่าจะใช้กรรไกรกันคล่องแคล่วแล้วนะคะถ้าเตรียมรูปเลขาคณิตพร้อมแล้วเราไปบุกตะลุยข้อถัดไปเลยแน่นอนว่าข้อจำกัดมันยากก็จริงนะคะแต่อาจจะทำให้เราสนุกขึ้นก็ได้ค่ะข้อถัดไปนะคะเรามาสร้างรูปปลาโดยมีสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบรูปปลาและมีสามเหลี่ยม1รูปเป็นองค์ประกอบให้เวลาคิดสักครู่ค่ะรูปเลขาคณิตที่เรามีก็จะเยอะแยะประมาณนี้นะคะดูซิว่ารูปเหล่านี้เราจะใช้ประโยชน์จากเขาในการสร้างปลา1ตัวที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบได้ยังไงนะคะอย่าลืมนะคะว่าข้อจำกัดเราในเรื่องนี้มีเงื่อนไขทางคณิตศาสตร์อยู่ในนั้นด้วยนะทีเชอร์จะไม่ใบ้นะคะเราลองไปต่อกันค่ะอ รูปปลาโดยมีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปเป็นองค์ประกอบตอนนี้นักเรียนต้นทางก็กำลังคิดกันอยู่นะคะมีไอเดียหลากหลาย

ได้ค่ะมาเริ่มที่ไอเดียแรกกันเลยนะคะเริ่มที่สามเหลี่ยมสีเขียวและวงกลมสีเหลืองนะคะจะเห็นว่าพอเราวางวงกลมเป็นลำดับที่สองนะคะมันก็ทับสีเขียวฐานของสามเหลี่ยมสีเขียวไปด้วยแต่ตอนนี้ดูเป็นรูปปลาหรือยังคะ มีบางคนว่าไม่เหมือนเท่าไหร่ดูเป็น

0: ับศัพท์รูปรูปเปล่ามีตาด้วยดีไหมเริ่มคล้ายละอ่ะพอจะคล้ายปลาขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็มีสามเหลี่ยมครบหรือเปล่าสามเหลี่ยมสองรูปที่มากกว่าหนึ่งรูปดังนั้นครบทุกองค์ประกอบค่ะมีไอเดียที่สองให้ทีเชอร์ไหมคะเรามาฝึกกันต่อเพื่อทลายข้อจำกัดดังนั้นการทำกิจกรรมนี้ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยใครได้ไอเดียที่สองแล้วดูกันค่ะว่าจะได้เหมือนเพื่อนคนนี้หรือเปล่านะเพื่อนคนนี้เริ่มต้นด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีส้มค่ะไม่เห็นจะเป็นปลาอะไรปลาอะไรเป็นกล่องสี่เหลี่ยมต่อเพิ่มสิคะต่อด้วยสามเหลี่ยมสีเขียวเริ่มเหมือนหางขึ้นมาหน่อยแล้วแต่ว่าคุณใช้สามเหลี่ยมแค่อันเดียวนะเราเติมตาให้คุณก็ได้เป็นปลาแล้วอาจจะเป็นปลาหางนกยุงหรือเปล่านะเราเติมอุ้ยเราเติมครีบบนเป็นครึ่งวงรีสีเหลืองอันนี้ถือว่าครอบคลุมองค์ประกอบในเงื่อนไขหรือเปล่าเอ่ยนะแววแววว่ามีสามเหลี่ยมแค่อันเดียวแต่ในโจทย์บอกว่ามีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปใช่ไหมคะอันนี้พอมันมีหนึ่งรูปมันก็ไม่ได้มากกว่าก็ถือว่าเงื่อนไขเนี่ยยังไม่ผ่านนะคะมาลองต่ออีกแบบค่ะรูปสามเหลี่ยมสีชมพูถูกใช้หนึ่งรูปแล้วเรารีบใช้เลยเป็นรูปที่สองจะได้ครบตามข้อจะตามเงื่อนไขนะคะก็คือมีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปตามด้วยสี่เหลี่ยมไม่เห็นเหมือนปลาเลยเหมือนอะไรดีเติมหางให้เขาหน่อยละกันนะคะคราวนี้เป็นหางสั้นๆนะคะแต่ก็ดูเป็นปลาได้นะคะเติมตาไปอีกเป็นปลาพันธุ์ใหม่นะคะมีครีบบนแล้วก็มีหางด้วยอันนี้ถือว่าเป็นปลาที่ใช้สามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูเพื่อนต้นทางนะคะว่าเขาต่อกันยังไงบ้างต่อได้ตรงตามเงื่อนไขหรือเปล่านะคะ
1: สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลือง
2: สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองพี่เต้นหาเจอไหมมาทับสามเหลี่ยมตรงนี้เป็นตัวปลาหรือเป็นหน้าปลาเป็นตัวปลาดูสิว่าเริ่มเห็นไหมอย่างนี้ถูกไหมวางแนวนอนวางแนวนอนหรือแนวตั้ง
1: แนวนอน
2: พี่เต้นทำได้ไหมดูสิเหมือนแบบไหม
1: คือไม่ทับอันไหน
2: ครึ่งวงรีวางด้านหลังโดยที่ไม่ทับอันไหนพี่เต้นเห็นครึ่งวงรีไหมแล้วก็ขอสกัดเทปแล้วก็ติดที่ด้านหลังโดยที่ไม่ทับอันไหนวางยังไงคะวางให้ส่วนโค้งทำเดินมาบอกได้อย่างทั้ง
1: วางให้ส่วนโค้งไว้เป็นโค้งแบบ
3: ไหนนะ
2: เป็นโค้งแบบไหน
1: โค้งเข้า
2: โค้งเข้าดูสิเป็นหางปลาวางเป็นหางปลาครึ่งวงรีเราใช้เป็นหางปลาวางไว้ที่ด้านท้ายโดยที่ไม่ทับอะไรเลยด้านท้ายของปลาพี่เต้นอยากต่อตรงไหนต่อได้เลยพี่เต้นด้านท้ายของปลาคือก้นปลาครึ่งวงรีแล้วถัดมาล่ะขั้นตอนสุดท้ายคือแปะวงกลมสีแปะเป็น
1: ตาตรงสี่เหลี่ยม
2: แปะเป็นตาอยู่ข้างบนสี่เหลี่ยมโอเคเดี๋ยวขอสกอตเทปไปไหนคะเดี๋ยวทีเชอร์เอาสกอตเทปให้โอเคพี่เต้นไปนั่งก่อนขอบคุณพี่นภาเล่นนะคะดูสิว่าเพื่อนว่าเหมือนปลาไหมมีกระดองขี้ปลาอยู่นะมีตาแล้วก็ตัวปลาด้วยสิ่งที่ไม่เหมือนคืออะไรนะคะ
4: อ
2: ัน
4: นี้คือเฉลย
2: เฉลยก็คือผิดมีผิดตรงไหนพี่นภา
4: ตรงนี้อันนี้มันต้องอยู่ตรงนี้
2: อ๋อ
4: แล้ว อนี้จะต้องจูบ

0: โอเค
1: ก็จะเหม
0: ือ
1: นเด
0: ้ก็คือตรงนี้จะเป็นหางปลานะคะที่ต้องวางให้ส่วนโค้งชิดกับสี่เหลี่ยมตรงด้านก้นของปลาที่ทำจากสี่เหลี่ยมผืนผ้านะโอเคแต่ว่าพี่เต้นทำถูกเกือบหมดเลยเพื่อนๆตบมือให้พี่เต้นหน่อยค่ะโอเคขอบคุณค่ะเมื่อกี้พี่เต้นลองมาต่อแล้วปรากฏว่ามีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบแค่รูปเดียวซึ่งยังไม่ตรงตามโจทย์เท่าไหร่นะคะดังนั้นถ้าเราลองให้คะแนนเพื่อนดูก็อาจจะเหมือนปลาต้นแบบไหมอาจจะเหมือนแต่เหมือนไม่มากให้สองหน้ายิ้มละกันมีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบมีก็อาจจะให้สามหน้ายิ้มเพราะเขามีสามเหลี่ยมจริงๆแต่ว่าเขามีสามเหลี่ยมเพียงแค่อันเดียวแต่ในโจทย์บอกว่ามีมากกว่าหนึ่งรูปดังนั้นอันนี้อาจจะไม่ตรงอาจจะให้แค่หน้ายิ้มเดียวนะคะแปลว่ายังทำได้ไม่ตรงโจทย์เท่าไหร่นะคะเราลองมาใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะลองประกอบร่างของรูปเลขาธิที่เรามีให้เป็นปลาที่มีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปเป็นองค์ประกอบดูนะคะแล้วเราลองบอกให้เพื่อนต่อดูซิว่าจะได้ลำดับเดียวกันหรือเปล่านะคะ
2: เมื่อครู่นี้โจทย์ที่ให้คือรูปปลาที่มีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปแต่เราใช้แค่หนึ่งรูปก็ถือว่ายังไม่ผ่านข้อจำกัดนะคะเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าเพื่อนที่ต้นทางก็มีการตอบปลาคล้ายๆกับที่เราคิดไว้เลยนะคะแต่พอให้อีกคนหนึ่งบอกอินสตรัคชั่นหรือบอกวิธีการวางก็ปรากฏว่าเพื่อนวางได้แบบนี้นะคะเป็นปลาที่ใช้สามเหลี่ยมเพียงอันเดียวครีบเดียวนะคะแต่จริงๆแล้วรูปต้นแบบถูกต้องนะคะก็คือมีใช้สามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปนะคะในกรณีนี้เราสามารถระบายให้เขาไม่เต็มได้นะคะเพราะว่าเขาทำได้ไม่ครบทุกองค์ประกอบนะคะทำได้ไม่ครบทุกเงื่อนไขเหมือนปลาต้นแบบไหมก็อาจจะเหมือนแต่ไม่มากนะยังมีส่วนที่ไม่เหมือนอยู่มีสามเหลี่ยมใช่แต่ว่ามีสามเหลี่ยมเพียงแค่รูปเดียวดังนั้นคำว่ามีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปก็อาจจะไม่ใช่แล้วอาจจะให้แค่ยิ้มเดียวนะคะเราเล่นแบบนี้กับเพื่อนทั้งห้องเลยค่ะลองสลับจับคู่แล้วก็ลองหัดต่อกันนะคะส่วนเพื่อนอีกคนนะก็จะได้บอกลำดับด้วยนะคะว่าควรจะให้เพื่อนต่ออะไรเป็นลำดับแรกลำดับที่สองลำดับที่สามแล้วเราจะได้เช็คว่าการบอกลำดับให้เพื่อนต่อนั้นนะคะเราบอกให้เขาต่อได้อย่างแม่นยำหรือเปล่านะคะเป็นการฝึกการสื่อสารในเรื่องการบอกลำดับไปด้วยนะคะก่อนจะเริ่มกิจกรรมถัดไปนะคะทีเชอร์ขอให้เด็กๆทุกคนนะคะเตรียมกระดาษสีที่ตัดเป็นเชฟหรือรูปเลขาคณิตแบบต่างๆไว้ให้พร้อมเลยสามารถมีได้หลากหลายมากกว่านี้นะคะแต่ทีเชอร์แนะนำว่าเราควรจะมีรูปเลขาคณิตตั้งต้นในแบบที่เหมือนกันนะคะเช่นทีเชอร์ให้เด็กๆเตรียมรูปเลขาคณิตที่เป็นสามเหลี่ยมทั้งหมด3รูปนะคะมีสีเขียวแล้วก็มีสีชมพูอีก2รูปทีเชอร์ให้เราเตรียมรูปวงกลมใหญ่1รูปแล้วก็รูปวงกลมเล็กอีก5รูปนะคะเดี๋ยวทีเชอร์ขอเพิ่มไปอีกรูปนึงนะคะเป็นวงอีก5รูปนะคะแล้วทีเชอร์ให้เราเตรียมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า1รูปแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีก3รูปนะคะมีครึ่งวงรีด้วยนะคะแล้วก็มีรูปวงรีขนาดใหญ่ด้วยนะคะก็เมื่อเราตั้งต้นในรูปเลขาคณิตที่เท่ากันคราวนี้เราจะได้สำรวจกันค่ะว่าข้อจำกัดที่เราจะเจอต่อไปนี้ที่ว่าสนุกนั้นน่ะเราจะข้ามผ่านมันไปได้หรือเปล่าและถ้าเราคิดแตกต่างจากเพื่อนเพื่อนอาจจะใช้ความสร้างสรรค์อีกแบบนึงเราอาจจะใช้ความสร้างสรรค์อีกแบบนึงเราเห็นมุมมองการต่อยอดหรือการแก้ปัญหาของเพื่อนใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะได้เปรียบเทียบผลงานกันและกันด้วยนะคะไปที่ตัวอย่างแรกเลยค่ะตัวอย่างที่ท้าทายอีกอันนึงที่ทีเชอร์อยากให้เราลองคิดไปด้วยกันนะคะว่าถ้าเราจะเอารูปเลขาคณิตที่เรามีเมื่อครู่นี้ไปสร้างหน้าคนที่ต้องมีองค์ประกอบของวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมด้วยเราจะสร้างได้อย่างไรอย่าลืมว่าสร้างด้วยตัวเองก่อนนะคะค่อยปิดไว้ค่ะปิดไว้แล้วค่อยแชร์กับเพื่อนว่าเรา

มีวิธีสร้างยังไงโดยที่ก่อนที่เราจะปิดไว้ให้เราลองเขียนลำดับขั้นตอนที่เราสร้างไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะบอกวิธีการสร้างให้กับเพื่อนทีเชอร์ให้เวลาเราคิดสักครู่นึงนะคะจากรูปเลยค่ะคณิตที่มีอยู่ในหน้านี้นะคะสร้างรูปหน้าคนที่มีวงกลมและก็สามเหลี่ยมเป็นส่วนประกอบค่ะให้เวลาคิดสักครู่นะคะตอนนี้เราต่อกันมาหลายรูปแล้วบางคนก็อาจจะต่อได้คล่องขึ้นนะคะความคล่องนี้อาจจะมาจาก 1. เราเห็นรูปเลยค่ะคันนี้ที่เราหยิบใช้เป็นประจำนะคะ 2. อาจจะเป็นเพราะว่าเราแก้ปัญหาได้คล่องขึ้นนะคะเราสามารถเห็นข้อจำกัดแล้วก็สามารถคิดได้อย่างรวดเร็วเพื่อที่จะเอาชนะข้อจำกัดนั้นไม่รู้ว่าเป็นเพราะสองเหตุผลนี้หรือเปล่านะคะถ้าใครยังคิดไม่ทันนะคะสามารถพอสวิดีโอนี้ไว้ก่อนได้นะแล้วก็ให้เวลาตัวเองต่อแล้วก็เขียนขั้นตอนการต่อลงให้ชัดๆนะคะแต่ถ้าใครพร้อมแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าเพื่อนในห้องนักเรียนต้นทางถ้าเขาจะต่อเป็นรูปหน้าคนที่มีวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบเขาต่อได้ยังไงมาที่คนแรกค่ะเขาเขียนลำดับไว้ด้วยนะคะลำดับที่เขาเขียนถ้าเราลองต่อตามดูนะคะว่าเราต่อแล้วจะได้หน้าตาเหมือนเขาหรือเปล่าลองต่อไปด้วยกันนะคะจำได้ไหมคะว่าทีเชอร์เคยบอกว่าลำดับนั้นสำคัญถ้าเราเรียงผิดการต่อบนจากล่างขึ้นบนเนี่ยอาจจะเกิดการทับซ้อนที่ไม่เหมือนกันได้นะคะลองมาดูขั้นตอนที่เพื่อนคนนี้ลำดับให้เราต่อดูนะคะว่าเราจะต่อได้เหมือนเขาหรือเปล่าเพื่อนคนนี้บอกว่าขั้นแรกเลยวางวงกลมสีเหลืองค่ะขั้นที่สองวางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านซ้ายค่ะลำดับสามนะคะวางสามเหลี่ยมสีเขียววางด้านบนอันนี้เขาบอกด้วยนะคะว่าเป็นหมวกค่ะลำดับที่4วางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านขวาค่ะส่วนลำดับที่5วางครึ่งวงรีวางให้เหมือนยิ้มนะคะอันนี้คือเพื่อนคนแรกนะคะที่ให้ลำดับเรามาแบบนี้ค่ะวางวงกลมสีเหลืองต่อกันหรือยังเอ่ยวางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาข้างซ้ายวางสี่สามเหลี่ยมสีเขียววางเป็นหมวกด้านบนนะคะวางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านขวาแล้วก็วางครึ่งวงรีให้เหมือนยิ้มเราลองต่อตามดูนะคะมีใครได้รูปหน้าคนที่เป็นลักษณะสวมหมวกปาร์ตี้สีเขียวแบบนี้หรือเปล่ามีใครได้แบบนี้บ้างนี่คือรูปที่ผู้ทดสอบนะคะหรือว่าคนที่ลองต่อตามขั้นตอนขั้นตอนเนี้ยคนที่เขาบอกขั้นตอนเขายังปิดไว้อยู่นะคะเขายังไม่เปิดรูปเฉลยเรามาเดาดูกันค่ะว่าเวลาเราต่อแล้วจะได้เหมือนรูปเฉลยไหมนะคะลุ้นไปด้วยกันค่ะที่จะเปิดแล้วนะคะ3 2 1ไปดูกันเลยอ้าวเหมือนเดะเลยค่ะลองดูนะคะว่าถ้าเราเป็นคนให้คะแนนเราจะให้เท่าไหร่ดีเขาเหมือนรูปหน้าคนต้นแบบไหมเหมือนเป๊ะเลยมีวงกลมเป็นส่วนประกอบของหน้าคนไหมก็มีเหมือนกันให้ไปเลย3หน้ายิ้มแล้วมีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบไหม
ก็เป็นหมวกปาร์ตี้นี่ไงที่เป็นเชฟสามเหลี่ยมก็เลยได้ไปสามหน้ายิ้มค่ะเพื่อนคนนี้เขียนขั้นตอนอาจจะไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าเวลาเขาบอกว่าวางสี่เหลี่ยมไว้เป็นตาเรารู้เลยว่าต้องวางตรงไหนเขาบอกว่าวางครึ่งวงรีให้เหมือนยิ้มเราก็รู้เลยว่าวางตรงไหนจะเห็นว่าลำดับที่เขาบอกให้เราวางเนี่ยมันค่อนข้างมีลำดับจากล่างขึ้นบนที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะทีเชอร์อยากให้เราลองเขียนขั้นตอนแบบนี้ค่ะเพื่อให้เพื่อนวางได้แล้วก็เขาสามารถทำได้เหมือนกับภาพต้นแบบของผู้สร้างเลยนะคะไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างจากเพื่อนจากห้องเรียนต้นทางเหมือนกันนะคะลองดูว่าเขาจะสร้างหน้าคนที่มีองค์ประกอบด้วยวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมได้ยังไงเพื่อนบอกว่าลำดับเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะวางสี่เหลี่ยมสีส้มแล้วก็วางตากลมสองข้างสีเหลืองแล้วก็วางสามเหลี่ยมสีชมพูสองอันวางบนสี่เหลี่ยมแล้วก็วางปากสีเหลืองคนนี้อาจจะบอกเชฟที่ไม่ชัดเจนนะคะเช่นเขาบอกวางปากสีเหลืองแต่เขาไม่ได้บอกว่าเอารูปอะไรมาวางเป็นปากอันนี้ก็อาจจะมีขั้นตอนที่ไม่เคลียร์ในบางอันนะคะแต่มาดูกันว่าถ้าเราลองวางแล้วลองวางได้ถูกหรือเปล่าเนาะสี่เหลี่ยมสีส้มตากลมสองข้างสีเหลืองสามเหลี่ยมสีชมสามสีชมพูสองอันวางบนสี่เหลี่ยมเขาก็อาจจะวางแบบนี้นะคะแล้วก็ปากสีเหลืองถึงแม้เขาจะเขียนไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าคนต่อถ้าต่อเก่งก็พอจะเดาได้เนาะแต่อย่างหนึ่งที่เขาบอกได้ชัดเจนก็คือเขาลำดับขั้นจากล่างขึ้นบนได้นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูเฉลยแล้วกันนะคะว่าการต่อแบบนี้เนี่ยมันตรงกับเงื่อนไขไหมแล้วถ้าเราเป็นเพื่อนเขาเนี่ยเรามาเห็นแบบเนี้ยเราจะให้หน้ายิ้มสกิหน้าดีสี่เหลี่ยมสีส้มมีตากลมสองข้างสีเหลืองก็มีสามเหลี่ยมสีชมพูสองอันวางบนสี่เหลี่ยมก็ดูเหมือนจะใช่นะคะปากสีเหลืองอันนี้ระวังเองเขาไม่ได้บอกว่าให้เอาวงรีมาวางเป็นปากสีเหลืองนะคะแต่ว่าเราเดาเอาว่าปากสีเหลืองถ้าไม่ใช่วงกลมก็ต้องวงรีแต่อันนี้ถ้าจะให้ดีนะคะเพื่อนควรจะเขียนให้ชัดเลยนะคะว่าเป็นเอารูปวงรีมาวางในลักษณะหงายคล้ายปากนะคะสีเหลืองนะคะก็จะชัดเจนขึ้นค่ะไปดูกันค่ะว่าถ้าเราเป็นผู้ต่อแล้วเราต่อได้แบบเนี้ยคนที่เขาบอกขั้นตอนเราเขาต่อแบบไหนอุ๊ยเหมือนกันเด๊ะเลยค่ะก็ต่อได้ตรงกันเลยนะคะแน่นอนเดี๋ยวเรามาเช็คว่าเขาจะทำได้ตรงตามข้อจำกัดและเราควรจะให้หน้ายิ้มสักกี่หน้าดีดูเช็คพอยต์แรกเลยค่ะเขาต่อได้เหมือนรูปหน้าคนต้นแบบไหมถึงแม้ว่าน่าจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแต่ว่าก็มีการดูออกอยู่นะคะว่าเขาดูเป็นหน้าคนอยู่ให้สามหน้ายิ้มไปเลยมีวงกลมเป็นส่วนประกอบไหมอันเนี้ยจริงๆแล้วก็ค่อนข้างมองเห็นได้ชัดเจนนะคะเพราะว่าคนเนี้ยเพื่อนคนเนี้ยใช้วงกลมเป็นดวงตานะคะก็มีเช่นเดียวกันจะเห็นว่าการตีความดวงตาในหน้าคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันได้นะคะจำได้ไหมคะว่าเพื่อนคนที่แล้วเนี่ยเขาใช้ดวงตาเหมือนกันสองข้างเหมือนกันแต่เขาใช้สี่เหลี่ยมสีน้ำตาลนะคะแต่ที่จะเป็นวงกลมซึ่งก็ยังคล้ายหน้าคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกส่วนประกอบว่าองค์ประกอบของหน้าคนที่เป็นดวงตาขอแค่เรามีสองอันที่เป็นคู่กันนะคะเราอาจจะใช้วงกลมหนึ่งคู่ก็ได้หรือใช้สี่เหลี่ยมหนึ่งคู่ก็ได้ก็ยังสามารถมองได้เป็นดวงตาอยู่นะคะและแน่นอนว่าเขามีสามเหลี่ยมสีชมพูที่วางติดกันแบบนี้นะคะลักษณะคล้ายหมวกเลยเป็นองค์ประกอบสามเหลี่ยมก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้ไปเลยค่ะสามในนะคะเวลาเราเช็คเพื่อนอย่างนี้อย่างแรกเลยเราจะได้ดูด้วยว่าเพื่อนใช้ความคิดสร้างสรรค์ยังไงนะคะจะเห็นว่า
หน้าคนในแบบเนี้ยก็ไม่เหมือนหน้าแบบที่แล้วที่เป็นรูปหน้าวงกลมแล้วก็มีหมวกปาร์ตี้นะคะสีเขียวอันนี้ก็จะเป็นหน้าสี่เหลี่ยมแต่ว่ามีหมวกเหมือนกันแต่อาจจะเป็นหมวกเหมือนหมวกงอบหมวกชาวนาเป็นหมวกที่บานออกมานะคะจะเห็นว่าวิธีการตีความหน้าคนก็ไม่เหมือนกันแล้วดวงตาก็ไม่เหมือนกันแล้วก็หมวกก็ยังมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันอีกถือเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์คนละแบบในองค์ประกอบย่อยที่แตกต่างกันด้วยนะคะเขาบอกว่าข้อจำกัดในการสร้างก็คือการที่เราถูกจำกัดจำนวนรูปเรขาคณิตที่เราใช้ได้แน่นอนว่าเราไม่ได้มีรูปเรขาคณิตมากมายก่ายกองนะคะเรามีเท่าที่เราตัดไหวซึ่งก็มีไม่กี่รูปเท่านั้นเรามีเท่าที่ตัดไหวเท่านี้แหละภายในหนึ่งคาบที่เราตัดนะคะส่วนข้อจำกัดถัดไปก็คือทำยังไงให้เราสร้างด้วยการใช้รูปที่มีเพียงไม่กี่รูปทำให้มันเหมือนหน้าคนให้ได้แล้วหน้าคนนั้นยังมีข้อจำกัดเพิ่มเติมอีกนะคะก็คือต้องมีวงกลมแล้วก็มีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบเพื่อนยังมีไอเดียมาแชร์อีกนะคะอยากรู้ไหมคะว่าไอเดียที่หลากหลายเนี่ยมันไม่สิ้นสุดจริงๆลองไปดูเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาสร้างรูปหน้าคนที่มีข้อจำกัดแบบนี้กันค่ะคราวนี้เพื่อนเขียนลำดับการสร้างไว้หลากหลายข้อเลยนะคะถ้าใครตัดกระดาษไว้เหมือนที่ทีเชอร์ให้ตัดนะคะเดี๋ยวเราลองวางไปด้วยกันดูซิว่าวางแล้วจะได้รูปแบบที่เพื่อนคนนี้เขาตั้งใจจะต่อจริงหรือเปล่านะคะเขาตั้งใจจะสร้างจริงหรือเปล่านะคะอย่างแรกเลยค่ะวางวงกลมสีเหลืองค่ะอย่างที่สองนะคะวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลหนึ่งอันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวาคราวนี้ขั้นตอนเนี่ยค่อนข้างมีรายละเอียดเรื่องตำแหน่งไว้ด้วยนะคะทีเชอร์จะอ่านให้ฟังทีละนิดนะคะแต่ว่าเราที่มีรูปเลยค่ะคันนี้คือตรงหน้าเราอยู่แล้วลองต่อด้วยนะคะสามวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลสองอันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้าย 4. วางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้งทางด้านซ้ายและด้านขวา 5. วางวงกลมสีชมพูสองอันในวงกลมสีเหลืองถ้าใครไม่ทันนะคะลองตามไปด้วยกันอีกรอบนึงนะคะลองต่อด้วยนะคะจะได้ดูว่าเมื่อเราต่อเสร็จแล้วลำดับการสร้างเนี้ยมัน make sense สำหรับเราหรือเปล่าหรือว่าควรจะเขียนรายละเอียดอะไรให้มันชัดเจนมากขึ้นถ้าพร้อมแล้วอีกรอบค่ะวางวงกลมสีเหลือง 2. วางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล1อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวา 3. วางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล2อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้าย 4. วางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้งทางข้างซ้ายและก็ข้างขวา 5. วางวงกลมสีชมพู2อันในวงกลมสีเหลืองจะเห็นว่าบางครั้งเราก็อาจจะต่อยากนิดนึงนะคะที่จะให้เวลาดูขั้นตอนนี้อีกรอบนึงนะคะไม่ต้องไปเร็วมากค่ะวางวงกลมสีเหลืองวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล1อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวาวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล2อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้ายวางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้ง2ข้างทั้งข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาแล้วก็ลำดับสุดท้ายนะคะวางวงกลมสีชมพู2อันในวงกลมสีเหลืองทีเชอร์ลองต่อตามนะคะทีเชอร์จะได้แบบนี้ค่ะ
วางวงกลมสีเหลือง

วางสี่เหลี่ยมหนึ่งอันไว้ทางด้านขวาเส้นรอบรูปส่วนบนด้านขวาแต่อันนี้ก็ดูไม่บนเท่าไหร่นะคะแล้วก็วางสี่เหลี่ยมอีกสองอันไว้บนส่วนบนด้านซ้ายอันด้านซ้ายดูบนนะคะแต่ด้านขวานี้ยังดูกลางๆอยู่นะคะแล้วก็วางสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมทั้งทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาวางวงกลมสีชมพูสองอันไว้บนวงกลมสีเหลืองได้แบบนี้ไหมคะเพื่อนอีกคนนึงนะคะนี่ก็วางคล้ายๆกันค่ะแต่เขาแถมครึ่งวงรีมาวางเป็นปากด้วยคิดว่าหน้าคนแบบไหนตรงโจทย์มากกว่ากันคะถ้าดูจากรูปทางด้านซ้ายแล้วก็ดูรูปทางด้านขวาเด็กๆอาจจะบอกว่ารูปทางด้านขวาน่าจะตรงโจทย์มากกว่าเพราะว่ามันดูเป็นหน้าคนจริงๆรูปทางด้านซ้ายพอไม่มีปากแล้วมันก็ก้ำกึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็อาจจะมองได้นะคะงั้นเราไปดูส่วนให้คะแนนกันเลยค่ะจริงๆแล้วผู้ทดสอบนะคะต่อได้แบบมีปากแต่เพราะว่าเขาเขียนขั้นตอนไม่ชัดเพื่อนก็เลยไม่ได้ตอบปากให้นะคะดังนั้นพอเขาเขียนขั้นตอนไม่ชัดแล้วเราไม่ได้ตอบปากความเหมือนหน้าคนแล้วก็อาจจะให้แค่สองหน้ายิ้มก็ได้นะคะแต่ว่าเขามีวงกลมเป็นส่วนประกอบนะมีทั้งดวงตาแล้วก็ใบหน้าด้วยนะคะก็เป็นสามหน้ายิ้มไปเลยแล้วเขามีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบด้วยนะคะสามเหลี่ยมนี้ก็ acting เหมือนจะเป็นหมวกหรือเปล่านะเอ๊ะหรือเป็นผมเอ๊ะก็ยังดูไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีประโยชน์เหมือนกันนะคะตรงที่มันวางไว้ส่วนบนอาจจะเป็นหมวกก็ได้อาจจะเป็นทรงผมก็ได้นะคะแต่ว่าเขาทำตรงโจทย์ค่ะเราให้เขาสาบหน้ายิ้มก็แล้วกันนะคะการให้คะแนนเนี่ยขึ้นอยู่กับเด็กๆเลยนะคะว่าเด็กๆจะคุยกับเพื่อนว่ายังไงถ้าเด็กๆบอกเพื่อนว่ามันเหมือนไม่ค่อยมากอ่ะขอให้สองหน้ายิ้มนะก็สามารถอธิบายเหตุผลให้เพื่อนฟังได้นะคะหรือว่าคุณไม่เห็นสามเหลี่ยมเลยก็อาจจะไม่ได้ให้นะคะหรือว่าเขาอาจจะมีวงกลมหรือไม่มีวงกลมเขาใช้วงรีหรือเปล่าก็อาจจะเป็นประเด็นที่เรากำลังมองหาว่าเพื่อนที่เราต่อให้ต่อรูปหน้าคนนี้นะคะเขาเอาชนะข้อจำกัดได้หรือเปล่านะคะในกรณีนี้ก็เห็นว่าจริงๆแล้วเขาเอาชนะข้อจำกัดได้เกือบทุกข้อเลยยกเว้นความเหมือนที่เขาไม่ได้ตอบปากให้นะคะก็เลยดูไม่ค่อยจะเป็นหน้าคนที่สมบูรณ์นักก็เลยแทนที่จะให้3หน้ายิ้มก็เหลือแค่2หน้ายิ้มเป็นไงคะพอได้ลองต่อแล้วได้เห็นว่าตัวเองเอาชนะความท้าทายบางอย่างได้ก็เริ่มสนุกแล้วใช่ไหมคะมาสรุปข้อจำกัดอีกครั้งหนึ่งนะคะทำไมทีเชอร์ถึงเน้นคำว่าข้อจำกัดเพราะว่าอยากให้เราภูมิใจค่ะว่าการที่เราสร้างหน้าคนโดยที่มันมีเงื่อนไขเยอะขนาดนี้มันไม่ได้ง่ายเลยนะคะเราต้องคำนึงถึงจำนวนรูปเลขาคณิตที่มันจำกัดมากๆเลยแล้วเราต้องใช้รูปเลขาคณิตบางอย่างให้ตรงเงื่อนไขด้วยก็คือต้องมีวงกลมแล้วก็ต้องมีสามเหลี่ยมเพื่อให้มันเหมือนหน้าคนด้วยนะคะทีเชอร์ขอให้เราเห็นความเก่งของเก่งกาจของเราในการทำกิจกรรมนี้นะคะว่า1เราได้แบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยนะคะส่วนย่อยที่ว่ามีอะไรบ้างส่วนย่อยที่ว่ามีส่วนหน้าคนส่วนรายละเอียดบนหน้าคนแล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆที่มาประดับหน้าคนต่างๆนะคะอย่างที่2เราจัดการภายใต้ข้อจำกัดได้นะคะการจัดการภายใต้ข้อจำกัดของเราก็คือเรารู้ว่าเราจะใช้วงกลมเป็นส่วนไหนเรารู้ว่าจะใช้สามเหลี่ยมตรงส่วนไหนนะคะเพราะว่าเรามีความคิดสร้างสรรค์ค่ะเย่เป็นสิ่งที่เรามีนะคะในการทำกิจกรรมนี้นะคะ1เราแบ่งปัญหาเป็นส่วนย่อยได้2เราจัดการปัญหา

0: ภายใต้ข้อจำกัดได้ด้วยนะคะแล้วก็การที่เราจัดการปัญหาได้ก็คือเราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์นั่นเองนะคะทุกคนเก่งมากเลยค่ะจะเห็นว่าหลังจากที่เราได้ทำโจทย์ที่หลากหลายเราได้ลงมือทำได้คิดแล้วก็ได้ท้าทายนะคะทีเชอร์อยากให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยเวลาที่เราจะแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรามีการแบ่งปัญหาหรือแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยแล้วเราก็ลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยพิจารณาทีละส่วนย่อยนะคะโดยที่ในเรื่องนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆได้ทำคือเอาชนะเงื่อนไขบางอย่างได้ด้วยนั่นก็คือเราได้ประยุกต์ความคิดสร้างสรรค์ของเรานำมาใช้ในการแก้ปัญหาด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับไปสรุปร่วมกันกับเพื่อนๆต้นทางค่ะที่เขาก็พยายามแก้ปัญหาอย่างหนักหน่วงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปสรุปร่วมกันแล้วก็ตบมือดังๆให้กับตัวเราเองแล้วก็เพื่อนนักเรียนต้นทางด้วยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นการแยกองค์ประกอบย่อยๆจะทำให้เรา1ลำดับขั้นตอนได้2การที่เราเห็นลำดับย่อยๆหรือว่าส่วนย่อยๆจะเห็นว่าเราเข้าใจเป้าหมายมากขึ้นแล้วก็นำองค์ประกอบย่อยที่เราแยกแล้วอะค่ะมาปรับประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะก็เปิดพื้นที่ให้เราได้สร้างสรรค์หาสิ่งทดแทนหรือหารูปเลขาคณิตที่ใกล้เคียงมาเพื่อทดแทนแล้วยังคงตรงตามโจทย์ที่เราต้องการสร้างสรรค์อยู่นะคะกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ท้าทายแล้วก็สนุกมากเปิดความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆด้วยหวังว่าจะนำกลับไปเล่นกันนะคะใครอยากจะตั้งโจทย์ใหม่ก็สามารถทำได้นะคะแล้วก็ลองตรวจสอบกันว่าได้ตรงกับที่เราแบบออกแบบไว้หรือเปล่านะคะเพื่อนๆก็สามารถเช็คได้นะคะว่าการบอกลำดับของเพื่อนเราเนี่ยจริงๆมันมีการบอกไม่ชัดเจนคุณต้องบอกด้วยว่าวางไว้ตำแหน่งไหนทิศวางแบบหันขวางหรือวางแบบแนวตั้งถ้าบอกละเอียดเพื่อนก็จะปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้นะคะจริงๆก็ได้ทำครบเลยนะคะสร้างสรรค์ภาพจากข้อจำกัดได้แล้วก็สื่อสารภาพนั้นให้คนอื่นเข้าใจได้ด้วยนะคะได้ทั้งทำคิดแล้วก็ท้าทายค่ะสำหรับวันนี้นะคะห้องเรียน Coding for Better Life นะคะก็ต้องจบเพียงเท่านี้แล้วนะคะหวังว่าการคิดแบบเป็นลำดับขั้นตอนแล้วก็การแยกย่อยปัญหาเพื่อต่อยอดไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจะเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: และของเล่นสุดซ่าในวันนี้นั่นก็คือแมงมุมไต่ราวอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: หลอดดูดน้ำ
2: จานกระดาษ
1: ที่เย็บกระดาษ
2: ไม้พรม
1: กันไกล
2: จานสีผู้กัน
1: กระดาษกาวย่นสีรู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำแมงมุมไต่ราวกันเลยขั้นตอนแรกเนี่ยพี่ข้าวตูรู้เลยว่าปวานีชอบมากเลยก็คือ
2: ทาสี
1: ถูกต้องแมงมุมของเราจะทาสีดำอ่ะปวานเทสีดำลงไปเลยช่องใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเราจะใช้จานกระดาษแบบนี้ละค่ะแล้วเราก็จะทาสีดำให้รอบจานกระดาษเลยมา

0: ทั่วๆเลยครับ
1: อย่างตอนนี้ของประวันยังไม่แห้งเลยเดี๋ยวเด็กๆก็ต้องรอให้สีเนี่ยมันแห้งก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดกัน
0: ประวันมีวิธี
1: ประวันทำเลยระวังนะเดี๋ยวมันเละนะโอเคสีแห้งเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ข้าวตุ๊กก็จะตัดขอบนอกของจานกระดาษออกตัดเฉพาะขอบออกมาก่อนนะคะตัดโค้งไปตามแนวของขอบเลยประวันค่อยๆหมุนครับค่อยๆหมุนต้องตัดทีละนิดนึงแล้วประวันก็หมุนไปโอเคอ่ะต้องตัดทีละนิดเดียวถ้าเกิดตัดยาวไปเนี่ยมันจะไม่โค้งแล้วก็ค่อยๆหมุนจานกระดาษนะโอเคเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นแบบไหนครับ
0: แบบ
1: นี้จะได้แบบนี้คราวนี้ที่เราจะตัดนะคะแบ่งครึ่งมันจะเป็นจานแบบนี้ใช่ไหมประวันต้องตัดอันนี้แล้วก็ตัดแบบนี้นะตัดแบ่งครึ่งแล้วก็ตัดแบ่งอีกหนึ่งครั้งตอนนี้ได้4ชิ้นได้4ขาแต่ว่าแมงมุมมีกี่ขาคะป้าวานแมงมุมมี8ขาเพราะฉะนั้นนะคะก็จะเอา1ชิ้นเล็กๆแบบนี้มาตัดครึ่งแบบนี้ครับแต่อันนี้ต้องตัดโค้งเหมือนกันนะตัดโค้งๆไปเลยอย่างนี้
0: ดึงงางเลย
1: ใช่ครับแต่ตัดแบ่งครึ่งตรงกลางขาอันนี้มันใหญ่ไปพี่แมงมุมเขาไม่ได้ขาใหญ่ขนาดนี้เขาต้องขาเรียวมีทั้งหมด8ขามี4อันจะทำให้เป็น8ก็มาแบ่งครึ่งแบบนี้ก็จะได้8อัน
0: นายพี่เขาตูจะเอาพวกนี้มาทำยังไงคะครับ
1: ตัวนี้ใช่ไหมคะตรงกลางเนี่ยพี่เขาตูจะมาทำเป็นตัวของแมงมุมนะแล้วต้องวาดตัวก่อนพี่ตูจะวาดเหมือนเป็นเลข8คลิกด้านหลังแล้วก็เริ่มเอาดินสอวาดก่อนแล้วก็ค่อยตัดเดี๋ยวพี่ตูจะเริ่มวาดให้ดูวาดวงกลมวงใหญ่ๆ1วงแล้วก็วงกลมวงเล็กๆอีก1วงด้านบนนั่นแหละครับถูกต้องนี่วาดออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะมีวงกลมใหญ่ๆแล้วก็มีวงกลมเล็กๆข้างบนซ้อนมาโอเคเรามาเริ่มตัดกันดีกว่าประวันตัดสวยๆนะแต่พี่แมงมุมของประวันจะเบี้ยวนะหลังจากนั้นพี่ตุ๊กจะตัดตามแนวที่ได้วาดไว้เลยค่ะ

0: โอเคค่ะได้ตัวแบบนี้แบบไหนครับ
1: แบบนี
0: ้ของพี่ประวันหัวเล็กนิดเดียวเองแล้วก็ได้ขาด้วยเนี่ยประวันดูขาของพี่ประวันสิ
1: เยอะจัง
0: ได้ขาแบบนี้มี8ขาเดี๋ยวเรามาประกอบกันตัวแมงมุมแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะติดและพี่ก็จะใช้ที่เย็บกระดาษแบบนี้นะคะประกอบตัวแล้วก็ขาของแมงมุมเข้าด้วยกันด้านแรกก็เสร็จแล้ว4ขาแล้วก็อีก1ด้านประวานกดได้แล้วได้แล้วอีกขานึงครับชุบมาเดี๋ยวเข้าไปข้างในครับเข้าไปข้างใน
1: ลองเริ่ม
0: โอเคนี่ผลงานประวานได้แล้ว4ขาไปเย็บต่อไหนโชว์ซิได้เป็นแมงมุมตัวใหญ่ขนาดนี้เลยมี8ขาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไหมพรมไหมพรมสีอะไรดีครับของประวาน
1: ชมพู
0: ชมพูไปโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำขนที่หน้าอกของแมงมุมนะนี่ประวานใช้2สีแบบนี้2เส้นแบบนี้เอานิ้วขึ้นมา4นิ้วแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้2สีค่อยๆพันรอบๆนิ้วมาค่อยๆพันนะคะไม่ต้องพันแน่นมากเรียบร้อยแล้วก็ตัดจะได้แบบนี้แล้วพี่จะตัดไหมพรมเส้นเล็กๆอีกหนึ่งเส้นมัดเอาไว้ตรงกลางมัดไว้แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นพี่ก็จะใช้กรรไกรตัดส่วนที่ติดกันอยู่แบบนี้ออกบางทีเด็กๆเนี่ยเขาอาจจะตัดแล้วมันสั้นๆยาวๆไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็มาค่อยแต่งๆได้โอเคแล้วเราก็มาวางหนูประวันลองวางไปครับแผ่นี้ก็จะได้แบบนี้2ตัวแบบนี้นะคะโอเคคราวนี้จะมาทำให้มันไต่ราวได้พลิกด้านหลังออกมาใช้หลอดตันเล็กๆนี่ได้2อันแบบนี้ประวันโชว์สิครับนี่ได้2อันแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาต้องมาติดอยู่ด้านหลังของแมงมุมนี่ติดด้านหลังแบบนี้ตัดหลอดเสร็จเรียบร้อยแล้วทาบไว้ด้านหลังแบบนี้ใช้กระดาษกาวยึดหลอดให้อยู่ติดกับตัวของแมงมุมแปะเลยครับแปะ
1: โม
0: อ
1: ี
0: กหนึ่งอันครับคราวนี้จะใช้ไหมพรมเนื่องออกมาเพื่อสามารถเราจะได้เล่นได้ตัวนี้ต้องดึงให้ยาวหน่อยนะคะได้ความยาวที่เหมาะสมก็ตัดหาปลายทั้งสองด้านใช้ปลายไหมพรมใส่เข้าไปในหลอดแบบนี้ค่อยๆใส่เข้าไปให้ปลายอีกด้านทะลุออกมาแล้วก็มัดเป็นปมค่ะต้องมัดปมใหญ่นิดนึงนะเพื่อที่จะได้ไม่ลอดออกไปจากหลอดถ้าขั้นตอนนี้ยากเกินไปน้องๆ อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยก็ได้นะคะโอเคได้ตัวแมงมุมแบบนี้แล้วนะประวาน
1: เด
0: ี๋ยวเรามาทำตากันแต่เดี๋ยวพี่ข้าวตูจะวาดตาของพี่ข้าวตูเลยใช้สีขาวแบบนี้นะคะจิ้มสีขาวมานิดนึงจิ้มลงไปตรงกลางตรงตาแบบนี้ประวานเสร็จยังครับได้ตายัง
1: วาดแม็ก
0: มาไหนดูซิไหนดูของประวานสิครับมีตาแมงมุมยังเอ่ยนี่น้องประวานก็มีตาของแมงมุมแล้วแล้วก็มาติดขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันแล้วนี่แล้วเราก็ติดขั้นตอนสุดท้ายติดขนลงไปใช้กาวติดลงไปอ่ะ
1: ไหนกาว
0: กาวอยู่ไหนนะของเรามาเรามาเล่นกันดีกว่าประวัน
1: ครับเราต้องดึงนี
0: ่โอ้ของประวันขึ้นลาไปแล้วนี่ของพี่ตูบ้างดึงโ
2: อ้และนอกจากเราจะประดิษฐ์เป็นรูปแมงมุมแล้วยังทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆได้อีกเพียบเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าแมงกระพุนหรือว่าพี่ลิงน้อยจอมซนตัวนี้
0: หลังจากลองเล่นแมงมุมไต่ราวไปแล้วเดี๋ยวเรามาวัดพลังกันเลยประมาณหมุน

0: ี่ดาวคะ
1: 1 2 3
0: ได้แค่3วันนี้ได้3ดาวแล้ว3ดาวนี้จะช่วยพัฒนาการด้านใดบ้างเดี๋ยวเราไปถามจากคุณหมอแก้วตากันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะโอ้โห
0: วันนี้ตะวันได้ไป3ดาว
2: 3ดาวเลย
0: เก่งมากๆวันนี้ได้ไปด้านสติปัญญาด้านร่างกายแล้วก็ด้านสังคมให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะวันนี้ได้3ดาว
2: ค่ะก็กิจกรรมศิลปะนะคะอย่างที่เราทราบก็จะได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือการใช้มือติดแปะใช้กรรไกรต่างๆนะคะแล้วก็ด้านสังคมก็คือมีพี่เข้าตูเข้ามาร่วมทำกิจกรรมด้วยแล้วก็ในด้านสติปัญญาก็จะเป็นพื้นฐานในเรื่องของการมีสมาธิจดจ่อในการทำงานนะคะจริงๆเด็กวัยนี้พอเราอาจจะเริ่มใส่ความหลากหลายของกิจกรรมเพิ่มขึ้นตัวอย่างเช่นว่ามีการเอากิจกรรมศิลปะมาทำเป็นเกม
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอยากได้ดาวด้านอารมณ์ด้วยเนี่ยต้องเสริมกิจกรรมแบบ

0: ไงนะคะอาจารย
1: ์ค่ะก็จริงๆในเรื่องอารมณ์ในเด็กอนุบาลนะคะอารมณ์ในเด็กอนุบาลมีหลากหลายมากนะคะแล้วก็จริงๆอารมณ์ที่ยากสำหรับเด็กก็คืออารมณ์ที่ท้าทายเล่นกับเพื่อนแพ้ชนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเด็กบางคนจะยังไม่ผ่านอารมณ์นี้เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยแพ้ไม่ได้อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นจริงๆเวลาที่เราทำกิจกรรมศิลปะเนี่ยมันก็มีประโยชน์พอเราใช้เข้ามาเป็นเกมเพิ่มขึ้นเอามาเล่นกับเพื่อนด้วยเนี่ยมันก็จะได้ครบเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของอารมณ์ที่ท้าทายขึ้นแล้วก็ยากขึ้นค่ะ
0: ค่ะอาจารย์คะอยากให้เสริมเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้ในเด็กวัยอนุบาลหน่อยค่ะเราจะมีทางส่งเสริมเขายังไงบ้างคะ
1: หลักง่ายๆเนี่ยหมอจะใช้หลัก3ลอลิงอย่างแรกนะให้เด็กเล่นเยอะๆค่ะเล่นก็มีทั้งเล่นคนเดียวแล้วก็เล่นกับเพื่อนเล่นคนเดียวเด็กก็เราอาจจะอยากเคยเห็นเด็กก็เอาตุ๊กตามาอุ้มมากอดหรือว่าเด็กก็อาจจะจินตนาการห่มผ้าให้น้องพาน้องไปอาบน้ำพวกนี้มันก็จะได้ในเรื่องของความคิดจินตนาการของเขาเองหรือว่าเด็กผู้ชายอาจจะเล่นต่อบล็อกเขาก็จะจินตนาการสร้างเป็นปราสาทแล้วก็ทำเป็นสะพานอะไรต่างๆนะคะก็เล่นกับเพื่อนพอเขามีทักษะพวกนี้เขาเอามาเล่นกับเพื่อนปุ๊บเขาก็จะรู้สึกสนุกกับการเล่นกับเพื่อนแล้วก็จะได้ในเรื่องของทักษะสังคมไปด้วยฉะนั้นการเล่นนะคะก็จะได้ทุกอย่างที่เป็นพัฒนาการของเด็กนะคะอันที่สองจริงๆเด็กเนี่ยเรียนรู้จากการเรียนแบบในคนในครอบครัวฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากให้ลูกเก่งไม่ต้องอะไรมากค่ะเราอ่านหนังสือทุกวันหรือเปล่าถ้าเราอ่านหนังสือทุกวันลูกเห็นทุกวันลูกเขาก็จะเรียนแบบในเรื่องของการอ่านหนังสือหรือว่าเราอยากให้ลูกเป็นคนที่มีน้ำใจแบ่งปันให้คนอื่นเวลาที่เราเดินไปข้างทางเราเห็นคุณยายขายของเราอาจจะชวนลูกเข้าไปช่วยซื้ออุดหนุนคุณยายพวกนี้ค่ะที่เราสอดแทรกเข้าไปเนี่ยมันจะค่อยๆซึมซับเข้าไปงั้นจริงๆเด็กเนี่ยเรียนรู้จากการเรียนแบบในชีวิตประจำวันนะคะอันนี้ก็คือ2ลอลิงแล้ว
0: ลอสุดท้ายก็คือ
1: ลองสุดท้ายนะคะก็คือลงมือทำค่ะติดกระดุมเองใส่รองเท้าเองหรือว่าช่วยทำงานบ้านก็ได้เวลาที่เขาเจออุปสรรคอะไรอะค่ะสมมติว่าเขาเล่นของเล่นลากรถมาเฮ้ยติดไม่ต้องรีบเข้าไปช่วยค่ะดูซิไอ้ลูกเราจะลงมือทำยังไงดูซิเด็กจะแก้ปัญหายังไงก็ทั้งหมดนี้ค่ะให้ลูกลงมือทำเยอะๆก็เป็น3ลอลิงนะคะเล่นเรียนแบบ
0: แล้วก็ลงมือทำ
1: แค่นี้ค่ะเด็กอนุบาลรับรองเก่งเลยค่ะ
0: โอ้โหวันนี้เรียกว่า คุณพ่อคุณแม่ต้องได้ประโยชน์จาก3ลอของเราไม่ว่าจะเป็นเล่นเรียนแบบแล้วก็ลงมือทำแน่นอนค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาไปประดิษฐ์เกมจับคู่อุปกรณ์ประกอบไปด้วย
0: กระดาษสีค่ะกระดาษร้อยปอนด์กล่องกระดาษหรือว่าลังกระดาษลอดคัตเตอร์ผักกาดขาวกล่องกระดาษกาวจานสีลูกแก้วไม้บรรทัดกรรไกรดินสอประวันวันนี้ยากไหมครับ
3: ไม่ยากครับถ้าประวันทำได้เพื่อนก็ต้องทำได
0: ้โอเคเพราะว่าถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
3: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์ไว้สัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย
4: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้อยู่กับพี่ข้าวตือและน้อง
3: นะวัน
0: เราจะมาประดิษฐ์ของเล่นจากของสิ่งหนึ่งค่ะนั่นก็คือ
3: กระดาษ
0: ลังแบบนี้แล้วเรามาดูกันสิว่าเราจะทำกระดาษแบบนี้ไปประดิษฐ์ของเล่นอะไรกัน
2: วันนี้เราจะมาประดิษฐ์ของเล่นที่ทำจากลังกระดาษที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้ฝึกสมองทดสอบความจำกับเกมจับคู่อุปกรณ์จะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
3: งอด
0: ก้าว
3: กระดาษสีพวกกันจานสี
0: ไม้บรรทัด
3: กันไดกระดาษขาว
0: กระดาษร้อยปอน
3: ด์โอเค
0: เดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยวันนี้เราจะมาทำเกมจับคู่กันประวันจับคู่ภาพเริ่มจากที่เมื่อกี้ใช่ไหมกระดาษลังแบบนี้ค่ะก็หากระดาษลังมากระดาษร้อยปอนด์แล้วก็กระดาษสีทั้งหมดเนี่ยเราจะมาตัดเป็นแผ่นๆขนาด4คูณ4นิ้วนี่ขนาดนี้คือ4คูณ4นิ้วพอตัดออกมาแล้วนะประวานจะได้เป็นแบบนี้นี่โดยเกมจับคู่ภาพของเราเนี่ยภาพของเราเนี่ยจะเกิดจากเทคนิคของศิลปะและประวานไม่ว่าจะเป็นการพับสีการเป่าสีการใช้แม่พิมพ์จากธรรมชาติเช่นใบไม้แล้วก็การกลิ้งสีจากลูกแก้วโอเคประวานอยากเริ่มอันไหนก่อนดี
3: ข
5: ทำสี
0: มาเทใส่จานสีก่อนดีกว่า
5: หมดเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่วันนี้เราจะใช้หลายๆสีเลยเดี๋ยวเราจะพับกระดาษครึ่งหนึ่งอ่ะประวันเอากระดาษร้อยปอนด์มาครับพับครึ่ง
5: ฝั่งไหนก็ได้
0: ฝั่งไหนก็ได้เพราะว่ามันเป็น4คูณ4นิ้วเท่ากันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากันทุกด้านพับด้านไหนก็ได้เหมือนกันนี่แหละครับเอาตรงๆนะเราจะป้ายสีไปที่ด้านหนึ่งค่ะแล้วเราก็จะพับเข้าหากันโอเคมาประวันใช้ผู้กันแต้มสีแต้มแค่ครึ่งเดียวพอนะคะ

0: ็จแล้ว
1: เสร็จแล้วอ่ะประวันลองพับดูเอากระดาษพับพับกันพับรีดลงไปกับพื้นกด
2: กด
1: กดรีดเลยรีดรีดรีดเอามือรีดถูถูถูถูถูรีดรีดให้สีมันกระจายเอาละนะเรามาดูซิว่าเราได้รูปอะไรเอ่ย1 2ในดูของประวันสิครับนี่ของพี่ข้าตูได้ดอกไม้ของประวันในรูปอะไรครับ
0: ของประวันได้หุ่นยนต
1: ์ได้หุ่นยนต์โอ้โหประวันสวยมากเลยและนี่ก็คือเทคนิคแรกนั่นก็คือการใช้กระดาษทับสีนั่นเองเรามาดูเทคนิคต่อไปกันค่ะต่อไปเราจะมาทำการ
0: เป่าสี
1: เป่าสีภาพต่อไปค่ะเราจะมาทำการเป่าสีพี่เราจะวาดหน้าตามีจมูกแล้วก็มีปากใหญ่ๆแบบนี้เลย

นี้แล้วนะคะพี่จะมาเป่าสีหยดน้ำลงมาใส่น้ำเพิ่มแล้วก็ป้ายไปแบบนี้แล้วก็ใช้หลอดเป่า

0: ้องชิมหน่อย
1: โอ้ยไหนของวาวาน่ารักจังเลยอ่ะดูดิ
2: โอเคไหนดูสิ
0: สวย
2: ของประวันสวยมากชอบไหมครับอันนี
0: ้
2: ชอบมากเลยนี่ก็คือเทคนิคของการเป่าสีนั่นเองปลายวางรอให้แห้งเทคนิคต่อไปเรามาทำการปั๊มแม่พิมพ์กันแม่พิมพ์ที่เราจะใช้วันนี้เป็นแม่พิมพ์จากธรรมชาติค่ะวันใช้
0: ผักกาดขาว
2: ถูกต้องผักกาดขาวแล้วพี่ข้าวตูจะต้องตัดให้ก่อนนะผักกาดขาวใช้คัตเตอร์หรือว่าใช้มีดก็ได้นะคะตัดแต่งซะหน่อยนึงได้แบบนี้แล้วพี่ข้าวตูจะใช้สีส้มทาลงไปทาให้ทั่วๆเลยนะทาเยอะๆนิดนึงพี่จะแต้มสีเหลืองลงไปตรงกลางอีกนิดนึงค่ะหลังจากนั้นก็พิมพ์ลงไปเลยกดให้แน่นเข้าใจภาพแบบนี้โอเคปั๊มไงปั๊มได้แล้วครับอย่างสีมันแห้งอย่างสีมันแห้งน่าจะติดแล้วมั้งไหนดูสิครับโอ้โหอย่างนี้เรียกว่าดอกกุหลาบนี่ของประวันนี่แหละของพี่ตูเป็นอันนี้ดูของประวันสิครับนี่อันนี้ก็คือการปั๊มแม่พิมพ์จากธรรมชาติไปวางไว้มาถึงเทคนิคสุดท้ายแล้วครับประวันวันนี้เราจะมากลิ้งสีกันจะต้องใช้กระดาษ100ปอนด์ติดที่กระดาษลังก่อนได้เป็นแบบนี้กล่องสัก1กล่องมามีลูกแก้ววางกระดาษลงไปในกล่องเดี๋ยวเราจะทำการกลิ้งสีกันค่ะหยอดลงไปจุ่มจุ่มจุ่มจุ่มจุ่มหยิบขึ้นมาคราวนี้ประวันกลิ้งเลย
0: โอ้ยเป็นสีรุ้งเลยเอานี่เสร็จแล้ว
2: ไหนดูสิครับระวังนะแต่มือเลอะเราก็ทำครบทั้ง4เทคนิคแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการทับสีเป่าสีแล้วก็ทำแม่พิมพ์แล้วก็กลิ้งสีโอเคคราวนี้เราจะเอาภาพของเราเนี่ยมาติดบนกระดาษลังทาก้าวลงไปทาก้าวติดภาพลงไปนี่พี่ตุ๊กก็จะติดภาพต่างๆลงไปที่กระดาษลังแต่ละลังนี่อันนี้ติดเสร็จแล้วเราก็ไปวางไว
0: ้เรื่องของประวันอันนี้ของตอนก็ต้องทำเอง
2: ใช่ใช้กาวนิดเดียวพอนะครับเดี๋ยวมันซึมออกมาข้างนอกหลังจากติดกระดาษที่เป็นภาพวาดแบบเป็นภาพแบบนี้แล้วนะคะไว้ที่กระดาษลังแล้วเนี่ยคลิกอีกด้านนึงเราก็จะติดกระดาษสีลงไปมาประวันครับแล้วในสีเทคนิคเนี่ยประวันชอบเทคนิคไหนที่สุดหรอ
0: เป่าสีครับ
2: ทำไมชอบเป่าสีอะครับ
0: สนุกครับ
2: สนุกใช่ไหมที่เห็นประวันเป่าใหญ่เลย
0: ครับ
2: โอเคเราก็ติดกระดาษให้เรียบร้อยก่อนมือรูดด้วยให้กระดาษแนบกัน
0: เสร็จแล้ว
2: โอเคเสร็จแล้ว
0: ก็เอามาไว้ตรงนี
2: ้โอเคเสร็จแล้วกับการทำเทคนิคสีต่างๆค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปลองเล่นเกมจับคู่ภาพกัน
3: นอกจาก4เทคนิคนี้แล้วยังมีเทคนิคอื่นๆอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพตัดแปะเป็นรูปแตงโมหรือว่าภาพศิลปะจากใบไม
2: ้เสร็จแล้วนะคะเกมจับคู่ภาพของเราคุณหมออยากเริ่มเล่นเกมหรือยังคะประวัน
0: ครับอยากคร
2: ับ แต่ให้คุณหมออธิบายกติกาดีกว่าค่ะ
4: ก็เดี๋ยวคุณหมอจะสลับนิดนึงแล้วก็ให้ประวันดูสัก10วินาทีประวันหลับตาด้วยโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวก็ให้ประวันเลือกคู่จับคู่นะคะเดี๋ยวขอสลับนิดนึงนะประวันหลับตาก่อนครับหลับตาร
0: ู้ไหมขนาดหลับตาก็ยังรู้นะ
2: เป็นแล้ว
1: หลับตาก็ยังรู้ด้วย
2: หลับตาก็ยังรู้ด้วยนะเนี่ย
4: ประวันเปิดตาครับให้จำ10วินาที
2: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จำได้ยังครับหลับตานะ
4: พร้อมยัง
2: พร้อมยังครับ
4: โอเค
2: พร้อมแล้วนะ
4: จับคู่ครับดูสิอันไหนคู่เหมือนกัน
2: ไหนอันนี้
4: จำได้ไหมนะ
2: ับอัน
5: โอ้โห
2: จำได้ได
4: ้ได้หนึ่งคะแนนละเอาเลยดูที่พี่ประตูทำได้ปิดกลับไปเหมือนเดิม
0: ตาประวาน
4: ตาประวาน
2: อ้าว
5: โอ้ไม่ถูก
2: ตาพี่ข้าวตูใช่ไหม
4: พี่ข้าวตูเริ่ม
2: จำได้แล้วนี่เป็นภาพประเภทเทคนิคสีเดียวกันค
0: ่
2: ะ
0: เพราะว่าอันนี้คือโรบอทของประวาน
2: เป็นโรบอทของประวานอันไหนประวาน
4: ตาประวานนะ
2: อันไหนครับ
4: เกือบได
2: ้แล้ว
0: พี่ตูนะคราวนี้ตาพี่ตูน
2: ที่ตาพี่ตูนทำได้เอ๊ะเมื่อกี้อยู่ตรง
0: พี่ก็เลยได้สองคะแนนนี
2: ่ประวันพี่สิครับ
4: ประวัน
2: โอ้โห
0: มาได้สองคะแนนเหมือนพี่เขาตูนเลยนะ
4: สองคะแนนเท่ากันแล้ว
2: ลูกนี้อยู่ตรง
0: คะแนน3คะแนนพี่ก็หนูก็ได้3คะแนน
2: โอชนะเหมือนกันเลยวันนี
4: ้เก่งเท่ากันเลย
2: มาลองวัดพลังสิครับวันนี้กิจกรรมของเราได้กี่ดวงหมุนเลย

0: แค่สี่ดวงเลย
1: ได้สี่ดวงเลย
0: ให้คุณหมอติดเอาเข้ามานั่งครับให้คุณหมอติดให้หน่อย
2: โอเคไม่น่าเชื่อว่ากิจกรรมง่ายๆแบบนี้สามารถพัฒนาได้ทั้ง4ด้านเลยค่ะคุณหมออ
3: ย่างแรกในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะก็กิจกรรมศิลปะอย่างที่เราทราบกันแล้วนะคะใช้มือลงมือทำนะคะแล้วก็ในเรื่องของสติปัญญานะคะก็นอกจากน้องประวานจะมีสมาธิจดจ่อในการทำแล้วเนี่ยน้องประวานใช้ความคิดสร้างสรรค์มากเลยตอนที่ทำศิลปะต่างๆเขาก็ออกความคิดว่าจะทำแบบไหนต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอนที่เราเอามาเล่นเกมเอามา

0: นะคะแล้วก็สิ่งที่อาจจะต้องเพิ่มอีกนิดนึงก็คือในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายอันนี้ก็จะขาดไปนิดนึง
1: คุณหมอคะวันนี้คือประวานเนี่ยตั้งใจทำมากแล้วก็ทำผลงานได้ดีมากถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อยากจะชมลูกเนี่ยเราควรจะมีวิธีการชมลูกยังไงบ้างอะคะ
0: จริงๆก็เอาให้เป็นธรรมชาตินะคะเวลาชมอะค่ะก็ถ้าเกิดเอาเป็นกิจกรรมง่ายๆแบบนี้ก็ชมไปอู้เก่งจังเลยสวยจังเลยก็เป็นเหมือนธรรมชาติที่เราคุยกับเด็กอยู่แล้วนะคะแต่ว่าความสำคัญในการชมเนี่ยบางครั้งสิ่งที่เป็นประเด็นมักจะเป็นเรื่องของการเจองานยากบางครั้งเราเผลอไปมองที่ผลลัพธ์ของเนื้องานตัวอย่างเช่นว่าการเขียนหนังสือเนี่ยบางครั้งเด็กอนุบาลเนี่ยเขากล้ามเนื้อมือเขายังไม่ค่อยดีมากเวลาเขาเขียนตัวหนังสืออาจจะเขียนแบบตัวใหญ่เท่าหม้อแกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ เราก็จะไปมองว่าไม่สวยเลยจริงๆแล้วถ้าเรามองให้ละเอียดลงไปอีกนิดนึงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจริงเขาตั้งใจทำนะเขาพยายามที่จะมีสมาธิแล้วก็พยายามทำตามที่เราบอกให้เขาลงมือทำเพราะการชมที่ดีเนี่ยคือการชมทักษะที่เป็นเบื้องหลังของกิจกรรมนั้นตัวอย่างเช่นว่าวันนี้คุณหมอภูมิใจมากเลยนะที่ประวานตั้งใจทำงานมากหรือว่าประวานมีสมาธิแล้วก็พยายามทำงานให้ดีเด็กอดทนแล้วก็มีความตั้งใจต่างๆค่ะแล้วก็ส่วนในเรื่องของผลลัพธ์ของงานก็อาจจะให้เราเข้าใจว่าพอเด็กทำซ้ำๆไปบ่อยๆแล้วเด็กมีกำลังใจเพราะว่าพอเราชมเขาอย่างเงี้ยปุ๊บเขามีกำลังใจปุ๊บเนี่ยเขาจะอยากทำให้มันดีเองหรือบางครั้งคุณพ่อคุณแม่ไปเปรียบเทียบลูกกับคนอื่นเนี่ยดูซิเพื่อนอ่ะเขาเรียนหนังสือเก่งเรามันไม่ได้เรื่องคำพูดเชิงลบพวกนี้ค่ะเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองแย่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่พูดกับเขาเนี่ยสิ่งนี้มันจะฝังอยู่ในตัวเขาแล้วก็จริงๆถ้าเรามองเด็กจริงๆเนี่ยเขาจะมีข้อดีเยอะมากแต่บางครั้งเราก็จะไปมองอะไรเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็หมอคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อาจจะปรับอะไรไม่ได้เลยในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็ขอให้ปรับในเรื่องของการใช้ภาษากับลูกว่าการใช้คำพูดเชิงบวกแล้วก็การอย่าใช้คำพูดเปรียบเทียบหรือคำพูดในเชิงลบที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าบางครั้งรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีคุณค่าอะไรตรงนี้ค่ะมันจะฝังแล้วก็มันจะอยู่กับเขาไปตลอดแล้วก็มันจะลบออกยากมาก
1: ค่ะต้องเริ่มปลูกฝังสิ่งดีๆกับเขาตั้งแต่เขายังเด็กๆแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปประดิษฐ์เกมปากระป๋องอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
3: กระป๋องค่ะลูกบอลหรือว่าลูกเทนนิสสีผู้กันดินสอสีเมจิกจานสีวันนี้สนุกไหมครับ
4: สนุก
3: มากๆเลยนะคะและนี่นะคะก็จะชวนให้น้องๆเพื่อนๆเนี่ยทำแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปมาอวดพวกเราในรายการด้วย
4: ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
3: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
4: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
3: สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับครูไนท์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครูก็มีหัวข้อภาษาอังกฤษดีๆมานำเสนอให้นักเรียนได้ทบทวนนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูขอนำเสนอในส่วนของ WH question และก็ Yes No question มาดูทีละอันมันคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ WH question เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เรามักจะเจอบ่อยที่สุดในข้อสอบนะครับเพราะว่าทำไมเราเรียกว่า WH question เพราะว่าไอ้คำเหล่านั้นน่ะมันมาขึ้นต้นด้วยตัว W แล้วก็ตัว H นั่นเองมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับอันแรกเลยนะครับดูตรงนี้ครับ What นะครับ What แปลว่าอะไรนะครับครูไม่ได้ถามตรงนี้นะแต่นี่คือความหมายของมัน What แปลว่าอะไรเราใช้ถามหาสิ่งของหรือข้อมูลนะครับใช้ถามหาสิ่งของหรือข้อมูลนะครับตัวอย่างเช่นWhat subject do you like? What subject do you like?

คุณชอบวิชาอะไรเห็นไหมครับคุณชอบวิชาอะไรนะครับในทางการตอบก็จะเป็นถาม you ตอบ I นะครับแล้วก็เป็น like ที่เป็น verb นะก็เป็น I like English I like science I like mathนี่เป็นต้นนะครับต่อมาคำถามที่ยอดฮิตเลยนั่นจะถูกถามบ่อยมากด้วยคำถามนี้นะครับคือ what is your name what is your name นะครับถามยัวตอบ my เป็น my นะครับ my name is แล้วก็เช่นครูยกตัวอย่าง my name is knight my name is knight ฉันชื่อ knight นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของ what นะครับต่อมา where แปลว่าที่ไหนนะครับ whereแปลว่าที่ไหนที่ไหนก็คือเราใช้ถามเกี่ยวกับสถานที่หรือตำแหน่งที่ตั้งต่างๆนะครับยกตัวอย่างประโยคเช่น Where are you going? Where are you going? คุณกำลังจะไปที่ไหนนะครับ I'm going to Robinson I'm going to Big C อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือ Where are you going? ต่อไป Where do you live? Where do you live? คุณอาศัยอยู่ที่ไหนนะครับเหมือนเดิมเลยทั้งถามอยู่ตอบI live in Lovely. I live in Lovely. เห็นไหมครับนี่คือการใช้ where นะครับถามสถานที่ก็ต้องตอบเป็นสถานที่เมื่อกี้ก็จะเป็น Robinson Big C นะครับจังหวัดก็จะเป็นจังหวัดลพบุรีนะครับต่อมาในส่วนของคำว่า when แปลว่าที่ไหนเอ้ย when แปลว่าเมื่อไหร่ขอโทษทีนะครับ when แปลว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ถามเป็นกับเมื่อไหร่ก็คือเรามักจะตอบเกี่ยวกับเวลาถูกไหมครับเวลาในที่นี้เราอาจจะไม่ได้เจาะจงในส่วนของตัวเลขอย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับเดือนหน้าปีหน้าพวกนี้เราก็จัดอยู่ในส่วนของเวลานะครับมาดูกันยกตัวอย่างประโยค When will he arrive When will he arrive นะครับเขาจะมาถึงเมื่อไหร่เขาจะมาถึงเมื่อไหร่นะครับเช่น He will arrive tomorrow นะครับบอกได้เขาจะมาถึงพรุ่งนี้นะครับหรือจะบอกเป็นเวลาก็ได้ He will arrive at 2 o'clock นะครับจะมาถึงตอน2โมงนี้ก็ได้นะครับต่อมา When will you open the shop When will you open the shop นะครับคุณจะเปิดร้านตอนไหนเช่นเขาบอกว่า I will open my shop in next month นะครับจะเปิดในเดือนหน้านะครับภายในเดือนหน้านั่นเองนะครับก็ใช้คำว่าครั้งหน้าเดือนหน้ามาครับเป็นในตัวของเป็นส่วนของเวลานะครับเราไม่ได้เจาะจงเวลาตัวเลขอย่างเดียวเนาะอย่างที่ครูบอกไปฉะนั้นคำว่า when ใช้ถามเกี่ยวกับเวลานะครับต่อไปนะครับในส่วนของ why มาดู why กันก่อนนะครับ why แปลว่าทำไมนะครับทำไมใช้ถามถึงเหตุผลถูกไหมครับใช้ถามถึงเหตุผลฉะนั้นมันจะมักจะต้องขยายเหตุผลด้วยคำว่า because นะครับ be นี่ because นะครับเช่น why is she angry why is she angry ทำไมเธอถึงโมโหถูกไหมครับก็บอกว่า she is angry because blah blah blahนะครับก็จะมีคำว่า because แล้วก็ตามด้วยเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเธอถึงวันนี้ถึงโมโหนะครับก็จะมีเหตุผลตามหลังเนาะหรือจะเป็น why do you like English why do you like English นะครับง่ายๆถามเราก็ตอบว่า oh I like English because it's fun นะครับ because it's fun เพราะมันสนุกนั่นเองเห็นไหมครับเขามีเหตุผลมาเพราะว่าถามทำไมก็ต้องใส่เหตุผลเข้าไปถูกไหมครับฉะนั้นมี why เมื่อไหร่ต้องใส่เหตุผลนะครับต่อมา who นะครับ who แปลว่าใครนะครับถามใครมันก็ต้องถามเกี่ยวกับอะไรครับตัวบุคคลถูกไหมครับถามเกี่ยวกับตัวบุคคลเช่น who are you คุณเป็นใครนะครับ oh I'm student ฉันเป็นนักเรียนนี่เป็นต้นนะครับหรือจะเป็น who is your brothers พี่ชายของคุณเป็นใครนะครับนี่เราจะตอบชื่อก็ได้นะครับต่อมา which แปลว่าอันไหนคนไหนนะครับแสดงว่าอาจจะต้องท่านจะต้องเลือกหน่อยและอันนี้นะครับใช้ถามเมื่อเราต้องการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกไหมครับหรือคนใดคนหนึ่งนั่นเองนะครับเช่น which book do you prefer ตัวนี้แปลว่าชอบนะครับหนังสือเล่มไหนหรืออันไหนที่คุณชอบที่คุณอยากได้นะครับก็เราก็ต้องเลือกนะครับเช่นI prefer that the Harry Potter's book นะครับ

I prefer the Harry Potter books นะฮะฉันอยากได้หนังสือ Harry Potter ถูกไหมครับหรือจะเป็น which car do you like which car do you like คุณชอบรถคันไหนสมมติมี Ferrari กับ Ford มาจอดข้างกันก็บอกว่าI like Ferrari อย่างเงี้ยเป็นต้นเห็นไหมครับเลือกอันใดอันหนึ่งนะครับนี่คือคำว่า which นั่นเองนะครับต่อมานะครับ W equation สัก2ตัวเนาะเป็น whose นะ whose แปลว่าของใครคำนี้เนี่ยนะครับการใช้งานเนี่ยนักเรียนจะเจอน้อยแต่ในข้อสอบจะเจอบ่อยนะครับ whose แปลว่าของใครนะครับใช้ถามว่าสิ่งอันเนี้ยของเราเนี่ยเป็นของใครนะครับเช่นตัวอย่าง whose pen are these whose pen are these นะครับปากกาเหล่านี้เป็นของใครนะครับปากกาเหล่านี้เป็นของใครหรือจะเป็น whose dog is there whose dog is there ไอ้สุนัขตัวเนี้ยของใครถูกไหมครับเราก็ใช้ถามว่าเออมันนี่เป็นของใครอะไรยังไงนะครับฉะนั้นเจอ whose เมื่อไหร่แสดงว่าต้องตอบเป็นเจ้าของแล้วเราก็แสดงความเป็นเจ้าของซะเลยถูกไหมครับต่อไป how นะครับ how แปลว่าอย่างไรยังไงแค่ไหนหรือขนาดไหนนะครับลักษณะของมันเนี่ยคือ how เนี่ยความหมายมันใช้ถามได้หลากหลายเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระทำหรือวิธีการซึ่งอาจจะรู้จักในคำว่า how to ถูกไหมครับที่จะเจอบ่อยในโซเชียลมีเดียเนี่ย how to แปลว่าทำอย่างไรแล้วก็การถามเกี่ยวกับรูปร่างเวลาเราเรียนเนี่ยนะครับ how tall นะครับเงี้ยสูงเท่าไหร่เนี่ย how long ยาวขนาดไหนอย่างเงี้ยนะครับหรือจะเป็น how long นานเท่าไหร่ก็ได้เห็นไหมครับมันหลากหลายมากเลยงั้นครูจะยกตัวอย่างหนึ่งอันนะเช่น how do you go to workHow do you go to work? นะครับคุณไปทำงานอย่างไรเห็นไหมครับคุณไปทำงานอย่างไร I go to work by bus กระดาษเนี่ยตอบง่ายๆนะครับต่อมา How tall is he? How tall is he? นะครับเขาสูงเท่าไหร่นะครับ He is 172นะครับอาจจะสูง172นะครับก็จะเป็นถามเกี่ยวกับความสูงให้ถามไปอย่างไรหรือสูงเท่าไหร่ใช้ how ตัวเดียวกันนะครับแต่ให้นักเรียนดูที่ verb หลักนะครับนี่ how tall นะเกี่ยวกับเป็นความสูงนะครับ go มีคำว่า go ไปอย่างไรนะครับฉะนั้นนักเรียนต้องดูด้วยว่าไอประโยคด้านหลังเนี่ยที่มันต่อจาก how เนี่ยนะครับมันมาในรูปแบบไหนนะครับถ้า tall มันก็ต้องเกี่ยวกับความสูงความสูงมันคืออะไรครับมันคือเป็นการถามขนาดถูกไหมครับแสดงว่าก็น่าจะรู้ว่าอ๋อขนาดเท่าไหร่แต่งานนะครับjust มาโฟกัส how อย่างเดียวไม่ได้เนาะนะครับ how มีแค่ถามเกี่ยวกับแค่ไหนขนาดไหนอย่างไรอะไรอย่างมันสุดแค่นั้นนะที่เหลืออะไรยังไงอะไรขนาดไหนเราก็ต้องไปดูนะครับคำในประโยคทีนึงนะครับหมดไปแล้วสำหรับ W question นะครับไม่ยากเนาะนะครับคำตอบมันก็สลับไปสลับมากับคำถามนั่นแหละนะครับต่อมาในส่วนของ yes no question นะครับ yes no question เนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องยากนะ yes no question เนี่ยมันคือการตอบ yes กับ no เท่านั้นนะครับ yes กับ no เท่านั้นโดยคำถามนะครับที่จะตอบได้ yes กับ no เนี่ยนะครับจะมีอยู่3หัวข้อนะที่ครูจะนำเสนออย่างแรกเลยต้องขึ้นต้นด้วย verb to be verb to be คืออะไร verb to be ก็คือ is am are ในรู้จักกันอยู่แล้วมาอธิบายเพิ่มเติม is am are ในรูปของปัจจุบันแล้วก็ was were ครับในรูปของอดีตถูกไหมครับเช่น is he a teacher is he teacher นะครับYes, he is. No, he isn't. เห็นไหมครับ Yes กับ No ถามตอบเหมือนกันนะครับนักเรียนสังเกตไหมว่าเมื่อกี้ที่ครูถามไปเนี่ยครูถามว่า Is he a teacher? นะครับมันใช้เสียงสูงที่ท้ายประโยคนะครับฉะนั้นนอกจากที่นักเรียนจะรู้แล้วว่า to be ขึ้นหน้าตอบ Yes กับ No ถ้าในกรณีที่มันเป็นคนเดินมาถามเนี่ยเขาจะใช้เสียงสูงที่ท้ายประโยคคำถามนะครับ Is he a teacher? นะครับ Oh, yes, he is.No, he isn't. เห็นไหมครับประธานนะครับกับ verb to be ในประโยคเนี่ยเวลามาตอบนะครับเวลามาตอบในส่วนของขยายเนี่ยก็จะเป็นถาม is he ตอบ he is นี่ก็ได้นะครับถ้าในกรณีที่เป็น predicate ก็จะเป็น he is not หรือ isn't นะครับจะเป็น are you Thai คุณเป็นคนไทยไหม oh yes I am no I'm not นะครับต่อไป was were กันบ้าง was he a doctor ถามในรูปของอดีตเขาเคยเป็นหมอไหมเอ้ย was he a doctor เขาเคยเป็นหมอไหมนะก็บอก yes he was no he wasn't นะครับ were they at school yesterday นะครับเขาอยู่ที่โรงเรียนเมื่อวานไหมอ๋อ yes they were no they weren't นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ verb to be ต่อมาในส่วนของ verb to do กันบ้าง do นั่นเองก็จะเจอ do กับ does สองตัวนะครับที่มันจะเปลี่ยนตามประธานถูกไหมครับประธานเอกพจน์ใช้ได้ประธานพหูพจน์ใช้ do ส่วน did นะครับตัวนี้มาในส่วนของรูปของอดีตนั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมนะครับ do you like this car

0: นะครับ Yes I do no I don't Does she play the piano นะครับ Yes she does no she doesn't Did you walk to school yesterday นะครับ Yes I did no I didn't นะครับดูการตอบการใช้ประโยคขยายก็ดูแค่ประธานกับในส่วนของขึ้นตัวขึ้นต้นประโยคคำถามนะครับว่ามันเป็นอย่างไรเนาะต่อมาในส่วนของกริยาช่วยนะครับเช่นอะไรกริยาช่วยเป็น can could be would shall should ต่างๆนะครับก็จะเป็น can you play the guitar คุณเล่นกีตาร์คุณสามารถเล่นกีตาร์ได้ไหม yes I can no I can't I know I can't นะครับ will you marry me will you marry me นะครับ yes I will no I won't นะครับ could you pass me a pencils yes I could no I couldn't เห็นไหมครับอันนี้ก็ใช้กริยาช่วยฉะนั้นตอบ yes กับNo ส่วนไอประโยคขยายดูที่ประธานแล้วก็ดูที่ตัวกริยาที่อยู่ข้างหน้านะครับกริยาช่วยกับ do does อะไรพวกนี้นะครับก็เอามาใส่ด้านหลังได้เนาะเป็นตัวขยายไปต่อมานะครับหลังจากที่เราได้ลุย yes no question กับ wh question แล้วลองมาดู honest test สัก3ข้อนะครับข้อแรกเลย a จุด will your life will your life be บอก tomorrow I guess นะครับ heyคีย์เวิร์ดหลักๆเลยถูกไหมครับนักเรียนครูบอกแล้วเฮ้ยมันมีคำว่า tomorrow tomorrow เป็นอะไรครับเป็นในช่วงของห้วงเวลาถูกไหมครับฉะนั้นอะไรที่ถามเวลา what whose when will อะไรครับถูกต้องนะครับตอบ when นั่นเองนะครับถามเกี่ยวกับเวลาเห็นไหมครับง่ายไหมไม่ต้องแปลทั้งหมดเลยจับคำศัพท์นะครับต่อมา number two นะครับ Robin ถามว่าอะไรไม่รู้นะครับแต่ Henry บอกว่า it's sunny it's sunny เห็นไหมครับ it's sunny ใช่ไหมฉะนั้นข้อนี้ตัดอะไรก่อนได้เลยนะครับถ้าใช้เทคนิคเมื่อกี้ตัดดูกับ does ออกไปก่อนเพราะว่าดูกับ does เวลาถามตอบ yes กับ no เท่านั้นถูกไหมครับฉะนั้นก็จะเหลือแค่ a กับ b ถูกไหม a กับ b นะครับมี a what is the weather like กับ what is like the weather นะครับ what is like the weatherคำถามนี้นะครับเขาจะมาหลอกเราสักนิดหนึ่งเนาะนะครับถ้าเป็น A what is the weather like นะครับมันจะแปลว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรแล้วทีนี้ like ตัวนี้ไม่ได้ชอบแล้วนะครับแปลว่าเป็นอย่างไรแต่ถ้า B จะเป็น what is like the weather อันจะเป็นอะไรที่มันเหมือนสภาพอากาศนะครับเห็นไหมเขาจะมาหลอกเราเปลี่ยนสลับคำสลับตำแหน่งนิดหน่อยความหมายเปลี่ยนทันทีฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อA ได้เลยนะครับข้อนี้ตอบข้อ A ได้ What is the weather like ก็บอก It's sunny มันมีแดดนั่นเองนะครับเอาละมาดูข้อสุดท้ายกันนะครับ Anek is looking for a seat in the canteen นะครับ There is an empty seat nearby นะครับเขาบอกว่ามีเนี่ยคนมาบอกว่าหาที่นั่งในโรงอาหารนะครับแล้วก็มีที่ว่างอยู่ Anek ถามว่า Excuse meบอยบอก yes it is and go ahead hey yes it is now yes it is คืออะไรครับใช้ข้างหน้าเนี่ยตรงหมดเลยนะอันนี้ก็เป็นกริยาช่วยแล้วก็อันนี้จะเป็น verb to be นะครับแต่มีตรงนี้ครับสร้อย it is ถูกไหมครับ it is ฉะนั้นต้องเป็นข้อนี้จึงตอบข้อ be bird ได้เลยเพราะว่าคำถามมันต้องขึ้นต้นด้วย is it นะครับโอเค if I sit here โอเคนะครับก็อันนี้เป็นในส่วนของข้อสอบโอเน็ตนะครับที่ครูนำมาเห็นไหมจะมีการหลอกซิกแซกบ้างแล้วก็ครูเชื่อว่านักเรียนได้ทบทวนในส่วนของ WH question แล้วก็ verb to be ไม่ใช่ yes no question นะที่ใช้ verb to be verb to do แล้วก็ modal verb เนี่ยนะครับหรือ verb กริยาช่วยเนี่ยมาเป็นคำถามเนาะครูเชื่อว่านักเรียนสามารถทำจดจำแล้วก็สามารถทำข้อสอบได้อย่างแน่นอนท่านเรียนได้ลองทบทวนด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับวันนี้ครูก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้ามีหัวข้ออะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวจะนำเสนอนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: Hi everyone today we are going to study about telling the time สวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วและเราก็จะได้เรียนกันเรื่องการบอกเวลานักเรียนทราบไหมครับว่าการบอกเวลาในภาษาอังกฤษบอกได้กี่แบบเอ่ยถูกต้องเลยครับบอกได้2แบบและแบบไหนกันบ้างล่ะบอกได้กี่แบบ2แบบแล้วแบบอะไรบ้างแน่นอนบางคนอาจจะรู้คำตอบอยู่แล้วบอกได้2แบบนั่นก็คือแบบ American English แล้วก็แบบ British English นั่นเองและแต่ละแบบเนี่ยมันออกมันใช้ต่างกันอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้กันนะครับผมเนาะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนแบบ American English เรามาดูประโยคถามตอบเกี่ยวกับเวลากันก่อนดีกว่านะครับนักเรียน

มีอยู่2ประโยคด้วยกันนั่นก็คือ what time is it what time is it what's the time what's the time ใช้ตัวไหนก็ได้ใช้ประโยคไหนก็ได้นะครับเนาะเพราะ2ประโยคนี้มีความหมายว่าตอนนี้กี่โมงแล้วแล้วเวลาเราจะตอบเราจะตอบว่าอย่างไรครับนักเรียน it's แล้วตามด้วยเวลาตัวอย่างเช่นดูนาฬิกาตรงนี้นะครับนักเรียนตอนนี้กี่โมงแล้วฮะเรามาดูสิครับ What time is it? What time is it? ตอนนี้ 9 โมงตรงเป๊ะเราก็ตอบว่า It's คำว่า 9 ภาษาอังกฤษคืออะไรครับ 9 o'clock 9 โมงตรงเราจะใช้คำว่า 9 o'clock นั่นเองง่ายไหมครับนักเรียนง่ายมากจำไว้นะครับประโยคในการถามว่าตอนนี้กี่โมงแล้วจะมีอยู่2ประโยคนั่นก็คือ What time is it? หรือ What's the time? นะครับผมมาเรามาดูการอ่านเวลาแบบ American English กันบ้างดีกว่านะครับนักเรียนการอ่านแบบ American English ระบบแบบ24ชั่วโมงนะครับซึ่งจะคล้ายกับเวลาในบ้านเรานั่นเองนะครับเนาะอย่างตัวอย่างเช่นตอนนี้ 8:05 นาทีเราก็จะอ่านไปเลยว่า 8:05 นักเรียนสังเกตอะไรมั้ยครับเลข0เราจะอ่านเลข0ว่า O นะครับผมเนาะ8:05 ก็คืออ่านชั่วโมงตามด้วยนาทีไปได้เลยใช้ระบบแบบ24ชั่วโมงแบบบ้านเรานะครับผมแบบ American English เนี่ยค่อนข้างง่ายเนาะนักเรียนเนาะเราไปดูสไลด์ถัดไปกันเลยดีกว่าทริคเล็กๆน้อยๆในการบอกเวลาเที่ยงคืนเที่ยงวันนักเรียนพอจะทราบไหมครับอย่างเที่ยงคืนเนี่ยเราสามารถใช้คำว่า midnight ได้เลยนะครับผมและเที่ยงวันล่ะเที่ยงวันเราสามารถใช้คำว่าmidday หรือคำว่า noon ได้เลยอย่างตอนนี้ตัวอย่างเช่นเวลา 00:00 น.แทนช่วงเวลานี้ว่า midnight สมมติว่าเป็นเที่ยงคืนเราก็ใช้คำว่า midnight นะครับผม12 นาฬิกาแทนเวลานี้ว่า midday หรือเราจะใช้คำว่า noon ไปเลยก็ได้นะครับผมเรามาดูการอ่านเวลาแบบ British English กันบ้างนะครับเนาะทีนี้ระบบการใช้เวลาของ British English เราจะใช้แบบ12ชั่วโมงนะครับผมโดยจะมี AM และ PM ซึ่งคุณครูพี่คิดว่านักเรียนน่าจะเคยเจอกันมาบ้างแล้วนะครับเนาะ AM ย่อมาจาก Anti Meridian ก็คือหลังเที่ยงคืนก่อนเที่ยงวันนะครับผมก็คือตั้งแต่เที่ยงคืน1นาทีไปจนถึงเที่ยงคืน 01:00 น 02:00 น 03:00 น 04:00 8:00 น 10:00 น 11:59 น เรายังใช้AM อยู่นะครับผมอย่าลืมนะว่าแบบ British เราจะใช้แบบ12ชั่วโมงแล้ว PM ล่ะย่อมาจากอะไรครับ PM ย่อมาจาก Post Meridian ก็คือหลังเที่ยงวันก่อนเที่ยงคืนนะครับผมหลังเที่ยงวันก็คือเที่ยงวัน1นาทีเที่ยงวันบ่ายโมงบ่าย2 4ทุ่ม5ทุ่ม5ทุ่ม59เนี่ยเราก็ยังใช้ PM อยู่อ้าวแล้วเที่ยงคืนเป๊ะหรือเที่ยงวันเป๊ะทำไมถึงไม่ใส่เป็น AM PM ล่ะจำได้ไหมฮะเราใช้เที่ยงคืนเราจะใช้ midnight เที่ยงวันเราจะใช้ midday หรือคำว่า noon ไปเลยนะครับเนาะตัวอย่างเช่น11:50 AM อ่านว่า it's 10 to 12นั่นเอง2:14 น. PM PM นี่ช่วง 2:00 หรือบ่าย 2:05 อันนี้ PM TikTok TikTok TikTok ถูกต้องแล้วครับก็คือบ่าย 2:14 น. อ่านว่า it's 14 part 2นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะสไลด์ถัดไปแล้วถ้าเป็นเวลาแบบเต็มชั่วโมงล่ะครับนักเรียนอันนี้ง่ายมากอันนี้คุณครูจะขอผ่านไปอย่างไวถ้าแบบเต็มชั่วโมงเราจะเติมคำว่า o'clock ลงไปตัวอย่างเช่นตอนนี้10โมงตรงเป๊ะเราก็จะใช้ว่า 10 o'clock เห็นไหมครับนักเรียนจะใส่คำว่า o'clock ไปเลย10โมงตรงเป๊ะอีกสักหนึ่งตัวอย่างตอนนี้กี่โมงแล้วฮะเนี่ย4โมงเย็นเราก็ใช้ไปเลย4 o'clock เห็นไหมครับนักเรียนง่ายไหมฮะถ้าเป็นเต็มชั่วโมงจะง่ายจะใส่แค่คำว่า o'clock ลงไปเท่านั้นทีนี้เรามาดูสไลด์นี้กันดีกว่าครับนักเรียนถ้านาทีไม่เกิน30นาทีให้บอกเวลาตามนี้นะครับขึ้นด้วยนาทีตามด้วยคำว่า past และตามด้วยชั่วโมงที่ผ่านมาตัวอย่างเช่นนักเรียนดูที่เข็มยาวนะฮะตอนนี้เข็มยาวชี้ไปที่เลข5แสดงว่ากี่นาทีครับ5 10 15 20 25 25 right ตอนนี้25นาทีเกิน30นาทียังครับยังไม่เกินเพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับนักเรียนเอานาทีขึ้นก่อนผ่านมากี่ตอนนี้กี่นาทีแล้วฮะ25นาที25

ขยับขึ้นนิดนึง25เห็นไหมฮะตามด้วยคำว่า past นี่คำว่า past อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วตามด้วยอะไรครับชั่วโมงที่ผ่านมาชั่วโมงที่ผ่านมาเลขอะไรฮะตอนนี้เลข9เราก็ใส่9ง่ายไหมครับนักเรียน it's 25 past 9นั่นเองถ้ากรณีที่นาทีไม่เกิน30นาทีให้เราเอานาทีขึ้นก่อนตามด้วย past ตามด้วยชั่วโมงที่ผ่านมาง่ายไหมครับง่ายนะเอาละครับมาดูสไลด์นี้กันบ้างนะครับนักเรียนถ้านาทีเกิน30นาทีให้เราใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับเอานาทีที่เหลือตามด้วย to ตามด้วยชั่วโมงเป็นอย่างไรมาดูกันเลยครับตอนนี้นักเรียนดูที่เข็มยาวนะครับผมเข็มยาวของเราชี้มาที่เลข8แสดงว่าตอนนี้กี่นาทีแล้วครับลองนับดูนะครับ5 10 15 20 25 30 35 40นาทีเกิน30หรือยังครับเกินแล้วถ้าเกินเขาบอกว่าให้เอานาทีที่เหลือตรงนี้เลยเหลือกี่นาทีตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้เอานาทีที่เหลือแล้วต่อด้วย to ตามด้วยชั่วโมงถัดไปนั่นเองเหลือกี่นาทีครับนักเรียนนับครับ5 10 15 20เพราะฉะนั้นเหลือกี่นาทีครับ20หรือ20นั่นเองเอาเลยนะครับ it's 20ตามด้วย to ใช่ไหมครับเราก็ใส่ to เลื่อนขึ้นนิดนึงเราก็ใส่ to แล้วเอาชั่วโมงถัดไปตอนนี้มัน 8:40 ใช่ไหมครับเขาบอกว่านาทีที่เหลือ20เราใส่แล้วใส่ to แล้วเพราะนั้นตอนนี้8ชั่วโมงถัดไปคือ9นั่นเอง9ภาษาอังกฤษก็คือ9เพราะฉะนั้นได้ออกมาว่า it's 20 to 9นั่นเองนะครับผมเอาละครับแล้วการอ่านแบบ45นาทีเราจะใช้คำว่า quarter นะครับนักเรียนส่วนครึ่งชั่วโมงหรือ30นาทีเราจะใช้คำว่า half นั่นเองตัวอย่างเช่นดูก่อนนะครับตอนนี้ 9:15 นาทีนักเรียนดูนะครับเราจะอ่านว่า it's a quarter past 9นั่นเองนักเรียนสังเกตนะครับเข็มยาวยังอยู่ในส่วนของ30นาทีแรกจำได้ไหมฮะ30นาทีแรกเราจะใช้คำว่า past นั่นเองใช่ไหมครับเพราะนั้นเราจึงใช้คำว่า past มาดูตรงนี้45บ้างเข็มยาวชี้ไปที่เลข9 45นาที45นาทีนะครับเราก็จะได้อ่านออกมาว่า it's a quarter to 10เห็นไหมครับใช้คำว่า to เพราะมันเกิน30นาทีจำได้ไหมฮะสไลด์เมื่อกี้เราจะใช้คำว่า to นั่นเองส่วนครึ่งชั่วโมงดูอีกนิดนึง9:30เราจะอ่านว่า it's half past 9ลืมก็ทีนิดนึง half past 9นั่นเองง่ายไหมครับนักเรียนง่ายมากทีนี้เรามาดูภาพรวมกันดีกว่านะครับผมภาพรวมของการอ่านเวลาแบบ British English นั่นเองนะครับเนาะแต่ละนาทีเนาะอย่างตรงนี้นี่เข็มถ้าสมมติเข็มยาวชี้เลข1เราก็จะได้เป็น it's 5 past จุดๆตามด้วยเวลาณเวลานั้นๆใช่ไหมครับนี่เลข2ก็คือ10นาทีใช่ไหมครับ50 it's 10 past อะไรก็ว่าไปชี้เลข3 15นาที it's a quarter เมื่อกี้เราเจอแล้วใช่ไหมครับ quarter นั่นเอง past อะไรก็ว่าไปส่วนครึ่งชั่วโมงเราก็จะใช้คำว่า half past ถ้านาทีเกิน30นาทีไปฝั่งนู้นดูสิครับนักเรียนตรงนี้ถ้าสมมติเข็มยาวชี้มาที่เลข7นักเรียนเรานับนาทีที่เหลือเหลือกี่นาทีหรืออีก25นาทีจะเปลี่ยนใช่ไหม it's 25 to นะชั่วโมงถัดไปนั่นเองตรงนี้จะเป็นภาพรวมให้เราดูนะครับผมง่ายไหมฮะง่ายมากๆเลยมาดู exercise ที่1กันนะครับนักเรียน exercise ที่1เขาบอกเราว่า match the time with the right answer จับคู่เวลากับคำตอบให้ถูกต้องมาดูอันแรกตอนนี้กิมมันดูภาพแรก9โมงตรงคำว่าลงท้ายด้วยเต็มชั่วโมงตรงชั่วโมงเราจะใช้คำว่า o เลยนะครับนักเรียน o เลยนะ o clock นั่นเองมีไหมครับสแกนหา9โมงตรง very good คู่กับตัวนี้นี่เองนะเราก็โยงเส้นกันมาเลยปึ๊บ it's 9 o'clock ไปดูนาฬิกาที่2สิครับนักเรียนตอนนี้กี่โมงครับ10:45ผ่านมาเมื่อกี้เลย45กับ15นาทีเราจะใช้คำว่า a quarter นั่นเองมีไหมฮะอยู่ตรงนี้นี่เองง่ายมากเลยเพราะฉะนั้นจับคู่อีกแล้วปึ๊บง่ายไหมครับนักเรียนแล้วก็ข้อ3ข้อสุดท้ายก็ต้องคู่กับอันแรกตอนนี้กี่โมงครับ4:30ก็ใช้เป็น it's half

past 4นั่นเองนะครับผมไปกันต่อเลย exercise ที่2นะครับผม look at the clock and answer the question เขาให้เราดูเวลาแล้วตอบคำถามข้อ1เขาถามเราว่า what time is it ตอนนี้กี่โมงแล้วกี่โมงครับนักเรียน8โมงตรงเป๊ะตอบว่าไงครับ8โมงตรง it's 8โอเลยครับนักเรียนไม่กินเราเรียนกันแล้วโอ้คล็อกนะครับผมข้อที่2เดินขึ้นนิดนึง What time is it นักเรียนดูสิครับเข็มยาวอยู่ตรงเลข10เกิน30นาทียังครับนักเรียนเกินแล้วเพราะนั้นเราต้องใช้สูตรที่เป็นนาทีที่เหลือตามด้วย to ตามด้วยชั่วโมงถัดไปใช่ไหมครับดูเลย it'sนาทีที่เหลือกี่นาทีครับจะเปลี่ยนชั่วโมงเหลืออีก50เหลืออีก10นาที it's 10 2 อย่าลืม2นะครับตอนนี้3อยู่ใช่ไหมครับชั่วโมงถัดไปก็คือเลข4 4ภาษาอังกฤษคือคำว่า 4 it's 10 to 4 นั่นเองนะครับผมง่ายมากทีนี้เราไปดูตัวอย่างข้อสอบ ONIT ของเรากันดีกว่านะครับนักเรียน choose the best answer after an English class หลังจากเรียนวิชาภาษาอังกฤษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม Anna และ Peter กำลังคุยกันอยู่เนาะดูซิ Anna ถามว่าอย่างไร what time is it now what time is it now ตอนนี้กี่โมงแล้ว Peter บอก half past 11 half past 11กี่โมงครับนักเรียน sorry half past 11กี่โมงนะครับขยันนิดนึงขยาย half past 11แสดงว่าตอนนี้11โมงครึ่งนั่นเอง11โมงครึ่งแล้วก็ตามด้วยจุดๆๆเนาะแอนนาบอก oh let's go to the canteen ไปแคนทีนกันดีกว่าแคนทีนคืออะไรครับนักเรียนโรงอาหารนั่นเองโรงอาหารโอเคไปโรงอาหารกันดีกว่าไปทำอะไรครับโรงอาหาร11โมงครึ่งแน่นอนต้องไปทานอาหารกลางวันนั่นเองไปดูข้อแรกดูซิว่าข้อแรกคืออะไร it's a bedtime ตอนนี้ถึงเวลาหลับแล้วจริงเหรอครับถึงเวลานอนแล้วไม่จริงข้อนี้ยังไม่ถูกข้อที่2 it's a lunch time lunch คือเวลาอาหารเลยเนี่ยอาหารกลางวันข้อนี้เก็บไว้ก่อน it'sa play time ถึงเวลาเล่นแล้วใช่หรือเปล่าข้อที่4 it's a dinner time dinner อาหารเลยครับนักเรียนอาหารเย็นแต่ตอนนี้11โมงครึ่งอยู่นะครับและใช่ไหมเพราะนั้นข้อไหนที่ถูกต้องข้อที่2นั่นเองจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนคุณครูก็หวังว่านักเรียนจะเข้าใจเรื่องการบอกเวลาแบบอเมริกันอังกฤษแล้วก็แบบบริติชอังกฤษมากยิ่งขึ้นนะครับผม And see you next time. Bye.

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้ประเทศไทยนะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างไปติดตามพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ยังมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงนะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงในการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับปานกลางในวันนี้นะคะพบว่ามีบริเวณภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดนะคะบริเวณภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองและพังงาค่ะเรามาตรวจสอบพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันนะคะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนน่านตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกราชบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง
3: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่พ่อให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
4: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: เฮ้ยขอโทษค่ะ
4: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
4: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
2: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
4: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
2: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
4: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
2: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
4: ก็ดูแลทั่วๆไปนะไปนะ
0: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
2: แย่แล้วนั่นมันของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ
0: ่
2: ะ
0: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในโรงราชการที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
1: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี
2: ้ไหนเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่าในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: ไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะ

0: บัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: ว้าว
1: รออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเข้าสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
4: ยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
5: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
4: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
4: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
4: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
4: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบเนี้ยเลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: ออ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
4: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
4: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
4: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
5: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึง

0: น้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
1: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
2: พายุงวงช้าง
3: ทุกคนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
1: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
4: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
5: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
0: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
6: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
4: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยเปลี่ยนทางไปแล้ว
7: พายุงวงช้างไปแล้ว
5: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
4: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
0: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
5: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
8: ดีแล้ว
5: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.d.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
9: เย้โอ้ได้ความรู้เยอะเลย
10: ดีมากเลย
1: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
4: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
5: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
0: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
11: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
0: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่มีคุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ้าเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
11: เฮ้ยน่ากลัว
12: เฮ้ย

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมเมื่อกี้นะคะน้องๆพี่มิ้งกำลังเต้นเลียนแบบท่าแมลงเลยค่ะถ้าพี่มิ้งไม่ได้เข้ารายการพี่มิ้งคงกลายเป็นแมลงไปแล้วนะคะเนี่ยตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีสันและลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงกันไปแล้วนะคะเด็กๆสงสัยกันไหมคะว่าทำไมแมลงบางชนิดถึงมีรูปร่างหน้าตาที่แปลกเหลือเกินวันนี้พี่น้องนี้จะพาเด็กๆไปหาคำตอบเกี่ยวกับแมลงกันดีกว่าไปกันเลย
1: แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางด้านชนิดที่อยู่อาศัยและรูปร่างลักษณะภายนอกลักษณะภายนอกเหล่านี้ถูกวิวัฒนาการออกแบบโดยธรรมชาติเพื่อที่พวกมันจะสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมต่างๆและดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้อย่างดีแมลงแต่ละชนิดมีปากถึง7แบบแตกต่างกันออกไปตามแต่การกินอาหารของแมลงชนิดนั้นๆเช่นผีเสื้อมีปากม้วนเป็นหลอดสำหรับดูดกินน้ำหวานจากดอกไม้ปากของพวกด้วงตั๊กแตนจะเป็นแบบกัดกินสำหรับกัดกินใบไม้หรือพืชต่างๆเป็นต้นเพราะเหตุนี้แมลงจึงมีความสามารถในการหาอาหารที่แตกต่างกันไปการแก่งแย่งอาหารข้างสายพันธุ์จึงไม่ค่อยพบเจอขาของแมลงเป็นอวัยวะหนึ่งที่ถูกวิวัฒนาการเพื่อการดำรงชีวิตและหาอาหารของพวกมันเช่นกันตั๊กแตนตำข้าวมีขาคู่แรกเหมาะสำหรับจับแมลงอื่นๆมาเป็นอาหารจิ้งหรีดและตั๊กแตนมีขาหลังที่เหมาะสำหรับกระโดดไปมาบนต้นพืชขาหลังของผึ้งมีขนจำนวนมากสำหรับเก็บเกสรดอกไม้เรียกว่าขาเก็บเกสรจิงโจ้น้ำขาของมันทำให้สามารถวิ่งบนผิวน้ำได้เป็นอย่างดีโดยมีแรงพยุงที่เรียกว่าแรงตึงผิวแรงนี้ยึดเหนี่ยวโมเลกุลของน้ำไว้ทำให้ผิวน้ำมีลักษณะเป็นผิวหนังมีความยืดหยุ่นจึงทำให้จิงโจ้น้ำไม่จมมันจึงถลายไปบนผิวน้ำราวกับนักสเก็ตน้ำแข็งพร้อมใช้ขาหน้าในการจับเหยื่อที่หล่นลงมาบนผิวน้ำนอกจากปากและขาของแมลงที่มีส่วนให้พวกมันดำรงเผ่าพันธุ์สืบมาในสภาพแวดล้อมและถิ่นอาศัยได้อย่างยาวนานในด้วงหลายชนิดยังมีเขาและครีมไว้สำหรับแย่งชิงตัวเมียในฤดูผสมพันธุ์ด้วงยีราฟมีคอที่ยาวเพื่อช่วยให้ในการสร้างรังและต่อสู้เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์เพศเมียที่ผสมพันธุ์แล้วจะม้วนใบพืชอาหารและวางไข่1ฟองภายในใบไม้ที่ม้วนไว้เมื่อวางไข่เสร็จมันก็จะตัดใบไม้ที่ม้วนทิ้งลงสู่พื้นดินเพื่อเริ่มต้นในการฟักตัวของไข่นอกจากสีสันลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงแต่ละชนิดและเพื่อป้องกันตัวเองปรับตัวเพื่ออยู่รอดทั้งในฐานะผู้ล่าและในฐานะผู้ถูกล่า
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ grasshopper grasshopper G R A S SHOPPER grasshopper แปลว่าตั๊กแตน cricket cricket C R I C K E T cricket แปลว่าจิ้งหรีด water spider water spiderW A T E R S T R I D E R water spider แปลว่าจิงโจ้น้ำเด็กๆลองสังเกตบริเวณรอบๆบ้านดูสิคะว่ามีแมลงหน้าตาแปลกอะไรบ้างแล้วลองส่งมาให้พี่ๆดูกันบ้างนะคะความรักของเราแมลงไม่ได้มีเพียงแค่สีสันลวดลายรูปร่างเพียงอย่างเดียวในสัปดาห์หน้าเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับความลับของอาหารแหล่งพลังงานหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกมันว่าจะแปลกขนาดไหนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัด

0: สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงรูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการ CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้ พื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero

0: ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิตแซฟที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาลFutureTrope FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syngas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ FutureTrope เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: เครื่องซักผ้าเป็นอะไรอ
2: ย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: แซฟตี้โฟร์โอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการพวกเรารู้ไหมว่าหัวข้อของวันนี้คืออะไร
1: รู้มัน
0: รู้แล้วน้องบอส
2: ไม่รู้
0: อ่ะเอาคนที่รู้กันเลยดีกว่าวันนี้หัวข้อคือ
1: ล้อติดหนึบ
2: ค่ะ
1: ร
0: ู้
1: มันจะกันได้ยังไงเนี่ย ไม่เห็นบอกเลย
0: อันแน่โอเคเยี่ยมยอดแล้วพวกเราคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับชื่อยังไงนะไอ้ล้อรถติดหนึบเนี่ยมา
1: จะต้องติดหนึบแบบนี้ค่ะบอสติดหนึบก็คือเอาล้อรถมาติดวางไว้แล้วก็กิ้งๆไปเอาแรปเตอร์มาม ันเดิน
0: มีแรปเตอร์เข้ามาดู
3: น้องบอสครับหนูแฮมสเตอร์กับไดโนเสาร์แรปเตอร์คนละตัวกันนะจ๊ะ
0: ถ้าไม่รู้เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันโอเคไหมและแน่นอนเราเรียนรู้ด้วยการทำอะไรนะเยี่ยมยอดมันพวกเราทุกคนพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: นั้นไปทำการทดลองกันเลยสำหรับการทดลองแรกอาจารย์จะมาเริ่มต้นที่หลักการง่ายๆก่อนซึ่งอันนี้จริงๆน้องๆทางบ้านก็สามารถเอาไปทดลองเล่นได้ด้วยก็คือเอาหนังสือหนังสืออะไรก็ได้นะครับหนังสือเก่าหนังสือใหม่ได้หมดสิ่งที่อาจารย์จะให้พวกเราทดลองทำก็คือสลับหน้าอย่างนี้สลับด้านอย่างนี้นะแล้วเราจะเปิดด้านในออกมาแล้วอาจารย์จะเอามันมาสานกันสลับหน้าอย่างนี้ทุกคนทำนี่ทำไปเรื่อยๆอย่างนี้โอเคไหม
3: เชื่อว่าน้องๆหลายคนคงอยากรู้กันแล้วว่าการทดลองแรกของวันนี้จะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นแล้วเราไปดูกันเลย
0: แล้วสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้เราสัมผัสก็คืออย่างนี้สมมติอาจารย์พยายามปิดมันกลับมาก่อนเนาะแล้วอาจารย์พยายามจะแยกมันออกพี่ออกัสช่วยอาจารย์หน่อยสมมติเราค่อยๆสไลด์ออกรู้สึกยังไงบ้าง
4: แน่น
0: รู้สึกมันแน่นไหมไหนไอรีนลองค่อยๆนะค่อยๆเป็นไงไอรีนมีแอบเอากระดกมือออกด้วยอยากจะลอยสักรอบไหม
1: อยาก
0: คราวนี้เอาเยอะๆ

0: ยได้ไหม
1: มา
0: อ่ะมาลองอีกสักรอบหนึ่งมาพวกเราจะดึงกันออกไหมเนี่ยใจเย็นดึงตรงดึงตรงระวังด้วยระวังด้วยระวังด้วย
1: โอเค
0: ค่อยๆใจเย็นใจเย็นให้พี่ออกการไหมมาพี่ออกการลองกับอาจารย์เหรอมา
1: อาจารย์สู้ๆครับ
0: พอไหวไหมพอไหวนะ
2: โอ้โหน้องๆดูสิครับขนาดอาจารย์กับพี่ออกัสดึงยังไงก็ดึงไม่ออกว่าแต่ทำไมมันถึงติดหนึบขนาดนั้นล่ะครับอาจารย
0: ์คนรู้สึกถึงอะไรบางอย่าง
1: มันแน่นค่ะ
0: มันแน่นใช่ไหมรู้สึกถึงอะไรบางอย่างเนาะนี่แหละคือหลักการที่อาจารย์จะมานำเสนอพวกเราวันนี้เป็นเรื่องของแรงเสียดทาน
2: น้องๆถึงกับอึ้งกันไปเลยว่าแต่แรงเสียดทานนี้มันคืออะไรล่ะครับอาจารย
0: ์พวกเราทุกคนสังเกตแล้วว่าพอเราเอาจำนวนหน้ามาทับกันเยอะมากๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคราวนี้มันดึงไม่ออกกันเลยนะนั่นหมายความว่าแรงเสียดทานนั้นเพิ่มขึ้นแต่พวกเราเดากันซิว่าทำไมมันถึงมากขึ้นเวลาเราเอาจำนวนหน้าที่มากๆ มาสานกันอ่ะ
1: หนูว่านะคะก็คือเมื่อมีชั้นมากขึ้นก็คือมันก็จะยิ่งยึดตัวไว้ค่ะ
0: ใกล้เคียงใกล้เคียง
1: เพราะว่าตัวเสียดมันเยอะขึ้น
0: ถูกต้องใกล้เคียงใกล้เคียงเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหน้ากระดาษมันมาเสียดสีกันมากขึ้นพอเราเพิ่มจำนวนพื้นผิวสัมผัสให้มันมาเสียดสีกันมากขึ้นแรงเสียดทานก็เลยเพิ่มตามไปด้วยเพิ่มถึงขนาดที่เราแยกหนังสือออกจากกันไม่ได้แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะให้ผู้ชมทั้งบ้านนะได้รู้สึกว่ามันมีแรงเสียดทานพอสมควรจริงๆเดี๋ยวอาจารย์จะเอาอันเนี้ยมาลองยกของนะดูซิว่ามันน่าจะต้องมีอะไรสักอย่างที่มันสามารถมาช่วยพยุงไอ้เจ้าของที่อาจารย์จะยกได้อันนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดๆอาจารย์มีถังน้ำนิดนึงซึ่งมีน้ำหนักพอสมควรคราวนี้เพื่อจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าไอ้เจ้าแรงเสียดทานที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันมากพอที่อาจารย์จะสามารถยกไอ้เจ้านี้ขึ้นได้ด้วย
2: โอ้โหอาจารย์จะใช้เจ้าแรงเสียดทานยกของหรอครับเนี่ยว่าแต่สมุดแค่2เล่มเนี่ยนะจะยกได้จริงหรอครับ
0: เพื่อให้ทุกคนเห็นชัดเจนนี่เราเชือกมาเกี่ยวตรงนี้เอาล่ะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะยกเจ้านี้ขึ้นนะเพื่อให้แรงเสียดทานเป็นตัวทำงานเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะจับเฉพาะสมุดเล่มบนเท่านั้นโอเคเนาะอาจารย์ไม่จับเล่มล่างบอสปล่อยมือได
2: ้ชักน่าสนใจซะแล้วสิว่าเจ้าแรงเสียดทานจะยกถังน้ำได้หรือไม่น้องๆทางบ้านคิดว่ายังไงกันครับจะยกได้หรือเปล่าไปดูกันเลย
0: คิดว่ามันขึ้นไหม
1: ขึ้นค่ะ
0: สบายเลยเพราะมีเราออกแรงกันตั้งเยอะเนาะเออเอาแหละและนี่แหละ
1: คือ
0: สั่นสั่นนี่แขนอาจารย์สั่นจ้ะนี่คือแรงเสียดทานที่เกิดจากผิวสัมผัสนะเนี่ยที่ผิวสัมผัสที่มากขึ้นเราเอามาทับทับทับทับทับทับกันจนทำให้มันมีผิวสัมผัสมากพอที่จะทำให้แรงเสียดทานมากจนถึงที่เราไม่สามารถแยกมันออกมาได้ง่าย
2: ๆน้องๆได้รู้จักกับแรงเสียดทานเบื้องต้นกันไปแล้วทีนี้อาจารย์ยังมีอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายเพื่อที่จะทำการทดลองเรื่องแรงเสียดทานให้น้องๆได้เข้าใจกันมากขึ้น
0: สำหรับการทดลองนี้นะครับอาจารย์มีรางหรือเป็นพื้นไม้สิ่งที่อาจารย์จะให้พวกเราได้ทดสอบคืออันนี้ครับรูปร่างมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนาะแต่จะเห็นว่าแต่ละผิวของอาจารย์เนี่ยหน้าตาของผิวไม่เหมือนกันซึ่งอาจารย์ก็จะให้พวกเราเปรียบเทียบว่าแต่ละผิวเนี่ยมันจะส่งผลต่อแรงเสียดทานอย่างไร
2: เอาล่ะสิครับแล้วเราจะลดแรงเสียดทานได้ยังไงกันนะมันจะทำได้จริงหรอครับอาจารย
0: ์ผิวที่อาจารย์มีเอามาให้พวกเราก็คือเป็นผิวไม้ธรรมดานี่ผิวไม้เนาะด้านนึงเป็นผิวไม้ที่อาจารย์เอาสกอตเทปหรือเอาเทปมันๆมาปิดผิวมันเอาไว้อีกด้านนึงอาจารย์เป็นสกราดและอีกอันนึงเป็นกระดาษทรายแล้วก็มีอีก2ด้านด้านนึงเป็นแผ่นพลาสติกแล้วก็อีกอันนึงเป็นหนังอาจารย์เอามาปะเอาไว้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีผิวสัมผัสที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปเอาล่ะสิ่งที่อาจารย์จะทำการทดลองให้พวกเราดูก็คืออาจารย์จะเอาวัตถุเนี่ยนะเจ้ามวลชิ้นนี้ที่อาจารย์เตรียมมาเนี่ยมาวางไว้บนนี้โดยเดี๋ยวอาจารย์จะสลับผิวสัมผัสที่แตกต่างกันออกไปแล้วอาจารย์จะลองค่อยๆลากไอ้เจ้าตัวนี้ไปแล้วอาจารย์อยากจะรู้ว่าผิวไหนเนี่ยน่าจะต้องใช้แรงลากมากที่สุดพวกเราอยากจะเริ่มกันที่หน้าไหนก่อนดี
1: หน้าเขียว
0: สีเขียวนี่นะได้เลยเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเซตเอาไว้ตรงนี้แล้วก็คล้องเจ้าตัวนี้เอาไว้อาจารย์ก็จะไล่ไปแล้วก็เตรียมจะทิ้ง ให้เจ้าตัวนี้ไว้ด้านข้างที่ขอบโต๊ะได้เลยได้เลยมาพวกเราทุกคนขยับมาดูด้านนี้มันรออยู่แล้วแน่นอนถ้าเกิดตอนนี้อาจารย์ปล่อยไว้เฉยมันไม่ขยับแน่ๆสิ่งที่เราจะทำก็คืออาจารย์มีน็อตตัวเมียซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะแบ่งให้พวกเราเท่าๆกันเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราไล่ใส่ทีละคนแล้วดูซิว่ามันเริ่มขยับที่ใครโอเคยังไม่ขยับ
3: สอง
0: ยัง
3: สาม
0: ยัง
3: สี่
0: ยังใส่ช้าๆนะไปแล้วผิวสัมผัสพรมสักการะ
4: ได้ประมาณ5
0: ผิวต่อไปนะเราจะมาลองผิวกระดาษทรายกันแต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันเยอะขึ้นมากน้อยแค่ไหนสองยังครับ9ขยับแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นอันนี้ใช้9ชิ้นเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะเอาด้านที่เป็นไม้เนาะแล้วก็มีพลาสติกใสมาหุ้มเนาะเป็นสก็อตเทปเดี๋ยวอาจารย์คล้องเหมือนเดิม
5: เอาเลยแล้วก็เทปมัน
0: นะ
5: แล้วม
0: ัน
5: ก็ลื่นด้วย
0: ลื่นด้วยโอเคช้าๆนะจ๊ะบอสจ๋า1ยัง
6: 1แล้วค่ะ
0: ไอรีนยังไม่ขยับ
3: 3
0: ยังไม่ขยับ
3: 4
0: ขยับแล้วสำหรับหน้าต่อไปเดี๋ยวอาจารย์จะลองเป็นที่ด้านที่เป็นพรมพลาสติกเนาะที่เป็นรูๆตรงนี้น้องบอสใส่อันแรกเลย1 2ยังไม่ขยับครับสามอุ้มมันจะเริ่มกระดิกแล้วนะเริ่มมีเลยนะบอสโอเค
4: ไม้ค่ะ
0: ไม้กันเลยนะไม้เจอกับไม้เลยมาน้องบอสขยับพร้อมนะสองยังจ้ะหกผิวที่เป็นหนังทุกคนเริ่มเลยหนึ่งสองทุกคนได้เห็นแล้วว่าแต่ละรูปแบบเนาะของผิวสัมผัสสามารถทำให้เกิดปริมาณแรงเสียดทานที่แตกต่างกันแต่จริงเนี่ยแต่ละผิวที่เรารู้สึกได้ในชีวิตประจำวันก็คือความสาของมันนั่นแหละพอได้เนาะแต่ที่อาจารย์มาทำการทดลองเนี่ยเพื่อให้เราสามารถแบ่งปริมาณได้อย่างชัดเจนพวกเราคิดว่าถ้าอาจารย์เพิ่มน้ำหนักของไอ้เจ้ากล่องใบนี้คิดว่าแรงเสียดทานจะมากขึ้นหรือน้อยลงหรือ
7: มากขึ้นค่ะ
0: มากขึ้นเลยพวกเรามั่นใจ
7: ม
0: ั่
7: นใจมากเลยค่ะ
0: มั่นใจมากใช่ไหมงั้นมาลองกันสักแผ่นสักหน้าหนึ่งดีไหมส
7: ัก
0: ผิวหนึ่งนะเดี๋ยวอาจารย์จะลองอันที่มากที่สุดเมื่อสักครู่ก็คือผิวกระดาษทรายโอเคเนาะเรามาลองกันตอนนี้อาจารย์เพิ่มน้ำหนักเนาะและตอนนี้หนักเพิ่มเท่าๆกันเอาล่ะทุกคนพร้อม
7: ค่ะพร้อม
0: เริ่มเลยหนึ่งเริ่มต่อเลยจะค่อยๆวางค่อยๆวางสี่ห้าหกเจ็ดไปเรื่อยๆยังหกยังยัง
3: ส
0: ิบแล้วสิบเอ็ดแล้ว
7: ไม่
0: ได้มีอีก3ชิ้นจะไหวไหมเนี่ยไม่เคลื่อนเลย
7: ก่อนลงไป
0: นั้นผมต้องเคลื่อนแต่ทุกคนจะเห็นว่านี่แหละคือผลของการที่เราเพิ่มน้ำหนักกดทับลงไปบนพื้นผิวที่มีความเสียดทานระดับหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยมันจะไปเพิ่มขนาดของเจ้าแรงเสียดทานให้มากขึ้นโอเคเนาะเอาล่ะก็หวังว่าทุกคนเห็นแล้วว่านี่คือพฤติกรรมของแรงเสียดทานเดี๋ยวอาจารย์จะมีกิจกรรมสนุกๆมาให้พวกเราได้เห็นกันอีกอาจารย์สงสัยว่าเอ๊ะถ้าเรารู้แล้วว่าที่มาของแรงเสียดทานและผลต่างๆเกิดจากอะไรบ้างถ้าอาจารย์อยากจะลดแรงเสียดทานพวกเราคิดว่าอาจารย์จะทำอย่างไร

0: จารย์มีอุปกรณ์มาให้แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตวิธีการที่เราสามารถจะลดแรงเสียดทานได้อุปกรณ์ที่มีตอนนี้อาจารย์มีปืนก้าวแล้วก็สิ่งที่หาได้ง่ายๆซึ่งอันนี้อาจารย์คิดว่าใช้สะดวกมากก็คือเป็นขวดน้ำยาล้างจานที่ใช้แล้วหมดแล้วเรามาล้างนิดหน่อยก็มีแผ่นซีดีเปล่า1อันที่ไม่ใช้แล้วแล้วก็มีลูกโป่งสิ่งที่เราจะเริ่มทำก็คืออาจารย์จะตัดด้านบนของเจ้าขวดน้ำยาล้างจานตัวนี้และตอนนี้อาจารย์มีให้สำหรับพวกเราเรียบร้อยอาจารย์ทำเผื่อมาให้แล้วใครเอาสีอะไรสีดำน้องบอส
1: อันน
0: ี้
1: เอาส
0: ี
1: เข
0: ีย
1: ว
0: โอเคที่เอาการเสือสีเขียวสีเหลืองเอาล่ะตอนเริ่มต้นให้พวกเราทุกคนทดลองสไลด์แผ่นซีดีนี้บนโต๊ะดูซิรู้สึกยังไงบ้าง
2: ฝืดค
0: ่ะมันไม่ค่อยไปนะเอาล่ะคราวนี้ขั้นตอนต่อไปที่อาจารย์จะทำก็คือพวกเราเห็นลูกโป่งข้างหน้าเราเนาะนั้นอาจารย์จะให้พวกเราเป่าลูกโป่งแล้วสิ่งที่อาจารย์อยากให้พวกเราลองก็คือเอาลูกโป่งที่เราเป่าแล้วเนี่ยลองมาครอบไว้ที่ด้านบนแล้วลองดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นตอนแรกเรายังไม่ต้องเปิดฝาเนาะเราให้ฝานี้ปิดไว้ก่อนจะได้ไม่ให้ลมมันออกไปง่ายๆเดี๋ยวพอเราดึงฝาขึ้นเห็นนะแล้วลองสไลด์แผ่นซีดีบนโต๊ะอีกทีนี้ดูซิว่าความรู้สึกเปลี่ยนอย่างไรบ้าง
1: นะ
0: เป็นไงบ้าง
1: ที่ยกการ
0: เป็นไงบ้าง
1: อ
0: ันน่าอันน่าน้องไอรีนต่อเลยลองของน้องบอสดูบ้างเปิดระบบลื่นไหมโอ้ไหลแล้ว
3: ปิดระบบก่อน
0: ปิดระบบก่อนนี่ดีกว่าขออาจารย์ดีกว่าอาจารย์จะสไลด์จากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นเลย
3: ครับมาสู้กันมาปะทะกันจี
0: สู้กันใช่ไหมไปโลดทุกคนรู้สึกได้เนาะว่าแรงเสียดทานมันหายไปก็คือมันลื่นเนาะมันสามารถขยับไปบนโต๊ะได้อย่างมีอิสระมากขึ้นและนี่แหละคือสิ่งที่เราทำก็คืออาจารย์เนี่ยอาศัยลมที่ออกมาจากในลูกโป่งแล้วทันทีที่เราเปิดดึงฝาขึ้นเนี่ยลมจากในลูกโป่งเนี่ยก็จะดันเนาะอากาศในลูกโป่งให้ออกมาที่ด้านล่างของแผ่นซีดีพอมันออกมาที่ด้านล่างของแผ่นซีดีปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแผ่นซีดีเนี่ยจะไม่สัมผัสกับผิวพื้นโต๊ะอีกต่อไปนั้นอย่างที่เราเรียนรู้กันมาแล้วว่าแรงเสียดทานขึ้นอยู่กับผิวสัมผัสถูกไหมพอคราวนี้ผิวสัมผัสมันลดลงหรือตอนนี้แทบจะไม่แตกกันเลยเนี่ยก็เลยทำให้แรงเสียดทานหายไปหรือลดลงไปอย่างมากนั่นเองเอาล่ะและจากที่เราเนี่ยได้ทำการทดลองสนุกอันนี้กันแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าหลักการที่เราลดแรงเสียดทานอยู่ตอนนี้ได้เอาไปใช้จริงในยานพาหนะที่เป็นลักษณะสะเทินน้ำสะเทินบกพวกเราเคยเห็นไหมที่เป็นโฮเวอร์คราฟต์ก็คือเป็นยานพาหนะใหญ่ๆนี่แหละแต่เขามีลมพ่นมาอยู่ด้านล่างอ่ะแล้วเขาก็สามารถวิ่งไปบนผิวน้ำได้อ่ะเพราะฉะนั้นหลักการเหมือนกันก็คือพยายามลดแรงเสียดทานที่ถ้าไม่มีอันนี้เขาก็ต้องวิ่งบนน้ำซึ่งมันก็จะลำบากมากนั้นอันนี้เขาก็เหมือนกับยกตัวมานิดนึงแล้วก็ทำให้การเคลื่อนที่มันราบรื่นมากขึ้นนั่นเองครับผม
4: อาจารย์คะแล้วมันติดหนึบยังไงคะ
0: นั่นแหละเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราไปดูเจ้าล้อรถติดหนึบเนี่ยอะไรมั้ยมันติดหนึบกันแน่เนาะไปดูกันเลยเนา
4: ะ
0: ไปกันเลยครับพวกเราตอนนี้อยู่ที่ไหนกับอาจารย์เอ่ย
5: อยู่ที่
6: บ้านอาจารย์
0: ไม่ใช่บ้านอาจารย์ตอนนี้พวกเราอยู่กันที่โฮมโปรคิดว่าเรามาทำอะไรกันที่นี่ให้เดากันก่อน
7: มาคุยนู่นคุยนี่กันหรือว่ามากินกันคะ
8: ท่าทางน้องไอรีนคงจะเริ่มหิวแล้วสิครับเอว่าแต่ที่นี่มันเกี่ยวข้องอะไรกับฟิสิกส์ล่ะครับอาจารย์
0: จะมาดูซิว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานอีกบ้าง
4: ค
0: ่
4: ะ
0: งั้นอาจารย์ขอถามพวกเราก่อนเลยพวกเรานึกถึงอะไรบ้างถ้าเราพูดถึงแรงเสียดทานที่อยู่รอบๆตัวเราโอ้โหโลเร็วตรงไหนของรถก่อนขยายความนิดนึงล้อโอ้ดีมากดีมาก
4: ก็คือว่าเวลาเราถือมือค่ะมัน
0: โอ้ดีมาก
4: ร้อน
0: ร้อนแต่เราจะรู้สึกว่ามันฝืดๆได้นะโอเคน้องมอสว่าไงจ๊ะ
9: เวลาเราเอาเท้าถูกับพื้นค่ะ
0: นะคือเอาคำตอบของพี่กัสกับพี่ลีนมาประกอบกันใช่ไหม
9: ใช
0: ่เอาที่เห็นชัดเลยที่เมื่อกี้ตอบมาพวกเราทุกคนใส่รองเท้าผ้าใบนะสังเกตว่าทำไมเราถึงอยากจะให้รองเท้าเนี่ยมันหนืดๆไม่รื่น
4: เวลาลื่นนะคะมันจะได้ไม่ล้มไปข้างหน้า
0: คือจริงๆมันก็ช่วยให้มันไม่ล้มด้วยแต่จริงๆเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเดินได้คือเราต้องการจะให้มันประทับฝ่าเท้าลงไปเนี่ยให้มันอยู่กับพื้นเต็มที่เนาะแล้วพอการที่เราจะก้าวไปข้างหน้าเนี่ย คะเราจะต้องการแรงเสียดทานนี่แหละมาส่งให้ตัวเราสามารถก้าวไปข้างหน้าได้นั่นคือเราอยากได้นะเคสนั้นเราอยากได้แรงเสียดทาน
9: แล้วมันเกี่ยวกับทำให้เราแบบปลอดภัยไหมคะเวลาเดินนะครับ
0: มีส่วนเพราะว่าถ้าทุกคนสังเกตนะถ้าเราลองถอดรองเท้าผ้าใบแล้วเดินด้วยถุงเท้าเราจะรู้สึกมันเดินยากๆเนาะมันลื่นๆเนาะแล้วมันจะเดินไม่ค่อยไปอ่ะคือเหมือนรู้สึกมันต้องระวังนิดหน่อยเพราะว่าไม่มีแรงเสียดทานมาช่วยให้เราสามารถก้าวไปได้อย่างเต็มที่นั่นเองส่วนเมื่อกี้พี่ออกัสตอบมาว่าล้อนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งเพราะเราสังเกตไหมว่าทำไมล้อรถยนต์ต้องมีดอกยาง
8: นั่นน่ะสิครับอาจารย์ยางรถยนต์ถ้าไม่มีดอกยางแล้วมันจะเกาะถนนได้ยังไงล่ะครับ
0: ถ้าเราดูที่ล้อรถยนต์จะเห็นได้ว่ามันจะมีเป็นเส้นๆเหมือนกับเป็นร่องขีดขีดสังเกตไหมอาจารย์ถามว่าทำไมมันต้องมีร่องพวกนี้ด้วย
9: เอาไว้ระบายอากาศ
0: ระบายอากาศให้หายใจ
7: เอาไว้ลดแรง

0: เสียดทานหรือเปล่า
1: คะทำไมถึงอยากจะลดแรงเสียดทานให้
0: เพราะว่าไม่งั้นรถมันจะเคลื่อนที่ตอนที่เราไม่ได้เบรก
1: อ๋อยังไม่ใช่โอเคจริงๆแล้วเนี่ยหลักการมันคือตอนที่เราเดินนะเราบอกเราอยากให้หน่อยเนาะมันจะได้เกาะพื้นถนนแต่คราวนี้มันมีปัญหาตอนที่ฝนตก
0: มันจะลื่น
1: ฝนตกเนี่ยพื้นมันจะเต็มไปด้วยน้ำเนาะ
0: ใช่
1: คราวนี้ถ้าเกิดสมมติล้อรถยนต์วิ่งไปบนน้ำเนี่ยผิวของยางกับผิวของพื้นมันจะไม่แตะกันเพราะมันมีน้ำมากั้นกลางแรงเสียดทานมันจะหายไปรถก็เลยจะเกิดการลื่นถลายได้แต่การที่มันมีไอ้เจ้าที่เป็นดอกยางเนี่ยมันจะช่วยทำให้น้ำมีทางแล้วก็รีดออกไปเพื่อที่ทำให้ไอ้เจ้าตัวยางรถยนต์เนี่ยยังสามารถสัมผัสกับพื้นถนนได้แล้วมันก็ยังสามารถเกาะถนนไปได้แต่ยังมีอีกคำถามนึงพวกเราเคยสังเกตเวลาเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตไหมเราจะมีรถเข็นแต่พอเราเอารถเข็นขึ้นไปบนบันไดเลื่อนมันล็อกติดอยู่กับไอ้เจ้าบันไดเลื่อนนะอยากจะถามพวกเราว่าพวกเราคิดว่าไอ้เจ้ารถเข็นเนี่ยเวลาเอาไปใช้ทางเลื่อนที่ขึ้นมันใช้หลักการอะไรพอเดาได้ไหมให้น้องบอสบ้าง
2: แรงเสียดทานค
1: ่
2: ะ
1: ดีมากเพราะว่าแน่นอนตอนนี้เกี่ยวกับแรงเสียดทานต้องตอบไปนี้ไว้ก่อนดีมากแต่ไอรีนคิดเหมือนกันไหม
0: เวลามันติดหนูว่ามันคล้ายๆกับล้อรถหรือเปล่าม
1: ีส่วนมันจะต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานแน่ๆอาจารย์ถึงได้พาพวกเรามาดูแต่หลักการทำงานมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าโอเคนะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับเราจะมาดูอุปกรณ์ที่คิดว่าพวกเราคุ้นเคยกันมากแต่มีบางอย่างที่พวกเราอาจจะนึกไม่ถึงน
0: ะ
1: คือบังเอิญว่าอาจารย์เนี่ยเคยถามหลายๆคนที่ใช้รถเข็นแล้วถามว่าเวลาเราเข็นรถเข็นเนี่ยขึ้นลงบันไดเลื่อนเนี่ยทำไมรถเข็นเนี่ยมันถึงเกาะติดอยู่กับพื้นครึ่ง
0: ๆได้เขาบอกว่าอะไรอ่ะ
1: ตอบว่าใช้แม่เหล็กดูด
0: ไม่น่าใช่
3: หร
0: ือ
3: ว่าเพราะว่าผิวตรงนั้นมันหยาบกว่าผิวตรงนี้มัน
1: แต่ตอนนี้ด้วยความที่เราเรียนรู้เรื่องของแรงเสียดทานมาแล้วมันไม่น่าใช่เพราะต้นทุนมันจะสูงเกินไปจะใช้แม่เหล็กอะไรวุ่นวายทุกคนสังเกตถ้าดูที่ล้อจะเห็นได้ว่ามันจะประกอบไปด้วย2ส่วนนะมันจะมีด้านนึงที่จะเป็นจานที่ใหญ่กว่านิดนึงสังเกตมั้ย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็จะเป็นบริเวณที่เป็นล้อใหญ่ๆเนาะตรงกลางซึ่งจริงๆไอ้ตรงล้อตรงกลางนั่นแหละตรงที่ฝืดๆมันจะอยู่ตรงนั้นแต่ไอ้ตรงล้อที่ใหญ่กว่าถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยตอนที่เราอยู่บนพื้นเรียบธรรมดาเนี่ยสังเกตมั้ย
0: มันจะ
1: ยังไม่ฝืดมากเท่าไหร่เนาะณตอนที่อยู่บนพื้นราบเนี่ยตัวที่จะสัมผัสกับพื้นก็คือไอ้จานที่ใหญ่กว่านั่นแหละไอ้ตัวบางๆแต่คราวนี้พอเราเอารถเข็นเนี่ยไปบนบันไดเลื่อนทุกคนสังเกตพื้นบันไดเลื่อนหรือเปล่าเคยสังเกตไหม
0: เคยสังเกต
1: มันเป็นลักษณะเช่นไร
0: มันเป็นยึกยัก
1: เดี๋ยวเราจะไปดูกันใกล้ๆว่าไอ้ที่มันเป็นรอยที่เราใช้คำว่ายึกยักอะไรมันยักยังไงแล้วมันจะมีประโยชน์ยังไงกับไอ้เจ้าล้อของไอ้เจ้ารถเข็นนี้เดี๋ยวไปดูกันเห็นที่พื้นไหมระวังนะค่อยๆดูนะกำลังลงแล้วครับลงแล้วครับ
3: ใช่พอดีจริงๆด้วย
1: เห็นไหม
3: พอดี
1: โอเคเน
3: า
1: ะ
3: ม
1: ัน
3: ก็ไม่ได
1: ้นั่นจะเห็นได้ว่าไอ้เจ้าตัวจานบางๆเนี่ยมันจะตกลงไปในร่องเนาะและตัวล้อใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะโดนดันด้วยไอ้เจ้าพื้นบันไดเลื่อนแล้วมันก็จะทำให้ไอ้ความฝืดนี่แหละที่เป็นตัวทำให้ตัวนี้มันขยับยากนิดนึงแต่แน่นอนถ้าเราไปดันมันแล้วไอ้เจ้าตัวล้อมันไม่ลงร่องเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยังถลายได้นิดๆหน่อยๆเนาะนั้นเราต้องเช็คให้ดีๆเวลาเราถลายขึ้นเนี่ยต้องเอาให้ไอ้เจ้าร่องนี้มันตกลงไปในร่องที่อยู่บนพื้นบันไดเลื่อนแล้วมันก็จะฝืดแล้วเราก็ปล่อยได้ระวังเดี๋ยวจะถึงปลายทางแล้วเอาอะไรเนี่ยพอมันจะถึงปุ๊บคราวนี้ไอ้เจ้าล้อตัวที่ใหญ่กว่าก็จะเป็นตัวรับน้ำหนักแทนแล้วมันก็หมุนต่อไปได้นะโอเคนี่แหละการง่ายๆแค่นี้เอง
2: แรงเสียดทานเนี่ยครับถ้ารถมันจะเร็วแต่ถ้าเราเพิ่มมันจะช้าลงครับ
4: ตัวรถเข็นนะคะก็สรุปได้ว่าตัวล้อเนี่ยถ้าอยู่กับพื้นเรียบๆนะคะพื้นธรรมดาเนี่ยมันก็จะไหลได้ตามปกติค่ะแต่ว่าถ้าไปอยู่พวกบันไดเลื่อนหรือว่าพวกที่มีร่องพอดีกับตัวล็อกของมันนะคะมันก็จะมีแรงเสียดสีมากแล้วก็ทำให้มันเคลื่อนไม่ค่อยแปะค่ะหรือว่าฝืดขึ้นมันก็เลยจะช่วยให้ตัวรถเข็นล็อกอยู่กับบันไดเลื่อนค่ะ
1: เอาล่ะหลังจากที่พวกเราทุกคนเห็นหลักการทำงานของล้อรถแล้วเนาะและนี่คือเป็นสาเหตุที่อาจารย์ตั้งชื่อตอนนี้ว่าล้อติดหนึบและคำว่าติดหนึบของเราเนี่ยก็คือแรงเสียดทานนั่นเองและเราก็เห็นแล้วจากการทดลองนะว่าแรงเสียดทานเนี่ยมันมีอิทธิพลกับสิ่งรอบๆตัวเมื่อใดก็ตามที่มีการสัมผัสระหว่างผิวสัมผัสแล้วเราก็ทำการทดลองเอาผิวสัมผัสต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังเป็นไม้เป็นพลาสติกเป็นกระดาษมาลองกันก็จะทำให้เกิดแรงเสียดทานที่แตกต่างกันนะและแน่นอนการประยุกต์ใช้รอบๆตัวเราก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะใช้แรงเสียดทานมากหรืออยากจะใช้แรงเสียดทานน้อย
0: ค่ะ
1: ซึ่งในกรณีอย่างที่เราอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเราอยากจะได้แรงเสียดทานอย่างเช่นพื้นรองเท้าเราอยากได้แรงเสียดทานจะเป็นล้อรถยนต์อย่างเงี้ยเราอยากได้แรงเสียดทานเราก็พยายามจะทำให้แรงเสียดทานนี่มันอยู่กับเราแต่ก็จะมีการทดลองที่เราทำไอ้เจ้าลูกโป่งกับแผ่นซิ

0: เราพ่นลมเข้าไปเพื่อให้มันลอยขึ้นมาก็ทำให้ลดแรงเสียดทานซึ่งการประยุกต์ใช้ก็จะมีในยานพาหนะสะเทินน้ำสะเทินบกที่เป็นโฮเวอร์คราฟต์พวกนี้เนา
1: ะ
0: วิ่งแล้วมันก็จะลอยๆแล้วก็จะไม่มีอะไรสัมผัสกับพื้นอีกสิ่งหนึ่งที่อาจารย์อยากจะเสริมเอาไว้และเป็นสิ่งที่อันนี้อยู่ในตัวเราเลยก็คือจริงๆกระดูกต่างๆในร่างกายเราอะพวกเราลองจินตนาการเนาะถ้าเกิดเรามีกระดูก2ชิ้นที่มันต้องเราต้องขยับเนาะหมุนข้อศอกหัวเข่าอะไรเนาะขยับแล้วถ้ากระดูก2ชิ้นมันมาเสียดสีกัน
1: อ
0: ะคงไม่ดีมั้ยไม่น่าเวิร์กนะมันคงเอียดอาร์ดเอียดอาร์ดข้างในและนี่เลยเป็นสาเหตุที่ในร่างกายของเราเนี่ยเราก็จะมีน้ำไขข้ออะไรต่างๆเพื่อมาหล่อเลี้ยงบริเวณตรงที่มันต้องมีผิวสัมผัสทำให้แรงเสียดทานมันน้อยแล้วเราก็สามารถเคลื่อนไหวต่างๆได้โดยที่ไม่ติดไม่ขัดนี่ก็คือเป็นตัวอย่างหลายๆอย่างที่เราพยายามจะเอาไอ้เจ้าแรงเสียดทานนี่แหละมาประยุกต์ใช้โอเคได้ความรู้ไหมวันนี้
2: ได้
0: เยอะเลยนะดีมากเอาแหละและแน่นอนความรู้เหล่านี้ยังมีอีกมากมายในรายการ
2: Physics สนุก
0: สำหรับวันนี้พวกเราทุกคนก็ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกทูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทรมนต์กลาสาค่ะสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเข้าสู่บทเรียนของนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะสำหรับธุรกิจนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่านะคะเทคโนโลยีเนี่ยนะคะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรานะคะรวมถึงการทำธุรกิจต่างๆด้วยถ้าจะสังเกตว่าถ้าคำถามคืออะไรคือการเปลี่ยนแปลงของโลกใหม่การเปลี่ยนแปลงของยุคใหม่เนี่ยในโลกใบเดิมก็จะสังเกตว่านะคะได้มีการนำพวกเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว AI ปัญญาประดิษฐ์นะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของนะคะการทำระบบประมวลผลแบบคลาวด์นะคะการใช้ IoT ต่างๆในการควบคุมการทำงานธุรกิจนะคะในชีวิตประจำวันลองสังเกตดูสิคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะธุรกิจต่างๆของเราเนี่ยนะคะถูกแทนที่ไปด้วยเทคโนโลยีต่างๆเลยนะคะคุณเห็นไหมคะว่านะคะในลักษณะของธุรกิจต่างๆไม่ว่าเป็นการที่เราดูหนังเมื่อก่อนเราต้องเช่าแผ่นเช่าวิดีโออะไรต่างๆใช่ไหมคะมันก็ถูกแทนด้วยการใช้สตรีมมิ่งหรือแม้กระทั่งหนังสือต่างๆก็ตามก็ถูกแทนด้วยเทคโนโลยีการใช้ iPad การใช้สมาร์ทแท็บเล็ตต่างๆนะคะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการที่เราสามารถอ่านหนังสือหรือเข้าถึงสื่อสารต่างๆได้หรือแม้กระทั่ง floppy disk นะคะซึ่งช่วยในการเก็บข้อมูลเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ต้องใช้แล้วเพราะเนื่องจากว่าเราก็ใช้ cloud computing นะคะในการที่เราจะทำการเก็บข้อมูลแล้วก็สามารถที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะอะไรคือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกของธุรกิจในยุคปัจจุบันตรงนี้เนี่ยสังเกตได้ว่าการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือการหลอมรวมกันของกิจกรรมต่างๆกิจการต่างๆมันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆใช่ไหมคะผู้บริโภคกลายเป็นผู้ผลิตเองนะคะเราสามารถที่จะอยู่ที่บ้านนะคะสามารถทำธุรกิจเองได้นะคะสามารถทำขนมแล้วก็ขายเองได้ออนไลน์ต่างๆหรือแม้กระทั่งนวัตกรรมต่างๆที่เข้ามาช่วยรวมถึงปัจจุบันนี้ที่เราเจอกันมาใน3ปีที่ผ่านมาก็คือการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดนะคะมันก็ส่งผลให้เราต้องหันกลับมาเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นใครจะไปรู้ล่ะคะว่าการเรียนปัจจุบันนี้นะคะเราก็สามารถเรียนผ่านออนไลน์ได้การซื้อขายด้วยออนไลน์ต่างๆนะคะก็เข้ามามีบทบาทของเราทั้งสิ้นเลยรวมถึงการแข่งขันในเรื่องของด้านข้อมูลต่างๆด้วยใครมีข้อมูลมากนะคะก็สามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้านะคะหรือทำธุรกิจได้รวดเร็วกว่าคนที่มีข้อมูลน้อยต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีค่ะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่างก็คือการนำแนวคิดต่างๆนะคะในโลกธุรกิจดิจิตอลต่างๆมาวางรากฐานนะคะในการดำรงชีวิตแล้วก็ส่งต่อคุณภาพต่างๆให้กับผู้บริโภคมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตั้งแต่รากฐานเลยนะคะจนทั้งถึงระดับบนนะคะของการทำธุรกิจต่างๆจากแต่เดิมมานะคะการใช้เทคโนโลยีต่างเราเริ่มใช้ในองค์กรตั้งแต่เรื่องของการประมวลผลนะคะข้อมูลต่างๆจนกระทั่งได้ข้อมูลเพื่อนำไปสู่ผู้บริหารในการตัดสินใจแต่คราวนี้ข้อมูลต่างๆที่อยู่ภายในองค์กรมันไม่เพียงพอแล้วล่ะค่ะในการที่จะมาช่วยเราผู้บริหารนะคะหรือว่าธุรกิจในการตัดสินใจเรานะคะต้องอาศัยข้อมูลจากภายนอกซึ่งมีข้อมูลขนาดใหญ่มากก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีในการประมวลผลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆด้วยนะคะคราวนี้นะคะเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยนะคะมันทำให้ธุรกิจเราเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยล่ะค่ะโดยเริ่มตั้งแต่การเน้นการสร้างคุณค่าให้กับงานหรือโปรดักต์ของเรานะคะแทนที่เราจะทำการผลิตสินค้าจำนวนมากแต่กลายเป็นเราก็บอกลูกค้าว่า value หรือว่าคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของเราอยู่ตรงไหนรวมถึงกระบวนการในการที่จะส่งสินค้าเนี่ยนะคะที่มีคุณภาพไปสู่มือลูกค้าให้ได้รวดเร็วขึ้นและอีกทั้งนะคะในการสร้าง mindset ต่างๆนะคะในการพัฒนาธุรกิจแนวใหม่ต่างๆตั้งแต่ระดับล่างนะคะไปจนถึงระดับบนเป็นสิ่งที่นะคะทุกๆองค์กรให้การสนับสนุนแล้วก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากดังนั้นเนี่ยนะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะธุรกิจต่างๆเราจะเห็นได้ว่านะคะจากธุรกิจแบบเดิมเนี่ยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงมาไปนะคะธุรกิจที่มีกิจกรรมต่างๆตั้งแต่กองการผลิตนะคะการมีทรัพยากรที่มีอยู่หรือการตั้งกฎเกณฑ์ต่างๆหรือการผลิตเนี่ยนะคะตามใจของธุรกิจเองนะคะแล้วก็ส่งต่อให้ผู้บริโภคเนี่ยเริ่มลดลงแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยการทำธุรกิจดิจิตอลต่างๆนะคะเริ่มมีการประยุกต์ใช้การใช้เทคโนโลยีเข้ามาขับเคลื่อนต่างๆสิ่งสำคัญของการทำธุรกิจในปัจจุบันนี้คือการมองถึงความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดแล้วทำยังไงที่เราจะมองถึงความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดล่ะคะแน่นอนเราก็ต้องใช้เทคโนโลยีต่างๆในการที่จะเข้ามาช่วยเราวิเคราะห์ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะจนกระทั่งนะคะกระบวนการส่งสินค้าตลอดจนนะคะตลอดทวนโซ่คุณค่าเลยจนกระทั่งถึงสินค้าเนี่ยนะคะส่งมอบไปถึงมือลูกค้าได้
จากตรงนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าตัวเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนนะคะในส่วนของตัวธุรกิจดิจิตอลก็จะมีบทบาทต่างๆมากมายเทคโนโลยีที่สนับสนุนในธุรกิจดิจิตอลที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะตั้งแต่สื่อสังคมออนไลน์การใช้โมบายโฟนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่การประมวลผลกลุ่มเมฆรวมถึงอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งต่างๆนะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยเราดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนี้เรามาดูอันแรกค่ะสื่อสังคมออนไลน์ตัวสื่อสังคมออนไลน์เองนะคะทุกคนรู้จักดีอยู่แล้วนะคะพวกโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น LINE เป็น YouTube เป็นอะไรต่างๆรู้แล้วแต่เป็นสื่อสังคมออนไลน์ทั้งสิ้นซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ขายเนี่ยนะคะสามารถเข้าถึงผู้ซื้อได้โดยคุณลักษณะของสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยนะคะในการทำธุรกิจเนี่ยช่วยให้เราสามารถสร้างชุมชนได้สามารถรวบรวมข้อมูลนะคะหรือคนที่มีความสนใจเหมือนกันนะคะมาเป็นชุมชนหรือเป็นตัวคอมมูนิตี้ต่างๆได้รวมถึงการสร้างคอนเทนต์นะคะการสร้างบริบทต่างๆในเนื้อหาหรือคุณค่าต่างๆของเราอีกทั้งนะคะมันยังช่วยให้เราสามารถขายหรือว่าสามารถที่จะเข้าถึงผู้บริโภคหรือสามารถที่จะพูดคุยกันได้นอกจากนี้แล้วในส่วนของตัวโมบายโฟนนะคะหรือตัวโมบายเองก็ตามการสื่อสารที่มีการใช้อุปกรณ์นะคะเชื่อมโยงที่เป็นแบบไร้สายไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตต่างๆนะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทุกคนขาดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นตัวโมบายเองนั่นแหละค่ะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถทำธุรกิจได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ GPS นะคะการทำโมบายแบงกิ้งการโฆษณาต่างๆซึ่งสามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคต่างๆได้รวมถึงการใช้เกมหรือการบริการทางด้านซื้อขายต่างๆด้วยซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอยู่ในวนเวียนอยู่ในชีวิตประจำวันของเราและมันก็จะกลมกลืนเข้าไปถึงในอนาคตด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือว่าตัว Big Data เองเราเป็นผู้ใช้ธรรมดาเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ปัจจุบันนี้ในโลกของธุรกิจเองข้อมูลมันเป็นสิ่งที่สำคัญข้อมูลมีอยู่มากมายนะคะวนเวียนอยู่รอบๆตัวเราพวกข้อมูลพวกนั้นนะคะมีประโยชน์มากเลยข้อมูลนะคะภายนอกต่างๆนะคะไม่ว่าจะวนเวียนอยู่ใน Facebook นะคะหรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเราสามารถเอาข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาทำการวิเคราะห์รวบรวมต่างๆได้รวมถึงข้อมูลมันจะช่วยในเราในการพยากรณ์หรือการตัดสินใจในด้านธุรกิจต่างๆวิเคราะห์ความต้องการของทางด้านลูกค้าได้เพราะฉะนั้นมันก็ทำให้ธุรกิจต่างๆเนี่ยนะคะสามารถที่จะเข้าถึงมือผู้บริโภคต่างๆได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตรงตามความต้องการด้วยนะคะในลักษณะของการทำธุรกิจในการประมวลผลกลุ่มเมฆหรือ Cloud Computing นะคะจะสังเกตว่าเดี๋ยวนี้นะคะลักษณะของการเชื่อมโยงหรือการแชร์แบ่งปันทรัพยากรต่างๆเป็นสิ่งที่ธุรกิจต่างๆมาให้ความสนใจการแชร์ข้อมูลต่างๆหรือว่าการแชร์ทรัพยากรทั้งทางด้านของฮาร์ดแวร์ตัวซอฟต์แวร์ต่างๆมันจะช่วยให้ธุรกิจเนี่ยนะคะสามารถที่จะลดต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆได้สุดท้ายก็คือในเรื่องของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะคะหรือว่าInternet of Things IoT นะคะทุกคนอยู่ในโลกของสมาร์ททุกอย่างเลยนะคะเทคโนโลยีสมาร์ทโฮมนะคะเกษตรสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะทุกอย่างเนี่ยนะคะสามารถทำการควบคุมผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมโยงกันผ่านอินเทอร์เน็ตหรือว่าผ่านเครือข่ายได้นะคะอันนี้ก็เข้ามามีบทบาทในธุรกิจเหมือนกันต่อไปก็คือเป็นตัวอย่างของธุรกิจดิจิตอลนะคะที่มีการประยุกต์ตัวอินเทอร์เน็ตหรือว่าตัวเครือข่ายต่างๆนะคะที่เข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Netflix YouTubeAirbnb นะคะ LINE ต่างๆธุรกิจต่างๆเหล่านี้ที่มีชื่อเสียงเนี่ยนะคะได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามามีส่วนทั้งสิ้นเลยจากธุรกิจต่างๆเหล่านั้นมันเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นตัวแรงกระตุ้นนะคะให้เราคิดว่าอ้าวแล้วเราจะทำอะไรดีในยุคปัจจุบันนี้นะคะที่ทุกคนสามารถทำได้แล้วก็ให้ความสนใจธุรกิจต่างๆเนี่ยนะคะมันเกิดจากนะคะประสบการณ์ทักษะหรือความรู้ที่เรามีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราอาจจะมองว่าเราต้องมองตัวเราเองก่อนว่าเรามีความรู้อะไรนะคะเรามีความถนัดอะไรนะคะเรามีทักษะอะไรไม่ว่าจะเป็นเราสามารถที่จะขายประสบการณ์เราทำอาหารเก่งไหมเราก็สามารถที่จะทำเป็น YouTube นะคะหรือเป็น Facebook อะไรต่างๆนะคะช่วยให้เราสามารถที่จะขายหรือว่านำเสนอสินค้าต่างๆได้การขายความรู้การขายสิ่งที่เรามีทักษะต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะรวมถึงการขายบริการหรือการขายทักษะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่จะทำให้เราสามารถที่จะลองมองหาธุรกิจที่เหมาะสมกับเราแล้วก็ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่างๆนะคะช่วยเราได้เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องเตรียมพร้อมตัวเราเองนะคะในการที่จะเรียนรู้หรือว่าสร้างทักษะใหม่ๆเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะ

สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรชาติบัวชุมนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการประยุกต์ใช้การประมวลผลแบบคลาวด์แล้วก็การใช้งานตัว Cloud Storage นะครับผมก่อนที่เราจะไปทดลองใช้ตัวรูปแบบของ Cloud Storage นะครับผมนะครับเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ Cloud Storage ก่อนว่ามันคืออะไรนะครับไอ้ตัว Cloud Storage นะจริงๆแล้วมันก็คือรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์นี่แหละนะครับผมแต่ว่ามันจะจัดเก็บในรูปแบบของสิ่งที่เรียกว่าDigital Pool นะครับซึ่ง Digital Pool คืออะไร Digital Pool ก็คือเป็นการจัดเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับหลายๆเครื่องนะครับขึ้นอยู่กับตัวผู้ให้บริการนะครับว่าเขาจะมีตัว Data Center อยู่ในพื้นที่ไหนบ้างนะครับผมแล้วก็ระบบอย่างเงี้ยนะครับสามารถที่จะทำการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างไม่จำกัดนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเวลาผู้ใช้จะใช้บริการตัว Cloud Storage นะควรจะเลือกใช้ผู้ให้บริการที่เป็นที่น่าเชื่อถือนะครับแล้วก็เป็นผู้ให้การที่ผู้ให้การแบบสแตนดาร์ดนะครับเป็นมาตรฐานนะครับผมนะในส่วนข้อดีข้อเสียของตัว Cloud Storage นะครับกับรูปแบบการจัดเก็บปกตินะครับแน่นอนนะครับรูปแบบของ Cloud Storage นะครับข้อดีของเขาก็คือเราสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันจะต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะก็ถือว่าก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับในการที่เราจะต้องมีการใช้บริการในเรื่องของค่าใช้จ่ายทางด้านอินเทอร์เน็ตนะครับผมข้อดีอีกส่วนหนึ่งก็คือเราสามารถเพิ่มขนาดของพื้นที่ได้นะครับตามจำนวนที่เราต้องการใช้งานนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะครับอุปกรณ์ต่างๆได้นะโดยที่ไม่ต้องขึ้นกับตัวข้อมูลนะครับเพราะว่าตัวข้อมูลนะถูกจัดเก็บแยกกับตัวอุปกรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ตัวอย่างเช่นมีการเปลี่ยนมือถือหรือว่าซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กใหม่นะก็ไม่ต้องห่วงว่าข้อมูลนั้นจะหายไปไหนนะครับมันก็จะอยู่ในที่พื้นที่ของ Cloud Storage ที่เราใช้

การอยู่นะครับส่วนข้อเสียก็อย่างที่บอกไปนะครับก็คือจะมีเรื่องของการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับที่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือการใช้บริการพื้นที่ที่เป็นคลาวด์สโตรเรจนะครับอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับในบางกรณีอย่างเช่นต้องการพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นนะครับผมแต่ว่าก็มีผู้ให้บริการหลายๆเจ้านะครับให้พื้นที่บริการที่เป็นพื้นที่ฟรีอยู่นะครับรูปแบบของตัวบริการคลาวด์นะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับเขาจะแบ่งรูปแบบบริการจริงๆแล้วจะเป็นอยู่3ลักษณะนะครับผมลักษณะแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นรูปแบบการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานนะครับตัว Cloud Storage นะก็อยู่ในลักษณะของกลุ่มแรกนะครับการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับด้วยส่วนใหญ่การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานก็จะได้แก่ตัว CPU ในการประมวลผลนะครับตัวหน่วยความจำแล้วก็ตัวพื้นที่ในการจัดเก็บนะอันนี้เป็นรูปแบบที่1นะครับส่วนรูปแบบที่2ก็คือเป็นการให้บริการตัวซอฟต์แวร์นะครับหรือเราจะเรียกมันว่าซอฟต์แวร์แอสเซอร์วิสนะครับผมตัวรูปแบบการให้บริการซอฟต์แวร์ที่เราใช้บริการเนี่ยจะติดตั้งไว้ที่คลาวด์นะครับผมเพราะฉะนั้นการใช้งานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้งานโปรแกรมผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์นะครับยกตัวอย่างเช่น Google Sheets นะครับซึ่งเดี๋ยวทางท่านผู้ชมก็อาจจะได้เรียนการใช้งาน Google Sheets จากในคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็รูปแบบที่3นะครับผมก็จะเป็นรูปแบบของแพลตฟอร์ม as a service ก็คือให้บริการทั้งแพลตฟอร์มนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นคือการให้บริการทั้งแพลตฟอร์มนี่ก็คืออาจจะรวมไปถึงตัวระบบปฏิบัติการด้วยนะครับผมตัวอย่างของผู้ให้บริการคลาวด์นะครับปัจจุบันก็จะมีผู้ให้บริการคลาวด์เนี่ยหลากหลายเจ้านะครับทั้งผู้ให้บริการทั้งภายในประเทศแล้วก็ผู้ให้บริการระดับสากลนะครับในที่นี้จะขอยกตัวอย่างสัก3เจ้านะที่เป็นรายใหญ่ๆนะครับนะเจ้าแรกก็คือจะเป็น Azure นะครับจะเป็นของค่ายทาง Microsoft นะครับผมรายที่2นะจะเป็น AWS นะครับหรือว่า Amazon Web Service นะครับก็จะเป็นของค่ายทางฝั่งของ Amazon นะครับผมแล้วก็ตัวที่3นะครับผมก็คือตัว GCP นะครับผมจะเป็น Google Cloud Platform นะครับผมลักษณะโลโก้ก็เหมือนตามที่ในสไลด์นะครับผม3เจ้าตัวนี้นะครับก็จะให้บริการตัวเซอร์วิสนะครับที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะครับทั้งเรื่องของ Infrastructure as a Service Platform as a Service นะครับแล้วก็ Software as a Service นะครับผมต่อไปนะจะเป็นตัวอย่างของตัวบริการ Cloud Storage นะครับการใช้บริการ Cloud Storage นะจริงๆปัจจุบันนี้นะครับเราสามารถใช้งานได้ทั้งบนมือถือนะครับแล้วก็บนเครื่อง PC นะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับรายแรกนะครับก็คือตัว Google Drive นะครับ Google Drive เนี่ยนะครับก็จะเป็นของค่าย Google นะครับถ้าเราใช้ Google Drive จำเป็นจะต้องมี Gmail นะครับซึ่ง Gmail บุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถใช้พื้นที่ได้ฟรีนะครับอยู่ที่15 GB นะครับผมนะรายที่2ก็คือเป็น Microsoft OneDrive นะครับ Microsoft OneDrive ชื่อก็บอกอยู่นะเป็นของค่าย Microsoft นะครับตัวนี้จะใช้พื้นที่ได้ฟรีประมาณ5 GB นะครับผมตัวที่3เนี่ยจะเป็นค่ายของตัวของ Apple นะครับผมนะก็คือ iCloud นะ iCloud เนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะมาพร้อมกับตัว Apple ID นะเวลาเราซื้อพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือที่เป็นของค่าย Apple นะครับจะได้พื้นที่อยู่ที่5 GB นะครับเอาไว้จัดเก็บพวกรูปภาพที่อยู่ในเครื่องนะครับแล้วก็ทั้งรวมไปถึงพวกแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้ที่เครื่องนะครับผมนะก็จะมีการนับหรือว่าเชื่อมโยงกับตัวคลาวด์ตัวนี้นะครับในการที่จะสำรองหรือว่าจัดเก็บข้อมูลนะครับตัวสุดท้ายนะครับชื่อว่า Dropbox นะครับตัว Dropbox จะให้พื้นที่ฟรีอยู่ที่ประมาณ2 GB นะครับนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะถ้าทางผู้ใช้นะครับอยากได้พื้นที่เพิ่มเติมนะครับก็อาจจะต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายนะเป็นรายเดือนนะครับแต่ละรายก็จะมีตัวค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปนะครับผมหน้าจอนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างของการใช้พวกแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับ Cloud Storage นะครับทั้ง4เจ้าเมื่อกี้นะครับแต่ว่าจะเป็นตัวแอปที่ติดตั้งไว้ที่มือถือนะครับผมการใช้งานบนแอปบนมือถือเนี่ยจะมีข้อดียังไงนะครับเคยไหมครับเวลาเราซื้อมือถือมาแล้วพื้นที่ของตัวมือถือเราเนี่ยมีจำกัดแล้วเวลาเราถ่ายภาพไว้เยอะๆเนี่ยนะภาพก็จะเต็มนะครับแล้วเราก็ไม่อยากจะลบภาพออกนะครับสามารถใช้พื้นที่ของ Google Drive พวกนี้นะครับหรือว่าของพวก Cloud Storage ต่างๆพวกนี้ในการจัดเก็บได้ซึ่งแน่นอนเราก็สามารถที่จะเก็บภาพได้เยอะมหาศาลเพิ่มขึ้นนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นลักษณะของการใช้ตัว Drive ผ่าน PC นะครับซึ่งเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการใช้ Drive ผ่าน PC ใน2ลักษณะนะครับก็คือการใช้ผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์นะครับผมแล้วก็การใช้งานด้วยการทำเป็นสตรีม
ไดรฟ์เอาไว้นะครับเพื่อผูกกับไดรฟ์ของเครื่องของคอมพิวเตอร์เรานะครับเพื่อสะดวกในการใช้งานหรือว่าการแชร์ไฟล์นะครับในระบบเครือข่ายภายในนะครับผมเราจะมาลองสาธิตนะครับก็คือการใช้ตัว Cloud Storage นะครับแต่ว่าตัวนี้เราจะลองใช้ตัว Google Drive ดูนะซึ่งมันเป็นของตัวฝั่งของค่ายของ Google นะครับผมซึ่งผู้ใช้นะครับจำเป็นจะต้องมีการสมัคร Gmail ก่อนนะครับนะเมื่อเราได้ Gmail เสร็จแล้วนะครับเราให้ทำการล็อกอิน Gmail นะครับที่ตัวเว็บไซต์ google.com นะครับผมก็จะเป็นลักษณะตามภาพนะครับถ้ามีการล็อกอินแล้วนะก็จะขึ้นชื่อผู้ล็อกอินนะครับผมในการใช้ตัว Google Drive นะครับเราจะเข้าได้จากจุด9จุดตรงนี้นะครับเหมือนกับการเข้าตัว Google App อื่นๆทั่วไปนั่นแหละนะครับผมนะส่วนของตัวแอปพลิเคชันที่เป็นตัว Google Drive นะครับสัญลักษณ์จะเป็นรูปนี้นะครับนะเขียนว่า Drive ตัวนี้นะครับผมก็คลิกเข้าไปข้างในเลยนะครับนะพอเราเข้าไปข้างในเราก็จะเห็นว่าข้างในนะก็จะมีเอกสารต่างๆจัดเก็บไว้อยู่นะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นของตัวผู้อัดคลิปเองนะครับได้เป็นเอกสารของตัวผู้อัดคลิปเองที่เก็บเอาไว้นะครับผมจะสังเกตเห็นว่าฝั่งด้านซ้ายมือนะครับจะมีการบอกขนาดพื้นที่นะครับซึ่งถ้าเป็น Gmail ทั่วไปนะครับจะมีพื้นที่ให้ใช้งานฟรีนะครับอยู่ที่15 กิกะไบต์นะครับผมนะตอนนี้ใช้งานไปแล้วประมาณ 2.29 กิกะไบต์นะยังเหลือพื้นที่อีกเยอะเลยนะครับที่จะใช้ในการจัดเก็บต่างๆไฟล์ต่างๆนะครับอันนี้วิธีการจัดเก็บไฟล์ต่างๆเข้ามาที่ Google Drive นะครับนะนอกจากขั้นตอนก่อนหน้านี้ที่บอกไปก็คือเราสามารถจะดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันนะครับติดตั้งไว้ที่มือถือนะครับให้หาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Google Drive นะครับนะติดตั้งแล้วเราสามารถที่จะถ่ายภาพจากมือถือนะครับแล้วภาพถ่ายนั้นจะมาจัดเก็บไว้ที่นี่นะครับนะอันนั้นคืออีกช่องทางนึงนะคือการใช้งานผ่านตัวแอปพลิเคชันของมือถือนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งของ PC นะเราให้ใช้งานผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับผมวิธีการใช้งานก็ง่ายนิดเดียวนะครับผมก็คือเราจะต้องหาไฟล์นะครับดูไฟล์ก่อนว่าเราจะเอาไฟล์ไหนมาจัดเก็บนะครับยกตัวอย่างเช่นไฟล์เอกสารของเราเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งนี้แล้วกันนะเนื่องจากเครื่องเป็นเครื่อง Mac นะครับถ้าเป็นเครื่อง PC ก็ให้มองภาพว่าไฟล์เราอาจจะเก็บไว้ที่ห้อง My Document หรือว่าโฟลเดอร์ต่างๆที่เก็บไว้ในไดรฟ์ซีได้ดีอย่างเงี้ยครับก็ให้ไปตามนั้นนะครับนะวิธีการจัดเก็บก็ย้ายไฟล์นะครับวิธีการย้ายก็คือลากไฟล์นะครับคลิกไฟล์ที่ต้องการเก็บในไดรฟ์นะครับนะคลิกค้างไว้แล้วก็ลากแล้วก็ปล่อยนะครับผมโอเคครับไฟล์ก็จะถูกอัปโหลดนะครับมาที่ตัว Google Drive นะครับนะดูสถานะการอัปโหลดได้จากตรงมุมล่างซ้ายนะครับถ้ามันเขียนว่าอัปโหลด complete หรือว่าอัปโหลดเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยแสดงว่าตัวไฟล์อยู่ใน Drive แล้วนะครับเมื่อตัวไฟล์อยู่ใน Drive แล้วนะครับเราจะเปิดใช้งานนะครับเราสามารถเปิดใช้งานลักษณะเนี้ยจากที่ไหนก็ได้นะครับนะจากเครื่องไหนก็ได้ขอให้คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับนะเราก็ทำการล็อกอิน Gmail ปกติและเข้าใช้งานปกตินี่แหละนะเหมือนที่เข้ามาตั้งแต่ตอนแรกเมื่อกี้นะครับผมก็ไปจุด3จุดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่ไดรฟ์นะไฟล์ที่เราจัดเก็บเมื่อกี้นะจะสังเกตว่าเราเอาไว้ข้างนอกสุดนะครับเพราะฉะนั้นตัวไฟล์มันจะอยู่ชั้นนอกสุดดูตรงนี้แล้วกันนะครับเนี่ยโหลดเมื่อกี้นะครับผมคือไฟล์นี้นะครับเราสามารถเปิดเอกสารผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์อย่างนี้เลยก็ได้นะครับนะหรือว่าเราจะดาวน์โหลดนะครับนะมาไว้ที่เครื่องก็ได้นะครับด้วยการคลิกขวาอันนี้นะครับแล้วก็เลือกดาวน์โหลดนะครับตัวเอกสารก็จะดาวน์โหลดกลับมายังตัวเครื่องของผู้ใช้เองนะครับผมเพราะฉะนั้นไฟล์ที่เก็บในไดรฟ์เนี่ยเราจะไปเปิดใช้งานจากที่ไหนก็ได้ไปดาวน์โหลดจากที่ไหนก็ได้นะครับผมอันนี้คือเป็นรูปแบบการใช้งานอย่างง่ายๆนะครับคราวนี้นะครับเนื่องจากเวลาเราจัดเก็บข้อมูลในไดรฟ์เนี่ยมันอาจจะสเปะสปะนะครับเพราะว่ามันมีข้อมูลเยอะเราอาจจะค้นหายากนะครับเราอาจจะใช้วิธีการก็คือมีการสร้างห้องนะครับแบ่งเป็นห้องๆแล้วก็จัดเก็บไฟล์แยกหมวดหมู่กันก็ได้นะครับนะวิธีการสร้างห้องก็ง่ายนะครับก็คือให้เราทำการคลิกขวานะครับบนพื้นที่ว่างๆตรงตำแหน่งไหนก็ได้นะครับบนพื้นที่ว่างๆนะครับคลิกขวาสองเมกแล้วกันนะครับผมเสร็จแล้วเลือกเมนู
โฟลเดอร์ใหม่หรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ new folder นะครับนะครับแล้วก็ตั้งชื่อห้องนะครับอย่างเช่นรูปภาพนะครับยกตัวอย่างเช่น picture แล้วกันนะครับผมกดสร้างนะครับผมโอเคนะครับก็จะมีโฟลเดอร์เกิดขึ้นนะครับต่อไปเวลาเราจะจัดเก็บไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพเราก็เก็บไว้ในห้องนี้นะครับนะวิธีการจัดเก็บก็ลากไฟล์มาเก็บนะครับ

ใดๆหนึ่งของเครื่องคอมพิวเตอร์เราทำยังไงนะครับให้ติดตั้งตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับลองเสิร์ชโปรแกรมใช้ Google Search นะครับเสิร์ชคำว่า Google File Stream Download นะครับผมไปที่ลิงก์แรกเลยนะครับตรงนี้นะครับเป็น google.com/drive/download นะครับผมแล้วก็ทำการดาวน์โหลดมาไว้ที่เครื่องนะครับตัวนี้จะมีทั้งเวอร์ชันที่เป็นของตัวเครื่อง Mac เองนะครับที่ใช้สอนตรงนี้นะครับที่ใช้บรรยายตรงนี้แล้วก็เวอร์ชันที่เป็นของเครื่อง Windows นะครับก็จะมีทั้ง2ฝั่งนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จก็ทำการติดตั้งนะครับถ้าเป็นฝั่งของ Windows ก็ทำการดับเบิลคลิกเปิดติดตั้งปกตินะครับนะกด continue กด install นะครับเมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับก็จะทำการแมปไดรฟ์ให้เรานะครับผมเมื่อเราทำการติดตั้ง Google Drive เมื่อกี้เสร็จนะครับผมตัวแอปพลิเคชันนะก็จะแสดงผลบริเวณนี้นะครับผมให้เราทำการ sign in ตัว user ก่อนนะครับเมื่อทำการ sign in ตัว user แล้วเราก็จะเห็นว่าเรามีพื้นที่นะครับของ Google Drive นะครับอยู่ที่ประมาณอยู่ที่15 กิกะไบต์ตรงนี้นะครับก็เหมือนกับเมื่อกี้นะครับผมเดี๋ยวรอให้ตัวครั้งแรกนะครับอาจจะต้องรอให้ตัวระบบนะทำการซิงค์ข้อมูลก่อนนะครับผมเสร็จแล้วนะครับให้มาที่รายการตัว preference ตรงนี้นะครับผมตรงตำแหน่งในการสตรีมไฟล์นะครับหรือว่าจัดเก็บไฟล์นะครับจะอยู่ตรงให้เลือกตรงรายการ Google Drive ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกรายการ Open in Finder ตรงนี้นะครับผมนะตรงนี้ก็คือจะเป็นตำแหน่งที่ใช้ในการเข้าถึงไฟล์นะที่อยู่ใน Google Drive นะครับจากตัวเครื่อง Mac นะครับผมสำหรับในกรณีของตัวเครื่อง PC จะง่ายกว่านี้เยอะเลยนะครับผมก็เมื่อเราทำการติดตั้งตัวโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับมันจะเกิดไดรฟ์ขึ้นมาไดรฟ์หนึ่งนะครับซึ่งเราสามารถเข้าได้จากตัวMy Computer ทั่วไปนะครับก็จะอยู่ตำแหน่งเดียวกับไดรฟ์ C ไดรฟ์ D นั่นแหละนะแต่ว่าจะเกิดไดรฟ์ขึ้นมาอีกไดรฟ์นึงเป็นไดรฟ์ H แล้วแต่นะครับมันจะตั้งชื่อนะครับแล้วก็ไดรฟ์นั้นนะครับจะเป็นไดรฟ์ที่ซิงค์กับตัว Google Drive ของเรานะครับผมเราก็ใช้ไดรฟ์นั่นแหละในการจัดเก็บไฟล์นะครับหรือว่าเพิ่มลบนะไฟล์นะครับตัวไฟล์ที่อยู่ใน Google Drive ก็จะซิงค์กันนะครับสำหรับการใช้งานตัวCloud Storage นะครับที่เป็น Google Drive นะขอจบการบรรยายเพียงแค่นี้นะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับเราจะได้เอาตัวพื้นที่ที่ใช้งานฟรีๆนะไปจัดเก็บเรื่องของพวกรูปภาพไฟล์เอกสารไฟล์งานต่างๆนะครับซึ่งเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าเดินทางไปไหนเราก็สามารถที่จะเข้าถึงได้นะนำพวกงานพวกนั้นกลับมาใช้งานหรือว่าเอามาทำงานต่อได้ครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

เสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีนะครับน้องๆตอนนี้ครับพี่ท็อปกำลังนั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับดูธรรมชาติที่สวยงามอยู่แต่น้องๆอย่าหาพี่ท็อปอู้งานนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยถึงสายตาพี่ท็อปจะมองดูธรรมชาติแต่ในหัวพี่ท็อปเนี่ยยังคงคิดวิทย์อยู่นะครับและที่ที่พี่ท็อปพาน้องๆเนี่ยมาดูแล้วก็มาคิดวิทย์ในวันนี้เนี่ยเป็นธรรมชาติที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจที่สุดเลยแหละครับน้องๆลองดูสายน้ำนะครับที่ไหลลงมาตามแรงโน้มถ่วงของโลกผ่านชั้นหินและก็หน้าผาจากภูเขาจนกลายมาเป็นน้ำตกที่เราจะมาคิดวิทย์กันในวันนี้ครับน้องๆครับเรื่องของแรงดันของกระแสน้ำนะครับมีความน่าสนใจมากเลยนะครับไม่เชื่อมาดูจากการทดลองนี้ครับก่อนอื่นนะครับให้น้องๆเตรียมขวดน้ำพลาสติกธรรมดาเริ่มจากนำตะปูนะครับมาเจาะเป็นรูกลมๆ3รูครับให้ในแต่ละรูนะครับห่างกันประมาณ5เซนแบบนี้นะครับให้อยู่ในลักษณะนี้ครับไล่กันนะครับหลังจากนั้นครับให้ใช้เทปกาวครับปิดรูกันไว้ก่อนนะครับปิดรูทั้ง3รูไว้ก่อนครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ให้น้องเติมน้ำเข้าไปจนเต็มครับแล้วเราก็จะแกะเทปกาวออกนะครับสิ่งนี้จะเกิดขึ้นก็คือน้ำนะครับก็จะไหลออกจากรูทั้ง3รูนะครับแต่รูน้ำออกไหลแรงที่สุดนั่นก็คือรูที่อยู่บริเวณล่างสุดนั่นเองนะครับที่เป็นอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าน้ำหนักของน้ำและอากาศที่ไหลเข้าไปอยู่ในขวดนั้นจะกดทับลงเข้าสู่ด้านล่างนะครับทำให้น้ำบริเวณจากรูข้างล่างไหลแรงสุดนั่นเองครับน้องๆคิดว่าหลักการนี้นะครับเหมือนหรือว่าแตกต่างกับน้ำตกอย่างไรนะครับให้น้องๆคิดไปก่อนนะครับแต่ระหว่างนี้เราไปชมตัวอย่างของเรากันก่อนดีกว่าครับ

ป็นยังไงครับน้องๆเห็นไหมครับว่าวันนี้เราจะได้คิดวิทย์กันแบบชุ่มฉ่ำกันอย่างแน่นอนและตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะไปพบกับคนเก่งที่จะมาพิชิตภารกิจในวันนี้แล้วขอเชิญน้องๆพบกับน้องๆทีม Water Leech

0: น้องๆทีมวอเตอร์ลีชยินดีต้อนรับน้องๆนะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับน้องๆถามน้องๆเคยมาน้ำตกกันไหม
1: เคย
0: แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างอะ
2: สดชื่น
0: สดชื่นไหม
2: อากาศบริสุทธ
0: ิ์โอ้ยแล้วอะไรอีกน้องเฟิร์มมั่ง
3: ก็สบาย
0: สบายสบายสดชื่นสดใสเอางี้น้องๆนะครับก่อนที่เราจะทำภารกิจเนี่ยถามน้องๆก่อนดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยคิดว่าจะเจอภารกิจอะไรกันบ้างน้องเฟิร์ม
3: สร้างเขื่อนค่ะ
0: ว้าวสร้างเขื่อนเลยคือกักเก็บน้ำใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
0: โอเคอ่ะมุ่งมั่น
4: สร้างระบบขนส่งน้ำ
0: เหมือนระบบขนส่งมวลชนไหมคือก็คือทำเหมือนกับรางน้ำอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับโอเคตั้ง
5: ปลูกต้นไม้บนน้ำค่ะ
0: ปลูกต้นไม้บนน้ำอันนี้น่าสนใจนะครับเหมือนกันกับปลูกแบบออร์แกนิกที่เขาปลูกในน้ำโดยไม่ใช้ดินอ้าวแบมบี้บ้างแบมบี้คิดว่าจะเจอภารกิจอะไรครับวันนี้
6: แข่งกระโดดน้ำค่ะ
0: โอ้ยแข่งกระโดดน้ำเดี๋ยวต้องมาลองดูอ่ะน้องกายบ้าง
7: หาของโบราณครับ
0: หาของโบราณอู้หาของโบราณหรือของวัตถุมีค่าในน้ำตกใช่ไหมโอ้น่าสนใจมากเลยนะครับเมื่อภารกิจคิดวิทย์มาเจอการไหลของน้ำตกนะครับจะกลายมาเป็นภารกิจที่ท้าทายขนาดไหนไปฟังกันครับ
8: เพื่อเรียนรู้เรื่องหลักการไหลของน้ำให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ภารกิจคิดวิทย์ในวันนี้จึงกำหนดให้น้องๆลำเลียงน้ำจากน้ำตกมาเพื่อสร้างน้ำตกจำลองเพื่อควบคุมทิศทางการไหลของน้ำให้ตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเป็นภารกิจที่จะต้องใช้ทั้งการคิดคำนวณหลักฟิสิกส์การออกแบบและทักษะเฉพาะตัวแล้วอย่างนี้ภารกิจปริศนาที่ซ่อนอยู่จะเป็นอุปสรรคอีกหรือเปล่านะรวมพลังคิดวิทย์แล้วพิชิตภารกิจให้ได้นะครับ
0: โอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่น้องๆจะลำเลียงน้ำจากน้ำตกจริงเนี่ยไปใช้ในน้ำตกจำลองของน้องๆถามน้องๆท้อไหมครับดีมากๆนะครับถ้าน้องๆมีพลังใจที่เข้มแข็งนะครับพี่ต้อมมีความเชื่อว่าน้องๆจะผ่านอุปสรรคไปได้ทุกอย่างแน่นอนพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะมาสร้างน้ำตกจำลองกันแล้วคิดวิทย์กันได้เลย

0: ี๋ยวเราใช้บอลแทน
1: ไม่ไหวอ่ะมันไม่ไหวมันเบามากเลยมันบุบแค่นี้ก็บุบแล้วอ่ะ
0: ใช่แล้วจะใช้อะไรอ่ะหรือว่าจะใช้กระป๋องแทน
1: กระป๋องไม่ไหวหรอกนายดูดิมันออนแอร์แค่ไหนอ่ะ
2: ไปท่อดิ
1: เออท่อ
0: มันใช้เชื่อมท่อ
1: ท่อ
2: แล
1: ้
2: วไง
1: ท่อใหญ่ท่อเล็กท่อใหญ่ขนาดนี้ใช่ม
0: ั้ยเล็กนี่นั่นเอาเนี้ยเอานี้อันน
1: ี้ไม่ไงแล้วระหว่างข้อต่อระหว่างตรงนี้จะใช้น้ำยาอันนี้เชื่อมได้ไหมหรือว่าแค่เสียบแค่นี้โอเคแล้ว
0: เราว่า
1: ก็ได้แล้วนะ
0: เชื่อมไปก่อนเถอะนะ
3: ใช้สกอตเทปดีกว่าอันนี้ไงน้ำไหลลงมาตรงนี้แล้วก็ไหลลงมา
4: โอ้ยมั้ย
0: เออแล้วมาโผล
4: ่
3: แล้วก็ปล่อยที่น้ำตกไหลมาเป็นทางเดียวแล้วเดี๋ยวเราใช้ของกั้นให้มันออกเป็น2ทางไม่ดีกว่าหรอ
4: เฮ้ยเดี๋ยวต้องคิดน้ำตกจำลองก่อน
1: โอ้ยงั้นแบ่งหน้าที
0: ่ล้มแล้วล้มแล
1: ้
0: ว
1: แบ่งหน้าที่แบ่งหน้าที่เราขึ้นไปดูน้ำ
0: เรา
3: ขึ้นไปดูน้ำเหมือนด้วย
1: เราขึ้นไปดูน้ำ
3: เราขึ้นไปดูน้ำ
2: สองคนปล่อย
1: นายแล้วถามหน่อยแล้วใครจะเป็นคนติดเชือกเป็นทางน้ำ
2: เราอยู่ล่างเอง
3: เอางี้เนี่ยมันต้องมีคนนึงจับถ่ายอีกสองคนจับเชือกเดี๋ยวเราช่วยขึ้นไปจับเชือกได้เดี๋ยวเราลงมาทำข้างล่าง
0: ทำเลย
1: ถาด
3: เฮ้ยแบมบี้ใส่ถาดขึ้นไปจับถาด
1: ภารกิจหลักที่ตังๆได้รับคือการสร้างน้ำตกจำลองค่ะโดยการใช้ท่อค่ะใช้ท่อล่าวางบนน้ำตกให้น้ำตกน้ำไหลมายากตรงที่การต่อท่อให้เชื่อมกันแล้วก็ตัดท่อให้มีขนาดที่พอดีในการสร้างน้ำตกค่ะรู้สึกเหนื่อยยากแล้วก็ต้องเลื่อยต้องใช้แรงงานเยอะ
5: ก็จะใช้ท่อที่ซึ่งขนาดปานกลางมารองรับน้ำให้มันไหลไปครับแต่ปัญหาก็คือเราจะทำยังไงให้มันแบบหยุดแบบอยู่นิ่งๆไม่ขยับให้มันไหลลงไปไม่หล่นนะฮะ
6: เมื่ออุปกรณ์ชุดแรกที่น้องๆเลือกมาใช้สู้แรงน้ำไม่ไหวก็ได้เวลาสำรวจหาอุปกรณ์ที่แข็งแรงกว่า
5: ก็คือใช้เชือกมารัดไว้อะฮะแบบสมมุติว่านี่คือท่อใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะเอาเชือกเนี่ยแบบนี้ไว้ฮะ
6: ในที่สุดท่อ PVC ก็ถูกมัดเข้ากับเชือกห้อยเอาไว้กับก้อนหิน
1: เอาสกอตเทปมาแปะพันระหว่างท่อ PVC กับท่อ VC กลมเพื่อให้และเป็นท่อ PVC ที่มีแยกออก2ทางเพื่อที่น้ำตกไหลออกมาเป็น2ทางเกี่ยวกับเรื่องแรงดันแรงโน้มถ่วงอย่างนี้บางทีเราก็ต้องดูว่าถ้าสมมุติแรงน้ำถ่วงมาข้างล่างเราจะให้มันไปด้านนี้ด้านนี้ไม่ได้เราก็ต้องใช้ท่อ PVC มาช่วยอะไรอย่างนี
5: ้ก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วนะครับก็เหลือแต่การทำทางแยกอะครับ
6: เมื่อปรับองศาของท่อและปรับระยะทางเดินน้ำให้ดีแล้วน้องๆก็สามารถลำเลียงน้ำจากน้ำตกจริงมาที่น้ำตกจำลองได้สำเร็จภารกิจย่อยที่1

0: ูจะบอดตัดตัดแล้วจอดรู้เอามาจะไปวัดให้หาอะไรมาเขียนไว้
1: ภารกิจย่อยข้อที่หนึ่งที่หนูได้รับคือการทำที่พรมน้ำจากน้ำตกจำลองให้ไหลมาพรมต้นไม้รู้สึกสนุกแล้วก็มันเป็นความท้าทาย
2: ตอนแรกก็คิดว่าจะเอาฟิวเจอร์บอร์ดมาเจาะเป็นรูแล้วก็กั้นทางน้ำมาไว้ให้มันไหลออกมาเป็นรูๆก็ผมจะไปดูอันที่มันเป็นแบบท่อที่มันห่างกันแบบอีกฝั่งหนึ่งครับคือฝั่งที่มันเป็นให้พรมน้ำต้นไม้ก็ให้เพื่อนไปส่วนที่เหลือคือผมยังไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนยังไงบ้างเพราะว่ามันอาจจะไม่ได
3: ้น้องๆลองหลายวิธีเลยครับทั้งใช้แผ่นไม้มาติดเป็นร่องน้ำเพื่อควบคุมทางเดินน้ำใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดมาเจาะรูรองน้ำทำให้น้ำไหลเป็นหยดแต่ก็ดูเหมือนจะสู้แรงไหลของน้ำไม่ได้เช่นเคยแล้วแบบนี้ภารกิจข้อแรกจะสำเร็จหรือไม่ล่ะครับเนี่ย
2: แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เลยก็เลยลองหาทางอื่นอยู
1: ่อยากได้ที่ทำน้ำให้มันพรมลงมาตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจอะค่ะว่าจะใช้กระป๋องหรือจะใช้อะไร
4: ตอนนี้ภารกิจย่อยที่1ของน้องๆก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการนำน้ำจากน้ำตกจริงให้ไหลมาสู่น้ำตกจำลองของน้องๆแล้วลงมารดน้ำที่ต้นไม้บริเวณด้านล่างนั่นเองครับน้องๆลองสังเกตดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยน้ำที่ไหลมาจากน้ำตกเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆเขาต้องหาวิธีในการที่จะชะลอน้ำนะครับเพื่อให้น้ำตรงที่ไหลมาเนี่ยลงมาสู่ต้นไม้ของพวกเขาเนี่ยได้อย่างนิ่มนวลที่สุดซึ่งมันมีหลากหลายวิธีมากเลยนะครับตอนนี้ครับน้องๆทีม Water Leech นะครับเขาก็ใช้วิธีการขยายท่อลำเลียงให้มีความใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นการลดแรงดันและเพิ่มพื้นที่ในการไหลของน้ำเนี่ยให้มันมีมากขึ้นพอมันมีมากขึ้นใช่ไหมครับน้ำมันก็จะไหลพื้นที่ที่มันกระจายได้มากขึ้นและเป็นการลดแรงดันของน้ำนั่นเองครับหรือว่าจะใช้วิธีการกักเก็บน้ำไว้ก่อนพอกักเก็บน้ำนะครับคราวนี้ก็หาวิธีที่จะทำให้น้ำเนี่ยค่อยๆไหลามาอย่างนิ่มนวลที่สุดนั่นเองครับและวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะพี่ต๊อว่าน่าจะโอเคที่สุดนะครับแต่ถ้าเป็นน้องๆทางบ้านล่ะจะใช้วิธีไหนในการชะลอน้ำแบบนี้ครับ
2: ค่อนข้างยากเพราะว่าเหมือนกับวัสดุมันเจาะรูค่อนข้างยากมีความแข็งมาก
3: เมื่อผลการทดลองเริ่มแรกล้มเหลวน้องๆก็ลองใหม่ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไม่ย่อท้อนี่คือข้อดีของน้องๆทีม Water Leech ครับจนไหนที่สุดสำเร็จครับน้องๆ อาศัยท่อ PVC ขนาดใหญ่ขยายทางเดินน้ำให้กว้างขึ้นแล้วต่อท่อลงมาในแนวดิ่งสุดท้ายก็เอากระป๋องอลูมิเนียมที่เจาะรูเอาไว้มาหุ้มที่ปลายท่อทำให้น้ำไหลออกมาเป็นหยดเหมือนน้ำฝักบัว
2: น้ำไหลลงมาครับแล้วมันต้องแรงเพื่อจะให้มันออกมาเป็นรูได้แต่ว่าถ้าน้ำไหลไม่แรงมันก็จะไม่ได้ก็ต้องหาแบบทำให้มันชันขึ้นเพื่อให้มันไหลเร็วขึ้น
3: แถมยังแบกเอาเสาตั้งร่มกันแดดมาใช้เป็นขาตั้งท่อน้ำให้น้ำตกของน้องๆแข็งแรงยิ่งขึ้นต้นไม้ได้รับน้ำอย่างเหมาะสมภารกิจแรกประสบความสำเร็จ
5: ใครๆก็รู้ว่าพลังงานในกับน้ำสามารถเปลี่ยนไปเป็นกระแสไฟฟ้าได้แต่เชื่อหรือไม่พลังน้ำสามารถทำได้มากกว่านั้นพลังงานในการไหลของน้ำได้ถูกมนุษย์นำมาใช้เป็นเวลานานนับศตวรรษในอินเดียมีการสร้างกังหันน้ำเพื่อใช้ในการทำงานด้านต่างๆเช่นหมุนวงล้อเครื่องทอผ้าหมุนเฟืองที่ต่อกับใบเลื่อยใช้เลื่อยไม้ส่วนชาวโรมันก็ได้มีการประยุกต์กังหันน้ำมาใช้ในการโม้แป้งจากเมล็ดพืชต่างๆผู้คนในประเทศจีนก็ใช้กังหันน้ำเพื่อวิทย์น้ำใช้ในการชลประทานจนถึงยุคปัจจุบันมนุษย์ก็สามารถเปลี่ยนพลังงานจลของน้ำที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำให้เป็นกระแสไฟฟ้าได้โดยปล่อยให้น้ำไหลผ่านกังหันน้ำที่มีความเร็วสูงจนเกิดเป็นพลังงานจลไปหมุนการขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้เป็นไฟฟ้าจากพลังงานน้ำโอ้โหพลังงานน้ำนี่แจ๋วจริงๆเลยว่าไหมคะ

0: ารกิจย่อยที่2
1: ค่ะเพราะมันยาวเหมือนกันนะคะ
2: เราว่าใช้สายยาง
3: เราว่าใช้สายยางสายยางใช้อะไร
4: ทำไปเลยแกะออกมาก่อนเลย
2: หนึ่งสองสามสี
4: ่คือน้ำที่ออกมาก็ออก
1: ต้องใช้สายยางสกอตเทปแล้วก็กรรไกรกรรไกรแล้วก็ท่อเอาไว้เอาน้ำจากน้ำตกมาใส่ค่ะ
0: ทำน้ำตกรดน้ำต้นไม้ว่ายากแล้วคราวนี้ต้องคำนวณให้น้ำพุ่งไปตกที่กะละมังซึ่งอยู่ห่างออกไป5คืบงานนี้น้องๆระดมสมองกันคิดวิทย์กันหนักเลยนะครับ
1: คือหนูใช้วิธีการเอาน้ำรองจากน้ำตกเลยแล้วมันจะมีแรงดันน้ำมากเพราะว่าตอนที่น้ำตกตกลงมามันมีแรงโน้มถ่วงมากมันทำให้น้ำมันพุ่งแรงขึ้นค่ะรองน้ำให้มันตั้งฉากขึ้นนะคะให้แรงดันน้ำมันมีเยอะขึ้นให้มันไปได้ยาวค่ะคือทำให้ปากของสายยางมันเล็กลงค่ะเพราะว่ายิ่งปากเล็กมันจะยิ่งพุ่งไปได้ไกลค่ะ
5: แล้วตอนนี้ภารกิจย่อยที่2ของน้องก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการเพิ่มแรงดันของน้ำนั่นเองเมื่อตอนภารกิจย่อยที่1ครับเราทําการลดแรงดันใช่มั้ยครับโดยการใช้ท่อที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นทําให้แรงดันของเขานั้นน้อยลงเพราะฉะนั้นครับเวลาที่จะทําให้แรงดันมันมากขึ้นทําไงครับน้องๆแน่นอนที่สุดครับเราต้องลดปริมาณของท่อให้เล็กลงนั่นเองนะครับทําให้มันเกิดแรงดันได้มากขึ้นแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วเขาจะต้องทําให้น้ำไหลลงไปอยู่ในกะละมังให้ได้โดยที่ห่างออกไปตั้ง5คืบอันนี้ครับมันขึ้นอยู่กับการเรียนรู้และการปรับองศาให้พอดีแล้วล่ะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆครับต้องส่งแรงใจให้กับเพื่อนเขาด้วยนะครับ
0: ในขณะที่น้องๆกำลังเร่งมือทำภารกิจนั้นเมฆฝนก็ตั้งเขาเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ตามกฎความปลอดภัยแล้วถ้าหากมีฝนตกน้องๆต้องขึ้นจากน้ำตกทันทีเพราะฝนจะทำให้กระแสน้ำไหลแรงขึ้นและอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ถึงจะมีธรรมชาติเป็นอุปสรรคแต่น้องๆก็ไม่ย่อท้อเริ่มมือมัดเชือกให้สายยางเชิดขึ้นจนมีน้ำพุ่งออกมาแต่องศาในการพุ่งของน้ำตกจำลองที่น้องๆทำนี้จะสามารถตกลงไปในกระมังได้หรือไม่นะ
1: สำเร็จค่ะถ้าเราช่วยกัน
6: น่าทึ่งจริงๆนี่คือน้ำตกบนทานน้ำแข็งที่มีสีเหมือนเลือดวิทยาศาสตร์หรือเรื่องราวเหนือธรรมชาติกันนะทานน้ำแข็งเทเลอร์ตั้งอยู่ที่ทวีปแอนตาร์กติกมีความยาวราว54กิโลเมตรทานน้ำแข็งที่กว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้มีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่โดดเด่นเป็นสีแดงส้มตัดกับน้ำแข็งส่วนอื่นๆซึ่งมีสีขาวโพลนดึงดูคล้ายกับเลือดที่ไหลตกลงมาจากทานน้ำแข็งที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าพื้นดินในจุดนี้เต็มไปด้วยธาตุเหล็กจึงเกิดการทำปฏิกิริยากันระหว่างธาตุเหล็กและออกซิเจนในอากาศเรียกว่าปฏิกิริยาการออกไซด์ของเหล็กซึ่งปฏิกิริยานี้ก็คือการเกิดสนิมนั่นเองน้ำตกที่ไหลออกมาจึงกลายมาเป็นสีแดงและได้รับการขนานนามว่าน้ำตกโลหิต
5: และตอนนี้ครับเหลือ20นาทีสุดท้ายนะครับในการทำภารกิจที่2นั่นก็คือการทำให้น้ำตกลงกะละมัง5คืบด้วยกันนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับตอนนี้เนี่ยน้องๆเขาพยายามที่จะปรับแต่งเรื่องขององศาในการที่จะให้น้ำเนี่ยไหลลงมาอยู่นะครับต้องเอาใจช่วยครับ20นาทีไม่ใช่เรื่องง่ายพี่ท็อปเอาใจช่วยเต็มที่ครับผม

และน้องๆนะครับก็นำท่อ PVC นะครับมาลำเลียงน้ำจากน้ำตกได้สำเร็จนะครับโดยปลายด้านหนึ่งนะครับน้องๆก็เอากระป๋องนมนะครับมาเจาะเป็นเหมือนกับฝักบัวรดน้ำต้นไม้ครับผมส่วนปลายอีกด้านหนึ่งนะครับ

0: ภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเรา
1: เย
0: ้ถามน้องๆก่อนดีกว่าครับว่าวันนี้เนี่ยเคยมาเล่นน้ำตกในรูปแบบนี้บ้างไหม
1: ไม่เคยค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เคยเลยใช่ไหมที่ต้องทำอุปกรณ์อะไรต่างๆใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเราชอบภารกิจไหนมากกว่ากันระหว่างลดแรงดันเพื่อรดน้ำต้นไม้หรือว่าเพิ่มแรงดันเพื่อทำให้น้ำลงสู่กะละมังน้องเฟิร์ม
1: ชอบเพิ่มแรงดันมากกว่าค่ะ
0: เพราะอะไรครับ
1: เพราะว่ามันมีความท้าทายมากกว่า
0: ท้าทายนะได้ทดลองในสิ่งที่แบบท้าทายที่สุดยอดแล้วนะอ่ะโอเคมุ่งมั่นครับ
2: ชอบเพิ่มแรงดันครับเพราะว่ามันอาจจะไปทำเป็นพลังงานขับเครื่องเพื่อใช้ในแบบยังไงอ่ะยานพาหนะได้ครับ
0: โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นคำตอบที่เราอาจจะได้นักวิทยาศาสตร์คนใหม่ของประเทศเราเลยนะฮะอย่างนี้อ่ะตังๆครับ
3: ชอบเพิ่มแรงดันค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
3: เพราะว่ามันจะใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่า
0: อย่างเช่นเวลาเรารดน้ำต้นไม้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับโอเคน้องกาย
4: ชอบลดแรงดันครับ
0: ลดแรงดันเพราะอะไรครับ
4: เพราะว่ามันทำง่ายดีครับ
0: ง่ายกว่าอย่างอื่นเลยใช่ไหม
4: คร
0: ับ น้องๆทางบ้านครับและนี่ก็คือความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะครับเพียงแค่เราเปิดใจนะครับออกมาท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆเนี่ยอย่างเช่นน้ำตกแบบนี้นะครับเราสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมพวกเรา
1: ใช่ค่ะ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้นอกจากนำพลังงานน้ำมาผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วพลังงานน้ำยังมีประโยชน์ด้านใดอีกส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการเราได้เลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกและ

0: ็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทแอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีนะครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับน้ำตกหน่อย
1: สองนาทีพิชิตวิทวอเตอร์ลินพิชิตน้ำตกเย
0: ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
1: คิดวิท
0: สำหรับวันนี้

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทบิชอปเท็กซ์ทิลจำกัดสมาพันธรัฐสวิสก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธรัฐสวิสซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องริงเกิลสเบิร์กโรงแรมดิอาร์สไตน์สังกัลเลนเมืองสังกัลเลนพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวพรรณภาจันทารมเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นตลอดจนผู้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกเวลา 8:50 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราช

ดำเนินไปทอดพระเนตรหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลที่บริษัทบิชอปเทคทิลจำกัดนายเควินโอบรีประธานเจ้าหน้าที่บริหารนางราเซลเดอลาเซเนสหัวหน้าฝ่ายออกแบบและคณะกรรมการบริหารเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จนายออโตบิชอปตั้งบริษัทบิชอปเทคทิลจำกัดเมื่อปีพุทธศักราช2470สมัยที่เมืองซังกัลเลนยังเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสิ่งทอสำคัญของภูมิภาคยุโรปมีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผลิตลายปักปีพุทธศักราช2502บริษัทบิชอปเทคทิลจำกัดซื้อกิจการบริษัทปักผ้าเก่าแก่ที่สะสมงานลูกไม้และงานปักโบราณล้ำค่าจำนวนมากอนุรักษ์และจัดระบบตามแหล่งที่ผลิตตามเทคนิคการถักปักเป็นหอจดหมายเหตุสิ่งทอเป็นสมบัติทางปัญญาและศิลปะงานผ้าลูกไม้และงานปักตั้งแต่คริสตศตวรรษที่15เป็นต้นมาสิ่งทอหายากเอกสารประวัติศาสตร์และบันทึกพัฒนาการงานปักด้วยเครื่องจักรที่มีค่าที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปรวบรวมไว้มากกว่า 3,500 รายการเทคนิคงานปักที่ได้เรียนรู้เช่นงานผ้าลูกไม้ทำมือส่วนใหญ่เป็นลายดอกไม้ใบไม้และลายธรรมชาติมีความประณีตละเอียดสะท้อนรสนิยมและวัฒนธรรมยุโรปในแต่ละยุคบางชิ้นมีอายุมากกว่า400ปีงานปักกีปูเป็นเทคนิคการปักที่ผ่านกระบวนการทางเคมีทำให้ผืนผ้าที่ปักหายไปเหลือแต่ลายปักจึงคล้ายผ้าลูกไม้เป็นที่ผสมผสานระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์นิยมใช้ในงานปักชั้นสูงของยุโรปงานปักเครื่องเชฟลีทำให้ผลิตงานปักได้เร็วสร้างลายซับซ้อนและละเอียดมีมิติได้มากขึ้นเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอจากงานฝีมือในครัวเรือนสู่ระบบอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนอกจากนี้ยังมีตัวอย่างสิ่งทอแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยทำให้เห็นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบตั้งแต่การศึกษาธรรมชาติดอกไม้ศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนาเป็นลายปักบนผืนผ้าชิ้นงานหัตถศิลป์เหล่านี้แสดงวิวัฒนาการเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแฟชั่นสิ่งทอยุโรปในหลายศตวรรษเป็นคลังความรู้ให้นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะสิ่งทอทั่วโลกได้ศึกษาเชื่อมโยงอดีตกับอุตสาหกรรมแฟชั่นและการออกแบบร่วมสมัยและเป็นต้นแบบให้นักออกแบบคิดสร้างสรรค์พัฒนางานปักสมัยใหม่ปีพุทธศักราช2568บริษัทบิชอปแกมมาประเทศไทยจำกัดเข้าร่วมทุนใช้เมืองสังกัลเลนเป็นศูนย์กลางการบริหารและออกแบบส่วนการผลิตสิ่งทอทั้งหมดย้ายไปที่ประเทศไทยการผลิตใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยและฝีมือแรงงานไทยที่ประณีตทำให้งานปักของบริษัทมีชื่อเสียงระดับโลกการเข้าชมหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลได้เห็นการอนุรักษ์สมบัติทางวัฒนธรรมรักษาภูมิปัญญาด้านสิ่งทอพัฒนาเป็นนวัตกรรมและงานออกแบบสมัยใหม่ได้งานปักและผ้าลูกไม้ของเมืองซังกัลเลนมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมแฟชั่นระดับโลกเป็นการใช้ประวัติศาสตร์และความรู้ในอดีตสร้างสรรค์ผลงานใหม่ที่มีคุณค่าทางศิลปะอย่างยั่งยืนเวลา 11 นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานนานาชาติซูริกประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG971 เสด็จพระราชดำเนินจากนครซูริกสมาพันธรัฐสวิสนิวัตประเทศไทยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสในครั้งนี้เห็นได้ว่าสมาพันธรัฐสวิสยังพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ดีเพราะมีวิชาการและเทคโนโลยีที่มั่นคงและพัฒนาไม่หยุดมีพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้อดีตให้ทราบว่าปัจจุบันเป็นมาอย่างไรและวางแผนไปอนาคตอย่างมีสติพิพิธภัณฑ์กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศแสดงเรื่องมนุษยธรรมของมนุษย์คนเป็นมนุษย์ควรปฏิบัติดีต่อกันช่วยเหลือกันไม่แบ่งเชื้อชาติศาสนาเห็นความสำคัญของสิทธิมนุษยชนและร่วมมือกันระหว่างประเทศพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตดูพรองแชงเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และความเป็นอยู่หนึ่งเดียวกันของสมาพันธรัฐสวิสที่มีวัฒนธรรมหลากหลายความรู้ในอดีตทำให้ทราบปัจจุบันว่าเป็นมาอย่างไรและวางแผนไปอนาคตได้อย่างมีสติมั่นคงแก้ข้อผิดพลาดต่างๆเสริมข้อดีให้ดียิ่งขึ้นได้
บริษัทไลกาจีโอซิสเต็มจำกัดนำความรู้ทางวิชาการแขนงต่างๆมาประมวลใช้ให้เกิดประโยชน์คิดพัฒนานวัตกรรมด้านการสำรวจให้เที่ยงตรงแม่นยำยิ่งขึ้นไปเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างมีทิศทางสร้างเมืองสร้างสังคมที่ยั่งยืนส่วนบริษัทบิชอปเทคเทียลจำ

0: กัดมีชื่อเสียงด้านสิ่งทอและงานปักมานานกว่า90ปีทำให้ทราบว่าเมื่อธุรกิจได้ผลกำไรควรหาทางคืนให้สังคมส่งเสริมให้คนในสังคมมีความคิดสร้างสรรค์มีอาชีพมีงานทำและร่วมกันสืบทอดตำนานการเป็นเมืองแห่งสิ่งทอให้คงอยู่บนพื้นฐานของพลวัตทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 5:50 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ G971 เสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้บุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 9:20 นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนำคณะข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดระยองเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ออกหน่วยไปตรวจรักษาสุขภาพประชาชนและสัตว์เลี้ยงของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นวันที่2วันนี้เวลา 8:52 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬเพื่อทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ออกหน่วยไปตรวจรักษาสุขภาพประชาชนและสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งตามแนวพระนโยบายหลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานโดยมีทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกหน่วยบริการทางด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนกับหน่วยงานในพื้นที่ประกอบด้วยสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬโรงพยาบาลบึงกาฬและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่างๆมีผู้เข้ารับบริการรวมจำนวน142คนส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบประสาทระบบทางเดินอาหารระบบหัวใจและหลอดเลือดและระบบทางเดินหายใจมีผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาลบึงกาฬจำนวน6คนโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นายสัตวแพทย์นพคุณคล้ายพันธ์ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน500โดสเพื่อนำไปฉีดให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งในระดับท้องถิ่นรวมทั้งเพื่อให้เป็นเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าสนองพระปณิธานโอกาสนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขจำนวน4ตัวและทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในการผ่าตัดทำหมันให้แก่สุนัขทั้งนี้การทำหมันในสุนัขและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนอกจากจะช่วยควบคุมประชากรและป้องกันโรคร้ายแรงในระบบสืบพันธุ์แล้วยังสามารถป้องกันโรคหมันทะลดการเกิดโรคต่อมลูกหมากโตในสุนัขเพศผู้ป้องกันการเกิดมดลูกอักเสบเป็นหนองและลดโอกาสการเกิดเนื้องอกหรือมะเร็งเต้านมในสุนัขเพศเมีย อีกทั้งยังมีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงการดูแลตนเองให้ปลอดภัยตลอดจนความสำคัญของการทำหมันในสุนัขและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยในวันนี้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจำนวน72ตัวรวมทั้งผ่าตัดทำหมันจำนวน130ตัวการทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงเป็นการควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ที่มากเกินความดูแลและเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลที่สุดในการลดโอกาสการแพร่เชื้อและลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ได้อย่างยั่งยืนเป็นไปตามหลักมนุษยธรรมและมาตรฐานสากลเพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์มาสู่คนได้เป็นอย่างดีด้วยการทำหมันในสัตว์อายุตั้งแต่4เดือนเริ่มเป็นสัตว์ครั้งแรกจะสามารถลดการเกิดเนื้องอกที่เต้านมได้ถึงร้อยละ95สำหรับการดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของจังหวัดบึงกาฬตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานประจำปี2569มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 99.6ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงให้ความสำคัญในด้านการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนควบคู่กับการดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งได้ทรงขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าทั่วโลกภายในปี2573องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้ณวัดขุนพรหมดำริอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2569ดังนี้พระครูสารกิจประยุทธวัดทัตยาวาสจังหวัดมหาสารคามเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิรกิจประยุทธ์พระมหาจงยุทธกิติยุตโตเปลี่ยนธรรม9ประโยควัดโพชัยพระอารามหลวงจังหวัดหนองคายเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระศรีวชิรกิติพระครูสิริธรรมโกวิทวัดดอนเกลือจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระสิริวชิรธรรมและพระครูสุทธิวโรภาสวัดท่าสะแบงจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระสุทธิวชิรภาสองคมนตรีประชุมสามัญประจำปี2569คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชวันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีการจัดประชุมสามัญประจำปี2569ของกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานกรรมการมีนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นรองประธานกรรมการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีรองประธานกรรมการและกรรมการจากหน่วยงานต่างๆเข้าประชุมมีวาระการประชุมสำคัญอาทิการพิจารณารับรองงบดุลของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชประจำปี2568การขออนุมัติผู้สอบบัญชีประจำปี2569การพิจารณาแผนการดำเนินงานของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชระหว่างปี2569ถึง2570และการขออนุมัติบริจาคที่ดินเป็นถนนเพื่อสาธารณประโยชน์นอกจากนี้ได้ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมอาคารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้รับความเสียหายจากเหตุไฟไหม้เมื่อวันที่31มกราคม2568 หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรม

มศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาพระพรหมวัชระธีราจารย์ในนามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและพระสงฆ์กว่า700รูปจากวัดต่างๆทั่วประเทศพร้อมด้วยคฤหัสถ์กว่า300คนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสุวรรณารามวัดปากน้ำวัดอรุณราชวรารามวัดศรีสุดารามวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครวัดบึงจังหวัดนครราชสีมาวัดบ้านเปลือยใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ดและวัดบางอ้อยช้างจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเทพวัชระสารบัณฑิตวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์แสดงพระธรรมเทศนาสังคหวัตถุกถาว่าด้วยการสงเคราะห์กล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติด้วยทรงสงเคราะห์ประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ4ประการประกอบด้วยทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงปลอบขวัญทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจและทรงวางพระองค์เป็นแบบอย่างเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นการยาสูบแห่งประเทศไทยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์บริษัทภูมินทาราจำกัดจังหวัดจันทบุรีโรงเรียนนานาชาติเดลลาบิทริชและเดลลากรุ๊ปได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอนงคารามวัดมหันนพารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านเย้ยม่วงจังหวัดบุรีรัมย์วัดเฉลิมพนมเขตจังหวัดกระบี่วัดบ้านแปะวัดหนองอาบช้างวัดพระธาตุสีจอมทองวัดหนองคันวัดขแมดจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมผู้บริหารธุรกิจประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินหอการค้าจังหวัดนครปฐมสำนัก งานเสนาธิการทหารเรือและหลักสูตรการบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูงรุ่นที่4วิทยาลัยทนายความสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบด้วยวัดแจ้งวรวิหารวัดบ่อล้อวัดเท้าราชวัดทาราวดีวัดมณีเจริญวัดสนวัดทุ่งแย้และวัดสุวรรณคีรีวงศารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
และวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาจังหวัดพัทลุงเทศบาลตำบลบางปูจังหวัดสมุทรปราการเทศบาลตำบลสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่และองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการเข้าชมวัดพระศรี

2569โดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.และนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานเปิดกิจกรรมคลินิกราชทัณฑ์ปันสุขณเรือนจำจังหวัดสระบุรีวันนี้ที่เรือนจำจังหวัดสระบุรีตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมคลินิกราชทัณฑ์ปันสุขภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อบริการด้านจักษุแก่ผู้ต้องขังโดยมีการตรวจคัดกรองสายตาวัดสายตาประกอบแว่นและส่งต่อผู้ที่มีภาวะผิดปกติทางสายตาสู่ระบบการรักษาซึ่งมีผู้ต้องขังได้รับการบริการตัดแว่นสายตาจำนวน300อันนอกจากนี้มีการอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR เพื่อเสริมสร้างทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นภายในเรือนจำกิจกรรมดังกล่าวมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่12กรมราชทัณฑ์มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์แพทยสภาและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อสนองพระราชดำริและพระดำริในการเข้าถึงบริการสุขภาพผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมโอกาสนี้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่ผู้ต้องขังหญิงจำนวน5รายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสำหรับเรือนจำจังหวัดสระบุรีมีอำนาจการควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวมจำนวน 2,594 รายจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง
3: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
4: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: เฮ้ยขอโทษค่ะ
4: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
4: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
2: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
4: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาต้องมีการศึกษาก่อน
2: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
4: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
2: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
4: ก็ดูแลทั่วไปนะไปนะ

0: อ้าวนั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่เนอะ
1: ฮะแย่แล้วนั่นมาของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
1: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้ในเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่าในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

0: ปัจจุบันไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งสำหรับการดำรงชีวิตประจำวันของคนในชาติทั้งทางด้านการสื่อสารการคมนาคมการให้ความรู้การศึกษาและการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยที่เป็นเงื่อนไขสำคัญต่อหลักมนุษยชนซึ่งจะเกิดขึ้นและมีประสิทธิภาพไม่ได้ถ้าขาดไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการเพิ่มผลผลิตทั้งการเกษตรรวมและอุตสาหกรรมสมัยการกระจายรายได้และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและการขายสินค้าซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะครับอาจจะพาไปโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด1เมกะวัตต์นะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องนี้เป็นยังไงชื่อขนาดนี้แบบไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด1เมกะวัตต์เป็นโรงงานไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็นก๊าซชีวมวลโดยระบบ gasification หรือกระบวนการอุณหเคมี pyrolysis คือการเผาถ่านที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นใบอ้อยฟางข้าวกิ่งไม้เปลือกไม้เน่ามันสำปะหลังทางปาล์มทลายปาล์มกะลามะพร้าวเป็นต้นแล้วเอาควันที่ได้ออกมาจากเตาเผาถ่านมาทำความสะอาดแล้วได้ก๊าซชีวมวลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาด1เมกะวัตต
1: ์เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับนักวิชาการแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราให้นักวิชาการของเราแนะนำตัวดีกว่าครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับก็ขอบคุณมากครับที
1: ่
4: ให้ความสนใจเกี่ยวกับโครงการที่มหาลัยได้ดำเนินการนะครับ
1: ครับ
4: สำหรับโครงการนี้คุณสนใจอะไรเลยครับ
1: เหมือนกับว่าอยากรู้นะเรื่องแรงบันดาลใจของจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ครับ
4: อ๋อครับก็แรงบันดาลใจจริงก็เนื่องจากเราเนี่ยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโรงไฟฟ้านะฮะโดยเฉพาะในระบบ gasification นะครับซึ่งเป็นระบบที่เรียกง่ายๆว่าระบบเอาควันจากการเผาถ่านนะฮะมาทำให้เป็นเชื้อเพลิงนะครับ
1: แล้วทางโครงการนี้นะฮะเขาได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
4: ก็ในส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือคือส่วนที่ เราทำสื
1: ่อ
4: นะครับเผยแพร่นะครับให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปนะครับทั้งผู้สนใจในการลงทุนนะครับหรือว่าเพื่อเกินภาคการศึกษานะครับที่จะให้ความรู้เนี่ยเอาไปใช้แล้วก็ไปขยายผลต่อไปสำหรับโครงการนี้นะถ้าจะบอกไปเนี่ยผมว่าเราน่าจะพูดถึงประโยชน์ของการมีโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ย มันมีประโยชน์ยังไง
1: ครับ
4: นะครับโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยที่เราคิดขึ้นมาใช้ทำไมถึงใช้ระบบ gasification นะครับมาผลิตไฟฟ้า
1: ครับผม
4: แต่สำหรับโรงไฟฟ้าอันนี้เนี่ยพูดย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าที่มีเทอร์ไบน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการเผาแบบเปิด
1: พอ
4: เปิดก็จะมีควันออกมานะครับ
1: ซึ่งเป็นพิษอีก
4: ซึ่งถ้าเกิดควบคุมไม่ดีก็จะมีขมเหลาดำมีอะไรออกมาซึ่งจะสร้างปัญหาให้กับชุมชนนะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าขนาดนั้นส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าที่ขนาดใหญ่มาก
1: ๆ
4: ใช้เชื้อเพลิงเยอะปัญหาเรื่องการขนส่งเชื้อเพลิงมาโรงไฟฟ้าก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะไปสร้างผลกระทบกับบ้านเรือนข้างเคียงแต่นี้ไอ้ตัวโรงไฟฟ้าที่เราจะกล่าวถึงนะครับมันเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบการเผาอีกต้นละอย่างกันนะครับถ้าเราเรียกง่ายๆนะครับ gasification ของเราเนี่ยตัวเตาที่ผลิตแก๊สเชื้อเพลิงขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเตาเผาถ่าน
1: ก็เหมือนเผาถ่านเลย
4: เหมือนเผาถ่านเลยฮะ
1: เปิดปุ๊บใส่เข้าไปเผาเลย
4: เผาแล้วก็ได้ถ่านนะฮะถ้าพอบอกเราเผาถ่าน
1: แ
4: ต่จริง ตัวที่ผลที่ได้จากการเผาถ่านเนี่ยมันได้ควันออกมา
1: ครับ
4: ควันตัวนั้นเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านเผาถ่านก็คือควันนั้นก็ปล่อยทิ้งนะฮะสู่อากาศนะฮะอย่างเก่งชาวบ้านก็เอาต่อท่อให้มันยาวๆแล้วทำให้มันเย็นลงก็เอาน้ำต้มพันไม้มาได
1: ้
4: นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเราเอาควันที่เราปล่อยทิ้งนั่น
1: ครับผม
4: มาทำให้สะอาดแล้วก็ไปใช้ในเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แก๊สนี่แหละนะครับแล้วเราก็เนี่ยคือตัวหนึ่งเราก็รู้อยู่ว่าคนไทยเนี่ยเผาถ่านกันเยอะเหมือนกันเผาถ่านกันเยอะแล้วเราก็อยากจะให้การเผาถ่านนั้นมันเกิดประโยชน์จริงๆไม่ใช่ปล่อยทิ้งปล่อยกว้างนะครับแล้วเราก็มองเห็นว่าในบ้านเราเนี่ยการเกษตร
1: ครับ
4: มีการเผาหลังจากเก็บเกี่ยวบ้างก่อนเก็บเกี่ยวบ้างนะครับเผาทิ้งกันเยอะแยะหมดเลยไอ้โรงไฟฟ้าเนี่ยฮะเราเตรียมไว้สำหรับอันนั้นเลยฮะซึ่งจะพยายามทำให้เกษตรกรหรือชาวบ้านที่เผาทำลายไอ้ชีวมวลในแปลงเกษตรหรือแถวชุมชนนอกเมืองต่างๆที่เป็นสร้างปัญหามลภาวะต่างๆเนี่ยแทนที่จะไปเผาทิ้งอย่างนั้นนะฮะเอามาเข้าโรงไฟฟ้าตัวนี้ซึ่งเราออกแบบไว้ให้สามารถรับเชื้อเพลิงได้หลากหลายชนิดมากนะครับก็นี่คือเป็นที่
1: ม
4: าว่าทำไมเราถึงอยากจะทำโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับซึ่งก็อย่างที่กล่าวมาแล้วหน
1: ึ่
4: งก็คือเรื่องของการลดภาวะสิ่งแวดล้อมเรื่องมลพิษส
1: ิ่
4: งแวดล้อมทางอากาศในพื้นที่สองก็คือสร้างรายได้ให้เกษตรกร
1: ครับ
4: นี่สำคัญนะฮะหลายรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยก็พยายามบอกว่ารณรงค์ไม่เผาซึ่งพยายามบอกสร้างจิตสำนึกแต่จิตสำนึกจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเขาไม่มีรายได้มาชดเชยสิ่งเหล่านั้น
1: ครับผม
4: ครับก็กลายเป็นว่านี่แหละฮะคือสิ่งที่เราอยากทำ
1: ครับนะฮะนี่พูดกันมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี
4: ้ครับ
1: เดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกควบคุมคุณภาพและส่งเข้าไปยังสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีข้อตกลงการรับซื้อกับโรงงานไฟฟ้าแล้วจ่ายไฟฟ้าให้กับพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าได้ใช้ไฟฟ้าอย่างพอเพียงไม่น้อยกว่า 3,000 ครัวเรือนหรือภาคอุตสาหกรรมทำให้สามารถลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลเช่นถ่านหินน้ำมันก๊าซหรือลดการพึ่งพาน้ำจากเขื่อนมาผลิตไฟฟ้าที่ในฤดูแล้งมีน้ำอยู่จำกัดในขณะที่ฤดูแล้งเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตรซึ่งเกษตรกรมักจะทำการเผาเศษเหลือใช้ทำให้เกิดหมอกควันเป็นปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ทำให้นอกจากจะได้ไฟฟ้ามาใช้แล้วยังสามารถลดปัญหามลพิษทางอากาศในฤดูแล้งได้อีกด้วย
1: ครับผมนะฮะตอนนี้เราอยู่กับพิธีการใหญ่นะฮะในเบรกที่2นั่นเองนะครับเรามาคุยต่อกับอาจารย์เนี่ยดีกว่าเมื่อกี้เรารู้แบบพื้นฐานและเบสิกแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี้ครับเอาละฮะอาจารย์ครับเจ้าเครื่องเนี่ยได้บ้างครับ
2: ตอนนี้เรากำลังพูดถึงตัวโรงไฟฟ้าทั้งโรง
1: ครับผม
2: นะฮะโรงไฟฟ้าทั้งโรงตัวนี้มันประกอบด้วยตั้งแต่เริ่มต้นก็คือตัวป้อนวัตถุดิบเข้าไปในเตา
1: ครับ
2: นะครับเตาที่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นนะฮะต้องเป็นเตาชนิดเรียกว่าเตาเผาถ่านนะฮะแล้วภาษาอังกฤษก็เรียกว่า gasifier นะครับ
1: ครับผม
2: ตัวนี้ก็ทำหน้าที่เผาให้ได้เอาให้เชื้อเพลิงเป็นถ่านดำนะครับแล้วก็เอาควันไปทำความสะอาดนะคร
1: ับ แล้วตัวถ่านเอาไปทำไปขายอย่างเงี้ย
2: ตัวถ่านเมื่อเราได้ถ่านเนี่ยทุกวันนี้เราคงรู้จักถ่านดี
1: นะใช้กันอยู่
2: เพราะถ่านนี่มันใช้ได้หลายอย่างถ่านที่ได้จากวัตถุดิบบางตัวเนี่ยมันสามารถเอาไปทำเป็นกรองนะครับที่เป็นกรองน้ำดื่มกรองหรือว่าทำให้ลดกลิ่นอะไรต่างๆซึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบกรองน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมีฐานพวกนี้ขายอยู
1: ่
2: นะครับซึ่งเราเรียกว่า activated carbon นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะได้ราคาสูงกว่านี้ในกระบวนการทำอาหารนี่นอกจากได้ฐานแล้วเนี่ยยังมีตัวนึงที่เราได้ก็คือกระบวนการในการที่ทำความสะอาดด้วยน้ำพอน้ำเนี่ยทำความสะอาดแก๊สแล้วเนี่ยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังดึงเอาส่วนที่เป็นสารเคมีอย่างอื่นเช่นก็คือตัวที่เราเรียกน้ำส้มคันไม
1: ้
2: นะครับพวกเกษตรกรที่เป็นเกษตรแนวใหม
1: ่ที
2: ่เราเรียกว่าเป็นออร์แกนิก
1: ฟ
2: าร์มนะฮะหรืออินที่เขาใช้อินทรีย์อะไรเงี้ย
1: ครับผม
2: ไม่ใช้สารเคมีพวกนั้นก็เอาไปใช้ประโยชน์น้ำส้มคันไม้นี่ฆ่าแมลงไม่ใช่นะมันมีไว้สำหรับไล่แมลง
1: ไล่เฉยๆไม่ได้ฆ่า
2: ไล่แมลงไม่ได้ฆ่าฉะนั้นเนี่ยเมื่อไล่เนี่ยไม่ได้ฆ่าคนก็ไม่เป็นไรคนก็สามารถเอาไปรับประทานได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไร
1: ครับผม
2: ที่เราถึงเรียกว่าเกษตรอินทรีย
1: ์โอเคนะครับผมแล้วไอ้ความพิเศษของเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้านี่ครับความพิเศษของเขา
2: ก็นอกจากที่ผมบอกแล้วนะครับว่าความพิเศษจริงๆก็คือเราเผาถ่านเราได้ถ่านเราได้น้ำส้มผันไม
1: ้
2: เราได้ควันควันตัวนี้เนี่ยเมื่อเราผ่านกระบวนการที่ทำความสะอาดแล้วเราก็จะได้แก๊สที่สะอาดแล้วก็ไปใช้กับเครื่องยนต
1: ์
2: เครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์ใช้แก๊สนั่นแหละ
1: ครับผม
2: ก็ความสามารถก็คือที่บอกว่าควันที่ปล่อยทิ้งอ่ะเอาเป็นเชื้อเพลิงนะก็เครื่องยนต์สามารถหมุนติดได้แล้วก็ไปหมุนgenerator เครื่องปั่นไฟนะครับแล้วเราก็ได้ไฟออกมาใช
1: ้
2: นะ
1: ครับ
2: สำหรับโรงนี้เนี่ยไฟที่ได้ออกมาเขาขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็หมายความว่าในภูมิภาคที่เป็นชุมชนเกษตรเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปต่อไฟไม่จะเขื่อนไกลๆนะครับหรือไปขนส่งแล้วทำโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือว่าโรงไฟฟ้าแก๊สอะไรต่างๆที่มีเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ไม่จำเป็น
1: ครับผม
2: เอาเกษตรนี่แหละครับของเหลือเหมือนเป็นใบอ้อยเศษ

0: ใบไม้ใบหญ้ากิ่งไม้
1: คือว่าเกือบทุกอย่างเลย
0: ทุกอย่างที่อยู่ในชุมชนเกษตรเอากลับมาใช้
1: ครับผม
0: เอากลับมาใช้นั้นก็ลดการพึ่งพ
1: า
0: จากภายนอกนะครับที่สำคัญที่สุดแล้วสำคัญที่สุดก็คือเมื่อโรงไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในชุมชนเนี่ยการพาดสายมายาวๆไกลๆจากเขื่อนใกล้ๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าก็จะต่ำลงนะครับ
1: ครับผมแล้วในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าอย่างนี้ไหมฮะ
0: สำหรับอนาคตตัวนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะทำให้โรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยใช้เก็บของเหลือของโรงไฟฟ้านี้ทั้งหมดเลยไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามที่อยู่ในโรงไฟฟ้าเนี่ยไม่ไปไหนเลยทุกอย่างอยู่ในนี้หมด
1: นะโอ้พูดง่ายแล้วทิศทางในอนาคตครับทิศทางในอนาคตว่าจะมีการจำหน่ายเครื่องนี้เมื่อกี้เราพูดถึงใช่ไหมฮะเมื่อกี้การพัฒนาแล้วนี่จะการเป็นในการทิศทางการตลาดแล้ว
0: ก็เรื่องของการขยายผลเพื่อการตลาดนะครับตอนนี้จริงเนี่ยที่เรากำลังทำอันเนี้ยก็เป็นสื่ออันหนึ่งที่ให้คนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ประกอบการคนไทยนะครับได้รู้ว่ามันมีเทคโนโลยีตรงนี้อยู่ในเมืองไทยแล้วนะครับซึ่งมหาลัยก็มีโอกาสได้พัฒนาเทคโนโลยีนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับชุมชนเกษตรในประเทศไทยเราจริงๆเรามีรูปแบบหลายรูปแบบเราที่สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้สิ่งที่ขยายผลนะแล้วอยากให้เกิดขึ้นสำหรับประเทศเราเนี่ย เรามีปัญหาเรื่องของการเผาไร่อ้
1: อ
0: ยในทุกฤดูของการเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนพฤศจิกาไปจนถึงเดือนนี้นะครับ เดือนมีนาจริงเมษาจะมีหลงมาบ้างนิดหน่
1: อ
0: ยนะครับเป็นช่วงที่แทบทุกพื้นที่ที่มีไร่อ้อยเนี่ยคุณจะเจอไอ้ขมเหลาควันเป็นทั่วพื้นที่เลยฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งสำหรับสิ่งเนี้ยที่เราคาดเราพยายามอยากจะส่งเสริมแล้วอยากจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเนี่ยนะครับว่าถ้าเปลี่ยนจากการเผาไร่อ้อยมาเป็นโรงไฟฟ้านะครับเอาใบอ้อยที่เผาทิ้งเนี่ยเอามาส่งให้กับโรงไฟฟ้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าอยากจะให้ทิศทางประเทศไทยในการพัฒนาเนี่ยไม่ต้องไปส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานนะครับเอาไอ้ที่เผาทิ้งนี่แหละเขาเคยเกษตรก็เคยทำอะไรยังไงก็ทำเหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับปลูกอ้อยกับปลูกอ้อยเหมือนเดิมไม่ต้องไปเปลี่ยนปลูกอ้อยปลูกเนเปียซึ่งก็ไปสร้างปัญหาอื่นอีกไปแย่งพื้นที่เขาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดว่าสังคมเกษตรบ้านเราเคยทำยังไงก็ทำแบบนั้นเพียงแต่เก็บของเหลือที่คุณทำลายมลพิษทางอากาศ
1: ครับ
0: เอามาใช้กับโรงไฟฟ้านี
1: ้
0: นะครับ
1: พูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงเลย
0: ครับก็ยินดีครับ
1: เราไปดูดีกว่าคร
0: ับ ครับสวัสดีครับ

0: ได้
1: อาจารย์นี่ตอนนี้ผมก็ถึงตัวเจ้าเครื่อง ESP แล้วนะฮะช่วยอาจารย์ช่วยอธิบายส่วนประกอบหลักของเขาหน่อยครับ
2: ครับก็ในส่วนของ ESP นะฮะหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือตัวกำจัดฝุ่นจากแก๊สหรือควันที่เกิดจากกระบวนการgasification หรือเผาถ่านเอาควันจากเผาถ่านเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการสุดท้ายในการที่จะกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมากพร้อมทั้งตัวที่เป็นยางไม้นะฮะให้ออกจากแก๊สให้หมดนะฮะสะอาดให้สะอาดเพียงพอที่เครื่องยนต์เอาไปใช้แล้วไม่เกิดปัญหา
1: ครับผม
2: นะครับเนี่ยตัวนี้คือเป็นตัวที่สำคัญที่สุดนะครับของตัวระบบในการผลิตแก๊สจากชีวมวลเพื่อใช้กับเครื่องยนต์ที่ผลิตไฟฟ้านะครับงั้นส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยสนใจไหม
1: สนใจมากเลยฮะว่ามีอะไรบ้าง
2: ส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยหน้าที่ตัวนี้มีไม่เยอะมาก
1: ครับ
2: แต่หน้าที่ของมันสำคัญมากส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเส้นลวด
1: นะครับ
2: เส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุไฟฟ้าน
1: ะ
2: ครับกับตัวที่เป็นกระบอกทำหน้าที่เก็บฝุ่นนะฮะที่ได้รับประจุเข้าไปแล้วนะครับอีกตัวนึงก็คือตัวทรานส์ฟอร์เมอร์

0: rectifier
1: ครับ
0: ตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะแปลงไฟฟ้าจาก380โวลต
1: ์ครับ
0: เป็น 40,000 โวลต
1: ์โอ้โหเพิ่มเยอะเลยที
0: สูงสุดคือ 40,000 โวลต
1: ์ครับ
0: นะฮะเพื่อที่จะให้มันมีแรงเคลื่อนพอที่จะกระโดดจากเส้นลวดไปหาผนังได
1: ้
0: ผนังที่เป็นท
1: ่อครับ
0: นะครับเมื่อมันวิ่งเมื่อมีประจุที่วิ่งผ่านเส้นลวดนี้ออกมาเดี๋ยวมันก็จะช่วยทำให้ไอ้ตัวอนุภาคของฝุ่นที่มากับแก๊สเนี่ย
1: ครับ
0: ถูกรับประจุนะจากขั้วนี้ไปนะครับมันเป็นประจุลบเมื่อผนังเป็นประจุบวกมันก็จะวิ่งเข้าไปถูกดูดเข้าไปหาผนัง
1: ครับ
0: นะครับฝุ่นก็จะถูกติดอยู่กับผนังหมดเลยนะครับอันนี้ส่วนประกอบเราพูด3ส่วนละ
1: ครับ
0: ส่วนที่1ก็คือตัวเส้นลวด
1: เส้นลวด
0: ที่ทําหน้าที่จ่ายประจุ
1: ครับ
0: ท่อที่ทําหน้าที่เก็บฝุ่นตัวทรานส์ฟอร์เมอร์เรคทิฟายเออร์ที่ทําหน้าที่จ่ายไฟฟ้าแรงสูง
1: ครับผม
0: นะฮะแรงสูงอีกตัวนึงที่ถือว่ามีบทบาทด้วยเหมือนกันนะครับก็คือตัวท่อน้ํานะครับที่จะใช้ในการชำระล้าง
1: ครับผม
0: ท่อเพราะว่าแน่นอนนะครับวิ่งใช้ไปช่วงหนึ่งมันก็ต้องมีฝุ่นเกาะ
1: มันตัน
0: เราก็จะต้องมีการล้างในการล้างเนี่ยเราก็จะใช้ตัว2อย่าง
1: ค
0: ือตัวที่ทำละลายแต่ว่านี้จะใช้ไม่เยอะกับตัวที่ใช้เป็นน้ำร้
1: อ
0: นช่วยในการล้างไอ้สิ่งที่มันติดอยู่ในท่อให้สะอาดขึ้น
1: ครับผม
0: ครับอันนี้คือส่วนประกอบของมัน
1: ครับผมอาจารย์ครับแล้วขั้นตอนการทำงานนะครับอาจารย
0: ์ก็ตัวนี้เนี่ยติดตั้งไว้ชุดสุดท้ายนะครับไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่าเอาควันนะครับที่ผ่านในการกำจัดฝุ่นมาแล้ว2ขั้นตอนที่ว่าก่อนหน้านี้นะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็ให้มันผ่านเข้าไปในท่อนะครับแล้วก็เมื่อผ่านท่อออกมาแล้วฝุ่นก็จะถูกดึงติดไว้กับผนังท่อส่วนที่ออกจากท่อนะฮะก็จะผ่านท่อสีเหลืองที่เห็นข้างหลังเนี่ยนะครับเข้าไปเก็บไว้ในถังนะโดยผ่านโดยมีปั๊มดูดอยู่ตัวอยู่ข้างๆนี้นะครับ เพื่อสร้างแรงดันให้เกิดขึ้นในถังให้มีแรงดันเพียงพอที่จะส่งเข้าไปถึงห้องเครื่องยนต
1: ์ครับ
0: นั้นไอ้ตัวนี้มันไม่มีอะไรมากแค่เป็นทางผ่านแต่จุดสำคัญที่สุดก็คือการควบคุมแรงเคลื่อนของไฟฟ้านะครับให้เพียงพอที่จะจับฝุ่นทั้งหมดได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาจากการที่เราได้วัดประสิทธิภาพของตัวนี้เราสามารถกำจัดฝุ่นที่มากับไอ้ตัวแก๊สหรือควันอันนี้นะได้สะอาดมากมีเราได้ตัวเลขปริมาณฝุ่นได้เพียงแค่ประมาณสัก19ถึง20มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับส่วนทาเนี่ยได้ประมาณแค่10มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรดังนั้นเนี่ยในทางมาตรฐานแล้ว
1: ครับ
0: ถือว่าดีมากๆนะครับมาตรฐานเขาพูดกันฝุ่นจะต้องไม่เกิน100นะครับทาจะต้องไม่เกิน50อันนี้เหลือแค่19กับ10เอง
1: นะครับ
0: ซึ่งเราก็พิสูจน์ว่าตัวแก๊สตัว ESP ของเราที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีมากกว่าที่เราประมาณการเอาไว
1: ้นะครับนะฮะนี่ก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายสำหรับเจ้า ESP แล้วนะฮะอยากให้อาจารย์นะครับฝากชื่อที่อยู่ไว้หน่อยฮะเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครที่อยากจะติดต่อก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ
0: ก็จริงๆเรามีเบอร์ของมหาลัยด้วยนะฮะแต่มันหลายเบอร์ผมจะจำไม่ได้
1: เดี๋ยวขึ้นในข้างล่างเลยกัน
0: ครับ
1: ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีผู้ประกอบการอีกนะครับเวลาไปเรื่อยๆครับ
0: ครับ
1: ครับผมนะฮะและตอนนี้นะครับอาร์ตได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนะครับเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยครับ
2: ผมชยพลณทัชนัยนะครับเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการที่ดูแลเรื่องโรงไฟฟ้านี้โดยตรงครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วการที่มาอยู่ที่นี่นะครับเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ย
2: ครับ
1: มันทํารายได้ให้กับชุมชนบ้างมั้ยครับ
2: ช่วยรายได้ชุมชนก็คือ1ทําให้ชุมชนมีงานทํา2เกษตรกรเนี่ยสามารถนําสิ่งที่เหลือจากการเกษตร
1: ครับ
2: เข้ามาใช้ในระบบเพื่อลดปัญหามลพิษที่แทนที่เขาจะเผาเขาก็ไม่ต้องเผา
1: ครับ
2: ครับ
1: โอ้โหนะฮะว่าง่ายช่วยทุกอย่างเลย
2: ครับ
1: จากไม่ว่าจะเป็นมลภาวะเป็นพิษนะฮะรายได
2: ้ครับ
1: ได้ไม่ไปไหน
2: ใช่แล้วก็ลูกหลานเขาเนี่ยสามารถเข้ามาทำงานในโรงงานนี้ได้ด้วย
1: อ๋อ
2: ครับก็จะมีลูกหลานของชุมชนแถวนี้เข้ามาทำงานเป็นพนักงานในที่นี่
1: อืม
2: ครับ
1: ไว้ไงว่าลดอัตราการว่างงานอีกด้วย
2: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไรครับ
2: เครื่องนี้เป็นเครื่องแบบค่อนข้างจะเบสิกก็คือเป็นเครื่องกำจัดมลพิษในตัวหรือเราเรียกว่าเครื่องเผาถ่านแบบอัตโนมัติถ้าชาวบ้านกันเราก็เรียกแบบลักษณะ

0: ทำให้ชุมชนเกิดรายได้ก็คือสามารถสร้างมูลค่าในตัวมันเอง
1: ห
0: มายว่าจากพืชผลการเกษตรเข้ามาที่เหลือใช้เนี่ย
1: ร
0: เราสามารถผลิตถ่านออกมาได้ด้วย
1: ครับ
0: แล้วสองยังสามารถได้ไฟฟ้าขึ้นไปจำหน่ายหรือว่าช่วยซัพพอร์ตในกิจการของพลังงานได้ด้วย
1: โอ้โห
0: ครับ
1: นะฮะว่างั้นว่าได้ประโยชน์หลายทางไม่ว่าจะเป็นด้านขายไฟฟ้า
0: ใช่ครับ
1: ขายถ่าน
0: ใช่ครับ
1: นะฮะคือคุ้มค่าเลย
0: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วก็อยากให้ฝากหน่อยว่าใครที่สนใจจะติดต่อที่นี่ครับว่าติดต่อกับใครยังไง
0: เดี๋ยวเบอร์โทรผมให้ลิงก์เข้าไปในดีเทล
1: เด
0: ี๋
1: ยวขึ้นด้านล่างเลยแล้วกันนะเด
0: ี๋
1: ยวผมขึ้นให้นะสำหรับคนที่อยากจะติดต่อเนาะเพราะว่าหลายๆคนเดี๋ยวนี้ก็พูดถึงว่ามันเป็นอาชีพที่โอเคนะผมเห็นเมื่อกี้มีคนมาเริ่มมาติดต่อใช่ไหมฮะมีคนมาเริ่ม
0: ก็บางคนก็สนใจ
1: ใช่ไหมครับเพราะบอกว่าวันหนึ่งเนี่ย5-10รายเลยทีเดียวนะครับนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเบอร์ข้างล่างได้มากครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับ
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: ครับผมนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะลากันไปนะเดี๋ยวผมขอไปสูดอากาศข้างนอกหน่อยครับไปดีกว่าครับ
0: ขอบคุณครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณัฐชนัยนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเอาละครับขอบคุณนะฮะพลาดไม่ได้เลยสำหรับโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าที่เป็นสปอนเซอร์ใจดีนะครับและที่สำคัญเลยนะครับต้องขอบคุณเช่นกันนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตศิรินาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

วัสดีครับเพื่อนๆ1สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อนๆได้ลองตั้งคำถามป่วนๆกวนๆเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจำวันกันบ้างหรือเปล่าเรื่องธรรมดาอาจจะกลายเป็นเรื่องสนุกแบบไม่ธรรมดาถ้าเรารู้จักตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์ไม่เชื่อไปดูคำถามที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ดูเหมือนจะธรรมดากันในวันนี้ดูนะครับ

0: ฝนในวันนี้บุกตะลุยกองกำกับการสุนัขและม้าตำรวจเพื่อค้นหาคำตอบที่ว่า
1: ทำไมหมาต้องใช้ลิ้นกินน้ำ
0: และนักทดลองคนเก่ง
2: เอ้ย
0: นักทดลองตัวเก่งของพวกเราเนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากเจ้าสุนัขพวกนี้

0: ไมหมาเนี่ยถึงใช้ลิ้นกินน้ำไม่ใช้ปากแบบคนแล้วล่ะ
1: ผมคิดว่าเพราะว่ามันไม่มีแขนครับมันเลยไม่สามารถกินน้ำได
2: ้ถูกเลยแพนแต่หนูคิดว่านะเพราะว่ามันลิ้นยาวแล้วมันก็ไม่ถนัดในการใช้ปากกินน้ำเลยใช้ลิ้นแทนค่ะ
0: ลิ้นยาวจริงๆด้วย แต่ว่ามีอีกอย่างนึงนะที่ยาวเหมือนกันก็คือปากมันอะที่ว่าเป็นปากมันอะยาวไม่เหมือนกับปากคนเราเลยทำให้มันเนี่ยต้องใช้ลิ้นช่วยในการกินน้ำแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกินน้ำแบบหมาล่ะคิดว่าจะเป็นยังไง
2: หนูคิดว่าต้องช้ามากแน่เลยค่ะเพราะว่าหมาเนี่ยมันชินมันทำมันตั้งแต่เกิดท่านี้แต่ว่าเราไม่เคยทำเลยถ้าเรามาแข่งกับมันเราต้องกินน้ำช้ามากเลยค่ะ
1: ใช่ครับเพราะว่าคือคนเราอ่ะลิ้นมันสั้นครับ
0: แต่ว่าจะเป็นแบบที่น้องๆคิดกันหรือเปล่าเนี่ยพี่ว่าเดี๋ยวเราไปทดสอบให้เห็นจริงกันเลยดีกว่า
2: ไปเลย
1: ไปเลย
0: กินน้ำด้วยท่าทางของสุนัขเริ่มได้

่อยชอบกินเท่าไหร่ต่อไปเราลองมาเปลี่ยนเป็นนมกันดูบ้างดีกว่าค่ะงั้นการแข่งขันการดื่มนมด้วยท่าทางของสุนัข

0: ดแล้วใช้ลิ้นกินแบบสุนัขเนี่ยอาจจะไม่ยุติธรรมเท่าไหร่เพราะว่าสุนัขเนี่ยเขาทำมาตั้งแต่เกิดแล้วถ้าให้เราไปทำเนี่ยอาจจะไม่ถนัดเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยพี่จะให้ตัวช่วยน้องๆเป็นนี่แก้วน้ำ
1: เย้ดีเลยค่ะ
2: เยี่ยมเลยครับ
0: นมในปริมาณที่เท่ากันอุปกรณ์พร้อมแล้วเข้าประจำที่เข้าประจำที่พร้อมแล้วการแข่งขันรอบที่2เริ่มได
3: ้แล้วออนตัวเดียวมากแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ว
0: เย้ผู้ชนะการแข่งขันรอบที่2ก็คือน้อง
1: โกงนี่นา
2: เฮ้ยหมาพูดได
4: ้นั่นนี่ไรอ้นพูดได้เหรอเนี่ย
1: ไม่ต้องตกใจละค่ะเสียงหนูเอง
2: แต่ที่นุชพูดก็ถูกนะเพราะว่าใช้มือช่วยในการดื่มน้ำครับมันก็เลยสะดวกขึ้นไง
0: งั้นการแข่งขันรอบต่อไปเนี่ยพี่จะให้น้องๆเนี่ยใช้หลอดดูดแทนละกัน

0: คนหนึ่งที่ยังไม่ได้แข่งขันกับเราเลย
1: ใครอ่ะน้องแพนก็แข่งไปแล้วน้องก็แข่งไปแล้วนี
2: ่พี่ไง

0: การกินน้ำในท่าทางของสุนัขที่น้องๆได้ลองทำไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยน้องๆคิดว่าทำไมเราถึงกินได้ช้ากว่าสุนัขทั้งๆที่เรากินท่าเดียวกันนะ
1: ผมคิดว่าเพราะว่าลิ้นของสุนัขมันยาวครับแต่ว่าลิ้นของคนเราเนี่ยมันสั้นครับ
2: หนูยังคิดเหมือนเดิมอยู่นะคะว่าสุนัขเนี่ยมันทำมาตั้งแต่เล็กจนโตมันชินแต่เราไม่เคยทำเลยแล้วพี่ลองสังเกตดูสิคะตอนเราแข่งในท่าที่เราถนัดเราก็ชนะหมาเพราะเราทำมาตั้งแต่เด็กจนโต
0: แต่เมื่อกี้เนี่ยน้องๆ อาจจะรีบกินนมของตัวเองจนไม่ได้สังเกตว่าสุนัขเนี่ยกินนมยังไงพี่ว่าเดี๋ยวเราลองไปดูกันให้ชัดๆอีกรอบนึงกันดีกว่า
2: อะไร

0: คราวนี้เรามาดูการกินของคนบ้างนะเดี๋ยวพี่ซายเนี่ยทำให้ดูเอง
1: พี่ซายทำไมไม่ใช้น้ำนี้ล่ะคะน้ำที่หมากินเมื่อกี้ยังเหลือตั้งเยอะตั้งแยะเสียดายน้ำนะ
0: พี่ว่าเพื่อความปลอดภัยแล้วก็อนามัยที่ดีเนี่ยเดี๋ยวเราแยกกันกินดีกว่าเนอะคอยดูดีๆนะน้อง

0: กันใกล้ๆชิดๆกันอีกครั้งนึงแล้วเนี่ยน้องๆคิดว่าการกินน้ำของสุนัข กับคนเนี่ยแตกเหมือนกันยังไง
1: แตกต่างกันครับเพราะว่าลิ้นของสุนัขเนี่ยมันบางแล้วก็ยาวด้วยแต่ลิ้นของคนเนี่ยมันสั้นแต่ว่าหนา
2: หนูคิดว่าเหมือนกันนะคะเพราะเวลาเรากินนมเนี่ยลิ้นของสุนัขเนี่ยมันก็เลียได้และลิ้นของเราก็เลียนมได้ถึงเราจะเลียได้น้อยมันก็ไม่ได้แตกต่างกันนะคะแต่แค่เราก็กินได้เหมือนกันค่ะ
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยการกินน้ำของสุนัข กับคนเหมือนที่โน้ตบอกว่าอาจจะดูคล้ายๆกันแต่จริงๆแล้วลิ้นของสุนัขเนี่ยมีบางอย่างที่น่าทึ่งซ่อนอยู่นะ
3: ถึงจะเป็นการกินน้ำโดยใช้ลิ้นเหมือนกันแต่คนเราจะใช้ลิ้นเลียน้ำและตวัดน้ำเข้าปากจากทางด้านหน้าแบบนี้ส่วนสุนัขนั้นมันจะงอลิ้นให้มีลักษณะเหมือนกระบวยตักน้ำไปทางด้านหลังและตักน้ำเข้าปากเพราะแบบนี้แหละครับสุนัขถึงใช้ลิ้นกินน้ำได้ดีและใช้ลิ้นตักน้ำเข้าปากได้ครั้งหนึ่งเยอะกว่าคนเรานั่นเองล่ะครับ
2: โอ้โหไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยว่าหมางอลิ้นแบบนั้นได้ด้วย
4: ใช่คนเราทำแบบนั้นไม่ได้หรอก
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนเราเนี่ยแก้วเนี่ยดีที่สุดเลยเนาะ
2: และก็หลอดเพื่อความถนัด
0: แต่พี่ว่าถ้าหลอดเล็กขนาดนี้เนี่ยก็ไม่ไหวนะเมื่อกี้ที่พี่ลองดูดเนี่ยนะโหลำบากมากเลยนะกว่าจะดูดขึ้นน่ะเนี่ยดูสิ
5: เฮ้

0: ได้เห็นความน่าทึ่งในการใช้ลิ้นกินน้ำของสุนัข กันไปแล้วยังสงสัยอะไรกันอีกไหม
1: แล้วสัตว์อื่นล่ะคะมันใช้วิธีกินน้ำเหมือนกับน้องสุนัขหรือเปล่า
2: ไม่ใช่นะสัตว์ทุกตัวมันมีปากไม่เหมือนกันนี่
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องลองไปพิสูจน์กันไหมโอเคไหม
2: โอเค
0: ถ้างั้นเราก็ไปกันเลยดีกว่าไปไปสัตว์ชนิดแรกที่เราจะมาสังเกตเนี่ยคือนกกระจอกเทศนี
2: ่ใหญ่ใหญ่มากเลยอ
0: ่
2: ะ
0: ใหญ่ใช่ไหม
2: ใหญ่
0: แล้วเราคิดว่ามันจะกินน้ำแตกต่างกับสุนัขยังไง
3: ผมว่ามันไม่มีฟันครับแล้วมันเอาลิ้นแบบแลบมา
0: แลบขึ้นมาใช่ไหม
2: ผมคิดว่ามันเอาปากงับน้ำเข้าไปครับ
1: งับเข้าไปคิดว่ามันกระชอนขึ้นมาก
0: ระชอนใช่ไหม
1: ข
0: ึ้
1: นมา
0: อ๋อของแพนนี่คืองับ
2: งับ
0: แต่อันนี้กระชอนส่วนอันนี้ใช้ลิ้นช้อนขึ้นมาใช่ไหมแลบโอเคงั้นเดี๋ยวลองไปสังเกตกันดูดีกว่าไหม
2: ครับ
0: มา
2: สังเกตเลย
0: นี่ดูลิ้นมันแรปเปล่า
1: แรปเลย
2: ไม่แรป
3: เลยคอยาวๆอ่ะ
0: เป็นไงบ้างการกินน้ำของนกกระจอกเทศเนี่ยเป็นไง
2: มันงับแล้วก
1: ็งับแล้วก็กระชอนขึ้นนะ
0: กระชอนขึ้นไม่ได้ใช้ลิ้นแรปอะไรใช่ไห
1: ม
0: เพราะมันไม่มีลิ้น

0: ามา
1: เข้าดูกัน
2: ลิมิตสวยจังเลย
0: เห็นไหมมันกินน้ำน่ะมันกินน้ำเห็นไหม
1: น่าไ
0: หนน่ะนี่สังเกตการกินมันนี่นี่พวกเราจริงๆมันก็มีลิ้นนะเห็นไหมลองสังเกตดูเวลาที่มันกินน้ำเนี่ยมันจะมีลิ้นด้วยแต่มันอาจจะไม่ได้ออกมาเหมือนสุนัขไง
2: ผมว่ามันมีกระเดือกด้วยนะครับไม่ให้มันกินน้ำแบบกึ๊กกึ๊กและกินเร็วด้วยครับ
0: ตัวต่อไปเนี่ยคือตัวลิเมอร์จากมาดากัสกาม
1: าดากัสกา
0: เราไปดูนี่ดีกว่า
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: ยินดีต้อนรับนะครับสู่การเที่ยวชมลิเมอร์ก่อนอื่นนะครับเราต้องใส่ชูชีพก่อนเพราะเราต้องข้ามแพ

0: บริเวณนี้นะครับจะเป็นเกาะของรีเมอร์ที่เราจะลองรูปแบบนะครับวันนี้เราจะมาเพื่อจะมาเยี่ยมชมเขานะครับแล้วก็นำอาหารมาให้เขาด้วย
1: ครับ
0: อาหารเราจะมีหลากหลายครับมียักษ์ทั้งผลไม้แล้วก็ดอกไม้ด้วยนะครับ
2: พวกเราคิดว่ามันจะกินน้ำยังไง
3: ผมว่ามันเหมือนสุนัขนะครับ
2: เหมือนสุนัขเหรอ
4: หนูก็คิดว่ามันก็กินน่าจะเหมือนสุนัขค่ะ
5: แต่ผมคิดว่ามันน่าจะ
6: อุ้ย
5: เอามือครับนี่ครับแล้วก็
2: ใช้ดูดเหมือนคนอะไรอย่างงี้
5: เพราะว่าตัวเหมือนมันน่ามันจะไม่ได้ใช้ลิ้นหรือว่าใช้อะไรเลยใช้แต่มือ
4: และหนูก็คิดว่าปากเลยอะไรที่มันอยู่ตรงนี้มันเหมือนหมาด้วยค่ะ
2: งั้นเดี๋ยวเราให้อาหารมันให้หมดแล้วเราลองให้น้ำดูดีกว่าไหม
7: เย้
2: โอเคลองทำดูเลย

0: คือพี่ครับเมื่อกี้พวกผมเนี่ยลองเอาน้ำให้ลีเมอร์กินนะครับมันไม่ค่อยกินเลยครับ
1: โดยธรรมชาตินะครับในสัตว์ที่กินผลไม้เป็นอาหารเนี่ยในผลไม้ในน้ำหนักผลไม้หนึ่งส่วนเนี่ยจะมีน้ำอยู่หลายส่วนนะครับเขาจะได้น้ำจากส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับนอกจากบางเวลาที่อากาศร้อนจัดๆแต่โดยธรรมชาติก็จะได้จากผลไม้เป็นจำนวนที่พอเพียงอยู่แล้วครับผม
2: และสรุปว่าตัวลิมเมอร์เนี่ยครับมันกินน้ำยังไงอะครับ
1: ครับผมก็จะโดยธรรมชาติเนี่ยพวกเขาก็จะลงไปเลียกินที่น้ำเลยครับลงไปเลียกินอย่างนะเหมือนสุนัข
2: แล้วลิมเมอร์นี่มันเหมือนลิงไหมครับแบบพวกลิง
1: ใช่เป็นสัตว์ตระกูลลิงชนิดหนึ่งนะครับตระกูลลิงแต่ก็เป็นของทางประเทศทางแอฟริกาสังเกตว่าพฤติกรรมของเขานี่จะอาจจะดูแบบนุ่มนวลเขาอาจจะว่าในเกาะเนี่ยการบุกรุกของคนอาจจะไม่มากเท่ากับที่อื่นแต่ถ้าเป็นลิงหรือเป็นสัตว์ที่บางชนิดโดยธรรมชาติสัตว์ป่านะครับถ้าเขากินอาหารปุ๊บเนี่ยเขาจะรีบกินเพราะอะไรรีบกินปุ๊บรีบไปแล้วเพื่อป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้อยู่กับที่นานๆนะครับในธรรมชาติ
2: เดี๋ยวถูกล่า
1: ใช่ครับคือไม่มีผู้ล่าแล้วก็จริงแต่ว่าสัญชาตญาณเขายังอยู่
0: ตัวสุดท้ายเนี่ยของเราคือสัตว์บกสีขาตัวใหญ่มากมานั่นก็คือ
3: ช้าง
0: โอเคเรามาสังเกตกันดูดีกว่ามา

0: ได้ใกล้ชิดกับช้างแล้วก็ได้เห็นการกินอาหารของมันแล้วเนี่ยน้องๆคิดว่าการกินน้ำของมันเนี่ยจะเป็นยังไง
1: ผมคิดว่านะมันน่าจะดูดน้ำขึ้นไปครับแล้วก็ค่อยพ่นใส่ปากอีกทีครับ
2: หนูคิดว่ามันก็ดูดน้ำขึ้นไปทางงวงเลยค่ะและไม่ก็มันก็ใช้ปากกินและใช้งวงเป็นตัวช่วยค่ะ
0: แล้วเจ้าสัวล่ะว่าไง
3: ผมมีความรู้สึกเดียวกับแพรเลยครับ
0: คิดเหมือนกันใช่ไหมว่า มันต้องใช้งวงดูดขึ้นมาแล้วก็ค่อยมาพ่นใส่ปาก
1: เอาใส่ปาก
0: ถ้าอย่างนั้นเราไปพิสูจน์กันเลยดีกว่าไหม
2: ไปเลย
0: งั้นก็ไปกันเลย
3: ไป
0: เดินไปนู่นเลยมาพวกเราไปให้น้ำกินกันดีกว่าฮึบ

0: สรุปว่าช้างเนี่ยกินน้ำยังไงเริ่มจากเจ้าสัวก่อนเลย
1: ผมว่านะเหมือนเดิมเลยครับมันเอางวงของมันเนี่ยมาดูดน้ำแล้วก็พ่นใส่ปากมันเองครับผม
0: ตรงกับที่เราคิดไหม
1: ตรงเรียบร้อยแล้วครับผม
0: โอเคตรงกับเราหรือเปล่าโน้ต
2: ไม่ตรงค่ะหนูคิดว่ามันเอางวงขึ้นแล้วก็กินแต่ว่าที่จริงมันไม่ใช่ที่จริงมันดูดในงวงแล้วก็เข้าปาก
0: แพนก็คิดเหมือนกับเจ้าสัวใช่ไหม
3: ใช่
0: งั้นก็ตอบถูกเหมือนกันถ้างั้นเนี่ยเราเอาอาหารไปให้ช้างกินกันต่อดีกว่าไหม
4: ค่ะ
0: งั้นมาดีกว่ามา
5: ถึงสุนัขจะเป็นสัตว์ที่มีความใกล้ชิดกับคนเรามากและเป็นเพื่อนคู่ใจของใครหลายๆคนแต่เราอาจจะไม่เคยสังเกตเห็นว่าลิ้นของสุนัขมีความน่าทึ่งแบบนี้อยู่ด้วยแล้วแบบนี้จะมีใครรู้บ้างไหมนะว่าลิ้นของสุนัขมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมันยังไงบ้างถ้ารู้แล้วก็รีบส่งจดหมายมาตอบคำถามตามที่อยู่นี้เลยนะครับหรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการเราก็ได้ครับคนที่ตอบได้ถูกต้องชัดเจนที่สุดและได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเจ๋งแบบนี้มาถึงคำถามสุดป่วนครั้งหน้า
6: ฟองสบู่จากอะไรใหญ่กว่ากัน
5: ลองไปสังเกตกันดูนะครับว่าอะไรรอบๆตัวของพวกเราทำให้เกิดฟองสบู่ได้บ้างแล้วก็อย่าลืมมาตั้งข้อสงสัยไปพร้อมๆกันนะครับเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
7: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
5: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: แซงตีโป้
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: มีตัวอะไรโผล่มาไหมอ่ะ
1: กลัวมากกลัว
2: กลัวสิอย่าเบียดฉันขยับไป
0: ได้เอ้ยอะไรของพวกนายเนี่ยกลัวอะไรกันนักหนา
3: เอ้ยตรงนั้นอะไรขยับก็ไม่รู้ว่ะเอ้ยกลัวกลัวกลัวกลัว
0: นี่พอสักทีได้มั้ยกลัวอะไรกันก็ไม่รู้ก็อีแค่ป่ามืดๆแค่นี้เอง
2: กลัวนะ
0: อะไรแม่ว่านิดว่าหน่อยไม่ได้เลยถ้าเป็นตาค้างใส
3: หัวหน้าข้างหลัง
0: ทำไมข้างหลังมันทะทะทะ

0: ใครมาโวยวายอะไรกันนะเนี่ย
1: นี่ฮีโร่ดูสิตัวอะไร
2: น้องหมาป่ะครับน้องหมาน้องหมา
1: ใช่แล้ว
2: อ่ะตาฮีโร่แล้วครับนี่นี่อะไรครับ
1: เจ้านกใช่ไหม
2: นี่เป็นไงพี่ข้าวนกน้อยฮีโร่น่ารักไหม
1: น่ารัก
2: นี่ขยับปีกได้ด้วยนะ
1: โหมาแล้วอันนี้ล่ะ
2: เฮ้ยเฮ้ยอันนี้โอ้โหอันนี้เห็นชัดเลยครับพี่ข้าวน่าจะเป็นแพะมั้งครับมีเข่าด้วย
1: นี่ดูขยับเข่าได้ด้วยนะ
2: แพะอะไรขยับเข่าได้อะครับพี่ข้าวมาเดี๋ยวดูนกน้อยฮีโร่ก่อนนะครับจะเปลี่ยนให้เป็นแมงมุมเลย
1: โอ้เฮ้ยเหมือนอ่ะเก่งจัง
2: นี
3: ่เก่งเหมือนกันนะครับเนี่ยทำงานเป็นลูกสัตว์ได้หลายชนิดเลยอ่ะ
2: หูสนุกมากเลยนะครับพี่ข้าวหูไม่ยุ่งยากอะไรมากเลยก็แค่ฉายไฟที่มือเราก็เกิดเป็นเงาขึ้นมาแล้วครับ
3: อืมแต่ว่าฮีโร่รู้ไหมครับว่าไม่ใช่แค่มือเรานะครับที่ทำให้เกิดเงาได้วัตถุทึบแสงทุกชนิดเนี่ยก็ทำให้เกิดเงาได้ทั้งนั้นแหละครับ
2: โอ้พี่ข้าวครับฮีโร่กำลังสงสัยอยู่พอดีเลยครับว่าเงาเนี่ยครับเกิดขึ้นได้ยังไงการเล่นในครั้งนี้ครับทำให้ฮีโร่เข้าใจได้หลายอย่างเลยครับ
3: ใช่ไหมล่ะจริงๆแล้วครับเวลาที่แสงเดินทางมาแล้วผ่านวัตถุไม่ได้หรือว่าผ่านได้แค่บางส่วนเนี่ยนะครับก็จะเกิดเงาที่มีรูปร่างเนี่ยคล้ายกับวัตถุนั้นแหละครับ
2: งั้นก็แปลว่าถ้าไฟอะครับฉายมาที่มือฮีโร่ครับมันก็จะเป็นเงาแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นถ้าไฟอะครับมันมาฉายที่ตัวฮีโร่ครับเราก็จะเหมือนตัวฮีโร่เป๊ะเลยใช่ไหมครับ
3: แต่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปนะครับฮีโร่เพราะว่าถ้าเกิดว่าวัตถุเดียวกันเนี่ยนะครับโดนแสงวิ่งเข้ามาในทิศทางที่แตกต่างกันเนี่ยเงาก็จะไม่เหมือนกันด้วยล่ะครับถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยก็ตามพี่ข้ามาเลยครับเดี๋ยวพี่ข้าจะพาไปดูไปนี่ครับฮีโร่ดวงอาทิตย์ของเราดวงอาทิตย์นี่นะครับเป็นแหล่งกำเนิดแสงนะครับโดยตอนเช้าๆอย่างเงี้ยดวงอาทิตย์ก็จะอยู่ทางทิศตะวันออกนะครับแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยก็จะวิ่งส่องลงมาเป็นเส้นตรงนะครับจนมาเจอวัตถุทึบแสงที่แสงผ่านไปไม่ได้ก็คือตัวเราอย่างตอนนี้นะครับทำให้ตอนนี้เกิดเงาในทิศตรงกันข้ามกับแหล่งกำเนิดแสงก็คือทิศตะวันตกนี่เองครับ
2: พี่ข้าวครับแล้วที่พี่ข้าวบอกว่าเงามันเปลี่ยนไปครับมันเป็นยังไงครับ
3: งั้นเดี๋ยวฮีโร่นะครับลองสังเกตดูนะครับว่าเวลาที่เปลี่ยนไปเนี่ยเงาของเราเปลี่ยนไปยังไงบ้าง
2: ครับพี่ข้าวครับเงาสั้นลงอะครับ
3: ใช่แล้วล่ะครับฮีโร่นั่นก็เป็นเพราะว่าเมื่อดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแสงนี่นะครับเปลี่ยนตำแหน่งทิศทางของแสง

0: ที่วิ่งมาหาเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปด้วยเงาเนี่ยก็เลยจะสั้นลงสั้นลงนะครับโดยเงาเนี่ยจะสั้นที่สุดก็ตอนที่ดวงอาทิตย์เนี่ยอยู่เหนือศีรษะของเราพอดีตอนเที่ยงวันนั่นเองครับแต่ฮีโร่รู้ไหมครับว่ามีบางอย่างเนี่ยที่ไม่มีเงาด้วยนะครับ
1: ฮะไม่มีเงาเนี่ยหรอครับมันมีด้วยหรอครับ
0: มีสิมันคือวัตถุที่ยอมให้แสงเนี่ยผ่านได้หมดนะครับไม่กั้นทางเดินของแสงอะไรเลยทำให้ไม่เกิดเงาครับก็อย่างเช่นพวกกระจกใสพลาสติกใสครับเราเรียกมันว่าวัตถุโปร่งใสหรือว่าตัวกลางโปร่งใสนั่นเองครับ
1: โอ้พี่ข้าวครับงั้นก็แปลว่าของใสๆอะครับก็จะไม่มีเงาใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วล่ะครับแต่เท่านั้นยังไม่พอนะครับมันจะมีวัตถุบางชนิดที่ยอมให้แสงเนี่ยผ่านได้บางส่วนครับก็จะทำให้เกิดเงาแต่ว่าไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นพวกกระดาษขายหรือว่ากระจกฝ้าครับเราเรียกมันว่าวัตถุโปร่งแสงหรือว่าตัวกลางโปร่งแสงครับ
1: พี่ข้าวครับงั้นก็แปลว่าวัตถุโปร่งใสอะครับมันจะไม่ทำให้เกิดเงาเลยใช่ไหมครับส่วนวัตถุโปร่งแสงกับวัตถุทึบแสงครับจะทำให้เกิดเงาเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วล่ะครับแล้วเจ้าวัตถุทึบแสงเนี่ยนะครับจะทำให้เกิดเงาชัดเจนที่สุดเพราะว่าไม่ยอมให้แสงเนี่ยผ่านไปได้เลยครับแต่มันจะสะท้อนแสงแล้วก็ดูดกลืนแสงนะครับก็อย่างเช่นพวกกระจกเงาผนังห้องแผ่นไม้ก้อนหินพวกนี้ครับ
1: พี่ข้าวครับเป็นเพราะวัตถุตัวกลางนี่เองนะครับที่สามารถทำให้เราเห็นเงาแตกต่างกันออกไปสุดยอดไปเลยครับ
2: ได้เวลาสนุกกับคำถามท้าทายความคิดเรื่องเงากันแล้วจากภาพถ้าส่องไฟไปที่ตุ๊กตาหมีตัวนี้คิดว่าจะเกิดเงาที่จุดไหนใช่แล้วคำตอบก็คือจุด A เพราะเงาจะเกิดในทิศทางตรงกันข้ามกับแรงกำเนิดแสงเสมอมาต่อกันอีกสักข้อนะเราจะต้องใช้ไฟไปที่วัตถุอะไรถึงจะเกิดเงาที่เข้มที่สุดถูกต้องท่อนไม้นั่นเองท่อนไม้เป็นตัวกลางที่มีลักษณะเป็นวัตถุทึบแสงขวางกั้นทางเดินของแสงไว้จึงทำให้เกิดเงาที่เข้มที่สุดต่างจากแผ่นพลาสติกใสที่เป็นวัตถุโปร่งใสที่ยอมให้แสงผ่านไปทั้งหมดจึงไม่เกิดเงาและกระจกฝ้าก็เป็นวัตถุโปร่งแสงที่ยอมให้แสงผ่านไปได้บางส่วนทำให้เกิดเป็นเงาที่ไม่เข้ม
3: เมื่อไหร่จะเริ่มสักทีนะอยากดูแล้วล่ะเนี่ย
1: นั่นสิ
4: มาแล้ว
5: มาแล้วมาแล้ว
3: ว้าวออกสเต็ปพริ้วกันเลยนะนั่นแน่มีควงโชว์ซะด้วยโอ้โหเดินขึ้นไปบนอากาศอย่างนั้นได้ยังไงกันนะว้าวโอ้แถมหมุนควงบนอากาศได้ด้วยอ่ะเทพสุดๆเลย
5: โอ้โหมีต่อตัวกันด้วยไม่ธรรมดานะเนี่ย
3: โอ้โห
5: โอ
3: ้
5: โห
3: สุดยอดเลย
5: ว้าวเจ๋งสุดๆไปเลย
3: ว้าวเลยโอ้ยเจ๋งเจ๋ง
6: โอ้โหไม่ไหวแล้ว
7: นั่นนั่นแกจะทำอะไรอย่านะ
8: อย่าเพิ่งใจเย็นก่อนท่านเธอไปก่อนนะอย่าเพิ่ง
6: หาชิว
8: จะเหลือไม่เดียว
7: เลยจ้า
5: แบบนี้นี่เองที่เหมือนลอยได้ที่แท้บันไดแก้วใส มันเลยไม่เกิดเงา
3: เก็บตังค์ซะแพงเลยเราก็นึกว่าจะลอยได้จริงๆกลับกันเถอะป่ะพวกเราแหมหลอกลวง
7: อย่าเพิ่งไปสิแม่เรียกรถพยาบาลที่คนเจ็บก่อน

0: เราได้รู้กันแล้วนะครับว่าเงาเกิดขึ้นจากอะไรและเงาคืออะไรนะครับ
1: แต่รู้ไหมครับว่าของชิ้นเดียวกันเนี่ยนะครับสามารถทำให้เกิดเงาที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันได้ด้วยนะครับ
0: ฮะความเข้มแตกต่างกันนี่ครับ
1: ใช่ครับ
0: เป็นไปได้ด้วยเหรอครับ
1: อยากรู้ใช่ไหมดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
0: ได้เลยครับ
2: เริ่มจากปั้นดินน้ำมันให้เป็นฐานแล้วนำลูกปิงปองที่ติดกับดินสอมาวางไว้บนดินน้ำมัน
1: จากนั้นนะครับจะเอาลูกปิงปองที่เตรียมไว้แล้วนะครับมาวางไว้หน้าฉากขาวแบบนี้ครับโอเคเมื่อพร้อมแล้วนะครับพอเดี๋ยวพี่ข้าให้ปิดไฟนี่นะครับฮีโร่ก็เปิดไฟฉายส่องมาที่ลูกปิงปองลูกนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นความมหัศจรรย์กันนะครับพร้อมไหม
0: ครับ
1: ปิดไฟเลย
2: โอ้โหเกิดเป็นเงากลมๆสีดำเข้มของลูกปิงปองเลยนะครับ
0: แต่เอ๊ะมีเงาจางๆอยู่รอบๆเงาสีดำด้วยนะครับเนี่ย
1: ทีนี้เดี๋ยวเรามาขยับลูกปิงปองดูนะครับว่าระยะทางที่เปลี่ยนแปลงไปนี่นะครับจะส่งผลยังไงกับเงาที่เกิดขึ้นบ้าง
0: ได้เลยครับ
2: เริ่มจากลองขยับลูกปิงปองให้ห่างออกไปจากฉากหลัง
0: โอ้โหเงาสีดำเข้มของลูกปิงปองมีขนาดเล็กลงในขณะที่เงาจางๆรอบเงาสีดำเข้มมีขนาดใหญ่ขึ้นครับ
2: แล้วถ้าเกิดเราลองขยับลูกปิงปองให้เข้ามาใกล้กับฉากหลังล่ะครับจะเกิดอะไรขึ้น
0: คราวนี้เงาสีดำเข้มมีขนาดใหญ่ขึ้นมาเลยครับแล้วเงาจางๆที่ล้อมอยู่รอบๆก็เล็กลงด้วย
2: นี่แหละครับความเข้มของเงาที่ต่างกันเมื่อเรานำลูกปิงปองที่เป็นวัตถุทึบแสงมากั้นทางเดินของแสงก็จะเกิดเป็นเงาลงบนฉากโดยเราจะเห็นเงาเกิดขึ้น2ลักษณะนั่นคือเงาส่วนที่มืดที่สุดนั่นคือบริเวณที่แสงไม่สามารถเดินทางผ่านไปได้เราเรียกว่าเงามืดส่วนบริเวณที่เห็นเป็นเงาจางๆนั่นคือบริเวณที่แสงผ่านไปได้แค่บางส่วนเราเรียกว่าเงามัวแต่เมื่อเราขยับลูกปิงปองให้ถอยห่างจากฉากหลังรังสีของแสงที่ไปกระทบกับลูกปิงปองจะมีผลทำให้เงามืดนั้นจางลงและเงามัวมีขนาดใหญ่ขึ้นเช่นเดียวกันกับเมื่อเราขยับลูกปิงปองให้เข้าใกล้กับฉากหลังรังสีของแสงก็จะทำให้เงามืดเข้มขึ้นและเงามัวจะมีขนาดเล็กลงไอ้นั่นเอง
1: ฮีโร่ว่าเงาของน้ำกับเปลวไฟเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงครับ
0: ก็น้ำก็น่าจะเป็นแบบกระเพื่อมกระเพื่อมนะฮะส่วนเปลวไฟก็น่าจะคล้ายๆเปลวไฟนี่แหละครับแล้วก็อาจจะมีควันออกมาด้วยครับ
1: มันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่น้ำกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวพี่ข้าวจะให้ปิดไฟพอปิดไฟปุ๊บเนี่ยฮีโร่เอาไฟเนี่ยส่องไปที่น้ำที่อยู่ในแก้วใบนี้เลยนะครับ
0: ได้เลยครับ
1: พร้อม
0: แล้ว
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเราจะปิดไฟเลย
0: โอ้พี่ข้าวครับไม่มีเงาเลยครับพี่ข้าว
1: นั่นสิครับจริงด้วยโหไม่มีเงาบนฉากเลยครับ
0: เปลี่ยนมุมมันก็ยังไม่มีเงาอยู่ดีครับ
1: ไม่มีเงาจริงด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไฟกันบ้างดีกว่าครับเดี๋ยวพี่ข้าวเนี่ยจะให้ฮีโร่เนี่ยจุดไฟบนเทียนแล้วพอไฟปิดปุ๊บฮีโร่ก็ส่งไฟฉายไปที่เทียนเลยนะ
0: ได้นะครับ
1: งั้นจุดไฟก่อนเลยคราวนี้เราพร้อมที่จะปิดไฟแล้วครับโอ้โหเฮ้ย
0: ไฟก็ไม่มีเงาเหมือนกันนะครับพี่ข้าว
1: เปลวไฟไม่มีเงาจริงๆด้วยครับ
2: ลองส่องไปที่เปลวไฟของไม้ขีดและปืนจุดไฟดูบ้างไม่ว่าจะส่องไฟมุมไหนยังไงยังไงก็ไม่มีเงา
0: พี่ข้าวครับนี่ก็แสดงว่าน้ำกับเปลวไฟไม่มีเงาใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องแล้วล่ะครับ
2: ที่เราฉายไฟส่องไปที่น้ำในตู้กับเทียนแล้วไม่เห็นเงาของน้ำและเปลวไฟนั้นเป็นเพราะว่าทั้ง

0: น้ำที่มีสถานะของเหลวใสและไฟที่มีสถานะเป็นแก๊สนั้นเป็นตัวกลางที่มีคุณสมบัติโปร่งใสเช่นเดียวกับตู้ใสซึ่งยอมให้แสงผ่านไปได้ทั้งหมดจึงไม่เกิดเป็นเงาในขณะที่เทียนนั้นเป็นวัตถุทึบแสงที่กั้นทางเดินของแสงไว้จึงเกิดเงาได้นั่นเอง
1: ขอเสียงคนชอบคิดมาช่วยกันตอบหน่อยเร็วฉันคือใครฉันก็คือการแสดงที่ต้องใช้เงาฉันใช้หนังสัตว์ทำให้เกิดเงาฉันเป็นศิลปะท้องถิ่นของคนภาคใต้ด้วยนะฉันก็คือหนังตะลุงยังไงล่ะหนังตะลุงเป็นศิลปะการแสดงท้องถิ่นของภาคใต้ที่มีการสืบทอดมาตั้งแต่โบราณโดยการนำหนังวัวหนังควายมาทำเป็นรูปตัวละครต่างๆประกอบกับดนตรีพื้นบ้านสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมได้ถ้าเป็นคำถามนี้ล่ะจะตอบได้หรือเปล่านะฉันคือใครฉันเกิดในเวลากลางวันฉันทำให้พระอาทิตย์หายไปได้ฉันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากเงาฉันก็คือสุริยุปราคาที่เกิดจากการโคจรของดวงจันทร์ที่ผ่านระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันแล้วค่อยๆบดบังจนเราเห็นดวงอาทิตย์แหว่งหายไปจนกระทั่งมืดหายไปทั้งหมดลงชั่วขณะแต่เมื่อดวงจันทร์เคลื่อนผ่านไปดวงอาทิตย์ก็จะกลับมาส่องสว่างอีกครั้ง
2: เอ้าฮีโร่มาหลบร่มก่อนไปทำอะไรมาครับเนี่ยเหงื่อโซกใช่
3: ไปออกกำลังกายตอนเช้ามาครับพอเริ่มสายๆครับมันก็ร้อนขึ้นมาเลยครับโอ้ยขอพักก่อนครับ
2: นี่ดีนะเนี่ยมาวิ่งสาธารณะที่มีต้นไม้เยอะแยะแบบนี้ร่มเงามันก็เยอะตามไปด้วยครับ
3: เห็นด้วยเลยครับพี่ข้าวเพราะว่าตอนนี้เงามีประโยชน์ขึ้นมาจริงๆนะครับเนี่ยเย็นสบายขึ้นเยอะเลยค่ะ
2: พูดถึงเรื่องหลบแดดนี่นะครับเราก็ไม่ได้จำเป็นต้องใช้เงาจากต้นไม้ที่ให้ความร่มรื่นอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้หลักการของวัตถุทึบแสงเนี่ยมาทำเป็นวัสดุมุงหลังคาอาคารหรือว่าบ้านเรือนต่างๆที่ใช้กันความร้อนได้ด้วยแหละครับ
3: พี่ข้าวครับฮีโร่จำวัตถุทึบแสงได้ครับวัตถุทึบแสงคือวัตถุที่ไม่ให้แสงผ่านไปได้ก็เลยกันแดดและร้อนได้ใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะครับแต่เงาเนี่ยไม่ได้มีดีแค่ให้ร่มเงาบังแสงแดดเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้เงาเนี่ยสร้างความบันเทิงได้ด้วยนะ
3: อย่างการเล่นเงาที่เราเล่นไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะครับยังมีการแสดงพื้นบ้านต่างๆนะครับอย่างเช่นการแสดงเงาหรือว่าหนังตะลุงที่เป็นการแสดงพื้นบ้านของชาวปากใต้นะครับเขาจะเอาพวกหนังวัวหรือว่าหนังควายเนี่ยนะครับมาทำเป็นตัวละครแล้วก็เล่นละครเงานะครับบนจอผ้าครับมีการเล่าเรื่องราวผ่านการขับร้องประกอบกับการเล่นดนตรีพื้นบ้านนั่นเองครับ
3: โอ้พี่ข้าวครับฮีโร่เคยไปเห็นตอนไปเที่ยวภาคใต้มาครับสนุกมากเลยครับฮีโร่ถ่ายรูปมาด้วยครับพี่ข้าว
2: พี่ข้าวดีใจนะเนี่ยที่เด็กรุ่นใหม่อย่างฮีโร่เนี่ยสนใจวัฒนธรรมพื้นบ้านของเราด้วยพูดถึงการถ่ายรูปเนี่ยนะครับแสงและเงาเนี่ยเขามีประโยชน์กับการถ่ายรูปมากเลยนะรวมไปถึงวงการภาพยนตร์ด้วยนะครับ
3: ยังไงล่ะครับพี่ข้าว
2: อ๋อเพราะว่าเราเนี่ยสามารถใช้แสงและเงาเนี่ยนะครับทำให้ภาพเนี่ยมีมิติขึ้นมาครับนอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถใช้สื่อสารอารมณ์ของภาพได้ด้วยเลยครับ
3: โหพี่ข้าวครับเงานี่มีประโยชน์หลายด้านจริงๆนะครับสุดยอดไปเลย
4: วันนี้วันเกิดท่านหัวหน้าต้องจัด
5: เ
4: ต็มเล่นใหญ่กันไปเลย
5: ได้เลยฉันเตรียมพลุชุดใหญ่เอาไว้แล้วเดี๋ยวมืดปุ๊บอิงปั๊บเลยนะหัวหน้าจะต้องตะลึงแล้วก็ประทับใจแน่แน่เลยศึกแน่นอนศึกแน่นอน
6: ไอ้พวกเราดูสุริยุปราคากันเร็วเงาค่อยๆเคลื่อนมาบังพระอาทิตย์แล้วเอาขึ้นมาส่องเร็ว
7: โอ้โหนี่ฉันก็เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยนานๆจะเกิดขึ้นสักที
4: เฮ้ยพวกเรากลางคืนแล้วเร็วเข้าเร็วเข้ารีบไปเตรียมตัวเร็วเดี๋ยวจะไม่ทันเดี๋ยวจะไม่ทันเร็วๆเลย
5: อะไรเนี่ยเอา
8: ต้มเผินต้มเผิน
5: เฮ้ยทำไมมันมืดเร็วขนาดนี้อ่ะพลุมาแล้วพลุมาแล้ว
4: เปิดเพดานยานรอไว้เลยพร้อมแล้วพวกเรา
5: เต็มยิง
8: พร้อม
5: พร้อมเลย
9: โอเคทำอะไรกันเนี่ยวอกเวกโวยวายกันตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเนี่ย
4: ตอนนี้แหละเอาเลย
5: ยิงได
8: ้ยิงได
5: ้อะไรเนี่ย

0: หายไปในพริบตา
1: ไง
0: เอา
2: โหจะแตกเอามาจุดประทัดอะไรกันตอนนี้เนี่ยนี่มันตรุษจีนแล้วไงฮะ
0: ไม่จะไปเลย
2: อะไร

วันนี้นะคะเราจะมาแนะนำให้รู้จักกับสัตว์เลี้ยงกลุ่มใหม่นะคะได้แก่แพรี่ด็อกนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วง3ปีที่ผ่านมาด้วยเนื่องจากขนาดที่เล็กน่ารักนะคะเสียงแหลมเล็กคล้ายๆสุนัขบางคนถึงเรียกว่ากระรอกหมานะคะแพรี่ด็อกมีถิ่นกำเนิดจากทวีปอเมริกาเหนือทุ่งหญ้าแพรี่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์กลุ่มฟันแทะจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับกระรอกนะคะหรือที่เราเรียกกันว่ากระรอกดินจะกินหญ้าแห้งเป็นอาหารหลักสามารถที่จะกินธัญพืชได้และกินแมลงได้บ้างเล็กๆน้อยๆดังนั้นเมื่อเราเอาเขาเข้ามาเลี้ยงเราจึงควรเลือกอาหารที่เหมาะสมกับเขาในลำดับแรกนะคะเรามาดูกันก่อนวิธีของการเลือกแพรี่ด็อกที่เหมาะสมก็จะเหมือนกับสัตว์เลี้ยงอื่นๆโดยทั่วไปนะคะโดยการเลือกดูตั้งแต่ความสะอาดของหน้าตาตั้งแต่ในส่วนของจมูกนะคะจมูกจะต้องสะอาดไม่มีคราบน้ำมูกอะไรในส่วนของตาดวงตาจะต้องกลมสดใสไม่มีคราบน้ำตาใบหูเท่ากันทั้งสองฝั่งไม่มีลักษณะที่มีสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ที่ใบหูอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ควรจะดูนะคะก็คือฟันของเขาเองฟันของตัวแพรี่ด็อกนะคะจะเป็นลักษณะของสัตว์ฟันแทะฟันคู่หน้านะคะจะยาวได้ตลอดชีวิตนะคะเวลาที่เราเลือกพยายามที่จะเปิดดูลักษณะของฟันมีการบิดเกหรือผิดรูปอะไรต่างๆหรือเปล่าสิ่งที่เราจะต้องเลือกสัตว์ไปก็คือดูจากลักษณะของผิวหนังของตัวสัตว์นะคะตามมือจะต้องไม่มีลักษณะของตัวขนร่วงหรือตามเล็บต่างๆเล็บจะต้องครบสมบูรณ์ทั้งหมดนะคะจับยกดูค่ะสัตว์จะต้องไม่มีปัญหาของการที่มีขนร่วงหรือขนแหว่งนะคะแต่ในตัวนี้เป็นลักษณะของการผลัดขนตามธรรมชาติของตัวแพรี่ด็อกเองนะคะแพรี่ด็อกนะคะเป็นสัตว์สังคมเวลาที่เขาจะอยู่ในธรรมชาติตัวผู้1ตัวต่อตัวเมียประมาณ 3-4 ตัวนะคะแล้วก็จะมีลูกที่อยู่ในฝูงอีกลูกก็จะมีอยู่ที่ประมาณ 6-8 ตัวในแต่ละปีนะคะแพรี่ด็อกก็จะออกลูกประมาณปีละ1ครั้งในช่วงเดือนมีนาถึงเดือนเมษาแพรี่ด็อกที่เรามองเห็นกันอยู่นี้นะคะเป็นแพรี่ด็อกที่สามารถพบได้มากในธรรมชาติลักษณะสีขนของเขาจะเป็นลักษณะของสีขนออกเป็นน้ำตาลอมทองๆนะคะแพรี่ด็อกอีกสีหนึ่งนะคะที่เราสามารถพบได้ในธรรมชาติแต่สามารถหาได้ยากก็คือเป็นกลุ่มของแพรี่ด็อกสีขาวนะคะลักษณะของตัวแพรี่ด็อกสีขาวนะคะก็จะเป็นสีกลุ่มขาวแบบนี้นะคะจริงๆแล้วก็จะมีทั้งสีขาวที่เป็นตาสีดำแบบนี้กับกลุ่มของที่มันเป็นสีขาวแล้วก็ตาสีแดงนะคะพวกนี้นะคะเป็นส่วนประกอบที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนของตัวยีนด้อยเข้ามาในร่างกายของเขานะคะแต่อย่างไรก็ตามวิธีการเลี้ยงหรือการให้อาหารยังเหมือนกันนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์สังคมนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเลี้ยงดูเขานะคะเราแนะนำให้เลี้ยงเป็นฝูงหรือเป็นกลุ่มนะคะแต่ถ้าเราไม่มีความสามารถที่เราจะดูแลสัตว์ที่มีปริมาณมากๆได้เราแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่หรือว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะเลี้ยงเขาเป็นคู่ได้เราสามารถเลี้ยงเขาตัวเดียวได้ค่ะแต่เราจำเป็นที่จะต้องให้เวลากับเขาให้ได้มากที่สุดการเลี้ยงแพรี่ด็อกนะคะเราจะสามารถเลี้ยงเขาได้ทั้งในกรงและนอกกรงแต่ว่าเวลาที่เราจะปล่อยเขาออกมานอกกรงก็ควรที่จะอยู่ภายในสายตาของเราตลอดเวลาเนื่องจากว่าเป็นสัตว์ในกลุ่มของฟันแทะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการปล่อยเขาออกมาเลี้ยงข้างนอกตอนที่เวลาที่เราไม่อยู่การที่จะไปกัดแทะในส่วนของสายไฟนะคะหรือไปทำลายวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆในบ้านของเราทั้งนี้จะทำให้แพรี่ด็อกได้รับบาดเจ็บตามมาด้วยหากเราเลี้ยงแพรี่ด็อกในกรงนะคะเราควรที่จะต้องมีวัสดุปูรองพื้นกรงที่เหมาะสมแพรี่ด็อกจะมีขาที่ค่อนข้างเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรงเราจะต้องมีวัสดุปูรองค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนูก็ได้นะคะหรือว่าเป็นในส่วนของแผ่นพลาสติกที่เราใช้ปูรองก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของหญ้าแห้งนะคะที่เอามาใช้ในการปูพื้นกรงเพื่อที่จะป้องกันการตกร่องนะคะของขาของเขาเองเพราะว่าถ้าหักขาของเขาตกไปในร่องของกรงอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือบางตัวสามารถเกิดขาที่หักขึ้น

ได้นะคะอาหารที่เราควรจะเลือกใช้อาหารหลักคือในกลุ่มของหญ้าแห้งหญ้าแห้งที่เราแนะนำให้ใช้นะคะก็คือจะเป็นกลุ่มของหญ้าแห้งทิโมธีสามารถให้กับแพรี่ด็อกได้ทุกช่วงอายุนะคะอย่างไรก็ตามในช่วงแพรี่ด็อกที่อยู่ในวัยเด็กๆนะคะตั้งแต่อายุประมาณสัก2เดือนขึ้นไปจนถึงประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะยังมีการเสริมในส่วนของตัวอัลฟาฟาเข้ามานะคะเนื่องจากอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีตัวโปรตีนและก็แคลเซียมที่สูงพอเพื่อที่จะใช้ในการเจริญเติบโตทั้งนี้นะคะในการปรับหรือเปลี่ยนชนิดของหญ้าอาจจะขึ้นอยู่ภายใต้คำแนะนำของสัตวแพทย์อาหารอย่างอื่นที่เราใช้เสริมแทนนะคะก็คือจะมีลักษณะของการให้อาหารเม็ดประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำหนักตัวประมาณ1กิโลกรัมนะคะให้แค่เช้ากับเย็นวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกและวิธีการดูแลของแพรี่ด็อกยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจของแพรี่ด็อกอีกมากมายอย่าพลาดนะคะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
5: ์ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
6: เต็มตีโต้โอ้ต
7: ำบลปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA
9: พลังแสงทะลุมิติ
10: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
9: ้พลังแห่งความคิด
10: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ฏิกิริยาเคมี
1: คุณชายขาสวยไหมคะ
2: หูสวยมากเลยค่ะไม่คิดว่าแพรจะมีพรสวรรค์ขนาดนี้ว่าแต่ใช้สีอะไรบ้างคะเนี่ย
1: โอ้ยใช้หลายสีเลยค่ะสีน้ำสีไม้สีเทียนผสมกันไปหมดเลย
2: นี่เป็นภาพแอบสแตรกสุด
1: ๆใช่แล้วค่ะคุณเช่
2: แต่ถ้ามีสีจากพืชหรือสีจากดอกไม้อีกสักนิดก็จะดีนะคะ
1: สีจากพืชมันเอามาใช้ระบายได้ด้วยเหรอคะ
2: ได้สิคะเนี่ยค่ะเขานำพืชไปสกัดนะคะแล้วก็ได้สีออกมาแถมบางครั้งนี่ยังมาใช้ทำอินดิเคเตอร์ได้ด้วย
1: ฮะ
2: นี่ค่ะนี่ดูเลยในรายการคิดวิสัยทัศน์ตอนอินดิเคเตอร์ลองดูเผื่อจะได้ไอเดียใหม่ๆในการเอามาทำงานศิลปะของแพรว
1: เป็นยังไงคะเนี่ย
2: นี่ไงนี่ไงเขาสกัดมา

0: มีสารปริศนาสีม่วงตั้งหลายอย่างว่าแต่พวกเราคิดว่าสารไหนมันน่าจะเป็นสารที่อยู่ในโหลปริศนาของพี่ต๊อบกันแน่เนาะ
1: น่าจะเป็นดอกอัญชันนะเพราะว่าถ้าเกิดมันไปผสมกับอย่างอื่นอาจจะเป็นสีม่วงก็ได
0: ้อืมกะหล่ำม่วงไหมกะหล่ำม่วงอ่ะมันมีสีม่วงอ่ะแล้วก็ใช้สีม่วงมาคั้นน้ำมันอาจจะเป็นสีได้แล้วก็ใส่สารลงไปไงเราคิดว่ามะเขือม่วงนะเพราะว่าเราคิดว่ามะเขือม่วงเนี่ยมันมีลักษณะแบบสีม่วงมากที่สุดคือแบบกะหล่ำมันจะมีขาวๆอยู่แต่ว่าอันนี้มันดูยังไงมันก็น่าจะใช่แน่นอน
2: เราว่าด่างทับทิมเพราะว่ามันก็เหมือนสารเป็นผงๆอะไรแบบเนี้ย
0: มันเป็นด่างเน
2: า
0: ะ
2: อาจจะละลายน้ำแล้วเปลี่ยนสี

0: มะเขือม่วงเนี่ยเราคิดว่าอันเนี้ยมันไม่น่าจะใช่แล้วเพราะว่ามันคั้นออกมาเป็นสีใสๆเหลือง
1: ๆแล้วก็เหลือแค่3แก้วนี้สิ
0: ใช่พวกเรามีสาร2อย่างที่พี่ต๊อบใช้ในการทำมายากลน้ำเปลี่ยนสีได้มาทดสอบกับแก้ว3ใบนี้เรามาเริ่มทดสอบจากน้ำอัญชันกันก่อนเลยเราเริ่มจากใช้

0: ำน้ำส้มสายชูนะ
1: อ
0: ันนี้เปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสีออกเป็นสีม่วงม่วงแดงๆนะแต่ว่าน้ำอัญชันเนี่ยเปลี่ยนสีจริงๆไม่งั้นเดี๋ยวเราลองเป็นด่างทับทิมต่อไห
1: มเหมือนมันไม่เปลี่ยนสีเลย
0: ไม่ค่อยมันเข้มข้นนะมันไม่เปลี่ยน
2: เปลี่ยนเลย
3: ยังแข็งเหมือนเดิม
1: ใช่
0: ไม่งั้นเราก็เอาด่างทับทิมออกไป
1: กระหล่ำม่วง
3: สีม่วงอ่อนแล้วเนี่ยสีอะไรล่ะ
0: เปลี่ยนสีเลย
3: สีชมพู
0: สีชมพูแดงๆเลย
4: สองอันนี้แหละ
1: สองสีนี้สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยอ่ะ
0: ต่อไปเราจะมาใส่แอมโมเนียกันเริ่มจากอัญชันเลย
4: อันนี
3: ้โอ้ดูน้ำอัญชันสิตอนใส่น้ำส้มสายชูเป็นสีม่วงแต่ตอนนี้แอมโมเนียใส่ลงไปอ่ะกลายเป็นสีเขียวแล้ว
0: ใช่
4: ใช่
0: แล้วถ้าเกิดว่าเราลองกับตัวน้ำกะหล่ำล่ะ
1: พอตอนแรกอ่ะมันเป็นพอใส่น้ำส้มสายชูลงไปอ่ะมันกลายเป็นสีชมพูพอใส่แอมโมเนียเข้าไปมันกลายเป็นสีเขียว
3: น่าจะเกี่ยวกับกรดและเบสนะ
0: ว่าแต่มันเกี่ยวกับกรดและเบสยังไงหรอ
1: สีเขียวกับฟ้าไหม
0: ส่วนกรดน่าจะเป็นสีแบบม่วงแล้วก็ชมพูแดงๆเนาะ
2: ใช่ใช
3: ่เหมือนกับกะหล่ำปีม่วงที่ใส่น้ำส้มสายชูตอนแรกใช่ไหม
0: ใช่ใช่นั่นแหละกะหล่ำม่วงแล้วก็ดอกอัญชันเป็นสารสีม่วงปริศนาที่เมื่อเวลาโดนสารอื่นแล้วจะเปลี่ยนสีได้พวกเราเลยคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับกรดและเบสแต่ว่าจะถูกหรือเปล่าไปถามพี่ตบกันเลยดีกว่าไหม
5: พี่ต๊อบได้เตรียมน้ำส้มสายชูและแอมโมเนียนะครับไว้สำหรับทำการทดลองเกี่ยวข้องกับน้ำสีม่วงๆปริศนาไม่แน่ใจว่าน้องๆ นักสำรวจของเราเขาจะพบความลับในข้อนี้กันหรือเปล่านะ
6: มาแล้วคร
5: ับอ้าวเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆ
1: พวกเราได้ทดลองสารสีม่วงหลายอย่างกระหล่ำปีม่วงกับดอกอัญชันเปลี่ยนสีได้ดีที่สุดค่ะ
5: แล้วการพูดครับ
4: น้ำปริศนาของเราเปลี่ยนเป็นสีแดงกับสีเขียวค่ะ
3: ผมว่าน่าจะเกี่ยวกับกรดและเบสนะครับ
0: พวกเราสันนิษฐานว่าน้ำปริศนาน่าจะเป็นน้ำกะหล่ำปีและก็น้ำอัญชันค่ะ
5: ถูกต้องและเก่งมากๆเลยนะครับน้องๆสารที่พี่ต๊อบใส่ลงไปนะครับนั่นก็คือน้ำส้มสายชูที่มีฤทธิ์เป็นกรดและแอมโมเนียที่มีฤทธิ์เป็นเบสนั่นเองครับและน้ำนั่นก็คือน้ำกะหล่ำสีม่วงและอัญชันนั่นเองครับนี่ซึ่งพี่ต๊อบก็เตรียมไว้แล้วแบบนี้ครับนี
7: ่กะหล่ำม่วงหรือดอกอัญชันเป็นสารเคมีในธรรมชาติที่มีค่าเป็นกลางไม่เป็นกรดไม่เป็นเบสเราเรียกสารเคมีแบบนี้ว่าอินดิเคเตอร์ครับ
5: เมื่ออินดิเคเตอร์ค่ากลางอย่างกะหล่ำม่วงมาเจอกับยาเคลือบกระเพาะซึ่งมีคุณสมบัติในการลดกรดดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: มันเปลี่ยนสีเป็นสีเขียว
5: ฟ้าสีเขียวแล้ว
1: เขียวนมเป็นเขียวนม
0: เป็นสีเขียวเขียว
5: ซึ่งคาดว่ามีฤทธิ์เป็นกรดหรือมีฤทธิ์เป็นเบสครับ
1: มีฤทธิ์เป็นเบส
5: ถูกต้องเลยมีฤทธิ์เป็นเบสใช่ไหมครับคราวนี้พี่ต๊อบจะใส่กรดน้ำส้มสายชูลงไปดูสิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
0: ตรงกลางเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงนะคะ
1: สีม่วง
5: ฮึบ
1: มันก็กลับมาเป็นสีเดิม
0: มันก็กลับมาเป็นสีเขียวเหมือนเดิมค
5: ่
0: ะ
5: ไม่ชัดใช่ไหมให้ดูอีกที
1: สีม่วง
0: สีม่วง
5: แล้วหลังจากนั้น
1: กลับมาเป็นสีเดิมค่ะ
5: กลับมาเป็นสีเดิมใช่ไหมครับที่เป็นอย่างนี้นะครับก็เป็นเพราะว่าอินดิเคเตอร์ค่ากลางนี้นะครับถูกแปลงสภาพให้กลายเป็นสารเคมีที่มีเบสเข้มข้นนั่นเองพอเราใส่กรดน้ำส้มสายชูลงไปมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็นสีน้ำพูสักแป๊บเดียวแล้วมันก็จะกลับกลายเป็นสีเขียวเหมือนเดิมนั่นเองครับเป็นยังไงล่ะน่าทึ่งไหม
1: น่าทึ่ง

0: นี่ก็คือความมหัศจรรย์ของอินดิเคเตอร์นั่นเองครับน้องๆเราเห็นอินดิเคเตอร์จากธรรมชาติกันไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาลองดูอินดิเคเตอร์ที่ทำจากสารเคมีกันบ้างไหม
1: เอาเลยค่ะพี่ต๋
0: อโอเคได้เลยครับนี่
1: พี่ต๊อบคะทำไมมันไม่มีสีล่ะคะ
0: อ้าวนี่เขาเรียกว่าฟีนอฟทาลีนครับเป็นสารเคมีที่มีค่ากลางไม่มีสีและไม่มีกลิ่น
2: สารนี้มีชื่อว่าฟีนอฟทาลีนครับเป็นสารเคมีค่ากลางที่ไม่มีสีใช้เป็นสารสากลในการตรวจค่ากรดและเบสสารนี้มีโครงสร้างทางเคมีแตกต่างจากน้ำกระหล่ำม่วงเมื่อสารนี้เจอเข้ากับกรดมันจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแต่เมื่อเจอเข้ากับเบสมันจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูครับ
0: นี่น้องๆครับพี่ท็อปนะครับได้เอาน้ำส้มสายชูนะครับมาหยดไว้บริเวณดอกไม้ดอกนี้และก็แอมโมเนียหยดไว้ที่ดอกนี้เสร็จแล้วคราวนี้ครับเดี๋ยวพี่ท็อปให้น้องๆนะครับเอาฟีนอฟทาลีนที่พี่ท็อปใส่ขวดไว้พ่นลงไปในแต่ละดอกสิดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะลองดูเริ่มจากน้ำส้มสายชูก่อนแล้วกันเนาะ
1: มันเริ่มเปลี่ยนสีนิดๆหรือเปล่าคะ
0: อืมเห็นไหมครับเห็นไหมปลายของดอกไม้เริ่มกลายเป็นสีเหลืองแล้วนี่คราวนี้มาดูแอมโมเนียกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงมาฉีดเลยครับกันครูเฮ้ย
1: เปลี่ยนเป็นสีแดงๆยากลเลยค่ะพี่ต๊อบโอ้โหดอกไม้เปลี่ยนสีเป็นวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งจริงๆเลยค่ะ
3: คิดไม่ได
4: ้ค่ะโอ้โหดีเหมือนกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวพาจะลองเอามาทำบ้างค่ะเอ๊ะว่าแต่เมื่อกี้เขาบอกว่าอินดิเคเตอร์ทำให้เปลี่ยนสีได้เหรอคะมันเป็นยังไงอะคะ
5: ที่อินดิเคเตอร์สามารถเปลี่ยนสีได้นะคะเกิดจากปฏิกิริยาเคมีค่ะ
4: โอ้ยปฏิกิริยาเคมีฟังดูมันรุนแรงเหมือนกันนะคะเนี่ย
5: ไม่ได้มีปฏิกิริยาเคมีที่รุนแรงเสมอไปมีปฏิกิริยาเคมีที่ไม่รุนแรงด้วยค่ะแล้วแถมก็ยังอยู่รอบๆตัวเราด้วย
4: รอบๆตัวเราด้วยเหรอ
5: ใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปเรียนรู้ปฏิกิริยาเคมีที่สนุกๆ กันค่ะ
4: ไปค่ะ
5: ในลับซ่าท้าทดลอง
4: ครูใช่คะแล้วปฏิกิริยาเคมีที่บอกว่ามันไม่ได้อันตรายแล้วมันก็อยู่รอบๆตัวเรานี่มันเป็นยังไงบ้างหรอคะ
5: ปฏิกิริยาเคมีนะคะก็คือกระบวนการที่เกิดจากสารเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะทำให้ได้สารใหม่ซึ่งสารใหม่นั้นนะคะก็จะมีคุณสมบัติที่ต่างไปจากเดิม
4: แล้วการเกิดปฏิกิริยาเคมีนี่มันจะต้องแบบมีอะไรบ้างคะ
5: การเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะก็จะมี2 ส่วนนั่นคือสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์โดยปกติแล้วเนี่ยสารตั้งต้นก็คือจะมีสาร2ชนิดขึ้นไปแล้วก็ทำปฏิกิริยากันทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็จะมีคุณสมบัติทางเคมีที่แตกต่างไปจากเดิมเลย
4: นี่หมายถึงว่าถ้าเกิดสารตั้งต้นหายไปและเราได้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่มาอะไรแบบนี้เหรอคะ
5: จริงๆแล้วสารตั้งต้นไม่ได้หายไปไหนค่ะแต่สารตั้งต้นเมื่อทำปฏิกิริยากันปั๊บจะถูกเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ถ้าเช็คดูง่ายๆคืออะตอมของสารตั้งต้นเนี่ยค่ะเมื่อทำปฏิกิริยาแล้วจะเท่ากับอะตอมของผลิตภัณฑ์เท่ากันเป๊ะๆเลยค่ะ
4: โอ้โหแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าสารใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นปฏิกิริยาเคมีอะค
5: ่
4: ะ
5: อ๋อให้สังเกตค่ะว่าสารใหม่นั้นเป็นอย่างไร
4: สังเกตยังไงอะคะ
5: ให้ดู6สิ่งนี้ค่ะ1มีการเปลี่ยนสีหรือเปล่า2มีกลิ่นหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นกลิ่นไหม้กลิ่นหอมกลิ่นฉุนได้หมดเลยแล้วก็
4: 3
5: ดูว่าเกิดตะกอนหรือเปล่า
4: ตะกอน
5: สี่อะคะเกิดฟองแก๊สหรือเปล่าค่ะ
4: มีฟองแก๊สด้วย
5: ห้าคะเกิดการระเบิดหรือว่าเกิดประกายไฟหรือเปล่าค่ะ
4: อันสุดท้ายแล้วคะครูเชษ
5: เกิดอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าค่ะไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิสูงขึ้นอุณหภูมิต่ำลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หมดเลย
4: ฟังดูก็ยังนึกภาพไม่ค่อยออกเท่าไหร่มีกิจกรรมให้ลองทำไหมคะ
5: งั้นเราไปทำกิจกรรมกันนะคะในกิจกรรมนาฬิกาไอโอดีน นี่เลยค่ะกิจกรรมนาฬิกาไอโอดีน
4: ไม่เห็นมีนาฬิกาเลยค่ะ
5: ต้องมีสิคะแล้วก็มีไอโอดีนด้วยปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะจะต้องใช้สารทั้งหมด2ส่วนค่ะส่วน A นะคะก็จะประกอบไปด้วยวิตามิน C และไอโอดีนค่ะใช้สูตรตามนี้เลยโดยเด็กๆนะคะจะต้องทำให้วิตามิน C นะคะกลายเป็นสารละลายก่อนค่ะหลังจากนั้นก็กรองค่ะให้กลายเป็นส่วนใสแล้วส่วนใสมาค่ะหลังจากนั้นก็เติมไอโอดีนลงไปค่ะเมื่อวิตามิน C กับไอโอดีนเจอกันนะคะจากไอโอดีนที่เคยมีสีน้ำตาลก็จะกลายเป็นสารละลายใสๆแบบนี้เลย
4: สีน้ำตาลกลายเป็นใสแบบนี้เลย
5: ใช่ค่ะมันเกิดจากปฏิกิริยานี้ค่ะเมื่อไอโอดีนเจอกับวิตามินซีจะทำให้ถูกเปลี่ยนเป็นไอโอไดค่ะก็เลยกลายเป็นสารที่ไม่มีสีแบบนี้เป็นสารละลายใสๆส่วนที่2คือสารละลาย B สารละลาย B นะคะเราจะต้องใช้ส่วนผสมแบบนี้นั่นก็คือการทำน้ำแป้งสุกค่ะผสมกับส่วนของไฮโดรเจนปอกไซด์ค่ะนะคะพอเราได้ส่วนผสมทั้ง2แล้วนะคะเราก็จะทำการผสมลงไปในขวดลุ่มชมพู่ค่ะโดยใช้อัตราส่วนที่ไม่เท่ากันนะคะเด็กๆสามารถทดลองว่าจะใส่สาร A และสาร B ในอัตราส่วนเท่าไหร่ก็จะทำให้นาฬิกาของเด็กๆนั้นมีเวลาที่ไม่เท่ากันค่ะลองผสมกันดูเน
4: า
5: ะ
4: โอเคค่ะงั้นเราเท่าไหร่ดีอะคะ
5: งั้นเดี๋ยวเราจะให้สายสาร B ก่อนละกันนะคะในปริมาณ100ค่ะ
4: สาร B 100
5: ใช่ค่ะแล้วก็ใส่สาร A ในปริมาณ25 ml ค่ะ
4: โอเคค่ะ
5: โอเคในการทดลองนี้นะคะก็ต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าไฮโดรเจนปอออกไซด์เองนะคะสามารถระเหยได้ก็ต้องมีการป้องกันนิดนึงเนาะถ้าอย่างงั้นแพรวใส่สาร B ลงไปค่ะ100 ml
4: ใส่เลยนะคะ
5: ใส่เลยค่ะ
4: 100

0: จากนั้นนะคะครูก็จะใส่สาร A ลงไปค่ะ25
1: ml โอเคค่ะสาร A 25 ml แล้วยังไงอะคะ
0: แล้วเราก็จับเวลากันค่ะดูว่านาฬิกาไอโอดีนของครูจะใช้เวลาทั้งหมดกี่นาที
1: ใกล้แล้วใกล้แล้วอุ๊ยโอ้โหครูเช่ทำไมอันนี้มันเปลี่ยนสีอะนี่โอ้จากตอนแรกเป็นน้ำใสๆตอนนี้กลายเป็นน้ำสีดำเลยอะ
0: ใช่ค่ะ
1: ว้าวโอ้สุดยอดไปเลยค่ะ
0: นี่นะคะที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าสารละลาย A ค่ะมันจะมีวิตามิน C ผสมกับไอโอดีนใช่ไหมคะอย่างที่ครูบอกในตอนแรกนะคะว่าเมื่อไอโอดีนเจอกับวิตามิน C จะทำให้เปลี่ยนเป็นไอโอไดซึ่งเป็นสารใสไม่มีสีแบบนี้นะคะและในสาร B เองเนี่ยก็จะมีส่วนของน้ำแป้งและก็ไฮโดรเจนโปรออกไซด์ซึ่งเมื่อนำสารทั้งสองเนี่ยมาผสมกันไฮโดรเจนโปรออกไซด์นะคะก็จะทำลายวิตามิน C ค่ะไอโอไดน์นะคะก็จะมารวมตัวกันเป็นไอโอดีนอีกครั้ง
1: อ๋อ
0: เมื่อไอโอดีนกลับมารวมตัวกันอีกครั้งก็จะทำปฏิกิริยากับน้ำแป้งค่ะ
1: กับว่าสีมันจะเปลี่ยนไป
0: ใช่ค่ะนั่นเอง
1: สุดยอดมากเลยมีอีกไหมคะเนี่ย
0: ระดับเราแล้วนะคะกิจกรรมไม่หมดเพียงเท่านี้แน่นอนค่ะพี่แพรวกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าปลุกงูไฟ
1: มีงูด้วย
0: นี่ค่ะคืออุปกรณ์ในกิจกรรมปลุกงูไฟ
1: แล้วจะมีงูจริงๆไหมคะ
0: เราต้องเสกงูมาค่ะ
1: ใช้งูมาด้วยหรอ
0: ใช่ค่ะอุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีน้ำตาลไอซิ่งและเบกกิ้งโซดาค่ะกระบะทราย
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีน้ำมันแก๊สนะคะแล้วก็มีไฟแช็กแล้วก็อุปกรณ์สำหรับผสมค่ะ
1: ได้เลยค่ะ
0: โอเคถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะ
1: โอเค
0: โอเคเราจะให้พี่แพรวนะคะผสมน้ำตาลไอซิ่ง4ส่วนกับเบกกิ้งโซดา1ส่วนค่ะ
1: ได้เลยค่ะ
0: ใส่ลงไปเลยในถ้วยผสมนะผสมลงไปให้หมดเลย
1: อ๋อโอเคค่ะปึ๊บอันนี้คือน้ำตาลไอซิ่ง
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ที่เอาไว้กินกับโดนัทเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เทไปเลยนะคะ
0: เทไปเลย

0: แล้วก
1: ็ใส่เบกกิ้งโซดา
0: หมดเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะหนึ่งส่วนเราตวงให้แล้ว
0: เข้าค่ะ
1: คนให้เข้ากันค่ะผสมให้เข้ากันเลยน่าจะใช้ได้แล้วค่ะต่อไปเราก็จะมาเตรียมสถานที่ให้งูเลื้อยออกมาค่ะ
0: งูเลื้อยออกมาจากทรายเหรอคะ
1: ใช่ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะให้เด็กๆระมัดระวังนะคะและก็อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองด้วยเราก็จะเทน้ำมันก๊าซนะคะลงไปบนทรายเลยค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้ชุ่มๆเลยให้ชุ่มๆแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพลอยก็ใส่ส่วนผสมของเราลงตรงกลางเลยใช่ค่ะ
0: ใส่ลงไปเลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไปตรงกลางเลยนะคะ
1: ตรงกลางเลยว
0: ู้อย่างเงี้ยเหรอคะ
1: โอเค
0: โอ้แล้วยังไงต่อ
1: หลังจากนั้นเราจะทำการจุดไฟค่ะเด็ก
0: ๆโอเคค่ะ
1: พร้อมนะคะ
0: พร้อมค่ะ
1: เด็กๆพร้อมนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะไปเลยค่ะ
0: อุ้ยโหไฟลุก
1: ว้าวตอนนี้นะคะ
0: ไหน
1: ตอนนี้กำลังเริ่มก่อตัวค่ะเด็ก
0: ๆโอ้ตอนนี้น้ำตาลไอซิ่งกับเบกกิ้งโซดาของเรากลายเป็นสีดำแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: โหไฟลุกเต็มเลย

0: โอ้โหครูเช่ขามันมีงูโผล่ขึ้นมาจริงๆด้วยค่ะแต่เหมือนยังโผล่ไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะคะเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบนี้ได้ยังไงอะคะ
1: อ๋องูที่เกิดขึ้นนะคะมันเกิดจากการที่เบกกิ้งโซดาค่ะโดนความร้อนใช่ไหมคะแล้วก็เกิดปฏิกิริยาแบบนี้ค่ะเมื่อเบกกิ้งโซดานะคะได้รับความร้อนค่ะก็จะเกิดการผลิตแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในขณะเดียวกันนะคะน้ำตาลค่ะก็ได้รับความร้อนเช่นกันและโดนเผาไหม้แต่การเผาไหม้ของน้ำตาลนั้นนะคะไม่เรียกว่าเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ก็เลยทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นคาร์บอนขึ้นมาค่ะ
0: อ๋อนี่คือคาร์บอนเหรอ
1: ใช่ค่ะเมื่อคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกผลิตออกมานะคะต้องการที่จะลอยขึ้นมาด้านบนแล้วก็เลยพาเอาคาร์บอนที่ผลิตจากน้ำตาลนะคะออกมาด้วยหน้าตาก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะ
0: โอ้สุดยอดไปเลยค่ะว่าแต่กิจกรรมครูเช่นี่หมดหรือยังคะเนี่ย
1: No
0: ยังไม่หมด
1: ยังไม่หมดค่ะ
0: มันมีอะไรที่มันแบบว่าตื่นตาตื่นใจกว่านี้ไหมคะ
1: เราเล่นกับไฟไปแล้วใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ต่อไปเราจะไปเล่นกับน้ำกันค่ะ
0: โอ้
1: กับกิจกรรมที่มีชื่อว่ายาสีฟันช้าง
0: ยาสีฟันช้างว้าว
1: นี่เลยค่ะกิจกรรมยาสีฟันช้าง
0: ยาสีฟันช้างเดี๋ยวก็จะมีช้างออกมาอีกเหรอคะเนี่ย
1: แล้วคอยดูกันค่ะว่าจะมีช้างหรือจะมียาสีฟันออกมา
0: โอเคค่ะงั้นยังไงดีคะโอ้โหมีอะไรบ้างคะเนี่ย
1: ก็จะต้องมีไฮโดรเจนไดออกไซด์นะคะน้ำยาล้างจานสีผสมอาหารด่างทับทิมแล้วก็ภาชนะที่สำหรับใส่ค่ะพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะ
0: พร้อมค่ะ
1: โอเคให้งั้นนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะคุณครูจะให้แพรวนะคะเทไฮโดรเจนไดออกไซด์นะคะลงไปท
0: ั
1: ้ง3ฟาสเลย
0: อ่ะฮะเทเยอะไหมคะ
1: ประมาณ ml ค่ะ

0: ใส่ครบทั้ง3แล้วค่ะแล้วใส่อะไรต่อคะ
1: ต่อไปใส่น้ำยาล้างจานค่ะ
0: น้ำยาล้างจานใส่เยอะไหมคะ
1: ใส่ลงไปสักนิดเดียวพอเด็ก
0: นิดเดียว
1: โอเคค่ะ
2: หน่อยนึง
1: โอเคจืด
2: ยืดยืดยืดยืด
1: จืดหลังจากนั้นนะคะเราต้องทำการผสมค่ะขยับแบบนี้เบาๆโอเคเบาๆนะให้น้ำยาล้างจานเนี่ยเข้ากับไฮโดรเจนออกไซด์นิดหน่อยโอเคมานี่เลยต่อไปค่ะเราก็จะทำการ
2: ใส่สีผสมอาหารลงไป
0: ตัดสายรอบๆเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ย
2: ว่าทำไมมันขึ้นมาเยอะล่ะใส่สีชมพู
1: ใช่เลย
0: โอเคประมาณนี้นะคะ
1: โอเคค่ะต่อไปนะคะเราจะใส่ด่างทับทิมลงไปค่ะนี่เลยค่ะคุณครูได้เตรียมสารละลายด่างทับทิมไว้ให้แล้วค่ะหน้าที่ของแพรวนะคะก็คือการเทสารละลายด่างทับทิมลงไปค่ะ

0: โอ้โหอันนี้สีสวยมากเลยค่ะครูเช่
1: สีเหมือนกาแล็กซี่เลย
0: ใช่ค่ะเอ๊ะว่าแต่ที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะอะไรคะ
1: อ๋อจริงๆแล้วนะคะไฮโดรเจนไดออกไซด์เนี่ยค่ะจะสามารถแตกตัวเป็นน้ำแล้วก็ออกซิเจนได้ค่ะในสมการนี้ตามธรรมชาติแต่ใช้เวลานานมากเลยค่ะดังนั้นนะคะเราจะต้องใส่ตัวที่มันทำให้ระยะเวลาในการเกิดนั้นสั้นลงเขาเรียกว่าแคทาไลซ์ค่ะดังนั้นเราก็เลยใส่ด่างทับทิมลงไปค่ะจะช่วยทำให้ปฏิกิริยานี้เกิดได้เร็วขึ้นค่ะ
0: วันนี้มีหลายการทดลองเลยนะคะเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไม่หมดเลยวันนี้นะคะพวกเราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของปฏิกิริยาเคมีรวมไปถึงได้ทำการทดลองสนุกๆมากมายเลยทีเดียวค่ะน้องๆคะปฏิกิริยาเคมีนะคะนั่นก็คือกระบวนการที่เกิดจากสารเคมีเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดเป็นสารใหม่ค่ะซึ่งมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนไปจากเดิมสารใหม่นะคะที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีนั้นเนี่ยสังเกตได้ง่ายๆเลยค่ะก็คือจะมีสีที่เปลี่ยนไปเกิดฟองเกิดตะกอนเกิดกลิ่นนะคะบางทีก็มีการระเบิดแล้วก็มีอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปด้วยค่ะ
1: ปฏิกิริยาเคมีนะคะจำเป็นจะต้องมีสาร2ชนิดขึ้นไปค่ะโดยสาร2ชนิดนั้นเขาจะเรียกว่าสารตั้งต้นค่ะเมื่อสารตั้งต้นนะคะทำปฏิกิริยาต่อกันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมีค่ะและได้สารใหม่ที่เรียกว่าผลิตภัณฑ์ค่ะโดยปกติแล้วนะคะปฏิกิริยาเคมีจะถูกแบ่งออกเป็น5ชนิดค่ะนั่นคือปฏิกิริยาเคมีรวมตัวปฏิกิริยาเคมีสลายตัวปฏิกิริยาแทนที่เชิงเดี่ยวปฏิกิริยาแทนที่เชิงคู่และปฏิกิริยาการสะเทือนค่ะ
0: ส่วนวันนี้หมดเวลาของพวกเรา2คนแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการ Lab ซ่าท้าทดลองเดี๋ยวยังไงพี่แพลวกับครูเทศจะไปคิดการทดลองสนุกๆมาให้อีกนะแต่ว่าวันนี้เราเอาไปล้างกันดีกว่าค่ะ
1: โอเคค่ะ

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: PEA
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ
4: ้โห
3: นี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: น้องๆครับอาจารย์อยู่ไหมครับ
1: อยู่
2: ค่ะ
0: ขอบใจมากจ้าสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ
4: สวัสดี
3: สวัสดีครับเชิญนั่งก่อนครับ
0: ชื่อนายอนัทพัทรวุฒิสมบูรณ์นะครับชื่อเล่นชื่อโบนัสนะครับเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลนะครับอยู่ที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้งครับอาจารย์ครับผมพอดีมีปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ครับมาเรียนปรึกษาอาจารย์ครับเกษตรกรที่ปลูกชะอมเนี่ยครับเขาประสบปัญหาชะอมเป็นโรครากเน่าคนเน่าครับอาจารย์ครับก็เลยอยากจะมาเรียนปรึกษาอาจารย์ว่าทางสาขาพอจะจัดจำแนกเชื้อชนิดของเชื้อครับได้ไหมครับว่าเป็นเชื้อชนิดไหนเพื่อวางแผนป้องกันกำจัดต่อไปครับ
5: อ๋อตอนนี้เป็นต้นชะอมใช่ไหมครับอ๋อมัน มีปัญหาเรื่องโรคใช่ไหมครับเดี๋ยวคงต้องเป็นอาจารย์ทางด้านพืชเนาะให้คำแนะนำนะครับดร.รัตยาพรครับพอดีมีท่านเกษตรจากอำเภอท่าวุ้งมาเรียนปรึกษาเกี่ยวกับโรคของต้นชะอมครับ
4: อ๋ออันนี้เป็นต้นชะอมที่ขุดมาจากแปลงเกษตรกรเลยใช่ไหมคะ
0: คร
4: ับ
0: อาจารย์อ๋อ
4: แต่อย่างนี้นะคะถ้าเกิดปัญหานะคะในเรื่องของเชื้อตรงนี้นะคะทางสาขาเรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะก็คืออาจารย์จีรวรรณอาจารย์หนึ่งนะคะจะสามารถวิเคราะห์จำแนกว่าเกิดจากเชื้อสาเหตุอะไรนะคะและอาจารย์เขายังมีงานวิจัยเกี่ยวกับเชื้อจุลินทรีย์ในการควบคุมโรคพืช นะคะซึ่งเป็นวิธีการที่ปลอดภัยสำหรับเกษตรกรแล้วก็ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยด้วยนะคะขอเชิญอาจารย์จีรวรรณหน่อยค่ะ
6: โอเคค่ะไหนพี่ขอดูเรื่องตัวโรคหน่อยโอเคคุณโบนัสขาเนี่ยเห็นชัดเลยนะคะว่ามันเป็นเส้นใยของเชื้อราเนาะดังนั้นเนี่ยเห็นเส้นใยขาวๆกันนะคะตัวอย่างเงี้ยเราสามารถแยกจากจำแนกได้ง่ายมากเลยแล้วตอนนี้ลูกศิษย์ที่ในห้องปฏิบัติการเนี่ยกำลังทำวิจัยเกี่ยวกับการใช้เชื้อราไปโคตรมาเนี่ยในการจัดการพวกเชื้อราก่อโรคพืชพวกนี้อยู่พอดีเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่พาคุณโบนัสไปดูที่ห้องแลบว่าเด็กๆทำวิจัยแล้วจะช่วยแก้ปัญหาอะไรนี้ได้บ้างนะคะ

0: ะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ
1: สวัสดี
0: สวัสดีค่ะอ่ะครูพาพี่โบนัสมาค่ะพี่โบนัสกำลังมีปัญหาของเกษตรกรนะคะเขาเป็นมีต้นชะอมเนี่ยเป็นโรครากเน่าครูก็เลยนึกถึงพวกเราที่มีการวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมเชื้อโรคพืชด้วยจุลินทรีย์ไตโคเดอร์มาเราใช่ไหมคะแจ้งอันนี้คืออะไรนะคะลูก
1: ค่ะตอนนี้พวกหนูกำลังทำงานวิจัยเกี่ยวกับเชื้อราไตโคเดอร์มาค่ะในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคในพืชค่ะน่าจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรที่พี่โบนัสนำมาปรึกษานะคะ
0: นี่ไงคะพี่โบนัสนะคะเชื้อราไตโคเดอร์มาพวกนี้โอ้โหวันนี้แจงทำฝีมือได้สวยมากเลยลูกแยกมาจากไหนคะเนี
1: ่
0: ย
1: แยกมาจากในดินค่ะเป็นที่พี่ๆแล้วก็พวกหนูแยกมาแล้วก็มาคัดเลือกค่ะหาสายพันธุ์ที่ยับยั้งได้ค่ะ
0: เนี่ยค่ะพี่โบนัสก็คือหลายสายพันธุ์เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากอันนี้ที่เราแยกเชื้อได้เราก็จะเอามาจัดการกับโรคใช่ไหมคะก็จะมาดูว่าเชื้อก่อโรคที่ทำให้เกิดปัญหากับพืชอะตัวไหนบ้างที่เด็กๆกำลังศึกษาพึ่งหนูกำลังศึกษาอะไรอยู่ลูก
2: อ๋ออันนี้จะเป็นเชื้อก่อโรคที่พวกหนูกำลังทดลองอยู่ค่ะก็จะมีเชื้อราโรคแอนแทกโนสโรคใบไหม้ใบจุดสีน้ำตาลโรคกลับใบแห้งโรครากเน่าคนเน่าแล้วก็โรคเหี่ยวค่ะ
0: อ๋อพอดีเลยคุณวนัสโรครากเน่าในชะอมของพวกครูกำลังตามหาเรื่องของเรื่องโรครากเน่าว่าเราจะสามารถจัดการมันได้ไหมงั้นผ

0: ผลการศึกษานี่คือดูจาก
1: นำเชื้อราไตโคเรียมามาทดลองกับเชื้อราก่อโรคแล้วพบว่าเชื้อราไตโคเรียมาค่ะสามารถยับยั้งเชื้อราก่อโรคได้หลายชนิดเลยค่ะ
0: โอ้เยี่ยมเลยถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าเนี่ยเราก็จะตอบโจทย์ได้แล้วสำหรับเรื่องของการเอาไปให้เกษตรกรใช้เนาะจากเทคนิคนี้ใช่ไหมลูกก็จะบอกได้เลยนะคะอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเราจะเอาไปให้เกษตรกรรู้พวกเราก็จะต้องช่วยกันหน่อยละโดยการเรียนรู้วิธีการผลิตหัวเชื้อการทำเชื้อราไตโคเดอร์มาในรูปแบบที่เกษตรกรใช้ได้ง่ายๆนั่นเองค่ะหนูกำลังทำอะไรอยู่คะ
2: พวกหนูกำลังเพาะเลี้ยงเชื้อราไตโคเดอร์มาให้เจริญสร้างสปอร์บนวัตถุดิบหลายๆชนิดค่ะอาจารย
0: ์โอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยทำอะไรบ้างอะคะ
3: วัตถุดิบนะคะก็จะมีข้าวสารค่ะข้าวเปลือกแล้วก็ข้าวฟ่างค่ะหนูจะใช้เวลาในการเพาะเลี้ยงนาน7วันค่ะเชื้อก็จะเจริญปกคลุมบนวัตถุดิบเหล่านี้จนเห็นเป็นสีเขียวๆค่ะจะเรียกว่าหัวเชื้อสดค่ะ
0: หัวเชื้อสดแล้วจากการศึกษาของหนูเนี่ยหัวเชื้อสดบนวัตถุดิบไหนที่พี่ลินคิดว่ามันเจริญดีที่สุดคะ
3: หนูคิดว่าเชื้อราไตโคเดอร์มาสามารถเจริญเติบโตได้ดีทั้ง3วัตถุดิบเลยค่ะ
0: คือลักษณะมันก็จะต้องเป็นลักษณะเม็ดเขียวๆของวัตถุดิบพวกนี้ก็คือสร้างสปอร์อย่างที่พี่หลิวพูดใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้เองที่เราจะเอาไปให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์กันเราก็จะเอาตรงนี้แหละลงไปพื้นที่พี่โบนัสก็ไปนัดเกษตรกรไว้แล้วเราจะลงไปพื้นที่กันแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยววันนี้ครูก็จะสอนพวกหนูก่อนแล้วพรุ่งนี้เราก็จะเอาวิธีที่เราได้เรียนรู้วันนี้ค่ะไปสอนกับเกษตรกรในวันพรุ่งนี้ว่าแต่ว่าวันพรุ่งนี้ใครจะไปกับครูบ้างคะโอ้ยน่ารักมากขอบคุณค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวอีกแป๊บนึงครูจะสอนพวกหนูให้เรียนรู้การผลิตกันเนาะโอเคค่ะ
4: ค่ะเด็กๆค่ะตอนนี้ครูก็จะมาสอนพวกหนูให้รู้จักวิธีการผลิตเชื้อสดของเชื้อราไตโคเดอร์มาที่พรุ่งนี้เราจะลงพื้นที่ไปสอนกับพวกพี่น้องเกษตรกรกันนะคะและเราก็ต้องรู้ก่อนว่าวัตถุดิบที่เราจะใช้อุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างที่พี่ลินพี่หลิวคุยให้เราฟังไปเมื่อสักครู่น่ะก็จะทราบว่าไตโคเดอร์มาเนี่ยสามารถเจริญบนวัตถุดิบได้หลายชนิดมากเลยถูกไหมไม่ว่าจะเป็นข้าวสาร
5: ข้าวฟาง
4: ข้าวเปลือกแล้วถ้าเป็นหนูคิดว่าน่าจะเลือกใช้อะไรดีคะ
6: ใช้เป็นข้าวสารค่ะเพราะว่าทุกบ้านจะทานข้าวก็เลยจะหาได้ง่ายค่ะ
4: ใช่ทุกบ้านทานข้าวดังนั้นก็จะง่ายกับพวกเราอ่ะครูก็เลยเตรียมข้าวสารมานะคะวิธีการที่เราจะใช้ข้าวสารเนี่ยเราจะใช้ข้าวสารในอัตราส่วน2ส่วนของข้าวสารแล้วก็น้ำเปล่าน้ำสะอาดเนี่ยค่ะ1ส่วนนะคะหุงให้สุกลักษณะการหลังจากที่หุงสุกแล้วอ้าวพอดีเลยเพิ่งเอาเข้ามานะคะมาดูกันข้าวที่หุงสุกหนูอาจจะเดินเข้ามาดูใกล้ๆนะคะครูจะตักให้ดูนะข้าวที่หุงสุกอะค่ะมันก็จะล้วนๆค่ะลักษณะอย่างเงี้ยล้วนๆไม่แฉะเพราะว่าถ้าแฉะไปเนี่ยเชื้อราจะไม่ชอบนะคะโอเคและพอได้ข้าวที่ลักษณะล้วนๆแล้วเราก็จะตักใส่ถุงพลาสติกที่ชาวบ้านหาได้ง่ายๆแหละขนาด8คูณ12นิ้วตักข้าวชั่งไปบนเครื่องชั่ง250กรัมถ้าเป็นเขาก็จะรู้จักในน้ำของ2ขีดครึ่งใช่ป่ะเราก็ลองตักตรงนี้ถ้าทัพพีขนาดนี้ค่ะมันก็จะเป็นประมาณ2ทัพพีครึ่งลำดับถัดมาเดี๋ยวครูทำให้ดูเลยคร่าวๆมานี่คือครูหน่อยค่ะตักข้าวประมาณ2ทัพพีพูนๆแนะนำว่าในตอนที่เราจะตักข้าวใส่ถุงเนี่ยขอให้ข้าวกำลังร้อนๆเพราะว่ามันจะทำให้ไอความร้อนเนี่ยบันดันออกไปนอกถุงเชื้อในบรรยากาศมันก็จะไม่ตกลงมามันก็จะทำให้ไม่ปนเปื้อนเชื้อตัวอื่นนะคะโอเคปิดฝาไว้เลยค่ะถ้ามันข้าวร้อนจัดค่ะเราก็จะพับปากถุงอย่างเงี้ยแล้วก็วางไว้ก่อนรอจนอุ่นมือเราทนได้อุ่นๆเชื้อก็จะทนได้สามารถเจริญเติบโตได้นะคะตอนนี้ข้าวมันอุ่นพอดีเราหุงไว้สักระยะหนึ่งแล้ว พอข้าวอุ่นอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะใช้เชื้อค่ะเชื้อไทโคเดอร์มาที่เราเลี้ยงไว้บนวัตถุดิบก็อาจจะเป็นตัวข้าวสารเองที่มันเลี้ยงไว้แล้ว7วันมันก็จะร่อนๆล้วนๆอย่างเงี้ยซึ่งเราจะใส่เชื้อลงไปประมาณ 1% เอาพูดง่ายๆสำหรับชาวบ้านก็คือประมาณ1ช้อนชาเนาะแต่ช้อนชามันก็จะไม่สะอาดถูกไหมเราจะทำยังไงณปัจจุบันด้วยสถานการณ์พวกนี้สิ่งที่ชาวบ้านเขามีในการฆ่าเชื้อก็จะเป็นเจลแอลกอฮอล์ก็ได้หรือสเปรย์ก็ได้เราก็จัดการฉีดค่ะฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ไปแล้วก็รอให้มันแห้งนิดนึงมันระเหยอยู่แล้วนะคะแต่ถ้ามันเป็นขวดอย่างเงี้ยเราตักไม่ได้เราก็ใช้เทคนิคในการเหยาะเอาเลยเพื่อให้สะดวกกับชาวบ้านนะคะในห้องแลบเราอะค่ะเราจะใช้เป็นตะเกียงนี้ถูกไหมตะเกียงแอลกอฮอล์แบบจุดแบบนี้ชาวบ้านเขาจะมีไหมคะ
2: ไม่มี
4: ค่ะไม่มีดังนั้นสิ่งที่เราจะทำให้เขาสามารถใช้ได้ง่ายครูก็เลยเอาเป็นแบบแอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์ก้อนอะที่เราหาซื้อได้มันใช้ที่ไหนนะแบบเนี้ยรู้ไหม
2: หม
4: ้อไฟเนาะหม้อไฟตามร้านอาหารดังนั้นมันก็จะง่ายมากๆเลยเดี๋ยวพี่นิดช่วยครูได้ใช่ไหมคะอ้าวลุยเลยค่ะหลังจากที่เราจุดไฟแอลกอฮอล์แล้วเนี่ยเราก็ใส่เชื้อลงไปในถุงค่ะประมาณสัก1ช้อนชาใช่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการมัดยางที่บริเวณปลายปากถุงเลยค่ะมัดให้แน่นเลยนะคะตอนนี้แล้วก็จะทำการเขย่าเชื้อให้มันเข้ากันให้เจริญได้รับอาหารก็คือเม็ดข้าวเนี่ยอย่างทั่วถึงหลังจากนี้เชื้อรามันมีความต้องการอยู่อย่างหนึ่งเพื่อการเจริญเติบโตคืออากาศดังนั้นเราต้องให้อากาศภายในถุงกับเชื้อสิ่งที่เราจะทำก็คือเราใช้เข็มหมุดค่ะเข็มหมุดปลายแหลมนะคะแล้วเราก็ฆ่าเชื้อหน่อยเหมือนเดิมค่ะเราก็สเปรย์แอลกอฮอล์ไปนะคะแล้วก็จิ้มไปบริเวณเนี่ยค่ะรอบๆปากถุงใต้ยางวงตัวเนี้ยประมาณ 15-20 รูแบบเนี้ยค่ะนะคะอ่ะแล้วก็ไปวางบริเวณไหนก็ได้ที่จะต้องไม่มีคนมาขยับขยื่นไม่มีสัตว์และแมลงมารบกวนนะคะไปวางแผ่ข้าวออกนะคะแผ่ข้าวออกแล้วก็ดึงค่ะอากาศก็จะเข้ามาตามรูที่เราเจาะเมื่อกี้เพื่อให้อากาศเชื้อราก็จะเจริญเติบโตดีจากนั้น3วันถัดมาค่ะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เชื้อราจะสร้างเส้นใยสีขาวปกคลุมเม็ดข้าวนะคะอาจจะมีเขียวบ้างแล้วแต่บริเวณใกล้อากาศเขาก็จะเจริญเติบโตดีสร้างสปอร์สีเขียวๆซึ่งสิ่งที่เราต้องการก็คือสปอร์สีเขียวๆนะคะ3วันแล้วเนี่ยเราก็จะจัดการขยำให้เชื้อเนี่ยกระจายทั่วข้าวเลยค่ะให้มันเจริญนะคะเจอเม็ดข้าวทุกเม็ดขยำไปอย่างเบามือทำไมต้องทิ้งไว้3วันเพราะว่าถ้าวันแรกๆแล้วเราไปขยำทุกๆวันเนี่ยเชื้อมันก็เหมือนเด็กอ่อนเส้นใยอ่อนๆมันก็จะตายเราก็รอให้เขาแข็งแรงนิดนึงใช้ระยะเวลาประมาณ3วันเห็นไหมคะขยำแป๊บเดียวก็กระจายทั่วแล้วนะคะแล้วทำเช่นเดิมค่ะวางลักษณะเดิมค่ะดึงให้อากาศเขาขึ้นมาเราก็ทำแบบเนี้ยหลังจากอันนี้3วันใช่ไหมคะ4วันวันพรุ่งนี้ก็มาทำแบบนี้ขยำอีกนะคะแล้วก็แผ่ไว้แล้วก็ดึงให้อากาศเหมือนเดิมค่ะไปเรื่อยๆนะ5วัน7วันจนกระทั่งพอ7วันแล้วถ้าเชื้อเราโอเคไม่มีเชื้ออื่นปนเปื้อนข้าวทุกเม็ดก็จะกลายเป็นเม็ดเขียวทั่วทั้งหมดเม็ดเขียวๆที่เห็นเขียวๆก็คือสปอร์ซึ่งเราจะนำไปใช้งานค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของเชื้อราไทโคเดอร์มาที่พร้อมใช้งานที่มีอายุ7วันหรือถ้าเราเลี้ยงต่อไปก็ใช้ภายใน 7-10 วันก็ได้ค่ะโอเคไหมยากไหม
2: หนูมีคำถามค
4: ่
2: ะ
4: เชิญค่ะ
2: แล้วหัวเชื้อสดแบบนี้ค่ะเราเอาไปใช้กับพืชยังไงคะ
4: อ๋อได้เลยมีวิธีการใช้หลายวิธีมากๆแต่สะดวกสุดแล้วชาวบ้านเขานิยมเพื่อให้เขาทำได้ง่ายที่สุดเราก็จะใช้ลักษณะของเชื้อสดเหล่านี้แหละนะคะที่มันเขียวๆเนี่ยเอาไปผสมกับน้ำนะคะ1ถุงเมื่อกี้เราใช้250กรัมถูกไหม1ถุงเนี้ยสามารถผสมไปกับน้ำได้ถึง50ลิตรดังนั้นถ้าเราใช้4ถุงมันคือ1กิโลก็ใช้ได้ทั้งหมดประมาณเนี่ย200ลิตรและใช้กับพื้นที่ถ้าเราไปรดหรือสเปรย์ลงดินนะคะสามารถใช้ได้ถึงประมาณ1ไร่เยอะมากมากเลยนะคะวิธีการผสมน้ำเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าเราก็จะเอา1ถุงผสมน้ำ50ลิตรใช่ไหมคะเราทำไว้เยอะๆๆๆได้เลยประสิทธิภาพที่ดีอีกอย่างนึงครูลืมบอกไปก็คือการใช้เนี่ยเราต้องใช้เวลาตอนเย็นๆนะลูกเพราะว่าเชื้อเนี่ยถ้าเราใช้ลดไปตอนเย็นกลางคืนเม็ดสปอร์เขียวๆเนี่ยมันก็จะงอกเป็นเส้นใยอ่อนๆคือบอบบางถ้าเจอแสงอาทิตย์ในเวลากลางวันมันก็จะตายดังนั้นถ้าลดเวลาเย็นๆเชื้อแทรกลงไปอยู่ในดินมันจะเจริญเป็นเส้นใยอ่อนๆความชื้นตอนกลางคืนก็จะทำให้เชื้อนั้นน่ะค่อยๆโตและแข็งแรงนะคะดังนั้นอย่าลืมว่าการนำไปใช้ต้องใช้เวลาเย็นหรือแดดอ่อนๆนะคะและนอกจากการที่เราไปผสมน้ำแล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปคลุกเมล็ดเอาไปผสมปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกหรือเอาไปหว่านก็ได้ซึ่งรายละเอียดตรงนี้โอ้เยอะมากเลยสามารถใช้ได้ตามความถนัดหรือความที่สะดวกของแต่ละคนครูก็ได้ทำเอกสารไว้แหละนะเอกสารที่สามารถเอาไปอ่านประกอบได้ให้เกษตรกรเอ่ยหรือใครที่สนใจที่จะใช้เนี่ยเอาไปอ่านวิธีการผลิตแบบที่เราเรียนรู้กันไปแล้วก็วิธีการใช้งานด้วยหลากหลายวิธีนะคะก็สามารถใช้ได้ค่ะ
5: อาจารย์ครับผมมีคำถามครับถ้าเราทำเยอะแบบนี้แล้วถ้าเราใช้ไม่หมดเราเก็บได้ไหมครับ
4: โอ้ได้แน่นอนเลยก็คือเนี่ยหนูจะเห็นว่าข้าวมันร่วนแห้งแล้วใช่ไหมคะในระยะเวลา7หรือถึง10วันที่ครูบอกถ้าเราจะเก็บใช้ไม่หมดเนี่ยหนูก็ทำการม้วนข้าวอย่างเงี้ยค่ะนะคะม้วนเลยม้วนให้อากาศออกไปให้หมดเพราะว่าเชื้อต้องการอากาศในการเจริญเติบโตแต่ถ้าเราให้อากาศเขาน้อยเขาก็จะไม่ค่อยโตพอไม่ค่อยโตแต่เขาไม่ตายเราก็เก็บเขาได้ค่ะก็ใช้ลักษณะของยางเนี่ยมัดไว้ค่ะมัดให้แน่นๆแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปเก็บบริเวณช่องผักในตู้เย็นหนูสามารถเก็บไว้ใช้ต่อได้ประมาณอีก2อาทิตย์ภายใน2อาทิตย์ก็เอามาละลายน้ำแล้วก็ไปใช้อย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ไปได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามครูก็ยังขอแนะนำว่าพอผลิตเสร็จเนี่ยอยากให้ใช้เลยเพราะว่าเชื้อมันจะแข็งแรงที่สุดจำนวนสปอร์เยอะแล้วก็ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคก็จะดีที่สุดด้วยเนาะโอเคมั้ย
5: โอเคครับ
4: โอเคอย่างนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปลงพื้นที่หาเกษตรกรกันโอเคค่ะ

พอดีคุณโบนัสก็ถือต้นชะอมไปให้ดูเหมือนกันแล้วเราก็ทำการวิจัยในเรื่องของโรคชะอมเรื่องโรครากเน่าคนเน่าที่มันเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้นยืนตายแหละค่ะแล้วเราก็เจอสายพันธุ์ตัวที่มันสามารถยับยั้งได้ก็เลยเกิดเหตุการณ์ว่าอยากเอามาให้ความรู้เดี๋ยวลองเอาไปใช้ดูนะคะวันนี้จะสอนการผลิตแล้วก็การใช้ต้นไม้อะไรก็ได้จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับพืชผลนะคะนาข้าวแปลงนาใช้ได้หมดได้แจกเอกสารไปแล้วเดี๋ยวถ้าฟังไม่ทันยังไงเดี๋ยวอ่านในเอกสารคู่มือการผลิตแล้วก็การใช้งานตรงนี้ได้นะคะ

พอเชื้อเจริญเขียวเต็มที่แล้วเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการใช้งานยากไหมคะนี่คือการผลิตค่ะง่ายมากมันสำคัญตรงไหนมันสำคัญตรงที่หัวเชื้อถูกหัวเชื้อเนี่ยในการทดลองในห้องแลบเราใช้ข้าวสารก็ได้ใช้ข้าวเปลือกก็ได้ใช้ข้าวฟ่างก็ได้ที่บ้านมีอะไรใช้แบบนั้นแต่ที่แนะนำเรื่องข้าวสารเพราะทุกบ้านทานอยู่แล้วแล้วหุงข้าวในหม้อหุงข้าวได้อยู่แล้วอย่าลืมนะคะใช้ข้าว2น้ำ1ขอให้ล้วนๆแบบที่เราเห็นอยู่ในมือหลังจาก7วันเราจะได้อะไรคะได้เชื้อไตรโคเดอร์มาที่สร้างสปอร์เขียวปี๋แบบนี้ใช่ไหม7วันเปิดปากถุงมา1ถุงละลายน้ำให้ได้50ลิตรแล้วก็เอาไปลดบริเวณโคนต้นนะคะให้แค่พอเปียกชุ่มแล้วก็ใช้น้ำลาดตามให้สปอร์เนี่ยมันฝังลงไปในดินมันไม่โดนแดดฉีดลงดินได้ฉีดได้แต่ขอเน้นว่าฉีดตอนเย็น

รอบแรกก็อาจจะเป็นเชื้อราใบไหม้นิดหน่อยครับผมตัวผมเองใช้เป็นเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วแต่ถ้าผสมเชื้อราตัวนี้ก็จะได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นก็ดียิ่งขึ้น

0: ก่อนเป็นไงบ้างเนี่ยสบายดีไหมเนี่ยแล้วตอนนี้ทำงานที่ไหนอ๋อ
1: โอ้โหถามซะเยอะเลย
0: เอ้าก็ไม่ได้เจอกันนานก็เลยอยากรู้ไปซะหมดเลยนะ
1: สบายดีแล้วโบเป็นไงบ้าง
0: ก็สบายดีนะแล้ววันนี้มาทำอะไรที่มอเหรออ
1: ๋อพอดีนะนัดกับอาจารย์เอกไว้ว่าจะมายืมสื่ออุปกรณ์อาจารย์สักหน่อย
0: เราก็นัดกับอาจารย์สามารถไปเหมือนกันพอดีจะมาขอแนวทางการสอนโดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์หน่อยอะแล้วงานที่รับผิดชอบที่โรงเรียนเยอะปะ
1: ก็ไม่เยอะนะแต่จะมาเรื่อยๆมากกว่าเพราะว่าน้าได้รับผิดชอบงานฝ่ายวิชาการไง
0: จริงปะคือโบเนี่ยก็ได้รับผิดชอบในส่วนของงานวิชาการเหมือนกันคือแบบนะมีหลายเรื่องเลยในส่วนของวิชาการเนี่ยที่โบไม่ค่อยเข้าใจอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดวันไหนว่างๆจะขอโทรไปปรึกษาหน่อยนะ
1: ได้ดีได้ดีเออแล้วเรื่องสอนนะเป็นไงบ้าง
0: พูดถึงเรื่องสอนใช่ไหม
1: ทำไมทำหน้างั้น
0: เขาเศร้าอ่ะนะคือเด็กอ่ะไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่เราสอนเลยนะล่าสุดเนี่ยเพิ่งสอนไปเรื่องรูปเรขาคณิต2มิติกับ3มิติคือสอนยังไงเนี่ยเด็กก็มองภาพไม่ค่อยออกเลยอ่ะเราก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไง
1: ใช่เรื่องที่โจทย์จะให้รูปเลขาคณิต3มิติมาแล้วก็ให้เขาสังเกตด้านหน้าด้านบนด้านข้างอะไรนั้นปะ
0: เออใช่เรื่องนั้นเลย
1: โอ้โหปัญหาเดียวกันเลยเจอมาสดๆร้อนๆเลยคือแบบนะว่าเรื่องเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ง่ายนะแต่ทำไมเด็กเขาทำไม่ได้ก็ไม่รู้ก็เลยเนี่ยว่าจะมายืมเสืออาจารย์เอ๋ไปสอนสักหน่อย
0: เราก็เหมือนกันว่าจะมาปรึกษา

0: าจารย์สามารถเนี่ยแหละในส่วนของเรื่องนี้เนาะเผื่ออาจารย์จะมีแนวทางในการสร้างสื่อเทคโนโลยีเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาเรื่องนี้ได
1: ้ไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าเรามาเจอกันที่นี่จะด้วยปัญหาเดียวกันเพราะมีคนเขียนบทไว้ให้เราเลยนะ
0: ใช่ใช่เลย
2: อาจารย์สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค่ะใครนะชื่ออะไรนะน่ารักคุ้นจังเลย
1: โอ้น้าไงคะอาจารย
0: ์โบไงอาจารย
4: ์น้ากับโบ
0: ใช่ค่ะตอนสมัยเรียนอาจารย์ก็เป็นที่ปรึกษาด้วยนะคะ
3: ที่ปรึกษา
0: ใช่ค่ะ
1: เนี่ยอาจารย์จำหนูไม่ได้แล้วอ่ะ
0: น่าหนาดีเซ็งดังนะ
4: ล้อเล่นล้อเล่นผมมาจำได้อยู่แล้วยังไงผมก็จำได้น้าไงโบไงที่ปรึกษาไงแล้วนี้มามีไงเป็นไงกันบ้างสบายดีไหมเนี่ย
1: ก็สบายดีค่ะอาจารย
0: ์หนูก็สบายดีค่ะอาจารย์แล้วอาจารย์สบายดีไหมคะ
4: สบายดีตามสภาพเลยครับโอเคโอเคนั่งคุยกันไปเถอะไม่รบกวนละเดี๋ยวผมไปละ
0: เดี๋ยวแป๊บนึงค่ะอาจารย์คือพวกหนู2คนอะค่ะคือมีเรื่องอยากจะปรึกษาอาจารย์นิดนึงอะค่ะอาจารย์พอมีเวลาสักนิดนึงไหมคะ
4: แน่นอนสะดวกแน่นอน
0: คือว่าหนู2คนอะค่ะคือมีปัญหาเรื่องเดียวกันเลยค่ะในเรื่องของการสอนเนาะเกี่ยวกับการมองภาพในเรื่องรูปเลยค่ะคณิต2มิติกับ3มิติค่ะอาจารย์คือแบบว่าสอนเด็กแล้วว่าเด็กก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะคือเด็กก็งง
4: ก็เรื่องนี้หลักๆก็คือเด็กก็ต้องมองภาพให้ออกนั่นแหละถ้ามองภาพได้ก็จบเลย
2: นั่นแหละค่ะอาจารย์นักเรียนทำไม่ได้ค่ะอาจารย
0: ์ใช่
2: ก็เลยอยากจะได้คำแนะนำสักหน่อย
3: มองภาพไม่ได้ก็ไม่จบเนาะ
4: โอเคโอเคผมมาวันนี้จำมกดมาจำได้ใช่ไหม
0: อ
4: ๋
0: อจำได้ค่ะ
4: เราไปปรึกษาจำมกดดีกว่าเผื่อเขาจะมีเนี่ยจะแนะนำอะไรพวกเราได้เนาะไปไหม
0: ไปค่ะ
1: งั้นไปกัน
0: ไปเลยก
1: ัน
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
6: เป็นไงไม่เจอกันนานเลย
5: ค่ะ
6: มีอะไรว่ามา
0: คือพวกหนู2คนนะคะมีปัญหาในเรื่องของการสอนนักเรียนเกี่ยวกับการมองภาพในเรื่องรูปเรขาคณิต2มิติกับ3มิติค่ะอาจารย์
2: ใช่ค่ะหนูพยายามสอนแล้วค่ะแต่เด็กก็ยังไม่เข้าใจสักทีค่ะอาจารย
6: ์แล้วรู้ได้ไงว่าเขาไม่เข้าใจ
2: ก็คือเขามองภาพไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถเขียนมาให้อยู่ในรูป2มิติได้ค่ะ
6: แล้วได้วิเคราะห์ไหมคะว่าเขาไม่เข้าใจจากตรงไหน
2: ก็คือเขาทำไม่ได้อะ
0: ใช่ค่ะ
6: อ
0: ๋
6: อ
2: ใช่
6: คือจริงๆมันก็ยากเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นนามธรรมแต่ว่าเราจะต้องทำความเป็นนามธรรมนั้นเนี่ยให้มันเป็นรูปธรรมให้ได้เนาะเดี๋ยวเรามาดู
1: ครูไม่มีสื่อนะครูก็แค่อันเนี้ยจำได้ไหม
0: จำได้ค่ะ
1: จำได้นะ
6: ก็ของเล่นของครู
7: คือจริงๆมันก็ไม่ใช่อุปกรณ์ที่จะเอามาอันนี้ได้หรอกแต่ว่าอะแดปกันเอาเนาะนะอะแดปกันเอาสมมุติไหนลองสร้าง3มิติให้ครูดูหน่อยสิ
6: เอาแบบไหนดี
7: อย่างนี้ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมแล้วที่บอกว่าเขามองไม่ได้คือถ้าเกิดว่าอันนี้มันเป็นรูปแบบของมิติสัมพันธ์เราจะมองด้านหน้ามองด้านข้างแล้วก็มองด้านบนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสอนเด็กเนี่ยถ้าเรามีสื่อลักษณะแบบนี้แล้วเราจะบอกว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะมองผ่านด้านหน้านะสมมุติว่าด้านหน้าอยู่ตรงนี้ทุกอย่างจะต้องขยับออกมาอยู่ในระนาบเดียวกันในระนาบเดียวกันเพราะฉะนั้น2อันนี้ก็ต้องขยับมาแบบนี้เห็นไหมคะเห็นไหม2อันนี้ต้องขยับมันเล็กไปหน่อยเนาะแล้วเราก็จะเห็นด้านหน้าเนี่ยถ้าเรามองไปทางด้านหน้าเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมี1 2แล้วก็3เพราะฉะนั้นเขาจะวาดรูปได้เลยถูกไหมคะก็เป็นรูปเนี่ยลงยาวลงมาเหมือนกับรูปตัวแอลอะแค่นี้เองเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสื่ออันนี้ให้เขาดูแล้วให้เขาลองขยับว่าออกมาเป็นระนาบเดียวกันแบบนี้นะคะเป็นระนาบเดียวกันก็จบแหละมองด้านหน้าส่วนถ้า
6: เป็นการมองด้านข้างอะขยับกลับไปเล็กมากถ้าเป็นการมองด้านข้างเนี่ยสมมุติว่ามองเข้ามาทางหนู2คน
5: ค่ะ
6: ก็ขยับอันนี้เข้ามาน
2: ะคะก็มองง่ายขึ้น
0: ใช่ใช่ไหม
6: เน
0: ี่
6: ยก็ขยับอันนี้เข้ามาม
7: ันก็จะเห็นเป็นรูปตัว L เหมือนกันใช่ป่ะแค่นี้เองจบแล้วเราถึงบอกว่าถ้าเรามีเครื่องมือที่ดีเนาะโดยเฉพาะเรื่องของรูปทรงทางเรขาคณิตแบบนี้เราไม่สามารถจะ

0: อธิบายปากเปล่าหรือเขียนบนกระดานมันก็ได้แค่2มิติใช่ไหมถ้าเรามีการประยุกต์ใช้เครื่องมือแบบนี้แล้วก็ให้เด็กเขาลองได้ขยับขึ้นขยับลงครูว่าเขาน่าจะเข้าใจมากขึ้นเนาะ
1: ค่ะอาจารย์เพราะว่าบางทีเด็กจินตนาการอย่างเงี้ยก็แบบไม่ค่อยได้
2: ให้เขาได้จำได้แต่ได้ต้องเนาะ
0: แล้วมันก็จะมีโปรแกรมสำเร็จรูปนะที่ช่วยแต่นี้ก็คือมันก็ใช้ได้แต่บางโรงเรียนที่เขาไม่พร้อมใช่ไหมอุปกรณ์ไม่พร้อมอย่างเงี้ยเราก็บ้านๆนี่แหละที่หาได้ในห้องเรียนเลยสอนเสร็จแล้วเก็บไว้คือกล่องช็อ
1: คอ๋อ
0: เออ
1: แล้วก็เอามาพับ
0: แล้วก็กล่องช็อคหรือคือถ้าจะเอาเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้หรือจะเอามาทำให้มันเป็นกล่องเล็กลงแล้วก็เอากระดาษสีเนี่ยแปะมันก็จะได้เห็นว่ากล่องช็อคของเราเป็นสีโน้นสีนั้นสีนี้มันที่เรากระดาษสีติดเพราะว่ามันจะได้สวยงามแล้วก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะเห็นชัดเจนดีกว่าที่เป็นกล่องสีขาวแล้วก็ให้เด็กเนี่ยลองขยับดูแบบนี้พอขยับเสร็จเรียบร้อยให้เขาวาดรูปเป็น2มิติด้วยนะอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ว่าเป็นรูปตัวแอลนะถูกไหมคะก็ให้เขาวาดรูปเห็นด้านข้างก็เป็นรูปอะไรด้านบนก็เป็นรูปอะไรประมาณนี้น่าจะโอเคไหม
1: โอเคค่ะ
2: โอเคแล้วค่ะอาจารย์
0: ดีใจเนาะที่กลับมา
2: คิดถึงอาจารย์มากเลยค่ะ
1: รู้สึกว่าได้ไอเดียดีมากเลยค่ะอาจารย์คืออย่างเราเนี่ยตอนที่สอนไปก็คือสอนวาดบนกระดานทีนี้เด็กก็ไม่เข้าใจจินตนาการ
2: เขาได้แค่มองเฉย
1: ใช่ใช่ค่ะแต่พอถ้าเกิดมีสื่อแบบนี้หนูคิดว่าเด็กน่าจะพอเข้าใจมากขึ้นได้ลองมือจับเน
0: า
1: ะ
0: เพราะวาดบนกระดานเนี่ยมันได้แค่2มิติแต่อย่าลืมว่าอันนี้มันเป็น3มิติแล้วเราจะต้องถอด3มิติออกให้เป็น2มิติให้ได้เขาถึงเรียกว่ามิติสัมพันธ์ไงเอา2มิติกับ3มิติมาเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าครูเนี่ยสามารถที่จะให้นักเรียนเนี่ยเชื่อมโยงตรงนี้ได้มิติสัมพันธ์เกิดแล้วก็สื่อบ้านๆของเรานะก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้เพราะอันนี้จริงๆแล้วมันก็อย่างที่ตอนพวกเราเรียนอะเนาะคืออันนี้มันก็ไม่ใช่สื่ออันนั้นครูเอามาทำเป็นลางบล็อกสอนเรื่องการบวกกันลบแต่เอามาประยุกต์ใช้ได้เนาะมีอะไรอีกไหม
1: ไม่มีแล้ว
2: ตอนนี้นะคะขอบคุณอาจารย์มากนะคะ
3: ค่ะ
4: เป็นไงอาจารย์มงกตได้อะไรจำกฎบ้างไหมเอ่ย
1: สำหรับหนูรู้สึกว่าหนูได้ไอเดียจากการมองภาพมากขึ้นค่ะอาจารย์
5: ใช่ค่ะได้แนวคิดในการสอนด้วยค่ะอาจารย
4: ์ดีเลยเนาะ
1: ค่ะ
4: แล้วไปไหนกันต่อเนี่ยเราสองคนเนี่ย
1: หนูว่าหนูจะไปหาอาจารย์สามารถค่ะ
5: หนูก็ว่าจะขึ้นไปหาอาจารย์เอ๋เลยค่ะ
4: เฮ้ยแต่ผมว่าเราสองคนเนี่ยมาเจอกันวันนี้เนาะแถมปัญหาที่เจอเป็นปัญหาเดียวกันด้วยเนี่ยเหมือนเป็นแบบเรียกไงนะผมลิขิตยังไงไม่รู้เลยถ้านั้นผมว่าเนี่ยถ้าผมแนะนำนะเราสองคนเนี่ยควรจะไปหาทั้งอาจารย์สามารถอาจารย์เอ๋นะเผื่อเราจะได้แบบวิธีการทำสื่อติดไม้ติดมือกลับบ้านอะไรอย่างนี
1: ้
5: ดีเลยค่ะอาจารย์งั้นโบเดี๋ยวนะขอขึ้นไปสามารถพร้อมโบเลยแล้วกัน
1: ได้ดีเดี๋ยวไปด้วยกันนี่แหละ
4: ครับแล้วผมไปด้วยนะ
1: โอเคค่ะ
6: เดี๋ยวเราก็คงจะช่วยกันเนาะอธิบายให้เด็กๆฟังนะครับ
7: ครับสวัสดี
1: สวัสดีค่ะอาจารย์
6: อ้าวน้ามาด้วยเหรอ
1: ใช่ค่ะคือพอดีหนูเจอนะอยู่ที่ซุ้มอะค่ะก็เลยนั่งคุยกันค่ะก็พบว่าเราสองคนนะคะอาจารย์มีปัญหาในเรื่องของการสอนที่เหมือนกันเลยค่ะแล้วก็บังเอิญอาจารย์นุกเดินผ่านมาค่ะอาจารย์ก็เลยได้เล่าปัญหาส่วนนี้ค่ะให้อาจารย์นุกฟังแล้วก็อาจารย์นุกก็เลยพาพวกหนูสองคนนะคะไปหาอาจารย์บงกตก็ทำให้หนูสองคนนะคะเข้าใจเกี่ยวกับไอเดียการมองภาพมากขึ้นค่ะแล้วก็เลยพากันขึ้นมาหาอาจารย์นี่แหละค่ะเผื่อว่าอาจารย์จะพอมีแนวทางในการสร้างสื่อเทคโนโลยีที่จะทำให้เด็กๆอะค่ะเข้าใจเกี่ยวกับการมองภาพโดยการนำลูกบาศก์มาประกอบกันนะคะ
6: อ๋อก็แสดงว่าไปหาอาจารย์มงกตมาแล้วได้ความรู้เรื่องเนื้อหามาแล้วพอเด็กมีปัญหาเรื่องการสอนเรื่องมิติสัมพันธ์การมองภาพเลขาคณิต3มิติคือสอนแล้วเด็กมองไม่ออกนะเพราะฉะนั้นพอมาหาครูก็ต้องเป็นสื่อเทคโนโลยีแล้วล่ะจริงๆสอนเรื่องนี้ใช้สื่อได้หลายประเภททั้งสื่อที่จับต้องได้หรือเป็นสื่อเทคโนโลยีก็ได้นะทีนี้ถ้าจะให้สอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีโรงเรียนเราก็ต้องพร้อมอ่ะ
8: ใช่โรงเรียนเรามีจอภาพหรือว่าทีวีให้เห็นหรืออาจจะเป็นจอทีวีหรืออาจจะเป็นคอมพิวเตอร์ของครูที่เอาไว้ใช
1: ้คือที่โรงเรียนหนูค่ะมีเป็นจอสำหรับให้อาจารย์เลยค่ะเพื่อที่จะได้

0: จให้กับเด็กนักเรียน
1: ถ้างั้นดีเลยนะพี่มากเพราะว่าบางทีพอมีจอแล้วเด็กเขาสามารถจับต้องได้เนาะหมุนภาพก็จะเห็นภาพมากขึ้น
2: เด็กสามารถมองจากจอก็ได้คือเด็กไม่จำเป็นต้องมีคอมทุกคนเนาะคือมีคอมพิวเตอร์ของครูแล้วก็แสดงภาพให้เด็กเห็นเด็กอาจจะมามีส่วนร่วมโดยการใช้เมาส์ใช้ขยับภาพขยับอะไรอย่างนี้เองได้โอเคถ้างั้นเดี๋ยวครูจะลองสาธิตเดี๋ยวให้คนหนึ่งไปหาอาจารย์อ้อให้อาจารย์อ้อช่วยดูกับอีกคนหนึ่งมาหาอาจารย์อิ๋วเนาะแล้วเดี๋ยวอาจารย์ทิพย์ช่วยครูความรู้เรื่องมิติสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเนาะเพราะว่าที่เด็กเองเนี่ยจะต้องอาศัยการมองภาพมองให้เห็นมิติต่างๆแต่ว่าก็เป็นเรื่องยากที่พวกเราจะสอนให้เข้าใจใช่ไหมถึงเจอปัญหาเพราะฉะนั้นสอนอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้บรรยายอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีสื่อประกอบการสอนคือเราจะให้เด็กเห็นปัญหาจากกระดาษอย่างเดียวเด็กก็ไม่สามารถมองภาพออกนะครับทีนี้ก็ต้องมีสื่อมาช่วยนะครับที่เรื่องนี้สำคัญอีกอย่างนึงเพราะว่าทางการทดสอบระดับชาติเนี่ยเขาเอามาออกข้อสอบทุกปีเลยเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างข้อสอบนะครับจากเอาข้อสอบที่เขาออกเนี่ยมายกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวจิ๊บลองไปค้นหาสื่อกันชื่อ Isometric Drawing Tool นะครับลองดูนะครับตัวนี้ใช่ตัวนี้เลยตัวแรกเลยนะครับฮึบหน้าตาแบบนี้นะครับก็เป็นเรียกว่าอะไรเครื่องมือช่วยในการสร้างสื่อนะครับชื่อ Isometric Drawing Tool พวกเราสามารถไปค้นใน Google ได้เลยนะครับเขาบอกว่าเขาจะใช้สร้างสื่อในการสอนตั้งแต่ชั้นป.3ขึ้นไปนะครับถึงไฮสคูลนะครับซึ่งก็ใช้ได้ทั้งในเดสก์ท็อปแล้วก็แท็บเล็ตนะครับในแท็บเล็ตก็ใช้ได้พวกเราก็ลองสามารถลองใช้ได้ทีนี้ครูจะยกตัวอย่างโจทย์ข้อหนึ่งก่อนเช่นข้อนี้นะครับนี่เลยข้อสอบทดสอบระดับชาตินะครับโจทย์ถามโจทย์กำหนดให้ว่ามีลูกบาศก14ลูกนะครับวางเรียงซ้อนกันดังลูกมี2ลูกที่สีต่างกันนะครับคำถามก็คือถ้าเอาลูกที่สีต่างกัน2ลูกนี้ออกภาพที่เกิดจากมองการมองด้านหน้ากับด้านข้างเนี่ยจะเป็นยังไงเราก็มีตัวเลือกให้ดูซึ่งยากมองออกยากมากแล้วเด็กจะต้องยังไงครับเด็กจะต้องจินตนาการว่าใช่เอา2ลูกนี้ออกใช่มั้ยแล้วก็มองด้านหน้าเอียงคอไปเหอะหมุนไปนะครับมองด้านข้างจะเป็นยังไงซึ่งเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นเราจะสอนให้เด็กเข้าใจเรื่องนี้ได้ก็ต้องใช้เครื่องมือในการสร้างสื่อตัวนะครับลองดูนะถ้าเกิดจะสร้างลูกบาศก3มิติก็ใช้เครื่องมือตัวนี้ครับเลือกสีได้นะครับใช้สีอะไรก็ได้นะครับแล้วก็มาสร้างตามแบบตามโจทย์นะครับ1ลูกนะครับ2ลูก3ลูกไล่ไปนะครับถูกไหมนะนี่นะครับอันนี้ไม่ถูกนะครับไม่ถูกอันนี้ก็เป็นเครื่องมือลบนะครับโอเคสร้างต่อนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับซึ่ง12ลูกครบแล้วตามนี้ใช่ไหมอีก2ลูกที่สีต่างกันนะครับ2ลูกสีต่างกันก็เลือกสีเอาสีให้มันแตกต่างอย่างชัดเจนเลยฮึบนี่และนี่ก็คือลูกบาศก ทั้งหมด14ลูกเห็นไหม14ลูกมองนะครับภาพที่มองจากอ้อลืมอีกตัวหนึ่งอีกข้างหน้าอีกตัวหนึ่งใช่ผิดไม่ถูกก็ลบออกเปลี่ยนสีเป็นสีเทาสีนี้ตรงนี้ถูกยังถูกแล้วลบออกโอเคโอเค12ลูกนะครับภาพที่มองจากด้านหน้าก็คือมองจากตรงนี้นะครับมองจากด้านข้างก็คือตรงนี้ต้องจินตนาการนะครับตอนนี้เราไม่จินตนาการแล้วเพราะว่าเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้ลบออกเลยนะครับลบอะไรครับลบสีที่ต่างกันเนี่ยออกไปนะครับเริ่มเห็นละว่ามองจากด้านหน้าจะมีกี่ชั้นนะครับไม่ใช่แค่นี้ครับเรายังสามารถหมุนนะครับหมุนนี่มองจากด้านหน้าเข้าไปนะครับหรือมองจากด้านข้างมาเนี่ยมองจากด้านข้างนะครับเด็กเองก็สามารถที่จะจินตนาการได้แหละว่าเป็นยังไงนะครับลองให้เด็กคาดการดูซิว่าตรงกับตัวเลือกในข้อไหนนะครับจริงๆแล้วสามารถหมุนได้อีกมากกว่านี้นะครับหมุนได้อีกแต่ตรงเนี้ยเราก็ใช้นี่นะครับนะอันนี้คือภาพด้านข้างเนาะอันนี้คือภาพด้านหน้านะครับตอนนี้เด็กตอบได้แล้วนะครับพวกเราลองดูซิตัวเลือกข้อไหนนะครับนี่ลองดูนะครับตอบในใจก็ได้นะครับแล้วก็มาตรวจสอบคำตอบกันว่าถูกไหมโดยใช้คำสั่ง 2D นะครับเรียบร้อยนี่คือ front มองจากด้านหน้ามองจากด้านข้างด้านบนแล้วก็ matte view ก็คือจำนวนชั้นนะครับที่ตอบไว้ในใจเมื่อกี้ถูกไหมนะครับตรงเป๊ะเลยนะครับเพราะนั้นต่อไปเดี๋ยวพวกเราจะลองทำด้วยกันเดี๋ยวครูจะให้ทำข้อหนึ่งนะครับเอาข้อไหนดีข้อนี้แล้วกันโอเค เดี๋ยวพวกเราลองทำกันนะครับเดี๋ยวอาจารย์อ้อช่วยณดูอาจารย์อิ๋วช่วยโบดูนะครับลองทำข้อนี้เดี๋ยวครูกับอาจารย์จิ๊บจะทำไปพร้อมๆกันนะครับลองดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเหมือนกันไหมลองดูนะมานะครับ มาอันนี้เป็นแบบนี้นะครับโอ้โหมองยังไงก่อน1ชั้นเอาจากข้างในเราจะสร้างจากข้างในเนาะข้างในจะง่ายกว่านะขึ้นมาเป็นอันนี้3ชั้นแล้วก็ออกมาตรงนี้ไม่ใช่ต้องตรงนี้นะครับแล้วก็ถอยหลังอันหนึ่งใช่ไหมต้องตรงนี้ก่อนเดี๋ยวนั้นอ้อหรือยังลบต้องอ้อเนาะไม่ถูกตรงนี้กับตรงนี้โอเคเดี๋ยวครั้งแล้วก็บนนี้ก่อนปึ๊บบนนี้นั่นเดี๋ยวต้องลบปึ๊บลบก่อนนะฮะอันนี้คือข้างบนบนนี้ถูกเนาะแล้วก็ออกมาตรงนี้ถูกไหมถูกแล้วแล้วก็มาข้างหน้าแล้วก็ข้างหน้านี้ไม่ใช่ข้างหน้านี้ลบออกแล้วก็ข้างหน้าอีกชั้นหนึ่งไม่มันเป็นสีมันใช่มันเป็นสีสแตนดาร์ดของมันครบไหมหนึ่งสองสามสี่เอาครบนี่ครบแล้วเหมือนแล้วก็นี่ไงอันนี้สองชั้นนี้ลองดูนี่เหมือนไหมไม่เหมือนอ่ะอันนี้เกินต้องอันนี้ต้องมาอยู่ข้างต้องมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหม
1: ใช่
2: อันนี้สามอันนี้สามนั้นสามชั้นข้างในสามชั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องมาอยู่ตรงนี้ต้องอยู่ตรงนี้ถูกอันนี้ถูกแล้วนะและตรงข้างหลังนะสองชั้นหมุนก่อนอะไรนะโอเคโอเคเออมันเหลืองเหมือนจะเลอะเออเออเออเออดูก่อนนะเอออันนี้ข้างหลังถูกครับและตรงไหนไม่มีตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีตรงนี้ถูกแล้วแล้วก็ข้างบนเนาะข้างบนเออถูกแล้วเออเหมือนไหมเหมือนมันต่ำลงมะ
1: มันเกินมาชั้นหนึ่งหรือเปล่า
2: เนี่ยถูกข้างหลังอันนี้ต้องอยู่ข้างหน้าแบบนึงอันนี้ต้องอยู่ข้างหน้าใช่ไหมอันนี้ต้องอยู่ตรงนี้ถูกแล้วนะนี่แล้วอันนี้เกินใช่ไหมอันนี้เกินแล้วก็ต้องคือต้องมีข้างในนี
1: ้
2: แล้วก็มีสองชั้นกับพอมองอย่างมองยากโอเคอันนี้เกินอันนี้เอาพยายามลมนี้เนี่ยมันเกินตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้แล้วก็ข้างหลังปะอยู่ข้างหลังนี่แล้วก็ข้างบนข้างบนนี้ไม่ใช่นู้นไม่ใช่อันนู้นต้องอันนี้โอเคลบอันนี้แล้วลบอันนี้โอเคแล้วก็ข้างหน้านี้ไม่มีเหมือนแล้ว
1: โอเค
2: นี่นี่มันไม่ขึ้นนะจิ๊บมันเหมือนมันคนละเลเวลอ่ะเนี่ยนะ
1: 2
2: ถูกก็ถูกหมดเลย
1: 2แล้วก็3ตรงนี้ต้องมีอีก1
2: เหรอเออฮะโอเค
1: ซ้อนนะน
2: ่
1: าจะ
2: พอนี่โอเค2ตรงนี้โอเคน่าจะครบแต่เนี่ยแต่พอดูอย่างเงี้ยดูแล้วไม่เหมือนแต่ดูอย่างเงี้ยเหม
1: ือ
2: นฮะเพราะนั้นลองมาหมุนดูในอินสเปกเตอร์อันนี้ก็เหมือนเนี่ยแต่ทำไมดูแบบมันคิดไม่เหมือนเนี่ยเหมือนก็เหมือนเป๊ะเลยเหมือนเป๊ะเลยโอเคฮะดูนะปึ๊บโอเคนะครับเพราะนั้นสรุปว่าข้อนี้ตอบข้อ4นะครับถ้าจะเก่งจะคล่องก็ต้องฝึกทำเห็นไหมจะเห็นว่าบางทีเนี่ยภาพ3มิติเนี่ยบางทีกับจอที่2มิติเนี่ยมันมองยากอาจจะต้องฝึกในการมองเราเองเห็นภาพก่อนเนาะแล้วก็ไปฝึกทำบ่อยๆสอนนักเรียนจะได้คล่องเด็กก็จะเห็นภาพถ้ามีโอกาสก็ให้เด็กลองมาจับคลิกเมาส์อย่างที่เราทำเนี่ยลองให้เด็กจับหมุนดูเขาก็จะช่วยให้เขาเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะ
0: ขอบคุณนะ จารย์มากๆนะคะที่สอนให้พวกหนูได้สร้างสื่อประกอบการสอนคิดว่าสื่อเนี้ยจะทำให้เด็ก

0: เขาเกิดการเรียนรู้แล้วก็เห็นภาพได้จริงค่ะ
1: ใช่ใช่ก็น่าจะทำให้เด็กเรียนเรื่องนี้ได้เข้าใจแล้วก็ต้องสนุกด้วยใช่ไหมพวกเราเองก็ยังสนุกเลยนะก็มีปัญหาเรื่องอื่นอันไหนก็ลองทักเข้ามาเหมือนเดิมลองนัดกันเข้ามาก็ครูก็ได้เรียนรู้ได้ทบทวนของครูเองด้วย
2: สำหรับหนูนะคะหนูคิดว่าสื่อเนี้ยน่าจะทำให้เด็กๆสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นไปด้วยค่ะแล้วก็ทำให้เด็กเนี้ยสามารถเกิดการเรียนรู้ด้วยค่ะ
1: ชอบตอนหมุนชอบตอนเลือกสีเด็กก็จะมีสลากในการเรียนเขาก็จะตื่นเต้นแต่การแบบนี้ต้องใช้เวลาเยอะใช้เวลาเยอะหน่อยให้เวลากับเขาเยอะๆนะเขาจะได้ฝึกทำบ่อยๆนะโอเควันนี้ก็คงพอแค่นี
2: ้ขอบคุณอาจารย์นะคะ
3: จ้า

0: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียน
1: 20ปีอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานขอพาทุกท่านมาสู่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสถานที่ที่นวัตกรรมมาบรรจบกับแรงบันดาลใจมาร่วมรำลึกถึงการเดินทางตลอด20ปี

0: อันน่าทึ่งของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติท่ามกลางความงดงามของเทคโนธานีตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นจุดเริ่มต้นพันธกิจอันสูงส่งของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ริเริ่มการก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีโดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2538ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อปีพุทธศักราช2545ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานให้ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคพลังงานเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยอาคารหลังนี้เป็นนวัตกรรมทางการอนุรักษ์พลังงานโดยนำแนวคิดของการออกแบบผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับหลักการของธรรมชาติหรือ Passive Design เป็นการประสานความทันสมัยเข้ากับจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและมีการติดตั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมีกำลังผลิตติดตั้งรวม100กิโลวัตต์ภายในเป็นที่ตั้งของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรมภาคอาคารธุรกิจและภาคบ้านอยู่อาศัยรวม57เทคโนโลยีซึ่งเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาเยี่ยมชมเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนมาอย่างต่อเนื่องตลอด20ปีผู้เยี่ยมชมนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังมีอิสระพร้อมความเพลิดเพลินในการเยี่ยมชมสามารถเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการเพิ่มผลผลิตได้หรือนำตัวอย่างการออกแบบอาคารไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอื่นๆให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่ประสบผลสำเร็จต่อไปได้จริงนอกจากนี้อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติยังเป็นสำนักงานของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานของประเทศและอาเซียนโดยเปิดสอนหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและหลักสูตรด้านพลังงานทดแทนอื่นๆผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีณอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติและภาคปฏิบัติณศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานหรือมินิแพลนท์ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสำหรับหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยตลอด2ทศวรรษอันรุ่งโรจน์ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติได้เปิดรับทุกคนตั้งแต่ข้าราชการไปจนถึงสถาปนิกวิศวกรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานให้กับทุกคนครบรอบ20ปีของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วถึงความทุ่มเทที่จะรวบรวมความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนรวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นใหม่ต่อในอนาคต
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th รองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้

บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือ

0: ชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: จำทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 น.แบบนี้ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ในรายการเรื่องเด็ดเอตโลค่ะและช่วงแรกของเรื่องเด็ดเอตโลของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมไปชี้เป้าร้านอาหารอร่อยๆเน้นว่าเป็นร้านเล็กแต่ว่ารสชาตินั้นอร่อยไม่ธรรมดาจริงๆกับช่วงร้านเด็ดเอตโลซึ่งวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชิมของอร่อยที่ไหนนั้นไปชมกันเลยค่ะ
1: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพามากินก๋วยจั๊บยวนร้านหนึ่งนะครับซึ่งเขาบอกว่าเก่าแก่มากกว่า50ปีแล้วซึ่งนอกจากน้ำซุปจะเด็ดแล้วเส้นเพราะว่าเส้นนี่คือไม่เหมือนที่อื่นนะครับนี่คือที่ผู้ได้ข้อมูลมานะเดี๋ยวต้องไปดูกันว่าจะสมคำร่ำลือไหมจะแตกต่างยังไงนะครับกับร้านนี้เลยนะฮะก๋วยจั๊บตาหมีตามผมมาเลยครับตอนนี้นะครับผู้อยู่กับตาหมีนะครับตาหมีสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ที่ขายอยู่นี่คือลูก
2: นี่ลูกสาวคนกลาง
1: ครับ
2: อันนี้ลูกชายคนเล็กแล้วก็มีคนโตคนหนึ่งยุงเทพ
1: คือส่งไม้ต่อให้ลูกๆแล้ว
2: ลูกสองคนลูกมันบอกกับพ่อกับแม่นี่ปลดเกษียณแล้วนั่งเลยกินแล้วก็รออยากรอไปไหนไป
1: อ
2: ัน
1: นี้แปลว่าขายมานานมากนะครับตา
2: พ.ศ.18
1: 2518โหก็เป็นแบบ40-50 ปีได้นะ
2: ครับ
1: ตาไปเอาสูตรมาจากไหนสูตรก๋วยจั๊บยวน
2: สูตรนี้มันสูตรของรุ่นพ่อแม่
1: แล้วก็เป็นคนยวนเลยไหมครับ
2: คนยวนเหมือนกันครับ
1: ยวนแท
2: ้ตัวแท้เลย
1: แล้วก็เอาสูตรมา
2: ทำเส้นผมจะไม่เหมือนชาวบ้าน
1: เอาเหรอทำไมครับ
2: นุ่มๆแข็งๆน่ะมันไม่เละ
1: ไม่นุ่มไม่แข็งเกินไปกำลังดีแล้วทุกวันนี้สูตรตั้งแต่ปี2518จนถึงวันนี้ยังเหมือนเดิมไหม
2: เหมือนเดิมเห็นตัวลูกค้าเขากินบอกคือเขาเหมือนเดิม
1: แต่น้ำ
2: เล
1: ่าน
2: ะคือเขา
1: แปลว่าลูกค้าประจำเพียบเลยใช่ไหมฮะ
2: โอ้ลูกค้าประจำเนี่ยผมว่า90%นะ
1: ตาสั่งให้สักชามเอาอะไรดีอ่ะเอาแบบครบๆเลยครบเครื่องเลย
2: รวมเลย
1: ได้งั้นเดี๋ยววันนี้ผมขอสักชามนึงเอาเป็นรวมมิตรนะตานะ
2: ไม่ขอไม่ได้ครับต้องซื
1: ้อซื้อตาสั่งให้หน่อยครับ
2: ซื้อรวมมิตรหนึ่งทาง
1: เน้นเลยนะขอบคุณตามากนะครับ
2: สวัสดีครับ
1: แข็งแรงนะฮะ
2: ครับผม
1: เดี๋ยวไปกินก๋วยจั๊บยวนกันครับมาเดี๋ยวลองชิมก๋วยจั๊บยวนในตำนานกันดีกว่านะครับว่าที่ตาหมีบอกไว้เนี่ยจริงแค่ไหนนะฮะแต่ตอนนี้หอมมากเลยนะครับในนี้นะครับมีหลากหลายมากเลยตีนไก่หมูสับกระดูกหมูยอเลือดนะฮะและอีกหนึ่งอย่างนะคือปกติกินก๋วยจั๊บยวนก็จะมีแบบตอกไข่ไก่อะไรลงไปได้ใช่ไหมครับแต่ที่นี่ถามแล้วไม่มีฉันมีแต่ไข่นกกระทาแบบนี้นะครับอีกอย่างนึงนี่มาดูเส้นกันหน่อยที่ตาบอกว่าเน้นเหลือเกินนะครับตั้งแต่2518จนมาถึงวันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับรสชาติคงเดิมแล้วก็ยังทำเองอยู่ก่อนอื่นน้ำก่อนคือจะไม่ได้เป็นน้ำใสนะครับจะออกข้นๆหน่อยนะครับมีความเหนียวหนืดนิดนึงแบบนี้เดี๋ยวลองชิมดูนะครับหอมมากเลยอ่ะจะมีความหวานเค็มแบบน้ำซุปกระดูกหมูอ่ะอร่อยมากไม่ต้องปรุงเลยเดี๋ยวพุทธจะลองชิมเส้นก่อนหนึบเหนียวหนึบไม่เละเป็นเส้นก๋วยจั๊บที่แบบหนึบหนึบเลยนะครับหูตาอร่อยมากเลยเส้นอ่ะสุดยอดเลยอ่ะสมคำร่ำลืออร่อยมากนะครับบางที่จะมันจะออกเละๆหน่อยมันจะแบบนิ่มไปเลยบ้างหรือไม่ก็บางที่ก็แข็งไปเลยแต่ตรงเนี้ยอยู่ตรงกลางนะครับนุ่มหนึบและหนึ่งอย่างนะตาให้ข้อมูลมาว่าร้านก๋วยจั๊บที่แท้ทรูนะครับอย่าไปมองหาตะเกียบให้ใช้ซ่อมเขาจะมีแค่ช้อนกลางกับซ่อมแค่นี้เลยโบราณแบบนี้นะครับนอกจากนี้นะนี่ดูกากหมูนะครับกากหมูเจียวนะครับสั่งเพิ่มได้ก็เป็นอีกหนึ่งทีเด็ดของทางร้านนะครับสะอาดสะอ้านเจียวเองแล้วก็นี่ปลาต้องโกนะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับตาบอกว่ามาร้านนี้ต้องลองให้ได้นี่พริกนะครับมากากหมูลงไปพอใส่พริกเจียวลงไปนะครับมันได้ความหอมไม่เผ็ดมาก ตัวกากหมูนี่คือทีเด็ดอร่อยมากนะครับกรอบมากไม่เหม็นหืดเลยนะฮะเจียวใหม่สดทุกวันนี่ตีนไก่เปื่อยๆเลยนะครับถ้าใครเป็นแบบสายแบบว่าชอบแทะดูดๆตีนไก่นี่อันนี้ก็เด็ดเปื่อยมากไม่ต้องออกแรงอะไรมากแค่เอาลิ้นแบบแตะไปโดนส่วนของตีนไก่อ่ะหลุดเลยชอบมากเลยอ่ะดีมากเลยนี่หมูยอนะครับพริกไทยดำชัดมากอร่อยเลยฮะอีกหนึ่งอย่างนะครับกระดูกหมูในน้ำที่อร่อยๆกลมกล่อมเนี่ยก็คือน้ำซุปจากกระดูกหมูนี่แหละนะครับไปอีกหนึ่งวิธีการกินแบบก๋วยจั๊บยวนที่ถูกต้องนะครับเขาจะเอาเนี่ยปลาท่องโกนะครับแบบนี้เลยวาร์กเส้นขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กินเลยวิธีการกินที่ถูกต้องอร่อยมากตาเดี๋ยวพุ่มมาอุบลพุ่มจะมากินก๋วยจั๊บนี่เลยปวดนิ้วโป้งยกนิ้วให้ตาเยอะไปหน่อยตาก็บอกว่ายกจังเลยนิ้วอร่อยมากนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยราคาก็ไม่แพงนะครับอันนี้ผู้สั่งเป็นรวมมิตรใส่ไข่นะครับราคา50บาทบวกกับนี่กากหมู10บาทปลาท่องโก2ตัว5บาทวันนี้มื้อเช้าพุ่ง65บาทเท่านั้นเองถ้าคุณผู้ชมมาเนี่ยราคาเริ่มต้นนะครับธรรมดาอยู่ที่40บาทมีแบบเครื่องหลายอย่างให้เราได้เพลิดเพลินไปกับการกินก๋วยจั๊บยวนแน่นอนนะครับถ้าผู้ชมสนใจอยากมาลองชิมมาได้ทุกวันนะครับเปิดทุกวันแต่ว่าถ้าวันไหนปิดเนี่ยทางร้านนะครับเขาก็จะแจ้งไว้ในเพจ Facebook ซึ่งก็จะ Facebook นี่ก็เขียนได้เลยชื่อเขาก๋วยจั๊บตาหมีก็เข้าไปดูก่อนได้ว่าเอ้ยวันนี้เปิดปกติไหมหรือว่าปิดยังไงนะฮะหรือยังไงก็โทรสอบถามก็ได้เดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับหรือถ้าคุณผู้ชมนะฮะมาไม่ถูกสบายมากปักหมุดมาได้เลยนะครับก๋วยจั๊บตาหมีเจอแน่นอนครับผมอร่อยอยากให้มากัน
0: คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าลวดลายที่คุณผู้ชมเห็นทั้งบนหมอนผ้าห่มและเสื้อผ้าลวดลายสวยๆเหล่านี้นะคะเกิดจากการตัดเย็บด้วยมือค่ะ
3: ของเราเนี่ยจะทำมือน่าจะ 97%
0: งานหัตถกรรมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะมีชื่อเรียกว่าผ้าด้นมือค่ะวันนี้เรื่องเด็ดเอตโรนะคะจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักผ้าด้นมือจังหวัดสุพรรณบุรีกันค่ะ
3: สมัยก่อนมันไม่ได้มีเครื่องจักรใช่ไหมคะเขาเย็บผ้าด้วยมือไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นของใช้ก็จะทำด้วยมือผ้าด้นมือคือการเย็บผ้าด้นก็คือวิธีการทำงานใช้ได้ใช้เข็มมีได้กับเข็มแล้วก็เย็บด้วยมือให้มันเกิดลวดลายให้มันเกิดมิติตอนที่ด้นทั้งผืนด้นทั้งลูกแล้วค่ะก็คือด้นตามตะเข็บต่างๆเพื่อให้มันเกิดมิติทำไมไม่ใช้จักรก็จะไปสามารถทำแบบนี้ได้ซึ่ง เดี๋ยวนี้ก็มีจักรสมัยใหม่เริ่มทำได้มากขึ้นแต่มันก็ไม่เหมือนกับงานมือ
0: ผ้าด้นมือนะคะเป็นหัตถกรรมที่ใช้เทคนิคทั้งการด้นสอยแล้วก็ปักจนเกิดเป็นลวดลายที่สวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนใครนะคะแต่ก็เป็นที่ถูกใจสำหรับใครที่ได้เห็นหรือซึ่งแต่ละชิ้นงานนั้นเรียกได้ว่ามีเพียงชิ้นเดียวในโลกเลยค่ะ
3: ผ้าด้นมือก็เหมือนว่ามันมีผืนเดียวชิ้นเดียวดังผ้าแต่ละชิ้นที่เรานำมาทำเนี่ยเราไม่ได้วางเป็นแพทเทิร์นเนาะใช้ความรู้สึกว่าโอ้ตรงนี้มันสวยอย่างผืนที่แล้วเนี่ยดอกนี้อยู่ตรงนี้แล้วสวยแต่อีกผืนนึงออกมาแล้วมันไม่สวยอ่ะพูดว่ามีชิ้นเดียวในโลกก็ได้เนาะเพราะว่าแต่ละชิ้นงานเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันเพราะมันเป็นงานมือมันไม่เหมือนงานที่มันเป็นเครื่องจักรเนาะที่ทุกอย่างตีด้วยไม้บรรทัด
0: ผ้าด้นมือเป็นงานที่มีความประณีตนะคะ

0: ต้องใช้เวลาแล้วก็ความละเอียดอ่อนในการทำทุกขั้นตอนเลยค่ะซึ่งทุกขั้นตอนนั้นนะคะก็ทำด้วยมือเกือบทั้งหมดเริ่มตั้งแต่การเขียนแบบเสร็จแล้วก็นำมาวางบนผ้าที่เตรียมไว้เพื่อลอกลวดลายจากนั้นตัดผ้าตามแบบแล้วนำมาสอยค่ะซึ่งถ้าต้องมีการปักลวดลายเพิ่มเติมนะคะก็จะทำหลังจากการสอยก่อนที่จะเขียนลายอีกครั้งเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด้นค่ะ
1: พอเขียนลายนะคะเพื่อที่จะนำไปด้นค่ะด้นเพื่อให้มันเกิดมิติขึ้นมาเนาะ
0: กระบวนการทำผ้าด้นมือนะคะจะใช้สะดึงขนาดใหญ่ดึงให้ตึงค่ะโดยมีปลอกนิ้วสวมไว้เพื่อช่วยป้องกัน
1: ก็จะมีปลอกนิ้วนะคะมีปลอกนิ้วแล้วก็มีเข็มที่เราต้องใช้จำเป็นต้องใช้
0: และการด้นนะคะก็จะเป็นการด้นเข้าหาตัวซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะของที่นี่ค่ะจะช่วยให้ทำงานสะดวกขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็สามารถกำหนดทิศทางฝีเข็มได้สม่ำเสมอแบบนี้ค่ะ
1: ด้นการด้นของเราคือด้นเข้าหาตัวค่ะไม่ได้ด้นถอยหลังเนาะปักเข็มลงไปนะคะ
2: พอหลังจากที่ด้นแล้วนะคะก็จะถอดสะดึงแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเราจะไปทำประกอบเป็นหมอนนะคะเป็นปลอกหมอนอันนี้คือด้นเสร็จแล้วเราต้องไปนำไปซักแล้วก็มาประกอบเป็นหมอนอีกอันนี้คือใช้จักรละใช้จักรเย็บรอบแล้วก็ติดผ้าข้างหลัง
0: เมื่อด้นเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้จักรในการเก็บขอบผ้าให้เรียบร้อยซึ่งเป็นเพียงขั้นตอนเดียวที่ใช้จักรนะคะและถึงแม้ว่าขั้นตอนต่างๆจะทำด้วยมือแต่ผ้าด้นมือของที่นี่ค่ะก็มีความทนทานแล้วก็แข็งแรงมีอายุการใช้งานนานค่ะ
1: ถ้าเป็นผ้าด้นมือของเราเนี่ยของเรานะของพี่กบเนี่ยพี่กบให้ซักเครื่องได้เลยที่เราใช้เองเนี่ยก็เป็น10ปีนะคะ
0: ผ้าด้นมือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้านหัตถกรรมนะคะที่ไม่เพียงแต่จะเป็นการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาของไทยแล้วแต่ยังมีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างรายได้แล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอีกด้วยค่ะ
1: เมื่อก่อนนี้เราไม่เคยวางขายในเมืองไทยเลยเราส่งออก 100% ช่วงที่เราทำส่งออกตั้งแต่ปี 3-2 เนี่ยคือมีคนเริ่มกลับเข้ามาที่จะมาอยู่ในพื้นที่อยู่กับลูกอยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็ทำงานพวกนี้ยิ่งเขาได้ทำงานอยู่กับบ้านแล้วก็มีรายได้บางครอบครัวเนี่ยส่งลูกเต้าเรียนได้เลยเกิดความอบอุ่นเข้มแข็งขึ้นในครอบครัว
0: ใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้นะคะใครที่กำลังมองหาของขวัญชิ้นพิเศษที่เป็นตัวแทนความรักความห่วงใยมอบให้กับคนที่เรารักผ้าด้นมือก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจสามารถติดต่อไปได้ที่กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมืออู่ทองค่ะ
1: ผ้าด้นมือก็เป็นสื่อของความรักใช้กันในโอกาสพิเศษก็มันทำจากมือทำจากใจคนที่มอบให้เนาะคนที่ได้รับเนี่ยทำไมถึงรู้สึกพิเศษได้รับชิ้นงานผ้าด้นมือหมายถึงว่าส่งความรักให้กับคนคนนั้น

ผลิตภัณฑ์ของเราวันนี้นะคะมาจากจังหวัดเชียงรายค่ะจากองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นออร์แกนิกล้านนาจากอำเภอเทินจังหวัดเชียงรายนะคะที่นี่เนี่ยเขามีการรวมกลุ่มกันเพาะเลี้ยงปลานิลคือด้วยความที่ชุมชนเองเนี่ยทำนาด้วยนะคะแต่ว่าในพื้นที่เนี่ยก็จะทำนาได้ปีละครั้งเพราะฉะนั้นระหว่างนี้เนี่ยก็มีการทำอาชีพเสริมก็คือการเลี้ยงปลานิลแต่ว่าปลานิลของที่นี่เขาจะเป็นปลานิลออร์แกนิกก็คือจะไม่มีการเลี้ยงโดยใช้พวกหัวอาหารหรือว่าใช้ยาแบบปฏิชีวนะแต่ว่าอาหารของปลาเนี่ยก็จะเป็นอาหารจากธรรมชาตินะคะเช่นฟางข้าวซึ่งก็จะเป็นฟางที่ไม่ใช่เกิดจากการเผาด้วยนะคะมีพวกแหนแดงมีพวกย่าเนเปียอะไรแบบนี้ซึ่งก็นำมาใช้เป็นอาหารของปลานิลนะคะแล้วก็ทางชุมชนเนี่ยมีการคัดสายพันธุ์ปลากันเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นปลาที่มีการคัดคุณภาพมาแล้วที่สำคัญก็คือตามชื่อของเขาเลยก็คือเป็นปลานิลออร์แกนิกด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเรามีปลานิลมาให้ผู้ชมได้เลือกซื้อกันถึงบ้านแล้วก็ต้องบอกว่าสะดวกสบายสะอาดแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนเพราะว่า1ชุมชนเองเนี่ยเขาจะทำปลามาแบบให้เราเรียบร้อยเลยคือซื้อมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถนำไปทำอาหารได้เลยก็คือเขาจะเลาะก้างมาแล้วขอดเกล็ดตัดหัวอะไรมาคือมาเป็นเนื้อปลาล้วนๆเลยมีให้เลือกหลายแบบนะคะจะเริ่มจากปลานิลที่เป็นตัวมาก่อนนะ

ก็คือเขาจะมีการถอดเกล็ดควักไส้ตัดหัวอะไรมาคือได้แต่เนื้อมาล้วนๆเลยนะคะมาแบบนี้แล่เนื้อมาเรียบร้อยแล้วล็อกก้างมาให้ด้วยนะคะเป็นแบบนี้1ตัวน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ250-300กรัมนะคะซึ่งที่คุณผู้ชมเห็นนี่นะคะก็คือพอเราได้มาปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถนำไปทำอาหารได้เลยก็คือจะไปต้มยำก็ได้จะไปทอดหรือว่าจะไปผัดเผ็ดอะไรได้หมดเลยนะคะซึ่งแพ็คนี้นะคะจะอยู่ที่แพ็คละ120บาทนะคะราคาก็จะไม่รวมส่งนะคะมาอีกหนึ่งแบบเป็นปลานิลสดเหมือนกันถามว่าความแตกต่างเนี่ยเป็นยังไงก็คืออันนี้เนี่ยจะเป็นปลานิลที่เขาใช้เทคนิคการรีดเลือดแบบญี่ปุ่นนะคะการทำแบบนี้นะคะก็คือเขาจะรีดเลือดออกทางหางปลาแบบนี้เรียกว่าเทคนิคอิเคจิเมะนะคะคือเทคนิคนี้เนี่ยนะคะนอกจากจะช่วยให้ปลาเนี่ยสดแล้วเนี่ยยังคงความหวานด้วยที่สำคัญก็คือกลิ่นคาวก็จะไม่มีด้วยนะคะราคาก็จะอยู่ที่แพ็คละ160บาทนะคะน้ำหนักตัวปลาเนี่ยก็จะมากขึ้นด้วยจะอยู่ที่ประมาณ350-400กรัมต่อตัวนะคะด้านนี้นะคะจะเป็นปลาที่ตัดแต่งแล้วก็จะใช้เทคนิคการรีดเลือดแบบอิเคจิเมะอย่างที่โนบอกว่าจะเก็บเรื่องของความหวานความสดเอาไว้นะคะอันนี้ทีมงานทอดมาให้เนื้อปลาเนี่ยยังแบบขาวเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวลองชิมนะคะเราไม่ได้เคล้าเกลือไม่ได้ปรุงรสอะไรเพิ่มก็คือแกะซองมาปุ๊บล้างแล้วก็ทอดเนื้อปลานะคะจะบอกว่าสดมากแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวหรือว่ากลิ่นโคลนเลยอันนี้โนว่าชัดเจนเพราะว่าบางทีเนี่ยปลาที่เราซื้อในทั่วไปเงี้ยค่ะบางทีเราอาจจะไปเจอแบบปลานิลที่มันมีกลิ่นโคลนนะแต่ว่าอันนี้คือไม่มีเลยไม่มีกลิ่นโคลนเลยแล้วก็รสชาติคือสดหวานเลยนะคะมาดูแบบแปรรูปกันบ้างนะคะอันนี้เนี่ยทางชุมชนเขามีการทำเป็นปลาแดดเดียวแต่ว่าจะทำเป็น3รสก็คือรสดั้งเดิมก็คือใช้ปลาสดเนี่ยค่ะเคล้าเกลือนิดหน่อยแล้วก็นำไปตากกับแบบที่เป็นเคล้าขมิ้นแล้วก็เป็นมะแขวนนะคะมีทั้งหมด3รูปแบบนี่เหลืองๆแบบนี้จะเป็นปลาเคล้าขมิ้นนะคะนี่เคล้าขมิ้นมาแบบนี้ก็พร้อมทอดพร้อมปรุงก็คือสามารถนำไปทอดได้เลยนะคะแพ็คนี้เนี่ยจะอยู่ที่ชิ้นละ79บาทนะคะเป็นครึ่งตัวนะคะเป็นปลาครึ่งตัวแล้วก็ปรุงรสแดดเดียวมาเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อปลาจะแห้งกว่าปลาสดนิดหนึ่งนะคะส่วนแพ็คนี้นะคะแพ็คนี้จะเป็นมะแขวนจะเห็นว่าจะมีเมล็ดของมะแขวนเนี่ยคลุกเคล้ามาในตัวปลาเลยอันนี้ก็คือแกะแพ็คปุ๊บนำไปทอดได้เลยเหมือนกันนะคะปรุงรสมาเรียบร้อยแล้วแพ็คละ79บาทเหมือนกันราคาก็จะไม่ลมส่งแล้วก็ด้วยความที่เป็นของสดเนี่ยเวลาส่งเขาก็จะส่งผ่านรถห้องเย็นนะคะมาด้านของน้ำพริกกันบ้างนะคะน้ำพริกนี้เป็นน้ำพริกข่าแต่ว่าไม่ได้มีส่วนผสมของข่าหรือว่าเครื่องสมุนไพรอย่างเดียวแต่ว่าเขามีส่วนผสมของปลานิลด้วยเขาจะใช้เนื้อปลานิลเนี่ยนะคะนำไปต้มสุกเสร็จแล้วเนี่ยนำมายีให้ฟูนำไปทอดแล้วก็มาอบอีกทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อปลาจะมีความแห้งฟูแล้วก็กรอบนะคะสามารถที่จะเก็บได้นานด้วยที่สำคัญเนี่ยตัวทั้งสมุนไพรทั้งปลาที่เลี้ยงเองเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ปลูกในชุมชนหาในชุมชนทั้งหมดเลยนะคะน้ำพริกมีทั้งหมด3รสเช่นกันนะคะมีทั้งขมิ้นตะไคร้แล้วก็มะแขวนนะคะซึ่งแต่ละรสชาตินะคะก็ราคาเท่ากันก็คือกระปุกละ100บาทค่ะเราจะเริ่มจากน้ำพริกข่าคั่วแห้งรสขมิ้นกันก่อนนะคะนี่รสขมิ้นสีเหลืองๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวลองชิมดูเนาะมาที่น้ำพริกข่าคั่วแห้งรสตะไคร้กันบ้างน้ำพริกข่าคั่วแห้งรสมะแขวนน้ำพริกข่าคั่วแห้งทั้ง3รสนะคะไม่ว่าจะเป็นขมิ้นตะไคร้หรือว่ามะแขวนเนื้อสัมผัสเนี่ยเวลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยพวกสมุนไพรเขาจะคั่วมาแบบแห้งๆไม่ถึงกับกรอบมากแต่ว่าเราจะรับรู้ได้ถึงเนื้อปลาที่มีอยู่ในน้ำพริกที่ค่อนข้างเยอะด้วยนะคะจะออกฟูๆนุ่มๆหน่อยซึ่งรสชาติก่อนนะรสชาติน้ำพริกเนี่ยจะมีความเผ็ดไม่เผ็ดมากเผ็ดเค็มแล้วก็หอมกลิ่นข่าพอหอมกลิ่นข่าแล้วเนี่ยนอกเหนือจากนั้นก็คือพอเป็นรสอะไรก็จะหอมกลิ่นนั้นด้วยค่ะอย่างเช่นตะไคร้เนี่ยชัดเลยเวลาเราเคี้ยวเข้าไปปุ๊บอ่ะมันจะมีความได้กลิ่นทั้งข่าทั้งตะไคร้ชัดเจนมากหรือว่าอย่างขมิ้นเองกลิ่นขมิ้นก็ชัดพอมาเป็นมะแขวนกลิ่นมะแขวนก็ค่อนข้างชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่ารสชาติของน้ำพริกโดยรวมเนี่ยเหมือนกันทั้ง3กระปุกแต่ว่าชอบกลิ่นไหนเนี่ยเลือกกลิ่นนั้นทานได้เลยทั้งขมิ้นตะไคร้แล้วก็มะแขวนซึ่งเขาไม่ได้ใส่กลิ่นนะคะเขาใส่เป็นเนื้อของสมุนไพรนั้นๆเลยใครที่ดูแล้วอยากลองสั่งไปทานนะคะก็กระปุกนี้นะคะกระปุกละ100บาทราคาก็ไม่รวมส่งค่ะ
คุณผู้ชมที่สนใจผลิตภัณฑ์ปลานิลนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลานิลสดหรือว่าปลานิลแดดเดียวที่ปรุงรสมาแล้วมีให้เลือกหลากหลายรสชาติหรือว่าจะเป็นน้ำพริกขาคั่วแห้งที่มีส่วนผสมของปลานิลมีหลายรสชาติให้เลือกเช่นกันนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดการจัดส่งได้ว่าค่าส่งประมาณเท่าไหร่ยังไงซื้อมากซื้อน้อยลดได้เท่าไหร่ยังไงก็คุยกับทางชุมชนได้เลยนะคะซึ่งก็ติดต่อได้ตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะกับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นออร์แกนิกล้านนาของอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศ 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกิน
6: อย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
7: เซฟตี้โบโฮต้องเปิดปลั๊กไฟไม่จำกัด
3: PEA
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หัวข้อของวันนี้คืออะไร
1: รู้มาร
0: ู้รู้แล้วน้องบอส
2: ไม
0: ่
2: ร
0: ู้ไม่รู้อ่ะเอาคนที่รู้กันเลยดีกว่าวันนี้หัวข้อคือ
1: ล้อล้อติดหนึบ
0: ล้อล้อติดหนึบ
1: ค่ะรู้มันจะกันได้ยังไงนี
0: ้
1: ไม
0: ่
1: เห็น
0: ทาง
1: เลย
0: โอเคเยี่ยมยอดแล้วพวกเราคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับชื่อยังไงนะไอ้ล้อรถติดหนึบเนี่ยมา
1: หนูว่านะคะมันคงต้องติดอยู่แบบนี้ติดหนึบค่ะติดหนึบก็คือเอาล้อรถมาติดวางไว้แล้วก็กิ้งกิ้งไปเอาแรปเตอร์มามันเดิน
0: มีแรปเตอร์เข้ามาดู
3: น้องบอสครับหนูแฮมสเตอร์กับไดโนเสาร์แรปเตอร์คนละตัวกันนะจ๊ะ
0: ถ้าไม่รู้เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันโอเคไหมและแน่นอนเราเรียนรู้ด้วยการทำอะไรนะ
1: การทดลองพิเศ
0: ษเยี่ยมยอดงั้นพวกเราทุกคนพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: งั้นไปทำการทดลองกันเลยสำหรับการทดลองแรกอาจารย์จะมาเริ่มต้นที่หลักการง่ายๆก่อนซึ่งอันนี้จริงๆน้องๆทางบ้านก็สามารถเอาไปทดลองเล่นได้ด้วยก็คือเอาหนังสืออะไรก็ได้นะครับหนังสือเก่าหนังสือใหม่ได้หมดสิ่งที่อาจารย์จะให้เราทดลองทำก็คือสลับหน้าอย่างนี้สลับด้านอย่างนี้นะแล้วเราจะเปิดด้านในออกมาแล้วอาจารย์จะเอามันมาสานกันสลับหน้าอย่างนี้ทุกคนทำนี่ทำไปเรื่อยๆอย่างนี้โอเคไหม
3: เชื่อว่าน้องๆหลายคนคงอยากรู้กันแล้วว่าการทดลองแรกของวันนี้จะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นแล้วเราไปดูกันเลย
0: แล้วสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้เราสัมผัสก็คืออย่างนี้สมมติอาจารย์พยายามปิดมันกลับมาก่อนเนาะแล้วอาจารย์พยายามจะแยกมันออกพี่ออกัสช่วยอาจารย์หน่อยสมมติเราค่อยๆสไลด์ออกรู้สึกยังไงมั่ง
4: แน่น
0: รู้สึกมันแน่นไหมไหนไอรีนลองค่อยๆนะค่อยๆเป็นไงเป็นไงไอรีนมีแอบเอากระดกมือออกด้วยอยากจะลองอีกสักรอบไหม
1: อยาก
0: คราวนี้เอาเยอะๆเลยได้ไหม
1: ม
0: ามาลองอีกสักรอบหนึ่งมาพวกเราจะดึงกันออกไหมเนี่ยใจเย็นดึงตรงดึงตรงระวังด้วยระวังด้วย
1: โอเค
0: ค่ะค่อยๆใจเย็นให้พี่ออกการไหมมาพี่ออกการลองก่อนได้เหรอมา
5: อาจารย์สู้ๆครับ
0: พอไหวไหมพอไหวนะ
3: โอ้โหน้องๆดูสิครับขนาดอาจารย์กับพี่ออกัสดึงยังไงก็ดึงไม่ออกว่าแต่ทำไมมันถึงติดหนึบขนาดนั้นล่ะครับอาจารย
0: ์คนรู้สึกถึงอะไรบางอย่าง
5: มันแน่นค่ะ
0: มันแน่นใช่ไหมรู้สึกถึงอะไรบางอย่างเนาะนี่แหละคือหลักการที่อาจารย์จะมานำเสนอพวกเราวันนี้เป็นเรื่องของแรงเสียดทาน
3: น้องๆถึงกับอึ้งกันไปเลยว่าแต่แรงเสียดทานนี้มันคืออะไรล่ะครับอาจารย์
0: พวกเราทุกคนสังเกตแล้วว่าพอเราเอาจำนวนหน้ามาทับกันเยอะมากๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคราวนี้มันดึงไม่ออกกันเลยนะนั่นหมายความว่าแรงเสียดทานนั้นเพิ่มขึ้นแต่พวกเราเดากันซิว่าทำไมมันถึงมากขึ้นเวลาเราเอาจำนวนหน้าที่มากๆ มาสานกันอ่ะ
5: หนูว่านะคะก็คือเมื่อมีชั้นมากขึ้นก็คือมันก็จะยิ่งยึดตัวไว้ค่ะ
0: ใกล้เคียง
5: เพราะว่าตัวเสียดมันเยอะขึ้น
0: ถูกต้องใกล้เคียงเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหน้ากระดาษมันมาเสียดสีกันมากขึ้นพอเราเพิ่มจำนวนพื้นผิวสัมผัสให้มันมาเสียดสีกันมากขึ้นแรงเสียดเลยเพิ่มตามไปด้วยเพิ่มถึงขนาดที่เราแยกหนังสือออกจากกันไม่ได้แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะให้ผู้ชมทั้งบ้านได้รู้สึกว่ามันมีแรงเสียดทานพอสมควรจริงๆเดี๋ยวอาจารย์จะเอาอันเนี้ยมาลองยกของนะดูซิว่ามันน่าจะต้องมีอะไรสักอย่างที่มันสามารถมาช่วยพยุงไอ้เจ้าของที่อาจารย์จะยกได้นี่เพื่อให้เห็นภาพชัดๆอาจารย์มีถังน้ำนิดนึงซึ่งมีน้ำหนักพอสมควรคราวนี้เพื่อจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าไอ้เจ้าแรงเสียดทานที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันมากพอที่อาจารย์จะสามารถยกไอ้เจ้านี่ขึ้นได้ด้วย
3: โอ้โหอาจารย์จะใช้เจ้าแรงเสียดทานยกของหรอครับเนี่ยว่าแต่สมุดแค่2เล่มเนี่ยนะจะยกได้จริงหรอครับ
0: เพื่อให้ทุกคนเห็นชัดเจนนี่เราเชือกมาเกี่ยวตรงนี้เอาล่ะและเดี๋ยวอาจารย์จะยกเจ้านี้ขึ้นนะเพื่อให้แรงเสียดทานเป็นตัวทำงานเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะจับเฉพาะสมุดเล่มบนเท่านั้นโอเคเนาะอาจารย์ไม่จับเล่มล่างบอสปล่อยมือได
3: ้ชักน่าสนใจซะแล้วสิว่าเจ้าแรงเสียดทานจะยกถังน้ำได้หรือไม่น้องๆทางบ้านคิดว่ายังไงกันครับจะยกได้หรือเปล่าไปดูกันเลย
0: คิดว่ามันขึ้นไหม
1: ขึ้นค่ะ
0: สบายเลยเพราะเมื่อกี้เราออกแรงกันตั้งเยอะเนาะ
4: น
0: ี่เอาแหละแล้วนี่แหละ
4: คือ
0: สั่นสั่นที่แขนอาจารย์สั่นจ้ะนี่คือแรงเสียดทานที่เกิดจากผิวสัมผัสนะเนี่ยที่ผิวสัมผัสที่มากขึ้นเราเอามาทับๆๆๆๆกันจนทำให้มันมีผิวสัมผัสมากพอที่จะทำให้แรงเสียดทานมากจนถึงที่เราไม่สามารถแยกมันออกมาได้ง่าย
3: ๆน้องๆได้รู้จักกับแรงเสียดทานเบื้องต้นกันไปแล้วทีนี้อาจารย์ยังมีอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายเพื่อที่จะทำการทดลองเรื่องแรงเสียดทานให้น้องๆได้เข้าใจกันมากขึ้น
0: สำหรับการทดลองนี้นะครับอาจารย์มีรางหรือเป็นพื้นไม้สิ่งที่อาจารย์จะให้พวกเราได้ทดสอบคืออันนี้ครับรูปร่างมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนาะแต่จะเห็นว่าแต่ละผิวของอาจารย์เนี่ยหน้าตาของผิวไม่เหมือนกันซึ่งอาจารย์ก็จะให้พวกเราเปรียบเทียบว่าแต่ละผิวเนี่ยมันจะส่งผลต่อแรงเสียดทานอย่างไร
3: เอาล่ะสิครับแล้วเราจะลดแรงเสียดทานได้ยังไงกันนะมันจะทำได้จริงหรอครับอาจารย
0: ์ผิวที่อาจารย์มีเอามาให้พวกเราก็คือเป็นผิวไม้ธรรมดานี่ผิวไม้เนาะด้านหนึ่งเป็นผิวไม้ที่อาจารย์เอาสก็อตเทปหรือเอาเทปมันๆมาปิดผิวมันเอาไว้อีกด้านนึงอาจารย์เป็นสกราดและอีกอันนึงเป็นกระดาษทรายแล้วก็มีอีก2ด้านด้านนึงเป็นแผ่นพลาสติกแล้วก็อีกอันนึงเป็นหนังอาจารย์เอามาปะเอาไว้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีผิวสัมผัสที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปเอาล่ะสิ่งที่อาจารย์จะทำการทดลองให้พวกเราดูก็คืออาจารย์จะเอาวัตถุเนี่ยนะเจ้ามวลชิ้นนี้ที่อาจารย์เตรียมมาวางไว้บนนี้โดยเดี๋ยวอาจารย์จะสลับผิวสัมผัสที่แตกต่างกันออกไปแล้วอาจารย์จะลองค่อยๆลากไอ้เจ้าตัวนี้ไปและอาจารย์อยากจะรู้ว่าผิวไหนเนี่ยน่าจะต้องใช้แรงลากมากที่สุดพวกเราอยากจะเริ่มกันที่หน้าไหนก่อนดี
6: หน้าเขียว
0: สีเขียวนี่นะได้เลยเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเซตเอาไว้ตรงนี้แล้วก็คล้องไอ้เจ้าตัวนี้เอาไว้อาจารย์ก็จะไล่ไปแล้วก็เตรียมจะทิ้งไอ้เจ้าตัวนี้ไว้ด้านข้างที่ขอบโต๊ะได้เลยได้เลยมาพวกเราทุกคนขยับมาดูด้านนี้มันรออยู่แล้วแน่นอนถ้าเกิดตอนนี้อาจารย์ปล่อยไว้เฉยมันไม่ขยับแน่ๆสิ่งที่เราจะทำก็คืออาจารย์มีน็อตตัวเมียซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะแบ่งให้พวกเราเท่าๆกันเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราไล่ใส่ทีละคนแล้วดูซิว่ามันเริ่มขยับที่ใคร
7: หนึ่ง
0: โอเคยังไม่ขยับ
7: สอง
0: ยัง
7: สาม
0: ยัง
7: สี
0: ่ยังใส่ช้าๆนะไปแล้วผิวสัมผัสพรมสักการ
4: ะได้ประมาณ5
0: ผิวต่อไปนะเราจะมาลองผิวกระดาษทรายกันแต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันเยอะขึ้นมากน้อยแค่ไหนสองแปดยังเก้าขยับแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นอันนี้ใช้9ชิ้นเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะเอาด้านที่เป็นไม้เนาะแล้วก็มีพลาสติกใสมาหุ้มเนาะเป็นสก็อตเทปเดี๋ยวการคล้องเหมือนเดิม
4: เพราะว่าอันนี้ครับ2-3 อันก็ได้ครับเพราะว่าเป็นสก็อตเทปมัน
0: นะ
4: ฮะ
0: ลื่นด้วยโอเคช้าๆนะจ๊ะบอสจ๋า1ยัง
4: 1แล้วค่ะ
0: ไอรีนยังไม่ขยับ
7: 3
0: ยังไม่ขยับ
7: 4
0: ขยับแล้วสำหรับหน้าต่อไปเดี๋ยวอาจารย์จะลองเป็นที่ด้านที่เป็นพรมพลาสติกเนาะที่เป็นรูๆตรงนี้น้องบอสใส่อันแรกเลย1 2ยังไม่ขยับครับ3อุ๊ยมันจะเริ่มกระดิกแล้วนะเริ่มมีเลยนะบอสโอเค
4: ไม้ค่ะ
0: ไม้กันเลยนะไม้เจอกับไม้เลยมาน้องบอสขยับพร้อมนะ2ยังจ้ะ6ผิวที่เป็นหนังทุกคนเริ่มเลย1 2
7: 4
0: 5ทุกคนได้เห็นแล้วว่าแต่ละรูปแบบเนาะของผิวสัมผัสสามารถทำให้เกิดปริมาณแรงเสียดทานที่แตกต่างกันแต่จริงเนี่ยแต่ละผิวที่เรารู้สึกได้ในชีวิตประจำวันก็คือความสาของมันนั่นแหละพอได้เนาะแต่ที่อาจารย์มาทำการทดลองเนี้ยเพื่อให้เราสามารถแบ่งปริมาณได้อย่างชัดเจนพวกเราคิดว่าถ้าอาจารย์เพิ่มน้ำหนักของไอ้เจ้ากล่องใบนี้คิดว่าแรงเสียดทานจะมากขึ้นหรือน้อยลงหรือ
4: มากขึ้นค่ะ
0: มากขึ้นเลยพวกเรามั่นใจ
4: มั่นใจมากเลยค่ะ
0: มั่นใจมากใช่ไหมงั้นมาลองกันสักแผ่นสักหน้านึงดีไหมส
4: ัก
0: ผิวนึงนะเดี๋ยวอาจารย์จะลองอันที่มากที่สุดเมื่อสักครู่ก็คือผิวกระดาษทรายโอเคเนาะ

0: มาลองกันตอนนี้อาจารย์เพิ่มน้ำหนักเนาะและตอนนี้หนักเพิ่มเท่าๆกันเอาล่ะทุกคนพร้อม
1: ค่ะพร้อม
2: เริ่มเลย1
0: เรียนต่อเลยจะค่อยๆวางค่อยๆวาง4 5
1: 6
0: 7ไปเรื่อยๆยัง
1: 6
0: ยัง
1: 9
0: ยัง10แล้ว11แล้ว
1: ไม่
0: ได้มีอีก3ชิ้นจะไหวไหมเนี่ยไม่เคลื่อนเลย
1: แต่ถ้าเราเอามือคะ ก่อนลงไปอ
0: ันนั้นผมต้องเคลื่อนแต่ทุกคนจะเห็นว่านี่แหละคือผลของการที่เราเพิ่มน้ำหนักกดทับลงไปบนพื้นผิวที่มีความเสียดทานระดับหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยมันจะไปเพิ่มขนาดของเจ้าแรงเสียดทานให้มากขึ้นโอเคเนาะเอาล่ะก็หวังว่าทุกคนเห็นแล้วว่านี่คือพฤติกรรมของแรงเสียดทานเดี๋ยวอาจารย์จะมีกิจกรรมสนุกๆมาให้พวกเราได้เห็นกันอีกอาจารย์สงสัยว่าเอ๊ะถ้าเรารู้แล้วว่าที่มาของแรงเสียดทานและผลต่างๆเกิดจากอะไรบ้างถ้าอาจารย์อยากจะลดแรงเสียดทานพวกเราคิดว่าอาจารย์จะทำอย่างไร

0: จารย์มีอุปกรณ์มาให้แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตวิธีการที่เราสามารถจะลดแรงเสียดทานได้อุปกรณ์ที่มีตอนนี้อาจารย์มีปืนก้าวแล้วก็สิ่งที่หาได้ง่ายๆซึ่งอันนี้อาจารย์คิดว่าใช้สะดวกมากก็คือเป็นขวดน้ำยาล้างจานที่ใช้แล้วหมดแล้วเรามาล้างนิดหน่อยก็มีแผ่นซีดีเปล่า1อันที่ไม่ใช้แล้วแล้วก็มีลูกโป่งสิ่งที่เราจะเริ่มทำก็คืออาจารย์จะตัดด้านบนของเจ้าขวดน้ำยาล้างจานตัวนี้และตอนนี้อาจารย์มีให้สำหรับพวกเราเรียบร้อยอาจารย์ทำเผื่อมาให้แล้วใครเอาสีอะไรสีดำน้องบอส
1: อันน
0: ี้
1: เอาส
0: ี
1: เข
0: ีย
1: ว
0: โอเคเที่ยวการสีเขียวสีเหลืองเอาล่ะตอนเริ่มต้นให้พวกเราทุกคนทดลองสไลด์แผ่นซีดีนี้บนโต๊ะดูสิรู้สึกยังไงบ้าง
2: ฝืดค
0: ่
2: ะ
0: มันไม่ค่อยไปนะเอาล่ะคราวนี้ขั้นตอนต่อไปที่อาจารย์จะทำก็คือพวกเราเห็นลูกโป่งข้างหน้าเราเนาะนั้นอาจารย์จะให้พวกเราเป่าลูกโป่งแล้วสิ่งที่อาจารย์อยากให้พวกเราลองก็คือเอาลูกโป่งที่เราเป่าแล้วเนี่ยลองมาครอบไว้ที่ด้านบนแล้วลองดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นตอนแรกเรายังไม่ต้องเปิดฝาเนาะเราให้ฝานี้ปิดไว้ก่อนจะได้ไม่ให้ลมมันออกไปง่ายๆเดี๋ยวพอเราดึงฝาขึ้นเห็นนะแล้วลองสไลด์แผ่นซีดีบนโต๊ะอีกทีนี้ดูซิว่าความรู้สึกเปลี่ยนอย่างไรบ้างน
1: ะ
0: เป็นไงบ้าง
1: ที่ยก
0: กระจกเป็นไงบ้างอันหน้าน้องไอรีนต่อเลยลองของน้องบอสดูบ้างเปิดระบบลื่นไหมเอาไปแล้ว
3: ปิดระบบก่อน
0: ปิดระบบก่อนนี่ดีกว่าขออาจารย์ดีกว่าอาจารย์จะสไลด์จากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นเลย
3: ครับมาสู้กันมาปะทะกันสิ
0: สู้กันใช่ไหมไปรอดทุกคนรู้สึกได้เนาะว่าแรงเสียดทานมันหายไปก็คือมันลื่นเนาะมันสามารถขยับไปบนโต๊ะได้อย่างมีอิสระมากขึ้นและนี่แหละคือสิ่งที่เราทำก็คืออาจารย์เนี่ยอาศัยลมที่ออกมาจากในลูกโป่งแล้วทันทีที่เราเปิดดึงฝาขึ้นเนี่ยลมจากในลูกโป่งเนี่ยก็จะดันเนาะอากาศในลูกโป่งให้ออกมาที่ด้านล่างของแผ่นซีดีพอมันออกมาที่ด้านล่างของแผ่นซีดีปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแผ่นซีดีเนี่ยจะไม่สัมผัสกับผิวพื้นโต๊ะอีกต่อไปนั้นอย่างที่เราเรียนรู้กันมาแล้วว่าแรงเสียดทานขึ้นอยู่กับผิวสัมผัสถูกไหมพอคราวนี้ผิวสัมผัสมันลดลงหรือตอนนี้แทบจะไม่แตะกันเลยเนี่ยก็เลยทำให้แรงเสียดทานหายไปหรือลดลงไปอย่างมากนั่นเองเอาล่ะและจากที่เราเนี่ยได้ทำการทดลองสนุกๆอันนี้กันแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าหลักการที่เราลดแรงเสียดทานอยู่ตอนนี้ได้เอาไปใช้จริงในยานพาหนะที่เป็นลักษณะสะเทินน้ำสะเทินบกพวกเราเคยเห็นไหมที่เป็นโฮเวอร์คราฟต์ก็คือเป็นยานพาหนะใหญ่ๆนี่แหละแต่เขามีลมพ่นมาอยู่ด้านล่างอ่ะแล้วเขาก็สามารถวิ่งไปบนผิวน้ำได้อ่ะเพราะฉะนั้นหลักการเหมือนกันก็คือพยายามลดแรงเสียดทานที่ถ้าไม่มีอันนี้เขาก็ต้องวิ่งบนน้ำซึ่งมันก็จะลำบากมากนั้นอันนี้เขาก็เหมือนกับยกตัวมานิดนึงแล้วก็ทำให้การเคลื่อนที่มันราบรื่นมากขึ้นนั่นเองครับผม
4: อาจารย์คะแล้วมันติดหนึบยังไงคะ
0: นั่นแหละเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราไปดูเจ้าล้อรถติดหนึบเนี่ยอะไรมั้ยมันติดหนึบกันแน่เนาะไปดูกันเลยเนา
4: ะ
0: ไปกันเลยครับพวกเราตอนนี้อยู่ที่ไหนกับอาจารย์เอ่ย
5: อยู่ที่
6: บ้านอาจารย
0: ์ไม่ใช่บ้านอาจารย์ตอนนี้พวกเราอยู่กันที่โฮมโปรคิดว่าเรามาทำอะไรกันที่นี่

0: ให้เดากันก่อน
1: มาคุยนู่นคุยนี่กันหรือว่ามากินกันค่ะ
2: ท่าทางน้องไอรีนคงจะเริ่มหิวแล้วสิครับเอ๊ว่าแต่ที่นี่มันเกี่ยวข้องอะไรกับฟิสิกส์ล่ะครับอาจารย์
0: จะมาดูซิว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานอีกบ้าง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: งั้นอาจารย์ขอถามพวกเราก่อนเลยพวกเรานึกถึงอะไรบ้างถ้าเราพูดถึงแรงเสียดทานที่อยู่รอบๆตัวเราโอ้โหโลดเร็วตรงไหนของรถก่อนขยายความนิดนึงล้อโอ้ดีมากดีมาก
1: ก็คือว่าเวลาเราถือมือค่ะมัน
0: โอ้ดีมาก
1: จะร้อน
0: ร้อนแต่เราจะรู้สึกว่ามันฝืดๆได้นะโอเคน้องมอสว่าไงจ๊ะ
1: เวลาเราเอาเท้าถูกับพื้นค
0: ่
1: ะ
0: คือเอาคำตอบของพี่กัสกับพี่ลีนมาประกอบกันใช่ไหม
1: ใช
0: ่เอาที่เห็นเลยที่เมื่อกี้ตอบมาพวกเราทุกคนใส่รองเท้าผ้าใบนะสังเกตว่าทำไมเราถึงอยากจะให้รองเท้าเนี่ยมันลื่นๆไม่รื่น
1: เวลาลื่นนะคะมันจะได้ไม่ล้มไปข้างหน
0: ้าคือจริงๆมันก็ช่วยให้มันไม่ล้มด้วยแต่จริงๆเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเดินได้คือเราต้องการจะให้มันประทับฝ่าเท้าลงไปเนี่ยให้มันอยู่กับพื้นเต็มที่เนาะแล้วพอการที่เราจะก้าวไปข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องการแรงเสียดทานนี่แหละมาส่งให้ตัวเราสามารถก้าวไปข้างหน้าได้นั่นคือเราอยากได้นะเคสนั้นเราอยากได้แรงเสียดทาน
1: แล้วมันเกี่ยวกับทำให้เราแบบปลอดภัยไหมคะเวลาเดินนะคะ
0: มีส่วนเพราะว่าถ้าทุกคนสังเกตนะถ้าเราลองถอดรองเท้าผ้าใบแล้วเดินด้วยถุงเท้าเราจะรู้สึกมันเดินยากๆเนาะมันลื่นๆเนาะแล้วมันจะเดินไม่ค่อยไปอ่ะคือมันรู้สึกมันต้องระวังนิดหน่อยเพราะว่าไม่มีแรงเสียดทานมาช่วยให้เราสามารถก้าวไปได้อย่างเต็มที่นั่นเองส่วนเมื่อกี้พี่ออกัสตอบมาว่าล้อนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งพวกเราสังเกตไหมว่าทำไมล้อรถยนต์ต้องมีดอกยาง
2: นั่นน่ะสิครับอาจารย์ยางรถยนต์ถ้าไม่มีดอกยางแล้วมันจะเกาะถนนได้ยังไงล่ะครับ
0: ถ้าเราดูที่ล้อรถยนต์จะเห็นได้ว่ามันจะมีเป็นเส้นๆเหมือนกับเป็นร่องขีดๆสังเกตไหมอาจารย์ถามว่าทำไมมันต้องมีร่องพวกนี้ด้วย
1: เอาไว้ระบายอากาศ
0: โอ้ระบายอากาศมาให้หายใจ
1: เอาไว้ลดแรงเสียดทานหรือเปล่าคะ
0: ทำไมเราอยากจะลดแรงเสียดทาน
1: เพราะว่าไม่งั้นรถมันจะเคลื่อนที่ตอนที่เราไม่ได้เบรก
0: อ๋อยังไม่ใช่โอเคจริงๆแล้วเนี่ยหลักการมันคือตอนที่เราเดินนะเราบอกเราอยากให้มันหนืดๆหน่อยเนาะมันจะได้เกาะพื้นถนนแต่คราวนี้มันมีปัญหาตอนที่ฝนตก
1: มันจะลื่น
0: ฝนตกเนี่ยพื้นมันจะเต็มไปด้วยน้ำเนาะ
1: ใช่
0: คราวนี้ถ้าเกิดสมมติล้อรถยนต์วิ่งไปบนน้ำเนี่ยผิวของยางกับผิวของพื้นมันจะไม่แตะกันเพราะมันมีน้ำมากั้นกลางแรงเสียดทานมันจะหายไปรถก็เลยจะเกิดการลื่นถลายได้แต่การที่มันมีไอ้เจ้าที่เป็นดอกยางเนี่ยมันจะช่วยทำให้น้ำมีทางแล้วก็รีดออกไปเพื่อที่ทำให้ไอ้เจ้าตัวยางรถยนต์เนี่ยยังสามารถสัมผัสกับพื้นถนนได้แล้วมันก็ยังสามารถเกาะถนนไปได้แต่ยังมีอีกคำถามนึงพวกเราเคยสังเกตเวลาเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตไหมเราจะมีรถเข็นแต่พอเราเอารถเข็นขึ้นไปบนบันไดเลื่อนมันล็อกติดอยู่กับไอ้เจ้าบันไดเลื่อนนะอยากจะถามพวกเราว่าพวกเราคิดว่าไอ้เจ้ารถเข็นเนี่ยเวลาเอาไปใช้ทางเลื่อนที่ขึ้นเนี่ยมันใช้หลักการอะไรพอเดาได้ไหมให้น้องบอสบ้าง
1: แรงเสียดทานค
0: ่
1: ะ
0: โหดีมากเพราะว่าแน่นอนตอนนี้เกี่ยวกับแรงเสียดทานต้องตอบไปนี้ไว้ก่อนดีมากแต่ไอรีนคิดเหมือนกันไหม
1: เวลามันติดหนูว่ามันคล้ายๆกับล้อรถหรือเปล่าม
0: ีส่วนมันจะต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานแน่ๆอาจารย์ถึงได้พาพวกเรามาดูแต่หลักการทำงานมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าโอเคนะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับเราจะมาดูอุปกรณ์ที่คิดว่าพวกเราคุ้นเคยกันมากแต่มีบางอย่างที่พวกเราอาจจะนึกไม่ถึงน
1: ะ
0: คือบังเอิญว่าอาจารย์เนี่ยเคยถามหลายๆคนที่ใช้รถเข็นแล้วถามว่าเวลาเราเข็นรถเข็นเนี่ยขึ้นลงบันไดเลื่อนเนี่ยทำไมรถเข็นเนี่ยมันถึงเกาะติดอยู่กับพื้นครึ่งๆได้
1: เขาบอกว่าอะไรอ่ะ
0: ตอบว่าใช้แม่เหล็กดูด
1: ไม่น่าใช่
3: หร
1: ือ
3: ว่าเพราะว่าผิวตรงนั้นมันหยาบกว่าผิวตรงนี้ม
0: ันแต่ตอนนี้ด้วยความที่เราเรียนรู้เรื่องของแรงเสียดทานมาแล้วมันไม่น่าใช่เพราะต้นทุนมันจะสูงเกินไปจะใช้แม่เหล็กอะไรวุ่นวายทุกคนสังเกตถ้าดูที่ล้อจะเห็นได้ว่ามันจะประกอบไปด้วย2ส่วนนะมันจะมีด้านนึงที่จะเป็นจานที่ใหญ่กว่านิดนึงสังเกตมั้ย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็จะเป็นบริเวณที่เป็นล้อใหญ่ๆเนาะตรงกลางซึ่งจริงๆไอ้ตรงล้อตรงกลางนั่นแหละตรงที่ฝืดๆมันจะอยู่ตรงนั้นแต่ไอ้ตรงล้อที่ใหญ่กว่าถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยตอนที่เราอยู่บนพื้นเรียบธรรมดาเนี่ยสังเกตมั้ย
1: มันจะ
0: ยังไม่ฝืดมากเท่าไหร่เนาะณตอนที่อยู่บนพื้นราบเนี่ยตัวที่จะสัมผัสกับพื้นก็คือไอ้จานที่ใหญ่กว่านั่นแหละไอ้ตัวบางๆแต่คราวนี้พอเราเอารถเข็นเนี่ยไปบนบันไดเลื่อนทุกคนสังเกตพื้นบันไดเลื่อนหรือเปล่าเคยสังเกตไหม
1: เคยสังเกต
0: มันเป็นลักษณะเช่นไร
1: มันเป็นยึกยัก
0: เดี๋ยวเราจะไปดูกันใกล้ๆว่าไอ้ที่มันเป็นรอยที่เราใช้คำว่ายึกยักยักเลยมันยักยังไงแล้วมันจะมีประโยชน์เจ้าล้อของเจ้ารถเข็นนี้เดี๋ยวไปดูกันอ่า เห็นที่พื้นไหมระวังนะค่อยๆดูนะกำลังลงแล้วครับลงแล้วครับ
3: ง่ายพอดีจริงๆด้วย
0: เห็นไหม
3: จริงๆด้วยพอดีพอดี
0: โอเคเน
3: า
0: ะ
3: มันก็ไม่ได้
0: นั่นจะเห็นได้ว่าไอ้เจ้าตัวจานบางๆเนี่ยมันจะตกลงไปในร่องเนาะและตัวล้อใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะโดนดันด้วยไอ้เจ้าพื้นบันไดเลื่อนแล้วมันก็จะทำให้ไอ้ความฝืดนี่แหละที่เป็นตัวทำให้ตัวนี้มันขยับยากนิดนึงแต่แน่นอนถ้าเราไปดันมันแล้วไอ้เจ้าตัวล้อมันไม่ลงร่องเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยังถลายได้นิดๆหน่อยๆเนาะนั้นเราต้องเช็คให้ดีๆเวลาเราถลายขึ้นเนี่ยต้องเอาให้ไอ้เจ้าร่องนี้มันตกลงไปในร่องที่อยู่บนพื้นบันไดเลื่อนแล้วมันก็จะฝืดแล้วเราก็ปล่อยได้ระวังเดี๋ยวจะถึงปลายทางแล้วเอาล่ะเดี๋ยวพอมันจะถึงปุ๊บอันนี้ไอ้เจ้าล้อตัวที่ใหญ่กว่าก็จะเป็นตัวรับน้ำหนักแทนแล้วมันก็หมุนต่อไปได้นะโอเคนี่แหละการง่ายๆแค่นี้เอง
1: แรงเสียดทานเนี่ยครับถ้ารถมันจะเร็วแต่ถ้าเราเพิ่มมันจะช้าลงครับ
4: ตัวรถเข็นนะคะก็สรุปได้ว่าตัวล้อเนี่ยถ้าอยู่กับพื้นเรียบๆนะคะพื้นธรรมดาเนี่ยมันก็จะไหลได้ตามปกติค่ะแต่ว่าถ้าไปอยู่พวกบันไดเลื่อนหรือว่าพวกที่มีร่องพอดีกับตัวล็อกของมันนะคะมันก็จะมีแรงเสียดสีมากแล้วก็ทำให้มันเคลื่อนไม่ค่อยไปค่ะหรือว่าฝืดขึ้นมันก็เลยจะช่วยให้ตัวรถเข็นล็อกอยู่กับบันไดเลื่อนค่ะ
0: เอาล่ะหลังจากที่พวกเราทุกคนเห็นหลักการทำงานของล้อรถแล้วเนาะและนี่คือเป็นสาเหตุที่อาจารย์ตั้งชื่อตอนนี้ว่าล้อรถติดหนึบและคำว่าติดหนึบของเราเนี่ยก็คือแรงเสียดทานนั่นเองและเราก็เห็นแล้วจากการทดลองนะว่าแรงเสียดทานเนี่ยมันมีอิทธิพลกับสิ่งรอบๆตัวเมื่อใดก็ตามที่มีการสัมผัสระหว่างผิวสัมผัสแล้วเราก็ทำการทดลองเอาผิวสัมผัสต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังเป็นไม้เป็นพลาสติกเป็นกระดาษมาลองกันก็จะทำให้เกิดแรงเสียดทานที่แตกต่างกันนะและแน่นอนการประยุกต์ใช้รอบๆตัวเราก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะใช้แรงเสียดทานมากหรืออยากจะใช้แรงเสียดทานน้อยซึ่งในกรณีอย่างที่เราอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเราอยากจะได้แรงเสียดทานอย่างเช่นพื้นรองเท้าเราอยากได้แรงเสียดทานจะเป็นล้อรถยนต์อย่างเงี้ยเราอยากได้แรงเสียดทานเราก็พยายามจะทำให้แรงเสียดทานนี่มันอยู่กับเราแต่ก็จะมีการทดลองที่เราทำไอ้เจ้าลูกโป่งกับแผ่นซีดีเราพ่นลมเข้าไปเพื่อให้มันลอยขึ้นมาก็ทำให้ลดแรงเสียดทานซึ่งการประยุกต์ใช้ก็จะมีในยานพาหนะสะเทินน้ำสะเทินบกที่เป็นโฮเวอร์คราฟต์เนี่ยเนาะวิ่งแล้วมันก็จะลอยๆแล้วก็จะไม่มีอะไรสัมผัสกับพื้นอีกสิ่งหนึ่งที่อาจารย์อยากจะเสริมเอาไว้และเป็นสิ่งที่อันนี้อยู่ในตัวเราเลยก็คือจริงๆกระดูกต่างๆในร่างกายเราอะพวกเราลองจินตนาการเนาะถ้าเกิดเรามีกระดูก2ชิ้นที่มันต้องเราต้องขยับเนาะหมุนข้อศอกหัวเข่าอะไรเนาะขยับแล้วถ้ากระดูก2ชิ้นมันมาเสียดสีกันน่ะคงไม่ดีมั้ยไม่น่าเวิร์กนะมันคงเอียดอาร์ดเอียดอาร์ดข้างในและนี่เลยเป็นสาเหตุที่ในร่างกายของเราเนี่ยเราก็จะมีน้ำไขข้ออะไรต่างๆเพื่อมาหล่อเลี้ยงบริเวณตรงที่มันต้องมีผิวสัมผัสทำให้แรงเสียดทานมันน้อยแล้วเราก็สามารถเคลื่อนไหวต่างๆได้โดยที่ไม่ติดไม่ขาดนี่ก็คือเป็นตัวอย่างหลายๆอย่างที่เราพยายามจะเอาไอ้เจ้าแรงเสียดทานนี่แหละมาประยุกต์ใช้โอเคได้ความรู้ไหมวันนี้
5: ได้
0: เยอะเลยนะดีมากเอาแหละและแน่นอนความรู้เหล่านี้ยังมีอีกมากมายในรายการ
5: Physics สนุก
0: สำหรับวันนี้พวกเราทุกคนก็ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:00 น

า1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV ทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

วัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทรมนต์กลาอาสาค่ะสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเข้าสู่บทเรียนของนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะสำหรับธุรกิจนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่านะคะเทคโนโลยีเนี่ยนะคะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรานะคะรวมถึงการทำธุรกิจต่างๆด้วยถ้าจะสังเกตว่าถ้าคำถามคืออะไรคือการเปลี่ยนแปลงของโลกใหม่การเปลี่ยนแปลงของยุคใหม่เนี่ยในโลกใบเดิมก็จะสังเกตว่านะคะได้มีการนำพวกเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว AI ปัญญาประดิษฐ์นะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของนะคะการทำระบบประมวลผลแบบคลาวด์นะคะการใช้ IoT ต่างๆในการควบคุมการทำงานธุรกิจนะคะในชีวิตประจำวันลองสังเกตดูสิคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ย

คะธุรกิจต่างๆของเราเนี่ยนะคะถูกแทนที่ไปด้วยเทคโนโลยีต่างๆเลยนะคะคุณเห็นไหมคะว่านะคะในลักษณะของธุรกิจต่างๆไม่ว่าเป็นการที่เราดูหนังเมื่อก่อนเราต้องเช่าแผ่นเช่าวิดีโออะไรต่างๆใช่ไหมคะมันก็ถูกการแทนด้วยการใช้สตรีมมิ่งหรือแม้กระทั่งหนังสือต่างๆก็ตามก็ถูกแทนด้วยเทคโนโลยีการใช้ iPad การใช้สมาร์ทแท็บเล็ตต่างๆนะคะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการที่เราสามารถอ่านหนังสือหรือเข้าถึงสื่อสารต่างๆได้หรือแม้กระทั่ง Floppy Disk นะคะซึ่งช่วยในการเก็บข้อมูลเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ต้องใช้แล้วเพราะเนื่องจากว่าเราก็ใช้ Cloud Computing นะคะในการที่เราจะทำการเก็บข้อมูลแล้วก็สามารถที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะอะไรคือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกของธุรกิจในยุคปัจจุบันตรงนี้เนี่ยสังเกตได้ว่าการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือการหลอมรวมกันของกิจกรรมต่างๆกิจการต่างๆมันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆใช่ไหมคะผู้บริโภคกลายเป็นผู้ผลิตเองนะคะเราสามารถที่จะอยู่ที่บ้านนะคะสามารถทำธุรกิจเองได้นะคะสามารถทำขนมแล้วก็ขายเองได้ออนไลน์ต่างๆหรือแม้กระทั่งนวัตกรรมต่างๆที่เข้ามาช่วยรวมถึงปัจจุบันนี้ที่เราเจอกันมาใน3ปีที่ผ่านมาก็คือการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดนะคะมันก็ส่งผลให้เราต้องหันกลับมาเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นใครจะไปรู้ล่ะคะว่าการเรียนปัจจุบันนี้นะคะเราก็สามารถเรียนผ่านออนไลน์ได้การซื้อขายด้วยออนไลน์ต่างๆนะคะก็เข้ามามีบทบาทของเราทั้งสิ้นเลยรวมถึงการแข่งเรื่องของด้านข้อมูลต่างๆด้วยใครมีข้อมูลมากนะคะก็สามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้านะคะหรือทำธุรกิจได้รวดเร็วกว่าคนที่มีข้อมูลน้อยต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีค่ะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่างก็คือการนำแนวคิดต่างๆนะคะในโลกธุรกิจดิจิตอลต่างๆมาวางรากฐานนะคะในการดำรงชีวิตแล้วก็ส่งต่อคุณภาพต่างๆให้กับผู้บริโภคมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตั้งแต่รากฐานเลยนะคะจนทั้งถึงระดับบนนะคะของการทำธุรกิจต่างๆจากแต่เดิมมานะคะการใช้เทคโนโลยีต่างๆเราเริ่มใช้ในองค์กรตั้งแต่เรื่องของการประมวลผลนะคะข้อมูลต่างๆจนกระทั่งได้ข้อมูลเพื่อนำไปสู่ผู้บริหารในการตัดสินใจแต่คราวนี้ข้อมูลต่างๆที่อยู่ภายในองค์กรมันไม่เพียงพอแล้วล่ะค่ะในการที่จะมาช่วยเราผู้บริหารนะคะหรือว่าธุรกิจในการตัดสินใจเรานะคะต้องอาศัยข้อมูลจากภายนอกซึ่งมีข้อมูลขนาดใหญ่มากก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีในการประมวลผลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆด้วยนะคะคราวนี้นะคะเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยนะคะมันทำให้ธุรกิจเราเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยล่ะค่ะโดยเริ่มตั้งแต่การเน้นการสร้างคุณค่าให้กับงานหรือโปรดักต์ของเรานะคะแทนที่เราจะทำการผลิตสินค้าจำนวนมากแต่กลายเป็นเราก็บอกลูกค้าว่า value หรือว่าคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของเราอยู่ตรงไหนรวมถึงกระบวนการในการที่จะส่งสินค้าเนี่ยนะคะที่มีคุณภาพไปสู่มือลูกค้าให้ได้รวดเร็วขึ้นและอีกทั้งนะคะในการสร้าง mindset ต่างๆนะคะในการพัฒนาธุรกิจแนวใหม่ต่างๆตั้งแต่ระดับล่างนะคะไปจนถึงระดับบนเป็นสิ่งที่นะคะทุกๆองค์กรให้การสนับสนุนแล้วก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากดังนั้นเนี่ยนะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะธุรกิจต่างๆเราจะเห็นได้ว่านะคะจากธุรกิจแบบเดิมเนี่ยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงมาไปนะคะธุรกิจที่มีกิจกรรมต่างๆตั้งแต่กองการผลิตนะคะการมีทรัพยากรที่มีอยู่หรือการตั้งกฎเกณฑ์ต่างๆหรือการผลิตเนี่ยนะคะตามใจของธุรกิจเองนะคะแล้วก็ส่งต่อให้ผู้บริโภคเนี่ยเริ่มลดลงแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยการทำธุรกิจดิจิตอลต่างๆนะคะเริ่มมีการประยุกต์ใช้การใช้เทคโนโลยีเข้ามาขับเคลื่อนต่างๆสิ่งสำคัญของการทำธุรกิจในปัจจุบันนี้คือการมองถึงความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดแล้วทำยังไงที่เราจะมองถึงความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดล่ะคะแน่นอนเราก็ต้องใช้เทคโนโลยีต่างๆในการที่จะเข้ามาช่วยเราวิเคราะห์ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะจนกระทั่งนะคะกระบวนการส่งสินค้าตลอดจนนะคะตลอดทวนโซ่คุณค่าเลยจนกระทั่งถึงสินค้าเนี่ยนะคะส่งมอบไปถึงมือลูกค้าได้จากตรงนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าตัวเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนนะคะในส่วนของตัวธุรกิจดิจิตอลก็จะมีบทบาทต่างๆมากมายเทคโนโลยีที่สนับสนุนในธุรกิจดิจิตอลที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะตั้งแต่สื่อสังคมออนไลน์การใช้โมบายโฟนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่การประมวลผลกลุ่มเมฆรวมถึงอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งต่างๆนะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยเราดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนี้เรามาดูอันแรกค่ะสื่อสังคมออนไลน์ตัวสื่อสังคมออนไลน์เองนะคะทุกคนรู้จักดีอยู่แล้วนะคะพวกโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น LINE เป็น YouTube เป็นอะไรต่างๆรู้แล้วแต่เป็นสื่อสังคมออนไลน์ทั้งสิ้นซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ขายเนี่ยนะคะสามารถเข้าถึงผู้ซื้อได้โดยคุณลักษณะของสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยนะคะในการทำธุรกิจเนี่ยช่วยให้เราสามารถสร้างชุมชนได้สามารถรวบรวมข้อมูลนะคะหรือคนที่มีความ

นใจเหมือนกันนะคะมาเป็นชุมชนหรือเป็นตัวคอมมูนิตี้ต่างๆได้รวมถึงการสร้างคอนเทนต์นะคะการสร้างบริบทต่างๆในเนื้อหาหรือคุณค่าต่างๆของเราอีกทั้งนะคะมันยังช่วยให้เราสามารถขายหรือว่าสามารถที่จะเข้าถึงผู้บริโภคหรือสามารถที่จะพูดคุยกันได้นอกจากนี้แล้วในส่วนของตัวโมบายโฟนนะคะหรือตัวโมบายเองก็ตามการสื่อสารที่มีการใช้อุปกรณ์นะคะเชื่อมโยงที่เป็นแบบไร้สายไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตต่างๆนะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์ทุกคนขาดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นตัวโมบายเองนั่นแหละค่ะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถทำธุรกิจได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ GPS นะคะการทำโมบายแบงกิ้งการโฆษณาต่างๆซึ่งสามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคต่างๆได้รวมถึงการใช้เกมหรือการบริการทางด้านซื้อขายต่างๆด้วยซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอยู่ในวนเวียนอยู่ในชีวิตประจำวันของเราและมันก็จะกลมกลืนเข้าไปถึงในอนาคตด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือว่าตัว Big Data เองเราเป็นผู้ใช้ธรรมดาเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ปัจจุบันนี้ในโลกของธุรกิจเองข้อมูลมันเป็นสิ่งที่สำคัญข้อมูลมีอยู่มากมายนะคะวนเวียนอยู่รอบๆตัวเราพวกข้อมูลพวกนั้นนะคะมีประโยชน์มากเลยข้อมูลนะคะภายนอกต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะวนเวียนอยู่ใน Facebook นะคะหรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเราสามารถเอาข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาทำการวิเคราะห์รวบรวมต่างๆได้รวมถึงข้อมูลมันจะช่วยในเราในการพยากรณ์หรือการตัดสินใจในด้านธุรกิจต่างๆวิเคราะห์ความต้องการของทางด้านลูกค้าได้เพราะฉะนั้นมันก็ทำให้ธุรกิจต่างๆเนี่ยนะคะสามารถที่จะเข้าถึงมือผู้บริโภคต่างๆได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตรงตามความต้องการด้วยนะคะในลักษณะของการทำธุรกิจในการประมวลผลกลุ่มเมฆหรือ Cloud Computing นะคะจะสังเกตว่าเดี๋ยวนี้นะคะลักษณะของการเชื่อมโยงหรือการแชร์แบ่งปันทรัพยากรต่างๆเป็นสิ่งที่ธุรกิจต่างๆหันมาให้ความสนใจการแชร์ข้อมูลต่างๆหรือว่าการแชร์ทรัพยากรทั้งทางด้านของฮาร์ดแวร์ตัวซอฟต์แวร์ต่างๆมันจะช่วยให้ธุรกิจเนี่ยนะคะสามารถที่จะลดต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆได้สุดท้ายก็คือในเรื่องของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะคะหรือว่าInternet of Things IoT นะคะทุกคนอยู่ในโลกของสมาร์ททุกอย่างเลยนะคะเทคโนโลยีสมาร์ทโฮมนะคะเกษตรสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะทุกอย่างเนี่ยนะคะสามารถทำการควบคุมผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมโยงกันผ่านอินเทอร์เน็ตหรือว่าผ่านเครือข่ายได้นะคะอันนี้ก็เข้ามามีบทบาทในธุรกิจเหมือนกันต่อไปก็คือเป็นตัวอย่างของธุรกิจดิจิตอลนะคะที่มีการประยุกต์ตัวอินเทอร์เน็ตหรือว่าตัวเครือข่ายต่างๆนะคะที่เข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Netflix YouTubeAirbnb นะคะ Line Man ต่างๆธุรกิจต่างๆเหล่านี้ที่มีชื่อเสียงเนี่ยนะคะโดยถูกพัฒนาขึ้นโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามามีส่วนทั้งสิ้นเลยจากธุรกิจต่างๆเหล่านั้นมันเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นตัวแรงกระตุ้นนะคะให้เราคิดว่าอ้าวแล้วเราจะทำอะไรดีในยุคปัจจุบันนี้นะคะที่ทุกคนสามารถทำได้แล้วก็ให้ความสนใจธุรกิจต่างๆเนี่ยนะคะมันเกิดจากนะคะประสบการณ์ทักษะหรือความรู้ที่เรามีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราอาจจะมองว่าเราต้องมามองตัวเราเองก่อนว่าเรามีความรู้อะไรนะคะเรามีความถนัดอะไรนะคะเรามีทักษะอะไรไม่ว่าจะเป็นเราสามารถที่จะขายประสบการณ์เราทำอาหารเก่งไหมเราก็สามารถที่จะทำเป็น YouTube นะคะหรือเป็น Facebook อะไรต่างๆนะคะช่วยให้เราสามารถที่จะขายหรือว่านำเสนอสินค้าต่างๆได้การขายความรู้การขายสิ่งที่เรามีทักษะต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะรวมถึงการขายบริการหรือการขายทักษะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่จะทำให้เราสามารถที่จะลองมองหาธุรกิจที่เหมาะสมกับเราแล้วก็ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่างๆนะคะช่วยเราได้เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องเตรียมพร้อมตัวเราเองนะคะในการที่จะเรียนรู้หรือว่าสร้างทักษะใหม่ๆเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะ

ดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรชาติบัวชุมนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวของการประยุกต์ใช้การประมวลผลแบบคลาวด์แล้วก็การใช้งานตัวคลาวด์สตอเรจนะครับผมก่อนที่เราจะไปทดลองใช้ตัวรูปแบบของคลาวด์สตอเรจนะครับผมนะครับเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของคลาวด์สตอเรจก่อนว่ามันคืออะไรนะครับไอ้ตัว Cloud Storage นะจริงๆแล้วมันก็คือรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์นี่แหละนะครับผมแต่ว่ามันจะจัดเก็บในรูปแบบของสิ่งที่เรียกว่าดิจิตอลพูลนะครับซึ่ง

ดิจิทัลพูลคืออะไรดิจิทัลพูลก็คือเป็นการจัดเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับหลายๆเครื่องนะครับขึ้นอยู่กับตัวผู้ให้บริการนะครับว่าเขาจะมีตัว data center อยู่ในพื้นที่ไหนบ้างนะครับผมแล้วก็ระบบอย่างเงี้ยนะครับสามารถที่จะทำการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างไม่จำกัดนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเวลาผู้ใช้จะใช้บริการตัว Cloud Solid นะควรจะเลือกใช้ผู้ให้บริการที่เป็นที่น่าเชื่อถือนะครับแล้วก็เป็นผู้ให้การที่ผู้ให้การแบบ Standard นะครับเป็นมาตรฐานนะครับผมนะในส่วนข้อดีข้อเสียของตัว Cloud Solid นะครับกับรูปแบบการจัดเก็บปกตินะครับแน่นอนนะครับรูปแบบของ Cloud Solid นะครับข้อดีของเขาก็คือเราสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันจะต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะก็ถือว่าก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับในการที่เราจะต้องมีการใช้บริการในเรื่องของค่าใช้จ่ายทางด้านอินเทอร์เน็ตนะครับผมข้อดีอีกส่วนหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะเพิ่มขนาดของพื้นที่ได้นะครับตามจำนวนที่เราต้องการใช้งานนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะครับอุปกรณ์ต่างๆได้นะโดยที่ไม่ต้องขึ้นกับตัวข้อมูลนะครับเพราะว่าตัวข้อมูลนะถูกจัดเก็บแยกกับตัวอุปกรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ตัวอย่างเช่นมีการเปลี่ยนมือถือหรือว่าซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กใหม่นะก็ไม่ต้องห่วงว่าข้อมูลนั้นจะหายไปไหนนะครับมันก็จะอยู่ในที่พื้นที่ของ Cloud Storage ที่เราใช้บริการอยู่นะครับส่วนข้อเสียก็อย่างที่บอกไปนะครับก็คือจะมีเรื่องของการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับที่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือการใช้บริการพื้นที่ที่เป็น Cloud Storage นะครับอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับในบางกรณีอย่างเช่นต้องการพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นนะครับผมแต่ว่าก็มีผู้ให้บริการหลายๆเจ้านะครับให้พื้นที่บริการที่เป็นพื้นที่ฟรีอยู่นะครับรูปแบบของตัวบริการคลาวด์นะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับเขาจะแบ่งรูปแบบบริการจริงๆแล้วจะเป็นอยู่3ลักษณะนะครับผมลักษณะแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นรูปแบบการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานนะครับตัว Cloud Storage นะก็อยู่ในลักษณะของกลุ่มแรกนะครับการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับด้วยส่วนใหญ่การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานก็จะได้แก่ตัว CPU ในการประมวลผลนะครับตัวหน่วยคนจำแล้วก็ตัวพื้นที่ในการจัดเก็บนะอันนี้เป็นรูปแบบที่1 นะครับส่วนรูปแบบที่2ก็คือเป็นการให้บริการตัวซอฟต์แวร์นะครับหรือเราจะเรียกมันว่าซอฟต์แวร์แอสเซอร์วิสนะครับผมตัวรูปแบบการให้บริการซอฟต์แวร์ที่เราใช้บริการเนี่ยจะติดตั้งไว้ที่คลาวด์นะครับผมเพราะฉะนั้นการใช้งานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้งานโปรแกรมผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์นะครับยกตัวอย่างเช่น Google Sheets นะครับซึ่งเดี๋ยวทางท่านผู้ชมก็อาจจะได้เรียนการใช้งาน Google Sheets จากในคลิปต่อๆไปนะครับผมแล้วก็รูปแบบที่3นะครับผมก็จะเป็นรูปแบบของแพลตฟอร์ม as a service ก็คือให้บริการทั้งแพลตฟอร์มนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นคือการให้บริการทั้งแพลตฟอร์มนี่ก็คืออาจจะรวมไปถึงตัวระบบปฏิบัติการด้วยนะครับผมตัวอย่างของผู้ให้บริการคลาวด์นะครับปัจจุบันก็จะมีผู้ให้บริการคลาวด์เนี่ยหลากหลายเจ้านะครับทั้งผู้ให้บริการทั้งภายในประเทศแล้วก็ผู้ให้บริการระดับสากลนะครับในที่นี้จะขอยกตัวอย่างสัก3เจ้านะที่เป็นรายใหญ่ๆนะครับเจ้าแรกก็คือจะเป็น Azure นะครับจะเป็นของค่ายทาง Microsoft นะครับผมรายที่2นะจะเป็น AWS นะครับหรือว่าAmazon Web Service นะครับก็จะเป็นของค่ายทางฝั่งของ Amazon นะครับผมแล้วก็ตัวที่3นะครับผมก็คือตัว GCP นะครับผมจะเป็น Google Cloud Platform นะครับผมลักษณะโลโก้ก็เหมือนตามที่ในสไลด์นะครับผม3เจ้าตัวนี้นะครับก็จะให้บริการตัว Service นะครับที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะทั้งเรื่องของ Infrastructure as a Service Platform as a Service นะครับแล้วก็ Software as a Service นะครับผมต่อไปนะครับจะเป็นตัวอย่างของตัวบริการ Cloud Storage นะครับการใช้บริการ Cloud Storage นะจริงๆปัจจุบันนี้นะครับเราสามารถใช้งานได้ทั้งบนมือถือนะครับแล้วก็บนเครื่อง PC นะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับรายแรกนะครับก็คือตัว Google Drive นะครับ Google Drive เนี่ยนะครับก็จะเป็นของค่าย Google นะครับถ้าเราใช้ Google Drive จำเป็นจะต้องมี Gmail นะครับซึ่ง Gmail บุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถใช้พื้นที่ได้ฟรีนะครับอยู่ที่15 GB นะครับผมนะรายที่2ก็คือเป็น Microsoft OneDrive นะครับ Microsoft OneDrive ชื่อก็บอกอยู่นะเป็นของค่าย Microsoft นะครับตัวนี้จะใช้พื้นที่ได้ฟรีประมาณ5 GB นะครับผมตัวที่3เนี่ยจะเป็นค่ายของตัวของ Apple นะครับผมนะก็คือ iCloud นะ iCloud เนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะมาพร้อมกับตัว Apple ID นะเวลาเราซื้อพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือที่เป็นของค่าย Apple นะครับจะได้พื้นที่อยู่ที่5 GB นะเอาไว้จัดเก็บพวกรูปภาพที่อยู่ในเครื่องนะครับแล้วก็ทั้งรวมไปถึงพวกแอปพลิเค

เซชันที่ติดตั้งไว้ที่เครื่องนะครับผมนะก็จะมีการซิงค์นะหรือว่าเชื่อมโยงกับตัวคลาวด์ตัวนี้นะครับในการที่จะสำรองหรือว่าจัดเก็บข้อมูลนะครับตัวสุดท้ายนะครับชื่อว่าดอปบล็อกนะครับตัวดอปบล็อกจะให้พื้นที่ฟรีอยู่ที่ประมาณ2กิกะไบต์นะครับนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะถ้าทางผู้ใช้นะครับอยากได้พื้นที่เพิ่มเติมนะครับก็อาจจะต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายนะเป็นรายเดือนนะครับแต่ละรายก็จะมีตัวค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปนะครับผมหน้าจอนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างของการใช้พวกแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับCloud Storage นะครับทั้ง4เจ้าเมื่อกี้นะครับแต่ว่าจะเป็นตัวแอปที่ติดตั้งไว้ที่มือถือนะครับผมการใช้งานบนแอปบนมือถือเนี่ยจะมีข้อดียังไงนะครับเคยไหมครับเวลาเราซื้อมือถือมาแล้วพื้นที่ของตัวมือถือเราเนี่ยมีจำกัดแล้วเวลาเราถ่ายภาพไว้เยอะๆเนี่ยนะภาพก็จะเต็มนะครับแล้วเราก็ไม่อยากจะลบภาพออกนะครับสามารถใช้พื้นที่ของ Google Drive พวกนี้นะครับหรือว่าของพวก Cloud Storage ต่างๆพวกนี้ในการจัดเก็บได้ซึ่งแน่นอนเราก็สามารถที่จะเก็บภาพได้เยอะมหาศาลเพิ่มขึ้นนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นลักษณะของการใช้ตัว Drive ผ่าน PC นะซึ่งเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการใช้ Drive ผ่าน PC ใน2ลักษณะนะก็คือการใช้ผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์นะครับผมแล้วก็การใช้งานด้วยการทำเป็นสตรีมไดรฟ์เอาไว้นะครับเพื่อผูกกับไดรฟ์ของเครื่องของคอมพิวเตอร์เรานะครับเพื่อสะดวกในการใช้งานหรือว่าการแชร์ไฟล์นะครับในระบบเครือข่ายภายในนะครับผมเราจะมาลองสาธิตนะครับก็คือการใช้ตัว Cloud Storage นะครับแต่ว่าตัวนี้เราจะลองใช้ตัว Google Drive ดูนะซึ่งมันเป็นของตัวฝั่งของค่ายของ Google นะครับผมซึ่งผู้ใช้นะครับจำเป็นจะต้องมีการสมัคร Gmail ก่อนนะครับนะเมื่อเราได้ Gmail เสร็จแล้วนะครับเราให้ทำการล็อกอิน Gmail นะครับที่ตัวเว็บไซต์ google.com นะครับผมนะก็จะเป็นลักษณะตามภาพนะครับถ้ามีการล็อกอินแล้วนะก็จะขึ้นชื่อผู้ล็อกอินนะครับผมนะในการใช้ตัว Google Drive นะครับเราจะเข้าได้จากจุด9จุดตรงนี้นะครับเหมือนกับการเข้าตัว Google App อื่นๆทั่วไปนั่นแหละนะครับผมนะส่วนของตัวแอปพลิเคชันที่เป็นตัว Google Drive นะครับสัญลักษณ์จะเป็นรูปนี้นะครับเขียนว่า Drive ตัวนี้นะครับผมก็คลิกเข้าไปข้างในเลยนะครับนะพอเราเข้าไปข้างในเราก็จะเห็นว่าข้างในเนี่ยก็จะมีเอกสารต่างๆจัดเก็บไว้อยู่นะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นของตัวผู้อัดคลิปเองนะครับได้เป็นเอกสารของตัวผู้อัดคลิปเองที่เก็บเอาไว้จะสังเกตเห็นว่าฝั่งด้านซ้ายมือนะครับจะมีการบอกขนาดพื้นที่นะซึ่งถ้าเป็น Gmail ทั่วไปนะครับจะมีพื้นที่ให้ใช้งานฟรีนะครับอยู่ที่15กิกะไบต์นะครับผมนะตอนนี้ใช้งานไปแล้วประมาณ 2.29 กิกะไบต์นะยังเหลือพื้นที่อีกเยอะเลยนะครับที่จะใช้ในการจัดเก็บต่างๆไฟล์ต่างๆนะครับตอนนี้วิธีการจัดเก็บไฟล์ต่างๆเข้ามาที่ Google Drive นะครับนะนอกจากขั้นตอนก่อนหน้านี้ที่บอกไปก็คือเราสามารถจะดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันนะครับติดตั้งไว้ที่มือถือนะครับให้หาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Google Drive นะครับนะติดตั้งแล้วเราสามารถที่จะถ่ายภาพจากมือถือนะครับแล้วภาพถ่ายนั้นจะมาจัดเก็บไว้ที่นี่นะครับนะอันนั้นคืออีกช่องทางนึงนะคือการใช้งานผ่านตัวแอปพลิเคชันของมือถือนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งของ PC นะเราให้ใช้งานผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับผมวิธีการใช้งานก็ง่ายนิดเดียวนะครับผมก็คือเราจะต้องหาไฟล์นะครับดูไฟล์ก่อนว่าเราจะเอาไฟล์ไหนมาจัดเก็บนะครับยกตัวอย่างเช่นไฟล์เอกสารของเราเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งนี้แล้วกันนะเนื่องจากเครื่องเป็นเครื่อง Mac นะครับถ้าเป็นเครื่อง PC ก็ให้มองภาพว่าไฟล์เราอาจจะเก็บไว้ที่ห้อง My Document หรือว่าโฟลเดอร์ต่างๆที่เก็บไว้ใน Drive C ได้ดีอย่างเงี้ยครับก็ให้ไปตามนั้นนะครับนะวิธีการจัดเก็บก็ย้ายไฟล์มาเลยนะครับวิธีการย้ายก็คือลากไฟล์นะครับคลิกไฟล์ที่ต้องการเก็บใน Drive นะครับนะคลิกค้างไว้แล้วก็ลากแล้วก็ปล่อยนะครับผมโอเคครับไฟล์ก็จะถูกอัปโหลดนะครับมาที่ตัว Google Drive นะครับนะดูสถานะการอัปโหลดได้จากตรงมุมล่างซ้ายนะครับถ้ามันเขียนว่าอัปโหลด complete หรือว่าอัปโหลดเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยแสดงว่าตัวไฟล์อยู่ใน Drive แล้วนะครับเมื่อตัวไฟล์อยู่ใน Drive แล้วนะครับเราจะเปิดใช้งานนะเราสามารถเปิดใช้งานลักษณะเนี้ยจากที่ไหนก็ได้นะครับนะจากเครื่องไหนก็ได้ขอให้คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับนะเราก็ทำการล็อกอิน Gmail ปกติและเข้าใช้งานปกตินี่แหละนะเหมือนที่เข้ามาตั้งแต่ตอนแรกเมื่อกี้นะครับผมก็ไปจุด3จุดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่ Drive นะ
ไฟล์ที่เราจัดเก็บเมื่อกี้นะจะสังเกตว่า

เราเอาไว้ข้างนอกสุดนะครับเพราะฉะนั้นตัวไฟล์มันจะอยู่ชั้นนอกสุดดูตรงนี้แล้วกันนะครับเนี่ยโหลดเมื่อกี้นะครับผมคือไฟล์นี้นะครับเราสามารถเปิดเอกสารผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์อย่างนี้เลยก็ได้นะครับนะหรือว่าเราจะดาวน์โหลดนะครับนะมาไว้ที่เครื่องก็ได้นะครับด้วยการคลิกขวาอย่างนี้นะครับแล้วก็เลือกดาวน์โหลดนะครับตัวเอกสารก็จะดาวน์โหลดกลับมายังตัวเครื่องของผู้ใช้เองนะครับผมเพราะฉะนั้นไฟล์ที่เก็บในไดรฟ์เนี่ยเราจะไปเปิดใช้งานจากที่ไหนก็ได้ไปดาวน์โหลดจากที่ไหนก็ได้นะครับผมอันนี้คือเป็นรูปแบบการใช้งานอย่างง่ายๆนะครับคราวนี้นะครับเนื่องจากเวลาเราจัดเก็บข้อมูลในไดรฟ์เนี่ยมันอาจจะสเปะสปะนะครับเพราะว่ามันมีข้อมูลเยอะเราอาจจะค้นหายากนะครับเราอาจจะใช้วิธีการก็คือมีการสร้างห้องนะครับแบ่งเป็นห้องๆแล้วก็จัดเก็บไฟล์แยกหมวดหมู่กันก็ได้นะครับวิธีการสร้างห้องก็ง่ายนะครับก็คือให้เราทำการคลิกขวานะครับบนพื้นที่ว่างๆตรงตำแหน่งไหนก็ได้นะครับบนพื้นที่ว่างๆนะครับคลิกขวาสองเมกแล้วกันนะครับผมเสร็จแล้วเลือกเมนูโฟลเดอร์ใหม่หรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ new folder นะครับนะครับแล้วก็ตั้งชื่อห้องนะครับอย่างเช่นรูปภาพนะครับยกตัวอย่างเช่น picture แล้วกันนะครับผมนะครับกดสร้างนะครับผมโอเคนะครับก็จะมีโฟลเดอร์เกิดขึ้นนะครับต่อไปเวลาเราจัดเก็บไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพเราก็เก็บไว้ในห้องนี้นะครับนะวิธีการจะลากไฟล์มาเก็บนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเวลาเราตั้งค่าบันทึกจากตัวบันทึกจากตัวโมบายแอปนะครับเราก็บันทึกมาเก็บไว้ที่นี่ที่เดียวกันก็ได้นะครับไฟล์ก็จะเป็นไฟล์เดียวกันนะเนื่องจากมันเป็นตัว Google Drive อันเดียวกันนะครับขั้นตอนต่อไปนะเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการทำสตรีมหรือว่าแมปไดรฟ์นะครับให้มองว่าตัว Google Drive เป็นไดรฟ์หนึ่งของเครื่องคอมพิวเตอร์เราทำยังไงนะครับให้ติดตั้งตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับลองเสิร์ชโปรแกรมใช้ Google Search นะครับเสิร์ชคำว่า Google File Stream Download นะครับผมไปที่ลิงก์แรกเลยนะครับตรงนี้นะครับเป็น google.com/drive/download นะครับผมแล้วก็ทำการดาวน์โหลดมาไว้ที่เครื่องนะครับตัวนี้จะมีทั้งเวอร์ชันที่เป็นของตัวเครื่อง Mac เองนะครับที่ใช้สอนตรงนี้นะครับที่ใช้บรรยายตรงนี้แล้วก็เวอร์ชันที่เป็นของเครื่อง Windows นะครับก็จะมีทั้ง2ฝั่งนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จก็ทำการติดตั้งนะครับถ้าเป็นฝั่งของ Windows ก็ทำการดับเบิลคลิกเปิดติดตั้งปกตินะครับนะกด continue กด install นะครับเมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับก็จะทำการแมปไดรฟ์ให้เรานะครับผมเมื่อเราทำการติดตั้งตัว Google Drive เมื่อกี้เสร็จนะครับผมตัวแอปพลิเคชันนะก็จะแสดงผลบริเวณนี้นะครับผมให้เราทำการ sign in ตัว user ก่อนนะครับเมื่อทำการ sign in ตัว user แล้วเราก็จะเห็นว่าเรามีพื้นที่นะครับของ Google Drive นะอยู่ที่ประมาณอยู่ที่15 GB ตรงนี้นะครับก็เหมือนกับเมื่อกี้นะครับผมเดี๋ยวรอให้ตัวครั้งแรกนะครับอาจจะต้องรอให้ตัวระบบนะทำการซิงค์ข้อมูลก่อนนะครับผมเสร็จแล้วนะครับให้มาที่รายการตัว preference ตรงนี้นะครับผมตรงตำแหน่งนะในการสตรีมไฟล์นะหรือว่าจัดเก็บไฟล์นะครับจะอยู่ตรงให้เลือกตรงรายการ Google Drive ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกรายการ Open in Finder ตรงนี้นะครับผมนะตรงนี้ก็คือจะเป็นตำแหน่งที่ใช้ในการเข้าถึงไฟล์นะที่อยู่ใน Google Drive นะครับจากตัวเครื่อง Mac นะครับผมสำหรับในกรณีของตัวเครื่อง PC จะง่ายกว่านี้เยอะเลยนะครับผมก็เมื่อเราทำการติดตั้งตัวโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับมันจะเกิดไดรฟ์ขึ้นมาไดรฟ์หนึ่งนะครับซึ่งเราสามารถเข้าได้จากตัว My Computer ทั่วไปนะครับก็จะอยู่ตำแหน่งเดียวกับไดรฟ์ C ไดรฟ์ D นั่นแหละนะแต่ว่าจะเกิดไดรฟ์ขึ้นมาอีกไดรฟ์นึงเป็นไดรฟ์ H แล้วแต่นะมันจะตั้งชื่อนะครับแล้วก็ไดรฟ์นั้นนะจะเป็นไดรฟ์ที่ซิงก์กับตัว Google Drive ของเรานะครับผมเราก็ใช้ไดรฟ์นั่นแหละในการจัดเก็บไฟล์นะครับหรือว่าเพิ่มลบนะไฟล์นะครับตัวไฟล์ที่อยู่ใน Google Drive ก็จะซิงก์กันนะครับสำหรับการใช้งานตัวCloud Storage นะครับที่เป็น Google Drive นะขอจบการบรรยายเพียงแค่นี้นะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับเราจะได้เอาตัวพื้นที่ที่ใช้งาน PC นะไปจัดเก็บเรื่องของพวกรูปภาพไฟล์เอกสารไฟล์งานต่างๆนะครับซึ่งเวลาเรา

0: ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้ฟอร์ออล
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

สวัสดีนะครับน้องๆตอนนี้ครับพี่ต๊อบกำลังนั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับดูธรรมชาติที่สวยงามอยู่แต่น้องๆอย่าหาพี่ต๊อบอู้งานนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยถึงสายตาพี่ต๊อบจะมองดูธรรมชาติแต่ในหัวพี่ต๊อบเนี่ยยังคงคิดวิทย์อยู่นะครับและที่ที่พี่ต๊อบพาน้องๆเนี่ยมาดูแล้วก็มาคิดวิทย์ในวันนี้เนี่ยเป็นธรรมชาติที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจที่สุดเลยแหละครับน้องๆลองดูสายน้ำนะครับที่ไหลลงมาตามแรงโน้มถ่วงของโลกผ่านชั้นหินแล้วก็หน้าผาจากภูเขาจนกลายมาเป็นน้ำตกที่เราจะมาคิดวิทย์กันในวันนี้ครับ

น้องๆครับเรื่องของแรงดันของกระแสน้ำนะครับมีความน่าสนใจมากเลยนะครับไม่เชื่อมาดูจากการทดลองนี้ครับก่อนอื่นนะครับให้น้องๆเตรียมขวดน้ำพลาสติกธรรมดาเริ่มจากนำตะปูนะครับมาเจาะเป็นรูกลมๆ3รูครับให้ในแต่ละรูนะครับห่างกันประมาณ5เซนแบบนี้นะครับให้อยู่ในลักษณะนี้ครับไล่กันนะครับหลังจากนั้นครับให้ใช้เทปกาวครับปิดรูกันไว้ก่อนนะครับปิดรูทั้ง3รูไว้ก่อนครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ให้น้องเติมน้ำเข้าไปจนเต็มครับแล้วเราก็จะแกะเทปกาวออกนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือน้ำนะครับก็จะไหลออกจากรูทั้ง3รูนะครับแต่รูที่น้ำออกไหลแรงที่สุดนั่นก็คือรูที่อยู่บริเวณล่างสุดนั่นเองนะครับที่เป็นอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าน้ำหนักของน้ำและอากาศที่ไหลเข้าไปอยู่ในขวดนั้นจะกดทับลงเข้าสู่ด้านล่างนะครับทำให้น้ำบริเวณจากรูข้างล่างไหลแรงสุดนั่นเองครับน้องๆคิดว่าหลักการนี้นะครับเหมือนหรือว่าแตกต่างกับน้ำตกอย่างไรนะครับให้น้องๆคิดไปก่อนนะครับแต่ระหว่างนี้เราไปชมตัวอย่างของเรากันก่อนดีกว่าครับ

โอ้โหเป็นยังไงครับน้องๆเห็นไหมครับว่าวันนี้เราจะได้คิดวิทย์กันแบบชุ่มฉ่ำกันอย่างแน่นอนและตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะไปพบกับคนเก่งที่จะมาพิชิตภารกิจในวันนี้แล้วขอเชิญน้องๆพบกับน้องๆทีม Water Leech

0: Nong Nong Team Water Leech ยินดีต้อนรับน้องๆนะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับน้องๆถามน้องๆเคยมาน้ำตกกันไหม
1: เคย
0: แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างอ่ะ
2: สดชื่น
0: สดชื่นไหมอ
2: ากาศบริสุทธ
0: ิ์โอ้ยแล้วอะไรอีกน้องเฟิร์มมั่ง
3: ก็สบาย
0: สบายสบายสดชื่นสดใสเอางี้น้องๆนะครับก่อนที่เราจะทำภารกิจเนี่ยถามน้องๆก่อนดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยคิดว่าจะเจอภารกิจอะไรกันบ้างน้องเฟิร์มว้าวสร้างเขื่อนเลยคือกักเก็บน้ำใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
0: โอเคอ่ะมุ่งมั่น
4: สร้างระบบขนส่งน้ำ
0: โอ้โหเหมือนระบบขนส่งมวลชนไหมคือก็คือทำเหมือนกับรางน้ำอะไรใช่ไหมครับโอเคตั้ง
5: ปลูกต้นไม้บนน้ำค่ะ
0: ปลูกต้นไม้บนน้ำอันนี้น่าสนใจนะครับเหมือนกันกับปลูกแบบออร์แกนิกที่เขาปลูกในน้ำโดยไม่ใช้ดินอ่ะแบมบี้บ้างแบมบี้คิดว่าจะเจอภารกิจอะไรครับวันนี้โอ้ยแข่งกระโดดน้ำเดี๋ยวต้องมาลองดูอ่ะน้องกายบ้าง
6: หาของโบราณครับ
0: หาของโบราณอู้หาของโบราณหรือของวัตถุมีค่าในน้ำตกใช่ไหมโอ้น่าสนใจมากเลยนะครับเมื่อภารกิจคิดวิทย์มาเจอการไหลของน้ำตกนะครับจะกลายมาเป็นภารกิจที่ท้าทายขนาดไหนไปฟังกันครับ
7: เพื่อเรียนรู้เรื่องหลักการไหลของน้ำให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ภารกิจคิดวิทย์ในวันนี้จึงกำหนดให้น้องๆลำเลียงน้ำจากน้ำตกมาเพื่อสร้างน้ำตกจำลองเพื่อควบคุมทิศทางการไหลของน้ำให้ตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเป็นภารกิจที่จะต้องใช้ทั้งการคิดคำนวณหลักฟิสิกส์การออกแบบและทักษะเฉพาะตัวแล้วอย่างนี้

0: ภารกิจปริศนาที่ซ่อนอยู่จะเป็นอุปสรรคอีกหรือเปล่านะรวมพลังคิดวิทย์แล้วพิชิตภารกิจให้ได้นะครับ
1: โอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่น้องๆจะลำเลียงน้ำจากน้ำตกจริงเนี่ยไปใช้ในน้ำตกจำลองของน้องๆถามน้องๆท้อไหมครับดีมากๆนะครับถ้าน้องๆมีพลังใจที่เข้มแข็งนะครับพี่ต้อมมีความเชื่อว่าน้องๆจะผ่านอุปสรรคไปได้ทุกอย่างแน่นอนพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: ตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะมาสร้างน้ำตกจำลองกันแล้วคิดวิทย์กันได้

0: ราใช้บอลแทน
1: มันไหวอะมันไม่ไหวมันเบามากเลยมันบุกแค่นี้ก็บุกแล้วอะ
0: ใช่แล้วจะใช้อะไรอะหรือว่าจะใช้กระป๋องแทน
1: กระป๋องไม่ไหวหรอกนายดูดิมันอ่อนแอแค่ไหนอะ
2: ท่อด
1: ิ
0: อันน
1: ี
0: ้มันใช้เชื่อมท่อ
1: ท่อท่อใหญ่ท่อเล็กท่อใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหม
2: เล็กนี่นั่นเอานี้
1: ไม่นายแล้วระหว่างข้อต่อระหว่างตรงนี้จะใช้น้ำยาอันนี้เชื่อมได้ไหมหรือว่าแค่เสียบแค่นี้โอเคแล้ว
2: เราว่า
1: ได้แล้วนะ
2: เชื่อมไปก่อนเถอะนะ
0: ใช้สกอตเทปดีกว่าอันนี้ไงน้ำไหลลงมาตรงนี้แล้วก็ไหลลงมา
3: โอ้ยไหม
2: เออเรามาโผ
3: ล่
0: แล้วว่าปล่อยที่น้ำตกไหลมันเป็นทางเดียวแล้วเดี๋ยวเราใช้ของกั้นให้มันออกเป็นสองทางไม่ดีกว่าหรอ
3: เฮ้ยเดี๋ยวต้องคิดน้ำตกจำลองก่อน
1: โอ้ยงั้นแบ่งหน้าที
2: ่ลมแล้วลมแล
1: ้
2: ว
1: แบ่งหน้าที่แบ่งหน้าที่เราขึ้นไปดูน้ำ
0: เราขึ้นไปดูน้ำเหมือนด้วย
1: เราขึ้นไปดูน้ำ
0: เราขึ้นไปดูน้ำ
2: สองคนปล่อย
1: นายแล้วถามหน่อยแล้วใครจะเป็นคนติดเชือกเป็นทางน้ำ
2: เราอยู่ล่างเอง
0: เอางี้เนี่ยมันมีคนนึงจับถาดอีกสองคนจับเชือกเดี๋ยวเราช่วยขึ้นไปจับเชือกได้เดี๋ยวเราลงมาทำข้างล่าง
2: ทำเลย
1: ถาดเฮ้ยแบมบี้ใส่ถาดขึ้นไปจับถาดภารกิจหลักที่ตังๆได้รับคือการสร้างน้ำตกจำลองค่ะโดยการใช้ท่อค่ะใช้ท่อล่าวางบนน้ำตกให้น้ำตกน้ำไหลมายากตรงที่การต่อท่อให้เชื่อมกันแล้วก็ตัดท่อให้มีขนาดที่พอดีในการสร้างน้ำตกค่ะรู้สึกเหนื่อยยากแล้วก็ต้องเลื่อยต้องใช้แรงงานเยอะ
4: ก็จะใช้ท่อที่ซึ่งขนาดปานกลางมารองรับน้ำให้มันไหลไปครับแต่ปัญหาก็คือเราจะทำยังไงให้มันแบบหยุดแบบอยู่นิ่งๆไม่ขยับให้มันไหลลงไปไม่หล่นนะฮะ
5: เมื่ออุปกรณ์ชุดแรกที่น้องๆเลือกมาใช้สู้น้ำไม่ไหวก็ได้เวลาสำรวจหาอุปกรณ์ที่แข็งแรงกว่า
4: ก็คือใช้เชือกมารัดไว้อะฮะแบบสมมุติว่านี่คือท่อใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะเอาเชือกเนี่ยแบบนี้ไว้ฮะ
5: ในที่สุดท่อ PVC ก็ถูกมัดเข้ากับเชือกห้อยเอาไว้กับก้อนหิน
1: เอาสกอตเทปมาแปะพันระหว่างท่อ PVC กับท่อ VC กลมเพื่อให้และเป็นท่อ PVC ที่มีแยกออก2ทางเพื่อที่น้ำตกไหลออกมาเป็น2ทางเกี่ยวกับเรื่องแรงดันแรงโน้มถ่วงอย่างนี้บางทีเราก็ต้องดูว่าถ้าสมมติแรงน้ำถ่วงมันข้างล่างเราจะให้มันไปด้านนี้ด้านนี้ไม่ได้เราก็ต้องใช้ท่อ PVC มาช่วยอะไรอย่างนี
4: ้ก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วนะครับก็เหลือแต่การทำทางแยกอะครับ
5: เมื่อปรับองศาของท่อและปรับระยะทางเดินน้ำให้ดีแล้วน้องๆก็สามารถลำเลียงน้ำจากน้ำตกจริงมาที่น้ำตกจำลองได้สำเร็จภารกิจย่อยที่1

0: ิวเจอร์บอร์ดตัดตัดแล้วจอดรู้เอามาจะไปวัดให้หาอะไรมาเขียนด้วย
1: ภารกิจย่อยข้อที่หนึ่งที่หนูได้รับคือการทำที่พรมน้ำจากน้ำตกจำลองให้ไหลมาพรมต้นไม้รู้สึกสนุกแล้วก็มันเป็นความท้าทาย
2: ตอนแรกก็คิดว่าจะเอาฟิวเจอร์บอร์ดมาเจาะเป็นรูแล้วก็กั้นทางน้ำเอาไว้ให้มันไหลออกมาเป็นรูๆก็ผมจะไปดูอันที่มันเป็นแบบท่อที่มันห่างกันแบบอีกฝั่งหนึ่งครับคือฝั่งที่มันเป็นให้พรมน้ำต้นไม้ก็ให้เพื่อนไปส่วนที่เหลือคือผมยังไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนยังไงบ้างเพราะว่ามันอาจจะไม่ได
3: ้น้องๆลองหลายวิธีเลยครับทั้งใช้แผ่นไม้มาติดเป็นร่องน้ำเพื่อควบคุมทางเดินน้ำใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดมาเจาะรูรองน้ำทำให้น้ำไหลเป็นหยดแต่ก็ดูเหมือนจะสู้แรงไหลของน้ำไม่ได้เช่นเคยแล้วแบบนี้ภารกิจข้อแรกจะสำเร็จหรือไม่ล่ะครับเนี่ย
2: แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เลยก็เลยลองหาทางอื่นอยู่
1: อยากได้ที่ทำน้ำให้มันพรมลงมาตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจอะค่ะว่าจะใช้กระป๋องจะใช้อะไร
4: ตอนนี้ภารกิจย่อยที่1ของน้องๆก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการนำน้ำจากน้ำตกจริงให้ไหลมาสู่น้ำตกจำลองของน้องๆแล้วลงมาลดน้ำที่ต้นไม้บริเวณด้านล่างนั่นเองครับน้องๆลองสังเกตดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยน้ำที่ไหลมาจากน้ำตกเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆเขาต้องหาวิธีในการที่จะชะลอน้ำนะครับเพื่อให้น้ำตรงที่ไหลมาเนี่ยลงมาสู่ต้นไม้ของพวกเขาเนี่ยได้อย่างนิ่มนวลที่สุดซึ่งมันมีหลากหลายวิธีมากเลยนะครับตอนนี้ครับน้องๆทีม Water Leech นะครับเขาก็ใช้วิธีการขยายท่อลำเลียงให้มีความใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นการลดแรงดันและเพิ่มพื้นที่ในการไหลของน้ำเนี่ยให้มันมีมากขึ้นพอมันมีมากขึ้นใช่ไหมครับน้ำมันก็จะไหลพื้นที่ที่มันกระจายได้มากขึ้นและเป็นการลดแรงดันของน้ำนั่นเองครับหรือว่าจะใช้วิธีการกักเก็บน้ำไว้ก่อนพอกักเก็บน้ำนะครับคราวนี้ก็หาวิธีที่จะทำให้น้ำเนี่ยค่อยๆไหลมาอย่างนิ่มนวลที่สุดนั่นเองครับและวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะพี่ต๊อบว่าน่าจะโอเคที่สุดนะครับแต่ถ้าเป็นน้องๆทางบ้านล่ะจะใช้วิธีไหนในการชะลอน้ำแบบนี้ครับ
2: ค่อนข้างยากเพราะว่าเหมือนกับวัสดุมันเจาะรูค่อนข้างยากมีความแข็งมาก
3: เมื่อผลการทดลองเริ่มแรกล้มเหลวน้องๆก็ลองใหม่ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไม่ย่อท้อนี่คือข้อดีของน้องๆทีม Water Leech ครับจนไหนที่สุดสำเร็จครับน้องๆอาศัยท่อ PVC ขนาดใหญ่ขยายทางเดินน้ำให้กว้างขึ้นแล้วต่อท่อลงมาในแนวดิ่งสุดท้ายก็เอากระป๋องอลูมิเนียมที่เจาะรูเอาไว้มาหุ้มที่ปลายท่อทำให้น้ำไหลออกมาเป็นหยดเหมือนน้ำฝักบัว
2: น้ำไหลลงมาครับแล้วมันต้องแรงเพื่อจะให้มันออกมาเป็นรูได้แต่ว่าถ้าน้ำไหลไม่แรงมันก็จะไม่ได้ก็ต้องหาแบบทำให้มันชันขึ้นเพื่อให้มันไหลเร็วขึ้น
3: แถมยังแบกเอาเสาตั้งร่มกันแดดมาใช้เป็นขาตั้งท่อน้ำให้น้ำตกของน้องๆแข็งแรงยิ่งขึ้นต้นไม้ได้รับน้ำอย่างเหมาะสมภารกิจแรกประสบความสำเร็จ
5: ใครๆก็รู้ว่าพลังงานในการไหลของน้ำสามารถเปลี่ยนไปเป็นกระแสไฟฟ้าได้แต่เชื่อหรือไม่พลังน้ำสามารถทำได้มากกว่านั้นพลังงานในการไหลของน้ำได้ถูกมนุษย์นำมาใช้เป็นเวลานานนับศตวรรษในอินเดียมีการสร้างกังหันน้ำเพื่อใช้ในการทำงานด้านต่างๆเช่นหมุนวงล้อเครื่องทอผ้าหมุนเฟืองที่ต่อกับใบเลื่อยใช้เลื่อยไม้ส่วนชาวโรมันก็ได้มีการประยุกต์กังหันน้ำมาใช้ในการโม้แป้งจากเมล็ดพืชต่างๆผู้คนในประเทศจีนก็ใช้กังหันน้ำเพื่อวิทย์น้ำใช้ในการชลประทานจนถึงยุคปัจจุบันมนุษย์ก็สามารถเปลี่ยนพลังงานจลของน้ำที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำให้เป็นกระแสไฟฟ้าได้โดยปล่อยให้น้ำไหลผ่านกังหันน้ำที่มีความเร็วสูงจนเกิดเป็นพลังงานจลไปหมุนการขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้เป็นไฟฟ้าจากพลังงานน้ำโอ้โหพลังงานน้ำนี่แจ๋วจริงๆเลยว่าไหมคะ

0: ารกิจย่อยที่2
1: ค่ะเพราะมันยาวเหมือนกันนะคะ
2: เราว่าใช้สายยาง
3: เราว่าใช้สายยางสายยางใช้อะไร
4: ค่ะ
3: ไ
4: ปดู
2: หนึ่งสองสามสี่
4: ปากคือน้ำที่ออกมาก็ออก
3: คือ
1: ต้องใช้สายยางสกอตเทปแล้วก็กรรไกรกรรไกรแล้วก็ท่อเอาไว้เอาน้ำจากน้ำตกมาใส่ค่ะ
0: ทำน้ำตกรดน้ำต้นไม้ว่ายากแล้วคราวนี้ต้องคำนวณให้น้ำพุ่งไปตกที่กะละมังซึ่งอยู่ห่างออกไป5คืบงานนี้น้องๆระดมสมองกันคิดวิทย์กันหนักเลยนะครับ
1: คือหนูใช้วิธีการเอาน้ำรองจากน้ำตกเลยแล้วมันจะมีแรงดันน้ำมากเพราะว่าตอนที่น้ำตกตกลงมามันมีแรงโน้มถ่วงมากมันทำให้น้ำมันพุ่งแรงขึ้นค่ะรองน้ำให้มันตั้งฉากขึ้นนะคะให้แรงดันน้ำมันมีเยอะขึ้นให้มันไปได้ยาวค่ะคือทำให้ปากของสายยางมันเล็กลงค่ะเพราะว่ายิ่งปากเล็กมันจะยิ่งพุ่งไวค่ะ
5: แล้วตอนนี้ภารกิจย่อยที่2ของน้องก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการเพิ่มแรงดันของน้ำนั่นเองเมื่อตอนภารกิจย่อยที่1ครับเราทำการลดแรงดันใช่ไหมครับโดยการใช้ท่อที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นทำให้แรงดันของเขานั้นน้อยลงเพราะฉะนั้นครับเวลาที่จะทำให้แรงดันมันมากขึ้นทำไงครับน้องๆแน่นอนที่สุดครับเราต้องลดปริมาณของท่อให้เล็กลงนั่นเองนะครับทำให้มันเกิดแรงดันได้มากขึ้นแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วเขาจะต้องทำให้น้ำไหลลงไปอยู่ในกะละมังให้ได้โดยที่ห่างออกไปตั้ง5คืบอันนี้ครับมันขึ้นอยู่กับการเรียนรู้และการปรับองศาให้พอดีแล้วล่ะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆครับต้องส่งแรงใจให้กับเพื่อนเขาด้วยนะครับ
0: ในขณะที่น้องๆกำลังเร่งมือทำภารกิจนั้นเมฆฝนก็ตั้งเขาเคลื่อนทีเข้ามาใกล้ตามกฎความปลอดภัยแล้วถ้าหากมีฝนตกน้องๆต้องขึ้นจากน้ำตกทันทีเพราะฝนจะทำให้กระแสน้ำไหลแรงขึ้นและอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ถึงจะมีธรรมชาติเป็นอุปสรรคแต่น้องๆก็ไม่ย่อท้อเริ่มมือมัดเชือกให้สายยางเชิดขึ้นจนมีน้ำพุ่งออกมาแต่องศาในการพุ่งของน้ำตกจำลองที่น้องๆทำนี้จะสามารถตกลงไปในกระมังได้หรือไม่นะ
1: สำเร็จค่ะถ้าเราช่วยกัน
6: น่าทึ่งจริงๆนี่คือน้ำตกบนทาน้ำแข็งที่มีสีเหมือนเลือดวิทยาศาสตร์หรือเรื่องราวเหนือธรรมชาติกันนะทาน้ำแข็งเทเลอร์ตั้งอยู่ที่ทวีปแอนตาร์กติกมีความยาวราว54กิโลเมตรทาน้ำแข็งที่กว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้มีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่โดดเด่นเป็นสีแดงส้มตัดกับน้ำแข็งส่วนอื่นๆซึ่งมีสีขาวโพลนดูคล้ายกับเลือดที่ไหลตกลงมาจากทาน้ำแข็งที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าพื้นดินในจุดนี้เต็มไปด้วยธาตุเหล็กจึงเกิดการทำปฏิกิริยาการระหว่างธาตุเหล็กและออกซิเจนในอากาศเรียกว่าปฏิกิริยาการออกไซด์ของเหล็กซึ่งปฏิกิริยานี้ก็คือการเกิดสนิมนั่นเองน้ำตกที่ไหลออกมาจึงกลายมาเป็นสีแดงและได้รับการขนานนามว่าน้ำตกโลหิต
5: และตอนนี้ครับเหลือ20นาทีสุดท้ายนะครับในการทำภารกิจที่2นั่นก็คือการทำให้น้ำตกลงกะละมัง5คืบด้วยกันนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับตอนนี้เนี่ยน้องๆเขาพยายามที่จะปรับแต่งเรื่องขององศาในการที่จะให้น้ำเนี่ยไหลลงมาอยู่นะครับต้องเอาใจช่วยครับ20นาทีไม่ใช่เรื่องง่ายพี่ท็อปเอาใจช่วยเต็มที่ครับผม

และน้องๆนะครับก็นำท่อ PVC นะครับมาลำเลียงน้ำจากน้ำตกได้สำเร็จนะครับโดยปลายด้านหนึ่งนะครับน้องๆก็เอากระป๋องนมนะครับมาเจาะเป็นเหมือนกับฝักบัวรดน้ำต้นไม้ครับผมส่วนปลายอีกด้านหนึ่งนะครับก็นำสายยางมาต่อทำให้น้ำพุ่งลงกะละมังที่มีความยาว5คืบได้สำเร็จครับผม

0: ภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเรา
1: เย้
0: ถามน้องๆก่อนดีกว่าครับว่าวันนี้เนี่ยเคยมาเล่นน้ำตกในรูปแบบนี้บ้างไหม
2: ไม่เคยค่ะ
0: ไม่เคยเลยใช่ไหมที่ต้องทำอุปกรณ์อะไรต่างๆใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: แล้วเราชอบภารกิจไหนมากกว่ากันระหว่างลดแรงดันเพื่อรดน้ำต้นไม้หรือว่าเพิ่มแรงดันเพื่อทำให้น้ำลงสู่กะละมังน้องเฟิร์ม
2: ชอบเพิ่มแรงดันมากกว่าค่ะ
0: เพราะอะไรครับ
2: เพราะว่ามันมีความท้าทายมากกว่า
0: ท้าทายนะได้ทดลองในสิ่งที่แบบท้าทายที่สุดยอดแล้วนะอ่ะโอเคมุ่งมั่นครับ
3: ชอบเพิ่มแรงดันครับเพราะว่ามันอาจจะไปทำเป็นพลังงานขับเครื่องเพื่อใช้ในแบบยังไงอะยานพาหนะได้ครับ
0: โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นคำตอบที่เราอาจจะได้นักวิทยาศาสตร์คนใหม่ของประเทศเราเลยนะฮะอย่างนี้ตังๆครับ
4: ชอบเพิ่มแรงดันค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
4: เพราะว่ามันจะใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่า
0: อย่างเช่นเวลาเรารดน้ำต้นไม้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับโอเคน้องกาย
5: ชอบลดแรงดันครับ
0: ลดแรงดันเพราะอะไรครับ
5: เพราะว่ามันทำง่ายดีครับ
0: ง่ายกว่าอย่างอื่นเลยใช่ไหม
5: คร
0: ับ น้องๆทางบ้านครับและนี่ก็คือความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะครับเพียงแค่เราเปิดใจนะครับออกมาท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆเนี่ยอย่างเช่นน้ำตกแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมพวกเรา
1: ใช่ค่ะ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้นอกจากนำพลังงานน้ำมาผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วพลังงานน้ำยังมีประโยชน์ด้านใดอีกส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการเราได้เลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีนะครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับน้ำตกหน่อย
1: สามนาทีพิชิตวิทย์วอเทอร์ริมพิชิตน้ำตกเย
0: ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
1: คิดวิทย์
0: สำหรับวันนี้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
3: ้
2: โห
3: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ย
1: ครับ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
0: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
4: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ปัจจุบันไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งสำหรับการดำรงชีวิตประจำวันของคนในชาติทั้งทางด้านการสื่อสารการคมนาคมการให้ความรู้การศึกษาและการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยที่เป็นเงื่อนไขสำคัญต่อหลักมนุษยชนซึ่งจะเกิดขึ้นและมีประสิทธิภาพไม่ได้ถ้าขาดไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการเพิ่มผลผลิตทั้งการเกษตรรวมและอุตสาหกรรมที่ทันสมัยการกระจายรายได้และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและการขายสินค้าซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่ง

0: ของโครงการ
1: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้นะครับอาจจะพาไปโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด1เมกะวัตต์นะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องนี้เป็นยังไงชื่อขนาดนี้แบบไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
2: โรงไฟฟ้าชีวมวลระบบก๊าซซิฟิเคชันขนาด1เมกะวัตต์เป็นโรงงานไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็นก๊าซชีวมวลโดยระบบก๊าซซิฟิเคชันหรือกระบวนการอุณหเคมีไพโรไลซิสคือการเผาถ่านที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นใบอ้อยฟางข้าวกิ่งไม้เปลือกไม้เน่ามันสำปะหลังทางปาล์มทลายปาล์มกะลามะพร้าวเป็นต้นแล้วเอาควันที่ได้ออกมาจากเตาเผาถ่านมาทำความสะอาดแล้วได้ก๊าซชีวมวลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาด1เมกะวัตต
0: ์เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับนักวิชาการแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราให้นักวิชาการของเราแนะนำตัวดีกว่าครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับก็ขอบคุณมากครับที
0: ่
4: ให้ความสนใจโครงการที่มหาลัยได้ดำเนินการนะครับ
0: ครับ
4: สำหรับโครงการนี้คุณสนใจอะไรเลยครับ
0: เหมือนกับว่าอยากรู้นะเรื่องแรงบันดาลใจของจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ครับ
4: อ๋อครับก็แรงบันดาลใจจริงก็เนื่องจากเราเนี่ยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโรงไฟฟ้านะโดยเฉพาะในระบบ gasification นะครับซึ่งเป็นระบบที่เรียกง่ายๆว่าระบบเอาควันจากการเผาถ่านนะฮะมาทำให้เป็นเชื้อเพลิงนะครับ
0: แล้วทางโครงการนี้นะฮะเขาได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
4: ก็ในส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือคือส่วนที่ เราทำสื
0: ่อ
4: นะครับเผยแพร่นะครับให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปนะครับทั้งผู้สนใจในการลงทุนนะครับหรือว่าเพื่อเกินภาคการศึกษานะครับที่จะให้ความรู้เนี่ยเอาไปใช้แล้วก็ไปขยายผลต่อไปสำหรับโครงการนี้นะถ้าจะบอกไปเนี่ยผมว่าเราน่าจะพูดถึงประโยชน์ของการมีโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ย มันมีประโยชน์ยังไง
0: ครับ
4: นะครับโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยที่เราคิดขึ้นมาใช้ทำไมถึงใช้ระบบ gasification นะครับมาผลิตไฟฟ้า
0: ครับผม
4: แต่สำหรับโรงไฟฟ้าอันนี้เนี่ยพูดย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าที่มีเทอร์ไบน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการเผาแบบเปิด
0: พอ
4: เปิดก็จะมีควันออกมานะครับ
0: ซึ่งเป็นพิษอีก
4: ซึ่งถ้าเกิดควบคุมไม่ดีก็จะมีขมเหลาดำมีอะไรออกมาซึ่งจะสร้างปัญหาให้กับชุมชนนะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าขนาดนั้นส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าที่ขนาดใหญ่มาก
0: ๆ
4: นะใช้เชื้อเพลิงเยอะปัญหาเรื่องการขนส่งเชื้อเพลิงมาโรงไฟฟ้าก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะฮะไปสร้างผลกระทบกับบ้านเรือนข้างเคียงแต่อันนี้ไอ้ตัวโรงไฟฟ้าที่เราจะกล่าวถึงอันนี
0: ้
4: นะครับมันเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบการเผาอีกตัวละอย่างกันนะครับถ้าเราเรียกง่ายๆนะครับ gasification ของเราเนี่ยตัวเตาที่ผลิตแก๊สเชื้อเพลิงขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเตาเผาถ่าน
0: ก็เหมือนเผาถ่านเลย
4: เหมือนเผาถ่านเลยฮะ
0: เปิดปุ๊บใส่เข้าไปเผาเลย
4: เผาแล้วก็ได้ถ่านนะฮะถ้าพ่อบอกเราเผาถ่านแต่จริงตัวที่ผลที่ได้จากการเผาถ่านเนี่ยมันได้ควันออกมา
0: ครับ
4: ควันตัวนั้นเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านเผาถ่านก็คือควันนั้นก็ปล่อยทิ้งนะฮะสู่อากาศนะอย่างเก่งชาวบ้านก็เอาต่อท่อให้มันยาวๆแล้วทำให้มันเย็นลงก็เอาน้ำต้มพันไม้มาได
0: ้
4: นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเราเอาควันที่เราปล่อยทิ้งนั่น
0: ครับผม
4: มาทำให้สะอาดแล้วก็ไปใช้ในเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แก๊สนี่แหละนะครับแล้วเราก็เนี่ยคือตัวหนึ่งเราก็รู้อยู่ว่าคนไทยเนี่ยเผาถ่านกันเยอะเหมือนกันเผาถ่านกันเยอะแล้วเราก็อยากจะให้การเผาถ่านนั้นมันเกิดประโยชน์จริงๆไม่ใช่ปล่อยทิ้งปล่อยกว้างนะครับแล้วเราก็มองเห็นว่าในบ้านเราเนี่ยการเกษตร
0: ครับ
4: มีการเผาหลังจากเก็บเกี่ยวบ้างก่อนเก็บเกี่ยวบ้างนะครับเผาทิ้งกันเยอะแยะหมดเลยไอ้โรงไฟฟ้าเนี่ยนะเราเตรียมไว้สำหรับอันนั้นเลยฮะ

0: ซึ่งจะพยายามทำให้เกษตรกรหรือชาวบ้านที่เผาทำลายไอ้ชีวมวลในแปลงเกษตรหรือแถวชุมชนนอกเมืองต่างๆที่เป็นสร้างปัญหามลภาวะต่างๆเนี่ยแทนที่จะไปเผาทิ้งอย่างนั้นนะฮะเอามาเข้าโรงไฟฟ้าตัวเนี้ยซึ่งเราออกแบบไว้ให้สามารถรับเชื้อเพลิงได้หลากหลายชนิดมากนะครับก็นี่คือเป็นที่มาว
1: ่
0: าทำไมเราถึงอยากจะทำโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับซึ่งก็อย่างที่กล่าวมาแล้วหน
1: ึ่
0: งก็คือเรื่องของการลดภาวะสิ่งแวดล้อมเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อมทางอากาศในพื้นที่สองก็คือสร้างรายได้ให้เกษตรกร
1: ครับ
0: นี่สำคัญนะฮะหลายรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยก็พยายามบอกว่ารณรงค์ไม่เผาซึ่งพยายามบอกสร้างจิตสำนึกแต่จิตสำนึกจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเขาไม่มีรายได้มาชดเชยสิ่งเหล่านั้น
1: ครับผม
0: ก็กลายเป็นว่านี่แหละฮะคือสิ่งที่เราอยากทำ
1: ครับนะฮะนี่พูดกันมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี
0: ้ครับ
1: เดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ
2: คนไทยก็ทำได้

0: ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกควบคุมคุณภาพและส่งเข้าไปยังสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีข้อตกลงการรับซื้อกับโรงงานไฟฟ้าแล้วจ่ายไฟฟ้าให้กับพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าได้ใช้ไฟฟ้าอย่างพอเพียงไม่น้อยกว่า 3,000 ครัวเรือนหรือภาคอุตสาหกรรมทำให้สามารถลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลเช่นถ่านหินน้ำมันก๊าซหรือลดการพึ่งพาน้ำจากเขื่อนมาผลิตไฟฟ้าที่ในฤดูแล้งมีน้ำอยู่จำกัดในขณะที่ฤดูแล้งเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตรซึ่งเกษตรกรมักจะทำการเผาเศษเหลือใช้ทำให้เกิดหมอกควันเป็นปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ทำให้นอกจากจะได้ไฟฟ้ามาใช้แล้วยังสามารถลดปัญหามลพิษทางอากาศในฤดูแล้งได้อีกด้วย
1: ครับผมนะฮะตอนนี้เราอยู่กับพิการใหญ่นะฮะในเบรกที่2กันเองนะครับเรามาคุยต่อกับอาจารย์ดีกว่าเมื่อกี้เรารู้แบบพื้นฐานและเบสิกแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี้ครับเอาละฮะอาจารย์ครับเจ้าเครื่องเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับ
2: ตอนนี้เรากำลังพูดถึงตัวโรงไฟฟ้าทั้งโรง
1: ครับผม
2: นะฮะโรงไฟฟ้าทั้งโรงตัวนี้มันประกอบด้วยตั้งแต่เริ่มต้นก็คือตัวป้อนวัตถุดิบเข้าไปในเตา
1: ครับ
2: นะครับเตาที่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นนะฮะต้องเป็นเตาชนิดเรียกว่าเตาเผาถ่านนะแล้วภาษาอังกฤษก็เรียกว่า gas fire นะครับ
1: ครับผม
2: ตัวนี้ก็ทำหน้าที่เผาให้ได้เอาให้เชื้อเพลิงเป็นถ่านดำนะครับแล้วก็เอาควันไปทำความสะอาดนะคร
1: ับ แล้วตัวถ่านเอาไปทำไปขายยังไง
2: ตัวถ่านเมื่อเราได้ถ่านเนี่ยทุกวันนี้เราคงรู้จักถ่านดีนะ
1: ใช้กันอยู่
2: เพราะถ่านนี่มันใช้ได้หลายอย่างถ่านที่ได้จากวัตถุดิบบางตัวเนี่ยมันสามารถเอาไปทำเป็นกรองนะครับที่เป็นกองน้ำดื่มกองหรือว่าทำให้ลดกลิ่นอะไรต่างๆซึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบกรองน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมีฐานพวกนี้ขายอยู
1: ่
2: นะครับซึ่งเราเรียกว่า activated carbon นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะได้ราคาสูงกว่านี้ในกระบวนการทำอาหารนี่นอกจากได้ฐานแล้วเนี่ยยังมีตัวนึงที่เราได้ก็คือกระบวนการในการที่ทำอาหารด้วยน้ำพอน้ำเนี่ยทำความสะอาดแก๊สแล้วเนี่ยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังดึงเอาส่วนที่เป็นสารเคมีอย่างอื่นเช่นก็คือตัวที่เราเรียกน้ำต้มพันไม
1: ้
2: นะครับพวกเกษตรกรที่เป็นเกษตรแนวใหม
1: ่ที
2: ่เราเรียกว่าเป็นออร์แกนิกฟาร์มนะฮะหรืออินที่เขาใช้ไปอินซีอะไรเงี้ย
1: ครับผม
2: ไม่ใช้สารเคมีพวกนั้นก็เอาไปใช้ประโยชน์น้ำต้มพันไม้นี่ฆ่าแมลงไม่ใช่นะมันมีไว้สำหรับไล่แมลง
1: ไล่เฉยๆไม่ได้ฆ่า
2: ไล่แมลงไม่ได้ฆ่าฉะนั้นเนี่ยเมื่อไล่เนี่ยไม่ได้ฆ่าคนก็ไม่เป็นไรฉะน
1: ั
2: ้นคนก็สามารถเอาไปรับประทานได้โดยปัญหาอะไร
1: ครับผม
2: ที่เราถึงเรียกว่าเกษตรอินทรีย
1: ์อ๋อโอเคนะครับผมแล้วไอ้ความพิเศษของเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้านี่ครับความพิเศษของเขา
2: ก็นอกจากที่ผมบอกแล้วนะครับว่าความพิเศษจริงๆก็คือเราเผาถ่าน

0: ได้ถ่านเราได้น้ำส้มผันไม
1: ้ครับ
0: เราได้กวนกวนตัวนี้เนี่ยเมื่อเราผ่านกระบวนการที่ทำความสะอาดแล้วเราก็จะได้แก๊สที่สะอาดแล้วก็ไปใช้กับเครื่องยนต
1: ์
0: เครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์ก็เครื่องยนต์ใช้แก๊สนั่นแหละ
1: ครับผม
0: ก็กลับมาก็คือที่บอกว่าเออกวนที่ปล่อยทิ้งอ่ะเอาเป็นเชื้อเพลิงนะก็เครื่องยนต์สามารถหมุนติดได้แล้วก็ไปหมุนเจเนเรเตอร์เครื่องผ่านไฟนะครับแล้วเราก็ได้ไฟออกมาใช
1: ้
0: นะคร
1: ับ
0: สำหรับโรงนี้เนี่ยไฟที่ได้ออกมาเขาขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็หมายความว่าในภูมิภาคที่เป็นชุมชนเกษตรเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปต่อไฟมาจากเขื่อนไกลๆนะครับหร
1: ือ
0: ไปขนส่งทำโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือว่าโรงไฟฟ้าแก๊สอะไรต่างๆที่มีเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ไม่จำเป็น
1: ครับผม
0: เอาเกษตรนี่แหละครับของเหลือเหมือนเป็นใบอ้อยเศษใบไม้ใบหญ้ากิ่งไม้
1: คือว่าเกือบทุกอย่างเลย
0: ทุกอย่างที่อยู่ในชุมชนเกษตรเอากลับมาใช้
1: ครับผม
0: เอากลับมาใช้นั้นก็ลดการพึ่งพ
1: า
0: จากภายนอกนะครับที่สำคัญที่สุดแล้วสำคัญที่สุดก็คือเมื่อโรงไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในชุมชนเนี่ยการพาดสายมายาวๆไกลๆจากเขื่อนไกลๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าก็จะต่ำลงนะครับ
1: ครับผมแล้วในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าอย่างนี้ไหมฮะ
0: สำหรับอนาคตตัวนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะทำให้โรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยใช้เก็บของเหลือของโรงไฟฟ้านี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามที่อยู่ในโรงไฟฟ้าเนี่ยไม่ไปไหนเลยทุกอย่างอยู่ในนี้หมด
1: นะฮะโอ้พูดกันแล้วทิศทางในอนาคตครับทิศทางในอนาคตว่าจะมีการจำหน่ายเครื่องนี้เมื่อกี้เราพูดถึงใช่ไหมฮะเมื่อกี้การพัฒนาแล้วนี่จะการเป็นในการทิศทางการตลาดแล้ว
0: ก็เรื่องของการขยายผลเพื่อการตลาด
1: ครับ
0: นะครับตอนนี้จริงเนี่ยที่เรากำลังทำอันเนี้ยก็เป็นสื่ออันหนึ่งที่ให้คนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ประกอบการคนไทยนะครับได้รู้ว่ามันมีเทคโนโลยีตรงนี้อยู่ในเมืองไทยแล้ว
1: ครับ
0: นะครับซึ่งมหาลัยก็มีโอกาสได้พัฒนาเทคโนโลยีนี
1: ้
0: คิดว่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับชุมชนเกษตรในประเทศไทยเราจริงๆเรามีรูปแบบหลายรูปแบบเราที่สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้สิ่งที่ขยายผลนะแล้วอยากให้เกิดขึ้นสำหรับประเทศเราเนี่ย เรามีปัญหาเรื่องของการเผาไร่อ้
1: อ
0: ยในทุกฤดูของการเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนพฤศจิกาไปจนถึงเดือนนี้นะครับ เดือนมีนาจริงเมษาจะมีหลงมาบ้างนิดหน่
1: อ
0: ยนะครับเป็นช่วงที่แทบทุกพื้นที่ที่มีไร่อ้อยเนี่ยคุณจะเจอไอ้ขมเหลากวนเป็นทั่วพื้นที่เลยฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งสำหรับสิ่งนี้ที่เราคาดเราพยายามอยากจะส่งเสริมแล้วอยากจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเนี่ยนะครับว่าถ้าเปลี่ยนจากการเผาไร่อ้อยมาเป็นโรงไฟฟ้านะครับเอาใบอ้อยที่เผาทิ้งเนี่ยเอามาส่งให้กับโรงไฟฟ้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าอยากจะให้ทิศทางประเทศไทยในการพัฒนาเนี่ยไม่ต้องไปส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานนะครับเอาไอ้ที่เผาทิ้งนี่แหละเขาเคยเกษตรก็เคยทำอะไรยังไงก็ทำเหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับปลูกอ้อยกับปลูกอ้อยเหมือนเดิมไม่ต้องไปเปลี่ยนปลูกอ้อยปลูกเนเปียซึ่งก็ไปสร้างอีกไปแย่งพื้นที่เขาอีกดังนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดว่าสังคมเกษตรบ้านเราเคยทำยังไงก็ทำแบบนั้นเพียงแต่เก็บของเหลือที่คุณทำลายมลพิษทางอากาศเอามาใช้กับโรงไฟฟ้านี
1: ้
0: นะครับ
1: พูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงเลย
0: ครับก็ยินดีครับ
1: เราไปดูดีกว่าคร
0: ับ สวัสดีครับ

0: ครับอาจารย์ที่ตอนนี้ผมก็ถึงตัวเจ้าเครื่อง ESP แล้วนะฮะช่วยอาจารย์ช่วยอธิบายส่วนประกอบหลักของเขาหน่อยครับ
1: ครับก็ในส่วนของ ESP นะฮะหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือตัวกำจัดฝุ่นจากแก๊สหรือควันที่เกิดจากกระบวนการgasification หรือเผาถ่านเอาควันจากเผาถ่านเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการสุดท้ายในการที่จะกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียด

0: มากพร้อมทั้งตัวที่เป็นยางไม
1: ้
0: นะฮะให้ออกจากแก๊สให้หมดนะฮะสะอาดให้สะอาดเพียงพอที่เครื่องยนต์เอาไปใช้แล้วไม่เกิดปัญหา
1: ครับผม
0: นะครับเนี่ยตัวนี้คือเป็นตัวที่สำคัญที่สุดนะครับของตัวระบบในการผลิตแก๊สจากชีวมวลเพื่อใช้กับเครื่องยนต์ที่ผลิตไฟฟ้านะครับงั้นส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยสนใจไหม
1: สนใจมากเลยฮะว่ามีอะไรบ้าง
0: โอ้ส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยหน้าที่ตัวนี้มีไม่เยอะมาก
1: ครับ
0: แต่หน้าที่ของมันสำคัญมากส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเส้นลวด
1: ครับผม
0: เส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุไฟฟ้า
1: ครับผม
0: นะครับกับตัวที่เป็นกระบอกทำหน้าที่เก็บฝุ่นนะฮะที่ได้รับประจุเข้าไปแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวทรานส์ฟอร์เมอร์เรคติฟายเออร
1: ์
0: ตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะแปลงไฟฟ้าจาก380โวลต
1: ์
0: เป็น 40,000 โวลต
1: ์โอ้โหเพิ่มเยอะเลย
0: สูงสุดคือ 40,000 โวลต
1: ์
0: นะฮะเพื่อที่จะให้มันมีแรงเคลื่อนพอที่จะกระโดดจากเส้นลวดไปหาผนังได
1: ้
0: ผนังที่เป็นท่อ
1: ครับ
0: นะครับเมื่อมันวิ่งเมื่อมีประจุที่วิ่งผ่านเส้นลวดนี้ออกมาเดี๋ยวมันก็จะช่วยทำให้ไอ้ตัวอนุภาคของฝุ่นที่มากับแก๊สเนี่ย
1: ครับ
0: ถูกรับประจุนะจากขั้วนี้ไปนะครับมันเป็นประจุลบเมื่อผนังเป็นประจุบวกมันก็จะวิ่งเข้าไปถูกดูดเข้าไปหาผนัง
1: ครับ
0: นะครับฝุ่นก็จะถูกติดอยู่กับผนังหมดเลยนะครับอันนี้ส่วนประกอบเราพูด3ส่วนละ
1: ครับ
0: ส่วนที่1ก็คือตัวเส้นลวด
1: เส้นลวด
0: ที่ทำหน้าที่จ่ายประจุ
1: ครับ
0: ท่อที่ทำหน้าที่เก็บฝุ่นตัวทรานส์ฟอร์เมอร์เรคติฟายเออร์ที่ทำหน้าที่จ่ายไฟฟ้าแรงสูง
1: ครับผม
0: นะฮะแรงสูงอีกตัวหนึ่งที่ถือว่ามีบทบาทด้วยเหมือนกันนะครับก็คือตัวท่อน้ำนะครับที่จะใช้ในการชำระล้าง
1: ครับผม
0: ท่อเพราะว่าแน่นอนนะครับวิ่งใช้ไปช่วงหนึ่งมันก็ต้องมีฝุ่นเกาะ
1: มันตัน
0: เราก็จะต้องมีการล้างในการล้างเนี่ยเราก็จะใช้ตัวสองอย่าง
1: ค
0: ือตัวที่ทำละลายแต่ว่านี้จะใช้ไม่เยอะกับตัวที่ใช้เป็นน้ำร้อนช่วยในการล้างไอ้สิ่งที่มันติดอยู่ในท่อให้สะอาดขึ้น
1: ครับผม
0: ครับอันนี้คือส่วนประกอบของมัน
1: ครับผมอาจารย์ครับแล้วขั้นตอนการทำงานนะครับอาจารย
0: ์ก็ตัวนี้เนี่ยติดตั้งไว้ชุดสุดท้ายนะครับไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่าเอาควันที่ผ่านในการกำจัดฝุ่นมาแล้ว2ขั้นตอนที่ว่าก่อนหน้านี้นะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็ให้มันผ่านเข้าไปในท่อนะครับแล้วก็เมื่อผ่านท่อมาแล้วฝุ่นก็จะถูกดึงติดไว้กับผนังท่อส่วนที่ออกจากท่อนะฮะก็จะผ่านท่อสีเหลืองที่เห็นข้างหลังเนี่ยนะครับเข้าไปเก็บไว้ในถังนะโดยผ่านโดยมีปั๊มดูดอยู่ตัวอยู่ข้างๆนี้นะครับเพื่อสร้างแรงดันให้เกิดขึ้นไปในถังให้มีแรงดันเพียงพอที่จะส่งเข้าไปถึงห้องเครื่องยนต
1: ์ครับผ
0: มนั้นไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มีอะไรมากแค่เป็นทางผ่านแต่จุดสำคัญที่สุดก็คือการควบคุมแรงเคลื่อนของไฟฟ้า
1: ครับ
0: นะครับให้เพียงพอที่จะจับฝุ่นทั้งหมดได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาจากการที่เราได้วัดประสิทธิภาพของตัวนี้เราสามารถกำจัดฝุ่นที่มากับไอ้ตัวแก๊สหรือกวนอันนี้นะได้สะอาดมากมีเราได้ตัวเลขปริมาณฝุ่นได้เพียงแค่ประมาณสัก19ถึง20มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับส่วนทาเนี่ยได้ประมาณแค่10มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรดังนั้นเนี่ยในทางมาตรฐานแล้วถือว่าดีมากๆนะครับมาตรฐานเขาพูดกันฝุ่นจะต้องไม่เกิน100นะครับทาจะต้องไม่เกิน50อันนี้เหลือแค่19กับสิบเอง
1: นะครับ
0: ซึ่งเราก็พิสูจน์ว่าตัวแก๊สตัว ESP ของเราที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีมากกว่าที่เราประมาณการเอาไว
1: ้นะครับนะฮะนี่ก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายสำหรับเจ้า ESP แล้วนะฮะอยากให้อาจารย์นะครับฝากชื่อที่อยู่ไว้หน่อยฮะเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครที่อยากจะติดต่อก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ
0: ก็จริงๆเรามีเบอร์ของมหาลัยด้วยนะฮะแต่มันหลายเบอร์ผมจะจำไม่ได้
1: เดี๋ยวเราขึ้นให้ข้างล่างเลยกัน
0: ครับ
1: ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีผู้ประกอบการอีกนะครับผู้ประกอบการไม่เสียเวลาไปลุยกันครับ
0: ครับ
2: ค
1: ครับผมนะฮะและตอนนี้นะครับ

0: ได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนะครับเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยครับ
1: ผมชยพลณทัชนัยนะครับเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการที่ดูแลเรื่องโรงไฟฟ้านี้โดยตรงครับ
0: ครับผมนะฮะแล้วการที่มาอยู่ที่นี่นะครับเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ย
1: ครับ
0: มันทำรายได้ให้กับชุมชนบ้างไหมครับ
1: ช่วยรายได้ชุมชนก็คือ1ทำให้ชุมชนมีงานทำสองเกษตรกรเนี่ยสามารถนำสิ่งที่เหลือจากการเกษตร
0: ครับ
1: เข้ามาใช้ในระบบเพื่อลดปัญหามลพิษที่แทนที่เขาจะเผาเขาก็ไม่ต้องเผา
0: ครับ
1: ครับ
0: โอ้โหนะฮะว่าง่ายช่วยทุกอย่างเลย
1: ครับ
0: จากไม่ว่าจะเป็นมลพิษมลภาวะเป็นพิษนะฮะรายได
1: ้ครับ
0: ได้ไม่ไปไหน
1: ใช่แล้วก็ลูกหลานเขาเนี่ยสามารถเข้ามาทำงานในโรงงานนี้ได้ด้วย
0: อ๋อ
1: ครับก็จะมีลูกหลานของชุมชนแถวนี้เข้ามาทำงานเป็นพนักงานในที่นี
0: ่อืม
1: ครับ
0: ไว้ง่ายว่าลดอัตราการว่างงานอีกด้วย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไรครับ
1: เครื่องนี้เป็นเครื่องค่อนข้างจะเบสิกก็คือเป็นเครื่องกำจัดมลพิษในตัวหรือเราเรียกว่าเครื่องเผาถ่านแบบอัตโนมัติถ้าชาวบ้านกันเราก็เรียกแบบลักษณะนี้
0: ครับ
1: เครื่องนี้ก็คือจุดประสงค์ที่ทำขึ้นมาเพื่อ1เราจะใช้พืชผลทางการเกษตรเป็นหลักในการลดมลภาวะ
0: ครับ
1: 2ทำให้ชุมชนเกิดรายได้ก็คือสามารถสร้างมูลค่าในตัวมันเองหมายว่าจากพืชผลการเกษตรเข้ามาที่เหลือใช้เนี่ย
0: ร
1: เราสามารถผลิตถ่านออกมาได้ด้วย
0: ครับ
1: แล้ว2ยังสามารถได้ไฟฟ้าขึ้นไปจำหน่ายหรือว่าช่วยซัพพอร์ตในกิจการของพลังงานได้ด้วย
0: โอ้โห
1: ครับ
0: นะฮะว่างั้นว่าได้ประโยชน์หลายทางไม่ว่าจะเป็นด้านขายไฟฟ้า
1: ใช่ครับ
0: ขายถ่าน
1: ใช่ครับ
0: นะฮะคือคุ้มค่าเลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็อยากให้ฝากหน่อยว่าใครที่สนใจจะติดต่อที่นี่ฮะว่าติดต่อกับใครยังไง
1: เดี๋ยวเบอร์โทรผมให้ลิงก์เข้าไปในดีเทล
0: เดี๋ยวขึ้นด้านล่างเลยกันนะเดี๋ยวผมขึ้นให้นะสำหรับคนที่ติดต่อเนาะเพราะว่าหลายๆคนเดี๋ยวนี้ก็พูดถึงว่ามันเป็นอาชีพที่โอเคนะผมเห็นเมื่อกี้มีคนมาเริ่มมาติดต่อใช่ไหมฮะมีคนมาเริ่ม
1: ก็บางคนก็สนใจ
0: ใช่ไหมครับเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ย5-10รายเลยทีเดียวนะครับนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเบอร์ข้างล่างได้มาครับวันนี้นะฮะต้องขอบคุณมากนะครับ
1: ครับผมขอบคุณครับ
0: ครับผมนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะลากันไปนะเดี๋ยวผมขอไปสูดอากาศข้างนอกหน่อยครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ
0: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณัฐชนัยนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเอาละครับขอบคุณนะฮะพลาดไม่ได้เลยสำหรับโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าที่เป็นสปอนเซอร์ใจดีนะครับและที่สำคัญเลยนะครับต้องขอบคุณเช่นกันนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตศิรินาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ามทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นแบบนี้ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ในรายการเรื่องเด็ดเอตโลค่ะและช่วงแรกของเรื่องเด็ดเอตโลของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมไปชี้เป้าร้านอาหารอร่อยๆเน้นว่าเป็นร้านเล็กแต่ว่ารสชาตินั้นอร่อยไม่ธรรมดาจริงๆกับช่วงร้านเด็ดเอตโลซึ่งวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชิมของอร่อยที่ไหนนั้นไปชมกันเลยค่ะ
1: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพามากินก๋วยจั๊บยวนร้านหนึ่งนะครับซึ่งเขาบอกว่าเก่าแก่มากกว่า50ปีแล้วซึ่งนอกจากน้ำซุปจะเด็ดแล้วเส้นเพราะว่าเส้นนี่คือไม่เหมือนที่อื่นนะครับนี่คือที่ผู้ได้ข้อมูลมานะเดี๋ยวต้องไปดูกันว่าจะสมคำล่ำลือไหมจะแตกต่างยังไงนะครับกับร้านนี้เลยนะฮะก๋วยจั๊บตาหมีตามผมมาเลยครับตอนนี้นะครับผู้อยู่กับผีนะครับตาหมีสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ที่ขา

0: ขายอยู่นี่คือลูก
1: นี่ลูกสาวคนกลาง
0: ครับ
1: อันนี้ลูกชายคนเล็กแล้วก็มีคนโตคนหนึ่งยุงเทพ
0: คือส่งไม้ต่อให้ลูกแล้ว
1: ลูกสองคนลูกมันบอกกับพ่อกับแม่นี่ปลดเกษียณแล้วนั่งแล้วกินแล้วก็รออยากรอไปไหนไป
0: อ
1: ัน
0: นี้แปลว่าขายมานานมากนะครับตา
1: พ.ศ.18
0: 2518โหก็เป็นแบบ40 50ปีได้นะ
1: ครับ
0: ตาไปเอาสูตรมาจากไหนสูตรก๋วยจั๊บที่วัด
1: สูตรนี้มันสูตรของรุ่นพ่อแม่นะ
0: แล้วก็เป็นคนยวนเลยไหมครับ
1: คนยวนเหมือนกันครับ
0: ยวนแท
1: ้ตัวแท้เลย
0: แล้วก็เอาสูตรมา
1: เอาสูตรมาทำเส้นผมจะไม่เหมือนชาวบ้าน
0: เอาเหรอทำไมครับ
1: มันนุ่มแข็งๆน่ะมันไม่เละ
0: ไม่นุ่มไม่แข็งเกินไปกำลังดีแล้วทุกวันนี้สูตรตั้งแต่ปี2518จนถึงวันนี้ยังเหมือนเดิมไหม
1: เหมือนเดิมเห็นกับลูกค้าเขากินบอกคือเขาเหมือนเดิม
0: สาว
1: เล
0: ่าน
1: ะคือเขา
0: แปลว่าลูกค้าประจำเพียบเลยใช่ไหมครับ
1: โอ้ลูกค้าประจำเนี่ยผมว่า90%นะ
0: ตาสั่งให้สักชามเอาอะไรดีอ่ะเอาแบบครบๆเลยครบเครื่องเลย
1: รวมเลย
0: ได้งั้นเดี๋ยววันนี้ขอสักชามนึงเอาเป็นรวมมิตรนะตานะ
1: ไม่ขอไม่ได้ครับต้องซื
0: ้อซื้อตาสั่งให้หน่อยครับ
1: ซื้อรวมมิตรหนึ่งทาง
0: เน้นเลยนะขอบคุณตามากนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: แข็งแรงนะฮะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวไปกินก๋วยจั๊บยวนกันครับมาเดี๋ยวลองชิมก๋วยจั๊บยวนในตำนานกันดีกว่านะครับว่าที่ตาหมีบอกไว้เนี่ยจริงแค่ไหนนะฮะแต่ตอนนี้หอมมากเลยนะครับในนี้นะครับมีหลากหลายมากเลยตีนไก่หมูสับกระดูกหมูยอเลือดนะฮะและอีกหนึ่งอย่างนะคือปกติกินก๋วยจั๊บยวนก็จะมีแบบตอกไข่ไก่อะไรลงไปได้ใช่ไหมครับแต่ที่นี่ถามแล้วไม่มีฉันมีแต่ไข่นกกระทาแบบนี้นะครับอีกอย่างนึงนี่มาดูเส้นกันหน่อยที่ตาบอกว่าเน้นเหลือเกินนะครับตั้งแต่2518จนมาถึงวันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับรสชาติคงเดิมแล้วก็ยังทำเองอยู่ก่อนอื่นน้ำก่อนคือจะไม่ได้เป็นน้ำใสนะครับจะออกข้นๆหน่อยนะครับมีความเหนียวหนืดนิดนึงแบบนี้เดี๋ยวลองชิมดูนะครับหอมมากเลยอ่ะจะมีความหวานเค็มแบบน้ำซุปกระดูกหมูอ่ะอร่อยมากไม่ต้องปรุงเลยเดี๋ยวพุทธจะลองชิมเส้นก่อนหนึบเหนียวหนึบไม่เละเป็นเส้นก๋วยจั๊บที่แบบหนึบหนึบเลยนะครับหูตาอร่อยมากเลยเส้นอ่ะสุดยอดเลยอ่ะสมคำร่ำลืออร่อยมากนะครับบางที่จะมันจะออกเละๆหน่อยมันจะแบบนิ่มไปเลยบ้างหรือไม่ก็บางที่ก็แข็งไปเลยแต่ตรงเนี้ยอยู่ตรงกลางนะครับนุ่มหนึบและหนึ่งอย่างนะตาให้ข้อมูลมาว่าร้านก๋วยจั๊บที่แท้ทรูนะครับอย่าไปมองหาตะเกียบให้ใช้ซ่อมเขาจะมีแค่ช้อนกลางกับซ่อมแค่นี้เลยโบราณแบบนี้นะครับนอกจากนี้นะนี่ดูกากหมูนะครับกากหมูเจียวนะครับสั่งเพิ่มได้ก็เป็นอีกหนึ่งทีเด็ดของทางร้านนะครับสะอาดสะอ้านเจียวเองแล้วก็นี่ปลาต้องโกนะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับตาบอกว่ามาร้านนี้ต้องลองให้ได้นี่พริกนะครับมากากหมูลงไปพอใส่พริกเกี๊ยวลงไปนะครับมันได้ความหอมไม่เผ็ดมากตัวกากหมูนี่คือทีเด็ดอร่อยมากนะครับกรอบมากไม่เหม็นหืดเลยนะฮะเกี๊ยวใหม่สดทุกวันตีนไก่เปื่อยๆเลยนะครับถ้าใครเป็นแบบสายแบบว่าชอบแพะดูดๆตีนไก่นี่อันนี้ก็เด็ดเปื่อยมากไม่ต้องออกแรงอะไรมากแค่เอาลิ้นแบบแตะไปโดนส่วนของตีนไก่อ่ะหลุดเลยชอบมากเลยอ่ะดีมากเลยนี่หมูยอนะครับพริกไทยดำชัดมากอร่อยเลยฮะอีกหนึ่งอย่างนะครับกระดูกหมูไอ้น้ำที่อร่อยๆกลมกล่อมเนี่ยก็คือน้ำซุปจากกระดูกหมูนี่แหละนะครับไปอีกหนึ่งวิธีการกินแบบก๋วยจั๊บยวนที่ถูกต้องนะครับเขาจะเอาเนี่ยปลาท้องโกนะครับแบบนี้เลยวาร์กเส้นขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กินเลยวิธีการกินที่ถูกต้อง

0: อร่อยมากตาเดี๋ยวพุ่มมาอุบลพุ่มจะมากินก๋วยจั๊บนี่นี่เลยปวดนิ้วโป้งยกนิ้วให้ตาเยอะไปหน่อยตาก็บอกว่ายกจังเลยนิ้วอร่อยมากนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยราคาก็ไม่แพงนะครับอันนี้ผู้สั่งเป็นรวมมิตรใส่ไข่นะครับราคา50บาทบวกกับนี่กากหมู10บาทปลาต้องโก2ตัว5บาทวันนี้มื้อเช้าพุก65บาทเท่านั้นเองถ้าคุณผู้ชมมาเนี่ยราคาเริ่มต้นนะครับธรรมดาอยู่ที่40บาทมีแบบเครื่องหลายอย่างให้เราได้เพลิดเพลินไปกับการกินก๋วยจั๊บยวนแน่นอนนะครับถ้าผู้ชมสนใจอยากมาลองชิมมาได้ทุกวันนะครับเปิดทุกวันแต่ว่าถ้าวันไหนปิดเนี่ยทางร้านนะครับเขาก็จะแจ้งไว้ในเพจ Facebook ซึ่งก็จะ Facebook นี่ก็เขียนได้เลยชื่อเขาก๋วยจั๊บตาหมีก็เข้าไปดูก่อนได้ว่าเอ้ยวันนี้เปิดปกติไหมหรือว่าปิดยังไงนะฮะหรือยังไงก็โทรสอบถามก็ได้เดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับหรือถ้าคุณผู้ชมนะฮะมาไม่ถูกสบายมากปักหมุดมาได้เลยนะครับก๋วยจั๊บตาหมีเจอแน่นอนครับผมอร่อยอยากให้มากัน
1: คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าลวดลายที่คุณผู้ชมเห็นทั้งบนหมอนผ้าห่มและเสื้อผ้าลวดลายสวยๆเหล่านี้นะคะเกิดจากการตัดเย็บด้วยมือค่ะ
2: ของเราเนี่ยจะทำมือน่าจะ 97%
1: งานหัตถกรรมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะมีชื่อเรียกว่าผ้าด้นมือค่ะวันนี้เรื่องเด็ดเอตโรนะคะจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักผ้าด้นมือจังหวัดสุพรรณบุรีกันค่ะ
2: สมัยก่อนมันไม่ได้มีเครื่องจักรใช่ไหมคะเขาเย็บผ้าด้วยมือไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นของใช้ก็จะทำด้วยมือผ้าด้นมือคือการเย็บผ้าด้นก็คือวิธีการทำงานใช้ได้ใช้เข็มมีได้กับเข็มแล้วก็เย็บด้วยมือให้มันเกิดลวดลายให้มันเกิดมิติตอนที่ด้นทั้งผืนแล้วด้นทั้งลูกแล้วค่ะก็คือด้นตามตะเข็บต่างๆเพื่อให้มันเกิดมิติทำไมไม่ใช้จักรก็จะไปสามารถทำแบบนี้ได้ซึ่ง เดี๋ยวนี้ก็มีจักรสมัยใหม่เริ่มทำได้มากขึ้นแต่มันก็ไม่เหมือนกับงานมือ
1: ผ้าด้นมือนะคะเป็นหัตถกรรมที่ใช้เทคนิคทั้งการด้นสอยแล้วก็ปักจนเกิดเป็นลวดลายที่สวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนใครนะคะแต่ก็เป็นที่ถูกใจสำหรับใครที่ได้เห็นหรือสัมผัสซึ่งแต่ละชิ้นงานนั้นเรียกได้ว่ามีเพียงชิ้นเดียวเลยค่ะ
2: ผ้าด้นมือก็เหมือนว่ามันมีผืนเดียวชิ้นเดียวดังผ้าแต่ละชิ้นที่เรานำมาทำเนี่ยเราไม่ได้วางเป็นแพทเทิร์นเนาะใช้ความรู้สึกว่าโอ้ตรงนี้มันสวยอย่างผืนที่แล้วเนี่ยดอกนี้อยู่ตรงนี้แล้วสวยแต่อีกผืนนึงออกมาแล้วมันไม่สวยอ่ะพูดว่ามีชิ้นเดียวในโลกก็ได้เนาะเพราะว่าแต่ละชิ้นงานเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันเพราะมันเป็นงานมือมันไม่เหมือนงานที่มันเป็นเครื่องจักรเนาะที่ทุกอย่างตีด้วยไม้บรรทัด
1: ผ้าด้นมือเป็นงานที่มีความประณีตนะคะต้องใช้เวลาแล้วก็ความละเอียดอ่อนในการทำทุกขั้นตอนเลยค่ะซึ่งทุกขั้นตอนนั้นนะคะก็ทำด้วยมือเกือบทั้งหมดเริ่มตั้งแต่การเขียนแบบเสร็จแล้วก็นำมาวางบนผ้าที่เตรียมไว้เพื่อลอกลวดลายจากนั้นตัดผ้าตามแบบแล้วนำมาสอยค่ะซึ่งถ้าต้องมีการปักลวดลายเพิ่มเติมนะคะก็จะทำหลังจากการสอยก่อนที่จะเขียนลายอีกครั้งเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด้นค่ะ
2: ก็เขียนลายนะคะเพื่อที่จะนำไปด้นค่ะด้นเพื่อให้มันเกิดมิติขึ้นมาเนาะ
1: กระบวนการทำผ้าด้นมือนะคะจะใช้สะดึงขนาดใหญ่ดึงให้ตึงค่ะโดยมีปลอกนิ้วสวมไว้เพื่อช่วยป้องกัน
2: ก็จะมีปลอกนิ้วนะคะมีปลอกนิ้วแล้วก็มีเข็มที่เราต้องใช้จำเป็นต้องใช้
1: และการด้นนะคะก็จะเป็นการด้นเข้าหาตัวซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะของที่นี่ค่ะจะช่วยให้ทำงานสะดวกขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็สามารถกำหนดทิศทางฝีเข็มได้สม่ำเสมอแบบนี้ค่ะ
2: ด้นการด้นของเราคือด้นเข้าหาตัวค่ะไม่ได้ด้นถอยหลังเนาะปักเข็มลงไปแล้วค่ะ
3: พอหลังจากที่ด้นแล้วนะคะก็จะถอดสะดึงแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ แล้วเราจะไปทำประกอบเป็นหมอนนะคะเป็นปลอกหมอนอ
0: ัน
3: นี้คือด้นเสร็จแล้วเราต้องไปนำไปซักแล้วก็มาประกอบเป็นหมอนอีกอันนี้คือใช้จักรละใช้จักรเย็บรอบแล้วก็ติดผ้าข้างหลัง
1: เมื่อโดนเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้จักรในการเก็บขอบผ้าให้เรียบร้อยซึ่งเป็นเพียงขั้นตอนเดียวที่ใช้จักรนะคะและถึงแม้ว่าขั้นตอนต่างๆจะทำด้วยมือแต่ผ้าด้นมือของที่นี่ค่ะก็มีความทนทานแล้วก็แข็งแรงมีอายุการใช้งานนานค่ะ
2: ถ้าเป็นผ้าด้นมือของเราเนี่ยของเรานะของพี่กบเนี่ยพี่กบให้ซักเครื่องได้เลยที่เราใช้เองเนี่ยก็เป็น10ปีนะคะ
1: ผ้าด้นมือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้านหัตถกรรมนะคะที่ไม่เพียงแต่จะเป็นการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาของไทยแล้วแต่ยังมีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างรายได้แล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอีกด้วยค่ะ
2: เมื่อก่อนนี้เราไม่เคยวางขายในเมืองไทยเลยเราส่งออก 100% ช่วงที่เราทำส่งออกตั้งแต่ปี 32 เนี่ยคือมีคนเริ่มกลับเข้ามาที่จะอยู่ในพื้นที่อยู่กับลูกอยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็ทำงานพวกนี้ยิ่งเขาได้ทำงานอยู่กับบ้านแล้วก็มีรายได้บางครอบครัวเนี่ยส่งลูกเต้าเรียนได้เลยเกิดความอบอุ่นเข้มแข็งขึ้นในครอบครัว
1: ใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้นะคะใครที่กำลังมองหาของขวัญชิ้นพิเศษที่เป็นตัวแทนความรักความห่วงใยมองไปกับคนที่เรารักผ้าด้นมือก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจสามารถติดต่อไปได้ที่กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมืออู่ทองค่ะ
2: ผ้าด้นมือก็เป็นสื่อของความรักใช้กันในโอกาสพิเศษก็มันทำจากมือทำจากใจคนที่มอบให้เนาะคนที่ได้รับเนี่ยทำไมถึงรู้สึกพิเศษได้รับชิ้นงานผ้าด้นมือหมายถึงว่าส่งความรักให้กับคนคนนั้น

ผลิตภัณฑ์ของเราวันนี้นะคะมาจากจังหวัดเชียงรายค่ะจากองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นออร์แกนิกล้านนาจากอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะคะที่นี่เนี่ยเขามีการรวมกลุ่มกันเพาะเลี้ยงปลานิลคือด้วยความที่ชุมชนเองเนี่ยทำนาด้วยนะคะแต่ว่าในพื้นที่เนี่ยก็จะทำนาได้ปีละครั้งเพราะฉะนั้นระหว่างนี้เนี่ยก็มีการทำอาชีพเสริมก็คือการเลี้ยงปลานิลแต่ว่าปลานิลของที่นี่เขาจะเป็นปลานิลออร์แกนิกก็คือจะไม่มีการเลี้ยงโดยใช้พวกหัวอาหารหรือว่าใช้ยาแบบปฏิชีวนะแต่ว่าอาหารของปลาเนี่ยก็จะเป็นอาหารจากธรรมชาตินะคะเช่นฟางข้าวซึ่งก็จะเป็นฟางที่ไม่ใช่เกิดจากการเผาด้วยนะคะมีพวกแหนแดงมีพวกย่าเนเปียอะไรแบบนี้ซึ่งก็นำมาใช้เป็นอาหารของปลานิลนะคะแล้วก็ทางชุมชนเนี่ยมีการคัดสายพันธุ์ปลากันเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นปลาที่มีการคัดคุณภาพมาแล้วที่สำคัญก็คือตามชื่อของเขาเลยก็คือเป็นปลานิลออร์แกนิกด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเรามีปลานิลมาให้ผู้ชมได้เลือกซื้อกันถึงบ้านแล้วก็ต้องบอกว่าสะดวกสบายสะอาดแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนเพราะว่า1ชุมชนเองเนี่ยเขาจะทำปลามาแบบให้เราเรียบร้อยเลยคือซื้อมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถนำไปทำอาหารได้เลยก็คือเขาจะเลาะก้างมาแล้วขอดเกล็ดตัดหัวอะไรมาคือมาเป็นเนื้อปลาล้วนๆเลยมีให้เลือกหลายแบบนะคะจะเริ่มจากปลานิลที่เป็นตัวมาก่อนนะคะก็คือเขาจะมีการขอดเกล็ดควักไส้ตัดหัวอะไรมาคือได้แต่เนื้อมาล้วนๆเลยนะคะมาแบบนี้แล่เนื้อมาเรียบร้อยแล้วล็อกก้างมาให้ด้วยนะคะเป็นแบบนี้1ตัวน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ 250-300 กรัมนะคะซึ่งที่คุณผู้ชมเห็นนี่นะคะก็คือพอเราได้มาปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถนำไปทำอาหารได้เลยก็คือจะไปต้มยำก็ได้จะไปทอดหรือว่าจะไปผัดเผ็ดอะไรได้หมดเลยนะคะซึ่งแพ็คนี้นะคะจะอยู่ที่แพ็คละ120บาทนะคะราคาก็จะไม่รวมส่งนะคะมาอีกหนึ่งแบบเป็นปลานิลสดเหมือนกันถามว่าความแตกต่างเนี่ยเป็นยังไงก็คืออันนี้เนี่ยจะเป็นปลานิลที่เขาใช้เทคนิคการรีดเลือดแบบญี่ปุ่นนะคะการทำแบบนี้นะคะก็คือเขาจะรีดเลือดออกทางหางปลาแบบนี้เรียกว่าเทคนิคอิเคจิเมะนะคะคือเทคนิคนี้เนี่ยนะคะนอกจากจะช่วยให้ปลาเนี่ยสดแล้วเนี่ยยังคงความหวานด้วยที่สำคัญก็คือกลิ่นคาวก็จะไม่มีด้วยนะคะราคาก็จะอยู่ที่แพ็คละ160บาทนะคะน้ำหนักตัวปลาเนี่ยก็จะมากขึ้นด้วยจะอยู่ที่ประมาณ350-400กรัมต่อตัวนะคะด้านนี้นะคะจะเป็นปลาที่ตัดแต่งแล้วก็จะใช้เทคนิคการรีดเลือดแบบอิเคจิเมะอย่างที่โนบอกว่าจะเก็บเรื่องของความหวานความสดเอาไว้นะคะอันนี้ทีมงานทอดมาให้เนื้อปลาเนี่ยยังแบบขาวเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวลองชิมนะคะเราไม่ได้เคล้าเกลือไม่ได้ปรุงรสอะไรเพิ่มก็คือแกะซองมาปุ๊บล้างแล้วก็ทอดเนื้อปลานะคะจะบอกว่าสดมากแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวหรือว่ากลิ่นโคลนเลยอันนี้โนว่าชัดเจนเพราะว่าบางทีเนี่ยปลาที่เราซื้อในทั่วไปเงี้ยค่ะบางทีเราอาจจะไปเจอแบบปลานิลที่มันมีกลิ่นโคลนนะแต่ว่าอันนี้คือไม่มีเลยไม่มีกลิ่นโคลนเลยแล้วก็รสชาติคือสดหวานเลยนะคะมาดูแบบแปรรูปกันบ้างนะคะอันนี้เนี่ยทางชุมชนเขามีการทำเป็นปลาแดดเดียวแต่ว่าจะทำเป็น3รสก็คือรสดั้งเดิมก็คือใช้ปลาสดเนี่ยค่ะเคล้าเกลือนิดหน่อยแล้วก็นำไปตากกับแบบที่เป็นเคล้าขมิ้นแล้วก็เป็นมะแขวนนะคะมีทั้งหมด3รูปแบบนี่เหลืองๆแบบนี้จะเป็นปลาเคล้าขมิ้นนะคะนี่เคล้าขมิ้นมาแบบนี้ก็พร้อมทอดพร้อมปรุงก็คือสามารถนำไปทอดได้เลยนะคะแพ็คนี้เนี่ยจะอยู่ที่ชิ้นละ79บาทนะคะเป็นครึ่งตัวนะคะเป็นปลาครึ่งตัวแล้วก็ปรุงรสแดดเดียวมาเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อปลาจะแห้งกว่าปลาสดนิดหนึ่งนะคะส่วนแพ็คนี้นะคะแพ็คนี้จะเป็นมะแขวนจะเห็นว่าจะมีเมล็ดของมะแขวนเนี่ยคลุกเคล้ามาในตัวปลาเลยอันนี้ก็คือแกะแพ็คปุ๊บสามารถนำไปทอดได้เลยเหมือนกันนะคะปรุงรสมาเรียบร้อยแล้ว79บาทเหมือนกันราคาก็จะไม่ลมส่งแล้วก็ด้วยความที่เป็นของสดเนี่ยเวลาส่งเขาก็จะส่งผ่านรถห้องเย็นนะคะมาด้านของน้ำพริกกันบ้างนะคะน้ำพริกนี้เป็นน้ำพริกข่าแต่ว่าไม่ได้มีส่วนผสมของข่าหรือว่าเครื่องสมุนไพรอย่างเดียวแต่ว่าเขามีส่วนผสมของปลานิลด้วยเขาจะใช้เนื้อปลานิลเนี่ยนะคะนำไปต้มสุกเสร็จแล้วเนี่ยนำมายีให้ฟูนำไปทอดแล้วก็มาอบอีกทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อปลาจะมีความแห้งฟูแล้วก็กรอบนะคะสามารถที่จะเก็บได้นานด้วยที่สำคัญเนี่ยตัวทั้งสมุนไพรทั้งปลาที่เลี้ยงเองเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ปลูกในชุมชนหาในชุมชนทั้งหมดเลยนะคะน้ำพริกมีทั้งหมด3รสเช่นกันนะคะมีทั้งขมิ้นตะไคร้แล้วก็มะแขวนนะคะซึ่งแต่ละรสชาตินะคะก็ราคาเท่ากันก็คือกระปุกละ100บาทค่ะเราจะเริ่มจากน้ำพริกข่าคั่วแห้งรสขมิ้นกันก่อนนะคะนี่รสขมิ้นสีเหลืองๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวลองชิมดูเนาะมาที่น้ำพริกข่าคั่วแห้งรสตะไคร้กันบ้างน้ำพริกข่าคั่วแห้งรสมะแขวน
น้ำพริกข่าคั่วแห้งทั้ง3รสนะคะไม่ว่าจะเป็นขมิ้นตะไคร้หรือว่ามะแขวนเนื้อสัมผัสเนี่ยเวลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยพวกสมุนไพรเขาจะคั่วมาแบบแห้งๆไม่ถึงกับกรอบมากแต่ว่าเราจะรับรู้ได้ถึงเนื้อปลาที่มีอยู่ในน้ำพริกที่ค่อนข้างเยอะด้วยนะคะจะออกฟูๆนุ่มๆหน่อยซึ่งรสชาติก่อนนะรสชาติน้ำพริกเนี่ยจะมีความเผ็ดไม่เผ็ดมากเผ็ดเค็มแล้วก็หอมกลิ่นข่าพอหอมกลิ่นข่าแล้วเนี่ยนอกเหนือจากนั้นก็คือพอเป็นรสอะไรก็จะหอมกลิ่นนั้นด้วยค่ะอย่างเช่นตะไคร้เนี่ยชัดเลยเวลาเราเคี้ยวเข้าไปปุ๊บอ่ะมันจะมีความได้กลิ่นทั้งข่าทั้งตะไคร้ชัดเจนมากหรือว่าอย่างขมิ้นเองกลิ่นขมิ้นก็ชัดพอมาเป็นมะแขวนกลิ่นมะแขวนก็ค่อนข้างชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่ารสชาติของน้ำพริกโดยรวมเนี่ยเหมือนกันทั้ง3กระปุกแต่ว่าชอบกลิ่นไหนเนี่ยเลือกกลิ่นนั้นทานได้เลยทั้งขมิ้นตะไคร้แล้วก็มะแขวนซึ่งเขาไม่ได้ใส่กลิ่นนะคะเขาใส่เป็นเนื้อของสมุนไพรนั้นๆเลยใครที่ดูแล้วอยากลองสั่งไปทานนะคะก็กระปุกนี้นะคะกระปุกละ100บาทราคาก็ไม่รวมส่งค่ะคุณผู้ชมที่สนใจผลิตภัณฑ์ปลานิลนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลานิลสดหรือว่าปลานิลแดดเดียวที่ปรุงรสมาแล้วมีให้เลือกหลากหลายรสชาติหรือว่าจะเป็นน้ำพริกข่าคั่วแห้งที่มีส่วนผสมของปลานิลมีหลายรสชาติให้เลือกเช่นกันนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดการจัดส่งได้ว่าค่าส่งประมาณเท่าไหร่ยังไงซื้อมากซื้อน้อยลดได้เท่าไหร่ยังไงก็คุยกับทางชุมชนได้เลยนะคะซึ่งก็ติดต่อได้ตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะกับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นออร์แกนิกล้านนาของอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายค่ะแล้ววันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ย

0: ารมานะปกป้อง
1: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: เลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์

เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาท

มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: นี้ตัวอะไรโผล่มาไหมอ่ะโอ้ยน่ากลัว
1: กลัวสิอย่าเบียดฉันขยับไปหน่อย
2: อะไรของพวกนายเนี่ยตัวอะไรกันนักหนา
3: เอ้ยตรงนั้นอะไรขยับก็ไม่รู้อ่ะเอ้ยกลัว
2: นี่พอสักทีได้มั้ยกลัวอะไรกันก็ไม่รู้ก็อีแค่ป่ามืดๆแค่นี้เอง
1: หัวหน้า
2: อะไรแม่ว่านิดว่าหน่อยไม่ได้เลยถ้าเป็นตาค้างใส
3: หัวหน้าข้างหลัง
2: ทำไมข้างหลังมันท

0: ใครมาโวยวายอะไรกันนะเนี่ย
1: นี่ฮีโร่ดูสิตัวอะไร
2: น้องหมาแล้วครับน้องหมาน้องหมา
1: ใช่แล้ว
2: อ่ะตาฮีโร่แล้วครับนี่นี่อะไรครับ
1: เจ้านกใช่ไหม
2: นี่เป็นไงพี่ข้าวนกน้อยฮีโร่น่ารักไหม
1: น่ารัก
2: นี่ขยับปีกได้ด้วยนะ
1: โหมาแล้วอันนี้ล่ะ
2: อุ้ยอุ้ยอันนี้โอ้โหอันนี้เห็นชัดเลยครับพี่ข้าวน่าจะเป็นแพะมั้งครับมีเข่าด้วย
1: นี่ดูขยับเข่าได้ด้วยนะ
2: แพะอะไรขยับเข่าได้อะครับพี่ข้าวมาเดี๋ยวดูนกน้อยฮีโร่ก่อนนะครับจะเปลี่ยนให้เป็นแมงมุมเลย
1: โอ้โหเฮ้ยเหมือนอ่ะเก่งจัง
2: นี
3: ่เก่งเหมือนกันนะครับเนี่ยทำงานเป็นลูกสัตว์ได้หลายชนิดเลยอ่ะ
2: หูสนุกมากเลยนะคะพี่ข้าวหูไม่ยุ่งยากอะไรมากเลยก็แค่

0: ฉายไฟที่มือเราก็เกิดเป็นเงาขึ้นมาแล้วครับ
1: แต่ว่าฮีโร่รู้ไหมครับว่าไม่ใช่แค่มือเรานะครับที่ทำให้เกิดเงาได้วัตถุทึบแสงทุกชนิดเนี่ยก็ทำให้เกิดเงาได้ทั้งนั้นแหละครับ
0: พี่ข้าวครับฮีโร่กำลังสงสัยอยู่พอดีเลยครับว่าเงาเนี่ยครับเกิดขึ้นได้ยังไงการเล่นในครั้งนี้ครับทำให้ฮีโร่เข้าใจได้หลายอย่างเลยครับ
1: ใช่เวลาจริงๆแล้วครับเวลาที่แสงเดินทางมาแล้วผ่านวัตถุไม่ได้หรือว่าผ่านได้แค่บางส่วนเนี่ยนะครับก็จะเกิดเงาที่มีรูปร่างเนี่ยคล้ายกับวัตถุนั้นแหละครับ
0: งั้นก็แปลว่าถ้าไฟอะครับฉายมาที่มือฮีโร่ครับก็จะเป็นเงาแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นถ้าไฟอะครับมันมาฉายที่ตัวฮีโร่ครับเงาก็จะเหมือนตัวฮีโร่เป๊ะเลยใช่ไหมครับ
1: แต่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปนะครับฮีโร่เพราะว่าถ้าเกิดว่าวัตถุเดียวกันเนี่ยนะครับโดนแสงวิ่งเข้ามาในทิศทางที่แตกต่างกันเนี่ยเงาก็จะไม่เหมือนกันด้วยล่ะครับถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยก็ตามพี่ข้ามาเลยครับเดี๋ยวพี่ข้าจะพาไปดูไปนี่ครับฮีโร่ดวงอาทิตย์ของเราดวงอาทิตย์นี่นะครับเป็นแหล่งกำเนิดแสงนะครับโดยตอนเช้าๆอย่างเงี้ยดวงอาทิตย์ก็จะอยู่ทางทิศตะวันออกนะครับแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยก็จะวิ่งส่องลงมาเป็นเส้นตรงนะครับจนมาเจอวัตถุทึบแสงที่แสงผ่านไปไม่ได้ก็คือตัวเราอย่างตอนเนี้ยนะครับทำให้ตอนเนี้ยเกิดเงาในทิศตรงกันข้ามกับแหล่งกำเนิดแสงก็คือทิศตะวันตกนี่เองครับ
0: พี่ข้าวครับแล้วที่พี่ข้าวบอกว่าเงามันเปลี่ยนไปครับมันเป็นยังไงครับ
1: งั้นเดี๋ยวฮีโร่นะครับลองสังเกตดูนะครับว่าเวลาที่เปลี่ยนไปเนี่ยเงาของเราเปลี่ยนไปยังไงบ้าง
0: ครับพี่ข้าวครับเงาสั้นลงอะครับ
1: ใช่แล้วล่ะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเมื่อดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแสงนี่นะครับเปลี่ยนตำแหน่งทิศทางของแสงที่วิ่งมาหาเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปด้วยเงาเนี่ยก็เลยจะสั้นลงสั้นลงนะครับโดยเงาเนี่ยจะสั้นที่สุดก็ตอนที่ดวงอาทิตย์เนี่ยอยู่เหนือศีรษะของเราพอดีตอนเที่ยงวันนั่นเองครับแต่ฮีโร่รู้ไหมครับว่ามีบางอย่างเนี่ยที่ไม่มีเงาด้วยนะครับ
0: ฮะไม่มีเงาเนี่ยเหรอครับมันมีด้วยเหรอครับ
1: มีสิมันคือวัตถุที่ยอมให้แสงเนี่ยผ่านได้หมดนะครับไม่กั้นทางเดินของแสงอะไรเลยทำให้ไม่เกิดเงาครับก็อย่างเช่นพวกกระจกใสพลาสติกใสครับเราเรียกมันว่าวัตถุโปร่งใสหรือว่าตัวกลางโปร่งใสนั่นเองครับ
0: โอ้พี่ข้าวครับงั้นก็แปลว่าของใสๆครับก็จะไม่มีเงาใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วล่ะครับแต่เท่านั้นยังไม่พอนะครับมันจะมีวัตถุบางชนิดที่ยอมให้แสงเนี่ยผ่านได้บางส่วนครับก็จะทำให้เกิดเงาแต่ว่าไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นพวกกระดาษขายหรือว่ากระจกฝ้าครับเราเรียกมันว่าวัตถุโปร่งแสงหรือว่าตัวกลางโปร่งแสงครับ
0: พี่ข้าวครับงั้นก็แปลว่าวัตถุโปร่งใสครับมันจะไม่ทำให้เกิดเงาเลยใช่ไหมครับส่วนวัตถุโปร่งแสงกับวัตถุทึบแสงครับจะทำให้เกิดเงาเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วล่ะครับแล้วเจ้าวัตถุทึบแสงเนี่ยนะครับจะทำให้เกิดเงาชัดเจนที่สุดเพราะว่าไม่ยอมให้แสงเนี่ยผ่านไปได้เลยครับแต่มันจะสะท้อนแสงแล้วก็ดูดกลืนแสงนะครับก็อย่างเช่นพวกกระจกเงาผนังห้องแผ่นไม้ก้อนหินพวกนี้ครับ
0: พี่ข้าวครับเป็นเพราะวัตถุตัวกลางนี่เองนะครับที่สามารถทำให้เราเห็นเงาแตกต่างกันออกไปสุดยอดไปเลยครับ
2: ได้เวลาสนุกกับคำถามท้าทายความคิดเรื่องเงากันแล้วจากภาพถ้าส่องไฟไปที่ตุ๊กตาหมีตัวนี้คิดว่าจะเกิดเงาที่จุดไหนใช่แล้วคำตอบก็คือจุด A เพราะเงาจะเกิดในทิศทางตรงกันข้ามกับแหล่งกำเนิดแสงเสมอมาต่อกันอีกสักข้อนะเราจะต้องใช้ไฟไปที่วัตถุอะไรถึงจะเกิดเงาที่เข้มที่สุดถูกต้องท่อนไม้นั่นเองท่อนไม้เป็นตัวกลางที่มีลักษณะเป็นวัตถุทึบแสงขวางกั้นทางเดินของแสงไว้จึงทำให้เกิดเงาที่เข้มที่สุดต่างจากแผ่นพลาสติกใสที่เป็นวัตถุโปร่งใสที่ยอมให้แสงผ่านไปทั้งหมดจึงไม่เกิดเงาและกระจกฝ้าก็เป็นวัตถุโปร่งแสงที่ยอมให้แสงผ่านไปได้บางส่วนทำให้เกิดเป็นเงาที่ไม่เข้ม
3: เมื่อไรจะเริ่มสักทีนะอยากดูแล้วล่ะเนี่ย
4: นั่นสิ
3: มาแล้ว
5: มาแล้วมาแล้ว
3: ว้าวออกสเต็ปพริ้วเลยนะ นั่นแน่มีควงโชว์ซะด้วยโอ้โหเดินขึ้นไปบนอากาศอย่างนั้นได้ยังไงกันน่ะว้าวโอ้แถมหมุนควงบนอากาศได้ด้วยอ่ะเทพสุดๆเลย
5: โอ้มีต่อตัวขึ้นด้วยไม่ธรรมดานะเนี่ย
4: โอ้โห
5: โอ้โห
3: สุดยอดเลย
5: ว้าวเจ๋งสุดๆไปเลย
3: ว้าวโอ้ยเจ๋ง
4: ๆโอ้โหไม่ไหวแล้วอ่ะ
6: นั่นแกจะทำอะไรอย่านะ
7: โยก
6: อย่าเพิ่ง
7: เอ้ยใจเย็นก่อนเพื่อนเฮ้ยไปก่อนนะอย่าเพิ่ง
4: หาชิว
7: เอ้ยจะเหลือไม่เดียว
6: ตัวจ้า
5: อ๋อแบบนี้นี่เองที่เหมือนลอยได้ที่แท้บันไดแก้วสัตว์มันเลยไม่เกิดเงา
3: เก็บตังค์ซะแพงเลยเราก็นึกว่าจะลอยได้จริงๆกลับกันเถอะไปพวกเราแหมหลอกลวง
6: ไม่ไปซะแม่เรียกรถพยาบาลที่คนเจ็บก่อน

0: เราได้รู้กันแล้วนะครับว่าเงาเกิดขึ้นจากอะไรและเงาคืออะไรนะครับ
1: แต่รู้ไหมครับว่าของชิ้นเดียวกันนี่นะครับสามารถทำให้เกิดเงาที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันได้ด้วยนะครับ
0: ฮึความเข้มแตกต่างกันนี่ครับ
1: ใช่ครับ
0: เป็นไปได้ด้วยเหรอครับ
1: อยากรู้ใช่ไหมดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
0: ได้เลยครับ
2: เริ่มจากปั้นดินน้ำมันให้เป็นฐานแล้วนำลูกปิงปองที่ติดกับดินสอมาวางไว้บนดินน้ำมัน
1: จากนั้นนะครับจะเอาลูกปิงปองที่เตรียมไว้แล้วนะครับมาวางไว้หน้าฉากขาวแบบนี้ครับโอเคเมื่อพร้อมแล้วนะครับพอเดี๋ยวพี่ข้าให้ปิดไฟนี่นะครับฮีโร่ก็เปิดไฟฉายส่งมาที่ลูกปิงปองลูกนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นความมหัศจรรย์กันนะครับพร้อมไหม
0: ครับ
1: ปิดไฟเลย
2: โอ้โหเกิดเป็นเงากลมๆสีดำเข้มของลูกปิงปองเลยนะครับ
0: แต่เอ๊ะมีเงาจางๆอยู่รอบๆเงาสีดำด้วยนะครับเนี่ย
1: ทีนี้เดี๋ยวเรามาขยับลูกปิงปองดูนะครับว่าระยะทางที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะครับจะส่งผลยังไงกับเงาที่เกิดขึ้นบ้าง
0: ได้เลยครับ
2: เริ่มจากลองขยับลูกปิงปองให้ห่างออกไปจากฉากหลัง
0: โอ้โหเงาสีดำเข้มของลูกปิงปองมีขนาดเล็กลงในขณะที่เงาจางๆรอบเงาสีดำเข้มมีขนาดใหญ่ขึ้นครับ
2: แล้วถ้าเกิดเราลองขยับลูกปิงปองให้เข้ามาใกล้กับฉากหลังล่ะครับจะเกิดอะไรขึ้น
0: คราวนี้เงาสีดำเข้มมีขนาดใหญ่ขึ้นมาเลยครับแล้วเงาจางๆที่ล้อมอยู่รอบๆก็เล็กลงด้วย
2: นี่แหละครับความเข้มของเงาที่ต่างกันเมื่อเรานำลูกปิงปองที่เป็นวัตถุทึบแสงมากั้นทางเดินของแสงก็จะเกิดเป็นเงาลงบนฉากโดยเราจะเห็นเงาเกิดขึ้น2ลักษณะนั่นคือเงาส่วนที่มืดที่สุดนั่นคือบริเวณที่แสงไม่สามารถเดินทางผ่านไปได้เราเรียกว่าเงามืดส่วนบริเวณที่เห็นเป็นเงาจางๆนั่นคือบริเวณที่แสงผ่านไปได้แค่บางส่วนเราเรียกว่าเงามัวแต่เมื่อเราขยับลูกปิงปองให้ถอยห่างจากฉากหลังรังสีของแสงที่ไปกระทบกับลูกปิงปองจะมีผลทำให้เงามืดนั้นจางลงและเงามัวมีขนาดใหญ่ขึ้นเช่นเดียวกันกับเมื่อเราขยับลูกปิงปองให้เข้าใกล้กับฉากหลังรังสีของแสงก็จะทำให้เงามืดเข้มขึ้นและเงามัวจะมีขนาดเล็กลงได้นั่นเอง
1: เอ้ฮีโร่ว่าเงาน้ำกับเปลวไฟเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงครับ
0: ก็น้ำก็น่าจะเป็นแบบกระเพื่อมกระเพื่อมนะฮะส่วนเปลวไฟก็น่าจะคล้ายๆเปลวไฟนี่แหละครับแล้วก็อาจจะมีควันออกมาด้วยครับ
1: มันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่น้ำกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวพี่ข้าวจะให้ปิดไฟพอปิดไฟปุ๊บเนี่ยฮีโร่เอาไฟเนี่ยส่องไปที่น้ำที่อยู่ในแก้วใบนี้เลยนะครับ
0: ได้เลยครับ
1: พร้อม
0: แล้ว
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเราจะปิดไฟเลย
0: โอ้โหพี่ข้าวครับไม่มีเงาเลยครับพี่ข้าว
1: นั่นสิครับจริงด้วยโหไม่มีเงาบนฉากเลยครับ
0: เปลี่ยนมุมมันก็ยังไม่มีเงาอยู่ดีครับ
1: ไม่มีเงาจริงด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไฟกันบ้างดีกว่าครับเดี๋ยวพี่ข้าวเนี่ยจะให้ฮีโร่เนี่ยจุดไฟบนเทียนแล้วพอไฟปิดปุ๊บฮีโร่ก็ส่งไฟฉายไปที่เทียนเลยนะ
0: ได้เลยครับ
1: งั้นจุดไฟก่อนเลยคราวนี้เราพร้อมที่จะปิดไฟแล้วครับโอ้โหเฮ้ย
0: ไฟก็ไม่มีเงาเหมือนกันนะครับพี่ข้าว
1: เปลวไฟไม่มีเงาจริงๆด้วยครับ
2: ลองส่องไปที่เปลวไฟของไม้ขีดและปืนจุดไฟดูบ้างไม่ว่าจะส่องไฟมุมไหนยังไงยังไงก็ไม่มีเงา
0: พี่เข้าครับนิ้งก็แสดงว่าน้ำกับเปลวไฟไม่มีเงาใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องแล้วล่ะครับ
2: ที่เราฉายไฟส่องไปที่น้ำในตู้กับเทียนแล้วไม่เห็นเงาของน้ำและเปลวไฟนั้นเป็นเพราะว่าทั้งน้ำที่มีสถานะของเหลวใสและไฟ ที่มีสถานะเป็นแก๊สนั้นเป็นตัวกลางที่มีคุณสมบัติโปร่งใสเช่นเดียวกับตู้ใสซึ่งยอมให้แสงผ่านไปได้ทั้งหมดจึงไม่เกิดเป็นเงาในขณะที่เทียนนั้นเป็นวัตถุทึบแสงที่กั้นทางเดินของแสงไว้จึงเกิดเงาได้นั่นเอง
3: ขอเสียงคนชอบคิดมาช่วยกันตอบหน่อยเร็วฉันคือใครฉันก็คือการแสดงที่ต้องใช้เงาฉันใช้หนังสัตว์ทำให้เกิดเงาฉันเป็นศิลปะท้องถิ่นของคนภาคใต้ด้วยนะฉันก็คือหนังตะลุงยังไงล่ะหนังตะลุงเป็นศิลปะการแสดงท้องถิ่นของภาคใต้ที่มีการสืบทอดมาตั้งแต่โบราณโดยการนำหนังวัวหนังควายมาทำเป็นรูปตัวละครต่างๆประกอบกับดนตรีพื้นบ้านสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมได้ถ้าเป็นคำถามนี้ล่ะจะตอบได้หรือเปล่านะฉันคือใครฉันเกิดในเวลากลางวันฉันทำให้พระอาทิตย์หายไปได้ฉันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากเงาฉันก็คือสุริยุปราคาที่เกิดจากการโคจรของดวงจันทร์ที่ผ่านระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันแล้วค่อยๆบดบังจนเราเห็นดวงอาทิตย์แหว่งหายไปจนกระทั่งมืดหายไปทั้งหมดลงชั่วขณะแต่เมื่อดวงจันทร์เคลื่อนผ่านไปดวงอาทิตย์ก็จะกลับมาส่องสว่างอีกครั้ง
1: เอ้าฮีโร่มาหลบร่มก่อนไปทำอะไรมาครับเนี่ยเหงื่อโซกใช่
0: ไปออกกำลังกายตอนเช้ามาครับพอเริ่มสายๆครับมันก็ร้อนขึ้นมาเลยครับโอ้ยขอพักก่อนครับ
1: นี่ดีนะเนี่ยมาวิ่งในสวนสาธารณะที่มีต้นไม้เยอะแยะแบบนี้ร่มเงามันก็เยอะตามไปด้วยนะครับ
0: เห็นครับพี่เข้าเพราะว่าตอนนี้เงามีประโยชน์ขึ้นมาจริงๆนะครับเนี่ยเย็นสบายขึ้นเยอะเลยค่ะ
1: พูดถึงเรื่องหลบแดดนี่นะครับเราก็ไม่ได้จำเป็นต้องใช้เงาจากต้นไม้ที่ให้ความร่มรื่นอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้หลักการของวัตถุทึบแสงเนี่ยมาทำเป็นวัสดุมุงหลังคาอาคารหรือว่าบ้านเรือนต่างๆที่ใช้กันความร้อนได้ด้วยแหละครับ
0: พี่ข้าวครับพี่รู้จำวัตถุทึบแสงได้ครับวัตถุทึบแสงคือวัตถุที่ไม่ให้แสงผ่านไปได้ก็เลยกันแดดแล้วร้อนได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วล่ะครับแต่งเงาเนี่ยไม่ได้มีดีแค่ให้ร่มเงาบังแสงแดดเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้เงาเนี่ยสร้างความบันเทิงได้ด้วยนะ
0: อย่างการเล่นเงาที่เราเล่นไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วล่ะครับยังมีการแสดงพื้นบ้านต่างๆนะครับอย่างเช่นการแสดงเงาหรือว่าหนังตะลุงที่เป็นการแสดงพื้นบ้านของชาวปากใต้นะครับเขาจะเอาพวกหนังวัวหรือว่าหนังควายเนี่ยนะครับมาทำเป็นตัวละครแล้วก็เล่นละ

0: พรเงานะครับบนจอผ้าครับมีการเล่าเรื่องราวผ่านการขับร้องประกอบกับการเล่นดนตรีพื้นบ้านนั่นเองครับ
1: โอ้พี่ข้าวครับฮีโร่เคยไปเห็นตอนไปเที่ยวภาคใต้มาครับสนุกมากเลยครับฮีโร่ถ่ายรูปมาด้วยครับพี่ข้าว
0: โอ้พี่ข้าวดีใจนะเนี่ยที่เด็กรุ่นใหม่อย่างฮีโร่เนี่ยสนใจวัฒนธรรมพื้นบ้านของเราด้วยพูดถึงการถ่ายรูปเนี่ยนะครับแสงและเงาเนี่ยก็มีประโยชน์กับการถ่ายรูปมากเลยนะรวมไปถึงวงการภาพยนตร์ด้วยนะครับ
1: ยังไงล่ะครับพี่ข้าว
0: อ๋อเพราะว่าเราเนี่ยสามารถใช้แสงและเงาเนี่ยนะครับทำให้ภาพเนี่ยมีมิติขึ้นมาครับนอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถใช้สื่อสารอารมณ์ของภาพได้ด้วยเลยครับ
1: หูพี่ข้าวครับเงานี่มีประโยชน์หลายด้านจริงๆนะครับสุดยอดไปเลย
2: วันนี้วันเกิดท่านหัวหน้าต้องจัด
3: เต
2: ็มเล่นใหญ่กันไปเลย
3: ได้เลยฉันเตรียมลุชุดใหญ่เอาไว้แล้วเดี๋ยวมืดปุ๊บอิงปั๊บเลยนะหัวหน้าจะต้องตะลึงแล้วก็ประทับใจแน่แน่เลยสึกแน่นอนสึกแน่นอน
4: เฮ้ยพวกเราดูสุริยุปราคากันเร็วเงาค่อยๆเคลื่อนมาบังพระอาทิตย์แล้วเอาขึ้นมาส่องเร็ว
5: โอ้โหนี่ฉันก็เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยนานๆจะเกิดขึ้นสักที
2: เฮ้ยพวกเรากลางคืนแล้วเร็วเข้าเร็วเข้ารีบไปเตรียมตัวเร็วเดี๋ยวจะไม่ทันเดี๋ยวจะไม่ทันเร็วๆเลย
3: แล้วเนี่ยเอา
6: ต้มเผินต้มเผิน
3: เฮ้ยทำไมมันมืดเร็วขนาดนี้อ่ะพลุมาแล้วพลุมาแล้ว
2: เปิดเพดานยานรอไว้เลยพร้อมแล้วพวกเรา
3: เต็มยิง
6: พร้อม
3: เลย
7: โอเคทำอะไรกันเนี่ยวอกเวกวอยวายกันตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเนี่ย
2: ตอนนี้แหละเอาเลย
3: จะไป
2: ย
3: ิ
2: งได้
6: ย
2: ิ
6: ง
3: อะไรเนี่ยอุ้ยหายไปในพริบตา
6: ไง
3: เอา
7: โอ้ยหูจะแตกเอามาจุดประทัดอะไรกันตอนนี้เนี่ยนี่มันตรุษจีนแล้วไงฮะ
3: ไม่เซอร์ไพรส์เลย
7: อะไร

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM National Standardมีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ drop in fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลกSAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นSAFต่อไป

0: เมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืนทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEVยานยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: ของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัด

คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโต
2: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้
6: โห
5: นี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
7: ท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีครับเพื่อนๆหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อนๆได้ลองตั้งคำถามป่วนๆกวนๆเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจำวันกันบ้างหรือเปล่าเรื่องธรรมดาอาจจะกลายเป็นเรื่องสนุกแบบไม่ธรรมดาถ้าเรารู้จักตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์ไม่เชื่อไปดูคำถามที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ดูเหมือนจะธรรมดากันในวันนี้ดูนะครับ

0: ป่วนในวันนี้บุกตะลุยกองกำกับการสุนัขและม้าตำรวจเพื่อค้นหาคำตอบ
1: ทำไมหมาต้องใช้ลิ้นกินน้ำ
0: และนักทดลองคนเก่งนักทดลองตัวเก่งของพวกเราเนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากเจ้าสุนัขพวกนี้

0: ิดว่าทำไมหมาเนี่ยถึงใช้ลิ้นกินน้ำไม่ใช้ปากแบบคนเราล่ะ
1: ผมคิดว่าเพราะว่ามันไม่มีแขนครับมันเลยไม่สามารถกินน้ำได้
2: ถูกเลยแพนแต่หนูคิดว่านะเพราะว่ามันลิ้นยาวแล้วมันก็ไม่ถนัดในการใช้ปากกินน้ำเลยใช้ลิ้นแทนค่ะ
0: ลิ้นยาวจริงๆด้วย แต่ว่ามีอีกอย่างนึงนะที่ยาวเหมือนกันก็คือปากมันอะพี่ว่าเป็นเพราะว่าปากมันอะยาวไม่เหมือนกับปากคนเราเลยทำให้มันเนี่ยต้องใช้ลิ้นช่วยในการกินน้ำแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกินน้ำแบบหมาล่ะคิดว่าจะเป็นยังไง
2: หนูคิดว่าต้องช้ามากแน่เลยค่ะเพราะว่าหมาเนี่ยมันชินมันทำมันตั้งแต่เกิดท่านี้แต่ว่าเราไม่เคยทำเลยถ้าเรามาแข่งกับมันแล้วต้องกินน้ำช้ามากเลยค่ะ
1: ใช่ครับเพราะว่าคือคนเราอะลิ้นมันสั้นครับ
0: แต่ว่าจะเป็นแบบที่น้องๆคิดกันหรือเปล่าเนี่ยพี่ว่าเดี๋ยวเราไปทดสอบให้เห็นจริงกันเลยดีกว่า
1: ไปเลย
0: การแข่งขันกินน้ำรอบแรกการแข่งขันกินน้ำด้วยท่าทางของสุนัขเริ่มได้

0: จะไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่ต่อไปเราลองมาเปลี่ยนเป็นนมกันดูบ้างดีกว่าค่ะงั้นการแข่งขันการดื่มนมด้วยท่าทางของสุนัขเริ่มได้
1: ครับมันก็เลยสะดวกขึ้นไง
0: งั้นการแข่งขันรอบต่อไปเนี่ยพี่จะให้น้องๆเนี่ยใช้หลอดดูดแทนละกัน

0: แข่งขันกับเราเลย
1: ใครอ่ะน้องแพนก็แข่งไปแล้วน้องก็แข่งไปแล้วนี
2: ่พี่ไง

0: การกินน้ำในท่าทางของสุนัขที่น้องๆได้ลองทำไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยน้องๆคิดว่าทำไมเราถึงกินได้ช้ากว่าสุนัขทั้งๆที่เรากินท่าเดียวกันนะ
1: ผมคิดว่าเพราะว่าลิ้นของสุนัขมันยาวครับแต่ว่าลิ้นของคนเราเนี่ยมันสั้นครับ
2: หนูยังคิดเหมือนเดิมอยู่นะคะว่าสุนัขเนี่ยมันทำมาตั้งแต่เล็กจนโตมันชินแต่เราไม่เคยทำเลยแล้วพี่ลองสังเกตดูสิคะตอนเราแข่งในท่าที่เราถนัดเราก็ชนะหมาเพราะเราทำมาตั้งแต่เด็กจนโต
0: แต่เมื่อกี้เนี่ยน้องๆอาจจะรีบกินนมของตัวเองจนไม่ได้สังเกตว่าสุนัขเนี่ยกินนมยังไงพี่ว่าเดี๋ยวเราลองไปดูกันให้ชัดๆอีกรอบนึงกันดีกว่า
2: อะไร

0: คราวนี้เรามาดูการกินของคนบ้างนะเดี๋ยวพี่ซายเนี่ยทำให้ดูเอง
1: พี่ซายทำไมไม่ใช้น้ำนี้ล่ะคะน้ำที่หมากินมาเกียดตั้งเยอะตั้งแยะเสียดายน้ำนะ
0: พี่ว่าเพื่อความปลอดภัยแล้วก็อนามัยที่ดีเนี่ยเดี๋ยวเราแยกกันกินดีกว่าเนอะคอยดูดีๆนะน้องๆ

0: กันใกล้ๆชิดๆกันอีกครั้งนึงแล้วเนี่ยน้องๆคิดว่าการกินน้ำของสุนัข กับคนเนี่ยแตกต่างหรือเหมือนกันยังไง
1: แตกต่างกันครับเพราะว่าลิ้นของสุนัขเนี่ยมันบางแล้วก็ยาวด้วยแต่ลิ้นของคนเนี่ยมันสั้นแต่ว่าหนา
2: หนูคิดว่าเหมือนกันนะคะเพราะเวลาเรากินนมเนี่ยลิ้นของสุนัขเนี่ยมันก็เลียได้และลิ้นของเราก็เลียนมได้ถึงเราจะเลียได้น้อยมันก็ไม่ได้แตกต่างกันนะคะแต่แค่เราก็กินได้เหมือนกันค่ะ
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยการกินน้ำของสุนัข กับคนเหมือนที่โน้ตบอกว่าอาจจะดูคล้ายๆกันแต่จริงๆแล้วลิ้นของสุนัขเนี่ยมีบางอย่างที่น่าทึ่งซ่อนอยู่นะ
3: ถึงจะเป็นการกินน้ำโดยใช้ลิ้นเหมือนกันแต่คนเราจะใช้ลิ้นเลียน้ำและตวัดน้ำเข้าปากจากทางด้านหน้าแบบนี้ส่วนสุนัขนั้นมันจะงอลิ้นให้มีลักษณะเหมือนกระบวยตักน้ำไปทางด้านหลังและตักน้ำเข้าปากเพราะแบบนี้แหละครับสุนัขถึงใช้ลิ้นกินน้ำได้ดีและใช้ลิ้นตักน้ำเข้าปากได้ครั้งหนึ่งเยอะกว่าคนเรานั่นเองล่ะครับ
2: โอ้โหไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยว่าหมางอลิ้นแบบนั้นได้ด้วย
4: ใช่คนเราทำแบบนั้นไม่ได้หรอก
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนเราเนี่ยแก้วเนี่ยดีที่สุดเลยเน
2: อะและก็หลอดเพื่อความถนัด
0: แต่พี่ว่าถ้าหลอดเล็กขนาดนี้เนี่ยก็ไม่ไหวนะเมื่อกี้ที่พี่ลองดูดเนี่ยนะโหลำบากมากเลยนะกว่าจะดูดขึ้นน่ะเนี่ยดูสิ
5: Hey.

0: ได้เห็นความน่าทึ่งในชัยลินกินน้ำของสุนัข กันไปแล้วยังสงสัยอะไรกันอีกไหม
1: แล้วสัตว์อื่นล่ะคะมันใช้วิธีกินน้ำเหมือนกับน้องสุนัขหรือเปล่า
2: ไม่ใช่นะสัตว์ทุกตัวมันมีปากไม่เหมือนกันนี่
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องลองไปพิสูจน์กันไหมโอเคไหม
2: โอเค
0: ถ้างั้นเราก็ไปกันเลยดีกว่าไป
3: เย้
0: ไปสัตว์ชนิดแรกที่เราจะมาสังเกตเนี่ยคือนกกระจอกเทศนี
2: ่ใหญ่ใจมากเลยอ
0: ่
2: ะ
0: ใหญ่ใช่ไหม
2: ใหญ่
0: แล้วเราคิดว่ามันจะกินน้ำแตกต่างกับสุนัขยังไง
4: ผมว่ามันไม่มีฟันครับแล้วมันเอาลิ้นแบบแลบขึ้นมา
0: แลบขึ้นมาใช่ไหม
2: ผมคิดว่ามันเอาปากงับน้ำเข้าไปครับ
1: งับเข้าไปหนูคิดว่ามันกระชอนขึ้นมาก
0: ระชอนใช่ไหม
1: ข
0: ึ
1: ้นมา
0: อ๋อของแพนนี่คืองับ
2: งับ
0: แต่อันนี้กระชอนส่วนอันนี้ใช้ลิ้นชอนขึ้นมาใช่ไหมแลบโอเคงั้นเดี๋ยวลองไปสังเกตกันดูดีกว่าไหม
2: ครับ
1: มา
2: สังเกตเลย
0: นี่ดูลิ้นอันมันแรปเปล่า
4: แรปเลย
2: ไม่แรป
4: เลยคอยาวๆอ่ะ
0: อ่ะเป็นไงบ้างการกินน้ำของนกกระจอกเทศเนี่ยเป็นไง
2: มันงับแล้วก
1: ็งับแล้วก็กระชอนขึ้น
0: กระชอนขึ้นไม่ได้ใช้ลิ้นแรปเลยใช่
1: ไ
0: หมเพราะมันไม่มีลิ้น
1: ใช่
0: ไหมต่อไปเนี่ยเราไปดูนกชนิดอื่นดีกว่านกฟามิงโก้เนี่ยไปไหม
3: ไป
0: ถ้างั้นก็ไปกันเลยดีกว่าไป

0: ามา
1: เข้าดูกัน
2: โอ้ยมีสวยจังเลย
0: เห็นไหมมันกินน้ำน่ะมันกินน้ำเห็นปะ
1: น่าน่าไ
0: หนน่าน่ะนี่สังเกตการกินมันนี่นี่พวกเราจริงๆมันก็มีลิ้นนะเห็นไหมลองสังเกตดูเวลาที่มันกินน้ำเนี่ยมันจะมีลิ้นด้วยแต่มันอาจจะไม่ได้ออกมาเหมือนสุนัขไง
2: ผมว่ามันมีกระเดือกด้วยนะครับไม่ให้มันกินน้ำแบบกึ๊กกึ๊กและกินเร็วด้วยครับ
0: ตัวต่อไปเนี่ยคือตัวลีเมอร์จากมาดากัสกาม
1: าดากัสกา
0: เราไปดูนี่ดีกว่า
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสด
5: ี
4: คร
5: ับ สวัสดีครับ
6: ยินดีต้อนรับนะครับสู่การเที่ยวชมลีเมอร์ก่อนอื่นนะครับเราต้องใส่ชูชีพก่อนเพราะเราต้องข้ามแพ

0: ริเวณนี้นะครับจะเป็นเกาะของลูเนอร์ที่เราจำลองรูปแบบนะครับวันนี้เราจะมาเพื่อจะมาเยี่ยมชมเขานะครับแล้วก็นำอาหารมาให้เขาด้วย
1: ครับ
0: อาหารเราจะมีหลากหลายครับมีทั้งผลไม้แล้วก็ดอกไม้ด้วยนะครับ
2: พวกเราคิดว่ามันจะกินน้ำยังไง
3: ผมว่ามันเหมือนสุนัขนะครับ
2: เหมือนสุนัขเหรอ
4: หนูก็คิดว่ามันก็กินน่าจะเหมือนสุนัขค่ะ
5: แต่ผมคิดว่ามันน่าจะ
6: อุ้ย
5: เอามือแบบนี้ครับแล้วก็
2: ใช้ดูดเหมือนคนอะไรอย่างนี้
5: เพราะว่าตัวเหมือนมันน่ามันจะไม่ได้ใช้ลิ้นหรือว่าใช้อะไรเลยใช้แต่มือ
4: และหนูก็คิดว่าปากเลยอะไรที่มันอยู่ตรงนี้มันเหมือนหมาด้วยค่ะ
2: งั้นเดี๋ยวเราให้อาหารมันให้หมดแล้วเราลองให้น้ำดูดีกว่าไหม
7: เย้
2: โอเคลองทำดูเลย

0: คือพี่ครับเมื่อกี้พวกผมเนี่ยลองเอาน้ำให้ลีเมอร์กินนะครับมันไม่ค่อยกินเลยครับ
1: โดยธรรมชาตินะครับสัตว์ที่กินผลไม้เป็นอาหารเนี่ยในผลไม้ในน้ำหนักผลไม้หนึ่งส่วนเนี่ยจะมีน้ำอยู่หลายส่วนนะครับเขาจะได้น้ำจากส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับนอกจากบางเวลาที่อากาศร้อนจัดๆแต่โดยธรรมชาติก็จะได้จากผลไม้เป็นจำนวนที่พอเพียงอยู่แล้วครับผม
2: และสรุปว่าตัวลิมเมอร์เนี่ยครับมันกินน้ำยังไงครับ
1: ครับผมก็จะโดยธรรมชาติเนี่ยพวกเขาก็จะลงไปเลียกินที่น้ำเลยครับลงไปเลียกินเองนะเหมือนสุนัข
2: แล้วลิมเมอร์นี่มันเหมือนลิงไหมครับแบบพวกลิง
1: ใช่เป็นสัตว์ตระกูลลิงชนิดหนึ่งนะครับตระกูลลิงแต่ก็เป็นของทางประเทศทางแอฟริกาสังเกตว่าพฤติกรรมของเขานี่จะอาจจะดูแบบนุ่มนวลเขาอาจจะว่าในเกาะเนี่ยการบุกรุกของคนอาจจะไม่มากเท่ากับที่อื่นแต่ถ้าเป็นลิงหรือเป็นสัตว์ที่บางชนิดโดยธรรมชาติสัตว์ป่านะครับถ้าเขากินอาหารปุ๊บเนี่ยเขาจะรีบกินเพราะอะไรรีบกินปุ๊บรีบไปแล้วเพื่อป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้อยู่กับที่นานๆนะครับในธรรมชาติ
2: เดี๋ยวถูกล่า
1: ใช่ครับคือไม่มีผู้ล่าแล้วก็จริงแต่ว่าสัญชาตญาณเขายังอยู่
0: ตัวสุดท้ายเนี่ยของเราคือสัตว์บกสีขาตัวใหญ่มากมากนั่นก็คือ
3: ช้าง
0: โอเคเรามาสังเกตกันดูดีกว่ามา

0: ได้ใกล้ชิดกับช้างแล้วก็ได้เห็นการกินอาหารของมันแล้วเนี่ยน้องๆคิดว่าการกินน้ำของมันเนี่ยจะเป็นยังไง
1: ผมคิดว่ามันน่าจะดูดน้ำขึ้นไปครับแล้วก็ค่อยพ่นใส่ปากอีกที

0: ครับ
1: หนูคิดว่ามันก็ดูดน้ำขึ้นไปทางงวงเลยค่ะหรือไม่ก็มันก็ใช้ปากกินและใช้งวงเป็นตัวช่วยค่ะ
2: แล้วเจ้าสัวล่ะว่าไง
3: ผมมีความรู้สึกเดียวกับแพรเลยครับ
2: คิดเหมือนกันใช่ไหมว่า มันต้องใช้งวงดูดขึ้นมาแล้วก็ค่อยมาพ่นใส่ปาก
4: เอง
2: ถ้าอย่างนั้นเราไปพิสูจน์กันเลยดีกว่าไหม
1: ไปเลย
2: มางั้นก็ไปกันเลยไป
3: ไป
2: เดินไปนู่นเลยมาพวกเราไปให้น้ำกินกันดีกว่าฮึบ

0: สรุปว่าช้างเนี่ยกินน้ำยังไงเริ่มจากเจ้าสัวก่อนเลย
1: ผมว่านะเหมือนเดิมเลยครับมันเอางวงของมันเนี่ยมาดูดน้ำแล้วก็พ่นใส่ปากมันเองครับผม
0: ตรงกับที่เราคิดไหม
1: ตรงเรียบร้อยหมดแล้วครับผม
0: โอเคตรงกับเราหรือเปล่าโน้ต
2: ไม่ตรงค่ะหนูคิดว่ามันเอางวงขึ้นแล้วก็กินแต่ว่าที่จริงมันไม่ใช่ที่จริงมันดูดในงวงแล้วก็เข้าปาก
0: แพนก็คิดเหมือนกับเจ้าสัวใช่ไหม
3: ใช่
0: งั้นก็ตอบถูกเหมือนกันถ้างั้นเนี่ยเราเอาอาหารไปให้ช้างกินกันต่อดีกว่าไหม
4: คร
0: ับ งั้นมาดีกว่ามา
5: ถึงสุนัขจะเป็นสัตว์ที่มีความใกล้ชิดกับคนเรามากและเป็นเพื่อนคู่ใจของใครหลายๆคนแต่เราอาจจะไม่เคยสังเกตเห็นว่าลิ้นของสุนัขมีความน่าทึ่งแบบนี้อยู่ด้วยแล้วแบบนี้จะมีใครรู้บ้างไหมนะว่าลิ้นของสุนัขมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมันยังไงบ้างถ้ารู้แล้วก็รีบส่งจดหมายมาตอบคำถามตามที่อยู่นี้เลยนะครับหรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการเราก็ได้ครับคนที่ตอบได้ถูกต้องชัดเจนที่สุดและได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเจ๋งแบบนี้มาถึงคำถามสุดป่วนครั้งหน้า
6: ฟองสบู่จากอะไรใหญ่กว่ากัน
5: ลองไปสังเกตกันดูนะครับว่าอะไรรอบๆตัวของพวกเราทำให้เกิดฟองสบู่ได้บ้างแล้วก็อย่าลืมมาตั้งข้อสงสัยไปพร้อมๆกันนะครับเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
7: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
5: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

0: ที่มันน่าโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้การจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมใน

0: พระบรมราชูปถัมภ์
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary

0: วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับทีเชอร์ดาวสุภารัตน์เชื้อโชตินะคะหรือว่าจะเรียกครูดาวก็ได้ทีเชอร์ดาวก็ได้นะคะวันนี้อยู่กับเด็กๆนะคะที่จะมาทำกิจกรรมในเรื่องต่อได้ไหมต่ออย่างไรแต่วันนี้เป็นภาค2นะคะภาค2ก็คือเราจะใช้สิ่งที่เราเตรียมไว้จากบ้านก็คือกระดาษที่เราตัดมาทำบางอย่างที่สร้างสรรค์ขึ้นวันนี้จะสนุกมากขึ้นนะคะขอบอกเลยว่าเด็กๆจะได้ใช้จินตนาการใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเลยคือเรามีกิจกรรมที่เรียกว่าทำคิดแล้วก็โอเคทำคิดท้าทายวันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องต่อได้ไหมต่ออย่างไรที่เป็นความต่อเนื่องเราจะได้เล่นกับรูปเลขาคณิต บวกกับการทายการเดาแล้วก็การคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะสิ่งที่เราจะต้องทำได้ในวันนี้ก็คือเราจะมาสร้างสรรค์รูปภาพกันค่ะเป็นรูปอะไรทีเชอร์ยังไม่บอกนะวันนี้นะคะเป็นการต่อยอดจากคาบที่แล้วนะคะซึ่งเราจะมาหาวิธีสร้างสรรค์จากรูปเลขาคณิตที่เราตัดไว้นี่แหละนะคะแล้วเราก็ลองดูว่าเมื่อมันมีข้อจำกัดเราจะแก้ปัญหายังไงนะคะแล้วก็เรียบเรียงและสื่อสารวิธีการสร้างภายใต้ข้อจำกัดนั้นให้ได้ด้วยนะคะมีใครเข้าใจคำว่าข้อจำกัดบ้างคะถูกต้องเวลาที่เราได้โจทย์อะไรที่มันมักจะต้องมีเงื่อนไขให้เราทำตามนะคะเงื่อนไขนั้นก็อาจจะมีบางอย่างที่ให้ของไม่ครบหรือว่ามีอุปกรณ์บางอย่างที่ขาดหายไปนี่เรียกว่าข้อจำกัดนะคะมาดูกันซิว่าข้อจำกัดของรูปเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะรูปนี้คือรูปบางคนบอกว่าเมนบางคนบอกว่าสัตว์ประหลาดนะคะทีเชอร์ว่ามันคล้ายสิงโตอยู่เหมือนกันมีคนเห็นว่ามันเป็นสิงโตไหมมันอาจจะเป็นสิงโตแบบพยายามนะคะเพราะว่ามันมีข้อจำกัดค่ะใช่เขาได้อุปกรณ์มาเท่านี้เองแต่เขาต้องสร้างสิ่งโตให้ได้อันนี้เรียกว่าข้อจำกัดเนาะทำให้เขาพยายามทำให้มันได้สิ่งโตหน้าตาแบบนี้นะคะสิ่งโตมีองค์ประกอบอะไรบ้างถูกต้องสามเหลี่ยมมีสามเหลี่ยมใช่สามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงแผงหลังคอ

โตแล้วก็มีวงลีวงใหญ่ๆเป็นตัวมีวงลีวงเล็กสีเหลืองด้วยนะคะแล้วตัวเท้าของสิงโตล่ะคะประกอบด้วยวงกลมใหญ่ๆแล้วก็มีวงกลมเล็กๆมีสี่เหลี่ยมไหมคะนี่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะดูซิว่ารูปเหล่านี้ได้ใช้ในสิงโตหรือเปล่าพี่เต้นบอกว่าอันนี้มันเป็นจัตุรัสมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะไม่น่าจะใช้ตรงแขนตรงด้านข้างของสิงโตเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้ยาวขึ้นอีกนิดนึงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็อาจจะใช้ได้นะคะสิงโตนี้มีข้อจำกัดค่ะตรงที่ว่าเราใช้รูปเลขาคณิตได้จำนวนไม่มากนักนะคะแล้วก็เราจะต้องมาทำสร้างให้มันเป็นสิงโตให้ได้ทีเชอร์มีอุปกรณ์ให้นะคะแจกไปแล้วนะคะนักเรียนทางไกลนะคะสามารถตัดกระดาษในส่วนตัดกระดาษของกิจกรรม B06 ได้นะคะแล้วก็ต่อไปด้วยกันค่ะว่าการที่เราจะลำดับให้ได้ตัวสิงโตหน้าตาแบบนี้เราต้องเรียงอะไรจากล่างขึ้นบนนะคะเริ่มต้นที่สามเหลี่ยมโอเคถูกต้องค่ะลำดับถัดมาวงรีอันใหญ่ๆใช่ค่ะต่อมาเป็นวงรีด้านในหรือว่าจะต่อแขนด้านข้างก่อนก็ได้บางคนบอกว่าต่อเท้าวงกลมก่อนก็ได้นะคะเป็นอยู่ในระนาบเดียวกันเราจะสลับลำดับก็ได้แต่ว่าต่อมาเป็นลำดับ3ก็ได้ค่ะก็คือวงรีด้านข้างหรือว่าเท้าที่เป็นวงกลมใหญ่ส่วนลำดับถัดมาก็คือเป็นระนาบที่อยู่ด้านบนขึ้นไปอีกก็จะเป็นเท้าอันเล็กๆ3ก้อนที่อยู่บนเท้าวงกลมอีกทีนึงนะคะเราวางวงกลมอันนี้เป็นลำดับแรกได้ไหมคะอาจจะไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาอยู่ด้านหน้าซึ่งถ้าเราวางเป็นลำดับแรกแล้วเราวางวงลีอันใหญ่ๆทับก็จะไม่เห็นเท้าสิงโตนะคะโอเคเดี๋ยวทีเชอร์จะให้เวลาเราสร้างสิงโตจากวิธีการเรียงของเรานะคะนักเรียนทางไกลสามารถตัดกระดาษนะคะระบายสีนะคะแล้วก็ต่อได้เลยนะคะดูซิว่าจะเป็นภาพแบบนี้ได้ยังไงอย่าลืมนะคะว่าให้คำนึงถึงลำดับด้วยพยายามดูว่ารูปภาพนี้อะไรควรเรียงก่อนแล้วก็อะไรเป็นลำดับที่2ที่3นะคะ

0: ็นแล้วก็จะเห็นว่าเขาก็จะได้หน้าตาคล้ายกับตัวจะเรียกสิงโตหรือเม่นดีเป็นสิงโตแล้วกันนะเขาจะได้สิงโตคล้ายแบบนี้เลยภูผาบอกทีเชอร์ได้ไหมคะว่าภูผาต่ออะไรเป็นอย่างแรก
1: สามเหลี่ยม
0: สามเหลี่ยมตามด้วย
1: วงรีอันนี
0: ้วงรีใหญ่ๆอันที่สองและอันที่สามล่ะคะภูผา
1: วงร
0: ี
1: อ
0: ัน
1: เล
0: ็
1: ก
0: วงรีอันเล็กๆแล้วขั้นที่สี่ล่ะคะแขนทั้งสองข้างแล้วต่อมาล่ะคะเท้าแล้วก็ถัดมาเป็นอุ้งเท้าเล็กๆขอบคุณค่ะถ้าต่อตามลำดับแบบพี่ภูผาก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะโอเคบางคนก็อาจจะมีไม่ครบก็วาดเติมเอาได้แบบนี้นะเราวาดเติมเอาก็ได้เพราะว่าบางทีตัดแล้วแบบมันหายไปนะต่อไปเข้าสู่ท้าทายบ้างละสิ่งที่เราจะมาเล่นกันนะคะก็คือเรามีข้อจำกัดเรามีรูปเลขาคันนี้อยู่ไม่เยอะมากแต่ว่าเราจะต้องสร้างรูปภาพบางอย่างตามเป้าหมายในที่นี้คิดในใจแล้วแหละว่าฉันอยากจะสร้างบ้านที่มีหนึ่งหน้าต่างแล้วก็ประตูแต่ว่าสิ่งที่เรามีในมือมีแค่สามเหลี่ยมแผ่นใหญ่สีเขียวนะคะมีแค่สามเหลี่ยมแผ่นใหญ่สีชมพูนะคะมีวงกลมเล็กๆสีชมพูอยู่2อันนะคะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองซึ่งขนาดไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็มีสามเหลี่ยมทรงเล็กๆนะคะสีชมพู1อันนะคะแล้วก็มีครึ่งวงรี

0: อยู่2อันประกบกันเป็นวงรีนะคะทีเชอร์คิดไว้ในใจแล้วแหละมีภาพร่างมาแล้วว่าอยากจะสร้างบ้านแบบนี้ยังไงนะคะแต่ว่าขออาสาสมัครนิดนึงค่ะมาต่อดูซิว่าจะเหมือนแบบที่ทีเชอร์คิดไว้ในใจไว้หรือเปล่านะคะถ้าพร้อมแล้วขออาสาสมัครด้วยค่ะนักเรียนทางไกลสามารถเล่นไปด้วยได้นะคะอาจจะตัดกระดาษรอไว้นะคะเป็นสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูครึ่งวงรี2อันแล้วก็วงกลมนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นไปด้วยกันค่ะถ้าอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะพี่ณภานะคะจะเป็นตัวแทนนะคะมาลองต่อดูซิจะได้แบบตามที่ทีเชอร์ร่างไว้คร่าวๆหรือเปล่าอย่างแรกนะคะเอาสามเหลี่ยมสีเขียวต่อก่อนเลยค่ะต่อไว้เป็นตัวบ้านวางไว้เป็นอันดับแรกลำดับที่2นะคะใช้ครึ่งวงรี2อันทำเป็นประตูวางไว้เป็นลำดับที่2นะคะแล้วก็เหนือประตูให้วงกลมสีชมพูเป็นหน้าต่างวางไว้อยู่เหนือประตูค่ะขอบคุณพี่มาตาค่ะพี่มาตาเชิญนั่งที่ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะมาดูสิคะว่าได้รูปภาพตามที่ทีเชอร์ตั้งใจไว้หรือเปล่าเฉลยนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เหมือนไหมคะเหมือนค่ะแสดงว่าเราสร้างบ้านตามข้อจำกัดได้นะคะนักเรียนทางไกลสามารถใช้ชีทนี้เล่นกับเพื่อนได้นะคะโดยจับคู่ให้คนหนึ่งลองร่างภาพไว้ในใจแล้วก็ลองบอกลำดับขั้นต่อให้เพื่อนต่อนะคะแล้วการต่อถ้าเพื่อนต่อได้เหมือนก็ให้คะแนนเพื่อนตามดาวได้เลยดาวก็คือให้คะแนนตามหน้ายิ้มชอบมากก็คือเหมือนต้นแบบเลยให้3หน้ายิ้มนะคะถ้าชอบกลางๆก็อาจจะเหลือ2หน้ายิ้มก็ได้ถ้าเขามีหน้าต่างครบอย่างที่เราบอกให้เพื่อนต่อก็ให้หน้ายิ้มเต็มไปเลย3เต็ม3นะคะมีประตูก็3เต็ม3เหมือนกันนะคะสามารถเล่นอย่างนี้ได้ยังมีโจทย์อื่นๆนะคะที่ให้นักเรียนทางไกลเล่นไปด้วยกันได้นะคะอย่างเช่นรูปปลาที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปรูปปลาที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบนะคะว่าเราจะต่อได้ยังไง
1: เมื่อสักครู่นี้นะคะในห้องเรียนต้นทางเราได้ลองสร้างนะคะสร้างภายใต้ข้อจำกัดด้วยใช่ไหมคะตรงที่เราอยากได้บ้านที่มี1หน้าต่างแล้วก็ประตูโดยที่ให้อีกฝั่งนึงนะคะวาดภาพร่างก่อนหรือว่าอาจจะเอาชิ้นส่วนรูปเลขาคณิตที่ตัดไว้ตั้งแต่คาบที่แล้วรวมทั้งคาบนี้ด้วยนะคะลองมาสร้างเป็นบ้านที่มี1หน้าต่างแล้วก็ประตูนะคะว่าได้ยังไงบ้างนะคะบ้านที่มี1หน้าต่างและประตูนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ปิดไว้ค่ะอย่าให้เพื่อนรู้เลยนะคะอันนี้ทีเชอร์ก็เลยแปะภาพดำไว้คราวนี้คนที่ทำภาพร่างนะคะจะต้องบอกผู้สร้างบ้านหน่อยค่ะว่าลองสร้างตามแบบนี้นะทำยังไงบ้างอย่างแรกเลยให้เอาสีเขียวสามเหลี่ยมสีเขียวมาวางไว้ลำดับที่สองนะคะเอาประตูที่เป็นรูปเครื่องวงรีสีเหลืองมาวางไว้นะคะแล้วก็ข้างบนรูปประตูเครื่องวงกลมสีเหลืองให้มีหน้าต่างสีชมพูนะคะแล้วพอเพื่อนเรานะคะที่ไม่เคยเห็นรูปต้นแบบของเราเลยลองวางแล้วเราลองเฉลยให้เพื่อนดูได้นะคะว่าเขาจะทำได้ตรงใจเราหรือเปล่านะคะจากรูปที่เห็นนะคะจะเห็นว่าเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะก็แสดงว่าเพื่อนเราเนี่ยสามารถต่อบ้านที่มีข้อจำกัดโดยที่เราเป็นคนบอกขั้นตอนว่าวางอะไรเป็นอันดับ1อันดับ2แล้วอันดับ3นะคะแล้วก็บ้านนี้เนี่ยเหมือนบ้านต้นแบบด้วยบ้านเนี่ยมีหน้าต่างครบถ้วนด้วยนะคะหน้าต่างเป็นรูปวงกลมนะคะแล้วก็มีประตูด้วยนะคะก็ครบนะคะถ้าเพื่อนทำได้ครบนะคะเราสามารถระบายหน้ายิ้มนะคะให้ทั้ง3ดาวหรือว่า3หน้ายิ้มได้เลยเนาะนั่นก็หมายความว่าเขาทำได้ครบตามแบบแล้วก็มีข้อจำกัดเช่นมีหน้าต่างและมีประตูครบถ้วนค่ะใครอยากเล่นสนุกด้วยกันนะคะก็เริ่มจากการตัดกระดาษก่อนก็ได้ค่ะถ้าไม่อยากให้การเป็นการเขาเรียกว่าใช้มือวาดนะคะ ก็ใช้การตัดกระดาษก็ได้ค่ะจะสนุกมากขึ้นเป็นการเพิ่มข้อจำกัดด้วยนะคะเช่นเราจะตัดกระดาษเป็นหลายๆรูปร่างนะคะเพื่อให้เราสามารถนำมาใช้ประกอบรูปภายใต้ข้อจำกัดได้นะคะอันนี้ทีเชอร์ก็ยกตัวอย่างมานะคะก็คือเป็นการตัดกระดาษมาจากคาบที่แล้วด้วยแล้วก็ประกอบกับตัดชิ้นใหม่ๆด้วยนะคะลองตัดไปด้วยกันก็ได้นะคะเช่นเรามีสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูวงกลมครึ่งวงกลมสีเหลืองตัดครึ่งอันนี้น่าจะเป็นครึ่งวงรีนะคะขอโทษทีครึ่งวงรีสีเหลืองนะคะมีสี่เหลี่ยมที่เป็นเชฟสีน้ำตาลสี่เหลี่ยมที่ขนาดใหญ่หน่อยผืนผ้านะคะที่เป็นสีส้มวงรีขนาดใหญ่สีเหลืองวงกลมสีเหลืองนะคะแล้วก็วงกลมขนาดเล็กสีเหลืองอีก3อ่ะจริงๆแล้วถ้าจะเห็นรูปพวกนี้ก็จะเห็นว่าคุ้นๆมาจากการทำรูปช้างคราวที่แล้วหรือเปล่าหรือว่ารูปสิงโตเมื่อตอนที่เราตัดเมื่อต้นคาบหรือเปล่านะคะเอามา reuse ได้นะคะจะได้ไม่เปลืองเวลาตัดกระดาษนะคะแต่ว่าใครจะเริ่มตัดใหม่ก็ได้นะคะถ้ามีกระดาษหลักสีก็จะยิ่งดีค่ะเวลาเรียกชื่อรูปร่างก็จะได้เรียกประกบสีไปด้วยนะคะเช่นสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูเป็นต้นนะคะสามเหลี่ยมสีชมพูตัดไว้2อันก็ได้นะคะเผื่อได้ใช้ให้หลากหลายขึ้นนะคะแต่ละห้องเรียนสามารถเตรียมรูปเลขาคณิตนะคะใส่ซองไว้ให้นักเรียนทุกคนได้นะคะเพื่อความรวดเร็วในเรื่องของการจัดการเวลาหรือว่าจะตัดไปด้วยกันก็ย่อมได้นะคะคิดว่านักเรียนน่าจะใช้กรรไกรกันคล่องแคล่วแล้วนะคะถ้าเตรียมรูปเลขาคณิตพร้อมแล้วเราไปบุกตะลุยข้อถัดไปเลยแน่นอนว่าข้อจำกัดมันยากก็จริงนะคะแต่อาจจะทำให้เราสนุกขึ้นก็ได้ค่ะข้อถัดไปนะคะเรามาสร้างรูปปลาโดยมีสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบรูปปลาและมีสามเหลี่ยม1รูปเป็นองค์ประกอบให้เวลาคิดสักครู่ค่ะรูปเลขาคณิตที่เรามีก็จะเยอะแยะประมาณนี้นะคะดูซิว่ารูปเหล่านี้เราจะใช้ประโยชน์จากเขาในการสร้างปลา1ตัวที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบได้ยังไงนะคะอย่าลืมนะคะว่าข้อจำกัดเราในเรื่องนี้มีเงื่อนไขทางคณิตศาสตร์อยู่ในนั้นด้วยนะทีเชอร์จะไม่ใบ้นะคะเราลองไปต่อกันค่ะรูปปลาโดยมีสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบตอนนี้นักเรียนต้นทางก็กำลังคิดกันอยู่นะคะมีไอเดียหลากหลายเลยค่ะมาเริ่มที่ไอเดียแรกกันเลยนะคะเริ่มที่สามเหลี่ยมสีเขียวและวงกลมสีเหลืองนะคะจะเห็นว่าพอเราวางวงกลมเป็นลำดับที่2นะคะมันก็ทับสีเขียวฐานของสามเหลี่ยมสีเขียวไปด้วยแต่ตอนนี้ดูเป็นรูปปลาหรือยังคะ มีบางคนว่าไม่เหมือนเท่าไหร่ดูเป็นลูกออนมากกว่านะคะเราเติมสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปหรือเปล่านะมีเพื่อนบอกว่ายังจ้าเติมสามเหลี่ยมไปอีก1รูปค่ะตอนนี้มีสามเหลี่ยมสองรูปรูปปลามีตาด้วยดีไหมเริ่มคล้ายละอ่ะพอจะคล้ายปลาขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็มีสามเหลี่ยมครบหรือเปล่าสามเหลี่ยมสองรูปที่มากกว่า1รูปดังนั้นครบทุกองค์ประกอบค่ะมีไอเดียที่สองให้ทีเชอร์ไหมคะเรามาฝึกกันต่อเพื่อทลายข้อจำกัดดังนั้นการทำกิจกรรมนี้ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยค่ะใครได้ไอเดียที่2แล้วดูกันค่ะว่าจะได้เหมือนเพื่อนคนนี้หรือเปล่านะเพื่อนคนนี้เริ่มต้นด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีส้มค่ะไม่เห็นจะเป็นปลาอะไรปลาอะไรเป็นกล่องสี่เหลี่ยมต่อเพิ่มสิคะต่อด้วยสามเหลี่ยมสีเขียวเริ่มเหมือนห่างขึ้นมาหน่อยแล้วแต่ว่าคุณใช้สามเหลี่ยมแค่อันเดียวนะ เราเติมตาให้คุณก็ได้เป็นปลาแล้วอาจจะเป็นปลาหางนกยูงหรือเปล่านะเราเติมอุ๊ยเราเติมครีบบนเป็นเครื่องวงรีสีเหลืองอันนี้ถือว่าครอบคลุมองค์ประกอบในเงื่อนไขหรือเปล่าเอ่ยนะแววๆว่ามีสามเหลี่ยมแค่อันเดียวแต่ในโจทย์บอกว่ามีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปใช่ไหมคะอันนี้พอมันมีหนึ่งรูปมันก็ไม่ได้มากกว่าก็ถือว่าเงื่อนไขเนี่ยยังไม่ผ่านนะคะมาลองต่ออีกแบบค่ะรูปสามเหลี่ยมสีชมพูถูกใช้หนึ่งรูปแล้วเรารีบใช้เลยเป็นรูปที่สองจะได้ครบตามข้อจะตามเงื่อนไขนะคะก็คือมีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปตามด้วยสี่เหลี่ยมไม่เห็นเหมือนปลาเลยเหมือนอะไรดีเติมหางให้เขาหน่อยละกันนะคะคราวนี้เป็นหางสั้นๆนะคะแต่ก็ดูเป็นปลาได้นะคะเติมตาไปอีกเป็นปลาพันธุ์ใหม่นะคะมีครีบบนแล้วก็มีหางด้วยอันนี้ถือว่าเป็นปลาที่ใช้สามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูเพิ่มทางนะคะว่าเขาต่อกันยังไงบ้างต่อได้ตรงตามเงื่อนไขหรือเปล่านะคะ
0: สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองพี่เต้นหาเจอไหมมาทับสามเหลี่ยมตรงนี้เป็นตัวปลาหรือเป็นหน้าปลาเป็นตัวปลาดูซิว่าเริ่มเห็นไหมอย่างนี้ถูกไหมวางแนวนอนวางแนวนอนหรือแนวตั้ง
2: แนวนอน
0: พี่เต้นทำได้ไหมดูซิเหมือนแบบไหมวางด้านหลังโดยที่ไม่ทับอันไหนพี่เต้นเห็นครึ่งวงรีไหมแล้วก็ขอสกัดเทปแล้วก็ติดที่ด้านหลังโดยที่ไม่ทับอันไหนวางยังไงคะวางให้ส่วนโค้งทำเดินมาบอกได้อย่างทั้ง
2: วางให้ส่วนโค้งไ
0: หม
2: เป็นโค้งแบบ
3: อันนี้
0: เป็นโค้งแบบไหน
2: โค้งเข้า
0: โค้งเข้าดูสิเป็นหางปลาวางเป็นหางปลาครึ่งวงรีเราใช้เป็นหางปลาวางไว้ที่ด้านท้ายโดยที่ไม่ทับอะไรเลยด้านท้ายของปลาพี่เต้นอยากต่อตรงไหนต่อได้เลยพี่เต้นด้านท้ายของปลาคือก้นปลาครึ่งวงรีแล้วถัดมาล่ะขั้นตอนสุดท้ายคือแปะวงกลม
2: สี
0: แปะเป็น
2: ตาตรงสี่เหลี่ยม
0: แปะเป็นตาอยู่ข้างบนสี่เหลี่ยมโอเคเดี๋ยวขอที่ขอสกอตเทปไปไหนคะเดี๋ยวทีเชอร์เอาสกอตเทปให้โอเคพี่เต้นไปนั่งก่อนขอบคุณพี่ณภาและพี่เต้นนะคะดูซิว่าเพื่อนว่าเหมือนปลาไหมมีกระดงที่ปลาอยู่นะมีตาแล้วก็ตัวปลาด้วยสิ่งที่ไม่เหมือนคืออะไรนะคะ
2: อ
0: ัน
2: นี้คือเฉลย
0: เฉลยก็คือผิดมีผิดตรงไหนพี่ณภา
2: ตรงนี้อันนี้มันต้องอยู่ตรงนี้
0: อ๋อ
2: แล้วอันนี้จะต้องอยู
0: ่อ๋อโอเค
2: ก็จะเหมือนเด๊ะ
0: ก็จะเหมือนเด๊ะก็คือตรงนี้จะเป็นหางปลานะคะที่ต้องวางให้ส่วนโค้งชิดกับสี่เหลี่ยมตรงด้านก้นของปลาที่ทำจากสี่เหลี่ยมผืนผ้านะโอเคแต่ว่าพี่เต้นทำถูกเกือบหมดเลยเพื่อนๆตบมือให้พี่เต้นหน่อยค่ะโอเคขอบคุณค่ะเมื่อกี้พี่เต้นลองมาต่อแล้วปรากฏว่ามีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบแค่รูปเดียวซึ่งยังไม่ตรงตามโจทย์เท่าไหร่นะคะดังนั้นถ้าเราลองให้คะแนนเพื่อนดูก็อาจจะเหมือนปลาต้นแบบไหมอาจจะเหมือนแต่เหมือนไม่มากให้สองหน้ายิ้มละกันมีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบมีก็อาจจะให้สามหน้ายิ้มเพราะเขามีสามเหลี่ยมจริงๆแต่ว่าเขามีสามเหลี่ยมเพียงแค่อันเดียวแต่ในโจทย์บอกว่ามีมากกว่าหนึ่งรูปดังนั้นอันนี้อาจจะไม่ตรงอาจจะให้แค่หน้ายิ้มเดียวนะคะแปลว่ายังทำได้ไม่ตรงโจทย์เท่าไหร่นะคะเราลองมาใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะลองประกอบร่างของ รูปเลขาธิที่เรามีให้เป็นปลาที่มีสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบดูนะคะแล้วเราลองบอกให้เพื่อนต่อดูซิว่าจะได้ลำดับเดียวกันหรือเปล่านะคะ
1: เมื่อครู่นี้โจทย์ที่ให้คือรูปปลาที่มีสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปแต่เราใช้แค่1รูปก็ถือว่ายังไม่ผ่านข้อจำกัดนะคะเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าเพื่อนที่ต้นทางก็มีการตอบปลาคล้ายๆกับที่เราคิดไว้นะคะแต่พอให้อีกคนหนึ่งบอกอินสตรักชั่นหรือบอกวิธีการวางก็ปรากฏว่าเพื่อนวางได้แบบนี้นะคะเป็นปลาที่ใช้สามเหลี่ยมเพียงอันเดียวครีบเดียวนะคะแต่จริงๆแล้วรูปต้นแบบถูกต้องนะคะก็คือมีใช้สามเหลี่ยมมากกว่า1รูปนะคะในกรณีนี้เราสามารถระบายให้เขาไม่เต็มได้นะคะเพราะว่าเขาทำได้ไม่ครบทุกองค์ประกอบนะคะทำได้ไม่ครบทุกเงื่อนไขเหมือนปลาต้นแบบไหมก็อาจจะเหมือนแต่ไม่มากนะยังมีส่วนที่ไม่เหมือนอยู่มีสามเหลี่ยมใช่แต่ว่ามีสามเหลี่ยมเพียงแค่รูปเดียวดังนั้นคำว่ามีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปก็อาจจะไม่ใช่แล้วอาจจะให้แค่ยิ้มเดียวนะคะเราเล่นแบบนี้กับเพื่อนทั้งห้องเลยค่ะลองสลับจับคู่แล้วก็ลองหัดต่อกันนะคะส่วนเพื่อนอีกคนนะก็จะได้บอกลำดับด้วยนะคะว่าควรจะให้เพื่อนต่ออะไรเป็นลำดับแรกลำดับที่2ลำดับที่3แล้วเราจะได้เช็คว่าการบอกลำดับให้เพื่อนต่อนั้นนะคะเราบอกให้เขาต่อได้อย่างแม่นยำหรือเปล่านะคะเป็นการฝึกการสื่อสารในเรื่องการบอกลำดับไปด้วยนะคะก่อนจะเริ่มกิจกรรมถัดไปนะคะทีเชอร์ขอให้เด็กๆทุกคนนะคะเตรียมกระดาษสีที่ตัดเป็นเชฟหรือรูปเลขาคณิตแบบต่างๆไว้ให้พร้อมเลยสามารถมีได้หลากหลายมากกว่านี้นะคะแต่ทีเชอร์แนะนำว่าเราควรจะมีรูปเลขาคณิตตั้งต้นในแบบที่เหมือนกันนะคะเช่นทีเชอร์ให้เด็กๆ เตรียมรูปเลขาคณิตที่เป็นสามเหลี่ยมทั้งหมด3รูปนะคะมีสีเขียวแล้วก็มีสีชมพูอีก2รูปทีเชอร์ให้เราเตรียมรูปวงกลมใหญ่1รูปแล้วก็รูปวงกลมเล็กอีก5รูปนะคะเดี๋ยวทีเชอร์ขอเพิ่มไปอีกรูปนึงนะคะเป็นวงกลมเล็กอีก5รูปนะคะแล้วทีเชอร์ให้เราเตรียมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า1รูปแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีก3รูปนะคะมีครึ่งวงรีด้วยนะคะแล้วก็มีรูปวงรีขนาดใหญ่ด้วยนะคะก็เมื่อเราตั้งต้นในรูปเลขาคณิตที่เท่ากันคราวนี้เราจะได้สำรวจกันค่ะว่าข้อจำกัดที่เราจะเจอต่อไปนี้ที่ว่าสนุกนั้นน่ะเราจะข้ามผ่านมันไปได้หรือเปล่าและถ้าเราคิดแตกต่างจากเพื่อนอาจจะใช้ความสร้างสรรค์อีกแบบนึงเราอาจจะใช้ความสร้างสรรค์อีกแบบนึงเราเห็นมุมมองการต่อยอดหรือการแก้ปัญหาของเพื่อนใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะได้เปรียบเทียบผลงานกันและกันด้วยนะคะไปที่ตัวอย่างแรกเลยค่ะตัวอย่างที่ท้าทายอีกอันนึงที่ทีเชอร์อยากให้เราลองคิดไปด้วยกันนะคะว่าถ้าเราจะเอารูปเลขาคณิตที่เรามีเมื่อครู่นี้ไปสร้างหน้าคนที่ต้องมีองค์ประกอบของวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมด้วยเราจะสร้างได้อย่างไรอย่าลืมว่าสร้างด้วยตัวเองก่อนนะคะค่อยปิดไว้ค่ะปิดไว้แล้วค่อยแชร์กับเพื่อนว่าเรามีวิธีสร้างยังไงโดยที่ก่อนที่เราจะปิดไว้ให้เราลองเขียนลำดับขั้นตอนที่เราสร้างไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะบอกวิธีการสร้างให้กับเพื่อนทีเชอร์ให้เวลาเราคิดสักครู่หนึ่งนะคะจากรูปเลขาคณิตที่มีอยู่ในหน้านี้นะคะสร้างรูปหน้าคนที่มีวงกลมและก็สามเหลี่ยมเป็นส่วนประกอบค่ะให้เวลาคิดสักครู่นะคะตอนนี้เราต่อกันมาหลายรูปแล้วบางคนก็อาจจะต่อได้คล่องขึ้นนะคะความคล่องนี้อาจจะมาจาก1เราเห็นรูปเลขาคณิตที่เราหยิบใช้เป็นประจำนะคะ2อาจจะเป็นเพราะว่าเราแก้ปัญหาได้คล่องขึ้นนะคะเราสามารถเห็นข้อจำกัดแล้วก็สามารถ คิดได้อย่างรวดเร็วเพื่อที่จะเอาชนะข้อจำกัดนั้นไม่รู้ว่าเป็นเพราะสองเหตุผลนี้หรือเปล่านะ

ถ้าใครยังคิดไม่ทันนะคะสามารถพอสวิดีโอนี้ไว้ก่อนได้นะแล้วก็ให้เวลาตัวเองต่อแล้วก็เขียนขั้นตอนการต่อลงให้ชัดๆนะคะแต่ถ้าใครพร้อมแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าเพื่อนในห้องนักเรียนต้นทางถ้าเขาจะต่อเป็นรูปหน้าคนที่มีวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบเขาต่อได้ยังไงมาที่คนแรกค่ะเขาเขียนลำดับไว้ด้วยนะคะลำดับที่เขาเขียนถ้าเราลองต่อตามดูนะคะว่าเราต่อแล้วจะได้หน้าตาเหมือนเขาหรือเปล่าลองต่อไปด้วยกันนะคะจำได้ไหมคะว่าทิเชอร์เคยบอกว่าลำดับนั้นสำคัญถ้าเราเรียงผิดการต่อบนจากล่างขึ้นบนเนี่ยอาจจะเกิดการทับซ้อนที่ไม่เหมือนกันได้นะคะลองมาดูขั้นตอนที่เพื่อนคนนี้ลำดับให้เราต่อดูนะคะว่าเราจะต่อได้เหมือนเขาหรือเปล่าเพื่อนคนนี้บอกว่าขั้นแรกเลยวางวงกลมสีเหลืองค่ะขั้นที่สองวางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านซ้ายค่ะลำดับที่สามนะคะวางสามเหลี่ยมสีเขียววางด้านบนอันนี้เขาบอกด้วยนะคะว่าเป็นหมวกค่ะลำดับที่สี่วางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านขวาค่ะส่วนลำดับที่ห้าวางครึ่งวงรีวางให้เหมือนยิ้มนะคะอันนี้คือเพื่อนคนแรกนะคะที่ให้ลำดับเรามาแบบนี้ค่ะวางวงกลมสีเหลืองต่อกันหรือยังเอ่ยวางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาข้างซ้ายวางสี่สามเหลี่ยมสีเขียววางเป็นหมวกด้านบนนะคะวางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านขวาแล้วก็วางครึ่งวงรีให้เหมือนยิ้มเราลองต่อตามดูนะคะมีใครได้รูปหน้าคนที่เป็นลักษณะสวมหมวกปาร์ตี้สีเขียวแบบนี้หรือเปล่ามีใครได้แบบนี้บ้างนี่คือรูปที่ผู้ทดสอบนะคะหรือว่าคนที่ลองต่อตามขั้นตอนขั้นตอนเนี้ยคนที่เขาบอกขั้นตอนเขายังปิดไว้อยู่นะคะเขายังไม่เปิดรูปเฉลยเรามาเดาดูกันค่ะว่าเวลาเราต่อแล้วจะได้เหมือนรูปเฉลยไหมนะคะลุ้นไปด้วยกันค่ะที่จะเปิดแล้วนะคะ3 2 1ไปดูกันเลยอ้าวเหมือนเดะเลยค่ะลองดูนะคะว่าถ้าเราเป็นคนให้คะแนนเราจะให้เท่าไหร่ดีรูปหน้าคนต้นแบบไหมเหมือนไปเป๊ะเลยมีวงกลมเป็นส่วนประกอบของหน้าคนไหมก็มีเหมือนกันให้ไปเลย3หน้ายิ้มแล้วมีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบไหมก็เป็นหมวกปาร์ตี้นี่ไงที่เป็นเชฟสามเหลี่ยมก็เลยได้ไป3หน้ายิ้มค่ะเพื่อนคนนี้เขียนขั้นตอนอาจจะไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าเวลาเขาบอกว่าวางสี่เหลี่ยมไว้เป็นตาเรารู้เลยว่าต้องวางตรงไหนเขาบอกว่าวางครึ่งวงรีให้เหมือนยิ้มเราก็รู้เลยว่าวางตรงไหนจะเห็นว่าลำดับที่เขาบอกให้เราวางเนี่ยมันค่อนข้างมีลำดับจากล่างขึ้นบนที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะทีเชอร์อยากให้เราลองเขียนขั้นตอนแบบนี้ค่ะเพื่อให้เพื่อนวางได้แล้วก็เขาสามารถทำได้เหมือนกับภาพต้นแบบของผู้สร้างเลยนะคะไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างจากเพื่อนจากห้องเรียนต้นทางเหมือนกันนะคะลองดูว่าเขาจะสร้างหน้าคนที่มีองค์ประกอบด้วยวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมได้ยังไงเพื่อนบอกว่าลำดับเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะวางสี่เหลี่ยมสีส้มแล้วก็วางตากลมสองข้างสีเหลืองแล้วก็วาง

0: ามเหลี่ยมสีชมพูสองอันวางบนสี่เหลี่ยมแล้วก็วางปากสีเหลืองคนนี้อาจจะบอกเชฟที่ไม่ชัดเจนนะคะเช่นเขาบอกวางปากสีเหลืองแต่เขาไม่ได้บอกว่าเอารูปอะไรมาวางเป็นปากอันนี้ก็อาจจะมีขั้นตอนที่ไม่เคลียร์ในบางอันนะคะแต่มาดูกันว่าถ้าเราลองวางแล้วเราวางได้ถูกหรือเปล่าเนาะสี่เหลี่ยมสีส้มตากลมสองข้างสีเหลืองสามเหลี่ยมสีชมพูสองอันวางบนสี่เหลี่ยมเขาก็อาจจะวางแบบนี้นะคะแล้วก็ปากสีเหลืองถึงแม้เขาจะเขียนไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าคนต่อถ้าต่อเก่งก็พอจะเดาได้เนาะแต่อย่างหนึ่งที่เขาบอกได้ชัดเจนก็คือเขาลำดับขั้นจากล่างขึ้นบนได้นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูเฉลยแล้วกันนะคะว่าการต่อแบบนี้เนี่ยมันตรงกับเงื่อนไขไหมแล้วถ้าเราเป็นเพื่อนเขาเนี่ยเรามาเห็นแบบเนี้ยเราจะให้หน้ายิ้มสกิหน้าดีสี่เหลี่ยมสีส้มมีตากลมสองข้างสีเหลืองก็มีสามเหลี่ยมสีชมพูสองอันวางบนสี่เหลี่ยมก็ดูเหมือนจะใช่นะคะปากสีเหลืองอันนี้ระวังเองเขาไม่ได้บอกว่าให้เอาวงรีมาวางเป็นปากสีเหลืองนะคะแต่ว่าเราเดาเอาว่าปากสีเหลืองถ้าไม่ใช่วงกลมก็ต้องวงรีแต่อันนี้ถ้าจะให้ดีนะคะเพื่อนควรจะเขียนให้ชัดเลยนะคะว่าเป็นเอารูปวงรีมาวางในลักษณะหงายคล้ายปากนะคะสีเหลืองนะคะก็จะชัดเจนขึ้นค่ะไปดูกันค่ะว่าถ้าเราเป็นผู้ต่อแล้วเราต่อได้แบบนี้คนที่เขาบอกขั้นตอนเราเขาต่อแบบไหนอุ๊ยเหมือนกันเดะเลยค่ะก็ต่อได้ตรงกันเลยนะคะแน่นอนเดี๋ยวเรามาเช็คว่าเขาจะทำได้ตรงตามข้อจำกัดและเราควรจะให้หน้ายิ้มสักกี่หน้าดีดูเช็คพอยต์แรกเลยค่ะเขาต่อได้เหมือนรูปหน้าคนต้นแบบไหมถึงแม้ว่าหน้าจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแต่ว่าก็มีการดูออกอยู่นะคะว่าเขาดูเป็นหน้าคนอยู่ให้สามหน้ายิ้มไปเลยมีวงกลมส่วนประกอบไหมอันเนี้ยจริงๆแล้วก็ค่อนข้างมองเห็นได้ชัดเจนนะคะเพราะว่าคนเนี้ยเพื่อนคนเนี้ยใช้วงกลมเป็นดวงตานะคะก็มีเช่นเดียวกันจะเห็นว่าการตีความดวงตาในหน้าคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันได้นะคะจำได้ไหมคะว่าเพื่อนคนที่แล้วเนี่ยเขาใช้ดวงตาเหมือนกันสองข้างเหมือนกันแต่เขาใช้สี่เหลี่ยมสีน้ำตาลนะคะแต่ที่จะเป็นวงกลมซึ่งก็ยังคล้ายหน้าคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกส่วนประกอบว่าองค์ประกอบของหน้าคนที่เป็นดวงตาขอแค่เรามี2อันที่เป็นคู่กันนะคะเราอาจจะใช้วงกลม1คู่ก็ได้หรือใช้สี่เหลี่ยม1คู่ก็ได้ก็ยังสามารถมองได้เป็นดวงตาอยู่นะคะและแน่นอนว่าเขามี3เหลี่ยมสีชมพูที่วางติดกันแบบนี้นะคะลักษณะคล้ายหมวกเลยเป็นองค์ประกอบสามเหลี่ยมก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้ไปเลยค่ะสามหน้ายิ้มนะคะเวลาเราเช็คเพื่อนอย่างนี้อย่างแรกเลยเราจะได้ดูด้วยว่าเพื่อนใช้ความคิดสร้างสรรค์ยังไงนะคะจะเห็นว่าหน้าคนในแบบเนี้ยก็ไม่เหมือนหน้าแบบที่แล้วที่เป็นรูปหน้าวงกลมแล้วก็มีหมวกปาร์ตี้นะคะสีเขียวอันนี้ก็จะเป็นหน้าสี่เหลี่ยมแต่ว่ามีหมวกเหมือนกันแต่อาจจะเป็นหมวกเหมือนหมวกงอบหมวกชาวนาเป็นหมวกที่บานออกมานะคะจะเห็นว่าวิธีการตีความหน้าคนก็ไม่เหมือนกันแล้วดวงตาก็ไม่เหมือนกันแล้วก็หมวกก็ยังมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันอีกถือเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์คนละแบบในองค์ประกอบย่อยที่แตกต่างกันด้วยนะคะเขาบอกว่าข้อจำกัดในการสร้างก็คือการที่เราถูกจำกัดจำนวนรูปเลขาคณิตที่เราใช้ได้แน่นอนว่าเราไม่ได้มีรูปเลขาคณิตมากมายก่ายกองนะคะเรามีเท่าที่เราตัดไหวซึ่งก็มีไม่กี่รูปเท่านั้นนะคะเรามีเท่าที่ตัดไหวเท่านี้แหละภายใน1คาบที่เราตัดนะคะส่วนข้อจำกัดถัดไปก็คือทำยังไงให้เราสร้างด้วยการใช้รูปที่มีเพียงไม่กี่รูปทำให้มันเหมือนหน้าคนให้ได้แล้วหน้าคนนั้นยังมีข้อจำกัดเพิ่มเติมอีกนะคะก็คือต้องมีวงกลม แล้วก็มีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบเพื่อนยังมีไอเดียมาแชร์อีกนะคะอยากรู้ไหมคะว่าไอเดียที่หลากหลายเนี่ยมันไม่สิ้นสุดจริงๆลองไปดูเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาสร้างรูปหน้าคนที่มีข้อจำกัดแบบนี้กันค่ะคราวนี้เพื่อนเขียนลำดับการสร้างไว้หลากหลายข้อเลยนะคะถ้าใครตัดกระดาษไว้เหมือนที่ที่เชิดให้ตัดนะคะเดี๋ยวเราลองวางไปด้วยกันดูซิว่าวางแล้วจะได้รูปแบบที่เพื่อนคนนี้เขาตั้งใจจะต่อจริงหรือเปล่านะคะเขาตั้งใจจะสร้างจริงหรือเปล่านะคะอย่างแรกเลยค่ะวางวงกลมสีเหลืองค่ะอย่างที่สองนะคะวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลหนึ่งอันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวาคราวนี้ขั้นตอนเนี่ยค่อนข้างมีรายละเอียดเรื่องตำแหน่งไว้ด้วยนะคะทีเชอร์จะอ่านให้ฟังทีละนิดนะคะแต่ว่าเราที่มีรูปเลยค่ะคันนี้คือตรงหน้าเราอยู่แล้วลองต่อด้วยนะคะ 3. วางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล2อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้าย 4. วางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้งทางด้านซ้ายและด้านขวา 5. วางวงกลมสีชมพู2อันในวงกลมสีเหลืองถ้าใครไม่ทันนะคะลองตามไปด้วยกันอีกรอบนึงนะคะลองต่อด้วยนะคะจะได้ดูว่าเมื่อเราต่อเสร็จแล้วลำดับการสร้างเนี้ยมัน make sense สำหรับเราหรือเปล่าหรือว่าควรจะเขียนรายละเอียดอะไรให้มันชัดเจนมากขึ้นถ้าพร้อมแล้วอีกรอบค่ะวางวงกลมสีเหลือง 2. วางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล1อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวา 3. วางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล2อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้าย 4. วางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้งทางข้างซ้ายและก็ข้างขวา 5. วางวงกลมสีชมพู2อันในวงกลมสีเหลืองจะเห็นว่าบางครั้งเราก็อาจจะต่อยากนิดนึงนะคะทีเชอร์ให้เวลาดูขั้นตอนนี้อีกรอบนึงนะคะไม่ต้องไปเร็วมากค่ะวางวงกลมสีเหลืองวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล1อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวาวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล2อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้ายวางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้งสองข้างทางข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาแล้วก็ลำดับสุดท้ายนะคะวางวงกลมสีชมพู2อันในวงกลมสีเหลืองทีเชอร์ลองต่อตามนะคะทีเชอร์จะได้แบบนี้ค่ะวางวงกลมสีเหลืองวางสี่เหลี่ยม1อันไว้ทางด้านขวาเส้นรอบรูปส่วนบนด้านขวาแต่อันนี้ก็ดูไม่บนเท่าไหร่นะคะแล้วก็วางสี่เหลี่ยมอีก2อันไว้บนส่วนบนด้านซ้ายอันด้านซ้ายดูบนนะคะแต่ด้านขวานี้ยังดูกลางๆอยู่นะคะแล้วก็วางสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมทั้งทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาวางวงกลมสีชมพู2อันไว้บนวงกลมสีเหลืองได้แบบนี้ไหมคะเพื่อนอีกคนนึงนะคะนี่ก็วางคล้ายๆกันค่ะแต่เขาแถมครึ่งวงรีมาวางเป็นปากด้วยคิดว่าหน้าคนแบบไหนตรงโจทย์มากกว่ากันคะถ้าดูจากรูปทางด้านซ้ายแล้วก็ดูรูปทางด้านขวา เด็กๆอาจจะบอกว่ารูปทางด้านขวาน่าจะตรงโจทย์มากกว่าเพราะว่ามันดูเป็นหน้าคนจริงๆรูปทางด้านซ้ายพอไม่มีปากแล้วมันก็ก้ำกึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็อาจจะมองได้นะคะงั้นเราไปดูส่วนให้คะแนนกันเลยค่ะจริงๆแล้วผู้ทดสอบนะคะต่อได้แบบมีปากแต่เพราะว่าเขาเขียนขั้นตอนไม่ชัดเพื่อนก็เลยไม่ได้ตอบปากให้นะคะดังนั้นพอเขาเขียนขั้นตอนไม่ชัดแล้วเราไม่ได้ตอบปากความเหมือนหน้าคนแล้วก็อาจจะให้แค่สองหน้ายิ้มก็ได้นะคะแต่ว่าเขามีวงกลมเป็นส่วนประกอบนะมีทั้งดวงตาแล้วก็ใบหน้าด้วยนะคะก็เป็นสามหน้ายิ้มไปเลยแล้วเขามีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบด้วยนะคะสามเหลี่ยมนี้ก็ acting เหมือนจะเป็นหมวกหรือเปล่านะเอ๊ะหรือเป็นผมเอ๊ะก็ยังดูไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีประโยชน์เหมือนกันนะคะตรงที่มันวางไว้ส่วนบนอาจจะเป็นหมวกก็ได้อาจจะเป็นทรงผมก็ได้นะคะแต่ว่าเขาทำตรงโจทย์ค่ะเราให้เขาสามหน้ายิ้มก็แล้วกันนะคะการให้คะแนนเนี่ยขึ้นอยู่กับเด็กๆเลยนะคะว่าเด็กๆจะคุยกับเพื่อนว่ายังไงถ้าเด็กๆบอกเพื่อนว่ามันเหมือนไม่ค่อยมากอ่ะขอให้สองหน้ายิ้มนะก็สามารถอธิบายเหตุผลให้เพื่อนฟังได้นะคะหรือว่าคุณไม่เห็นสามเหลี่ยมเลยก็อาจจะไม่ได้ให้นะคะหรือว่าเขาอาจจะมีวงกลมหรือไม่มีวงกลมเขาใช้วงรีหรือเปล่าก็อาจจะเป็นประเด็นที่เรากำลังมองหาว่าเพื่อนที่เราต่อให้ต่อรูปหน้าคนนี้นะคะเขาเอาชนะข้อจำกัดได้หรือเปล่านะคะในกรณีนี้ก็เห็นว่าจริงๆแล้วเขาเอาชนะข้อจำกัดได้เกือบทุกข้อเลยยกเว้นความเหมือนที่เขาไม่ได้ตอบปากให้นะคะก็เลยดูไม่ค่อยจะเป็นหน้าคนที่สมบูรณ์นักก็เลยแทนที่จะให้3หน้ายิ้มก็เหลือแค่2หน้ายิ้มเป็นไงคะพอได้ลองต่อแล้วได้เห็นว่าตัวเองเอาชนะความท้าทายบางอย่างได้ก็เริ่มสนุกแล้วใช่ไหมคะมาสรุปข้อจำกัดอีกครั้งหนึ่งนะคะทำไมทีเชอร์ถึงเน้นคำว่าข้อจำกัดเพราะว่าอยากให้เราภูมิใจค่ะว่าการที่เราสร้างหน้าคนโดยที่มันมีเงื่อนไขเยอะขนาดนี้มันไม่ได้ง่ายเลยนะคะเราต้องคำนึงถึงจำนวนรูปเลขาคณิตที่มันจำกัดมากๆเลยแล้วก็เราจะต้องใช้รูปเลขาคณิตบางอย่างให้ตรงเงื่อนไขด้วยก็คือต้องมีวงกลมแล้วก็ต้องมีสามเหลี่ยมเพื่อให้มันเหมือนหน้าคนด้วยนะคะทีเชอร์ขอให้เราเห็นความเก่งของเก่งกาจของเราในการทำกิจกรรมนี้นะคะว่า 1. เราได้แบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยนะคะส่วนย่อยที่ว่ามีอะไรบ้างส่วนย่อยที่ว่ามีส่วนหน้าคนส่วนรายละเอียดบนหน้าคนแล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆที่มาประดับหน้าคนต่างๆนะคะอย่างที่2เราจัดการภายใต้ข้อจำกัดได้นะคะการจัดการภายใต้ข้อจำกัดของเราก็คือเรารู้ว่าเราจะใช้วงกลมเป็นส่วนไหนเรารู้ว่าจะใช้สามเหลี่ยมตรงส่วนไหนนะคะเพราะว่าเรามีความคิดสร้างสรรค์ค่ะเย่เป็นสิ่งที่เรามีนะคะในการทำกิจกรรมนี้นะคะ1เราแบ่งปัญหาเป็นส่วนย่อยได้2เราจัดการปัญหาภายใต้ข้อจำกัดได้ด้วยนะคะแล้วก็การที่เราจัดการปัญหาได้ก็คือเราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์นั่นเองนะคะทุกคนเก่งมากเลยค่ะจะเห็นว่าหลังจากที่เราได้ทำโจทย์ที่หลากหลายเราได้ลงมือทำได้คิดแล้วก็ได้ท้าทายนะคะทีเชอร์อยากให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยเวลาที่เราจะแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรามีการแบ่งปัญหาหรือแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยแล้วเราก็ลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยพิจารณาทีละส่วนย่อยนะคะโดยที่ในเรื่องนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆได้ทำคือเอาชนะเงื่อนไขบางอย่างได้ด้วยนั่นก็คือเราได้ประยุกต์ความคิดสร้างสรรค์ของเรานำมาใช้ในการแก้ปัญหาด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับไปสรุปร่วมกันกับเพื่อนๆต้นทางค่ะที่เขาก็พยายามแก้ปัญหาอย่างหนักหน่วงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปสรุปร่วมกันตบมือดังๆให้กับตัวเราเองแล้วก็เพื่อนนักเรียนต้นทางด้วยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นการแยกองค์ประกอบย่อยๆจะทำให้เรา1ลำดับขั้นตอนได้2การที่เราเห็นลำดับย่อยๆหรือว่าส่วนย่อยๆ จะเห็น

เราเข้าใจเป้าหมายมากขึ้นแล้วก็นำองค์ประกอบย่อยที่เราแยกแล้วอะค่ะมาปรับประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะก็เปิดพื้นที่ให้เราได้สร้างสรรค์หาสิ่งทดแทนหรือหารูปเลขาคณิตที่ใกล้เคียงมาเพื่อทดแทนแล้วยังคงตรงตามโจทย์ที่เราต้องการสร้างสรรค์อยู่นะคะ

ก็ลองตรวจสอบกันว่าได้ตรงกับที่เราแบบออกแบบไว้หรือเปล่านะคะเพื่อนๆก็สามารถเช็คได้นะคะว่าการบอกลำดับของเพื่อนเราเนี่ยจริงๆมันมีการบอกไม่ชัดเจนคุณต้องบอกด้วยว่าวางไว้ตำแหน่งไหนที่วางแบบหันขว้างหรือวางแบบแนวตั้งถ้าบอกละเอียดเพื่อนก็จะปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้นะคะจริงๆก็ได้ทำครบเลยนะคะสร้างสรรค์ภาพจากข้อจำกัดได้แล้วก็สื่อสารภาพนั้นให้คนอื่นเข้าใจได้ด้วยนะคะได้ทั้งทำคิดแล้วก็ท้าทายค่ะสำหรับวันนี้นะคะห้องเรียนCoding for Better Life นะคะก็ต้องจบเพียงเท่านี้แล้วนะคะหวังว่าการคิดแบบเป็นลำดับขั้นตอนแล้วก็การแยกย่อยปัญหาเพื่อต่อยอดไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะคะสำหรับ

0: น้องๆครับอาจารย์อยู่ไหมครับ
1: อยู่
2: ค่ะ
0: ขอบใจมากจ้าสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ
4: สวัสดี
3: สวัสดีครับเชิญนั่งก่อนครับ
0: ชื่อนายอนัทพัทรวุฒิสมบูรณ์นะครับชื่อเล่นชื่อโบนัสนะครับเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลนะครับอยู่ที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้งครับอาจารย์ครับผมพอดีมีปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ครับมาเรียนปรึกษาอาจารย์ครับเกษตรกรที่ปลูกชะอมเนี่ยครับเขาประสบปัญหาชะอมเป็นโรครากเน่าคนเน่าครับอาจารย์ครับก็เลยอยากจะมาเรียนปรึกษาอาจารย์ว่าทางสาขาพอจะจัดจำแนกเชื้อชนิดของเชื้อครับได้ไหมครับว่าเป็นเชื้อชนิดไหนเพื่อวางแผนป้องกันกำจัดต่อไปครับ
5: อ๋อตอนนี้เป็นต้นชะอมใช่ไหมครับอ๋อมันปัญหาเรื่องโรคใช่ไหมครับเดี๋ยวคงต้องเป็นอาจารย์ทางด้านพืชเนาะให้คำแนะนำนะครับดร.รัตยาพรครับพอดีมีท่านเกษตรจากอำเภอท่าวุ้งมาเรียนปรึกษาเกี่ยวกับโรคของต้นชะอมครับ
4: อ๋ออันนี้เป็นต้นชะอมที่ขุดมาจากแปลงเกษตรกรเลยใช่ไหมคะ
0: ครับอาจารย
4: ์อ๋อถ้าอย่างนี้นะคะถ้าเกิดปัญหานะคะในเรื่องของเชื้อตรงนี้นะคะทางสาขาเรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะก็คืออาจารย์จิรวรรณอาจารย์หนึ่งนะคะจะสามารถวิเคราะห์จำแนกว่าเกิดจากเชื้อสาเหตุอะไรนะคะและอาจารย์เขายังมีงานวิจัยเกี่ยวกับเชื้อจุลินทรีย์ในการควบคุมโรคพืช นะคะซึ่งเป็นวิธีการที่ปลอดภัยสำหรับเกษตรกรแล้วก็ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยด้วยนะคะขอเชิญอาจารย์จิรวรรณหน่อยค่ะ
6: โอเคค่ะไหนพี่ขอดูเรื่องตัวโรคหน่อยโอเคคุณโบนัสขาเนี่ยเห็นชัดเลยนะคะว่ามันเป็นเส้นใยของเชื้อราเนาะดังนั้นเนี่ยเห็นเส้นใยขาวๆกันนะคะตัวอย่างเงี้ยเราสามารถแยกจัดจำแนกได้ง่ายมากเลยแล้วตอนนี้ลูกศิษย์ที่ในห้องปฏิบัติการเนี่ยกำลังทำวิจัยเกี่ยวกับการใช้เชื้อราไปโคโดมาเนี่ยในการจัดการพวกเชื้อราของโรคพืชพวกนี้อยู่พอดีเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่พาคุณโบนัสไปดูที่ห้องแลบว่าเด็กๆทำวิจัยแล้วจะช่วยแก้ปัญหาอะไรนี้ได้บ้างนะคะ
0: ขอบคุณมาก

0: มาค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอ่ะครูพาพี่โบนัสมาค่ะพี่โบนัสกำลังมีปัญหาของเกษตรกรนะคะเขาเป็นมีต้นชะอมเนี่ยเป็นโรครากเน่าครูก็เลยนึกถึงพวกเราที่มีการวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมเชื้อโรคพืชด้วยจุลินทรีย์ไทโคเดอร์มาเราใช่ไหมคะแจ้งอันนี้คืออะไรนะคะลูก
1: ค่ะตอนนี้พวกหนูกำลังทำงานวิจัยเกี่ยวกับเชื้อราไทโคเดอร์มาค่ะในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคในพืชค่ะน่าจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรที่พี่โบนัสนำมาปรึกษานะคะ
0: นี่ไงคะพี่โบนัสนะคะเชื้อราไทโคเดอร์มาพวกนี้โอ้โหวันนี้แจงทำฝีมือได้สวยมากเลยลูกแยกมาจากไหนคะเนี่ย
1: แยกมาจากในดินค่ะเป็นที่พี่ๆแล้วก็พวกหนูแยกมาแล้วก็มาคัดเลือกค่ะหาสายพันธุ์ที่ยับยั้งได้ค่ะ
0: เนี่ยค่ะพี่โบนัสก็คือหลายสายพันธุ์เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากอันนี้ที่เราแยกเชื้อได้เราก็จะเอามาจัดการกับโรคใช่ไหมคะก็จะมาดูว่าเชื้อก่อโรคที่ทำให้เกิดปัญหากับพืชอะตัวไหนบ้างที่เด็กๆกำลังศึกษาพึ่งหนูกำลังศึกษาอะไรอยู่ลูก
2: อ๋ออันนี้จะเป็นเชื้อก่อโรคที่พวกหนูกำลังทดลองอยู่ค่ะก็จะมีเชื้อราโรคแอนแทกโนสโรคใบไหม้ใบจุดสีน้ำตาลโรคกลับใบแห้งโรครากเน่าคนเน่าแล้วก็โรคเหี่ยวค่ะ
0: อ๋อพอดีเลยคุณวนัทโรครากเน่าในชะอมของพวกครูกำลังตามหาเรื่องของเรื่องโรครากเน่าว่าเราจะสามารถจัดการมันได้ไหมถ้าอย่างนั้นผลการศึกษานี่คือดูจาก
3: นำเชื้อราไทโคเดอร์มามาทดลองกับเชื้อราก่อโรคแล้วพบว่าเชื้อราไทโคเดอร์มาค่ะสามารถยับยั้งเชื้อราก่อโรคได้หลายชนิดเลยค่ะ
0: โอ้เยี่ยมเลยถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าเนี่ยเราก็จะตอบโจทย์ได้แล้วสำหรับเรื่องของการเอาไปให้เกษตรกรใช้เนาะจากเทคนิคนี้ใช่ไหมลูกก็จะบอกได้เลยนะคะอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเราจะเอาไปให้เกษตรกรรู้พวกเราก็จะต้องช่วยกันหน่อยละโดยการเรียนรู้วิธีการผลิตหัวเชื้อการทำเชื้อราไทโคเดอร์มาในรูปแบบที่เกษตรกรใช้ได้ง่ายๆนั่นเองค่ะหนูกำลังทำอะไรอยู่คะ
4: พวกหนูกำลังเพาะเลี้ยงเชื้อราไทโคเดอร์มาให้เจริญสร้างสปอร์บนวัตถุดิบหลายๆชนิดค่ะอาจารย
0: ์โอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยทำอะไรบ้างอะคะ
5: วัตถุดิบนะคะก็จะมีข้าวสารค่ะข้าวเปลือกแล้วก็ข้าวฟ่างค่ะหนูจะใช้เวลาในการเพาะเลี้ยงนาน7วันค่ะเชื้อก็จะเจริญปกคลุมบนวัตถุดิบเหล่านี้จนเห็นเป็นสีเขียวๆค่ะจะเรียกว่าหัวเชื้อสดค่ะ
0: หัวเชื้อสดแล้วจากการศึกษาของหนูเนี่ยหัวเชื้อสดบนวัตถุดิบไหนที่พี่ลินคิดว่ามันเจริญดีที่สุดคะ
5: หนูคิดว่าเชื้อราไทโคเดอร์มาสามารถเจริญเติบโตได้ดีทั้ง3วัตถุดิบเลยค่ะ
0: คือลักษณะมันก็จะต้องเป็นลักษณะเม็ดเขียวๆของวัตถุดิบพวกนี้ก็คือสร้างสปอร์อย่างที่พี่หลิวพูดใช่ไหมคะตรงนี้เองที่เราจะเอาไปให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์กันเราก็จะเอาตรงนี้แหละลงไปพื้นที่พี่โบนัสก็ไปนัดเกษตรกรไว้แล้วเราจะลงไปพื้นที่กันแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยววันนี้ครูก็จะสอนพวกหนูก่อนแล้วพรุ่งนี้เราก็จะเอาวิธีที่เราได้เรียนรู้วันนี้ค่ะไปสอนกับเกษตรกรในวันพรุ่งนี้ว่าแต่ว่าวันพรุ่งนี้ใครจะไปกับครูบ้างคะโอ้ยน่ารักมากขอบคุณค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวอีกแป๊บนึงครูจะสอนพวกหนูให้เรียนรู้การผลิตกันเนาะโอเคค่ะค่ะเด็กๆค่ะตอนนี้ครูก็จะมาสอนพวกหนูให้รู้จักวิธีการผลิตเชื้อสดของเชื้อราไทโคเดอร์มาที่พรุ่งนี้เราจะลงพื้นที่ไปสอนกับพวกพี่น้องเกษตรกรกันนะคะและเราก็ต้องรู้ก่อนว่าวัตถุดิบที่เราจะใช้อุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างที่พี่ลินพี่หลิวคุยให้เราฟังไปเมื่อสักครู่น่ะก็จะทราบว่าไทโคเดอร์มาเนี่ยสามารถเจริญบนวัตถุดิบได้หลายชนิดมากเลยถูกไหมไม่ว่าจะเป็นข้าวสาร
1: ข้าวฟ่าง
0: ข้าวเปลือกแล้วถ้าเป็นหนูคิดว่าน่าจะเลือกใช้อะไรดีคะ
6: ใช้เป็นข้าวสารค่ะเพราะว่าทุกบ้านจะทานข้าวก็เลยจะหาได้ง่ายค่ะ
0: ใช่ทุกบ้านทานข้าวดังนั้นก็จะง่ายกับพวกเราอ่ะครูก็เลยเตรียมข้าวสารมานะคะวิธีการที่เราจะใช้ข้าวสารเนี่ยเราจะใช้ข้าวสารในอัตราส่วน2

0: ของข้าวสารแล้วก็น้ำเปล่าน้ำสะอาดเนี่ยค่ะ1ส่วนนะคะหุงให้สุกลักษณะการหลังจากที่หุงสุกแล้วอ้าวพอดีเลยเพิ่งเอาเข้ามานะคะมาดูกันข้าวที่หุงสุกหนูอาจจะเดินเข้ามาดูใกล้ๆนะคะครูจะตักให้ดูนะข้าวที่หุงสุกอะค่ะมันก็จะล้วนๆค่ะลักษณะอย่างเงี้ยล้วนๆไม่แฉะเพราะว่าถ้าแฉะไปเนี่ยเชื้อราจะไม่ชอบนะคะโอเคและพอได้ข้าวที่ลักษณะล้วนๆแล้วเราก็จะตักใส่ถุงพลาสติกที่ชาวบ้านหาได้ง่ายๆแหละขนาด8x12นิ้วตักข้าวชั่งไปบนเครื่องชั่ง250กรัมถ้าเป็นชาวบ้านเขาก็จะรู้จักในนามของ2ขีดครึ่งใช่ป่ะเราก็ลองตักตรงนี้ถ้าทัพพีขนาดนี้ค่ะมันก็จะเป็นประมาณ2ทัพพีครึ่งลำดับถัดมาเดี๋ยวครูทำให้ดูเลยคร่าวๆมานี่คือครูหน่อยค่ะตักข้าวประมาณ2ทัพพีพูนๆแนะนำว่าในตอนที่เราจะตักข้าวใส่ถุงเนี่ยขอให้ข้าวกำลังร้อนๆเพราะว่ามันจะทำให้ไอความร้อนเนี่ยบันดันออกไปนอกถุงเชื้อในบรรยากาศมันก็จะไม่ตกลงมามันก็จะทำให้ไม่ปนเปื้อนเชื้อตัวอื่นนะคะโอเคปิดฝาไว้เลยถ้ามันข้าวร้อนจัดค่ะเราก็จะพับปากถุงอย่างเงี้ยแล้วก็วางไว้ก่อนรอจนอุ่นมือเราทนได้อุ่นๆเชื้อก็จะทนได้สามารถเจริญเติบโตได้นะคะตอนนี้ข้าวมันอุ่นพอดีเราหุงไว้สักระยะหนึ่งแล้วพอข้าวอุ่นอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะใช้เชื้อค่ะเชื้อไตรโคเดอร์มาที่เราเลี้ยงไว้บนวัตถุดิบก็อาจจะเป็นตัวข้าวสารเองที่มันเลี้ยงไว้แล้ว7วันมันก็จะร่อนๆล้วนๆอย่างเงี้ยซึ่งเราจะใส่เชื้อลงไปประมาณ 1% เอาพูดง่ายๆสำหรับชาวบ้านก็คือประมาณ1ช้อนชาเนาะแต่ช้อนชามันก็จะไม่สะอาดถูกไหมเราจะทำยังไงณปัจจุบันด้วยสถานการณ์พวกนี้สิ่งที่ชาวบ้านเขามีในการฆ่าเชื้อก็จะเป็นเจลแอลกอฮอล์ก็ได้หรือสเปรย์ก็ได้เราก็จัดการฉีดค่ะฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ไปแล้วก็รอให้มันแห้งนิดนึงมันระเหยอยู่แล้วนะคะแต่ถ้ามันเป็นขวดอย่างเงี้ยเราตักไม่ได้เราก็ใช้เทคนิคในการเหยาะเอาเลยเพื่อให้สะดวกกับชาวบ้านนะคะในห้องแลบเราอะค่ะเราจะใช้เป็นตะเกียงนี้ถูกไหมตะเกียงแอลกอฮอล์แบบจุดแบบนี้ชาวบ้านเขาจะมีไหมคะ
1: ไม่มี
0: ค่ะไม่มีดังนั้นสิ่งที่เราจะทำให้เขาสามารถใช้ได้ง่ายครูก็เลยเอาเป็นแบบแอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์ก้อนอะที่เราหาซื้อได้มันใช้ที่ไหนนะแบบเนี้ยรู้ไหม
1: หม้อ
0: ไฟเนาะหม้อไฟตามร้านอาหารดังนั้นมันก็จะง่ายมากๆเลยเดี๋ยวพี่นิดช่วยครูได้ใช่ไหมคะอ้าวลุยเลยค่ะหลังจากที่เราจุดไฟแอลกอฮอล์แล้วเนี่ยเราก็ใส่เชื้อลงไปในถุงค่ะประมาณสัก1ช้อนชาใช่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการมัดยางที่บริเวณปลายปากถุงเลยค่ะมัดให้แน่นเลยนะคะตอนนี้แล้วก็จะทำการเขย่าเชื้อให้มันเข้ากันให้เจริญได้รับอาหารก็คือเม็ดข้าวเนี่ยอย่างทั่วถึงหลังจากนี้เชื้อรามันมีความต้องการอยู่อย่างหนึ่งเพื่อการเจริญเติบโตคืออากาศดังนั้นเราต้องให้อากาศภายในถุงกับเชื้อสิ่งที่เราจะทำก็คือเราใช้เข็มหมุดค่ะเข็มหมุดปลายแหลมนะคะแล้วเราก็ฆ่าเชื้อหน่อยเหมือนเดิมค่ะเราก็สเปรย์แอลกอฮอล์ไปนะคะแล้วก็จิ้มไปบริเวณเนี่ยค่ะรอบๆปากถุงใต้ยางวงตัวเนี้ยประมาณ 15-20 รูแบบเนี้ยค่ะนะคะแล้วก็ไปวางบริเวณไหนก็ได้ที่จะต้องไม่มีคนมาขยับขยื่นไม่มีสัตว์และแมลงมารบกวนนะคะไปวางแผ่ข้าวออกนะคะแผ่ข้าวออกแล้วก็ดึงค่ะอากาศก็จะเข้ามาตามรูที่เราเจาะเมื่อกี้เพื่อให้อากาศเชื้อราก็จะเจริญเติบโตดีหลังจากนั้น3วันถัดมาค่ะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เชื้อราจะสร้างเส้นใยสีขาวปกคลุม

0: เม็ดข้าวนะคะอาจจะมีเขียวบ้างแล้วแต่บริเวณใกล้อากาศเขาก็จะเจริญเติบโตดีสร้างสปอร์สีเขียวๆซึ่งสิ่งที่เราต้องการก็คือสปอร์สีเขียวๆนะคะ3วันแล้วเนี่ยเราก็จะจัดการขยำให้เชื้อเนี่ยกระจายทั่วข้าวเลยค่ะให้มันเจริญนะคะเจอเม็ดข้าวทุกเม็ดขยำขยำไปอย่างเบามือทำไมต้องทิ้งไว้3วันเพราะว่าถ้าวันแรกๆแล้วเราไปขยำขยำทุกๆวันเนี่ยเชื้อมันก็เหมือนเด็กอ่อนเส้นใยอ่อนๆมันก็จะตายเราก็รอให้เขาแข็งแรงนิดนึงใช้ระยะเวลาประมาณ3วันเห็นไหมคะขยำแป๊บเดียวก็กระจายทั่วแล้วนะคะแล้วทำเช่นเดิมค่ะวางลักษณะเดิมค่ะดึงให้อากาศเขาขึ้นมาเราก็ทำแบบเนี้ยหลังจากอันนี้3วันใช่ไหมคะ4วันวันพรุ่งนี้ก็มาทำแบบนี้ขยำอีกขยำอีกนะคะแล้วก็แผ่ไว้แล้วก็ดึงให้อากาศเหมือนเดิมค่ะไปเรื่อยๆนะ5วัน7วันจนกระทั่งพอ7วันแล้วถ้าเชื้อเราโอเคไม่มีเชื้ออื่นปนเปื้อนข้าวทุกเม็ดก็จะกลายเป็นเม็ดเขียวทั่วทั้งหมดเม็ดเขียวๆที่เห็นเขียวๆก็คือสปอร์ซึ่งเราจะนำไปใช้งานค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของเชื้อราไตรโคดอมาที่พร้อมใช้งานที่มีอายุ7วันหรือถ้าเราเลี้ยงต่อไปก็ใช้ภายใน 7-10 วันก็ได้ค่ะโอเคไหมยากไหม
1: หนูมีคำถามค่ะ
0: เชิญค่ะ
1: แล้วหัวเชื้อสดแบบนี้ค่ะเราเอาไปใช้กับพืชยังไงคะ
0: อ๋อได้เลยมีวิธีการใช้หลายวิธีมากๆแต่สะดวกสุดแล้วชาวบ้านเขานิยมเพื่อให้เขาทำได้ง่ายที่สุดเราก็จะใช้ลักษณะของเชื้อสดเหล่านี้แหละนะคะที่มันเขียวๆเนี่ยเอาไปผสมกับน้ำนะคะ1ถุงเมื่อกี้เราใช้250กรัมถูกไหม1ถุงเนี่ยสามารถผสมไปกับน้ำได้ถึง50ลิตรดังนั้นถ้าเราใช้4ถุงมันคือ1กิโลก็ใช้ได้ทั้งหมดประมาณเนี่ย200ลิตรและใช้กับพื้นที่ถ้าเราไปรดหรือสเปรย์ลงดินนะคะสามารถใช้ได้ถึงประมาณ1ไร่เยอะมากๆเลยนะคะวิธีการผสมน้ำเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าเราก็จะเอา1ถุงผสมน้ำ50ลิตรใช่ไหมคะเราทำไว้เยอะๆๆๆได้เลยประสิทธิภาพที่ดีอีกอย่างหนึ่งครูลืมบอกไปก็คือการใช้เนี่ยเราต้องใช้เวลาตอนเย็นๆนะลูกเพราะว่าเชื้อเนี่ยถ้าเราใช้ลดไปตอนเย็นกลางคืนเม็ดสปอร์เขียวๆเนี่ยมันก็จะงอกเป็นเส้นใยอ่อนๆคือบอบบางถ้าเจอแสงอาทิตย์ในเวลากลางวันมันก็จะตายดังนั้นถ้าลดเวลาเย็นๆเชื้อแทรกลงไปอยู่ในดินมันจะเจริญเป็นเส้นใยอ่อนๆความชื้นตอนกลางคืนก็จะทำให้เชื้อนั้นน่ะค่อยๆโตและแข็งแรงนะคะดังนั้นอย่าลืมว่าการนำไปใช้ต้องใช้เวลาเย็นหรือแดดอ่อนๆนะคะและนอกจากการที่เราไปผสมน้ำแล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปคลุกเมล็ดเอาไปผสมปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกหรือเอาไปหว่านก็ได้ซึ่งรายละเอียดตรงเนี้ยโอ้เยอะมากเลยสามารถใช้ได้ตามความถนัดหรือความที่สะดวกของแต่ละคนครูก็ได้ทำเอกสารไว้แหละนะเอกสารที่สามารถเอาไปอ่านประกอบได้ให้เกษตรกรเอ่ยหรือใครที่สนใจที่จะใช้เนี่ยเอาไปอ่านถึงวิธีการผลิตแบบที่เราเรียนรู้กันไปแล้วก็วิธีการใช้งานด้วยหลากหลายวิธีนะคะก็สามารถใช้ได้ค่ะ
2: อาจารย์ครับผมมีคำถามครับถ้าเราทำเยอะแบบนี้แล้วถ้าเราใช้ไม่หมดเราเก็บได้ไหมครับ
0: โอ้ได้ได้แน่นอนเลยก็คือเนี่ยหนูจะเห็นว่าข้าวมันร่วนแห้งแล้วใช่ไหมคะในระยะเวลา7หรือถึง10วันที่ครูบอกถ้าเราจะเก็บใช้ไม่หมดเนี่ยหนูก็ทำการม้วนข้าวอย่างเงี้ยค่ะนะคะม้วนเลยม้วนให้อากาศออกไปให้หมดเพราะว่าเชื้อต้องการอากาศในการเจริญเติบโตแต่ถ้าเราเขาน้อยเขาก็จะไม่ค่อยโตพอไม่ค่อยโตแต่เขาไม่ตายเราก็เก็บเขาได้ค่ะก็ใช้ลักษณะของยางเนี่ยมัดไว้ค่ะมัดให้แน่นๆแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปเก็บบริเวณช่องผักในตู้เย็นหนูสามารถเก็บไว้ใช้ต่อได้ประมาณอีก2อาทิตย์ผ ภายใน2อาทิตย์ก็เอามาละลายน้ำแล้วก็ไปใช้อย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ไปได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามครูก็ยังขอแนะนำว่าพอผลิตเสร็จเนี่ยอยากให้ใช้เลยเพราะว่าเชื้อมันจะแข็งแรงที่สุดจำนวนสปอร์เยอะแล้วก็ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคก็จะดีที่สุดด้วยเนาะโอเคไหม
2: โอเคครับ
0: โอเคอย่างนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปลงพื้นที่หาเกษตรกรกันโอเค

พอดีคุณโบนัสก็ถือต้นชะอมไปให้ดูเหมือนกันแล้วเราก็ทำการวิจัยในเรื่องของโรคชะอมเรื่องโรครากเน่าคนเน่าที่มันเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้นยืนตายล่ะค่ะแล้วเราก็เจอสายพันธุ์ตัวที่มันสามารถยับยั้งได้ก็เลยเกิดเหตุการณ์ว่าอยากเอามาให้ความรู้เดี๋ยวลองเอาไปใช้ดูนะคะวันนี้จะสอนการผลิตแล้วก็การใช้ต้นไม้อะไรก็ได้จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับพืชผลนะคะนาข้าวแปลงนาใช้ได้หมดได้แจกเอกสารไปแล้วเดี๋ยวถ้าฟังไม่ทันยังไงเดี๋ยวอ่านในเอกสารคู่มือการผลิตแล้วก็การใช้งานตรงนี้ได้นะคะ

พอเชื้อเจริญเขียวเต็มที่แล้วเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการใช้งานยากไหมคะนี่คือการผลิตค่ะง่ายมากมันสำคัญตรงไหนมันสำคัญตรงที่หัวเชื้อถูกหัวเชื้อเนี่ยในการทดลองในห้องแลบเราใช้ข้าวสารก็ได้ใช้ข้าวเปลือกก็ได้ใช้ข้าวฟ่างก็ได้ที่บ้านมีอะไรใช้แบบนั้นแต่ที่แนะนำเรื่องข้าวสารเพราะทุกบ้านทานอยู่แล้วแล้วหุงข้าวในหม้อหุงข้าวได้อยู่แล้วอย่าลืมนะคะใช้ข้าว2น้ำ1ขอให้ล้วนๆแบบที่เราเห็นอยู่ในมือหลังจาก7วันเราจะได้อะไรคะได้เชื้อไตโคเดอร์มาที่สร้างสปอร์เขียวปี๋แบบนี้ใช่ไหม7วันเปิดปากถุงมา1ถุงละลายน้ำให้ได้50ลิตรแล้วก็เอาไปลดบริเวณโคนต้นนะคะให้แค่พอเปียกชุ่มแล้วก็ใช้น้ำลาดตามให้สปอร์เนี่ยมันฝังลงไปในดินมันไม่โดนแดดฉีดลงดินได้ฉีดบนต้นได้แต่ขอเน้นว่าฉีดตอนเย็น

รอบแรกก็อาจจะเป็นเชื้อราใบไหม้นิดหน่อยครับผมตัวเองใช้เป็นเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วแต่ถ้าผสมเชื้อราตัวนี้ก็จะได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นก็ดียิ่งขึ้น

0: างกรเป็นไงบ้างเนี่ยสบายดีไหมเนี่ยแล้วตอนนี้ทำงานที่ไหนอ๋อ
1: โหถามซะเยอะเลย
0: เอ้าก็ไม่ได้เจอกันนานก็เลยอยากรู้ไปซะหมดเลยนะ
1: สบายดีแล้วโบเป็นไงบ้าง
0: ก็สบายดีนะแล้ววันนี้มาทำอะไรที่มอหรออ
1: ๋อพอดีนะนัดกับอาจารย์เอกไว้ว่าจะมายืมสื่ออุปกรณ์อาจารย์สักหน่อย
0: เราก็นัดกับอาจารย์สามารถไว้เหมือนกันพอดีจะมาขอแนวทางการสอนโดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์หน่อยอ่ะแล้วงานที่รับผิดชอบที่โรงเรียนเยอะปะ
1: ก็ไม่เยอะนะแต่จะมาเรื่อยๆมากกว่าเพราะว่าน้าได้รับผิดชอบงานฝ่ายวิชาการไง
0: จริงปะคือโบเนี่ยก็ได้รับผิดชอบในส่วนของงานวิชาการเหมือนกันคือแบบนะมีหลายเรื่องเลยในส่วนของวิชาการเนี่ยที่โบไม่ค่อยเข้าใจอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดวันไหนว่างๆจะขอโทรไปปรึกษาหน่อยนะ
1: ได้ดิเออแล้วเรื่องสอนนะเป็นไงบ้าง
0: พูดถึงเรื่องสอนใช่ไหม
1: ทำไมทำหน้างั้น
0: โคตรเศร้าอะนะคือเด็กอะไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่เราสอนเลยนะล่าสุดเนี่ยเพิ่งสอนไปเรื่องรูปเลขาคณิต2มิติกับ3มิติคือสอนยังไงเนี่ยเด็กก็มองภาพไม่ค่อยออกเลยอะเราก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไง
1: ใช่เรื่องที่โจทย์จะให้รูปเลขาคณิต3มิติมาแล้วก็ให้เขาสังเกตด้านหน้าด้านบนด้านข้างอะไรนั้นปะ
0: เออใช่เรื่องนั้นเลย
1: โอ้โหปัญหาเดียวกันเลยเจอมาสดๆร้อนๆเลยคือแบบนะว่าเรื่องเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ง่ายนะแต่ทำไมเด็กเขาทำไม่ได้ก็ไม่รู้ก็เลยเนี่ยว่าจะมายืมเสืออาจารย์เอ๋ไปสอนสักหน่อย
0: เราก็เหมือนกันว่าจะมาปรึกษาอาจารย์สามารถนี่แหละในส่วนของเรื่องนี้เนาะเผื่ออาจารย์จะมีแนวทางในการสร้างสื่อเทคโนโลยีเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาเรื่องนี้ได
1: ้ไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าเรามาเจอกันที่นี่จะด้วยปัญหาเดียวกันว่ามีคนเขียนบทไว้ให้เราเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ใช่เลย
2: อาจารย์สวัสดีค่ะ
3: ใครนะชื่ออะไรนะน่ารักคุ้นจังเลย
1: โอ้น้าไงคะอาจารย
0: ์โบไงอาจารย
4: ์น้ากับโบ
0: ใช่ค่ะตอนสมัยเรียนอาจารย์ก็เป็นที่ปรึกษาด้วยนะคะ
4: ที่ปรึกษา
0: ใช่ค่ะ
1: เนี่ยอาจารย์จำหนูไม่ได้แล้วอ
0: ่
1: ะ
0: น่าหน่ะดิเซ็งดังนะ
4: รอเล่นผมมาจำได้อยู่แล้วยังไงผมก็จำได้นะไงโบไงที่ปรึกษาไงเรานี้มามีเป็นไงกันบ้างสบายดีไหมเนี่ย
1: ก็สบายดีค่ะอาจารย
0: ์หนูก็สบายดีค่ะอาจารย์แล้วอาจารย์สบายดีไหมคะ
4: สบายดีตามสภาพเลยครับโอเคนั่งคุยกันไปเถอะไม่รบกวนละผมไปละ
0: เดี๋ยวแป๊บนึงค่ะอาจารย์คือพวกหนู2คนอะค่ะคือมีเรื่องอยากจะปรึกษาอาจารย์นิดนึงอะค่ะอาจารย์พอมีเวลาสักนิดนึงไหมคะ
4: แน่นอนสะดวกแน่นอน
0: คือว่าหนู2คนอะค่ะคือมีปัญหาเรื่องเดียวกันเลยค่ะในเรื่องของการสอนเนาะเกี่ยวกับการมองภาพในเรื่องรูปเลยค่ะคณิต2มิติกับ3มิติค่ะอาจารย์คือแบบว่าสอนเด็กแล้วว่าเด็กก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะคือเด็กก็งง
4: ก็เรื่องนี้หลักๆก็คือเด็กก็ต้องมองภาพให้ออกนั่นแหละถ้ามองภาพได้ก็จบเลย
1: นั่นแหละค่ะอาจารย์นักเรียนทำไม่ได้ค่ะอาจารย
0: ์ใช่
1: เลยอยากจะได้คำแนะนำสักหน่อย
4: ภาพไม่ได้ก็ไม่จบเนาะโอเคผมว่าวันนี้จำมงกฎมาจำได้ใช่ไหม
0: อ๋อจำได้ค่ะ
4: เราไปปรึกษาจำมงกฎดีกว่าเผื่อเขาจะมีแนะนำอะไรพวกเราได้เนา
0: ะ
4: ไปไหม
0: ไปค่ะ
1: งั้นไปกัน
0: ไปเลยก
1: ัน
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
6: เป็นไงไม่เจอกันนานเลย
5: ค่ะ
6: มีอะไรว่ามา
0: คือพวกหนู2คนนะคะมีปัญหาในเรื่องของการสอนนักเรียนเกี่ยวกับการมองภาพในเรื่องรูปเลขาคณิต2มิติกับ3มิติค่ะอาจารย์
5: ใช่ค่ะหนูพยายามสอนแล้วค่ะแต่เด็กก็ยังไม่เข้าใจสักทีค่ะอาจารย
6: ์แล้วรู้ได้ไงว่าเขาไม่เข้าใจ
5: ก็คือเขามองภาพไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถเขียนมาให้อยู่ในรูป2มิติได้ค่ะ
6: แล้วได้วิเคราะห์ไหมคะว่าเขาไม่เข้าใจจับตรงไหน
5: ก็คือเขาทำไม่ได้อะค่ะ
0: ใช่ค่ะ
6: อ
0: ๋
6: อ
5: ใช่
6: คือจริงๆมันก็ยากเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นนามธรรมแต่ว่าเราจะต้องทำความเป็นนามธรรมนั้นเนี่ยให้มันเป็นรูปธรรมให้ได้เนาะเดี๋ยวเรามาดูครูไม่มีสื่อนะครูว่าแค่นี้จำได้ไหม
0: อ๋อจำได้ค่ะ
6: นะก็ของเล่นของครู
7: คือจริงๆมันก็ไม่ใช่อุปกรณ์ที่จะเอามาอันนี้ได้หรอกแต่ว่าอะแดปกันเอาเนาะนะอะแดปกันเอาสมมุติไหนลองสร้าง3มิติให้ครูดูหน่อยสิ
6: เอาแบบไหนดี
7: อย่างนี้ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมแล้วที่

0: บอกว่าเขามองไม่ได้คือถ้าเกิดว่าอันนี้มันเป็นรูปแบบของมิติสัมพันธ์เราจะมองด้านหน้ามองด้านข้างแล้วก็มองด้านบนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสอนเด็กเนี่ยถ้าเรามีสื่อลักษณะแบบนี้แล้วเราจะบอกว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะมองผ่านด้านหน้านะสมมุติว่าด้านหน้าอยู่ตรงนี้ทุกอย่างจะต้องขยับออกมาอยู่ในระนาบเดียวกันในระนาบเดียวกันเพราะฉะนั้น2อันนี้ก็ต้องขยับมาแบบนี้เห็นไหมคะเห็นไหมสองอันนี้ต้องขยับมันเล็กไปหน่อยเนาะแล้วเราก็จะเห็นด้านหน้าเนี่ยถ้าเรามองไปทางด้านหน้าเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมี1 2แล้วก็3เพราะฉะนั้นเขาจะวางวาดรูปได้เลยถูกไหมคะก็เป็นรูปเนี่ยลงยาวลงมาเหมือนกับรูปตัว L อ่ะแค่นี้เองเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสื่ออันนี้ให้เขาดูแล้วให้เขาลองขยับว่าออกมาเป็นระนาบเดียวกันแบบนี้นะคะเป็นระนาบเดียวกันก็จบแหละมองด้านหน้าส่วนถ้าเป็นการมองด้านข้างอ่ะขยับกลับไปเล็กมากถ้าเป็นการมองด้านข้างเนี่ยอ่ะสมมุติว่ามองเข้ามาทางหนู2คน
1: ค่ะ
0: ก็ขยับอันนี้เข้ามา
2: ก็มองง่ายขึ้น
1: ใช่ม
0: ั้ยเนี่ยก็ขยับอันนี้เข้ามามันก็จะเห็นเป็นรูปตัว L เหมือนกันใช่ป่ะแค่นี้เองจบแล้วเราถึงบอกว่าถ้าเรามีเครื่องมือที่ดีเนาะโดยเฉพาะเรื่องของรูปทางเลขาคณิตแบบนี้เราไม่สามารถจะอธิบายปากเปล่าหรือเขียนบนกระดานมันก็ได้แค่2มิติใช่ไหมถ้าเรามีการประยุกต์ใช้เครื่องมือแบบนี้แล้วก็ให้เด็กเขาลองได้ขยับขึ้นขยับลงครูว่าเขาน่าจะเข้าใจมากขึ้นเนาะ
1: ค่ะอาจารย์เพราะว่าบางทีเด็กจินตนาการอย่างเงี้ยก็แบบไม่ค่อยได้
2: ให้เขาได้จำได้แต่ได้ต้องเนาะ
0: แล้วมันก็จะมีโปรแกรมสำเร็จรูปนะที่ช่วยแต่นี้ก็คือมันก็ใช้ได้แต่บางโรงเรียนที่เขาไม่พร้อมใช่ไหมอุปกรณ์ไม่พร้อมอย่างเงี้ยเราก็บ้านๆนี่แหละที่หาได้ในห้องเรียนเลยสอนเสร็จแล้วเก็บไว้คือกล่องช็อ
1: คอ๋อแล้วก็เอามาพับ
0: แล้วก็กล่องช็อคหรือคือถ้าจะเอาเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้หรือจะเอามาทําให้มันเป็นกล่องเล็กลงแล้วก็เอากระดาษสีเนี่ยแปะมันก็จะได้เห็นว่ากล่องช็อคของเราเป็นสีโน้นสีนั้นสีนี้มันที่เราเอากระดาษสีติดเพราะว่ามันจะได้สวยงามแล้วก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะเห็นชัดเจนดีกว่าที่เป็นกล่องสีขาวแล้วก็ให้เด็กเนี่ยลองขยับดูแบบนี้พอขยับเสร็จเรียบร้อยให้เขาวาดรูปเป็น2มิติด้วยนะอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ว่าเป็นรูปตัว L นะถูกไหมคะก็ให้เขาวาดรูปเห็นด้านข้างก็เป็นรูปอะไรด้านบนก็เป็นรูปอะไรประมาณนี้น่าจะโอเคไหม
1: โอเคค่ะ
2: โอเคแล้วค่ะอาจารย
0: ์ดีใจเนาะที่กลับมา
2: คิดถึงอาจารย์มากเลยค่ะ
1: รู้สึกว่าได้ไอเดียดีมากเลยค่ะอาจารย์คืออย่างเราเนี่ยตอนที่สอนไปก็คือสอนวาดบนกระดานทีนี้เด็กก็ไม่เข้าใจจินตนาการ
2: แค่มองเฉย
1: ใช่ใช่ค่ะแต่พอถ้าเกิดมีสื่อแบบนี้หนูคิดว่าเด็กน่าจะพอเข้าใจมากขึ้นได้ลองมือจับเน
0: า
1: ะ
0: เพราะวาดบนกระดานเนี่ยมันได้แค่2มิติแต่อย่าลืมว่าอันนี้มันเป็น3มิติแล้วเราจะต้องถอด3มิติออกให้เป็น2มิติให้ได้เขาถึงเรียกว่ามิติสัมพันธ์ไงเอา2มิติกับ3มิติมาเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าครูเนี่ยสามารถที่จะให้นักเรียนเนี่ยเชื่อมโยงตรงนี้ได้มิติสัมพันธ์เกิดแล้วก็สื่อบ้านๆของเรานะก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้เพราะอันนี้จริงๆแล้วมันก็อย่างที่ตอนพวกเราเรียนอะเนาะคืออันนี้มันก็ไม่ใช่สื่ออันนั้นครูเอามาทำเป็นลางบล็อกสอนเรื่องการบวกกันลบแต่เอามาประยุกต์ใช้ได้เนาะมีอะไรอีกไหม
1: ไม่มีแล้ว
2: ตอนนี้นะคะขอบคุณอาจารย์มากนะคะ
3: เป็นไงอาจารย์มองกดได้อะไรจำกดบ้างไหมเอ่ย
1: สำหรับหนูรู้สึกว่าหนูได้ไอเดียจากการมองภาพมากขึ้นค่ะอาจารย
4: ์ใช่ค่ะได้แนวคิดในการสอนด้วยค่ะอาจารย
3: ์ดีเลยเนาะ
1: ค่ะ
3: แล้วไปไหนกันต่อเนี่ยเราสองคนเนี่ย
1: หนูว่าหนูจะไปหาอาจารย์สามารถค่ะ
4: หนูก็ว่าจะขึ้นไปหาอาจารย์เอ๋เลยค่ะ
3: เฮ้ยแต่ผมว่าเราสองคนเนี่ยมาเจอกันวันนี้เนาะแถมปัญหาที่เจอเป็นปัญหาเดียวกันด้วยเนี่ยเหมือนเป็นแบบเขาเรียกไงนะผมลิขิตยังไงไม่รู้เลยเออ

0: ผมว่าเนี่ยถ้าผมแนะนำนะเราสองคนเนี่ยควรจะไปหาทั้งอาจารย์สามารถอาจารย์เอนะเผื่อเราจะได้แบบวิธีการทำสื่อติดไม้ติดมือกลับบ้านอะไรอย่างนี
1: ้ดีเลยค่ะอาจารย์งั้นโบเดี๋ยวนะขอขึ้นไปพบอาจารย์สามารถพร้อมโบเลยแล้วกัน
2: ได้ดีเดี๋ยวไปด้วยกันนี่แหละ
3: ครับแล้วผมไปด้วยนะ
2: โอเคค่ะ
4: เดี๋ยวเราก็คงจะช่วยกันเนาะอธิบายให้เด็กๆฟัง
2: สวัสดีค่ะอาจารย
4: ์เอาน้ำมาด้วยเหรอ
2: ใช่ค่ะคือพอดีหนูเจอน้าอยู่ที่ซุ้มอะค่ะก็เลยนั่งคุยกันค่ะก็พบว่าเราสองคนนะคะอาจารย์มีปัญหาในเรื่องของการสอนที่เหมือนกันเลยค่ะแล้วก็บังเอิญอาจารย์นุ๊กเดินผ่านมาค่ะอาจารย์ก็เลยได้เล่าปัญหาส่วนนี้ค่ะให้อาจารย์นุ๊กฟังแล้วก็นุ๊กก็เลยพาพวกหนูสองคนนะคะไปหาอาจารย์บงกตก็ทำให้หนูสองคนนะคะเข้าใจเกี่ยวกับไอเดียการมองภาพมากขึ้นค่ะแล้วก็เลยพากันขึ้นมาหาอาจารย์นี่แหละค่ะเผื่อว่าอาจารย์จะพอมีแนวทางในการสร้างสื่อเทคโนโลยีที่จะทำให้เด็กๆอะค่ะเข้าใจเกี่ยวกับการมองภาพโดยการนำลูกบาศก์มาประกอบกันนะคะ
4: อ๋อก็แสดงว่าไปหาอาจารย์มงกตมาแล้วได้ความรู้เรื่องเนื้อหามาแล้วพอดีเด็กนะมีปัญหาเรื่องการสอนเรื่องมิติสัมพันธ์การมองภาพเลขาคณิต3มิติคือสอนแล้วเด็กมองไม่ออกนะเพราะฉะนั้น พอมาหาครูก็ต้องเป็นสื่อเทคโนโลยีแล้วล่ะจริงๆสอนเรื่องนี้ใช้สื่อได้หลายประเภททั้งสื่อที่จับต้องได้หรือเป็นสื่อเทคโนโลยีก็ได้นะทีนี้ถ้าจะให้สอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีโรงเรียนเราก็ต้องพร้อมอ่ะ
5: ใช่โรงเรียนเรามีจอภาพหรือว่าทีวีให้เห็นหรืออาจจะเป็นจอทีวีหรืออาจจะเป็นคอมพิวเตอร์ของครูที่เอาไว้ใช
2: ้คือที่โรงเรียนหนูค่ะมีเป็นจอสำหรับให้อาจารย์เลยค่ะเพื่อที่จะได้ฉายให้กับเด็กนักเรียน
5: ดีเลยนะพี่มาก okay. เพราะว่าบางทีพอมีจอแล้วเด็กเขาสามารถจับต้องได้เนาะเห็นภาพก็จะเห็นภาพมากขึ้น
4: เด็กสามารถมองจากจอก็ได้คือเด็กไม่จำเป็นต้องมีคอมทุกคนเนาะคือมีคอมพิวเตอร์ของครูแล้วก็แสดงภาพให้เด็กเห็นเด็กอาจจะมามีส่วนร่วมโดยการใช้เมาส์ใช้ขยับภาพขยับอะไรอย่างนี้เองได้โอเคถ้างั้นเดี๋ยวครูจะลองสาธิตเดี๋ยวให้คนหนึ่งไปหาอาจารย์อ้อให้อาจารย์อ้อช่วยดูกับอีกคนหนึ่งมาหาอาจารย์อิ๋วเนาะแล้วเดี๋ยวอาจารย์ชิปช่วยครูความรู้เรื่องมิติสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเนาะเพราะว่าที่เด็กเองเนี่ยจะต้องอาศัยการมองภาพมองให้เห็นมิติต่างๆแต่ว่าก็เป็นเรื่องยากที่พวกเราจะสอนให้เข้าใจใช่ไหมถึงเจอปัญหาเพราะฉะนั้นสอนอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้บรรยายอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีสื่อประกอบการสอนคือเราจะให้เด็กเห็นปัญหาจากกระดาษอย่างเดียวเด็กก็ไม่สามารถมองภาพออกนะครับทีนี้ก็ต้องมีสื่อมาช่วยนะครับที่เรื่องนี้สำคัญอีกอย่างนึงเพราะว่าทางการทดสอบระดับชาติเนี่ยเขาเอามาออกข้อสอบทุกปีเลยเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างข้อสอบนะครับจากเอาข้อสอบที่เขาออกเนี่ยมายกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวจิ๊บลงไปค้นหาสื่อกันชื่อ isometric drawing tool นะครับลองดูนะครับตัวนี้ใช่ตัวนี้เลยตัวแรกเลยนะครับฮึบหน้าตาแบบนี้นะครับก็เป็นเรียกว่าอะไรเครื่องมือช่วยในการสร้างสื่อนะครับชื่อ isometric drawing tool พวกเราสามารถไปค้นใน Google ได้เลยนะครับเขาบอกว่าเขาจะใช้สร้างสื่อในการสอนตั้งแต่ชั้นป.3ขึ้นไปนะครับถึงไฮสคูลนะครับซึ่งก็ใช้ได้ทั้งในเดสก์ท็อปแล้วก็แท็บเล็ตนะครับในแท็บเล็ตก็ใช้ได้พวกเราก็ลองสามารถลองใช้ได้ทีนี้ครูจะยกตัวอย่างโจทย์ข้อนึงก่อนเช่นข้อนี้นะครับนี่เลยข้อสอบทดสอบระดับชาตินะครับโจทย์ถามโจทย์กำหนดให้ว่ามีลูกบาศก์14ลูกนะครับวางเรียงซ้อนกันดังลูกมี2ลูกที่สีต่างกันนะครับคำถามก็คือถ้าเอาลูกที่สีต่างกัน2ลูกนี้ออกภาพที่เกิดจากมองการมองด้านหน้ากับด้านข้างเนี่ยจะเป็นยังไงเราก็มีตัวเลือกให้ดูซึ่งยากมองออกยากมากแล้วเด็กจะต้องยังไงครับเด็กจะต้องจินตนาการว่าใช่เอา2ลูกนี้ออกใช่มั้ยแล้วก็มองด้านหน้าเอียงคอไปเหอะหมุนไปนะครับมองด้านข้างจะเป็นยังไงซึ่งเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นเราจะสอนให้เด็กเข้าใจเรื่องนี้ได้ก็ต้องใช้เครื่องมือในการสร้างสื่อตัวนี้นะครับลองดูนะถ้าเกิดจะสร้างลูกบาศก์3มิติก็ใช้เครื่องมือตัวนี้ครับเลือกสีได้นะครับใช้สีอะไรก็ได้นะครับแล้วก็มาสร้างตามแบบตามโจทย์นะครับ1ลูกนะครับ2ลูก3ลูกไล่ไปนะครับถูกมั้ยนะนี่นะครับอันนี้ไม่ถูกนะครับไม่ถูกอันนี้ก็เป็นเครื่องมือลบนะครับโอเคสร้างต่อนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับซึ่ง12ลูกครบแล้วตามนี้ใช่ไหมอีก2ลูกที่สีต่างกันนะครับ2ลูกสีต่างกันก็เลือกสีเอาสีให้มันแตกต่างอย่างชัดเจนเลยฮึบและนี่ก็คือลูกบาศก์ทั้งหมด14ลูกเห็นไหม14ลูกมองนะครับภาพที่มองจากอ้อลืมอีกตัวนึง อีกข้างหน้าอีกตัวนึง

0: ใช่ผิดไม่ถูกไม่ถูกก็ลบออกเปลี่ยนสีเป็นสีเทาสีนี้ตรงนี้ถูกยังถูกแล้วลบออกโอเคอ่ะเข12ลูกนะครับภาพที่มองจากด้านหน้าก็คือมองจากตรงนี้นะครับมองจากด้านข้างก็คือตรงนี้ต้องจินตนาการนะครับตอนนี้เราไม่จินตนาการแล้วเพราะว่าเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้ลบออกเลยนะครับลบอะไรครับลบสีที่ต่างกันเนี่ยออกไปนะครับเริ่มเห็นแล้วว่ามองจากด้านหน้าจะมีกี่ชั้นนะครับไม่ใช่แค่นี้ครับเรายังสามารถหมุนนะครับหมุนนี่มองจากด้านหน้าเข้าไปนะครับหรือมองจากด้านข้างมาเนี่ยมองจากด้านข้างนะครับเด็กเองก็สามารถที่จะจินตนาการได้แล้วว่าเป็นยังไงนะครับลองให้เด็กคาดการณ์ดูซิว่าตรงกับตัวเลือกในข้อไหนนะครับจริงๆแล้วสามารถหมุนได้อีกมากกว่านี้นะครับหมุนได้อีกแต่ตรงนี้เราก็ใช้นี่นะครับนะอันนี้คือภาพด้านข้างเนาะอันนี้คือภาพด้านหน้านะครับตอนนี้เด็กตอบได้แล้วนะครับพวกเราลองดูซิตัวเลือกข้อไหนนะครับนี่ลองดูนะครับตอบในใจก็ได้นะครับแล้วก็มาตรวจสอบคำตอบกันว่าถูกไหมโดยใช้คำสั่ง 2D นะครับเรียบร้อยนี่คือ frontมองจากด้านหน้ามองจากด้านข้างด้านบนแล้วก็แมทวิวก็คือจำนวนชั้นนะครับที่ตอบไว้ในใจเมื่อกี้ถูกไหม
1: ใช่
0: นะครับตรงเป๊ะเลยนะครับเพราะนั้นต่อไปเดี๋ยวพวกเราจะลองทำด้วยกันเดี๋ยวครูจะให้ทำข้อหนึ่งนะครับเอาข้อไหนดีข้อนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวพวกเราลองทำกันนะครับเดี๋ยวอาจารย์อ้อช่วยนะดูอาจารย์อิ๋วช่วยโบดูนะครับลองทำข้อนี้เดี๋ยวครูกับอาจารย์จิ๊บจะทำไปพร้อมๆกันนะครับลองดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเหมือนกันไหมลองดูนะมานะครับ มาอันนี้เป็นแบบนี้นะครับโอ้โหมองยังไงก่อน1ชั้นเราจากข้างในเราจะสร้างจากข้างในเนาะข้างในจะง่ายกว่านะขึ้นมาเป็นอันนี้3ชั้นแล้วก็ออกมาตรงนี้ไม่ใช่ต้องตรงนี้นะครับแล้วก็ถอยหลังอันหนึ่งใช่ไหมต้องตรงนี้ก่อนเดี๋ยวนะอ้อได้ยังลบต้องอ้อเนาะไม่ถูกตรงนี้กับตรงนี้โอเคเดี๋ยวครั้งแล้วก็บนนี้ก่อนปึ๊บบนนี้นั่นเดี๋ยวเนี่ยต้องลบปึ๊บลบก่อนนะฮะอันนี้คือข้างบนบนนี้ถูกเนาะแล้วก็ออกมาตรงนี้ถูกไหมถูกแล้วแล้วก็มาข้างหน้าแล้วก็ข้างหน้านี้ไม่ใช่ข้างหน้านี้ลบออกแล้วก็ข้างหน้าอีกชั้นหนึ่งไม่มันเป็นสีมันใช่มันเป็นสีสแตนดาร์ดของมันครบไหม1 2 3 4เอาครบนี่ครบแล้วเหมือนแล้วก็นี่ไงอันนี้2ชั้นนี้ลองดูเหมือนไหมไม่เหมือนเพราะว่าอันนี้เกินต้องอันนี้ต้องมาอยู่ข้างต้องมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: นี่อันนี้สามนั้นสามชั้นข้างในสามชั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องมาอยู่ตรงนี้ต้องอยู่ตรงนี้ถูกอันนี้ถูกแล้วนะและตรงข้างหลังนะสองชั้นหมุนก่อน
1: อือหื
0: ออะไรนะ
1: ส่งไปได้ไกลแล้วก็จะลอง
0: โอเคโอเคเออมันเหมือนจะเลอะเออเอาเออดูก่อนนะเอออันนี้ข้างหลังถูกครับและตรงไหนไม่มีตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีตรงนี้ถูกแล้วแล้วก็ข้างบนเนาะข้างบนเออถูกแล้วเออเหมือนไหมเหมือนมันต่ำลงมะ
1: มันเกินมาชั้นหนึ่งหรือเปล่าพี่หมา
0: เนี่ยเนี่ยถูก
1: สาม
0: ข้างหลังอันนี้ต้องอยู่ข้างหน้าแบบนี้อันนี้ต้องอยู่ข้างหน้าใช่ไหมอันนี้ต้องอยู่ตรงนี้ถูกแล้วนะนี่แล้วอันนี้เกินใช่ไหมอันนี้เกินแล้วก็ต้องมีข้างในนี้แล้วก็มี2ชั้นกับปึ๊บพอมองอีกมองยากโอเคอันนี้เกินอันนี้พยายามลบนี้เนี่ยมันเกินตรงนี้ใช่ไหมตรง

0: ี้แล้วก็ข้างหลังข้างหลังปะอยู่ข้างหลัง
1: ข้างหล
0: ังนี่แล้วก็ข้างบนแล้วก็ข้างบนข้างบนนี้ไม่ใช่นู้นไม่ใช่อันนู้นต้องอันนี้โอเคลบอันนี้แล้วลบอันนี้โอเคแล้วก็ข้างหน้านี้ไม่มีเหมือนละ
1: โอเค
0: โอเคไม่นี่มันไม่ขึ้นอ่ะจิ๊บมันเหมือนมันคนละเลเวลอ่ะเดี๋ยวนะ
1: 2
0: ถูกก็ถูกหมดเลย
1: 2แล้วก็3ตรงนี้ต้องมีอีก1บล็อก
0: เออฮะโอเค
2: ฟอนต์นะน่าจะ
0: พอนี่โอเค2นี่โอเคน่าจะครบแต่เนี่ยแต่พอดูอย่างเงี้ยดูแล้วไม่เหมือนแต่ดูอย่างเงี้ยเหม
1: ือ
0: นเออฮะเพราะนั้นลองมาหมุนดูใน inspector นี่อันนี้ก็เหมือนเนี่ยแต่ทำไมดูแบบมันคิดไม่เหมือนเนี่ยเหมือนก็เหมือนเป๊ะเลยเหมือนเป๊ะเลยโอเคฮะดูนะครับโอเคนะครับเพราะนั้นสรุปว่าข้อนี้ตอบข้อ4นะครับถ้าจะเก่งจะคล่องก็ต้องฝึกทำเห็นไหมจะเห็นว่าบางทีเนี่ยภาพ3มิติเนี่ยบางทีกับจอที่2มิติเนี่ยมันมองยากอาจจะต้องฝึกในการมองเราเองเห็นภาพก่อนเนาะแล้วก็ไปฝึกทำบ่อยๆสอนนักเรียนจะได้คล่องเด็กก็จะเห็นภาพถ้ามีโอกาสก็ให้เด็กลองมาจับคลิกเมาส์อย่างที่เราทำเนี่ยลองให้เด็กจับหมุนดูเขาก็จะช่วยให้เขาเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะ
3: ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่สอนให้พวกหนูได้สร้างสื่อประกอบการสอนคิดว่าสื่อนี้จะทำให้เด็กเขาเกิดการเรียนรู้แล้วก็เห็นภาพได้จริงค่ะ
0: ใช่ก็น่าจะทำให้เด็กเรียนเรื่องนี้ได้เข้าใจแล้วก็ต้องสนุกด้วยใช่ไหมพวกเราเองก็ยังสนุกเลยนะก็มีปัญหาเรื่องอื่นอันไหนก็ลองทักเข้ามาเหมือนเดิมลองนัดกันเข้ามาก็ครูก็ได้เรียนรู้ได้ทบทวนของครูเองด้วย
3: สำหรับหนูนะคะหนูคิดว่าสื่อนี้น่าจะทำให้เด็กๆสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นไปด้วยค่ะแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยสามารถเกิดการเรียนรู้ด้วยค่ะ
0: ชอบตอนหมุนชอบตอนเลือกสีเด็กก็จะมีสลากในการเลือกเขาก็จะตื่นเต้นแต่ว่ากิจกรรมแบบนี้ต้องใช้เวลาเยอะใช้เวลาเยอะหน่อยให้เวลากับเขาเยอะๆนะเขาจะได้ฝึกทำบ่อยๆนะโอเควันนี้ก็คงพอแค่นี
3: ้ขอบคุณอาจารย์นะคะ
0: จ้า

Huh?

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย

0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทอันและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:03

30นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา8นาฬิกา1นาทีและเวลา12นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีรับชมการผจ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสานฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: เย
1: ้ว้าวรออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมา
4: พ่อสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
0: ล
2: ย
0: ิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
5: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
3: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
3: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
3: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
3: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบเนี้ยเลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: ออ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
3: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
3: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
3: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ

0: ลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
1: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
2: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
3: พายุงวงช้าง
4: ทุกคนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
2: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
5: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
1: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
6: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
5: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยเปลี่ยนทางไปแล้ว
0: พายุงวงช้างไปแล้วแต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
5: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
1: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเนี่ยเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
7: ดีแล้วเหมือนกัน
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
8: ได้ความรู้เยอะเลย
9: มากแล้ว
2: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
5: ไม่แข่งแล้วจ้าแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
2: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
1: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
0: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
1: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่มีคุ้นหูเด็ก

0: เด็กเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
1: เฮ้ยน่ากลัว

โรคที่เราสามารถพบได้บ่อยในแพรี่ด็อกนะคะเป็นได้ตั้งแต่ในโรคของทางเดินอาหารนะคะเช่นอาจจะมีลักษณะของอึที่ผิดปกติเนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมคนเข้าใจว่าแพรี่ด็อกลงท้ายด้วยด็อกคือหมานะคะเพราะฉะนั้นบางคนถึงเอาอาหารสุนัขให้กับแพรี่ด็อกกินซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์ฟันแทะนะคะไม่สามารถที่จะย่อยอาหารสุนัขได้หากแพรี่ด็อกกินเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็จะส่งผลทำให้ตับและไตของแพรี่ด็อกมีความเสียหายเกิดขึ้นสภาพของขนของแพรี่ด็อกก็จะมีความผิดปกติอย่างเช่นกลุ่มของแพรี่ด็อกตัวนี้เป็นต้นนะคะแพรี่ด็อกตัวนี้ได้รับการกินอาหารสุนัขมามากกว่า1-2 ปีก็จะทำให้ลักษณะของโครงสร้างอะไรต่างๆเขาผิดปกติลองดูนะคะลักษณะของขนของเขาเองจะเป็นลักษณะของขนหย่องและฟูไม่เป็นเงาเป็นมันสีน้ำตาลหรือสีทองเหมือนตัวที่เคยให้ดูไปแล้วส่วนโรคอื่นๆที่เราจะสามารถพบได้ในทางเดินอาหารของแพรี่ด็อกเองได้แก่กลุ่มของโรคบิดที่มีการปนเปื้อนมานะคะโรคจะมีการปนเปื้อนของตัวโปรโตซัวที่ปนมากันกับอาหารปนมากับน้ำนะคะจะถูกขับถ่ายออกมาผ่านทางอุจจาระนะคะโรคนี้ถ้าแพรี่ด็อกตัวไหนที่มีความแข็งแรงมากแพรี่ด็อกจะสามารถกำจัดเชื้อกลุ่มนี้ค่อนข้างได้นะคะแต่อาจจะไม่หมดเลย 100% บางตัวจะแสดงลักษณะของอึเป็นปกติบางตัวจะแสดงลักษณะของอึเหลวอย่างไรก็ตามนะคะหากโรคนี้มีการได้รับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็จะส่งผลเสียกับแพรี่ด็อกเช่นกันหากเราพบว่าลักษณะของอึแพรี่ด็อกมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีลักษณะนิ่มขึ้นกลิ่นผิดปกติไปเหม็นขึ้นมีลักษณะของความเหลวมากขึ้นมีมูกปนออกมาควรที่จะต้องพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดถ้าหากปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียนะคะอาจจะเกิดปัญหาของการเสียชีวิตของแพรี่ด็อกได้เช่นกันโดยเฉพาะแพรี่ด็อกเด็กๆนะคะที่เราเพิ่งรับเข้ามาเลี้ยงใหม่โรคอื่นๆที่เราจะสามารถเจอได้อีกนะคะเป็นกลุ่มของตัวโรคผิวหนังโรคผิวหนังมักจะพบในแพรี่ด็อกที่เพิ่งมีการนำเข้ามานะคะเนื่องจากลักษณะของทางแถบอเมริกากับประเทศเรามีลักษณะที่จะต่างกันประเทศเราค่อนข้างที่จะร้อนชื้นนะคะร่วมกับการเดินทางมาค่อนข้างไกลของสัตว์ก็จะเกิดความเครียดทุกอย่างพอรวมกันแล้วก็จะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนลงนะคะเชื้อราก็จะสามารถมีการเจริญเติบโตหรือมีการติดกลุ่มของเชื้อราได้มากเช่นกันนะคะโรคอย่างอื่นที่เราสามารถเจอได้ก็คือโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดพื้นกรงนะคะอาจจะทำให้ขาของเขาเสียไปเหมือนแพรี่ด็อกตัวนี้นะคะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่าแพรี่ด็อกตัวนี้ขาหลังทางฝั่งด้านขวาจะมีการยื่นออกมาผิดปกตินะคะตัวนี้เกิดเนื่องจากขาติดซี่กรงแล้วเจ้าของทิ้งเอาไว้นานค่ะกว่าที่จะพามาพบสัตวแพทย์เนื่องจากกระดูกมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วท้ายที่สุดถ้ามีการลากขาแบบนี้ไปนานๆแล้วเกิดแผลกดทับอีกสิ่งนึงที่เราแนะนำนะคะก็คือการตัดขาออกนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดแผลกดทับนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะโรคที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายกันกับกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆทั่วไปก็จะได้แก่กลุ่มของโรคพิษสุนัขบ้านะคะเนื่องจากการติดจากสัตว์เช่นกลุ่มของหนูท่อหนูบ้านมีการนำเชื้อโรคมาสู่แพรี่ด็อกของเราแพรี่ด็อกมีโอกาสที่จะสามารถส่งต่อโรคพิษสุนัขบ้าถึงคนได้ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยกับสัตว์และเราก็คือการพาแพรี่ด็อกไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำแบ่งหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่องทีวีหรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นี่จะเดินไปถึงไหนเนี่ยนับระยะทางจะถึงดวงจันทร์อยู่แล้วนะ
1: ก็มันคิดไม่ออกอะว่าน้องไข่ฝุ่นอยู่ที่ไหน
0: เนี่ยใจเย็นๆสิฉันก็จะช่วยเธอตามหาน้องหมาเหมือนกันแต่ว่าเธออะต้องมีสติคิดดูดีๆสิว่าล่าสุดเธอเจอมันที่ไหน
2: ปกติน้องจะอยู่ในรั้วบ้านตลอดไม่เคยออกไปไหนชอบเล่นในพงหญ้าแต่ล่าสุดเมื่อคืนฉันลืมปิดประตูรั้วบ้านฝนก็ตกน้องคงออกจากบ้านไปตอนนั้นแน่ๆท้ายหมู่บ้านมีป่าชุมชนมีโพรงหญ้าน
0: ี่มากอย่างนั้นก็ยังคงมีร่องรอยให้ตามหาอยู่
3: จริงเหรองั้นเริ่มตามหากันดีไหมแล้วจะเริ่มตามหาตรงไหนล่ะ

0: เมื่อคืนฝนตกดินอ่อนนุ่มรอยเท้าน้องหมายังชัดอยู่เลย
1: เฮ้ยได้ยินเสียงอะไรไหม
2: มันดังมาจากพุ่มไม้ทางนั้น
1: ได้ยิน
2: เราไปดูกันเถอะ
0: ป้าป้า
2: เฮ้ยนั่นไงขายตุ๋น
0: เฮ้ยเย้ดีใจกับน้องๆด้วยนะคะในที่สุดก็ตามหาน้องหมาเจอนี่คงเป็นพร้อมเมื่อเกิดปัญหาน้องๆมีสติค่อยๆ คิดวิเคราะห์เหตุการณ์ช่างสังเกตและมีการวางแผนรวมทั้งเลือกใช้เครื่องมือเพื่อช่วยได้เหมาะสมด้วยนะคะทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้เด็กๆช่างสังเกตตั้งคำถามและใช้กระบวนการทางศาสตร์เพื่ออยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุล นะคะ

0: รับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ฟ้าสิ้นตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm worm worm แปลว่าหนอน flower flower flower แปลว่าดอกไม้Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ปัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโอ้ยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้าของได้เลยบางตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหเขานี่กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

0: ดีนักเรียนทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้นะคะชั่วโมงนี้ก็มาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะกับคุณครูชนาทิพย์แดงชำหรือคุณครูไอซ์นั่นเองค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไหมคะเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องชิ้นใหม่กับชิ้นเดิมสัมพันธ์กันอย่างไรซึ่งชั่วโมงก็เป็นชั่วโมงที่1นะคะเป็นชั่วโมงแรกเลยเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเรียนกันในชั่วโมงนี้นะคะเรามาทบทวนความรู้ที่นักเรียนเคยเรียนมากันก่อนนักเรียนรู้จักคำสองคำนี้ไหมคะคำนี้อ่านว่าอะไรคะนักเรียน
1: ว
0: ั
1: ตถ
0: ุวัดอะไรนะคะ
1: ว
0: ัตถุคำนี้อ่านว่า
1: ว
0: ัสดุนักเรียนเข้าใจว่าวัตถุกับวัสดุเนี่ยหมายถึงอะไรเดี๋ยวเราเอามาทีละคำเลยเนาะวัตถุนักเรียนคิดว่าวัตถุคืออะไรคะวัตถุคืออะไรใครจะตอบยกมือขึ้นได้เลยค่ะวัตถุวัตถุเพื่อนบอกว่าสิ่งของมีใครเห็นเป็นอย่างอื่นไหมคะมีความเห็นต่างไหมคะใครจะตอบอีกไหมเอ่ยเพื่อนบอกว่าคือเมื่อกี้เพื่อนตอบว่าอะไรนะคะวัตถุคือสิ่งของเด็กๆเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยมาดูคำว่าวัตถุวัตถุก็คือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆอย่างเช่นเสื้อผ้าหม้อมีดเป็นต้นโอเคไหมคะเข้าใจนะเข้าใจตรงกันนะคะทีนี้แล้วคำว่าวัสดุล่ะคะใครจะตอบยกมือและนักเรียนปลายทางล่ะคะวัสดุคืออะไรวัตถุคือสิ่งของวัสดุคืออะไรคะมีใครยกมือขึ้นตอบอีกไหมเอ่ยโอเคไม่มีเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าวัสดุก็คือสิ่งที่นำมาใช้ในการทำวัตถุต่างๆนั่นเองก็คืออย่างเช่นพลาสติกไม้ยางผ้าเป็นต้นก็คือวัตถุเนี่ยเขาคือสิ่งของถูกไหมลูกส่วนวัสดุก็คือสิ่งที่นำมาทำสิ่งของอีกทีหนึ่งพอเข้าใจไหมคะอย่างเช่นโต๊ะนักเรียนที่นักเรียนใช้อยู่ตอนนี้นะคะเป็นวัตถุหรือวัสดุคะ
1: ว
0: ั
1: สดุ
0: วัตถุหรือวัสดุคะ
1: ว
0: ั
1: สด
0: ุเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะนักเรียนคะโต๊ะที่นักเรียนใช้อยู่ตอนนี้เป็นสิ่งของหรือเป็นสิ่งที่นำมาทำสิ่งของคะ
1: สิ่งของ
0: เป็นอะไรคะ
1: ส
0: ิ่
1: งของ
0: เป็นสิ่งของใช่ไหมคะแสดงว่าโต๊ะนักเรียนเป็นสิ่งของแสดงว่าโต๊ะนักเรียนเป็นวัตถุหรือวัสดุคะ
1: ว
0: ั
1: สด
0: ุวัดอะไรเอ่ย
1: ว
0: ั
1: สด
0: ุวัตถุนั่นเองค่ะแล้วโต๊ะทำมาจากอะไรคะ
1: ไม
0: ้โต๊ะทำมาจากไม้แล้วก็ทำมาจากอะไรอีกคะ
1: เหล็ก
0: โต๊ะที่นักเรียนใช้ก็คือทำมาจากไม้แล้วก็ทำมาจากเหล็กแสดงว่าไม้กับเหล็กเป็นอะไรคะวัตถุหรือวัสดุไม้กับเหล็กเป็นวัตถุหรือวัสดุคะ
1: ว
0: ั
1: สด
0: ุแสดงว่าไม้กับเหล็กเป็นวัสดุซึ่งไม้กับ

0: ามารถทำมาเป็นโต๊ะให้นักเรียนได้ใช้นั่นเองค่ะแล้วคุณครูก็มีอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่นักเรียนจะนำมาให้นักเรียนได้สังเกตในวันนี้ค่ะถ้าเข้าใจแล้วคุณครูมีสิ่งของอีกหนึ่งสิ่งก็คือสิ่งนี้สิ่งนี้คืออะไรเอ่ยสิ่งนี้คืออะไรคะนักเรียนต้นทางสามารถดูสิ่งของที่อยู่ในถาดได้เลยค่ะหยิบขึ้นมาค่ะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะดูที่รูปภาพหรือดูที่ของคุณครูก็ได้นะคะสิ่งนี้คืออะไรเด็กๆช่วยตอบค่ะคืออะไรเอ่ยที่เด็กๆหยิบขึ้นมาคืออะไรคะใครจะตอบช่วยกันตอบหน่อยลูกสร้อยคอลูกปัดสร้อยคอลูกปัดวัสดุชิ้นนี้ก็คือสร้อยคอลูกปัดถูกไหมคะแล้วคำถามต่อมานะคะคุณครูถามว่าสร้อยคอลูกปัดเนี่ยเขามีส่วนใดบ้างมีลูกปัดมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกเขาเรียกว่าอะไรอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรที่เอานำมาร้อยลูกปัดเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเคยเห็นไหมเส้นเอ็นเขาเรียกว่าเส้นเอ็นนะคะมีลูกปัดแล้วก็เส้นเอ็นทีนี้อยากทราบว่าแต่ละส่วนประกอบก็คือลูกปัดใช่ไหมคะแล้วก็เส้นเอ็นที่นักเรียนเห็นเนี้ยเขาทำมาจากวัสดุอะไรลูกปัดเขาทำมาจากอะไรลองสังเกตลองจับก็ได้ลูกปัดทำมาจากพลาสติกส่วนเส้นเอ็นล่ะคะทำมาจากอะไรเอ่ยเพื่อนบอกว่ายางมีอย่างอื่นอีกไหมคะแล้วนอกจากทำมาจากยางแล้วทำมาจากอาจจะทำมาจากอะไรได้อีกพลาสติกโอเคทีนี้เราสังเกตวัตถุนี้กันไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ครูถามว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างก็มีจะมีลูกปัดแล้วก็จะมีเส้นเอ็นอันนี้ที่บอกไปที่เด็กๆบอกไปว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างลักษณะของลูกปัดเขามีลักษณะยังไงลองสังเกตดูสิมีทรงกลมเป็นทรงกลมมีรูแล้วลองสัมผัสสิคะสัมผัสที่ลูกปัดเขาเป็นยังไงเขานิ่มไหมเขามีลักษณะเป็นยังไงแข็งเขามีลักษณะแข็งมีเป็นลักษณะทรงกลมมีรูโอเคนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนต้นทางไหมคะโอเคถ้าเห็นด้วยไปกันต่อนะคะเส้นเอ็นมีลักษณะอย่างไรลองดูที่ลองสัมผัสที่เส้นเอ็นเส้นเอ็นมีลักษณะอย่างไรคะยืดได้ไหมคะยืดได้ไหมเอ่ยยืดได้เส้นเอ็นสีอะไรลูกใสๆยืดได้โอเคเด็กแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปต่อนะคะนักเรียนคะคุณครูถามคุณครูมีคำถามคุณครูอยากจะถามว่านักเรียนคิดว่าเราสามารถนำสร้อยคอลูกปัดเนี่ยที่เขาทำมาจากลูกปัดแล้วก็เส้นเอ็นเนี่ยคุณครูไม่อยากได้สร้อยคอลูกปัดแล้วแต่อยากทราบว่าเราสามารถนำชิ้นส่วนที่นำมาประกอบเป็นสร้อยคอลูกปัดเนี่ยไปทำวัตถุอื่นได้หรือไม
1: ่
0: ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้ถ้าได้แล้วนักเรียนคิดว่าสามารถนำไปทำอะไรได้บ้างเป็นอะไรนะ
1: เ
0: ส้นเอ็นกีตาร์เพื่อนบอกเส้นเอ็นกีตาร์แล้วสามารถทำอะไรได้อีกไม่อยากได้สร้อยคอแล้วแล้วเอาลูกปัดไปทำอะไรล่ะถ้าเราเอาเส้นเอ็นแล้วเป็นแหวนเพื่อนบอกอาจจะทำเป็นแหวนมีอะไรอีกคะกำไลข้อมือใครจะตอบขออีกสองคำตอบขออีกสองคำตอบ
2: ยางมัดติดเอามัดติดไปเผาแล้วก็เอามาใส่พวกพิมพ์มาทำเป็นรูปอื่นได้
0: เพื่อนบอกเอาพลาสติกไปเผาก็คือเอาทั้งเอ็นเส้นเอ็นใช่ไหมแล้วก็เอาลูกปัดด้วยเอาไปเผาใช่ไหมคะแล้วก็มาทำไมคะเป็นอย่างอื่นแทนได้แล้วมีขออีกเพื่อนบอกว่าสามารถนำมาเป็นยางมัดผมก็ได้มีใครจะตอบอีกไหมเอ่ยมีใครมีความคิดเห็นอย่างอื่นไหมคะถ้าไม่มีแล้วเดี๋ยวไปต่อดีกว่าโอเคคุณครูมีคำถามชวนคิดหนึ่งคำถามก่อนที่จะเข้าเรื่องกิจกรรมในวันนี้คุณครูถามว่าเราสามารถ

0: แยกชิ้นส่วนย่อยที่ประกอบกันเป็นวัตถุหนึ่งแล้วนำเป็นแล้วนำไปทำเป็นวัตถุอื่นได้หรือไม่อย่างไรได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ต้องทำยังไงสมมติมันเป็นสร้อยคอลูกปัดใช่ไหมสร้อยคอลูกปัดแล้วอยากจะทำเป็นอย่างอื่นที่เด็กๆตอบมาอาจจะเป็นยางมัดผมเป็นอะไรนะสร้อยข้อมือเด็กๆจะต้องทำยังไงก่อนมีวิธีการทำยังไง
1: ต
0: ั
1: ด
0: เพื่อนบอกตัดเพื่อนบอกแยกมีอะไรอีกไหมคะมีอะไรไม่เอ่ยพอตัดแล้วก็แยกแล้วต้องทำยังไงต่อแค่นี้เหรอแล้วก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปใหม่ถูกไหมแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่าสามารถทำได้ไหมแล้วทำได้อย่างไรอะไรค่ะเมื่อกี้นักเรียนก็ต้นทางก็ได้ตอบไปแล้วเดี๋ยวเราเข้าสู่กิจกรรมกันเลยดีไหมคะ
1: ดีค่ะ
0: ถ้าดีเราไปดูกิจกรรมวันนี้กันดีกว่ากิจกรรมวันนี้จะเป็นกิจกรรมที่1 นะคะชิ้นใหม่กับชิ้นเดิมสัมพันธ์กันอย่างไรเราไปดูจุดประสงค์กันก่อนจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรได้ไปดูกันอย่างแรกเลยนักเรียนจะต้องทำอะไรคะสังเกตบอกลักษณะนะคะและจำนวนชิ้นส่วนของวัตถุชิ้นเดิมและวัตถุชิ้นใหม่ได้โอเคไหมนักเรียนจะต้องสังเกตและบอกจำนวนบอกลักษณะและจำนวนของชิ้นส่วนทั้งวัตถุชิ้นเดิมแล้วก็วัตถุชิ้นใหม่ได้และก็อย่างที่สองก็คือนักเรียนจะต้องอะไรคะอย่างที่สองจุดประสงค์ในวันนี้นักเรียนจะต้องมีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมได้นั่นเองค่ะกิจกรรมในวันนี้วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้คืออะไร
1: ต
0: ัวต่อรูปเลขาคณิตและแล้วก็ไปดูวิธีทำกันต่อเลยวิธีทำมีด้วยกัน2ข้อมาดูที่ข้อแรกข้อแรกให้ทำอะไรคะสังเกตลักษณะและนับจำนวนชิ้นส่วนของตัวต่อที่ต่อเป็นวัตถุดังรูปบันทึกผลวัตถุดังรูปก็คือวัตถุนี้นักเรียนจะต้องสังเกตลักษณะของเขาว่ารูปนี้มีลักษณะยังไงและนับจำนวนชิ้นส่วนด้วยว่าในรูปนี้เขามีชิ้นส่วนอะไรบ้างมีจำนวนเท่าไหร่โอเคไหมคะเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วเดี๋ยวไปดูข้อที่2กันว่านักเรียนจะต้องทำอะไรต่อข้อที่2นะคะข้อที่2พอสังเกตวัตถุชิ้นเดิมแล้วข้อที่2นักเรียนจะต้องทำอะไรช่วยกันร่วมกันต่อตัวต่อให้เป็นวัตถุชิ้นใหม่ที่มีรูปร่างตามต้องการโดยใช้ชิ้นส่วนทั้งหมดของวัตถุชิ้นเดิมบันทึกชื่อและจำนวนชิ้นส่วนของวัตถุชิ้นใหม่และนำเสนอพอเราสังเกตวัตถุชิ้นเดิมไปแล้วบันทึกไปแล้วนะคะจากนั้นเราจะต้องนำชิ้นส่วนของวัตถุชิ้นเดิมเนี่ยมาต่อเป็นวัตถุชิ้นใหม่ขึ้นมาใช่ไหมคะตามที่นักเรียนต้องการเลยแต่ละกลุ่มอาจจะต่อไม่เหมือนกันนักเรียนก็แต่ละกลุ่มเนี่ยก็ต้องช่วยกันต่อว่าเราจะต่อเป็นรูปอะไรลักษณะอย่างไรจากนั้นก็บันทึกชื่อแล้วก็จำนวนชิ้นส่วนที่ใช้ลงไปพอต่อเสร็จเรียบร้อยนักเรียนจะต้องมานำเสนอให้เพื่อนๆกลุ่มอื่นๆแล้วก็เพื่อนๆปลายทางได้เห็นด้วยว่านักเรียนต่อเป็นรูปอะไรลักษณะเป็นอย่างไรเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วก่อนที่จะไปทำกิจกรรมขอทบทวนอีกนิดหนึ่งว่าสิ่งแรกเลยที่นักเรียนจะต้องทำอะไรจำได้ไหมติ๊กตอกข้อที่หนึ่งอ่านไปแล้วจำได้ไหมให้สังเกตอะไรก่อนให้สังเกตอะไรก่อนคะลักษณะของอะไรสังเกตลักษณะของอะไรคะลักษณะสิ่งแรกนักเรียนจะต้องสังเกตลักษณะตัวต่อที่เป็นวัตถุเดิมรูปวัตถุเดิมจะมีอยู่ในหนังสือของนักเรียนนะคะก็นักเรียนจะต้องสังเกตว่าตัวต่อวัตถุชิ้นเดิมเนี่ยนักเรียนเป็นรูปอะไรมีลักษณะอย่างไรมีจำนวนเท่าไหร่แล้วก็บันทึก

0: ผลลงในใบงานอ่ะทีนี้พอสังเกตเสร็จแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อคะนักเรียนสังเกตตัวต่อวัตถุชิ้นเดิมเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะต้องบันทึกผลเกี่ยวกับลักษณะแล้วก็จำนวนชิ้นส่วนเมื่อกี้คุณครูก็ได้บอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าต้องบันทึกลักษณะว่าลักษณะที่นักเรียนเห็นเป็นลักษณะอะไรจำนวนชิ้นส่วนใช้จำนวนเท่าไหร่อ่ะจากนั้นนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อบันทึกสังเกตวัตถุชิ้นเดิมบันทึกวัตถุข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุชิ้นเดิมแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อคะสามารถเปิดหนังสือดูได้ว่านักเรียนจะต้องทำอะไรต่ออันนี้คำตอบอยู่ในข้อที่2คำตอบในข้อที่2พอสังเกตวัตถุชิ้นเดิมแล้วบันทึกแล้วข้อที่2นักเรียนจะต้องทำอะไรคะอะไรนะใครจะตอบยกมืออ่ะหยิบไมค์ขึ้นมาตอบเลยลูก
1: การต่อตัวต่อให้เป็นวัตถุชิ้นใหม่ที่มีรูปร่างตามต้องการโดยใช้ชิ้นส่วนทั้งหมดของวัสดุวัตถุที่วัตถุชิ้นเดิมบันทึกชื่อและจำนวนชิ้นของวัตถุชิ้นใหม่และนำเสนอ
0: โอเคค่ะเพื่อนบอกว่านักเรียนจะต้องร่วมกันต่อตัวต่อของวัตถุชิ้นใหม่ตามที่นักเรียนต้องการใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ชิ้นส่วนของวัตถุชิ้นเดิมนั้นมาต่อเป็นวัตถุชิ้นใหม่นะคะจากนั้นนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อคะนักเรียนจะต้องบันทึกถูกไหมคะเมื่อกี้เพื่อนได้บอกไปแล้วก็บันทึกลักษณะแล้วก็จำนวนชิ้นส่วนทั้งหมดของวัตถุชิ้นใหม่แล้วก็นำเสนอโอเคอันนี้เราทบทวนไปแล้วเข้าใจแล้วนะคะทีนี้เรามาดูส่วนที่นักเรียนจะต้องบันทึกพอสังเกตแล้วก็ร่วมกันต่อแล้วหน้าที่นักเรียนจะต้องบันทึกนะคะในใบงานก็คือหน้าที่เท่าไหร่หน้าที่5อ่ะเปิดไปหน้าที่5เลยค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเปิดไปหน้าที่5เลยค่ะนักเรียนต้นทางเปิดหรือยังคะเปิดหรือยังเอ่ยเปิดแล้วมาดูส่วนที่นักเรียนจะต้องบันทึกนะคะมาดูพร้อมกันอย่างแรกนะคะข้อที่1ผลการสังเกตเห็นไหมคะผลการสังเกตนะคะนักเรียนจะต้องบันทึกลักษณะตัวต่อที่เป็นวัตถุชิ้นเดิมที่มีอยู่ในรูปภาพนี้อันนี้คือวัตถุชิ้นเดิมโอเคไหมคะนักเรียนสังเกตว่าเป็นรูปอะไรแล้วก็ลักษณะเป็นยังไงนักเรียนก็เขียนลงไปนะคะแล้วจำนวนชิ้นส่วนที่เขานำมาต่อเป็นวัตถุชิ้นนี้เนี่ยมีจำนวนทั้งหมดกี่ชิ้นนักเรียนก็บันทึกตัวเลขลงไปในช่องนี้โอเคไหมคะเข้าใจไหมถ้าเข้าใจในส่วนที่2พอสังเกตวัตถุชิ้นเดิมแล้วส่วนที่2นักเรียนจะต้องร่วมกันต่อเป็นวัตถุชิ้นใหม่ถูกไหมคะข้อที่2เนี่ยนักเรียนจะต้องพอต่อเป็นวัตถุชิ้นใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็มาบันทึกว่าลักษณะที่นักเรียนต่อเป็นวัตถุชิ้นใหม่เนี่ยนักเรียนต่อเป็นรูปอะไรก็เขียนลงไปมีลักษณะเป็นยังไงเขียนลงไปนะคะในช่องนี้แล้วก็จำนวนชิ้นส่วนที่ใช้ในการต่อรูปที่นักเรียนต้องการเนี่ยใช้จำนวนทั้งหมดกี่ชิ้นเพราะว่าเราจะต้องใช้ชิ้นส่วนที่มาจากวัตถุชิ้นเดิมเนี่ยใช้ไปทั้งหมดกี่ชิ้นโอเคไหมคะในช่องนี้นักเรียนก็บันทึกลงไปเข้าใจในการบันทึกผลไหมคะนักเรียนต้นทางเข้าใจไหมคะนักเรียนปลายทางเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่บทบาทคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางกันก่อนว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างพอเราดูเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนทำกิจกรรมนะคะสำหรับบทบาทคุณครูปลายทางนะคะก็คือนักเรียนคุณครูจะต้องเตรียมอุปกรณ์ตัวต่อเลขาคณิตให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็แจกใบงานเรื่องชิ้นใหม่กับชิ้นเดิมและสังเกตช่วยเหลือและให้คำแนะนำนักเรียนด้วยนะคะคุณครูปลายทางคะระหว่างที่นักเรียนต่อเป็นวัตถุชิ้นใหม่รบกวนให้คุณครูปลายทางช่วยถ่ายรูปวัตถุชิ้นใหม่ของนักเรียนแต่ละกลุ่มด้วยนะคะว่าเขาต่อได้เป็นรูปอะไรเพื่อที่จะนำมาใช้ในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับนักเรียนนะคะบทบาทนักเรียนนักเรียนจะต้องสังเกตและนับจำนวนชิ้นส่วนของตัวต่อรูปเลขาคณิตนะคะจากนั้นนำชิ้นส่วนทั้งหมดมาต่อเป็นวัตถุชิ้นใหม่บันทึกผลและข้อที่3นักเรียนจะต้องนำเสนอลักษณะและจำนวนชิ้นส่วนของวัตถุชิ้นใหม่และวัตถุชิ้นเดิมด้วยค่ะอะไรค่ะตอนนี้เราก็จะให้เวลานักเรียน

เรียนทำกิจกรรมนะคะนักเรียนพร้อมไหมคะนักเรียนต้นทางพร้อมแล้วหยิบชิ้นหยิบอุปกรณ์ขึ้นมานะคะนักเรียนก็เด็กๆคะข้อแรกนักเรียนจะต้องสังเกตวัตถุชิ้นเดิมก่อนใช่ไหมคะนักเรียนก็สังเกตแล้วอาจจะสังเกตในรูปภาพที่อยู่ในใบงานนักเรียนหรือสังเกตบนกระดานตรงนี้ก็ได้สังเกตว่าเป็นรูปอะไรบันทึกผลลงไปแล้วก็จำนวนชิ้นส่วนใช้จำนวนกี่ชิ้นหรือนักเรียนอาจจะตอบเป็นวัตถุชิ้นเดิมตรงนี้ก่อนก็ได้แต่ละกลุ่มช่วยกันต่อนะคะช่วยกันต่อได้เลยเอามาวางตรงกลางให้เพื่อนต่อเลยลูกเด็กๆต่อบนโต๊ะเด็กๆต่อบนโต๊ะเลยนะคะไม่ได้ต่อในถาดเนาะเอาออกมาจากถาดแล้วก็ต่อบนโต๊ะได้เลยค่ะต่อเป็นรูปเหมือนคุณครูก่อนก็ได้แล้วก็สังเกตและบันทึกผล

อันนี้ตอบเป็นวัตถุชิ้นเดิมก่อนหรือว่าเป็นวัตถุชิ้นใหม่เอ่ยอันนี้หนูจะตอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่เลยหรือว่าตอบเป็นวัตถุชิ้นเดิมตามรูปก่อนชิ้นเดิมต่อเลยค่ะวัตถุชิ้นเดิมเป็นรูปอะไรคะแต่ละกลุ่มวัตถุชิ้นเดิมเป็นรูปอะไรลูกเพื่อนบอกว่าหานบางคนบอกว่าหงอันนี้ตอบเป็นชิ้นใหม่หรือชิ้นเดิมคะอันนี้ตอบชิ้นใหม่แล้วเนาะใช่ไหมเด็กๆคะถ้าใครตอบเป็นวัตถุชิ้นเดิมสังเกตเรียบร้อยแล้วสามารถตอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้เลยอันนี้เป็นวัตถุชิ้นใหม่หรือชิ้นเดิมดูจากในหนังสือก็ได้นะคะถ้าดูตรงนู้นถ้าดูบนกระดานไม่ถนัดก็ดูจากในหนังสือได้

0: ตอนนี้นะคะนักเรียนครูคิดว่านักเรียนเนี่ยสังเกตวัตถุชิ้นเดิมแล้วก็บันทึกเรียบร้อยแล้วตอนนี้ให้นักเรียนแต่ละปุ่มต่อวัตถุชิ้นใหม่ได้เลยนะคะต่อวัตถุชิ้นใหม่ตามที่นักเรียนต้องการได้เลยแต่ละปุ่มต่อวัตถุชิ้นใหม่ตามต้องการได้เลยนะคะอะไรก็ได้ช่วยกันช่วยกันแต่ละคนเห็นเป็นรูปอะไรพอต่อลองก็ได้ต่อเสร็จแล้วแต่ละคนคิดว่าเป็นรูปอะไรก็มาตกลงกันต่อวัตถุชิ้นใหม่ได้เลยลูกกลุ่มนี้พยายามใช้ชิ้นส่วนให้ครบนะคะเราตอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่พยายามใช้ชิ้นส่วนให้ครบทุกชิ้นเป็นชิ้นเดียวเราต้องตอบเป็นชิ้นเดียวแต่ใช้ชิ้นส่วนทั้งหมดให้เป็นชิ้นเดียวแต่ละคนมองเป็นอะไรลองตกลงกันพยายามค่อยๆต่อเข้าพยายามหาชิ้นส่วนเข้าไปในมุมชิ้นนี้จะเข้าตรงไหนได้บ้างพยายามอันนี้ต่อแล้วลองมองอันนี้ขาอะไรนะคะอะไรนะคะเพื่อนสงสัยเหรอเพื่อนเขาจะถามจดอ๋อไม่เป็นไรบางคนอาจจะจดช่วยบันทึกก็ได้โอเคอันนี้กลุ่มนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเหลืออีกชิ้นหนึ่งจะวางตรงไหนลูกตรงไหนเลยชิ้นหนึ่งจะวางตรงไหนลองวางก่อนถ้าวางตรงกลางหนูคิดว่าเป็นรูปอะไรอ้าวลองจินตนาการ
1: เต่า
0: ลองจินตนาการว่าเป็นรูปอะไรอะไรนะคะอันนี้เสร็จอ๋ออันนี้หนูสามารถทำเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้เลยอันนี้ต่อเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้เลยค่ะแต่หนูก็ต่อได้เลยแล้วก็จินตนาการก็ได้ว่าเป็นรูปอะไรครับเขียนชื่อเขียนชื่อรูปเมื่อกี้เป็นรูปอันนี้เป็นรูปห่านใช่ไหมหนูคิดว่าเป็นรูปห่านหนูก็เขียนไปเลยว่าห่านแล้วจำนวนชิ้นส่วนที่เขาใช้เท่าไหร่เด็กๆคะต่อเป็นวัตถุชิ้นใหม่แล้วไม่ต้องลื้อนะคะให้วางไว้แบบนั้นเพราะว่านักเรียนจะต้องนำเสนอเข้าใจไหมต่อใหม่ถ้าลื้อแล้วต่อใหม่ต่อเป็นวัตถุชิ้นใหม่แล้ว

0: ูกชิ้นใหม่แล้วให้เอามือออกจากวัสดุออกจากวัตถุนั้นแล้วก็บันทึกผลโอเคไหมคะ
1: ทีนี้พอแล้วทีนี้ต่อแล้ว

0: ชิ้นใหม่ได้ยังคะได้แล้วไม่ขยับแล้วนะไม่ขยับวางไว้แบบนี้นะแล้วก็บันทึกลงไปเลยค่ะเป็นรูปอะไรวัตถุชิ้นใหม่เป็นรูปอะไรบันทึกลงไปเลยอันนี้กลุ่มนี้ต่อเสร็จยังใช่ไหมต่อใหม่ให้เสร็จกลุ่มนี้วัตถุชิ้นใหม่ต่อเสร็จยังคะต่อให้เสร็จค่ะเหลือเวลาไม่เยอะแล้วนะต่อให้เสร็จกลุ่มนี้วัตถุชิ้นใหม่ต่อเสร็จหรือยังปิ่นต่อไปเลยต่อไปเลยค่ะหนูต่อให้เสร็จแล้วค่อยจินตนาการเอาว่าหนูเห็นว่าเป็นรูปอะไรต่อให้เสร็จลองต่อเอาแทรกเลยมุมไหนจะเข้ามุมไหนได้แทรกไปเลยแล้วจินตนาการว่าเป็นรูปอะไรต่อเข้าอีก2ชิ้นต่อเข้าไปเลยเอาเด้งออกมาเลยต่อเข้าไปลองจินตนาการอันนี้ไม่ขยับแล้วนะจะต่อตรงนี้นะอาจจะต่อตรงนี้เพื่อนจะต่อตรงนี้จินตนาการเป็นรูปอะไรลองจินตนาการช่วยกันเป็นรูปอะไรแล้วก็บันทึกลงไป
1: โอเค
0: อันนี้เพื่อนบอกว่าเป็นรูปบ้านเนี่ยไหนต่อเป็นรูปบ้านต่อเสร็จหรือยัง
2: ต่อบ้านก็เสร็จแล้วอีก
0: ต่อให้เสร็จเลยลูกจะหมดเวลาแล้วต่อให้เสร็จเลยค่ะต่อเลยต่อไปเลยตรงไหนก็ได
2: ้
0: ตกลงเอารูปนี้นะไม่ขยับแล้วนะคะไม่ขยับแล้วทีนี้บันทึกผลลงไปกลุ่มนี้เสร็จหรือยังต่อเลยค่ะหนูวางต่อไปเลยวางต่อไปเลยตรงไหนก็ได้วางต่อไปเลยหนูจะเอามุมไหนหนูวางเองค่ะเด็กๆต้นทางปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งโอเคตอนนี้ครูคิดว่าเกือบทุกกลุ่มเนี่ยต่อวัตถุชิ้นใหม่เสร็จแล้วใช่ไหมคะถ้าต่อเสร็จแล้วกลุ่มไหนครูจะให้นักเรียนนำเสนอตามกลุ่มของตัวเองโอเคไหมคะบางกลุ่มก็ยังอาจจะยังไม่เสร็จนะคะบางกลุ่มอาจจะเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้กลุ่มที่เสร็จแล้วนำเสนอกลุ่มที่ยังไม่เสร็จตอนนี้ให้นักเรียนวางเด็กๆคะตอนนี้นักเรียนนั่งตัวตรงไม่จับอุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นตอนนี้ไม่จับอุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นนะคะตอนนี้ไม่จับอุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้กลุ่ม3นำเสนออันนู้นกลุ่มอะไรเอ่ยกลุ่ม4เดี๋ยวคุณครูจะให้กลุ่ม3กับกลุ่ม4นำเสนอนะคะว่าหนูต่อเป็นวัตถุชิ้นใหม่เป็นชิ้นอะไร2อ๋อ2เหรอคะขอโทษค่ะกลุ่ม2กับกลุ่ม4นำเสนอนะคะว่าส่วนกลุ่มอื่นกลุ่ม1กลุ่ม3กลุ่ม5อยู่ไหนเอ่ยกลุ่ม1กลุ่ม3กลุ่ม5เดี๋ยวตั้งใจฟังเพื่อนกลุ่ม2กับกลุ่ม4นำเสนอนะคะโอเคใครจะนำเสนอกลุ่มไหนจะนำเสนอก่อนครูเลือกให้เมื่อกี้ตกลงกันเรียบร้อยแล้วกลุ่มอะไรนะกลุ่ม4นำเสนอก่อนกลุ่มอื่นวางดินสอค่ะทุกคนวางดินสอทุกคนวางดินสอนะคะกลุ่ม4วัตถุชิ้นใหม่ของหนูเป็นรูปอะไรนำเสนอเลยค่ะ
3: แมวครับ
0: ยืนขึ้นค่ะยืนขึ้นเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกว่าเป็นรูปแมวใช่ไหมเป็นรูปแมวตรงไหนที่บอกว่าเป็นรูปแมวคะอธิบายให้เพื่อนหน่อย
3: ส่วนหน้าครับ
0: ตัวไหนอันไหนหน้าของแมวเอ่ยอ๋ออันนี้คือส่วนนี้คือหน้าของแมวถูกไหม
3: ครับ
0: แล้วตรงนี้คืออะไรตอนนี้คืออะไรเป็นส่วนไหนของแมวเป็นส่วนไหนของแมวคะจมูกเพื่อนบอกว่าตอนนี้ส่วนหน้าของแมวตรงนี้เป็นส่วนจมูกแสดงว่าอันนี้เป็น ส่วนของหูอ่ะแล้วตรงนี้ล่ะคะส่วนอะไรของแมว

0: วนอะไรของแมวตรงนี้ส่วนขอโทษค่ะส่วนนี้คือส่วนอะไรของแมวแมวมีหูมีจมูกมีหน้าแล้วต้องมีอะไร
1: ต
0: ัวแสดงว่าอันนี้เป็นตัวใช่ไหมคะโอเคค่ะปรบมือให้กลุ่ม4หน่อยลูกโอเคต่อไปกลุ่ม2กลุ่ม2นำเสนอค่ะกลุ่มอื่นฟังค่ะกลุ่มอื่นฟังเพื่อนด้วยนะเพื่อนตอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่เป็นอะไร
2: จรวดค่ะ
0: เพื่อนกลุ่ม2เป็นอะไรคะ
2: จรวดค่ะ
0: จรวดค่ะตรงไหนที่บอกว่าเป็นจรวดอธิบายให้ครูฟังแล้วก็เพื่อนๆฟังหน่อยค่ะส่วนนี้มีการส่งไมค์เพื่อนจะ
3: แตงกวา
0: ส่วนนี้เป็นอะไรเอ่ยสามเหลี่ยมตรงนี้เป็นอะไร
4: หัวจรวด
0: เป็นหัวจรวดใช่ไหมแล้วตรงนี้ล่ะคะตรงนี้ตัวจรวดอยู่ตรงไหนเอ่ยชี้
2: ตัวจรวดอยู่ตรงนี้ค่ะ
0: ตัวจรวดอยู่นี้แล้วในหางจรวด
2: นี่ค่ะ
0: อ๋อตรงนี้เป็นแล้วตรงนี้ล่ะคะตรงสี
2: ไฟค่ะ
0: เป็นขาตั้งโอเคมีหัวจรวดมีตัวจรวดมีหางจรวดแล้วก็มีขาตั้งโอเคปรบมือให้กลุ่มอะไรเอ่ยกลุ่ม2โอเคเมื่อกี้เด็กๆ ก็นักเรียนต้นทางปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งโอเคเมื่อกี้นักเรียนนำเสนอกันไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมในวันนี้ไปนะคะทีนี้ยังไม่ต้องบันทึกอะไรทั้งสิ้นให้ช่วยกันตอบก่อนเข้าใจไหมคะคำถามที่ครูจะถามว่าวัตถุชิ้นเดิมที่นักเรียนสังเกตเห็นเป็นรูปอะไรเป็นรูปอะไรมีหงมีห่านมีอะไรอีกมีเป็ดมีอะไรอีกไหมคะแต่ละกลุ่มอาจจะความเห็นไม่ตรงกันมีหงมีห่านมีเป็ดมีอย่างอื่นอีกไหมเอ่ยไม่มีคำตอบก็คือนักเรียนก็อาจจะตอบได้หลากหลายอย่างเช่นเป็นนกก็ได้เป็นเป็ดก็ได้เป็นห่านเป็นหงที่นักเรียนตอบก็ได้ทีนี้จากรูปที่นักเรียนต่อตัวต่อจากวัตถุชิ้นเดิมไปมีทั้งหมดกี่ชิ้นมีกี่ชิ้น7ชิ้นมีรูปร่างอะไรบ้างมีรูปร่างอะไรบ้างอันนี้มี7ชิ้นชิ้นที่1ชิ้นที่2ชิ้นที่3ชิ้นที่4 5 6 7ชิ้นมีรูปร่างอะไรบ้างมีรูปร่างอะไรบ้างเอ่ยอันนี้รูปร่างอะไรหมายเลข7รูปร่างอะไรสามเหลี่ยมมีหมายเลข7มีหมายเลขอะไรอีก6มีหมายเลขอะไรอีก5มีหมายเลข4มีหมายเลข1แล้วหมายเลข2กับหมายเลข3เป็นรูปร่างอะไรสี่เหลี่ยมอันนี้สี่เหลี่ยมอะไรเนี่ยรู้ไหมคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันที่2หมายเลข2สี่เหลี่ยมอะไรสี่เหลี่ยมหุ่นผ้าหรอสี่เหลี่ยมอะไรเอ่ยเขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมด้านขนานมี7รูปมีสี่เหลี่ยมด้านขนาน1ชิ้น3เหลี่ยม5ชิ้นสี่เหลี่ยมจัตุรัส1ชิ้นต่อไปคำถามต่อไปครูถามว่าถ้านักเรียนนำชิ้นส่วนมาตอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ประกอบเป็นรูปร่างอะไรบ้างได้รูปอะไรบ้างแต่ละกลุ่มบางคนบอกว่าต้นไม้กระต่ายมีอะไรอีกเมื่อกี้ที่นำเสนอไปมีรูปอะไรบ้างนะมีรูปจรวดแล้วก็มีแมวมีแมวน้อยมีแมวมีรูปแมวอันนี้ก็เด็กๆก็ตอบตามที่นักเรียนได้ต่อกันไปเลยอาจจะมีรูปปลารูปเรือเครื่องบินเสื้อผ้าอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ครูนำมาให้เพิ่มเติมอันนี้รูปปลารูปเรือรูปเครื่องบินรูปเสื้อผ้าอันนี้เป็นตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะที่นำมาให้ดูต่อไปนักเรียนคะจำนวนวัตถุที่นักเรียนนำมาต่อเนี่ยมีจำนวนเท่ากับวัตถุชิ้นใหม่ที่นักเรียนต่อมีจำนวนเท่ากับวัตถุชิ้นเดิมไหมชิ้นส่วนที่นำมาต่อเท่ากันไหมคะเท่ากันไม่เอ่ยเท่ากี่ชิ้นเท่ากันกี่ชิ้นเราใช้กี่ชิ้นที่นำมาต่อเราใช้กี่ชิ้น7ชิ้น

0: ำตอบก็คือใช้7ชิ้นเท่ากับวัตถุชิ้นเดิมเลยต่อมากิจกรรมในวันนี้ที่นักเรียนได้ทำไปเนี่ยนักเรียนได้ทำอะไรไปได้ทำอะไรไปบ้างต่อจิ๊กซอต่อใช่ไหมต่อตัวต่อไปก็คือพอต่อตัวต่อเสร็จแล้วนักเรียนได้ทำอะไรต่อเสร็จแล้วก็ต้องสังเกตใช่ไหมสังเกตว่าเป็นรูปร่างอะไรแล้วก็นับจำนวนไหมคะนับจำนวนไหมคะนับจำนวนด้วยก็คือนักเรียนเนี่ยได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะแล้วก็จำนวนชิ้นส่วนของวัตถุชิ้นเดิมแล้วก็วัตถุชิ้นใหม่ระหว่างทำกิจกรรมมีปัญหาอะไรไหมไม่มีความเห็นตรงกันไหมคะสมมติว่านักเรียนต่อวัตถุชิ้นใหม่มาแล้วความเห็นตรงกันไหมว่าเนี่ยเราเห็นว่าเราเป็นรูปนี้เพื่อนมีความเห็นแตกต่างกันไหมคะมีความเห็นแตกต่างกันกลุ่มอะไรนะกลุ่ม3มีความเห็นแตกต่างกันแล้วจัดการความเห็นยังไงคะสมมุติว่าเห็นไม่เหมือนกันอาจจะหนูตอบเป็นรูปต้นไม้ใช่ไหมเห็นไม่เหมือนกันแล้วตกลงยังไงล่ะว่าอันนี้เป็นต้นไม้
1: เพ
0: ื่อ
1: นเขียนต้นไม้มา
0: เลยอะไรนะคะขอหนูคุณครูขอไมค์กลุ่มให้เพื่อนตอบหน่อยเพื่อนจะตอบว่าอะไรนะคะถ้าเพื่อนเห็นไม่ตรงกันหนูจะทำยังไงคะ
2: เปลี่ยนตอนแรกคือตอนแรก
0: ตอบเลยค่ะใครก็ได
2: ้
0: เพื่อนยืนขึ้นเพื่อนไม่เห็นหน้าลูก
2: แรกว่าจะเพื่อนก็เลือกกันหลายภาพเลยก็เลยตัดสินใจก็คือเอาเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนกันเป็นต้นไม้ครับ
0: แล้วเพื่อนเห็นด้วยไหมคะว่าเป็นต้นไม้
2: เห็นด้วยครับ
0: เห็นด้วยโอเคโอเคค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะลูกปัญหาของเพื่อนกลุ่มนี้ก็คือต่อได้หลายภาพแต่ตกลงว่าเอาภาพต้นไม้รูปนี้ก็คือเลือกเป็นรูปต้นไม้รูปเดียวก็คือเพื่อนในกลุ่มเห็นด้วยเพื่อนก็จัดการปัญหาของกลุ่มตัวเองไปแต่ละกลุ่มอาจจะเกิดปัญหาอย่างอื่นก็ได้อย่างเช่นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือต่อเป็นรูปหนึ่งแล้วความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะเราก็จะต้องมีการพูดคุยหรือตกลงว่ารูปนี้ก็คืออย่างเช่นรูปจรวดเราเห็นว่าเป็นรูปจรวดเราก็ต้องพูดคุยกันว่าทุกคนในสมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีเห็นด้วยไหมว่าเป็นรูปจรวดถ้าทุกคนเห็นด้วยแสดงว่าเราก็สามารถจัดการปัญหาในกลุ่มของเราได้ถูกไหมคะโอเคค่ะอันนี้นักเรียนนะคะจะต้องบันทึกในหน้านี้หน้าที่5ให้เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับนักเรียนที่ยังไม่เสร็จก็บันทึกให้เสร็จแล้วก็นำไปส่งคุณครูนะคะส่วนนักเรียนที่บันทึกเสร็จแล้วเดี๋ยวหลังชั่วโมงเราเดี๋ยวคุณครูจะเก็บไปนะคะเก็บไปตรวจสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะคนที่ยังบันทึกไม่เสร็จก็บันทึกให้เสร็จแล้วก็นำไปส่งให้กับคุณครูปลายทางด้วยค่ะใกล้จะหมดชั่วโมงแล้วมาสรุปกิจกรรมวันนี้กันดีกว่ากิจกรรมวันนี้นักเรียนทำอะไรไปบ้างเราทำวัตถุชิ้นใหม่จากวัตถุชิ้นเดิมนักเรียนมีวิธีการทำยังไงกลุ่มที่หนึ่งอยากตอบไม่เอ่ยกลุ่มที่1อยากตอบไหมคะมีกลุ่มไหนอยากตอบบ้างวันนี้เราทำกิจกรรมต่อวัตถุชิ้นใหม่ไปเราใช้วิธีการทำยังไงขอยืนขึ้นหน่อยลูกเพื่อนไม่เห็นหน้า
2: ใช้จินตนาการคิดครับ
0: ใช้จินตนาการแล้วพอใช้จินตนาการเสร็จแล้วการที่เราเอาวัตถุชิ้นเดิมมาเปลี่ยนเป็นวัตถุชิ้นใหม่หนูทำยังไงบ้างคะ
2: ก็ต่อไปเรื่อยๆให้มันเป็นรูปครับ
0: ต่อไปเรื่อยๆก่อนที่จะต่อเป็นวัตถุชิ้นใหม่หนูหยิบมาทีละชิ้นหรือว่าหยิบมาทีเดียวเลย
2: ทีละชิ้นครับ
0: หยิบมาทีละชิ้นแล้วก็ทำยังไงต่อคะค่อยๆต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: เพื่อนกลุ่มอื่นทำแบบเพื่อนไหมคะหรือว่ามีวิธีการทำแบบอื่นกลุ่มเมื่อกี้กลุ่ม2กลุ่ม3มีวิธีการทำเหมือนเพื่อนไหมคะเหมือนไม่เอ่ยค่อยๆต่อทีละชิ้นเหมือนกับเพื่อนไหมคะเหมือนกลุ่ม4เหมือนกับเพื่อนไหมคะกลุ่ม1เหมือนกับเพื่อนไหมคะค่อยๆต่อทีละชิ้นเหมือนกับเพื่อนไหมคะมีคนใส่หน้า

0: กลุ่ม5ต่อทีละชิ้นเหมือนเพื่อนไหมคะเหมือนแล้วกลุ่ม1ที่บอกว่าไม่เหมือนเพื่อนคือหนูมีวิธีการต่อยังไงคะจะตอบไม่เอ่ยถือไหมลูกเพื่อนไม่ได้ยินตอบไม่เหมือนเพื่อนคือไม่ได้ต่อมาทีละชิ้นหนูต่อยังไงคะ
1: ทีแรกจะคิดจะต่อให้มันเป็นรูปแต่พอต่อไปต่อมาครูมาบอกว่าต่อแบบไหนก็ได้ก็เลยต่อเป็นแบบนี้แต่เพื่อนก็เห็นว่าเป็นลูกกระต่ายก็เลยได้ลูกกระต่าย
0: โอเคค่ะปรบมือให้เพื่อนที่ตอบด้วยค่ะลูกโอเคทีนี้นะคะเราก็มาสรุปกิจกรรมว่าการทำวัตถุชิ้นใหม่ชิ้นเดิมเนี่ยกิจกรรมนี้ก็สรุปได้ว่าการทำวัตถุชิ้นใหม่จากวัตถุชิ้นเดิมสามารถทำได้นะคะก็คือโดยแยกชิ้นส่วนของวัตถุชิ้นเดิมแล้วนำมาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่โดยใช้ชิ้นส่วนของวัตถุชิ้นเดิมทั้งหมดก็คือวิธีการก็คือเราจะต้องแยกก่อนแล้วค่อยนำมาประกอบใหม่เป็นวัตถุชิ้นใหม่ขึ้นมาอันนี้อาจจะเข้าใจยากอาจจะมองภาพไม่ออกอ่ะทีนี้ครูสรุปมาเป็นแผนผังให้นักเรียนดูสมมติว่านักเรียนมีวัตถุชิ้นเดิมที่เป็นรูปอะไรสมมตินะครูคิดว่าเป็นรูปนกทีนี้วัตถุชิ้นเดิมของนักเรียนเนี่ยเป็นรูปนกจากนั้นที่นักเรียนจะทำเป็นวัตถุชิ้นใหม่นักเรียนจะต้องทำอะไรก่อนแยกชิ้นส่วนออกมาก่อนถูกไหมคะแยกออกมาเหมือนลื้อออกมานั่นเองก็คือแยกออกมาจากนั้นนำมาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ก็คือต่อมาเรื่อยๆมีหลายอย่างเลยหลายรูปเลยบางกลุ่มก็ต่อได้หลายรูปเลยใช่ไหมคะอาจจะต่อเป็นปลาเรือเครื่องบินก็ได้โอเคไหมคะเข้าใจเนาะเข้าใจไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: ถ้าเข้าใจแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูบทเรียนถัดไปของชั่วโมงหน้าว่านักเรียนจะต้องได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรและเตรียมอุปกรณ์อะไรกันมาบ้างตอนนี้ก็หมดชั่วโมงแล้วนะคะสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปนักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องชิ้นใหม่กับชิ้นเดิมสัมพันธ์กันอย่างไรซึ่งชั่วโมงถัดไปนะคะก็เป็นชั่วโมงที่2นะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานะคะก็คืออย่างแรกตัวต่อรูปเลขาคณิตนะคะแล้วก็อย่างที่2ก็คือใบงานเรื่องชิ้นใหม่กับชิ้นเดิมซึ่งนักเรียนจะได้ทำในหน้าที่6สำหรับวันนี้นะคะก็สวัสดีค่ะ

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ำไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น. 195 ถึง 197 พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 น. ถึง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค ให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้โบโอ้
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA